0: ฝั่งดินครับ
1: เอาไปจริงเลยไหมหรือว่าเป็นแค่แบบจำลอง
0: แบบจำลอง
1: ที่เราเอาดินมาใส่ในแบบจำลอง
0: แบบจำลองครับ
1: โอเคอันนี้ก็เป็นความคิดของเพื่อนนะครับขอบคุณมากครับเอาละครับขอความคิดเห็นของเพื่อนในห้องต้นทางอีกสักหนึ่งคนครับใครที่มีความคิดเห็นอย่างไรที่อยากจะเสนอเชิญได้เลยครับเชิญครับ
2: นำซากดึกดำมันใส่ลงไปในปูนปาสเตอร์ค่ะ
1: ปูนปาสเตอร์โอเคครับแล้วยังไงต่อ
2: รอให้แข็งค่ะ
1: รอให้แข็งจากนั้น
2: ให้เพื่อนมาขุดได้ค
1: ่
2: ะ
1: ให้เพื่อนมาขุดได้โอเคอันนี้ก็เป็นไอเดียของเพื่อนกลุ่มนี้นะครับขอบคุณมากครับตอนนี้ยังมีเวลาคิดไม่มากพอไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวในช่วงการทำกิจกรรมคุณครูจะมีเวลาให้นักเรียนได้ระดมความคิดกันในการสร้างแบบจำลองนะครับดังนั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราไปเข้าสู่กิจกรรมกันเลยครับกิจกรรมท้าทาย DIY My Fossil Model ของเล่น Fossil สำหรับจุดประสงค์ของกิจกรรมนี้นะครับได้แก่ อธิบายการเกิดสร้างตึกดำบรรพ์จากแบบจำลองและการลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบจำลองการเกิดสร้างตึกดำบรรพ์สำหรับจุดประสงค์ในวันนี้มี2ข้อนะครับซึ่งเชื่อว่านักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนั้นน่าจะผ่านจุดประสงค์เหล่านี้ไปได้อย่างแน่นอนครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูใบงานที่เราจะใช้กันในวันนี้นะครับจะเป็นใบงานเรื่อง DIY My Fossil Model ของเล่น Fossil ซึ่งจะอยู่ในหน้าที่154นะครับในส่วนนี้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถเปิดดูตามกันไปได้เลยนะครับถัดไปครับเรามาดูวิธีการทำกิจกรรมในวันนี้นะครับจะเริ่มต้นจากข้อที่1นะครับเพราะว่าเป็นกิจกรรมใหม่นะครับเช่นเคยครับเราจะให้นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมและบอกคุณครูให้ได้นะครับว่าจะต้องทำอะไรบ้างครับตอนนี้ถ้านักเรียนพร้อมแล้วเริ่มอ่านวิธีการทำกิจกรรมได้เลยครับ

นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมจบแล้วใช่ไหมครับไหนลองบอกคุณครูสิครับว่าในวันนี้นักเรียนจะต้องทำอะไรบ้างครับยอดเยี่ยมไปเลยเราจะต้องช่วยกันในการออกแบบจำลองหรือของเล่นของเรานะครับเกี่ยวกับซากหลึกดำบรรพ์นะครับออกแบบเสร็จแล้วเราจะต้องออกแบบเสร็จแล้วในชั่วโมงนี้นะครับชั่วโมงหน้าเราจะทำกันจริงๆจากนั้นเราจะต้องเอาแบบจำลองของเราไปทำอะไรครับไปให้เพื่อนได้ขุดออกมานะครับจากนั้นเพื่อเพื่อนขุดออกมาแล้วเพื่อจะต้องอธิบายได้ด้วยนะครับว่าการเกิดซากดึกดำบรรพ์ลำดับการเกิดซากดึกดำบรรพ์แล้วก็ต้องคาดคะเนสภาพแวดล้อมในอดีตได้ด้วยดังนั้นตอนที่เราออกแบบหรือสร้างของเล่นของเราเนี่ยจะต้องมีการจดบันทึกหรือมีการวางแผนด้วยนะครับว่าซากดึกดำบรรพ์ของเราเนี่ยจะเป็นซากดึกดำบรรพ์ที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมในอดีตเป็นอย่างไรนะครับเพื่อให้เพื่อนกลุ่มที่ขุดเนี่ยเขาบอกแล้วสุดท้ายแล้วเราจะต้องมาดูกันว่าสิ่งที่เพื่อนได้นำเสนอมาตรงกับที่เราออกแบบไว้หรือไม่นะครับตรงนี้มีใครสงสัยอะไรไหมครับไม่มีนะถ้าอย่างนั้นเราลองมาดูการบันทึกผลการทำกิจกรรมกันนะครับเปิดดูในใบบันทึกกิจกรรมของเราได้เลยนะครับในส่วนของแบบร่างของแบบจำลองเกี่ยวกับซากดึกดำบรรพ์ตรงนี้นะครับให้ในกลุ่มช่วยกันระดมความคิดนะครับว่าแบบจำลองหรือของเล่นของเราเนี่ยจะมีลักษณะหน้าตาเป็นอย่างไรและต้องใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างซึ่งในวันนี้คุณครูไม่ได้เตรียมวัสดุอุปกรณ์มาให้นะครับเพราะว่าถ้าคุณครูเตรียมอุปกรณ์มาให้เนี่ยอาจจะเป็นจำกัดความคิดของพวกเราว่าจะต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ตามที่คุณครูเตรียมมาให้ดังนั้นในวันนี้นะครับจะเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนนะครับได้ใช้ความคิดของนักเรียนอย่างเต็มที่นะครับซึ่งวัสดุอุปกรณ์นักเรียนจะใช้อะไรก็ได้นะครับซึ่งนักเรียนจะต้องเตรียมมาเองด้วยนะครับในส่วนของวัสดุอุปกรณ์หรือถ้าบางอย่างหาไม่ได้ก็สามารถมาติดต่อคุณครูเพื่อขอใช้อุปกรณ์ส่วนกลางของโรงเรียนได้นะครับตรงนี้เป็นการออกแบบร่างของแบบจำลองเกี่ยวกับซากดึกดำบรรพ์นะครับในส่วนนี้นะครับนอกจากนักเรียนจะออกแบบเสร็จแล้วเตรียมวัสดุอุปกรณ์กันเองแล้วต้องวางแผนให้ดีนะครับว่าใครจะรับผิดชอบหน้าที่ในส่วนไหนนะครับนอกจากนี้ส่วนสำคัญเลยในการออกแบบนะครับแบบจำลองนี้นะครับมีจุดประสงค์เพื่ออธิบายการเกิดซากดึกดำบรรพ์อะไรนะครับอันนี้นักเรียนต้องวางแผนด้วยนะครับแล้วก็ลำดับการเกิดของซากดึกดำบรรพ์เป็นอย่างไรนักเรียนอาจจะมีซากดึกดำบรรพ์มากกว่า1ชนิดก็ได้นะครับแล้วก็ให้เพื่อนคนที่ขุดเนี่ยเขาต้องคาดคะเนว่าซากดึกดำบรรพ์อันไหนเกิดก่อนเกิดหลังแบบนี้ได้นะครับและสุดท้ายเพื่อนต้องบอกด้วยว่าสภาพแวดล้อมในอดีตเป็นอย่างไรดังนั้นในการออกแบบแล้วก็วางแผนต้องมีการจดบันทึกข้อมูลในส่วนนี้ด้วยนะครับตรงนี้มีใครสงสัยหรืออยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับไม่มีนะครับดังนั้นนะครับคุณครูก็ได้มีตัวอย่างของเล่นหรือแบบจำลองมาให้พวกเราได้ดูกันด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นของเล่นที่มีขายอยู่ตามท้องตลาดนะครับเราก็ไม่จำเป็นต้องทำตามนี้นะครับอันนี้เป็นแค่ไอเดียที่คุณครูนำมาเสนอพวกเราเฉยๆนะครับนี่ก็อาจจะใช้ปูนปาสเตอร์ก็ได้นะครับแล้วก็มีซากดึกดำบรรพ์อยู่ข้างในจัดเตรียมอุปกรณ์ในการขุดนะครับไว้ให้เพื่อนเพื่อที่เพื่อนเวลาที่เขาไปขุดเนี่ยจะได้ขุดได้อย่างง่ายนะครับหรือจะเป็นอีกแบบหนึ่งก็ได้อันนี้เป็นไข่ไดโนเสาร์อันนี้อาจจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่เราคุ้นตาอยู่เราไม่ชอบแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นไข่หรือรูปทรงกลมนะครับในส่วนนี้นะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางในการออกแบบนะครับซึ่งนอกจากนี้นักเรียนยังสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้จากแท็บเล็ตที่คุณครูได้เตรียมไว้ให้แต่ละกลุ่มแล้วนะครับเพื่อสืบค้นข้อมูลหรือหาข้อมูลต่างๆในการที่จะนำมาสร้างของเล่นหรือแบบจำลองเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับดังนั้นในช่วงนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปเน้นย้ำนักเรียนปลายทางกันอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงนี้นักเรียนจะต้องออกแบบจำลองนะครับเกี่ยวกับการเกิดซากดึกดำบรรพ์ที่จะนำไปให้เพื่อนกลุ่มอื่นได้ลงมือขุดเพื่อค้นหาซากดึกดำบรรพ์ครับ
สำหรับคุณครูปลายทางนั้นก็สามารถให้คำแนะนำและความช่วยเหลือได้ตามความเหมาะสมเลยนะครับซึ่งช่วงนี้ถ้านักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางพร้อมแล้วเริ่มทำกิจกรรมได้เลยครับ

ในตอนนี้นะครับนักเรียนต้นทางนะครับก็ได้ช่วยกันออกแบบของเล่นกันอย่างตั้งใจเลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าในการออกแบบของเล่นหรือแบบจำลองของเพื่อนๆแต่ละกลุ่มเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเริ่มจากกลุ่มที่1กันก่อนเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างครับ

0: เชิญครับ
1: อุปกรณ์ที่ต้องใช้มีปูนปลาสเตอร์ฟอสซิลแม่พิมพ์ถาดรองสีผสมอาหารแก้วน้ำ3ใบผู้กันน้ำเปล่าค่ะ
0: ได้อุปกรณ์มาแล้วครับวิธีการทำเป็นอย่างไรครับ
2: นำปูนปลาสเตอร์ใส่ลงไปในแป้นพิมพ์ครับแล้วจากนั้นก็เอาน้ำซากดึกดำบรรพ์ใส่ลงไปครับจากนั้นก็นำปูนปลาสเตอร์ทบลงไปในตรงซากดึกดำบรรพ์ครับอย่างที่สองก็จะทำเป็นรอยเท้าของสัตว์มีชีวิตครับแล้วก็ทำทาสีผสมอาหารลงไปครับ
0: แสดงว่า
2: ตรงพื้น
0: แสดงว่าเราจะมีซากดึกดำบรรพ์สองอันเหรอหรือแบบเขาเล่นสองอันใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: มีเขาเล่นสองอัน
2: ครับ
0: แล้วยังไงต่อครับจบหรือยัง
2: จบแล้วครับ
0: จบแล้วนะครับคราวนี้พอจะกระซิบบอกครูได้ไหมว่าซากดึกดำบรรพ์ที่จะใส่ไปคืออะไรบอกไม่ได้ใช่ไหม
2: บอกไม่ได้เลยคร
0: ับ ทำไมถึงบอกไม่ได้ครับ
2: เดี๋ยวเพื่อนรู้ครับ
0: อ๋อเก็บไว้เป็นความลับนะครับเพื่อนจะได้ไม่รู้จะได้ตื่นเต้นในตอนขุดนะครับว่าจะเจออะไรนะครับที่เป็นซากดึกดำบรรพ์ของเพื่อนนั่นเองนะครับแล้วในส่วนนี้ได้แบ่งหน้าที่กันเตรียมวัสดุอุปกรณ์มาหรือยัง
2: เตรียมแล้วครับ
0: แบ่งกันแล้วใช่ไหม
2: แบ่งกันแล้วคร
0: ับ แล้วได้แบ่งหน้าที่กันหรือยังว่าใครจะทำอะไรในชั่วโมงถัดไป
2: ยังครับ
0: ยังไม่ได้แบ่งดังนั้นอย่าลืมกลับไปแบ่งด้วยนะว่าใครจะทำหน้าที่อะไรในส่วนของชั่วโมงถัดไปที่เราจะต้องมาสร้างของเล่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นแนวความคิดของเพื่อนๆกลุ่มที่1นะครับก็ขอขอบคุณมากเลยครับเดี๋ยวเราลองไปดูของเพื่อนกลุ่มที่2บ้างครับว่าจะเป็นอย่างไร

0: เป็นยังไงบ้างครับกลุ่มนี้วางแผนไว้ว่าอย่างไรครับ
1: วัสดุกล่องไอติมค่ะดินน้ำมันช้อนทรายซากฟอสซิลชนิดที่1ค่ะซากฟอสซิลชนิดที่2ค่ะขั้นตอนการทำของเล่นฟอสซิลค่ะนำดินน้ำมันใส่ลงไปในกล่องใส่ซากฟอสซิลนำดินน้ำมันมาทับถมนำซากฟอสซิลอีกชนิดมาทำร่องรอยชนิดน้ำมันบนน้ำ
0: อีกครั้งหนึ่งครับยังไงนะครับ
1: นำซากฟอสซิลอีกชนิดหนึ่งมาทำร่องรอยบนมันค่ะใส่ทรายทับถมใส่ทรายทับลงไปข้างบนซากฟอสซิลตกแต่งด้วยสิ่งแวดล้อมธรรมชาติค่ะ
0: จบยังครับจบแล้วแสดงว่ากลุ่มนี้จะสร้างของเล่น1ชิ้นใช่ไหมครับหรือ2ชิ้นนะครับ
2: 2ชิ้น
0: 2ชิ้นที่เป็นแบบโครงร่างของซากดึกดำบรรพ์ด้วยแล้วก็ที่เป็นแบบร่องรอยของซากดึกดำบรรพ์ด้วยถูกไหมครับกระซิบบอกครูได้ไหมว่าซากดึกดำบรรพ์คืออะไร
1: ไม่ได้
0: อีกแล้วนะครับอุ้ยแต่ละกลุ่มไม่ยอมบอกเลยนะครับว่าซากดึกดำบรรพ์ที่จะเอามาใส่ไว้ข้างในเนี่ยคืออะไรนะครับดังนั้นนักเรียนที่จะต้องมาขุดของเพื่อนจะต้องลุ้นเอาเองนะครับว่าจะเจออะไรนะครับอันนี้พวกเราได้แบ่งหน้าที่การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์กันบ้างหรือยัง
2: แบ่งแล้วค่ะ
0: แบ่งแล้วนะครับมีอุปกรณ์อะไรขาดเหลือไหม
2: ไม่มีค
0: ่
2: ะ
0: ไม่มีนะครับมีอุปกรณ์ที่จะขอยืมคุณครูไหมหรือขอยืมทางโรงเรียนไหมครับ
1: ไม่มี
0: ไม่มีพวกเราจะเตรียมกันมาเองทั้งหมดเลยถูกไหมครับแล้วได้แบ่งหน้าที่กันหรือยังว่าใครจะทำอะไรในชั่วโมงถัดไปครับ
1: ยังค่ะ
0: ยังนะครับดังนั้นอันนี้นักเรียนจะต้องกลับไปแบ่งหน้าที่กันนะว่าในชั่วโมงถัดไปที่เราจะต้องมาสร้างแบบจำลองเนี่ยใครจะต้องทำอะไรบ้างโอเคครับขอให้การสร้างของเล่นของเราผ่านไปได้ดีขอบคุณกลุ่มนี้มากครับเอาละครับแล้วเดี๋ยวต่อไปเราลองไปดูกันนะครับว่าของเพื่อนกลุ่มที่3นั้นเป็นอย่างไรครับ

0: สำหรับของพวกเรากลุ่มที่3นะครับมีการออกแบบไว้ว่าอย่างไรบ้างครับ
1: ขั้นตอนที่1เราจะใช้ปูนปาเตอร์เป็นตะกอนชั้นที่1ค่ะแล้วก็จะนำซากดึกดำบรรพ์ของสิ่งมีชีวิตในอดีตมาวางไว้บนตะกอนชั้นที่1ค่ะ
2: จากนั้นนำปูนปาเตอร์มาเป็นตะกอนชั้นที่2และเททับถมลงไปค่ะ
0: ของเรามีซากดึกดำบรรพ์กี่อย่างนะครับ
1: อย่างเดียวค่ะอ
0: ย่างเดียวเลยนะครับบอกได้ไหม
1: บอกไม่ได้
0: บอกไม่ได้อีกเช่นกันนะครับต้องไปลุ้นเอาเองนะครับในส่วนของวัสดุอุปกรณ์แบ่งกันเตรียมมาหรือยัง
1: แบ่งเรียบร้อยแล้วค่ะ
0: มีการขอยืมครูหรือจะใช้อุปกรณ์ของโรงเรียนบ้างไหม
1: มีการขอยืมครูด้วยค่ะ
0: อะไรครับที่จะใช้ของโรงเรียน
1: ปูนปาสเตอร์ค่ะ
0: ปูนปาสเตอร
1: ์แล้วก็สีผสมอาหาร
0: ครับ
1: แล้วก็น้ำค่ะ
0: ที่เหลือพวกเราจะเตรียมกันมาเองซึ่งได้แบ่งหน้าที่กันแล้วนะครับได้วางแผนกันหรือยังว่าในชั่วโมงถัดไปใครจะทำหน้าที่อะไร
1: ยังไม่ได้แบ่งค่ะ
0: ยังไม่ได้แบ่งเหมือนกันเลยนะครับหลายๆกลุ่มยังไม่ได้แบ่งหน้าที่ดังนั้นจะต้องกลับไปแบ่งด้วยนะครับว่าใครจะทำหน้าที่อะไรนะครับเพื่อที่ในชั่วโมงถัดไปเตรียมอุปกรณ์มาแล้วจะได้มีความรวดเร็วในการทำงานแล้วก็กระจายงานกันอย่างทั่วถึงนั่นเองนะครับตรงนี้ก็ขอให้การสร้างของเล่นหรือแบบจำลองของพวกเราเนี่ยผ่านไปได้ด้วยดีเช่นกันนะครับขอบคุณเพื่อนกลุ่มนี้มากครับต่อไปครับเดี๋ยวเราลองไปดูของเพื่อนๆกลุ่มที่4กันเลยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรครับ

0: สำหรับของพวกเรากลุ่มที่4นะครับได้มีการวางแผนการสร้างของเล่นหรือแบบจำลองอย่างไรบ้างครับเชิญเล่าได้เลยครับ
1: ขั้นตอนที่1นำดินน้ำมันมาใส่ในแม่พิมพ์ค่ะแล้วก็นำซากดึกดำบรรพ์มาปั๊มรอยเท้าค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็ตะกอนชั้นที่2

0: นำเป็นปูนปาเตอร์ผสมกับสีผสมอาหารแล้วก็นำไปเทลงในดินน้ำมันค่ะ
1: แสดงว่าของพวกเราเนี่ยมีซากดึกดำบรรพ์กี่แบบนะครับ
0: มี2แบบค่ะ
1: 2แบบใช่ไหมแล้วพอจะกระซิบบอกครูได้ไหมครับว่าซากดึกดำบรรพ์เป็นอะไรที่เราจะใส่ลงไป
2: ไม่ได้ครับ
1: ไม่ได้อีกเหมือนกันนะครับอันนี้วัสดุอุปกรณ์ใครเตรียมอะไรบ้างครับแบ่งกันหรือยัง
0: แบ่งแล้วค่ะ
1: แบ่งแล้วใช่ไหมแล้วแบ่งหน้าที่กันหรือยังว่าชั่วโมงถัดไปใครจะทำอะไร
0: ยังค่ะ
1: ยังเอาเหมือนเพื่อนเลยนะครับดังนั้นแบ่งหน้าที่ด้วยนะครับในส่วนนี้ในการวางแผนเจอปัญหาอะไรไหมไหนลองเล่าให้ครูฟังสิตอนที่พวกเราตกลงกันว่าจะสร้างของเล่นเจอปัญหาไหมครับ
0: ก็ตกลงกันไม่ได้นิดหน่อยค่ะ
1: ตกลงกันไม่ได้นิดหน่อยอย่างไรครับ
0: ก็คือยังตกลงไม่ได้ว่าจะใช้อะไรไปสร้างดึกดำบรรค
1: ่
0: ะ
1: แล้วตอนนี้ตกลงกันได้หรือยัง
0: ได้แล้วค่ะ
1: ตกลงได้แล้วหนูมีวิธีการอย่างไรเพื่อที่จะให้ตกลงกันได้ลองเล่าให้เพื่อนปลายทางฟังซิเพราะว่าคุณครูก็เชื่อว่านักเรียนปลายทางก็อาจจะเจอปัญหานี้เช่นกันนะคะว่าเวลาที่เราตกลงกันไม่ได้ว่าจะใช้อะไรเป็นซากดึกดำบรรพ์เนี่ยหนูใช้วิธีการอย่างไรจึงตกลงได
0: ้โหวตค
1: ่
0: ะ
1: ใช้วิธีการโหวตหรือใช้เสียงส่วนมากนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งนะครับของนักเรียนห้องต้นทางนั่นเองขอบคุณที่แชร์ไอเดียให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับขอบคุณครับต่อไปครับเดี๋ยวเราลองไปดูของเพื่อนกลุ่มที่5กันเลยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างไปดูกันเลยครับ

0: สำหรับกลุ่มนี้นะครับก็เป็นกลุ่มที่5นะครับซึ่งเป็นกลุ่มสุดท้ายแล้วของนักเรียนห้องต้นทางนะครับเราลองมาดูกันนะครับว่าเพื่อนๆมีความคิดอย่างไรในการออกแบบของเล่นครับเชิญครับ
1: อุปกรณ์ที่จะใช้ก็จะมีภาชนะครับซึ่งเป็นใช้เป็นถ้วยสี่เหลี่ยมทรงสูงครับแล้วก็ปูนปาสเตอร์โครงร่างแข็งของไดโนเสาร์ทรายแล้วก็ก้อนหินครับ
0: แล้วทำยังไงครับได้อุปกรณ์แล้ว
2: ขั้นแรกครับเอาปูนปาสเตอร์ใส่ลงไปในภาชนะที่เตรียมไว้ครับแล้วนำซากดึงดำบรรใส่ลงไปแล้วเทปูนปาสเตอร์ทับอีกทีครับ แล้วนำทรายมาเทลงไปครับแล้วก็นำหินเทลงไปแล้วก็ตกแต่งด้วยธรรมชาติครับ
0: แสดงว่าของพวกเราเนี่ยมีซากดึกดำบรรกี่แบบครับ
2: 1แบบครับ
0: 1แบบนะครับเป็นแบบโครงร่างหรือเป็นแบบร่องรอย
2: โครงร่างครับ
0: เป็นแบบโครงร่างอันนี้กระซิบบอกได้ไหมว่าเป็นโครงร่างของอะไรไม่ได้เหมือนกันนะครับโอเคดังนั้นเพื่อนๆห้องปลายทางหรือห้องต้นทางที่จะไปขุดของเพื่อนเนี่ยก็ต้องไปลุ้นเอาเองตอนขุดนะครับว่าจะเจออะไรบ้างคราวนี้ได้วางแผนกันหรือยังว่าใครจะเตรียมอะไรมาในชั่วโมงถัดไป
2: วางแผนแล้วว
0: างแผนแล้วใครทําอะไรในชั่วโมงถัดไปวางแผนหรือยังวางแผนแล้วด้วยกลุ่มนี้รอบคอบมากนะครับแล้วมีวัสดุอุปกรณ์อันไหนที่หาไม่ได้หรือต้องการให้ครูช่วยเหลือไหมครับ
1: ปูนปาสเตอร์ครับ
0: ก็จะมีปูนปาสเตอร์ที่ครูต้องเตรียมให้ถูกไหมครับมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วที่เหลือเราเตรียมกันมาเองได้ถูกไหมครับในส่วนของวัสดุอุปกรณ์นี้ก็อยากให้ใช้เป็นวัสดุอุปกรณ์ที่หาได้จากบ้านหรือไม่ต้องเสียเงินซื้อมากนะครับเราใช้สิ่งของที่เรามีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยก็จะยิ่งดีเลยนะครับคราวนี้ตอนที่เราร่วมกันวางแผนในการสร้างของเล่นเนี่ยเจอปัญหาอะไรไหม
2: เจอครับ
0: เจอปัญหาอะไรครับ
2: ความคิดเห็นไม่ตรงกันครับ
0: ความคิดเห็นไม่ตรงแล้วนะครับอย่างไรครับไหนลองยกตัวอย่างได้ไหม
2: คือเพื่อนพวกผมจะเอาหินแต่ว่าเพื่อนไม่เอาครับ
0: พวกเราจะเอาหินแต่มีเพื่อนส่วนหนึ่งไม่เอาต้องการหินใช่ไหม
2: ใช
0: ่แล้วเราแก้ปัญหาอย่างไร
2: เสียงส่วนรวมครับ
0: ใช้เสียงส่วนรวมก็คือโหวตใช่ไหม
2: ครับ
0: ก็ใครเลือกอันไหนมากกว่าก็ใช้อันนั้นอันนี้ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาของเพื่อนๆห้องต้นทางนะครับถ้านักเรียนปลายทางเจอปัญหาก็สามารถหาวิธีการแก้ปัญหาต่างๆออกมานะครับเพื่อให้งานของเรานั้นสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีด้วยนะครับอันนี้ก็มีอะไรจะเพิ่มเติมไหม
2: ไม่มีแล้ว
0: ไม่มีแล้วนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆกลุ่มที่5มากครับและตอนนี้นะคะเพื่อนๆของห้องต้นทางนั้นก็ได้นำเสนอแนวคิดที่เราจะใช้สร้างของเล่นหรือแบบจำลองในการเกิดซากดึกดำบรรพ์นะครับเพื่อให้เพื่อนๆกลุ่มอื่นได้ลองเอาไปขุดกันได้แล้วนะครับซึ่งบางกลุ่มก็เจอปัญหาต่างๆนะครับแล้วก็ได้มีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าภายในกลุ่มกันนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้วิธีการใช้เสียงส่วนใหญ่ในการเลือกนะครับว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรนะครับและซึ่งตอนนี้นะครับก็เดินทางมาถึงท้ายชั่วโมงแล้วนะครับคุณครูก็อยากจะชักชวนพวกเรามาสรุปผลการทำกิจกรรมครับดังนั้นอยากจะให้นักเรียนตัวแทนสักหนึ่งคนนะครับออกมาสรุปผลการทำกิจกรรมเชิญครับ
3: เราได้ออกแบบแบบจำลองการเกิดซากดึกดำบรรพ์ครับแล้วก็ได้วางแผนการทำแบบจำลองครับ
0: โอเคยอดเยี่ยมมากครับขอบคุณเพื่อนมากครับซึ่งเราก็สามารถจดบันทึกได้ดังนี้เลยนะครับว่าวันนี้เราได้นำความรู้เกี่ยวกับการเกิดซากดึกดำบรรพ์ลำดับการเกิดแล้วก็ประโยชน์ของซากดึกดำบรรพ์มาออกแบบจำลองหรือของเล่นของเรานะครับเพื่ออธิบายการเกิดซากดึกดำบรรพ์และคาดการสภาพแวดล้อมในอดีตให้ผู้อื่นเข้าใจได้นั่นเองครับซึ่งก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้นะครับอยากจะเชิญชวนนักเรียนมาประเมินตนเองนะครับเกี่ยวกับสิ่งที่ฉันได้ทำนะครับซึ่งจะอยู่ในหน้าที่157นะครับในส่วนนี้ให้นักเรียนหาเวลาว่างแล้วก็ประเมินตนเองได้เลยนะครับและในชั่วโมงถัดไปนะครับเรายังคงเรียนกันเกี่ยวกับเรื่องเดิมนะครับก็คือเรื่อง DIY My Fossil Model ของเล่น Fossil นะครับซึ่งสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมานั้นได้แก่ใบงานเรื่อง DIY My Fossil Model ของเล่น Fossil นะครับแล้วก็วัสดุอุปกรณ์สำหรับการสร้างแบบจำลองหรือการสร้างของเล่นตามที่นักเรียนได้ออกแบบไว้นะครับดังนั้นเราได้แบ่งหน้าที่กันไว้แล้วอย่าลืมทำตามหน้าที่ของพวกเราด้วยนะครับ ซึ่งในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

บริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยสวัสดีเพื่อนวันนี้นับหนึ่งดูข่าวน้ำท่วมในหลายๆพื้นที่ของไทยนับหนึ่งอยากจะช่วยเหลือพวกเขาจัง

0: ราอยู่ที่ศูนย์บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วนับหนึ่งนำเงินค่าขนมมาบริจาค55 บาทและคุณพ่อคุณแม่ให้มาอีก320 บาท
1: เอ๊แล้วนับหนึ่งมีเงินรวมกันทั้งหมดเท่าไหร่เรามาทำภารกิจตอบคำถามสนุกสนุกกันดีกว่าไหนลองเขียนประโยคสัญลักษณ์ดูสิว่านับหนึ่งมีเงินมาบริจาครวมกันทั้งหมดเท่าไหร่คำว่ารวมกันใช้วิธีคำนวณอะไรนะเพื่อนๆตอบพร้อมนับหนึ่งสิ
0: การบวก
1: ใช่แล้วเพราะฉะนั้นเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งคิดด้วยนะ
0: เราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น55บวก320เท่ากับเท่าไหร่
1: ใช่แล้วแล้วคำตอบคือเท่าไหร่นะ
0: คำตอบคือนับหนึ่งมีเงินมาบริจาครวมกันทั้งหมด375 บาท
1: ใช่แล้วถูกต้องทุกคนเก่งมาก
0: คุณตาคุณยายให้เงินมา500 บาทเพื่อซื้อของบริจาคด้วยนะนับหนึ่งซื้อน้ำดื่มไป120 บาทและซื้อข้าวสารไป269 บาทส่วนเงินที่เหลือคุณตาคุณยายให้เอาไปบริจาค
1: โอ้ดีจังแล้วเหลือเงินไปบริจาคเท่าไหร่นะไหนลองเขียนประโยคสัญลักษณ์ดูสิว่าคุณตาคุณยายเหลือเงินบริจาคเท่าไหร่คำว่าเหลือใช้วิธีคำนวณอะไรนะเพื่อนๆตอบพร้อมนับหนึ่งสิ
0: การลบ
1: ใช่แล้วเพราะฉะนั้นเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งคิดด้วยนะ
0: เราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น500ลบ120ลบ269เท่ากับไหนหรือ500ลบวงเล็บเปิด120บวก269วงเล็บปิดเท่ากับเท่าไร
1: ใช่แล้วแล้วคำตอบคือเท่าไหร่นะ
0: คำตอบคือคุณตาคุณยายเหลือเงินบริจาค111 บาท
1: โอ้ใช่แล้วถูกต้องทุกคนเก่งมาก
0: เย้ทุกคนทำได้
1: รับนี่ไปเลยเหรียญเชิดชูเกียรติสำหรับเด็กดีทุกคนนะ
0: ว้าวขอบคุณค่ะวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พ่อช่วยใกล้เปิดเทอมแล้วหนูตะวันต้องกลับบ้านเพชรบุรีที่นี่ต้องเหงามากแน่ๆเลยอ่ะ
1: ขอบคุณมากมากนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
2: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์เย็นๆพ่อเขาก็กลับแล้ว
3: ไปได้เหรอครับ
4: ก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากไปหรือเปล่า
2: ทำเตะ
1: เฮ้ยไปเถอะนะลีลาอยู่ได้
2: เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าแยกนี้แค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงบ้านแล้วล่ะ
3: จะถึงแล้วเหรอครับ
0: ใช่ลูก
2: ลูกไม่ได้รีบใช่ไหมพ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนดีไหมเด็ก
5: ๆดีค่ะ
0: อุทยานราชพักอำเภอหัวหิน
1: โอ้โหสวยจังที่นี่มีอนุสาวรีย์ในหลวงหลายพระองค์เลย
2: ที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตละ
0: ทุกพระองค์เป็นมหาราชหมดเลยนี่ครับ
2: ใช่แล้วลูกนั่นคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย
3: นึกถึงตอนที่เราย้อนเวลาด้วยกันเลยนะ
2: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองทรงสร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกกันว่าทำนบพะร่วงซึ่งเป็นระบบชลประทานที่ทันสมัยและยังทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยทำให้คนไทยมีตัวหนังสือที่เป็นภาษาของตัวเองใช้มาจนทุกวันนี
0: ้
2: และถัดมาคือพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
1: ตอนที่ย้อนเวลาไปเจอพระองค์นายจำได้ไหม
2: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบที่เก่งกาจกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวของพระองค์ทำให้อยุธยากลับมามีเอกราชอีกครั้งและด้วยพระบารมีทำให้ไม่มีข้าศึกลุกรานไปอีกนับร้อยปีเลยล่ะแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านทรงใช้การทูตและการเจริญสัมพันธไมตรีผูกมิตรกับต่างชาติทำให้อยุธยาได้รับการยอมรับจากอารยประเทศและอยู่รอดปลอดภัยมีคนต่างชาติมาค้าขายมารับราชการและได้รับวิทยาการความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาประเทศถัดมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากอยุธยาล่มสลายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมนุมต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความเด็ดขาดแน่วแน่และทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่1ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของไพร่ฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบันและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามกุฏวิทยามหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้และมีชั้นเชิงทางการทูตอย่างเอกอุโปรดให้ลงนามในโซนที่สัญญาบาวริงเพื่อรักษาเอกราชจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราชผู้ทรงปฏิรูปการปกครองประเทศใหม่ทรงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆทั้งรถรางรถไฟประปาไฟฟ้าไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์รวมถึงการเลิกทาสที่ทำให้ชาวสยามได้เป็นไทยยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อที่จริงแล้วยังมีมหาราชอีกพระองค์ที่พวกเรารู้จักกันดี
1: ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วละพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ท่านผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่เดินทางไปช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศแม้จะเป็นถิ่นทุรกันดารทรงสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนทั้งยังพระราชทานแนวคิดมากมายทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 4,000 โครงการ
3: เมืองไทยนี่ช่างโชคดีจริงๆเลยนะครับ
2: และไม่ใช่แค่มหาราชที่เห็นแค่นี้นะลูกต้องไม่ลืมว่ากว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยมาโดยตลอดสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันก็ยังทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของทุกพระองค์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน
3: เมืองไทยนี้ช่างโชคดีเพราะกว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคนมาจนถึงปัจจุบัน
1: โอ้โหนี่จดบันทึกไว้ทุกครั้งเลยเหรอเนี่ย
3: ก็เรื่องปกติ
2: เป็นยังไงบ้างได้ย้อนไปดูด้วยตาตัวเองสนุกไหม
3: สนุกมากเลยครับเฮ้ยรู้ด้วยเหรอครับเนี่ย
2: ลืมไปหรือว่าปากกาขนนกเนี่ยมันของปู่นะมา

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและสวัสดีนักเรียนทุกคนครับวันนี้กลับมาพบกับคุณครูแจ็คนะครับคุณครูกฤตพงษ์พุ่มประสงค์นะครับในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องของความสัมพันธ์ของสมาคมอาเซียนกันครับเด็กๆครับก่อนอื่นเลยครับคุณครูมีเพลงให้นักเรียนฟังอีกแล้วนะครับพร้อมไหมครับตั้งใจฟังครับผม

0: ขอบคุณเพลงอาเซียนเวย์นะครับของอาเซียนนะครับเด็กๆครับเมื่อกี้เห็นอะไรจากเพลงบ้างครับฟังออกไหม
1: ไม
0: ่ไม่ออกไม่เป็นไรครับแล้วเห็นอะไรจากภาพบ้างครับวัฒนธรรมต่างๆเลย
1: เคร
0: ื่
1: องดนตร
0: ีสังเกตไหมครับว่าเมื่อกี้เครื่องดนตรีของอะไรบ้างครับหลากหลายประเทศในอาเซียนเลยใช่ไหมครับได้บรรเลงเกี่ยวกับเพลงอาเซียนเวย์นั่นเองคุณครูมีเพลงอาเซียนเวย์นะครับแปลเป็นเพลงไทยชื่อว่าเพลงวิถีอาเซียนนะครับเด็กๆเคยได้ยินไหมครับเคยเห็นไหมเคยเห็นเนื้อร้องนี้ไหมครับไม่เคยเลยเหรอครับร้องร่วมกันไหมเป็นทำนองเดียวกันเลยแล้วก็เป็นเพลงไทยนะครับซึ่งเด็กๆครับเพลงอาเซียนเวย์เนี่ยดิอาเซียนเวย์นะครับเป็นเพลงที่มีคำร้องแล้วก็ทำนองเนี่ยเป็นคนไทยแต่งนะครับต่อไปครับจุดประสงค์การเรียนรู้สำหรับวันนี้นะครับนักเรียนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกิดทักษะในการนำเสนอข้อมูลครับแล้วก็เห็นความสำคัญของการสืบค้นความสัมพันธ์ของสมาคมอาเซียนครับผมเด็กๆครับเห็นอะไรจากภาพครับคิดว่านี่คืออะไรครับเป็นผู้นำของแต่ละประเทศในอาเซียนใช่ไหมครับเขามาทำอะไรกัน
2: จ
0: ับมือคิดว่าจับมือในเนื่องจากงานอะไรครับใช้สามัคคีชุมนุมไหมไม่ใช่นะครับเกี่ยวกับเรื่องอะไรการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนนั่นเองในทุกๆปีเนี่ยเราจะมีการประชุมอาเซียนนะครับจะมีผู้นำของแต่ละประเทศเนี่ยมาประชุมร่วมกันนะครับแล้วก็มีข้อตกลงหารือต่างๆนะครับในประเด็นต่างๆในแต่ละปีนั่นเองต่อไปครับเดี๋ยวต่อไปครับคุณครูมีวิดิทัศน์นะครับเกี่ยวกับหลักสำคัญของอาเซียนทั้ง3หลักครับเด็กๆการที่สมาคมอาเซียนเนี่ยจะขับเคลื่อนไปได้นะครับจะต้องมีหลักสำคัญ3ประการนี้นะครับเด็กๆตั้งใจดูนะครับเดี๋ยวท้ายวิดิทัศน์เนี่ยคุณครูจะมีคำถามครับ
3: การรวมกลุ่มของ10ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกิดขึ้นโดยตั้งอยู่บนกลไกการดำเนินการที่มีเสาหลัก3ต้นที่เกื้อกูลค้ำจุนกันและกันสร้างความผูกพันของคนประเทศอาเซียนเข้าด้วยกันจนเกิดประชาคมอาเซียนหรืออาเซียนคอมมูนิตี้ซึ่งเสาหลักทั้ง3ต้นที่ว่านี้มีอะไรบ้างเสาต้นที่1ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอาเซียนอีโคโนมิกคอมมูนิตี้หรือ AEC เสาต้นที่2ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนอาเซียน Political Security Community หรือ APSCเสาต้นที่3ประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียนอาเซียน Social Cultural Community หรือ ASCC ดังนั้นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558จะนำพาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งแข่งขันกับภูมิภาคอื่นได้โดย 1. มุ่งให้อาเซียนเป็นตลาดเดียวและเป็นฐานการผลิตร่วมกันเพื่อเคลื่อนย้ายสินค้าบริการการลงทุนแรงงานฝีมือและเงินทุนอย่างเสรีเช่นยกเลิกภาษีศุลกากรยกเลิกอุปสรรคการค้าที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากรกำหนดมาตรฐานอาเซียนปรับปรุงกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า 2. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเศรษฐกิจของอาเซียนโดยส่งเสริมและสร้างความสามารถด้านต่างๆเช่นการคุ้มครองผู้บริโภคทรัพย์สินทางปัญญากฎระเบียบภาษีอากรการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่นการเงินการขนส่งและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3. สร้างความเท่าเทียมในการพัฒนาทางเศรษฐกิจมุ่งเน้นสนับสนุนพัฒนา SME การดำเนินการภายใต้กรอบความคิดริเริ่มเพื่อการรวมตัวของอาเซียนเพื่อลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่มากยิ่งขึ้น 4. บูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลกเน้นปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจของอาเซียนกับประเทศนอกภูมิภาคเช่นจัดทำเขตการค้าเสรีสร้างเครือข่ายด้านการผลิตและจำหน่าย
0: ครับขอบคุณวิดิทัศน์จากกระทรวงพาณิชย์ครับผมเด็กๆครับเมื่อกี้เกี่ยวกับ3เสาหลักของอาเซียนมีอะไรบ้างครับเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างเรื่องแรกคือเศรษฐกิจเรื่องที่2ครับความมั่นคงแล้วก็เรื่องที่3คือสังคมและวัฒนธรรมใช่มั้ยในทั้ง3ของ3ประเด็นใช่มั้ยครับเรามาดูที่ประเด็นแรกกันครับประเด็นแรกคืออะไรครับประชาคมการเมืองและความมั่นคงของอาเซียนนะครับหรือตัวย่อคือ APSC นะครับเด็กๆครับหน้าที่ของประชาคมนี้คืออะไรครับจากวิดิทัศน์เลยเกี่ยวกับการเมืองแล้วก็ความมั่นคงใช่ไหมครับคิดว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างครับ
1: สงคราม
0: อะไรครับการเมืองแล้วก็ การปกครองใช่ไหมครับประมาณนี้ครับแล้วก็เสาต่อไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับหรือตัวย่อว่า AEC นั่นเองเด็กๆครับคิดว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจเขาทำอะไรบ้างครับการนำเข้าส่งออกอะไรครับการค้าขายแล้วก็ที่เพื่อนพูดคืออะไรครับเกี่ยวกับการปกครองไหมอะไรอีกครับการค้าเสรีนั่นเองต่อไปครับเสาที่3ครับเด็กๆพูดพร้อมกันครับประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนนะครับหรือตัวย่อว่า ASCC นะครับเด็กๆคิดว่าหน้าที่ของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมเนี่ยมีหน้าที่เกี่ยวกับอะไรครับตอนนี้10ประเทศเนี่ยมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ทางวัฒนธรรมมากมายเลยใช่ไหมครับเด็กๆแล้วคิดว่าหน้าที่ของประชาคมนี้คืออะไรครับแบ่งแยกไหมครับไม่แบ่งแยกนะครับแล้วทำอะไรครับให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมแล้วก็สังคมในแต่ละประเทศนะครับแล้วก็ปลายทางสูงสุดของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมเนี่ยเราจะเรียกว่าวัฒนธรรมอาเซียนหรือทั้ง10ประเทศเนี่ยมีวัฒนธรรมร่วมกันนะครับก็คือวัฒนธรรมอาเซียนนั่นเองต่อไปครับเดี๋ยวคุณครูมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำนะครับกิจกรรมของคุณครูนะครับคุณครูจะมีบัตรคำครับนี่คุณครูจะมีบัตรคำทั้งหมด30บัตรคำนะครับแล้วก็จะให้นักเรียนนะครับวิเคราะห์ข้อความของบัตรคำครับรวมทั้งแยกแยะว่าบัตรคำข้อความที่นักเรียนได้เนี่ยสอดคล้องกับเสาหลักทั้ง3เสาอย่างไรนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับคุณครูจะให้นักเรียนนะครับมา

าแปะที่กระดานนะครับด้านหน้ากระดานคุณครูขอตัวแทนครับกลุ่มละ1คนออกมารับบัตรคำที่คุณครูครับร่วมกันวิเคราะห์ครับว่าข้อความที่นักเรียนได้เนี่ยสอดคล้องกับเสาหลักเสาไหนนะครับด้านเศรษฐกิจด้านความมั่นคงแล้วก็ด้านสังคมและวัฒนธรรมนะครับเด็กๆร่วมกันวิเคราะห์ครับ

ครับเด็กๆต้นทางครับตอนนี้วิเคราะห์ข้อความเสร็จเป็นที่เรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยนะเดี๋ยวต่อไปครับคุณครูจะให้ตัวแทนนักเรียนครับหรือนักเรียนทุกคนก็ได้ครับออกมาแปะข้อความข้างหน้าเลยครับตาม3เสาหลักเลยนะครับทั้งด้านเศรษฐกิจด้านการเมืองความมั่นคงใช่ไหมครับแล้วก็ด้านสังคมและวัฒนธรรมครับออกมาแปะได้เลยครับ

0: เด็กๆครับตอนนี้เด็กๆต้นทางนะครับก็ได้มีการวิเคราะห์แล้วก็วางข้อความตามเสาหลักเรียบร้อยแล้วนะครับครับผมเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันที่เสาแรกนะครับเรื่องของประชาคมความมั่นคงอาเซียนนะครับข้อความแรกครับสีเขียวประเทศในภูมิภาคอยู่อย่างสันติสุขใช่ไหมครับอยู่ในความมั่นคงไหมครับถูกต้องครับผมอันที่2ครับความร่วมมือทางทหารใช่ไหมครับใครคิดว่าใช่ยกมือคำตอบคือใช่ครับผมอยู่ในด้านของความร่วมมืออาเซียนนั่นเองข้อที่3ครับความร่วมมือด้านการขนส่งใช่ไหมครับเด็กๆคิดว่าใช่ไหม
1: ใช
0: ่ใครคิดว่าใช่ยกมือแสดงว่าไม่ใช่นะครับข้อนี้ไม่ใช่นะครับแล้วเด็กๆคิดว่าการขนส่งเนี่ยอยู่ที่ไหนครับอยู่ด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับโอเคต่อไปครับข้อที่4ครับด้านที่4เขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์คิดว่าอยู่กับความมั่นคงไหมครับอยู่ไหมใครว่าอยู่ยกมือเก่งมากครับผมคำตอบคือถูกต้องครับอยู่ในประชาคมความมั่นคงอาเซียนครับต่อไปครับข้อที่5ครับส่งเสริมความมั่นคงมั่งคั่งทางเศรษฐกิจร่วมกันมีคำว่าเศรษฐกิจใช่ไหมครับอยู่ด้านไหนอยู่ด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับข้อนี้ผิดนะครับต่อไปสีเหลืองครับด้านการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้ายใช่ไหมครับเด็กๆถูกต้องครับอยู่ในประชาคมความมั่นคงอาเซียนนั่นเองต่อไปครับสีชมพูครับยึดมั่นในหลักความมั่นคงรอบด้านถูกต้องไหมครับถูกต้องครับผมแล้วก็สีฟ้าน้ำเงินครับความเป็นกลางในแต่ละประเทศเนี่ยจะมีความเป็นกลางครับใครว่าใช่ยกมือถูกต้องครับผมอยู่ในด้านของความมั่นคงอาเซียนนั่นเองต่อไปครับยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ด้อยโอกาสเด็กๆคิดว่าอยู่ในความมั่นคงไหมครับ
2: ใช่
0: ใครคิดว่าใช่

0: กมือใครว่าไม่ใช่เฉลยคือไม่ใช่ครับเด็กๆแล้วคิดว่าผู้ด้อยโอกาสเนี่ยยกระดับเนี่ยเด็กๆคิดว่าอยู่ที่ไหนครับด้านสังคมและวัฒนธรรมนะครับอยู่ด้านนี้ต่อมาครับแก้ไขปัญหาในภูมิภาคโดยสันติวิธีใช่ความมั่นคงไหมครับถูกต้องครับผมแล้วก็การสร้างประชาคมแห่งสังคมที่เอื้ออาทรเป็นเรื่องของความมั่นคงไหมครับใครคิดว่าไม่ใช่ยกมือคำตอบคือไม่ใช่นะครับแล้วเด็กๆคิดว่าอยู่ในด้านไหนครับด้านสังคมและวัฒนธรรมนั่นเองโอเคต่อไปครับทำให้อาเซียนเป็นฐานการเป็นฐานตลาดและการผลิตเดียวใช่ความมั่นคงไหมเด็กๆด้านการผลิตคือด้านอะไรครับด้านเศรษฐกิจนั่นเองโอเคครับและข้อสุดท้ายครับการยกเลิกการใช้การคุกคามและกองกำลังใช้ความมั่นคงไหมครับกองกำลังใช้ความมั่นคงไหมถูกต้องครับผมเก่งมากครับต่อมาครับเรามาดูกันที่ประชาคมเศรษฐกิจกันครับอาเซียนนั่นเองข้อแรกครับการไม่แทรกแซงกิจการภายในซึ่งกันและกันเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจไหมครับใครคิดว่าเกี่ยวยกมือใครคิดว่าไม่เกี่ยวยกมือขึ้นครับแล้วการแทรกแซงกิจการภายในเนี่ยอยู่ในด้านไหนครับคุณครูถามว่าการแทรกแซงครับอยู่ที่ไหนอยู่เสาความมั่นคงเสาเศรษฐกิจหรือเสาสังคมและวัฒนธรรมครับกิจการภายในคือเกี่ยวกับด้านการเมืองใช่ไหมครับก็คือด้านความมั่นคงนั่นเองข้อนี้ผิดนะครับต่อมาครับเขตการค้าเสรีอาเซียนใช่เรื่องเศรษฐกิจไหมครับถูกต้องครับผมเป็นเรื่องของเศรษฐกิจนั่นเองการลดภาษีใช่ไหมครับการลดภาษีก็เกี่ยวกับเศรษฐกิจเหมือนกันถูกต้องครับผมต่อมาครับยกเว้นสินค้าที่มีผลกระทบต่อศิลธรรมชีวิตและก็ศิลปะเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจไหมครับสินค้าเกี่ยวนะครับถูกต้องครับผมแล้วก็การลดปัญหาความยากจนเกี่ยวกับเศรษฐกิจไหมครับเกี่ยวไหมใครคิดว่าเกี่ยวยกมือถูกต้องครับเด็กๆการลดปัญหาความยากจนเนี่ยก็อยู่ในเรื่องของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับข้อต่อไปครับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเด็กๆรู้จักไหมครับทรัพย์สินทางปัญญารู้จักไหมบุคคลเนี่ยที่มีการทำสิ่งประดิษฐ์ใช่ไหมครับเราจะต้องมีการจดทรัพย์สินทางปัญญาเกิดขึ้นนะครับไม่งั้นจะมีการลอกเลียนแบบแล้วก็ก๊อปปี้ได้นะครับเด็กๆคิดว่าการคุ้มครองเนี่ยอยู่ในด้านเศรษฐกิจไหมครับใครคิดว่าอยู่ยกมือใครคิดว่าไม่อยู่ครับแล้วการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอยู่ด้านไหนครับจริงๆแล้วอยู่ที่ด้านเศรษฐกิจเหมือนเดิมครับเด็กๆคือเราต้องมีการคุ้มครองนะครับสินค้าหรือสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับที่ผู้ผลิตเนี่ยได้ผลิตขึ้นนะครับจะได้เป็นของเขานะครับไม่มีการลอกเลียนแบบนั่นเองต่อมาครับความร่วมมือด้านการขนส่งครับเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจการขนส่งจำได้ไหมถูกต้องครับเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจเหมือนกันครับแล้วก็ส่งเสริมความมั่นคงมั่งคั่งทางเศรษฐกิจร่วมกันแน่นอนมั่งคั่งมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจก็ต้องอยู่ทางด้านเศรษฐกิจเหมือนกันเก่งมากครับแล้วก็ทำให้อาเซียนเป็นฐานตลาดแล้วก็การผลิตเดียวเกี่ยวไหมครับเป็นฐานตลาดของโลกเลยแล้วก็เป็นฐานผลิตในอาเซียนก็เกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจนะครับโอเคเก่งมากครับต่อมาครับเรามาดูกันที่อีกหนึ่งประชาคมครับประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนครับเรามาดูกันที่ข้อแรกครับร่วมมือทางด้านสังคมและวัฒนธรรมเกี่ยวไหมครับเกี่ยวไหมเกี่ยวครับโดยตรงเลยต่อมาเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเกี่ยวไหมครับเกี่ยวเหมือนกันครับถูกต้องพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีเกี่ยวกับด้านสังคมและวัฒนธรรมไหมครับเกี่ยวข้องครับพัฒนามนุษย์ครับเกี่ยวไหม
1: เกี่ยว
0: ครับผมแล้วก็

ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับด้านสังคมและวัฒนธรรมไหมครับเกี่ยวข้องเช่นกันครับพัฒนาความร่วมมือด้านพลังงานการท่องเที่ยวแล้วก็ด้านต่างๆครับเกี่ยวกับด้านอะไรด้านสังคมและวัฒนธรรมเหมือนกันครับการสร้างอัตลักษณ์อาเซียนเกี่ยวไหมครับอัตลักษณ์อาเซียนก็คือเกี่ยวกับด้านสังคมนั่นเองเกี่ยวข้องครับปลอดยาเสพติดครับเกี่ยวข้องครับผมแล้วก็ส่งเสริมความร่วมมือด้านสาธารณสุขครับเกี่ยวไหมเกี่ยวข้องครับผมแล้วก็การสร้างรัฐที่พร้อมรับกับภัยพิบัติเกี่ยวไหมครับเกี่ยวข้องเหมือนกันครับแล้วก็รักษาเอกลักษณ์ประเพณีและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแน่นอนก็ต้องเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมครับแล้วก็ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ด้อยโอกาสครับเกี่ยวกับด้านสังคมครับสุดท้ายครับสร้างประชาคมแห่งการสร้างประชาคมแห่งสังคมที่เอื้ออาทรครับก็เกี่ยวกับด้านสังคมและวัฒนธรรมเช่นกันครับเด็กๆครับตอนนี้นะครับเด็กๆต้นทางเนี่ยก็มีการวิเคราะห์แล้วก็มีการแยกแยะของข้อความนะครับที่เกี่ยวกับเสาหลักทั้ง3เสาหลักนะครับของประชาคมอาเซียนนั่นเองตอนนี้นะครับก็มีการแยกแยะจนถูกต้องแล้วนะครับครับเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปครับเด็กๆคุณครูจะให้นักเรียนนะครับทำใบงานที่9ครับเรื่องความสัมพันธ์ของสมาคมอาเซียนครับเด็กๆโดยคำชี้แจงนะครับคุณครูจะให้นักเรียนนะครับศึกษาจากข้างหน้ากระดานเลยครับเด็กๆที่เราแยกแยะข้อความเมื่อกี้นะครับแล้วให้นักเรียนนะครับนำข้อความต่างๆเนี่ยมาใส่ในกรอบทั้ง3กรอบเสาหลักนะครับเสาแรกคืออะไรครับประชาคมความมั่นคงอาเซียนเสาที่2ครับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วก็เสาที่3คือประชาคมและวัฒนธรรมอาเซียนนะครับเด็กๆสามารถมาศึกษาที่บริเวณหน้ากระดานนะครับแล้วก็ศึกษาจากหนังสือได้นะครับเด็กๆเริ่มทำใบงานได้ครับ

การรวมกลุ่มของ10ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกิดขึ้นโดยตั้งอยู่บนกลไกการดำเนินการที่มีเสาหลัก3ต้นที่เกื้อกูลค้ำจุนกันและกันสร้างความผูกพันของคนประเทศอาเซียนเข้าด้วยกันจนเกิดประชาคมอาเซียนหรืออาเซียนคอมมูนิตี้ซึ่งเสาหลักทั้ง3ต้นที่ว่านี้มีอะไรบ้างเสาต้นที่1ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอาเซียนอีโคโนมิกคอมมูนิตี้หรือ AEC เสาต้นที่2ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนอาเซียน Political Community หรือ APSC เสาต้นที่3ประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียนอาเซียน Social Cultural Community หรือ ASCC ดังนั้นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558จะนำพาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งแข่งขันกับภูมิภาคอื่นได้โดย 1. มุ่งให้อาเซียนเป็นตลาดเดียวและเป็นฐานการผลิตร่วมกันเพื่อเคลื่อนย้ายสินค้าบริการการลงทุนแรงงานฝีมือและเงินทุนอย่างเสรีเช่นยกเลิกภาษีศุลกากรยกเลิกอุปสรรคการค้าที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากรกำหนดมาตรฐานอาเซียนปรับปรุงกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า 2.พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเศรษฐกิจของอาเซียนโดยส่งเสริมและสร้างความสามารถด้านต่างๆเช่นการคุ้มครองผู้บริโภคทรัพย์สินทางปัญญากฎระเบียบภาษีอากรการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่นการเงินการขนส่งและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3. สร้างความเท่าเทียมในการพัฒนาทางเศรษฐกิจมุ่งเน้นสนับสนุนพัฒนา SME การดำเนินการภายใต้กรอบความคิดริเริ่มเพื่อการรวมตัวของอาเซียนเพื่อลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่มากยิ่งขึ้น 4. บูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลกเน้นปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจของอาเซียนกับประเทศนอกภูมิภาคเช่นจัดทำเขตการค้าเสรีสร้างเครือข่ายด้านการผลิตและจำหน่าย

0: ครับสำหรับนักงานนะครับก็ทำไปงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับเด็กๆอ่ะ3เสาหลักใช่ไหมครับของประชาคมอาเซียนครับเรามาดูกันที่ประชาคมความมั่นคงอาเซียนครับคุณครูขอตัวแทน1คนครับบอกเกี่ยวกับข้อมูลข้อความที่เรียนได้ครับว่าประชาคมความมั่นคงอาเซียนเนี่ยมีหน้าที่มีความสำคัญอย่างไรบ้างครับ1คนใครดีครับเชิญครับ
1: ความร่วมมือทางทหาร
0: ความร่วมมือทางทหารครับมีอีกไหม
1: เขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์
0: เขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ใช่ครับผมแล้วก
1: ็การก่ออาชญากรรมข้ามชาติ
0: เรื่องของการก่ออาชญากรรมข้ามชาตินะครับเป็นการป้องกันนั่นเองคร่าวๆนะครับเด็กๆนี่นะครับก็ทำให้ประเทศในภูมิภาคเนี่ยอยู่อย่างสันติสุขนะครับแล้วก็แก้ปัญหาในภูมิภาคโดยสันติวิธีที่เพื่อนพูดมานะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์เรื่องของการก่อการร้ายเนี่ยก็ประเทศสมาชิกอาเซียนเนี่ยก็จะมีความร่วมมือกันนะครับป้องกันนั่นเองแล้วก็เรื่องของยึดมั่นในหลักของความมั่นคงรอบด้านนะครับทั้งด้านการทหารด้านชายแดนนะครับต่างๆในอาเซียนนั่นเองต่อมาครับ

0: หลักอะไรบ้างครับมีอะไรบ้าง
1: ลดภาษีครับ
0: แน่นอนมีการลดภาษีครับ
1: การค้าเสรีอาเซียนครับ
0: มีการค้าเสรีอาเซียนแล้วก็
1: การขนส่งครับ
0: เรื่องของการขนส่งการคมนาคมนี่ไหมครับ
1: หมดแล้วครับ
0: ประมาณนี้ใช่ไหมครับมาดูของคุณครูครับนี่ครับเกี่ยวกับส่งเสริมความมั่นคงมั่งคั่งทางเศรษฐกิจร่วมกันนะครับแล้วก็ทำให้อาเซียนเนี่ยเป็นฐานตลาดแล้วก็การผลิตเดียวกันแล้วก็รวมถึงร่วมมือทางด้านกฎหมายพลังงานการท่องเที่ยวแล้วก็ด้านต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจอาเซียนนั่นเองโอเคครับต่อไปอีกหนึ่งประชาคมครับประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนครับคุณครูขอตัวแทน1คนครับเยอะมากเลยความร่วมมือเกี่ยวกับด้านสังคมและวัฒนธรรมครับ
2: ปลอดยาเสพติดค่ะการสร้างเอกลักษณ์อาเซียนการสร้างประชาคมที่เอื้ออาทรค่ะ
0: ที่เอื้ออาทรต่อกันโอเคครับเก่งมากครับเด็กๆครับขอคุณครูครับนี่ครับทำให้สังคมเนี่ยยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ด้อยโอกาสใช่ไหมครับแล้วก็พัฒนาการศึกษาทั้งวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแก่ชาติสมาชิกนั่นเองรวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือทางด้านสาธารณสุขด้านศิลปะวัฒนธรรมต่างๆนะครับเด็กๆครับด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเนี่ยเรามองภาพชัดมากเลยใช่ไหมครับว่าใน10ประเทศเนี่ยมีความหลากหลายมีความแตกต่างทางชาติพันธุ์ทางสังคมแล้วก็ทางวัฒนธรรมนะครับทำให้อาเซียนเนี่ยพยายามสร้างอัตลักษณ์อาเซียนที่เพื่อนพูดมานั่นเองนะครับว่าให้ทั้ง10ประเทศเนี่ยมีอัตลักษณ์อาเซียนร่วมกันนะครับโอเคครับเก่งมากต่อไปครับคุณครูมีคำถามครับการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเนี่ยทำให้ประเทศสมาชิกอาเซียนเกิดการพัฒนาอย่างไรครับมีคนตอบได้ไหมนักเรียนคิดว่าร่วมมือกันทั้งด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านวัฒนธรรมเนี่ยจะทำให้ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง10ประเทศเนี่ยเกิดการพัฒนาอย่างไรครับเขาร่วมมือกันพัฒนาได้อย่างไร
1: ทำให้แต่ละประเทศมีการพัฒนามากขึ้นครับเพราะว่าเศรษฐกิจก็ไปกระตุ้นเพื่อให้มีเงินหมุนเวียนในประเทศเยอะขึ้นครับ
0: โอเคครับอย่างที่เพื่อนพูดนะครับก็คือประเทศของอาเซียนมีทั้งหมด10ประเทศใช่ไหมครับแล้วก็ในแต่ละประเทศเนี่ยมีขนาดเศรษฐกิจที่แตกต่างกันประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่นะครับก็จะไปช่วยสนับสนุนประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดเล็กเป็นการเอื้ออาทรต่อกันนั่นเองแล้วก็ส่งเสริมให้ทั้ง10ประเทศเนี่ยมีความเจริญมีความพัฒนาร่วมกันนะครับโดย10ประเทศเนี่ยให้ความร่วมมือกันแล้วก็ทางด้านการศึกษาด้านเศรษฐกิจด้านสังคมวัฒนธรรมด้านการเมืองการปกครองต่างๆนะครับนั่นเองโอเคครับต่อมาครับคำถามสุดท้ายครับเด็กๆร่วมกันตอบครับว่าวันนี้เนี่ยนักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอะไรไปบ้างครับวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรไปบ้างครับความมั่นคงของอาเซียนอะไรอีก3เสาหลักของอาเซียนที่สำคัญเลยความร่วมมือของสมาคมอาเซียนโอเคครับคุณครูมีคำถามครับ3เสาหลักของอาเซียนเนี่ยมีอะไรบ้างอันแรกเลย
3: ประชาคมความม
0: ั่
3: นคงอาเซ
0: ีย
3: น
0: นะครับเสาที่2ครับ
4: ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
0: ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับแล้วก็เสาที่3คือประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนนะครับทั้ง3เสาหลักถือว่าเป็นแกนกลางนะครับในการขับเคลื่อนความร่วมมือกันของประเทศอาเซียนนั่นเองเก่งมากครับสำหรับครั้งต่อไปครับเด็กๆบทเรียนครั้งต่อไปเนี่ยเราจะมาเรียนกันเรื่องของอาเซียนสัมพันธ์กันนะครับเด็กๆครับเห็นบวก3บวก6บวก9ไหมครับคิดว่าคืออะไรมีประเทศเพิ่มเข้ามาครับนอกจาก10ประเทศแล้วเนี่ยเรายังมีบวก3บวก6บวก9ประเทศในครั้งหน้านะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาเรียนกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอาเซียนสัมพันธ์กันนะครับว่าประเทศที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยมีประเทศอะไรกันบ้างนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูไปทางนะครับสามารถศึกษาข้อมูลแล้วก็ดาวน์โหลดข้อมูลของครั้งหน้าได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับ
5: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะพบกับคุณครูพัทรวัฒน์เหี่ยมสุวรรณหรือว่าคุณครูอเล็กค่ะจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะเราก็ได้เรียนกันในเรื่องของการยุติการตั้งครรภ์และการติดเชื้อ HIV ซึ่งเรื่องที่เราได้นำมาเรียนกันเนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะได้เตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่ในช่วงของวัยรุ่นนั่นเองและเราก็ทราบกันดีว่าเรื่องของการยุติการตั้งครรภ์หรือว่าการติดเชื้อ HIV เนี่ยปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากว่าถ้าหากว่าเราเป็นวัยรุ่นและเกิดมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรปัญหาเหล่านี้เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นกับตัวนักเรียนก็ได้ดังนั้นค่ะเราจึงจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ในเรื่องนี้ซึ่งวันนี้ค่ะก่อนอื่นนะคะคุณครูอเล็กค่ะจะพาเด็กๆไปสังเกตภาพต่อไปนี้ค่ะในภาพนี้นะคะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างเอ่ยเป็นคู่รักหรือว่าเป็นแฟนกันที่เราเรียกกันเป็นภาษาของเราใช่ไหมคะคู่รักกำลังนั่งอยู่ใกล้เคียงกันใช่ไหมคะนั่งตัวติดกันให้นักเรียนนะคะสังเกตภาพและพฤติกรรมของคู่รักต่อไปนี้ค่ะและเราจะมาตอบคำถามกันค่ะด้วยคำถามนี้ค่ะจริงหรือไม่ในวัยของเราเพศชายกับเพศหญิงสามารถจับมือถือแขนกันได้โดยที่ทุกคนมองว่าเป็นเรื่องปกติเดี๋ยวจะให้เด็กๆนะคะลองปรึกษากันค่ะลองคิดและวิเคราะห์นะคะว่าจริงหรือไม่ที่วัยของเราเนี่ยวัยที่กำลังเข้าสู่วัยรุ่นนะคะเพศชายกับเพศหญิงที่เป็นคู่รักกันสามารถจับมือถือแขนกันได้โดยที่ทุกคนมองว่าเป็นเรื่องปกติเดี๋ยวจะให้เด็กๆทั้งต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ร่วมปรึกษากันพูดคุยกันได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะคุณครูอเล็กก็เห็นว่าเด็กๆในห้องต้นทางของเราได้ทำการพูดคุยและก็มีการปรึกษากันแล้วในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นกับคำถามข้อนี้ค่ะซึ่งจากเท่าที่ครูอเล็กได้รับฟังมานะคะก็จะมีความเห็นแตกออกเป็น2ฝ่ายค่ะเดี๋ยวเราลองไปฟังกันนะคะว่าฝ่ายแรกที่เขามองว่าการที่เพศชายและเพศหญิงได้จับมือถือแขนกันเขามองว่าเป็นปกติเพราะเหตุใดค่ะ
1: เพราะว่าเป็นเพื่อนกันครับเป็นเพื่อนสนิทกันครับ
0: เป็นเพื่อนสนิทกันใช่ไหมคะก็สามารถจับมือถือแขนกันได้ถึงแม้ว่าจะเป็นเพื่อนต่างเพศใช่ไหมคะค่ะปรบมือให้กับตัวแทนของเราค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะฟังอีกฝ่ายหนึ่งที่มองว่าเรื่องนี้น่ะเป็นเรื่องที่ไม่ปกติกันค่ะขอตัวแทนที่จะแสดงความคิดเห็นกับคำถามข้อนี้ค่ะเชิญค่ะ
2: ผมคิดว่ายังไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ครับเพราะวัยของเรายังไม่ค่อยเหมาะสมครับ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็เป็นเรื่องของการแสดงความคิดเห็นค่ะของทั้งสองฝ่ายซึ่งคุณครูเล็กก็มองว่าเป็นเรื่องที่แล้วแต่ความคิดแต่สิ่งที่คุณครูเล็กเนี่ยจะนำเสนอนะคะก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเพศชายและเพศหญิงเนื่องจากว่าในสังคมไทยของเรานะคะค่อนข้างที่จะมีขนบประเพณีหรือว่าธรรมเนียมที่สืบต่อกันมาในเรื่องของการมีคู่ครองและก็การแต่งงานดังนั้นค่ะบางคนในสังคมผู้ใหญ่ในสังคมบางท่านเนี่ยก็อาจจะมองว่าเรื่องที่ผู้ชายและผู้หญิงเนี่ยถูกเนื้อต้องตัวกันหรือว่ามีการจับมือถือแขนกันเนี่ยอาจจะยังมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่ปกติดังนั้นถ้าหากว่าเรามีพฤติกรรมที่จับมือถือแขนกันในที่สาธารณะเนี่ยก็อาจจะถูกมองหรือว่าอาจจะถูกตำหนิได้ดังนั้นถ้าหากว่าเด็กๆเนี่ยไม่อยากถูกเป็นเป้าสายตาจากคนรอบข้างหรือว่าถูกตำหนิเราก็อาจจะต้องมีพฤติกรรมที่เหมาะสมหรือว่าระมัดระวังในการวางตัวไม่ว่าจะเป็นกับเพื่อนที่ต่างเพศหรือว่าบางคนอาจจะมีคู่รักของตนเองก็อาจจะต้องวางตัวอย่างเหมาะสมเพราะว่าคุณครูอเล็กคิดว่าในวัยของเราเนี่ยกำลังเข้าสู่วัยรุ่นใช่ไหมคะก็เป็นเรื่องปกติที่เราเนี่ยอาจจะมีการสนใจเพศตรงข้ามและก็มีการได้พูดคุยกันอาจจะมีการตกลงกันคบหากันดูใจกันแต่เด็กๆคะสิ่งที่สำคัญเราอาจจะต้องมองสายตาของคนรอบข้างถ้าหากว่าเราเนี่ยไม่อยากถูกเป็นเป้าสายตาหรือว่าถูกตำหนิจากคนรอบข้างค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูในคำถามข้อนี้ค่ะซึ่งคำถามข้อนี้เนี่ยอาจจะวัดในเรื่องของความถูกต้องหรืออาจจะไม่ถูกต้องแล้วแต่ความคิดเช่นกันซึ่งคำถามข้อนี้ค่ะจริงหรือไม่หากเราพลาดพลั้งมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรเราควรบอกผู้ปกครองจริงหรือไม่จริงถ้าหากว่าเราพลาดพลั้งไปมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรเราควรบอกผู้ปกครองหรือไม่นะคิดว่าอย่างไรนะเดี๋ยวคุณครูเล็กจะให้ทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะยกมือตอบดีกว่าค่ะเอาละค่ะในใครคิดว่าจริงถ้าหากว่าเรามีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรเราควรบอกผู้ปกครองยกมือค่ะโอ้โหในห้องต้นทางของเราแทบจะทุกคนเลยนะคะที่ยกมือบอกว่าจริงและเด็กๆปลายทางล่ะคะคิดเห็นอย่างไรเอ่ยเอามือลงได้ค่ะและมีใครคิดว่าไม่จริงเราไม่ควรบอกผู้ปกครองมีหรือเปล่าคะโอ้โหห้องต้นทางของเราไม่มีเลยนะคะแต่ถ้าหากว่าคำถามนี้ไม่ได้อยู่ในวิชาเรียนไม่ได้ต้องถามกับคุณครูอเล็กเราก็อาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างใช่ไหมคะเพราะว่าเรื่องเพศเนี่ยหลายๆครอบครัวเนี่ยก็อาจจะยังเป็นเรื่องที่ไม่ถูกยอมรับและอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมไม่ควรพูดคุยกับครอบครัวซึ่งเด็กๆเนี่ยก็คงจะเข้าใจถูกแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าในสังคมอย่างที่ครูเล็กได้บอกไป ผู้ปกครองเนี่ยอาจจะต้องเป็นห่วงในเรื่องของเพศศึกษาของเด็กๆ เป็นอย่างมากการพูดถึงในบางครอบครัวเนี่ยอาจจะยังมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมดังนั้นถ้าหากว่าเราเกิดไปพลาดพังมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรในความเป็นจริงแล้วนะคะเราอาจจะไม่กล้าที่จะบอกผู้ปกครองด้วยซ้ำแต่สิ่งที่ครูเล็กอยากจะให้เด็กๆ เป็นข้อคิดก็คือถ้าหากว่าเราเกิดไปมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและเกิดมีเรื่องของปัญหาอื่นๆเช่นการตั้งครรภ์หรือว่าการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เราก็อาจจะต้องตัดสินใจอย่างหนักว่าเราควรจะบอกผู้ปกครองหรือไม่หรือไม่บอกหรือจะเก็บเป็นความลับซึ่งคุณครูอเล็กไม่อยากให้เด็กๆนะคะต้องรับปัญหาหรือว่ารับความเสี่ยงต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่เราเนี่ยไปมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรดังนั้นค่ะเราจึงต้องรู้จักวิธีการป้องกันตนเองจากพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้จึงเป็นที่มาที่เราจำเป็นจะต้องเรียนกันในวันนี้ค่ะโดยจุดประสงค์ที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้นะคะข้อที่1ค่ะนักเรียนจะสามารถระบุวิธีการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรได้ในข้อที่2ค่ะนักเรียนจะสามารถแสดงวิธีป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรได้และในข้อที่3นักเรียนก็จะเห็นถึงประโยชน์ของการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรค่ะซึ่งจากที่เราได้เรียนรู้กันไปนะคะว่าปัญหาจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรเราทราบกันอยู่แล้วปัญหาแรกที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราคืออะไรคะปัญหาแรกที่อาจจะเกิดขึ้นเลยก็ในเรื่องของการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรซึ่งเราได้เรียนรู้กันไปแล้วหรือยังคะในเรื่องนี้เรียนรู้ไปแล้วว่าเราจะสามารถรับมืออย่างไรถ้าหากว่าเกิดปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรนะคะและในเรื่องที่2ค่ะปัญหาจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรก็คือในเรื่องของการยุติการตั้งครรภ์หรือว่าการทำแท้งนั่นเองและสุดท้ายค่ะเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ซึ่งเราก็ได้ทำการเรียนรู้กันไปแล้วได้มีการทดลองกันไปแล้วนะคะว่าการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยเราสามารถมองออกเลยไหมคะว่าคนนี้เนี่ยอาจจะมีเชื้อโรคอยู่ในตัวรู้ไหมคะไม่รู้เลยนะคะดังนั้นค่ะทั้ง3เรื่องนี้เนี่ยจะเป็นปัญหาที่เราได้เรียนกันไปแล้วนะคะและเราก็ทราบกันเป็นอย่างดีว่าปัญหาทั้ง3อย่างนี้เนี่ยจะเป็นปัญหาต่อสุขภาพของเราถ้าหากว่าเกิดปัญหาต่างๆเหล่านี้ขึ้นกับตัวเรานั่นเองค่ะและสาเหตุการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรนะคะก็มีสาเหตุมาจาก1เลยเกิดจากตนเองตนเองคือใครคะเนี่ยตัวเราเองใช่ไหมคะซึ่งเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วในเรื่องนี้ว่าปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากตัวเราเองหรือว่าสาเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นจากตัวเราเองนั่นคือเรื่องของการอยากรู้อยากลองของวัยรุ่นนั่นเองถ้าหากว่าเรามีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรนั่นแสดงว่าเราเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ถึงวิธีการป้องกันที่ถูกต้องและอาจจะทำให้ปัญหาอื่นๆตามค่ะต่อไปค่ะสาเหตุการมีเพศสัมพันธ์จากผู้อื่นอันนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นจากการที่เรามีคู่รักหรือว่าคนที่เราเนี่ยไว้ใจก็อาจจะมีการถูกหลอกหรือว่าชักชวนให้มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรได้และสุดท้ายค่ะเกิดจากสภาพแวดล้อมซึ่งบางคนอาจจะมีการอยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรหรือว่าสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการใช้สารเสพติดอย่างที่บอกไปแล้วว่าการใช้สารเสพติดนะคะก็อาจจะทำให้เราเนี่ยถูกหลอกไปมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรได้เช่นกันค่ะซึ่งเราควรจะป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์เราก็ได้รู้แล้วว่าแต่ละอย่างสาเหตุแต่ละอย่างนี้นะคะเราจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรดังนั้นค่ะการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์คุณครูอเล็กอยากฟังแต่ละกลุ่มจังเลยค่ะว่าแต่ละกลุ่มมีวิธีการป้องกันอย่างไรเพื่อให้ตัวเองเนี่ยไม่เสี่ยงต่อการไปมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรเดี๋ยวขอฟังแต่ละกลุ่มเลยเริ่มต้นจาก

0: กลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5มีวิธีการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงอย่างไรคะถ้าหากว่าเรามีวิธีการป้องกันแบบนี้แล้วเราจะไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
1: ไม่อยู่กับคู่รักกัน2ต่อ2ค่ะ
0: การที่เราไม่อยู่กับคู่รัก2ต่อ2เยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้กับเพื่อนค่ะต่อไปค่ะกลุ่มที่4กลุ่มที่4คิดเห็นอย่างไรในเรื่องของวิธีการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
2: ปฏิเสธเพศตรงข้ามเมื่อถูกชวนไปที่บ้านค่ะ
0: เยี่ยมมากๆปรบมือให้กับเพื่อนค่ะวิธีนี้ก็เป็นการป้องกันตัวเองจากพฤติกรรมเสี่ยงได้เป็นอย่างดีเลยค่ะต้องรู้จักการปฏิเสธนั่นเองค่ะต่อไปค่ะขอฟังกลุ่มที่3กลุ่มที่3จากที่เราได้เรียนกันไปแล้วเรามีวิธีการป้องกันตนเองอย่างไรคะ
1: ไม่อยู่ในที่รับตากับเพศตรงข้ามครับ
0: เยี่ยมมากๆครับปรบมือให้กับเพื่อนค่ะไม่อยู่ในที่รับตาคนกับเพศตรงข้ามกลุ่มที่2ค่ะ
3: ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ครับเพราะอาจจะพลาดมีเพศสัมพันธ์ได้ครับ
0: เยี่ยมมากๆปรบมือให้กับเพื่อนค่ะไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์นั่นเองเพราะว่าถ้าหากเราดื่มเข้าไปแล้วอาจจะทำให้เราเกิดอาการมึนเมาและพลาดพลั้งไปมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรได้ค่ะและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่1ค่ะ
4: ไม่ไว้ใจคนรักมากเกินไปค่ะ
0: ไม่ไว้ใจคนรักมากเกินไปค่ะปรบมือให้กับเพื่อนค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะในห้องต้นทางของเรานะคะก็มีการแสดงความคิดเห็นในเรื่องของการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงได้แล้วและในห้องปลายทางนะคะสามารถตอบได้หรือไม่คะว่าจากสิ่งที่เราเรียนกันไปแล้วเนี่ยเราจะมีวิธีการป้องกันตนเองอย่างไรค่ะถ้าหากว่าเด็กๆนะคะยังมีข้อสงสัยคุณครูเล็กก็จะแนะนำเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ค่ะวิธีการป้องกันตนเองนะคะ1เลยค่ะเราจะต้องวางตัวในการคบเพื่อนให้เหมาะสมและรู้จักให้เกียรติซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะในเรื่องนี้ค่ะอย่างที่บอกไปแล้วเนี่ยเราอาจจะมองว่าการที่เรามีเพื่อนต่างเพศเรามีเพื่อนต่างเพศเป็นเรื่องปกติไหมเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าหากว่าเรามีการชิดสนิทสนมกันมากเกินไปก็อาจจะถูกมองจากสายตาคนรอบข้างและบางครั้งเนี่ยการที่เราเนี่ยไว้ใจเพื่อนต่างเพศของเรามากเกินไปก็อาจจะทำให้เราถูกเอาเปรียบจากเพศตรงข้ามได้ค่ะต่อไปค่ะการป้องกันตนเองในข้อต่อไปค่ะก็คือการไม่ทดลองมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรซึ่งเรื่องนี้นะคะก็เน้นย้ำกับเด็กๆอยู่เสมอเลยค่ะเพราะว่าเรากำลังก้าวเข้าสู่วัยรุ่นเป็นวัยที่อยากรู้อยากลองในสิ่งที่เราไม่เคยทำถ้าหากว่าเราทดลองมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรคำว่าวัยอันควรเราก็ได้ให้ความหมายและมีความเข้าใจที่อาจจะตรงกันอยู่แล้วเพราะว่าคำว่าวัยอันควรเนี่ยวัยอันควรก็คือช่วงวัยไหนเอ่ยวัยไหนคะวัยไหนคะวัยรุ่นหรือเปล่า
5: ไม
0: ่
5: ใช
0: ่ไม่ใช่วัยทำงานหรือเปล่าวัยของคุณครูเล็กหรือเปล่าแท้จริงแล้วนะคะวัยอันควรในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยหมายถึงวัยที่เราพร้อมที่จะรับความเสี่ยงต่อสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นเช่นการตั้งครรภ์ถ้าหากว่าตั้งครรภ์แล้วเราสามารถเลี้ยงดูทารกหรือว่าเด็กที่เกิดขึ้นได้หรือไม่และเราสามารถรับผิดชอบตนเองหากเรามีเพศสัมพันธ์แล้วติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือรวมไปถึงเรื่องของการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เราสามารถทำได้แล้วหรือยังถ้าหากว่าเรายังมีความรู้เรื่องนั้นไม่พอหรือว่ามีความรับผิดชอบไม่พอนั่นแสดงว่ายังไม่ใช่วัยอันควรนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเรื่องของการไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เนี่ยเพื่อนของเราก็ได้ตอบกันไปแล้วใช่ไหมคะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยและรวมไปถึงการเสพสารเสพติดเ พราะว่าการดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และการเสพสารเสพติดนะคะอาจจะทำให้เราเนี่ยขาดสติและขาดการยับยั้งชั่งใจจนทำให้เราเนี่ยเป็นเหยื่อของการถูกล่วงละเมิดทางเพศและอาจจะทำให้เราเนี่ยได้มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของเราด้วยและที่สำคัญค่ะในวัยของนักเรียนเนี่ยยังไม่สามารถซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้และที่สำคัญก็ยังไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่เป็นสถานที่เที่ยวยามราตรีได้ด้วยเพราะว่าสถานที่เหล่านั้นเนี่ยอาจจะมีการใช้สารเสพติดเกิดขึ้นในสถานที่เหล่านั้นดังนั้นนะคะเรายังไปไม่ได้ก็ไม่ควรจะทดลองหรือว่าอยากรู้อยากลองที่จะไปในสถานที่เหล่านั้นค่ะต่อไปค่ะเรื่องนี้เพื่อนของเราก็ได้ตอบมาแล้วเช่นกันค่ะคือเรื่องของการหลีกเลี่ยงการอยู่2ต่อ2ในที่ลับตาคนในที่ลับตาคนยกตัวอย่างเช่นบ้านของเพื่อนหรือว่าบ้านของคู่รักของเราถ้าหากว่าเราได้ก้าวเข้าสู่บ้านของเขาไปแล้วเนี่ยคนด้านนอกจะมองเราเห็นไหมคะไม่เห็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นด้านในบ้านเนี่ยคนข้างนอกก็จะไม่รับรู้ดังนั้นค่ะเราไม่ควรที่จะเข้าไปอยู่ในที่ลับตาคนถ้าหากว่าเราต้องการที่จะไปเที่ยวก็อาจจะต้องไปหลายๆคนในสถานที่ที่มีผู้คนจำนวนมากเพื่อให้เราเนี่ยไม่ตกเป็นเหยื่อของการถูกล่วงละเมิดทางเพศนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเราก็จะไม่รับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่มจากคนแปลกหน้าเรื่องนี้นะคะเราก็น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าการรับของจากคนแปลกหน้าเป็นสิ่งที่เราไม่ควรรับเป็นอย่างยิ่งเลยถึงแม้ว่าเขาอาจจะมาพบเจอเราในสถานที่ต่างๆเราก็ไม่ควรจะไว้ใจเพราะว่าในอาหารหรือเครื่องดื่มเหล่านั้นนะคะอาจจะมีส่วนผสมของยาหรือสารเสพติดทำให้เราเนี่ยอาจจะเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรได้ค่ะและต่อไปค่ะคือการไม่หลงเชื่อการชักชวนให้เข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ทั้งจากผู้ที่รู้จักคุ้นเคยและคนแปลกหน้าในปัจจุบันนี้นะคะการสื่อสารของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายเพียงแค่เรามีโทรศัพท์มือถือและก็มีแอปพลิเคชันต่างๆในการติดต่อสื่อสารกันการพูดคุยกับคนแปลกหน้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ง่ายเลยดังนั้นค่ะเด็กๆอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการหรือว่าประสบการณ์น้อยอาจจะถูกหลอกและชักชวนไปในที่ต่างๆและอาจจะถูกหลอกให้มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรรวมไปถึงถูกลักพาตัวไปทำลายร่างกายให้เสียทรัพย์สินหรือว่าเสียชีวิตได้เลยค่ะและวิธีการป้องกันในเรื่องต่อไปค่ะนั่นก็คือเมื่อมีปัญหาต่างๆรวมถึงเรื่องเพศเราควรที่จะต้องปรึกษาพ่อแม่ผู้ปกครองเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องค่ะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะครอบครัวเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเราควรที่จะมีการพูดคุยและปรึกษากันในเรื่องต่างๆและถ้าหากว่าเรามีปัญหาในเรื่องของเพศขึ้นมาคนที่จะสามารถช่วยเหลือนักเรียนได้ก็คงจะเป็นครอบครัวของนักเรียนเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าถ้าหากว่าเราไปบอกผู้อื่นเนี่ยก็อาจจะไม่มีใครสามารถช่วยเหลือเราได้แต่ก่อนที่เราจะไปบอกผู้ปกครองเนี่ยอาจจะต้องมีการตัดสินใจเป็นอย่างมากดังนั้นค่ะคุณครูอเล็กไม่อยากให้เด็กๆเกิดความเสี่ยงหรือปัญหาที่เกิดขึ้นจนทำให้เราต้องตัดสินใจได้ยากในการที่จะปรึกษาผู้ปกครองค่ะและวิธีการป้องกันตนเองในเรื่องต่อไปค่ะถ้าหากว่าเกิดอารมณ์ทางเพศให้หาวิธีการผ่อนคลายอารมณ์ด้วยตนเองซึ่งเรื่องของการมีอารมณ์ทางเพศนะคะเป็นเรื่องที่ปกติของมนุษย์มากๆเลยค่ะดังนั้นค่ะการที่เราเนี่ย จะสามารถผ่อนคลายอารมณ์ด้วยตนเองอาจจะเลือกเป็นวิธีที่เราเบี่ยงเบนความสนใจของเราเช่นหากิจกรรมอื่นๆในการผ่อนคลาย

อารมณ์เช่นการไปเล่นกีฬาหรือว่าการทำสิ่งต่างๆที่เราสนใจอย่างเช่นงานอดิเรกที่เราเนี่ยถนัดดังนั้นค่ะถ้าหากว่าเรานะคะมีอารมณ์ทางเพศขึ้นมาก็อาจจะต้องไปหาสิ่งอื่นทำแต่ถ้าหากว่าเรามีวิธีการผ่อนคลายด้วยตนเองเรื่องของการผ่อนคลายอารมณ์ทางเพศนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวเราควรจะจัดการด้วยตนเองในที่ที่ไม่มีผู้คนพบเห็นค่ะและสุดท้ายค่ะนั่นก็คือเราต้องรู้จักปฏิเสธให้ชัดเจนหนักแน่นด้วยคำว่าไม่เมื่อถูกชักชวนการชักชวนในที่นี้นะคะก็คือการชักชวนให้ไปมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยนั่นเองเพราะว่าเราทราบแล้วว่าปัญหาที่จะเกิดขึ้นถ้าหากว่าเราไปมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรปัญหาต่างๆก็จะตามมาอย่างมากมายรวมไปถึงอาจจะทำให้เราตัดสินใจยากต่อการที่เราจะไปปรึกษากับครอบครัวนะคะดังนั้นการที่เราปฏิเสธไปแต่แรกเลยจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดเลยค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นวิธีการป้องกันตนเองจากพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจจะทำให้เราไปมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรดังนั้นค่ะเดี๋ยวคุณครูเล็กนะคะจะให้เด็กๆได้ลงมือปฏิบัติใบงานที่6เรื่องการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรนะคะโดยคำชี้แจงค่ะจะให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องโดยคำถามนะคะก็จะมีในเรื่องของสถานการณ์ที่ให้เด็กๆนะคะได้มีวิธีการป้องกันตนเองจากพฤติกรรมเสี่ยงโดยจะเป็นตารางลักษณะแบบนี้นะคะสถานการณ์จะมีด้วยกันทั้งหมด6สถานการณ์ด้วยกันค่ะและจะให้เด็กๆนะคะเขียนวิธีการป้องกันตนเองจากพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นนั่นเองซึ่งเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าพฤติกรรมเสี่ยงแต่ละพฤติกรรมเสี่ยงจะมีวิธีการป้องกันตนเองอย่างไรค่ะโดยคำชี้แจงของการทำกิจกรรมในวันนี้นะคะก็จะให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติใบงานที่6เรื่องการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและรบกวนคุณครูปลายทางนะคะให้คำแนะนำกับนักเรียนเป็นอย่างมากเลยค่ะเพราะว่าเรื่องของเพศนะคะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะสำคัญกับนักเรียนดังนั้นการให้คำแนะนำที่เหมาะสมจะดีต่อนักเรียนมากๆเลยค่ะเพราะว่านักเรียนจะสามารถนำกลับไปใช้หรือว่านำไปปรับใช้กับตนเองได้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวจะให้ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะได้ลงมือปฏิบัติใบงานเลยค่ะ

0: เอาละครูอเล็กก็หวังว่าเด็กๆนะคะจะทำใบงานที่6ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเอ่ยเดี๋ยวเราจะมาเฉลยใบงานของเรากันค่ะแต่ว่าการเฉลยใบงานของห้องเรียนต้นทางจะไม่เฉลยธรรมดาในห้องต้นทางของเราจะมีการแสดงบทบาทสมมุติจากสถานการณ์แต่ละข้อกันค่ะพร้อมกันไหมคะเด็กๆพร้อมไหมคะเด็กๆไปทางพร้อมไม่เอ่ยถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมารับชมกันค่ะว่าแต่ละกลุ่มจะมีการแสดงบทบาทสมมุติจากสถานการณ์ต่อไปนี้อย่างไรบ้างนะคะเราเริ่มกันที่ข้อแรกของเราสถานการณ์แรกของเราคืออะไรคะ
1: ม
0: ี
1: คนร
0: ัก มีคนรักนะคะการมีคนรักเราจะมีวิธีการป้องกันตนเองจากพฤติกรรมเสี่ยงอย่างไรขอเชิญรับชมการแสดงของกลุ่มที่1ค่ะปรบมือให้กับเพื่อนค่ะ

0: Thank you เดี๋ยวพ่อมานะเดี๋ยวพ่อไปทำธุระต่างจังหวัดสัก 2-3 วันไม่นานหรอกคงแป๊บเดียว
1: โอเคเดี๋ยวแม่ไปแป๊บเดียวนะแม่แค่ไปทำธุระไม่กี่วันเดี๋ยวก็กลับมาแล้ว
2: โอเคครับ

0: อุ๊ยจะมืดแล้วอ่ะเอพี่ว่างั้นเรากลับบ้านกับเพชรก่อนนะ
1: บ๊ายบาย
2: ฮัลโหลเอพี
3: ่ฮัลโหลอยู่บ้านว่างไหม
0: มาบ้านเราได้นะ
3: ไม่ว่างเลยอ่ะ
0: นานามาเถอะเราว่างพอดี
3: เราไม่ว่างเลยอ่ะ
0: นานามาเถอะนะ
3: เราไม่ว่างเลยอ่ะเราไม่ว่างเลยขอโทษนะเราไปไม่ได้
4: เอาละค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่หนึ่งค่ะเป็นสถานการณ์ที่มีคนรักหรือว่ามีคู่รักทีนี้เนี่ยจากที่เราได้สังเกตในกลุ่มที่หนึ่งเขาแสดงบทบาทสมมุติว่าคุณพ่อกับคุณแม่ไม่อยู่บ้านใช่ไหมคะทีนี้ฝ่ายชายโทรชวนโทรศัพท์ชวนแฟนสาวให้มาที่บ้านแล้วแฟนสาวมาไหมเอ่ยไม่มาถือว่าเป็นการปฏิบัติตนที่ถูกต้องหรือเปล่าคะถูกต้องไหมคะถูกต้องเราจะต้องรู้จักการปฏิเสธคู่รักของตนเองถ้าหากว่าเขาชักชวนให้เราเนี่ยอาจจะตกไปอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ได้แสดงว่ากลุ่มที่หนึ่งเนี่ยสามารถแสดงได้อย่างดีเลยค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่หนึ่งอีกครั้งหนึ่งค่ะต่อไปค่ะกลุ่มที่สองกลุ่มที่สองเป็นสถานการณ์อะไรเอ่ยสถานการณ์อะไรคะคนรักขอมีเพศสัมพันธ์ด้วยขอเชิญกลุ่มที่สองออกมาแสดงบทบาทสมมุติได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้กับนักแสดงเราค่ะ
5: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงลัลนาอุไรพันธ์มาจากกลุ่มที่สองค่ะ
6: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายณัฐพัฒนาวิจิตมาจากกลุ่มสองครับเธอเราขอมีอะไรด้วยหน่อยสิ
5: ไม่เอาหรอกถ้าเกิดพลาดขึ้นมาจะทำยังไงล่ะ
6: ไม่พลาดหรอกแค่ครั้งเดียวเอง
5: ถึงจะแค่ครั้งเดียวแต่ก็สามารถพลาดได้นะแถมยังสามารถติดเชื้อ HIV ได้ด้วยถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะยังไงก็ไม่เอาเด็ดขาดเลย
6: ไม่เป็นไรเกรงใจบก
5: ขอบคุณค่ะ
4: ขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนดังๆอีกหนึ่งครั้งค่ะเยี่ยมมากๆเลยค่ะสำหรับกลุ่มที่สองของเรานะคะคือสถานการณ์ที่คนรักขอมีเพศสัมพันธ์ด้วยทีนี้เนี่ยฝ่ายหญิงเป็นอย่างไรคะปฏิเสธอย่างไรเอ่ยอย่างหนักแน่นแถมยังให้เหตุผลด้วยนะคะถึงแม้ว่าฝ่ายชายจะบอกว่ามีแค่ครั้งเดียวเนี่ยไม่เป็นไรหรอกแต่ผู้หญิงบอกว่าอะไรคะไม่ได้แถมยังอ้างเหตุผลด้วยว่าอาจจะเกิดพลาดมาและอาจจะเป็นโรคติดต่ออย่างติดเชื้อ HIV ได้ด้วยเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะกลุ่มที่3สถานการณ์อะไรเอ่ยกลุ่มที่3
7: เพื่อนชวนไปปาร์ตี้ดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล
4: ์ขอเชิญกลุ่มที่3ออกมาทำการแสดงได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับเพื่อนค่ะ
8: นิ้วดูผู้หญิงคนนั้นดีสวยจัดอะ
9: เออว่ะชวนขอดื่มดีกว่าผมสวยผมสวยครับดื่มไหมครับ
8: ไม่ดื่มค่ะไม่ดื่ม
9: ดื่มเถอะนะอร่อยมากเลยครับ
8: ดื่มก็ได้โน้ตปัดแก้เราทิ้งทำไม
10: โซเฟียเองไม่ควรดื่มนะมันไม่ดี
11: ใช่มันไม่ดีเพราะการดื่มเหล้าหรือดื่มสุราอาจทำให้เองขาดสติหรือมึนเมาได
8: ้ขอบคุณที่เตือนสติแล้วนะไม่งั้นนายคนนี้อาจจะทำไม่ดีไม่ร้ายกับเราก็ได
4: ้โอ้โหเยี่ยมมากเลยนะคะเป็นการแสดงบทบาทสมมุติที่สมบทบาทมากๆเลยนะคะจากสถานการณ์นะคะได้ถูกเพื่อนๆเนี่ยชวนไปที่งานปาร์ตี้และก็มีการถูกชักชวนจากคนแปลกหน้าด้วยให้ดื่มเครื่องดื่มเราควรรับเครื่องดื่มจากคนแปลกหน้าไหมคะไม่ควรและโดยเฉพาะถ้าหากว่า

0: เราไปในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมแบบนั้นเนี่ยเราก็อาจจะถูกวางยาก็ได้แต่โชคดีนะคะที่ตัวละครของเราเนี่ยมีเพื่อนที่น่ารักมาคอยเตือนสตินั่นเองดังนั้นถ้าหากว่าเรามีเพื่อนเราก็ควรจะเตือนเพื่อนด้วยนะคะต่อไปค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่4ในการแสดงค่ะ
1: เธอไปบ้านแล้วเปล่าบ้านเราอ่ะมีแมวด้วยนะ
2: ไม่เราไม่อยากไป
1: ทำไมอ่ะวิบ้านเรามีแมวเยอะเลยนะ
2: พ่อแม่ไม่อนุญาตให้ไป
1: เอ้ยไปเถอะ
2: ไม่
1: เอ้ยถ้าไม่ไปเราจะฆ่าเธอนะ
2: ฮัลโหลค่ะคุณตำรวจ
1: เฮ้ยเธอทำอะไรอ่ะ
2: โทรหาตำรวจไง
1: เฮ้ยอะไรเราไม่ได้ทำอะไรเลย
3: ตำรวจมาแล้วค
1: ่
3: ะ
1: เฮ้ยคุณตำรวจผมไม่ได้ทำอะไรเลยครับเฮ้ยจับเพื่อนผมไปไม่จับเฮ้ยผมไม่ได้ทำอะไรเลยคุณตำรวจผมไม่ได้ทำอะไรนี่เธอใช่ไม่ได้ทำกันจริงนะ
0: เอาละค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่4ค่ะในกลุ่มที่4ของเรานะคะจากสถานการณ์โดนเพื่อนต่างเพศใช่ไหมคะชักชวนให้ไปที่บ้านเอ๊แล้วมีการป้องกันตนเองอย่างไรเอ่ยไปไหมคะไม่ไปเขาก็บอกว่าพ่อแม่นี่ไม่อนุญาตแต่เพื่อนก็ยังอยากให้ไปชักชวนให้ไปทีนี้ก็เลยมีการขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นโดยการโทรแจ้งตำรวจใช่ไหมคะแบบนี้เนี่ยก็ถือเป็นวิธีที่ดีเช่นกันถ้าหากว่าเราไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองเราก็สามารถบอกผู้อื่นได้เช่นกันค่ะเอาละค่ะกลุ่มสุดท้ายของเราค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่5ของเรา
4: ชูการ์ลูกอยู่บ้านก่อนนะเดี๋ยวพ่อไปตลาดแป๊บนึงเดี๋ยวพ่อซื้อไส้กรอกซีมาฝากลูกนะบ๊ายบายอยู่บ้านคนเดียวดีๆอ่ะ
5: ละกัน
3: หนูจ๋าน้าขอเข้าไปรอเข้าไปนั่งรอพ่อของหนูในบ้านหนูได้ไหมจ๊ะ
5: ไม่ได้ค่ะคุณพ่อสอนไว้ว่าห้ามคนแปลกหน้าเข้าบ้าน
3: น้าน้านั่งแค่แป๊บเดียวเอง
5: ไม่ได้จริงๆค่ะ
0: เอาละค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่5ของเราค่ะมีการถูกชักชวนจากคุณน้าใช่ไหมคะว่าขอเข้าไปนั่งรอคุณพ่อในบ้านซึ่งคุณพ่อเนี่ยเป็นจังหวะที่คุณพ่อออกไปนอกบ้านพอดีแสดงว่าคุณน้าคนนั้นเนี่ยแอบสังเกตเห็นนั่นเองดังนั้นนะคะวิธีที่จะทำให้เราปลอดภัยก็คือจะไม่ให้คนที่ไม่ใช่คนในครอบครัวของเราเข้ามานั่งอยู่ในบ้านของเราเพียงลำพังเพราะว่าอาจจะทำให้เราเนี่ยถูกล่วงละเมิดทางเพศได้นั่นเองค่ะซึ่งเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าพฤติกรรมเสี่ยงอะไรหรือว่าสถานการณ์เสี่ยงอะไรเราอาจจะทำให้เราตกเป็นเหยื่อของการถูกล่วงละเมิดทางเพศหรืออาจจะส่งผลทำให้เรามีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรเราก็สามารถป้องกันตนเองได้ค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนพร้อมๆกันค่ะซึ่งเรื่องที่เราได้เรียนกันไปคือเรื่องของการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจจะมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรซึ่งเราก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าก็มีหลากหลายวิธีด้วยกันดังนั้นค่ะเราควรเลือกปฏิบัติให้ถูกต้องและเหมาะสมซึ่งสิ่งที่สำคัญสำหรับช่วงวัยของเราก่อนที่จะเป็นวัยรุ่นนะคะหากเราคิดจะมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรดังนั้นให้เราตระหนักถึงผลกระทบที่อาจจะตามมาได้เราได้เรียนรู้ในวิชาสุขศึกษากันไปแล้วนะคะว่าผลกระทบหรือปัญหาอะไรอาจจะส่งผลกับตัวเราดังนั้นถ้าหากว่าเราไม่อยากให้เกิดปัญหาขึ้นกับตัวเรานะคะก็ควรจะหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรค่ะซึ่งบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะเรียนกันในเรื่องสร้างสัมพันธ์ดีลดสิ่งที่เกิดพฤติกรรมเสี่ยงสิ่งที่เราจะต้องเตรียมมาในครั้งต่อไปก็จะมีใบงานที่7เรื่องสร้างสัมพันธ์ดีลดสิ่งที่เกิดพฤติกรรมเสี่ยงและแบบประเมินตนเองและแบบบันทึกการเรียนรู้นะคะ ซึ่งทั้งใบงานและแบบประเมินนะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูเล็กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและใหม่ในครั้งต่อไปค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ฉากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ของที่ตลาดกันเถอะ
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้นับหนึ่งมาซื้อของที่ตลาดกับแม่ใครอยากรู้ว่าที่ตลาดมีอะไรบ้างตามนับหนึ่งมาเลยแม่เริ่มด้วยการซื้อแก้วมังกรแตงกวาแล้วก็ฟักทอง
2: เพื่อนๆช่วยนับหนึ่งดูหน่อยว่าน้ำหนักของผักและผลไม้แต่ละชนิดบนเครื่องชั่งสปริงหนักเท่าไหร่แล้วเรียงลำดับน้ำหนักของผักและผลไม้จากน้อยที่สุดไปมากที่สุด
0: น้ำหนักน้อยที่สุดคือแตงกวาหนัก1กิโลกรัม8ขีดจากนั้นคือฟักทองหนัก2กิโลกรัม100กรัมและแก้วมังกรหนัก3กิโลกรัมซึ่งมีน้ำหนักมากที่สุด
3: ถูกต้องเก่งมาก
0: ต่อไปแม่จะซื้อเนื้อสัตว์ด้วยนะมีปลานิลหมู3ชั้นและไก
2: ่บนเครื่องชั่งสปริงปลานิลหนัก1กิโลกรัม3ขีดหมู3ชั้นหนัก 2,500 กรัมถ้าน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์ทั้งหมดเท่ากับ6กิโลกรัมแล้วไก่มีน้ำหนักเท่าไหร่นะ

0: เราจะคำนวณโดยการนำน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์เป็นตัวตั้งลบด้วยน้ำหนักของปลานิลและหมู3ชั้นก็จะได้น้ำหนักของไก่แต่ก่อนอื่นเราต้องแปลงหน่วยก่อนน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์คือ6กิโลกรัมหรือ 6,000 กรัมลบด้วยน้ำหนักของปลานิลคือ1กิโลกรัม3ขีดหรือ1กิโลกรัม300กรัมเหลือเนื้อสัตว์หนัก4กิโลกรัม700กรัมและลบกับน้ำหนักของหมู3ชั้น2500กรัมหรือ2กิโลกรัม500กรัมจะได้น้ำหนักของไก่คือ2กิโลกรัม200กรัมนั่นเอง
1: มีอีกวิธีนะเรานำน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์ลบด้วยน้ำหนักของปลานิลบวกกับน้ำหนักของหมู3ชั้นก็ได้น้ำหนักของไก่เป็น2กิโลกรัม200กรัมเท่ากันนะ

0: ไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
1: ว้าวเย้สุดยอดไปเลย
2: วันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆ กันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกประกาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังด้วยเหรอ
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 ถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 ถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DL 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 18:00และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 18:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ถึงเวลา 21:00และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครูปลายทางและเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในชั่วโมงนี้ครับกับพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงพลิมทรงธรรมหรือว่าครูฟุกนั่นเองครับสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับครูฟุกจะพานักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับมาเรียนรู้กันในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับการซื้อการขายนั่นเองครับและเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะครับนักเรียนต้องแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาร้อยละของจำนวนนับที่เกี่ยวกับการซื้อการขายนะครับพร้อมตรวจสอบคำตอบด้วยนะครับนักเรียนฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนนะครับความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมากันก่อนนะครับนักเรียนครับจากโจทย์ข้อนี้นะครับมีอยู่ว่าพ่อค้าลงทุนซื้อนาฬิกาเรือนละ 4,500 บาทขายไป 5,310 บาทพ่อค้าขายได้กำไรร้อยละเท่าไหร่ครับจากตรงนี้ครับเอโจทย์ถามหาอะไรครับนักเรียนถามหาอะไรครับ
1: พ่อค้าขายได้กำไรร้อยละเท่าใด
0: พ่อค้าขายได้กำไรร้อยละเท่าไหร่ใช่ไหมครับซึ่งพ่อค้าขายอะไร
1: ขายนาฬิกา
0: ขายนาฬิกาใช่ไหมครับเอแล้วจากสิ่งที่โจทย์บอกมาเนี่ยโจทย์บอกอะไรมาบ้างครับจากสิ่งที่โจทย์บอกมาแสดงว่าโจทย์บอก
1: ท
0: ุนนักเรียนรู้ทุนใช่ไหมครับทุนเท่าไหร
1: ่
0: 4,500บาทโจทย์บอกอะไรแล้วมาอีก
1: โจทย์บอกขายไป5,310บาท
0: ขายไป5,310บาทแสดงว่าโจทย์บอกราคาขายนะครับจากตรงนี้คือสิ่งที่โจทย์บอกนักเรียนครับจากโจทย์ข้อนี้นะครับถามว่าพ่อค้าเนี่ยขายได้กำไรร้อยละเท่าไหร่ใช่ไหมครับก่อนที่นักเรียนนะครับจะหากำไรเป็นร้อยละนักเรียนต้องทราบอะไรก่อนต้องทราบอะไรก่อนต้องทราบว่าขายได้กำไร
1: เท่าใด
0: ใช่ไหมครับหรือขายได้กำไรกี่บาทนั่นเองครับเอ๊คิดอย่างไรครับคิดอย่างไรนำอะไรครับนำราคาขายลบด้วยทุนถูกต้องครับนักเรียนต้องหาก่อนนะครับว่าพ่อค้าเนี่ยขายได้กำไรกี่บาทครับโดยนำราคาขายลบด้วยทุนครับเอ๊ได้กำไรกี่บาทครับทั้งต้นทางและปลายทางครับครูฟุกจะสุ่มถามครับ

0: ได้เท่าไหร่ครับขอถามเลขที่สุดท้ายของต้นทางและปลายทางครับ
1: ได้810บาทค่ะ
0: 810บาทใช่ไหมครับอ่ะถูกต้องนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับจากตรงนี้นะครับนักเรียนทราบแล้วนะครับว่าพ่อค้าขายนาฬิกาได้กำไร810บาทเอแล้วคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ครับจากนั้นครับเราจะมาหาคำตอบนะครับโดยใช้ความรู้ในเรื่องของบัญญัติไตรยางค์ครับนักเรียนครับบรรทัดแรกนักเรียนต้องเขียนความสัมพันธ์ของอะไรกับอะไรครับตอบได้ไหมของอะไรครับ
2: ทุน
0: กับกำไรใช่ไหมครับแสดงว่าบรรทัดแรกนี่ต้องเขียนความสัมพันธ์ของทุนกับกำไรเขียนว่าอย่างไรครับบรรทัดแรกครับทุนเท่าไหร่ครับ
2: 4,500
0: บาทต่อมาครับขายได้กำไรกี่บาทครับ
2: 810
0: บาท

0: บรรทัดที่สองถ้าทุน1บาท
1: ขายได้กำไร
0: จะขายได้กำไรครับได้เท่าไหร่ครับ810
1: ส
0: ่
1: วน
0: 4,500 นะครับไม่ลืมหน่วยด้านหลังด้วยนะครับจากนั้นครับบรรทัดที่3อย่างไรครับถ้าทุน100บาทนะครับบรรทัดที่3เราต้องให้ทุนเป็น100บาทเพราะเราต้องการหากำไรที่คิดเป็น100ละนะครับเราต้องให้ทุนเป็น100บาทจะขายได้กำไรคิดอย่างไรครับนำ100คูณคูณเศษ810ส่วน 4,500 ครับคิดคำนวณเลยครับว่าได้เท่าไหร่ครับ

0: ได้เท่าไหร่ครับคุณฟุกจะสุ่มถามนะครับขอถามหัวหน้าห้องทางต้นทางและปลายทางครับหัวหน้าห้องปลายทางตอบด้วยนะครับคิดคำนวณได้เท่าไหร่ครับ
1: 18ครับ
0: ได้18นะครับแล้วนักเรียนปลายทางที่เป็นหัวหน้าห้องได้คำตอบเท่าไหร่ครับ18เช่นกันใช่ไหมครับปรบมือให้ตัวเองทางต้นทางและปลายทางครับจากนั้นครับนักเรียนนักเรียนทราบนะครับว่าถ้าทุน100บาทจะขายได้กำไร18บาทแสดงว่าพ่อค้าเนี่ยขายได้กำไรร้อยละเท่าไหร่ครับร้อยละ18นั่นเองครับก็สรุปคำตอบนะครับและตอบเป็นตัวเลขไทยนะครับจากตรงนี้ทบทวนความรู้เดิมจากที่เรียนรู้ในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับจากนั้นครับมาดูสถานการณ์ต่อมานะครับสถานการณ์ต่อมานักเรียนครับจากโจทย์ข้อนี้นะครับครูฟุกให้เรียนทั้งต้นทางและปลายทางพิจารณาโจทย์สักครู่นึงครับเดี๋ยวครูฟุกจะกลับมาถามครับ

0: ในตอนนี้นักเรียนทำความเข้าใจโจทย์เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับนักเรียนช่วยตอบครูฟุกหน่อยได้ไหมครับว่าสิ่งที่โจทย์ถามหานั้นคืออะไรและสิ่งที่โจทย์บอกนั้นคืออะไรครับขอให้ตัวแทนกลุ่ม3ครับเป็นผู้ตอบ1คนครับขอเป็นนักเรียนหญิงครับกลุ่ม3ตอบว่าจากโจทย์ข้อนี้โจทย์ถามหาอะไรครับ
1: จะขายรองเท้าได้กำไรกี่บาท
0: จะขายรองเท้าได้กำไรกี่บาทใช่ไหมครับขอบคุณครับจากนั้นครับสิ่งที่โจทย์บอกบ้างนะครับสิ่งที่โจทย์บอกขอถามกลุ่ม4ครับนักเรียนชาย1คนครับ
2: ถ้าขายรองเท้า 1,150 บาทจะได้กำไร 15% ครับ
0: จากตรงนี้คือสิ่งที่โจทย์บอกใช่ไหมครับนักเรียนครับจากสิ่งที่โจทย์บอกนี้นักเรียนทราบอะไรบ้างทราบอะไรครับราคาขายใช่ไหมครับและทราบอะไรอีกครับ
3: กำไร
0: กำไรเป็นอย่างไรเป็นในรูปของเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับคือได้กำไร 15% และโจทย์ถามหาอะไรครับก็คือถามหาว่าได้กำไรกี่บาทใช่ไหมครับจากนั้นเราทำไงต่อทำไงต่อทำไงต่อครับอะไรนะ

0: แปลความหมายของอะไรครับของได้กำไร 15% ใช่ไหมครับอ้าวแปลความหมายว่าอย่างไรครับ
1: ถ
0: ้
1: า
0: ทุน100บาทจะขายได้กำไร15บาทแสดงว่า
1: ขาย
0: ราคาเท่าไหร่ครับ
1: 115
0: บาทมาจากไหนครับ
1: มาจาก
0: 100นำ100บวกกับ15นะครับก็ขายไปในราคา115บาทครับจากนั้นนะครับเราจะหาคำตอบโดยใช้บัญญัติไตรยางค์นะครับแสดงว่านักเรียนต้องเขียนความสัมพันธ์ของอะไรกับอะไรครับอะไรนะครับราคาขายกับอะไรครับกำไรเขียนอย่างไรครับวิธีทำเขียนไงก่อนด้านซ้ายเป็นอะไร
1: ด้านซ้ายเป็น
0: ราคาขายก็คือถ้าขายรองเท้า115บาทนะครับจะได้กำไรเท่าไหร่ครับ
1: 15
0: บาทบรรทัดที่2ถ้าขายรองเท้า1บาทจะได้กำไรคิดอย่างไรครับ
1: 15ส
0: ่วน115อย่าลืมหน่วยด้านหลังนะครับบรรทัดที่3ต้องขายรองเท้ากี่บาท
1: 1,150
0: บาทนะครับจะได้กำไรเท่าไหร่ครับคิดยังไงนำ
1: 1,150
0: คูณ
1: 15 ส่วน115
0: ช่วยคิดคำนวณหน่อยครับว่าได้เท่าไหร่ครับทางต้นทางและปลายทางเดี๋ยวครูฟุกจะสุ่มถามนะครับ

0: ได้ยังครับตอนนี้กลุ่มไหนได้แล้วได้แล้วหลายๆกลุ่มได้แล้วนะครับกลุ่ม3จากนั้นครับคำนวณได้เท่าไหร่ครับตอบพร้อมกันทางต้นทางและปลายทางครับ
1: 150
0: บาทครับแสดงว่าจะขายรองเท้าได้กำไรเท่าไหร่ครับ150บาทนะครับดังนี้เลยนะครับและอย่าลืมตอบเป็นตัวเลขไทยนะครับนักเรียนจากนั้นทำไงต่อขั้นตอนต่อไปในกระบวนการแก้จบปัญหาของเราทำไงตรวจสอบคำตอบตรวจสอบคำตอบอย่างไรนะครับในการตรวจสอบคำตอบนะครับเราต้องตรวจสอบให้สอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์บอกใช่ไหมนักเรียนครับเราต้องหาว่าขายเราได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งเรารู้อย่างจากโจทย์บอกกี่เปอร์เซ็นต์15% เดี๋ยวเราจะตรวจสอบย้อนกลับดูซิว่าจะพบกับ 15% ไหมนะครับแสดงว่านักเรียนจะหาได้จากนะครับอันนี้คือเราขายรองเท้าไป 1,150 บาทซึ่งได้กำไรกี่บาทครับ150บาทนะครับจากนั้นครับนักเรียนเราก็ต้องมาหาอะไรก่อนหาทุนใช่ไหมทุนคิดยังไงนำราคาขายลบด้วยกำไรได้เท่าไหร่ครับ1,000บาทถ้าทุน 1,000 บาทขายได้กำไร150บาทเขียนในรูปของเศษส่วนได้อย่างไรครับเศษ150ส่วน 1,000 นะครับยังจำได้ไหมจะทำเป็นร้อยละหรือเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะคิดยังไงยังจำได้ไหมถ้าอยู่ในรูปเศษส่วนตัวส่วนต้องเป็นอะไร100

0: ทำอย่างไรล่ะนำอะไรนะ
1: นำ
0: 10มาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: เศษ15ส่วน100
0: เศษ15ส่วน100เอ๊ะตัวส่วนเป็น100คือกี่เปอร์เซ็นต์ครับ15%นั่นเองครับเอ๊ะ 15% ตรงกับโจทย์ไหมครับตรงกับโจทย์เลยนะครับเราก็ได้มาแล้วนะครับว่าคำตอบของเรานั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับนักเรียนอ่ะจบไปข้อต่อมาเป็นในเรื่องของการลดราคาบ้างนะครับลดราคาร้านค้าประกาศลดราคารถจักรยาน 20% ลดเยอะไหมนักเรียนคิดว่าเยอะใช่ไหมครับต้องซื้อรถจักรยานราคา 4,400 บาทร้านค้าติดราคาขายรถจักรยานเท่าใดโจทย์ถามหาอะไรถามหาราคาที่ติดเอาไว้ต้องเป็นราคาที่ติดเอาไว้ก่อนที่จะลดใช่ไหมครับจากนั้นครับโจทย์บอกอะไรลดราคารถจักรยานกี่เปอร์เซ็นต์ครับ
1: 20%
0: 20% ลดมา 20% นะครับและจากนั้นโจทย์บอกอีกว่าต้องซื้อรถจักรยานราคาเท่าไหร่ครับ 4,400 บาทจากตรงนี้ขั้นตอนแรกทำอย่างไรก่อนทำไงก่อนแปลความหมายแปลความหมายของอะไรลดราคา 20% หมายความว่าอย่างไรลดราคา 20% ถ้าอะไรครับถ้าลดราคาเราต้องรู้จักสิ่งที่ที่ขับที่ร้านอะไรไว้ติดไว้ถ้าติดราคาไว้เท่าไหร่
1: 100บาท
0: ถ้าติดราคาไว้100บาทจะลดราคาเท่าไหร่ครับ
1: 20บาท
0: 20บาทแสดงว่าร้านค้าเนี่ยขายให้เรามาเท่าไหร่ครับ
1: 80บาท
0: 80บาทอ้าวมาจากไหนอ่ะ80บาทนำ100ลบด้วย20นะครับก็ได้80แสดงว่าร้านค้าเนี่ยขายให้80บาทนะครับจากที่เราได้แปลความหมายออกมาครับจากนั้นครับถ้าเราจะใช้บัญญัติไตรยางค์นักเรียนต้องเขียนความสัมพันธ์ระหว่างอะไรกับอะไรครับพิจารณาดีๆนะครับทั้งต้นทางและปลายทางโจทย์ถามหาราคาที่ติดนี่ความนักเรียนต้องเขียนความสัมพันธ์ของอะไรกับอะไรตอบได้ไหมครับทั้งต้นทางและปลายทางอะไรนะ
1: ราคา
0: ขายกับอะไรราคาที่ติดไว้ถูกต้องครับบรรทัดแรกนักเรียนต้องเขียนความสัมพันธ์ของราคาขายกับราคาที่ติดไว้นักเรียนครับแต่ราคาที่ร้านขายให้ใช่ไหมครับก็คือสิ่งที่ก้องไปทำอะไรมา
1: ซื้อมา
0: ใช่ไหมราคาที่ร้านขายให้เราก็คือสิ่งที่ก้องจำนวนเงินที่ก้องจ่ายไปในตอนซื้อมาใช่ไหมครับแสดงว่าบรรทัดแรกนะครับจะต้องเป็นก้องซื้อรถจักรยาน80บาทจากราคาที่ติดไว้เท่าไหร่ครับ100บาทบรรทัดที่2ถ้าก้องซื้อรถจักรยาน1บาทจากราคาที่ติดไว้คิดอย่างไรครับเศษ100ส่วน80ใช่ไหมครับจากนั้นครับบรรทัดที่3เราต้องดูว่าก้องเนี่ยซื้อมากี่บาทกี่บาทครับ 4,400 บาทจากราคาที่ติดไว้กี่บาทครับคิดยังไง
1: 4,400
0: คูณ
1: เศษ100ส่วน80
0: เศษ100ส่วน80ช่วยครูฟุกคิดคำนวณหน่อยครับทั้งต้นทางและปลายทางครับ

0: เหลือกลุ่ม3กลุ่มเดียวตอนนี้เราช่วยกันดูครับว่ายังไงวันนี้ครูฟุกฝึกให้กดเครื่องคิดเลขนะครับสำหรับห้องต้นทางครับกลุ่ม3ได้ยังถ้ายังไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอคำตอบจากทั้ง4กลุ่มที่เหลือครับ4กลุ่มที่เหลือตอบพร้อมกันสิครับว่าคำนวณได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ 5,500 ใช่ไหมครับซึ่งนักเรียนกดเครื่องคิดเลขนะครับกลุ่ม3กดตามครูฟุกครับนำ 4,400 คูณ100หารด้วย80เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 5,500
0: 5,500นะครับอย่าลืมนะครับเป็นบาทนะครับนักเรียนดังนั้นครับเราสรุปคำตอบได้อย่างไรครับสรุปคำตอบเอาสิ่งที่โจทย์ถามมาสรุปคำตอบคืออะไรเท่าไหร่นะครับตอบพร้อมกันเสียงดังๆ
2: ราคาติดราคาขายรถจักรยาน 5,500
0: และอย่าลืมตอบเป็นตัวเลขไทยครับเป็นไงบ้างเกี่ยวกับการลดราคาเนี่ยสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยนะครับมาตรวจสอบคำตอบเวลาตรวจสอบคำตอบก็ต้องตรวจสอบให้สอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์บอกนะครับครูฟุกจะตรวจสอบว่าถ้าร้านค้าลดราคารถจักรยาน 20% จากราคาที่ติดไว้ 5,500 บาทก้องเนี่ยซื้อรถจักรยานในราคาเท่าใดครับซึ่งนักเรียนสามารถหาได้จากนะครับลดราคา 20% ของราคาที่ติดไว้ซึ่งราคาที่ติดไว้คือ 5,500 บาท 20% เขียนในรูปของเศษส่วนได้อย่างไรครับ
2: เศษ
0: 20ส่วน100ของคือ
2: คูณ
0: ราคาที่ติดไว้คือ 5,500 คำนวณครับได้เท่าไหร่ครับ

0: ท่าไหร่ครับ
1: 1,100
0: แสดงว่า 1,100 บาทเนี่ยคืออะไรคือสิ่งที่ร้านอะไรให้เรา
1: ลดให้เรา
0: ร้านลดให้เรากี่บาท 1,100 บาทจากราคาที่ติดไว้กี่บาท
1: 5,500
0: บาทเอแล้วกล้องซื้อรถมากี่บาทครับรถจักรยาน
1: 4,400
0: บาทก็คือนำมาทำอะไรกันนำไปลบนะครับไปลบกันดังนี้เลยนะครับแสดงว่า 4,400 สอดคล้องกับโจทย์ไหมสอดคล้องใช่ไหมครับก็สรุปคำตอบนะครับว่าคำตอบของเรา 5,500 บาทเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับครูฟุกขอเพิ่มเติมอีกหนึ่งข้อสำหรับวันนี้อีกหนึ่งข้อนะครับวันนี้ตัวอย่างอาจจะเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าแต่ละข้อก็มีความแตกต่างกันนะครับทั้งต้นทางและปลายทางข้อนี้เดี๋ยวเราทำไปพร้อมๆกันนะครับนาวาขายกล้องถ่ายรูปได้เงิน 2,400 บาทได้กำไรร้อยละ20นาวาซื้อกล้องมาราคากี่บาทโจทย์ถามหาอะไรเอ๊นาวาซื้อกล้องมาราคากี่บาทเนี่ยคืออะไรของนาวานะใครตอบได้คืออะไร
1: ค
0: ือ
1: ท
0: ุ
1: น
0: คือทุนนาวาซื้อกล้องมากี่บาทเนี่ยก็คือทุนของนาวาใช่ไหมครับโจทย์ถามหาอะไรครับทุนใช่ไหมโจทย์ถามหาทุนนะครับท่านนักเรียนแปลความออกมาโจทย์ถามหาทุนโจทย์บอกอะไร
1: โจทย์บอกราคาขาย
0: ราคาขายซึ่งราคาขายโจทย์บอกมาเท่าไหร่ครับ2,400 บาทโจทย์บอกอะไรแล้วมั้ยอีกได้กำไรได้กำไรเท่าไหร่ครับ
1: ร
0: ้อยละ20ตรงนี้คือสิ่งที่โจทย์บอกมาครูฟุกขีดเส้นใต้นะครับขั้นแรกเราต้องมาแปลความหมายของได้กำไรร้อยละ20ใช่ไหมครับเอ๊ได้กำไรร้อยละ20เนี่ยหมายความว่าอย่างไรถ้าทุน100บาทจะได้กำไร
1: 20
0: บาทแสดงว่าเราขายไป120บาทครับซึ่งคิดได้ดังนี้นะครับบรรทัดแรกนักเรียนต้องเขียนความสัมพันธ์นะครับของอะไรกับอะไรถ้าเราใช้ความรู้เรื่องของบัญญัติตรายางบรรทัดแรกนักเรียนต้องเขียนความสัมพันธ์ของอะไรครับราคาขายกับ

0: คุณ
1: เพราะโจทย์ถามหานาวาซื้อกล้องมาราคากี่บาทใช่ไหมแสดงว่าบรรทัดแรกนักเรียนต้องเขียนความสัมพันธ์ของ
2: ราคา
1: ขายกับทุนหรือได้สังเกตง่ายๆเราต้องการทำหาทุนใช่ไหมทุนก็ต้องอยู่ด้านอะไรขวาด้านซ้ายนี่ก็ไปดูว่าเอ๊โจทย์บอกอะไรมาอ๋อราคาขายก็ต้องเป็นราคาขายใช่ไหมครับดังนี้เลยนะครับความสัมพันธ์ของราคาขายกับทุนอ่ะบรรทัดแรกคือด้านซ้ายเป็นอะไรถ้าขายเท่าไหร่120บาทนะครับถ้าขายกล้องราคา120บาทอะไรนะจากทุนกี่บาท100บาทนะครับบรรทัดที่2ถ้าขายกล้องราคา1บาทจากทุน
2: เศษ
1: 100ส่วน120หน่วยเป็นบาทบรรทัดที่3บรรทัดที่3ต้องเป็นขายกล้องราคา 2,400 บาทนะครับจากทุนคิดคำนวณครับ
3: เรามีวงหารแก้มมือครับแก้มมือได้เป็น100เท่ากับแล้วก็หารเรามีวง
1: เท่าไหร่ครับ
2: 2,000
1: เท่าไหร่ครับ 2,000 สรุปคำตอบครับสรุปให้ครูฟุกหน่อยสรุปว่าอย่างไรครับ
2: นาวาน
1: าวาซื้อกล้องนาวาซื้อกล้องมาราคา 2,000 บาทนั่นเองครับและตอบให้เรียบร้อยเป็นตัวเลขไทยครับจากนั้นครับนักเรียนตรวจสอบคำตอบนะครับในการตรวจสอบคำตอบนั้นนะครับเราจะต้องตรวจสอบให้สอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์บอกซึ่งครูฟุกจะตรวจสอบว่าถ้าทุนของกล้องเนี่ยเป็น 2,000 บาทซึ่ง 2,000 บาทเราคิดได้เมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมครับจะต้องขายเท่าใดจึงจะได้กำไรร้อยละ20ครับนักเรียนสามารถหาได้จากนะครับกำไรร้อยละ20ของทุนก็คือของ 2,000 บาทร้อยละ20เขียนในรูปของเศษส่วนได้อย่างไรครับเศษ20ส่วน100ของคือคูณทุนเท่าไหร่2,000เท่าไหร่ครับคำนวณออกมาหน่อย

ท่าไหร่ครับเท่าไหร่นะครับ400แสดงว่ากำไรร้อยละ20ของ 2,000 เนี่ยก็คือคิดเป็นกี่บาท400บาทเอ๊ะกำไร400บาทซึ่งเราจะตรวจสอบให้ย้อนกลับไปหาที่ราคาขายการจะหาราคาขายได้เนี่ยต้องรู้อะไรก่อนทุนอ่ะทุนรู้ยังรู้แล้วเอาทุนไปทำอะไรกับกำไรบวกถูกต้องนะครับเราก็จะรู้ราคาขายใช่ไหมครับนำทุนคือ2,000นะครับบวกกับกำไรอีก400แสดงว่าเราจะขายไป 2,400 ซึ่งตรงกับโจทย์ไหมตรงกับโจทย์นะครับแสดงว่าคำตอบของเราที่ได้มาคือ 2,000 บาทเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองครับอ่ะครบเรียบร้อยครับสำหรับตัวอย่างในวันนี้นะครับมาสู่ที่ใบกิจกรรม 4.4 นะครับคุณครูปลายทางนะครับให้นักเรียนจับคู่และแจกใบกิจกรรม 4.4 ครับและในระหว่างที่ทำกิจกรรมนี้นะครับครูปลายทางให้คำแนะนำด้วยนะครับสำหรับนักเรียนแต่ละคู่นะครับครูฟุกให้แสดงวิธีหาคำตอบโดยเลือกทำ1ข้อนะครับและเมื่อเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันครับซึ่งโจทย์ในวันนี้มี2ข้อเลือกทำในชั่วโมง1ข้อนะครับถ้าพร้อมแล้วจับคู่ครับ

ก่อนที่นักเรียนจะลงมือทำนะครับนักเรียนทางต้นทางและปลายทางต้องพิจารณาโจทย์ให้เข้าใจก่อนนะครับว่าโจทย์นั้นถามหาอะไรนะครับและโจทย์บอกอะไรมาโจทย์ถามหาอะไรครูฟุกเคยเน้นย้ำแล้วว่าให้นักเรียนวงเอาไว้นะครับว่าเราต้องการหาสิ่งนี้โจทย์บอกอะไรมานะครับนักเรียนก็ขีดเส้นใต้เอาไว้แล้วจากนั้นพิจารณาโจทย์ให้รอบคอบก่อนลงมือทำนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยครับ

ในตอนนี้นะครับครูฟุกได้เดินดูเพื่อนๆต้นทางนะครับก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในแต่ละคนเนี่ยก็มีแนวคิดที่แตกต่างกันนะครับเดี๋ยวครูฟุกจะเฉลยเป็นแนวทางให้นะครับจากโจทย์ในข้อ1นี้นะครับถามถึง2คำถามก็คือออมสินซื้อมะม่วงราคากี่บาทและขายได้กำไรกี่บาทนะครับออมสินซื้อมะม่วงราคากี่บาทเนี่ยก็คือทุนของออมสินใช่ไหมครับและก็ถามหากำไรเป็นบาทจากที่ครูฟุกนะครับได้เดินดูเพื่อนๆต้นทางก็จะมี2แนวคิดครับในบางคู่นะครับอาจหาทุนมาก่อนใช่ไหมหาทุนก่อนว่าทุนกี่บาทแล้วค่อยไปคำนวณหากำไรว่าได้กี่บาทใช่ไหมครับบางคู่ครูฟุกก็เห็นว่าหากำไรมาก่อนว่าได้กี่บาทแล้วค่อยไปหาทุนว่าคิดเป็นกี่บาทใช่ไหมครับแต่ในเฉลยของครูฟุกนี้นะครับครูฟุกเฉลยเป็นตัวอย่างก็คือครูฟุกจะหาทุนมาก่อนเมื่อได้ทุนเสร็จครูฟุกถึงไปหากำไรนะครับว่าได้กี่บาทนะครับมีดังนี้ครับ

จากแนวคิดของคุณฟุกนะครับคุณฟุกหาทุนมาก่อนก็คือทุนเป็นเท่าไหร่ครับ 1,200 บาทใช่ไหมครับแล้วคุณฟุกก็ค่อยมาคิดว่าเอ๊ะ 1,200 บาทเนี่ยเมื่อเรานำไปขายแล้วเราได้กำไรกี่บาทซึ่งเราขายไป 1,500 บาทแสดงว่าเราจะได้กำไรนะครับนักเรียนสามารถคิดได้จากนำ 1,500 ลบด้วย 1,200 นะครับเท่ากับ300 บาทนะครับแล้วก็สรุปคำตอบนะครับนักเรียนต้องสรุปถึง2อันเลยนะครับเพราะโจทย์ถามหา2คำถามครับจากนั้นนะครับในข้อ2โจทย์ถามหากี่คำถาม2คำถามคือคำถามแรกฟ้าใสซื้อเครื่องเสียงมาราคากี่บาทและขายขาดทุนกี่บาทจากตรงนี้ครูฟุกก็ได้สังเกตเหมือนกันครับนักเรียนบางคนหาก่อนว่าทุนเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมครับทุนก็คือสิ่งที่ฟ้าใสซื้อมากี่บาทนั่นเองครับหาทุนก่อนเป็นบาทนะครับแล้วก็ไปหาว่าขาดทุนกี่บาทนักเรียนบางคู่ก็หาก่อนว่าขาดทุนกี่บาทแล้วค่อยย้อนกลับไปหาทุนนะครับนักเรียนคิดรูปแบบไหนก็ได้ครับสุดท้ายเนี่ยคำตอบเวลาสรุปเท่ากันครับแต่ครูฟุกนะครับจะแสดงในการหาทุนก่อนนะครับแล้วค่อยไปหาขาดทุนนะครับดังนี้เลยครับ

0: จกเฉลยของคุณฟุกคุณฟุกได้ทุนมากี่บาทครับ
1: 3,000
0: บาทนะครับเอ๊แล้วจากนั้นไปหาต่อว่าขาดทุนกี่บาทนักเรียนจะคิดได้อย่างไรครับนำอะไรนำทุนใช่ไหมไปลบกับราคาขายใช่ไหมครับก็ได้เท่ากับ 1,350 บาทสุดท้ายเนี่ยไม่ว่านักเรียนจะคิดแนวคิดไหนตอนสรุปคำตอบอะไรกันเลยเท่ากันไหมครับเท่ากันเลยนะครับดังนี้เลยนะครับจากนั้นครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนนะครับที่ได้เรียนรู้กันในชั่วโมงนี้นะครับนี่ครับในการสรุปบทเรียนก็เช่นเคยครับกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของเรานะครับซึ่งประกอบด้วย4ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกถือว่าสำคัญนะครับทำความเข้าใจโจทย์ปัญหาโจทย์ถามหาอะไรโจทย์บอกอะไรนะครับโจทย์ถามหากี่คำถามนะครับแล้วโจทย์ให้อะไรมาที่ต้องนำมาคิดนะครับวางแผนแก้ปัญหาวางแผนสิครับว่าใช้ความรู้เรื่องอะไรบัญญัติตารางไหมหรือใช้ความรู้เรื่องเศษส่วนของจำนวนนับเมื่อเลือกวิธีการหาคำตอบได้แล้วนะครับก็มาดำเนินการหาคำตอบและสุดท้ายคือตรวจสอบคำตอบครับแบบฝึกหัด 4.4 ครับมีดังนี้เลยนะครับมี2ข้อเองนักเรียนชายทำข้อ1นักเรียนหญิงทำข้อ2ครับจากนั้นเราจะมาอภิปรายกันนอกเวลานะครับบทเรียนครั้งถัดไปนะครับเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของโจทย์ปัญหาร้อยละไม่เกิน2ขั้นตอนครับและสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับแบบฝึกหัด 4.5 ใบกิจกรรม 4.5 แล้วก็เครื่องคิดเลขด้วยนะครับจากนั้นครับนักเรียนประเมินความเข้าใจของตนเองที่ได้เรียนรู้กันในวันนี้นะครับจากที่ครูฟุกได้ประเมินไปเบื้องต้นแล้วนักเรียนก็ทำกิจกรรมได้ถูกต้องเลยนะครับซึ่งมีแนวคิดที่แตกต่างกันครับแต่สุดท้ายคำตอบก็เท่ากันนั่นเองครับประเมินตนเองครับเก็บให้เรียบร้อยนะครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอนต่างๆได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับในชั่วโมงนี้นะครับครูฟุกขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับและพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัย

0: และทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: อ่ะให้นักเรียนดูค่ะนักเรียนรู้จักคำไหนบ้างคะ clean นักเรียนรู้จักคำว่า clean clean แปลว่าอะไรลูกสะอาดแล้วนักเรียนรู้จักคำไหนไหมมีเกี่ยวกับความสะอาดแน่นอนค่ะ clean สะอาดใช่คำไหนอีก yourself หมายถึงใครตัวของคุณฉะนั้นตัวคุณ clean yourself clean คืออะไรคะตัวคุณทำไมสะอาดฉะนั้น keeping yourself clean น่าจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรลูกการรักษาความสะอาดถูกไหมคะฉะนั้นให้นักเรียนดูรูปภาพค่ะ there are the ways to keep yourself clean ในนี้มีภาพที่ทำให้หนูเนี่ยเป็นคนที่สะอาดค่ะมีเกี่ยวกับกิจกรรมอะไรได้บ้างแปรงฟันแปรงฟันภาษาอังกฤษว่าไง brush ถูกต้องค่ะต้องมี verb มาก่อน brush อะไรคะแปรง brush teeth เพราะ teeth หมายถึงฟันกี่ซี่หลายซี่ถ้าเป็น brush tooth ฟันซี่เดียวแสดงหนูแปรงฟันกี่ซี่ซี่เดียวนะคะถ้า brush tooth นะฉะนั้นเราต้อง brush teeth นะคะแปรงฟันนะคะถัดมามีอะไรได้อีกคะนักเรียนขาอะไรในภาพที่สามารถสื่อได้อีกอาบน้ำฉะนั้นค่ะใช้คำว่าอะไรคะอาบน้ำ take a shower แต่ทีนี้ถ้าเป็น shower ต้องมีอะไรฟากบัวแต่ตรงนี้มีอ่างอาบน้ำค่ะต้องเป็นเช็คอะไรเช็คอะบาท very good ฉะนั้นนะคะนี่ก็คือเป็นวิธีการหนึ่งนะคะที่นักเรียนเนี่ยสามารถดูแลตัวเองได้ถัดมาค่ะเป็นกิจกรรมเกมค่ะเกมนี้ชื่อว่า miming game รู้ไหมคะเกมนี้เกมอะไรเกมใบ้ท่าทางค่ะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวควานจะให้1คนนะคะเป็นตัวแทนมาใบ้ท่าทางค่ะคุณครูจะมีคำศัพท์ให้ฉะนั้นWho want to be a volunteer to do an action? Okay, thank you. ปรบมือให้ thank you ค่ะ thank you นะคะจะเป็นคนทำท่าทางนะคะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวนักเรียนค่ะเดี๋ยวให้ thank you ดูภาพต้องปลายทางด้วยนะคะดูภาพจากเพื่อนต้นทางนะคะเดี๋ยวเขาจะ acting ให้ดูค่ะฉะนั้นหนูจะต้องทายนะคะ What is he doing? What activity is he acting? นะคะพอไหมคะพอไหมลูกฉะนั้นเล่นใหญ่จัดหนักจัดเต็มจ้าภาพนี้ค่ะเอาแค่ท่าทางนะคะไม่ต้องพูดนะโอเค go ใครได้ยกมือค่ะโอเคกรุ๊ปวันค่ะ
1: Take a shower
0: is take a showerVery good อ่ะปรบมือค่ะภาคเก๋เพื่อนอาบน้ำถูกต้องค่ะถัดมาค่ะกิจกรรมถัดมาภาพนี้ค่ะ Ready Okay go ใครตอบได้ยกมือค่ะโอเค Sophia ลองดู
1: Wash hands
0: ถูกต้องค่ะถัดมาอันนักเรียนดูนะคะ easy โอเค patty
1: brush teeth
0: โอเค very good brush teeth คือแปรงฟันนะคะถัดมาค่ะภาพนี้เดี๋ยวคนขอคนใหม่ลูกขอคนใหม่ทำท่าไปเรื่อยๆลูกทำท่าไปเรื่อยเนิร์ดค่ะมาลองดูค่ะลองดู try
1: wash hair
0: ใช่ไหม yeah. ถูกต้องค่ะ wash hair คืออะไรลูก wash hair ไหน wash hair ซิ wash hair คืออะไรสระผมถูกต้องค่ะ and the last action โกนผมมีคนตอบโกนผมแต่ขอภาษาอังกฤษนะคะทำไปเรื่อยๆค่ะขอคนใหม่ลูกหนูกระซิบคำตอบได้ว่ายังไงเร็วๆลูกหนูทายได้เดาได้ปลายทางตอบครูไปต้นทางปลายทางตอบครูไปทางได้เลยค่ะลองดูลูก try
2: comb hair
0: ใช่ไหม yes ถูกต้องค่ะฉะนั้นนักเรียนคะ comb hair คืออะไรคะ comb hair หวีผมถูกต้องค่ะอ่ะปรบมือให้ thank you ค่ะ thank you for your doing action อ่ะฉะนั้นนะคะกิจกรรมนะคะเรานี้เป็นกิจกรรมที่หนูทำในชีวิตประจำวันไหมทำไหมลูกทำไหมอย่างกิจกรรมแรกค่ะ take a shower ทำไหม do you take a shower yes or no ถ้า no นี่คือWhat about wash hands do you wash handsYes or no? Yes. What about brush teeth? Yes. Okay, very good. Wash hair. Yes. Wash hair คืออะไรนะคะ สระผม And about what about comb hair? Yes. Comb hair นี่ girls or boy? Girls or boys? Boy ได้ไหมได้นะคะแต่บอยก็จะสั้นนิดนึงอ่ะโอเคค่ะฉะนั้นนะคะนี่ก็คือกิจกรรมหนึ่งนะคะที่เราสามารถทำได้เนาะทีนี้มาดูกิจกรรมวันนี้ค่ะนักเรียนค่ะอย่างแรกค่ะเราจะมีการอ่านออกเสียงคำศัพท์นะคะและบอกความหมายค่ะเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะนักเรียนค่ะ self care คืออะไรคะ self care คำนี้ self care เหมือน keeping yourself clean เลยการดูแลอะไรดูแลอะไรดูแลตัวเองค่ะดูแลตัวเองนะคะฉะนั้นวิธีการดูแลตัวเองค่ะวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเซลฟ์แคร์นะถัดมาค่ะ write the ways to take care of yourself ทำอะไรคะวันนี้นอกจากอ่านออกเสียงและบอกความหมายแล้ว write the way เขียนอะไรจ๊ะ the way to take care of yourself brush teeth take a shower comb hair wash hands wash hairเขียนวิธีการดูแลตัวเองค่ะและสุดท้ายค่ะนอกจากเขียนแล้วนะคะมีการ ask and answer questions ทำอะไรคะถามและตอบคำถามค่ะ about how often you should take care of yourself เกี่ยวกับอะไรคะ how often เราเจอกันมาบ่อยมากนะความทีค่ะความทีของอะไรคะ You should take care of yourself ความบ่อยของการอะไรคะดูแลตัวเองนะคะวันนี้นะอ่านออกเสียงคำศัพท์บอกความหมาย ขออภัยค่ะและกิจกรรมที่สองอะไรนะออกเสียงแล้วไงลูก Rightเขียนการดูแลตัวเองและอย่างที่3ค่ะถามและตอบคำถามนะคะนี่ก็คือกิจกรรมที่เราทำวันนี้นะฉะนั้นค่ะนักเรียนค่ะควรมีภาพและมีประโยคให้ค่ะ I twice a day I twice a day ฉะนั้นเราจะทำอะไรคะเขาทำอะไรอยู่ล้างหน้าฉะนั้นล้างหน้าภาษาอังกฤษว่าไง wash face ฉะนั้นควรมีคำให้ค่ะแต่ทีนี้คำเหล่านี้ไม่ได้เรียงค่ะเรียงให้หน่อย I twice a day I wash my face twice a day ประโยคนี้ค่ะไหนเราอ่านอีกทีนึงค่ะ I wash my face twice ประโยคนี้มีความหมายว่าไงคะฉันล้างหน้าวันละ2ครั้งถูกต้องค่ะฉะนั้นคำไหนเป็นคำที่บอกความที twice ถูกไหมคะ twice นะคะ twice เป็น2ครั้งคำไหนเป็นกิจกรรมการดูแลเป็น self care wash my face very good ถัดมาค่ะนักเรียนค่ะภาพนี้และควรให้ประโยค I a week ฉะนั้น I อะไรคะภาพนี้ทำอะไรตัดเล็บฉะนั้นตัดเล็บภาษาอังกฤษว่าไง I cut ถูกต้อง verb มาก่อน I cut my fingernails once a week ถูกต้องค่ะฉะนั้นคำไหนคะที่เป็นกิจกรรมตัดเล็บกิจกรรมนะ self care นะ cut my fingernails ฉ ฉะนั้นค่ะคำว่าเล็บค่ะใช้คำว่าอะไรคะเล็บ fingernails ถูกต้องค่ะ fingernails อะรีพีทเอาเลย
2: fingernails
0: fingernails
2: fingernails
0: ฉะนั้น fingernails แปลว่าอะไรลูก fingernails เล็บฉะนั้นตัดเล็บ cut myfingernails very good ฉะนั้นค่ะคำไหนที่เป็นคำบ่งบอกความถี่คำว่า once ถูกต้องค่ะ once คือกี่ครั้ง1ครั้งถูกต้องค่ะเขาบอกว่า I cut my fingernail once a week แปลว่าอะไรครับประโยคนี้ฉันตัดเล็บวันละไหมใช่ once a day ไหมลูกอันนี้ once a week ฉะนั้นสัปดาห์ละ1ครั้งถูกต้องค่ะมีแค่2กิจกรรมนะคะวันนี้อ่ะทีนี้ทบทวนค่ะคำนี้อ่านว่า wash my face one more time
2: wash my face
0: อ่ะ wash my face แปลว่า
2: ล
0: ้างหน้านะคะถัดมาค่ะ
2: cut my fingernails
0: one more time
2: cut my fingernails
0: แปลว่าอะไรคะ my fingernails อ่ะ cut my fingernails คือตัดเล็บทีนี้นอกจาก2กิจกรรมนะคะที่เราได้เรียนรู้ไปเมื่อสักครู่นะคะควรทวนคำนี้ให้ด้วยคำนี้อ่านว่า
2: day
0: อ่านว่า
2: day
0: day
2: day
0: day day คำนี้แปลว่าอะไรลูก day
2: ว
0: ันนะคะและคำนี้ค่ะคำว่า
2: week
0: แปลว่าอะไรคะ weekสัปดาห์นะคะฉะนั้นค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้คำเหล่านี้ในการสร้างประโยคนะคะในการเขียนประโยคค่ะฉะนั้นประโยคนี้ค่ะการถามความถี่ค่ะเรารู้กันอยู่แล้วใช้คำถามว่าไงคะ how often how often do you ถ้าวันถามว่าคุณทำคุณอาบน้ำบ่อยแค่ไหนค่ะถามว่ายังไง
2: how often do you
0: takeVery good. How often do you take a shower? ฉะนั้นตรงนี้ในช่องว่างตรงนี้ต้องเติมอะไรจ๊ะ
2: Take a shower.
0: ถ้าไม่ใช่ take a shower เป็นอะไรได้อีก take a bath เป็นอะไรได้อีก brush teeth อะไรได้อีก wash hair อะไรได้อีก wash face ถูกต้องค่ะฉะนั้นนะคะตรงในช่องว่างนี้เติมกิจกรรมถูกไหมคะที่ต้องการถามถูกไหมฉะนั้นอันนี้ค่ะตัดเล็บใช่ฉะนั้นถามว่าคุณตัดเล็บบ่อยแค่ไหนถามว่าไงคะ
2: How often do you cut
0: ถ้าหนูบอกว่า How often do you cut my fingernails แปลว่าอะไรคุณตัดเล็บของฉันบ่อยแค่ไหนคุณไปตัดให้เขามาตัดของเราเหรอลูกฉะนั้นถามคุณก็ต้องเป็นของใครเหมือนกันของคุณฉะนั้นใช้ไม้ได้ไหมไม่ได้ต้องเปลี่ยนไม้เป็นอะไรจ๊ะยัวถูกต้องค่ะอันนั้นถามไม
2: ้ How often do cut your
0: Very good. How often do you cut your fingernails? เวลาตอบค่ะนักเรียนคะ I cut my fingernails blank a blank. ฉะนั้นควรให้ความถี่มาค่ะกี่ครั้ง2ครั้งค่ะฉะนั้นในช่องว่างเติมอะไรคะ
2: twice
0: or two times. Very good. Twice or two times. ฉะนั้นค่ะ twice 2ครั้งอะค่ะตามด้วยอะไรอะweek ถูกต้องค่ะเราเนี่ยตัดเล็บเนี่ย2ครั้งต่อสัปดาห์ฉะนั้นตรงนี้ใช้นอกจาก week แล้วใช้อะไรได้อีก day เพื่อนบอกว่า I cut my fingers twice a day เวลาเราตัดเล็บเราตัดเช้าเย็นไหมลูกปกติเราตัดเล็บกี่ครั้งบางหนูควรถามค่ะ How often do you cut your fingernailsOnce a week, once a month, ได้ไหม ได้นะคะขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลค่ะมีอะไรไหม twice a month โอเค twice a month three times a week มีไหมมีไหมคะเอาของหนูเลยค่ะตัดเล็บไหมลูกตัดเล็บไหมฉะนั้นหนูตัดเล็บบ่อยแค่ไหนล่ะจ๊ะหรือว่าเท่านี้เลย twice a week ใช่ไหมโอเคค่ะไม่เป็นไรไปต่อค่ะที่กิจกรรมนี้ค่ะฉะนั้นลองถามสิ
2: how
0: How often do you take a shower? ให้ประโยคมาค่ะแค่อะอย่างเดียวฉะนั้นค่ะ I take a shower. Take a shower? กี่ครั้ง3ครั้ง3 times a
2: day.
0: 3 times a
2: day.
0: มีใคร3 times a week มั้ย3 times a week อาบน้ำ3ครั้งต่อสัปดาห์ค่ะมีไหมฉะนั้นตรงนี้อะไรคะ a day ถูกต้องค่ะ a day อาบน้ำกี่ครั้งลูกต่อวัน3ครั้งค่ะฉะนั้นควรย้อนกลับไปหาหนูค่ะ How often do you take a shower?
2: I take a shower
0: twice a day twice a day อาบน้ำ2ครั้งถูกไหมคะตอนไหนมั่ง
2: ตอนเช
0: ้าและตอนเย็นใช่ไหมคะโอเคได้นะคะคงไม่มีใคร I take a shower three times a week three times a month ได้ไหมอันนั้นเป็นวิธีการ keeping yourself clean ไหมไม่เนาะฉะนั้นค่ะไปต่อถึง time to talk ค่ะตรงนี้ค่ะควรจะลงไปหาหนูค่ะ I will go to you and ask you about this activity this activity what is this activity brushBrush teeth ฉะนั้นค่ะเดี๋ยวควรจะลงไปหาหนูนะคะแล้วจะถามนักเรียนเกี่ยวกับตรงนี้นะคะฉะนั้นนักเรียนขาลองคิดสิคะ brush teeth how often do you brush teeth brush your teeth okay I will go to group number 3 can I borrow your microphone okay นี่ค่ะควรถามปวเรศค่ะ stand up please how often do you brush your teeth
3: I brush my teeth twice a day.
0: Okay. You brush your teeth twice a day. Okay, very good. Okay, one more student. Okay. Stand up, please. How often do you brush your teeth?
4: I
0: brush
4: my teeth.
0: How many times?
4: Twice a day.
0: Okay, very good. Twice a day. Okay. ฉะนั้นนะคะเดี๋ยววันถามนักเรียนทุกคนเลยค่ะ How often do you brush your teeth?
2: I brush my teeth twice a day.
0: Okay, twice a day or three times a day. ได้ไหมตอนกลางวันเรามีกิจกรรมแปรงฟันใช่ไหมลูกฉะนั้นนะคะ three times a day ก็ได้ถัดมาค่ะเปลี่ยนกิจกรรมค่ะกิจกรรมนี้ค่ะถามว่าไงคะ
2: how often do you wash your hair
0: okay I go this way and I ask Panathon stand up please okay นักเรียนค่ะถาม Panathon ค่ะ
2: how often do youWash your hair.
0: Okay, very good.
4: I wash my hair.
0: My hair. Okay, good.
4: Two times. A day.
0: Two times a day. Okay. เพื่อนอาบผมนะคะ2ครั้งต่อวันค่ะ Okay, I go to you.The same question. How often do you wash your hair?
4: I wash my hair.
0: How many times? Up to you. It's up to you.
4: Two times. A day.
0: A day? Okay, that's fine. ใครต่างจากเพื่อนบ้าง? For me, for this one, I wash my hair four times a week. Four times a week คืออะไรคะกี่ครั้ง
2: 4
0: ครั้ง a week ต่อสัปดาห์นะคะฉะนั้นควรถามหนูค่ะด้วยคำถามนี้เลย How often do you wash your hair?
2: I wash my hair
0: จากที่ได้ยินนะคะมี3 times 2 times twice 4 times ได้หมดเลยขึ้นอยู่กับใครคะตัวเรานะคะคำตอบแตกต่างจากเพื่อนได้นะลูกแตกต่างจากเพื่อนได้นะคะไปอีกหนึ่งคำถามค่ะนักเรียนขาอีกหนึ่งคำถามค่ะฉะนั้นควรจะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวให้เพื่อนๆ เป็นคนถามนะคะฉะนั้นครูอันขอตัวแทนกรุ๊ป number 4 group number 4 one student ข้างแพตตี้ค่ะ stand up pleaseเพื่อนค่ะถามให้หน่อยค่ะด้วยคำถามนี้ค่ะ How often
2: do you wash your face?
0: Okay, how often do you wash your face?
4: I wash my face.
0: กี่ครั้งลูก How many times?
4: Twice a day.
0: Twice a day. Okay, good. Back to number two. Group number two. I want ข้าวหอมค่ะ I choose ข้าวหอม To answer this question, how often do you wash your face?
5: I wash my face two times a day.
0: Two times a day. Okay, very good.ถูกต้องค่ะทีนี้นะคะถึงเวลาที่นักเรียนนะคะไปถามเพื่อนเองค่ะกิจกรรมนะคะนักเรียนขากิจกรรมควรกำหนดให้มีกี่กิจกรรมลูก
2: 5
0: How many activities?
2: 5
0: This activity is wash wash face okay wash a face what about this wash hair this take a shower what about thisBrush teeth, okay, and this
2: cut
0: a fingernail,
2: cut
0: fingernails. ถูกต้องค่ะถ้า cut a fingernail แสดงว่าตัดเล็บกี่เล็บแค่หนึ่งนะคะต้องเป็น fingernails นะคะเป็นพหูพจน์นะทีนี้ค่ะนอกเหนือจากนี้ถามเพิ่มได้ไหมอะไรได้อีก wash hands ล้างมือใช่ไหม wash hand what elseอะไรได้อีกคม hair very good ฉะนั้นนะคะเดี๋ยวควันนะคะจะให้เวลานักเรียนสักครู่หนึ่งนะคะในการทำกิจกรรมนะคะและฟังครูปลายทางนะคะดูในเรื่องของการพูดของนักเรียนด้วยนะคะและสุ่มนักเรียนเนี่ยออกพูดหน้าชั้นเรียนได้เลยค่ะฉะนั้นให้เวลาสักครู่หนึ่งค่ะได้ค่ะสามารถเดินได้เลย

0: Okay, we are back. So the next activity, we are going to do the worksheet 15. Please bring out your workbook. Bring out your workbook and turn to worksheet 15. Page number 90. Okay, turn to page number 90. What is an instruction? What is instructions? คืออะไรคะ คำสั่งทำอะไรลูกMake a mind map by drawing
1: the pictures and by the sentences.
0: Then present your
1: mind map.
0: กิจกรรมแรกเขาทำอะไรคะ
2: ทำภาพค
1: ่
2: ะ
1: ทำภาพให้สมบูรณ์โดยการวาดภาพและเขียนประโยค
0: นี่ก็คือกิจกรรมที่หนูต้องทำถูกไหมคะฉะนั้นใบงานของหนูเนี่ยจะมีแผนผังความคิดถูกไหมลูกฉะนั้นนะคะควรดึงแผนผังความคิดของหนูขึ้นมาแบบนี้นะคะแผนผังแรกของหนูค่ะด้านบนจะมีกรอบสี่เหลี่ยมให้กี่กรอบลูก3ใช่ไหมคะนั่นแสดงว่าในกรอบสี่เหลี่ยมนี้หนูต้องทำอะไรวาดรูปถูกต้องค่ะกรอบสี่เหลี่ยมนะคะตรงนี้นะให้วาดรูปนะคะส่วนประโยคด้านล่างค่ะเส้นบรรทัดด้านล่างให้ทำอะไรคะ
3: เข
0: ีย
3: นแต่งประโยค
0: เกี่ยวกับอะไรลูกเกี่ยวกับอะไรคะ keeping yourself clean อ๋อขออภัยค่ะ keeping myself clean การดูแลใครร่างกายของใครของตัวเองนะคะฉะนั้น keeping myself clean ฉะนั้นค่ะนักเรียนค่ะรูปภาพอย่าพึ่งนะให้ต้องเรียนเริ่มประโยคก่อนค่ะฉะนั้นให้นักเรียนนะคะใส่หมายเลขเอาไว้ค่ะนั่นแสดงว่าควรต้องการกี่ประโยคคะ3 sentences 3ประโยคถูกต้องค่ะฉะนั้นนะคะให้นักเรียนแต่งประโยคในการบอกว่านักเรียนเนี่ยดูแลตัวเองบ่อยแค่ไหนประโยคแรกควรให้อันนี้ค่ะนักเรียนค่ะประโยคควรว่าไง I cut my fingernails
1: Once
0: a week ฉะนั้นนะคะนักเรียนก็แต่งประโยคตามของหนูได้เลยค่ะถัดมาค่ะควรให้ I wash my hair every day นักเรียนค่ะมีคำ every day ใหม่ค่ะ every day หมายถึงกี่วันคะ7วันนั่นแสดงว่าทำทำไมเลยทุกวันถูกไหมคะคือ7 days เนี่ยถ้าเกิดว่าเทียบใน1สัปดาห์ก็คือทำไมเลยทำทุกวันนะคะทำทุกวันใช่ไหม I wash my hair every day ได้ไหมได้นะคะและประโยคที่3ค่ะควรให้ตัวอย่างมาคือ I brush my teeth twice a day ควรแปรงฟัน2ครั้งต่อวันนะคะฉะนั้นค่ะประโยคเหล่านี้เป็นตัวอย่างนะคะให้นักเรียนเนี่ยแต่งประโยคตามของตัวเองนะคะจากนั้นค่ะนอกจากการแต่งประโยคแล้วนั้นทำอะไรได้อีกคะให้นำประโยคเหล่านี้ไปแปลงเป็นรูปภาพค่ะตามนี้เลย

0: โอเคทามซับหมดเวลาแล้วค่ะนักเรียนขาเดี๋ยวควันนะคะจะขอตัวแทนนักเรียน2คนนะคะ two students to talk about what you write สิ่งที่นักเรียนเขียนนะคะโอเคขอจุฬาลักษณ์ค่ะ
1: I take a shower every day.
0: Okay.
1: I cut my fingernails.
0: Fingernails. How many times? How many times did you cut fingernails?
1: Two times a day.
0: Okay, two times a day.
1: I wash my hair two times a day.
0: You wash your hair two times a day. Okay, very good. ปรบมือเพื่อนค่ะ Very good. Okay, and one more student. I choose รัตธรรมค่ะOkay, please tell me. What are the ways?
2: I cut my fingernails once a week.
0: Okay.
2: I wash my hands 6 times a day.
0: Wash your hands?
2: Yeah.
0: How many times?
2: 6 times.
0: 6 times? Okay, very good.
2: I take a shower twice a day.
0: Take a shower twice a day. Okay, ปรบมือเพื่อนค่ะ Clap hands to your friends. โอ้บีดล้างมือ6ครั้งต่อวันเลยนะโอเคค่ะฉะนั้นนะคะนี่ก็คือถือเป็นตัวอย่างนะคะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวสำหรับใครนะคะที่ยังเขียนไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวกลับไปเขียนให้เรียบร้อยนะคะทีนี้มาดูกิจกรรมถัดมาค่ะนักเรียนค่ะเป็นกิจกรรมสุดท้ายสำหรับวันนี้ค่ะ Wrap up เป็นกิจกรรมสรุปบทเรียนค่ะฉะนั้นนะคะ Close your workbook please. Close your workbook.Okay, you can continue your work after you have your time. If you have free time, you can continue your work, okay? จากนั้นนะคะมาดูค่ะ self care ค่ะนักเรียนค่ะเรื่องของการดูแลตัวเองค่ะ self care วันนี้นะคะควรจะมีภาพให้และความถี่ฉะนั้นเดี๋ยวจะให้นักเรียนทบทวนโดยการบอกประโยคตามภาพที่เห็นและความถี่ที่เห็นนะคะโอเคนี่ค่ะฉะนั้น I wash myFace.
3: Three times a day.
0: What about this?
3: I
0: brush my teeth twice
3: a day.
0: Okay, very good. Twice a day. What about this?
3: I
0: cut
3: my
0: fingernails once.Once a week, okay. Once a week can be once a day, can be. ได้ไหมได้ไหมลูกตัดทุกวันเลยได้ไหมแล้วแต่บางคนใช่ไหมยาวแล้วเราก็ตัดได้ค่ะถัดมาค่ะ this activity. I wash my hair twice a day.Or twice a week is up to you. And the last activity. I take a shower every day. Very good. ฉะนั้นนะคะนี่ก็คือ self care นะคะฉะนั้นค่ะบทเรียนครั้งต่อไปค่ะนักเรียนค่ะเราจะอยู่ในเรื่องของ cleaning time. สิ่งที่ต้องเตรียมมานะคะคือใบความรู้ที่3ค่ะเป็นบทอ่านนะคะเรื่อง Tips for a Happy Home และใบงานที่16ค่ะเรื่อง Make a Happy Home ค่ะฉะนั้นให้เรียนนะคะนำใบความรู้และใบงานมาด้วยนะคะฝากครูปลายทางค่ะสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dlgb.ac.th ค่ะ That's it for today Class Leader
1: Class Ready
3: Thank you, teacher.
0: Thank you, students. See you again next time.
3: Bye.

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิก

อีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: เรือนไทย
1: สวัสดีเพื่อน
0: วันนี้นับหนึ่งเรดกรีนและเยลโล่มาเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านเรือนไทยและมีภารกิจสนุกๆรออยู่เพื่อนๆตามพวกเรามาเลยโอ้โหพอเข้ามาดูใกล้ๆสวยกว่ามองไกลๆอีกนะเนี่ย
2: ใช่เลยแต่เพื่อนๆลองสังเกตดูสิว่าจากภาพบ้านเรือนไทยหลังนี้มีรูปเลขาคณิต2มิติอะไรบ้างและมีจำนวนเท่าไหร
0: ่นับ1นับรูปสี่เหลี่ยมได้16รูปและวงกลม2รูป
2: โอ้โหยอดเยี่ยมมากรับนี่ไปเลยกระจกเงาสะท้อนเอาไว้ใช้ทำภารกิจต่อไปกันนะ
0: ว้าวเย้โอ้โหนอกจากบ้านเรือนไทยที่สวยแล้วยังมีสวนดอกไม้อยู่หน้าบ้านอีกด้วยโอ้ผีเสื้อบินเต็มไปหมดเลยแต่ภารกิจต่อไปที่เราจะทำกันคืออะไรเหรอทำไมถึงต้องใช้กระจกเงาด้วยนะ
2: ก็มาช่วยกันหารูปที่สมมาตรอีกข้างหนึ่งของผีเสื้อกันไงเพื่อนๆลองนำกระจกเงามาช่วยนับหนึ่งหารูปที่สมมาตรอีกข้างหนึ่งของรูปผีเสื้อรูปนี้กันนะมีตัวเลือกให้ด้วย3ข
0: ้อเพื่อนๆลองเอากระจกเงามาส่องแล้วใช่ไหมนับหนึ่งขอตอบข้อ3
2: ใช่เลยทุกคนรูปสมมาตรเป็นรูปที่พับตามแกนสมมาตรแล้วรูปทับกันได้สนิทพอดีเก่งมากๆตอบถูกอีกแล้ว

0: บ้านเรือนไทยอากาศเย็นสบายดีจังแต่เอ๊ทำไมเยลโล่ถึงให้กันใครตัดกระดาษมานะ
1: เราจะมาตัดกระดาษสีเป็นรูปต่างๆเพื่อตกแต่งว้าวนะสิแล้วมาลุ้นกันว่าใครจะตัดกระดาษเป็นรูปอะไรกันบ้างของทุกคนสวยมากเลยเราลองมาตอบคำถามคณิตศาสตร์สนุกๆ กันดีกว่ากระดาษรูปของใครบ้างที่มีจำนวนแกนสมมาตรเท่ากัน
0: กระดาษรูปของเรดและกรีนมีจำนวนแกนสมมาตร4แกนเท่ากันเลย
1: โอ้ว้าวเก่งมากๆทุกคนตอบถูกหมดเลย
2: เย้ๆๆ
0: พวกเราทำได
1: ้รับไปเลยชุดไทยสุดสวยไหนนับหนึ่งลองสวมดูสิ
0: ว้าวขอบคุณค่ะวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆ กันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ตื่นได้แล้วลูกถึงบ้านคุณปู่แล้วเอ้าเมฆสวัสดีคุณปู่สิลูก
1: สวัสดีครับปู
2: ่สวัสดีหลานรัก
3: เมฆกลับมาเพชรบุรีจนได้นะ
4: โถเอ้ยไม่ได้อยากมาซะหน่อยอยู่กรุงเทพสบายกว่าตั้งเยอะอ้าวแล้วเธอเป็นใครอ่ะ
3: ฉันตะวันไงลูกพี่ลูกน้องอ่ะจำไม่ได้เหรอ
4: ที่อย่าขี้แย่นะ
3: ไม่ใช่นายนี่มันหึ
2: เอาเอาเด็กๆอย่าทะเลาะกันสิเข้าบ้านกันดีกว่าปู่มีขนมด้วยนะ
4: ทำไมต้องมาอยู่นี่ด้วยเนี่ยไม่เห็นอยากมาเลยเฮ้ออกไปนะเจ้าแมวบ้าหยุดเดี๋ยวนี้นะ
3: กันแก้วกันแก้วออกจะน่ารักแสนรู้นะ
5: เรย
4: ์โหว้าวนี่ของสะสมของปู่เหรอครับเยอะจังนี่แม่ก็มี

0: สะสมเหมือนกันนะปูโถมีอะไรบ้างครับเนี่ยขอผมดูหน่อยนะครับ
1: เอาสิ
0: ปูเก็บของพวกนี้ไว้ทำอะไรหรอครับ
2: ของเก่าพวกเนี้ยมีค่านะ
0: อู้เอาไปขายได้ด้วยหรอครับเนี่ย
3: มีค่าทางใจต่างหากล่ะ
2: ถูกต้องเอาไว้ตื่นใจเรื่องในอดีตยังไงล่ะ
0: ปูอันนี้อะไรหรอครับ
2: อ๋อเป็นเหรียญรัตนาภรณ์ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานให้ปู่ตอนทำงานรับใช้พระองค์ท่านปู่ได้เห็นพระองค์ทรงงานหนักมากเพื่อประชาชนทำให้ปู่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเหลือเกินจริงๆแล้วพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ก็ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขมาทุกยุคทุกสมัยนั่นแหละ
0: บ้านปู่มี Wi-Fi ไหมครับ
3: ตั้งใจฟังปู่หน่อยสิ
2: ไม่เป็นไรหรอกแต่หลานรู้ไหมว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณพระมหากษัตริย์นะ
0: เราทุกคนเลยเหรอครับปู่แต่ผมไม่ได้เป็นทหารเหมือนปู่นะ
3: นั่นสิครับปู่หนูก็ไม่ค่อยเข้าใจทำไมเหรอคะ
2: หลานรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเราเรามีตัวอักษรไทยมีระบบส่งน้ำก็เพราะพระขุนรามคำแหงแล้วไฟฟ้าน้ำประปาถนนหนทางที่พวกเราใช้กันก็เพราะพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ริเริ่มที่พวกเราคนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างทั่วถึงด้วยนะ
3: ฮู้ที่พวกหนูได้เรียนหนังสือนั่นเหรอคะ
2: ใช่แล้วจ้ะแม้แต่ขนมที่ตะวันชอบก็เป็นโครงการของในหลวงท่านนะ
3: ว้าวจริงด้วยค่ะ
2: เห็นไหมพวกเราอยู่ใกล้ชิดสถาบันพระมหากษัตริย์ขนาดไหน
0: ปูปูขนกนี้เอาไว้ทำอะไรหรอครับ
2: โอ้ปากกาขนนกไงล่ะแต่ด้ามนี่มันน่าจะพังแล้ว
0: งั้นผมขอเอาไปเล่นนะครับ
2: ได้สิย้ายหายนะเจ้าเมย
0: ์ครับ ผมเอาไปเล่นแป๊บเดียวเดี๋ยว
3: นี่เอาฉันด้วยสิครับ
0: โอ้มันเลยกึกๆมันเลยกึกๆโอ้พี่อย่าง
3: เอ้ยไม่เอาไม่เล่น
0: ไม่เล่นหรอได้นี่ๆๆๆๆ
3: ไม่อาชิว
0: เฮ้ย
3: อุ๊ยดูสิมันอยากจะบอกอะไรฮะมันหลับอยู่โดนปลุกดีใจ
0: บ้านาตะวันโคตรเจ๋งเลยอ่ะโอ้นี่มัน
3: อะไรนะ
0: ลองเข้าไปดูกันไหมตะวัน
3: หรือว่าน
0: ี่คือประตูทะลุมิติโอ้ที่นี่ที่ไหนเนี่ย
4: สมัยสุโขทัย
5: สมัยสุโขทัย
3: พระพุทธเจ้าทำเนิบก็คือพระขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วจตุวัน
6: พวกเจ้าตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
3: พวกเราหลงทางค่ะ
6: สุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
3: เมฆเมฆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
0: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะประตูมิติเปิดออกแล้ว
3: เข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้นะครับนักเรียนเช่นเคยพบกันกับครูอาทิตย์ศรีรุ่งหรือว่าครูเอกครับนักเรียนครับจากชั่วโมงก่อนหน้านี้เราได้เรียนเรื่องอะไรไปจำได้ไหมเอ่ยจำได้ไหมครับระบบการอะไรระบบการเมืองการปกครองในโลกของเรานะครับเราได้แบ่งระบบการปกครองออกเป็น2ระบบใหญ่ๆก็คือระบบประชาธิปไตยกับอีกระบบหนึ่งก็คือระบบอะไรครับระบบ

ผด็จการซึ่งประเทศไทยของเรานะครับปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยใช่ไหมครับซึ่งก็จะตรงกับเนื้อหาในวันนี้เลยครับที่เราจะต้องเรียนรู้กันว่าเราเนี่ยจะเป็นพลเมืองดีได้ตามวิถีประชาธิปไตยเนี่ยต้องปฏิบัติตนอย่างไรครับเพราะว่าประเทศของเรานะครับปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยการจะอยู่ร่วมกับผู้อื่นให้ได้อย่างสงบสุขอย่างร่วมมืออย่างช่วยเหลือกันเราจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรครับก่อนอื่นนะครับเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันก่อนนะครับนักเรียนนะครับจะต้องวิเคราะห์สถานภาพบทบาทสิทธิเสรีภาพแล้วก็หน้าที่ได้จำได้ไหมครับสิทธิเสรีภาพแล้วก็หน้าที่เป็นหลักการหนึ่งของการปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยอะไรคือสิทธิของเราอะไรคือสิทธิของปวงชนชาวไทยแล้วก็ปวงชนชาวไทยมีเสรีภาพในการทำอะไรได้บ้างแล้วก็มีหน้าที่ในการจะต้องทำอะไรเรามาดูกันเนื้อหาในวันนี้ครับก่อนอื่นนะครับครูมีภาพ2ภาพที่เกี่ยวกับการเป็นพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยมาให้พวกเราได้ดูกันนะครับภาพแรกเขาพลเมืองดีอย่างไรเอ่ยเขาต่อแถวซื้ออาหารไม่ได้แย่งกันซื้อเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยชาวต่างชาติเนี่ยชื่นชมมากๆเรื่องการต่อแถวเข้าแถวถ้านักเรียนเคยเล่น TikTok เนี่ยมันจะมีชาวต่างชาติเนี่ยเหมือนกับอัดวิดีโอตอนนี้คนไทยเนี่ยกำลังเข้าคิวต่อแถวกำลังขึ้นรถไฟฟ้า BTS เคยเห็นไหมชาวต่างชาติก็ชมมากว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นระเบียบเข้าแถวเข้าคิวไม่มีการแซงคิวกันเลยนะครับอันนี้เข้าแถวเสื้ออาหารต่อไปภาพที่2คืออะไรเอ่ยทิ้งขยะให้ลงถังทิ้งขยะให้ถูกที่ไม่ใช่กินที่ไหนทิ้งที่นั่นมันก็จะสกปรกถ้าเป็นสวนสาธารณะถ้าขยะเต็มไปหมดหรือว่าชายหาดหรือว่าน้ำตกขยะเต็มไปหมดมันจะน่าเที่ยวไหมไม่น่าเที่ยวดังนั้นรับผิดชอบตัวเองกินอะไรที่ไหนยังไงก็ต้องเก็บเอาไปทิ้งถังขยะให้เรียบร้อยสองภาพนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติตนที่ดีตามพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยแล้วต่อไปนะครับครูสอบถามนักเรียนว่านอกจาก2ภาพที่ครูกล่าวมาข้างต้นนักเรียนคิดว่ายังมีอะไรอีกบ้างที่แสดงว่าเราเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยครับยังมีอะไรอีกบ้างเอ่ยปฏิบัติตามกฎจราจรใช่ไหมครับเพราะว่าครูบอกแล้วว่าสถิติโลกได้มีการบันทึกไว้ว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยเยอะมากที่สุดในโลกดังนั้นเราก็ต้องช่วยกันรณรงค์แล้วก็ปฏิบัติตามกฎจราจรเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางท้องถนนอะไรอีกครับไม่คุยส่งเสียงดังในพื้นที่สาธารณะก็ถือว่าการเป็นพลเมืองดีแล้วหรือว่าอะไรอีกมีอีกไหมมีจิตอาสาเสียภาษีไปเลือกตั้งอันนี้นะครับทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยแล้วครับแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดที่ไม่ต้องปฏิบัติให้ยุ่งยากเลยที่เราสามารถเป็นพลเมืองดีได้นั่นก็คือการปฏิบัติตามบทบาทตามสถานภาพของตนซึ่งเรื่องที่เราจะรู้กันในวันนี้นั่นเองครับสถานภาพคืออะไรเรามาดูกันเลยนะครับสถานภาพก็คือตำแหน่งของบุคคลในสังคมจากการเป็นสมาชิกของสังคมนั้นๆตำแหน่งง่ายๆตำแหน่งในสังคมจากการเป็นสมาชิกของสังคมนั้นๆอันนี้ความหมายของสถานภาพอย่างเช่นครูตัวครูอยู่ในโรงเรียนครูจะมีสถานภาพเป็นอะไรเป็นครูแต่เมื่อครูกลับไปอยู่อีกสังคมนึงครูกลับไปบ้านเป็นสถาบันครอบครัวครูก็จะปฏิบัติหน้าที่เป็นสามีที่ดีของภรรยาอะไรแบบนี้เนี่ยสมมตินะอันนี้ก็คือสถานภาพแล้วสถานภาพที่อยู่ในโรงเรียนคือเป็นครูสถานภาพเมื่ออยู่ที่บ้านก็คือเป็นสามีหรือว่าอีกกรณีหนึ่งสมมุติว่าอยู่ที่โรงพักสถานีตำรวจสถานภาพทำงานในนั้นก็คือเป็นอะไร
เป็นตำรวจแต่เมื่อเขากลับมาอยู่อีกสังคมหนึ่งก็คือเขากลับมาอยู่บ้านมาอยู่ครอบครัวเขาก็จะมีอีกสถานภาพหนึ่งก็คือเป็นพ่อของลูกหรือว่าเป็นสามีที่ดีของภรรยาอันนี้คือความหมายของสถานภาพนะครับซึ่งสถานภาพนะครับแบ่งได้ออกเป็น2ประเภทอีกก็คือสถานภาพที่ติดตัวมาแต่กำเนิดอีกสถานภาพหนึ่งก็คือสถานภาพที่ได้มาภายหลังเรามาดูกันว่าที่ติดตัวมาแต่กำเนิดเนี่ยคืออะไรแล้วก็มีอะไรบ้างแล้วก็อะไรบ้างที่ได้มาภายหลังอย่างเช่นนะครับสถานภาพที่ติดตัวมาแต่กำเนิดก็คือติดตัวมาแต่กำเนิดเลยไม่ยากง่ายๆอย่างเช่นนะครับสถานภาพทางวงศาคณาญาติอย่างเช่นเป็นลูกของพ่อแม่อันนี้นะครับสถานภาพเป็นลูกติดตัวมาแต่กำเนิดหรือว่าเป็นพี่ของน้องแล้วก็เป็นน้าของหลานแล้วก็เป็นหลานของตาอันนี้นะครับถือว่าเป็นสถานภาพที่ได้มาแต่กำเนิดเลยนะครับต่อไปสถานภาพทางเพศก็อย่างเช่นเพศหญิงเพศชายหรือว่าเพศทางเลือกนะครับก็ถือว่าติดตัวมาแต่กำเนิดนะครับต่อไปสถานภาพทางเชื้อชาติเกิดจากพ่อแม่ที่เป็นคนไทยก็จะต้องมีเชื้อชาติไทยถ้าเกิดจากพ่อแม่ที่เป็นคนจีนทั้งคู่ก็ต้องเชื้อชาติจีนเกิดเป็นคนมาลายูก็มีเชื้อชาติมาลายูเกิดเป็นคนลาวพ่อแม่ลาวก็มีเชื้อชาติลาวเกิดพ่อแม่เป็นคนอินเดียก็จะมีเชื้อชาติอินเดียเชื้อชาติกับสัญชาตินะครับนักเรียนจะต่างกันนักเรียนทราบไหมครับว่าต่างกันอย่างไรเชื้อชาติคือได้มาแต่กำเนิดพ่อไทยแม่ไทยแสดงว่าต้องเชื้อชาติไทยแล้วก็สัญชาติที่ต้องได้รับคือสัญชาติไทยแต่สมมุติว่าเขาได้ไปแต่งงานกับฝรั่งอยู่อเมริกาแล้วก็เขาก็ต้องเปลี่ยนจับอยากไปอยู่อเมริกาเนี่ยเขาก็ต้องเปลี่ยนสัญชาติแสดงว่าเขาสัญชาติอเมริกาเชื้อชาติไทยเข้าใจไหมพอเข้าใจไหมระหว่างเชื้อชาติกับสัญชาติเข้าใจต่อไปสถานภาพทางท้องถิ่นอย่างเช่นเกิดที่ภาคเหนือก็ต้องเป็นคนเหนืออันนี้ได้มาแต่กำเนิดเลยนะหรือว่าเกิดที่ภาคใต้ก็เป็นคนใต้เกิดที่ภาคอีสานพ่อแม่อีสานก็คนอีสานหรือว่าเกิดในภาคกลางก็เป็นคนภาคกลางอันนี้ได้มาแต่กำเนิดเลยต่อไปนะครับหรือว่าสถานภาพทางอายุวัยเด็กวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่หรือว่าคนชรานะครับต่อไปอีกประเภทหนึ่งนะครับสถานภาพที่ได้มาภายหลังเมื่อสักครู่คือแต่กำเนิดอันนี้มาภายหลังได้มาอย่างไรก็ได้โดยใช้ความอะไรใช้ความรู้ความสามารถอันนี้ต้องใช้ความรู้ความสามารถแล้วนะครับอย่างเช่นสถานภาพทางการศึกษาอย่างเช่นจบม.6หรือว่าจบปวส.จบปริญญาตรีจบปริญญาโทแล้วก็จบปริญญาเอกอันนี้สถานภาพที่ได้โดยภายหลังโดยใช้ความรู้ความสามารถหรือว่าสถานภาพทางอาชีพก็มีอาชีพอะไรบ้างคุณครูหมอพยาบาลหรือว่านักการเมืองอันนี้นะครับถือว่าเป็นสถานภาพที่ได้มาภายหลังต่อไปสถานภาพโดยการสมรสอย่างเช่นเป็นโสดหรือว่าสมรสหรือว่าเป็นไม่ไม่นี่หมายความว่ายังไงไม่คืออะไรโสดเนี่ยคือไม่มีสามีภรรยาแน่นอนแต่สมรสต่อไปก็สมรสมีลูกมีสามีมีภรรยามีสามีต่อไปอาจจะสามีหรือภรรยาเสียชีวิตใช่ไหมก็เรียกเป็นไม้หญิงไม้เคยได้ยินไหมพอไม่อาจจะไม่เสียชีวิตก็ได้อาจจะเลิกลากันไปก็ถือว่าเป็นพ่อไม้แม่ไม้ได้ใช่ไหมจบสถานภาพต่อไปบทบาทสถานภาพกับบทบาทเนี่ยจะเกี่ยวข้องกันบทบาทนะครับก็คือความหมายแนวทางการปฏิบัติตนของบุคคลในสังคมให้สอดคล้องกับอะไรให้สอดคล้องกับอะไรเอ่ยฮะ
สอดคล้องกับ

0: สถานภาพคือแนวทางการปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับสถานภาพง่ายๆเลยเมื่อสักครู่สมมุติว่านายดำเขามีสถานภาพเป็นอะไรเป็นพ่อดังนั้นบทบาทของเขาที่เป็นพ่อเขาต้องมีบทบาทอย่างไรก็คือดูแลครอบครัวหารายได้เลี้ยงดูครอบครัวหรือว่านายแดงสถานภาพเป็นอะไรตำรวจดังนั้นบทบาทของเขาที่ต้องทำก็คือการปราบปรามพวกโจรผู้ร้ายดูแลรักษาความสงบของบ้านเมืองนะครับหรือว่านายวิชิตเนี่ยสถานภาพเนี่ยเขาเป็นอะไรเป็นหมอดังนั้นบทบาทของนายวิชิตก็คือการรักษาคนป่วยคนไข้อันนี้คือความสอดคล้องของอะไรระหว่างสถานภาพกับบทบาทนั่นเองจะต้องสอดคล้องกันแต่ว่าบางทีสถานภาพกับบทบาทเนี่ยอาจจะขัดแย้งกันได้ในบางครั้งรู้ไหมขัดแย้งกันยังไงสมมติว่าพ่อเป็นตำรวจพ่อมีหน้าที่จับโจรผู้ร้ายถูกไหมแล้วก็เลี้ยงดูภรรยาครอบครัวลูกหลานแต่ปรากฏว่าลูกกลายเป็นโจรพ่อต้องไปจับลูกอันนี้เรียกว่าสถานภาพกับบทบาทจะขัดแย้งกันนะครับอาจจะมีในสังคมไทยนะครับจบสถานภาพกับบทบาทต่อไปเรามาดูเรื่องสิทธิเสรีภาพแล้วก็หน้าที่กันครับอันนี้เป็นหลักการสำคัญของหลักประชาธิปไตยเลยยังจำได้ใช่ไหมครับที่ครูบอกว่าหลักประชาธิปไตยเนี่ยต้องคำนึงถึงอะไรบ้างซึ่งสิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงก็คือสิทธิเสรีภาพแล้วก็หน้าที่อ่ะสิทธิคืออะไรก็คืออำนาจหรือความสามารถของเราที่จะทำสิ่งใดๆได้โดยชอบธรรมหรือว่าในสิ่งที่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ที่สังคมกำหนดก็คืออำนาจหรือความสามารถที่จะทำสิ่งใดๆที่กฎหมายกำหนดให้ทำหรือว่ากฎหมายกำหนดให้มีที่เรามีสิทธิ์ที่จะได้รับนะครับซึ่งในรัฐธรรมนูญของประเทศไทยนะครับในหมวดที่3ได้กล่าวของสิทธิของประชาชนชาวไทยไว้ดังนี้อย่างเช่นสิทธิความเป็นส่วนตัวนะครับสิทธิความเป็นส่วนตัวสิทธิในเกียรติยศชื่อเสียงใครมาด่าเราใครมากล่าวร้ายเราว่าเราเป็นคนลักขโมยว่าเราเป็นคนอย่างนู้นอย่างนี้เราสามารถฟ้องร้องบุคคลนั้นได้ในข้อหาอะไรหมิ่นประมาทอันนี้นะครับสิทธิความเป็นส่วนตัวหรือว่าสิทธิในทรัพย์สินแล้วก็การสืบทอดมรดกอย่างเช่นเรานะครับสามารถเป็นเจ้าของทรัพย์สินอะไรก็ได้นะครับที่เราหามาได้โดยสุจริตเราสามารถเป็นเจ้าของบ้านได้หรือว่าเมื่อไหร่ที่เราเสียชีวิตไปทรัพย์สินเหล่านั้นก็จะสามารถตกยังไงตกทอดกลายเป็นมรดกให้แก่ทายาทได้อันนี้คือสิทธิของคนไทยตามรัฐธรรมนูญหรือว่าสิทธิของบุคคลและก็ชุมชนในการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์แล้วก็ฟ้องหน่วยงานรัฐอย่างเช่นการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะของหน่วยงานรัฐหรือว่าสิทธิการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆนะครับหรือว่าต่อไปสิทธิของบุคคลแล้วก็ชุมชนในการมีสวัสดิการชุมชนอย่างเช่นสิทธิในการอนุรักษ์แล้วก็ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นการบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็เป็นสิทธิของคนไทยต่อไปอีกประการหนึ่งก็คือสิทธิคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งเราได้เรียนไปแล้วตอน EP แรกๆจำได้ไหมสิทธิของผู้บริโภคมี5ข้ออย่างเช่นพวกสิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมถึงคำพรรณนาที่ถูกต้องจำได้ไหมที่ต้องมีฉลากวันหมดอายุส่วนผสมสิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าและบริการสิทธิอะไรอีกสิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญาแล้วก็อะไรอีกอ่ะครูจำได้ประมาณนี้แล้วก็ข้อสุดท้ายข้อที่5บอกว่าถ้าเราโดนละเมิดจากข้อ1ถึงข้อ4เราสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้นี่นะครับก็ได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญสิทธิคุ้มครองผู้บริโภคต่อไปสิทธิได้รับการบริการสาธารณสุขที่ครูบอกแล้วว่าบัตรประกันสุขภาพทั่วหน้าเมื่อคนไทยเจ็บป่วยไม่สบายไปโรงพยาบาลรัฐ ไปหาหมอก็ไม่ต้องเสียอะไรเสียค่าใช้จ่ายเมื่อก่อนที่ครูบอกว่าบัตร30บาทรักษาทุกโรคหรือว่าสมัยครูเรียกว่าบัตรทองอันนี้นะครับก็เป็นสิทธิของคนไทยที่ได้รับการบริการจากระบบสาธารณสุขหรือว่าสิทธิช่วยเหลือมารดาในการคลอดบุตรแล้วก็ผู้ยากไร้อันนี้มันจะรวมไปถึงกฎหมายแรงงานด้วยที่บอกว่าผู้หญิงที่ตั้งครรภ์สามารถลาคลอดบุตรได้กี่วันจำได้ไหมเอ่ย
1: 90วัน
0: ถูกต้องเก่งมาก90วันอ่ะ90วันลาคลอดระหว่างที่เขาคลอดระหว่างที่เขาลาไปอยู่บ้าน90วันมาดูลูกเขาจะได้รับเงินเดือนไหม
1: ได
0: ้
1: คร
0: ับ ได้รับเงินเดือนเสมือนกับการทำงานหรือว่าผู้ที่เกิน60ปีที่ไม่มีรายได้และเป็นบุคคลยากไร้จะมีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุเหมือนวันนั้นที่ครูบอกว่าครูก็ไม่แน่ใจว่าถ้า60เนี่ยจะได้600ถ้า70 700 80 800จริงไหมลองไปสอบถามยายยังแต่ครูจำได้สมัยครูเข้าๆตอนนั้นมีข่าวบอกว่ามันจะขึ้นตามขั้นบันไดยิ่งอายุเยอะยิ่งได้รับเบี้ยเพิ่มต่อไปสิทธิในการพิทักษ์ระบบการปกครองก็ประเทศของเรานะครับปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะครับถ้าใครมาทำลายแล้วก็มีสิทธิ์ในการไปยังไงได้ไปฟ้องร้องไปพิทักษ์ได้พิทักษ์การปกครองของประเทศเราได้ไม่ให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาทำลายระบบการปกครองของประเทศเราอ่ะนี่นะครับก็คือสิทธิต่างๆของคนไทยต่อไปเรามาดูเสรีภาพกันบ้างเสรีภาพคืออะไรก็คือสภาวะที่บุคคลอิสระไม่อยู่ภายใต้การครอบงำของบุคคลอื่นแล้วก็สามารถคิดพูดกระทำในสิ่งที่พอใจได้แต่ต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายแล้วก็ไม่สร้างความวุ่นวายกับบุคคลอื่นประเทศไทยให้เสรีภาพทางด้านอะไรบ้าง 1. การนับถือศาสนาประเทศไทยของเรานะครับไม่ได้บังคับว่าทุกคนต้องนับถือศาสนาพุทธเท่านั้นบังคับแบบนี้ไหมของเราไม่ได้บังคับนะครับทุกคนสามารถนับถือศาสนาอะไรได้หมดเลยเราเปิดกว้างทางด้านเสรีภาพในการนับถือศาสนาหรือว่าปฏิบัติตนตามหลักธรรมต่างๆสามารถทำได้ซึ่งในรัฐธรรมนูญไทยก็บอกว่าพระมหากษัตริย์นะครับต้องเป็นพุทธศาสนิกชนแล้วก็เป็นอัครศาสนูปถัมภกคลีนไหมคำนี้ก็คือพระมหากษัตริย์ของไทยจะต้องนับถือพระพุทธศาสนาแล้วก็ต้องทรงอุปถัมภ์ศาสนาต่างๆด้วยอุปถัมภ์ศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาสนาซิกศาสนาฮินดูศาสนาอะไรก็แล้วแต่ที่รัฐได้รองรับเนี่ยก็ต้องคุ้มครองศาสนาอื่นด้วยประเทศไทยของเราสามารถนับถือศาสนาอะไรเยอะสุดพุทธรองลงมาคืออิสลามแล้วก็สุดท้ายก็เป็นคริสต์นี่นะครับพุทธ 94% แล้วก็อิสลาม 5% แล้วก็คริสต์ก็ 0.3 นอกนั้นก็อื่นๆนะครับต่อไปเสรีภาพในข้อที่2ก็คือเสรีภาพในเคหสถานเคหสถานเนี่ยหมายถึงอะไรเคหสถานคืออะไรพูดภาษาง่ายก็คือบ้านรู้จักการเคหะไหมหมู่บ้านเคหะที่เขาเรียกเคหสถานหรือว่าที่อยู่อาศัยบ้านของเราจะให้ผู้อื่นเข้ามาบุกรุกในบ้านได้ไหมโดยเราไม่ได้ยินยอมไม่ต้อนรับไปปีนรั้วเข้าในบ้านคนอื่นเราจะทำได้ไหมไม่ได้ถ้าเราแอบเข้าไปอย่างนั้นเราจะผิดข้อหาอะไรทันทีข้อหาบุกรุกโดนจับได้นะพวกเราไม่ใช่ไปบ้านเพื่อนแล้วก็ไม่รู้เพื่อนจะเชิญหรือเปล่าไปปีนรั้วเข้าไปในบ้านเขาผิดข้อหาบุกรุกได้นะครับการค้นเคหสถานหรือว่าที่ระโหฐานต้องมีคำสั่งหรือว่าหมายของศาลถึงจะไปสามารถค้นบ้านคนอื่นได้หรือว่ามีเหตุอื่นตามที่กฎหมายกำหนดบ้านของเราต้องเป็นสิทธิส่วนตัวของเราให้คนอื่นจะเข้ามาบุกรุกมาค้นโดยปราศจากหมายศาลไม่ได้ แต่ก็มีเหตุกฎหมายยกเว้นนะครับว่าเหตุใดบ้างที่สามารถเข้าไปค้นบ้านได้อย่างเช่นมีเหตุร้ายหรือว่าเสียงร้องให้ช่วยผู้หญิงร้องช่วยด้วยช่วยด้วยอยู่ในบ้านเราก็สามารถเข้าไปช่วยได้เลยนะครับหรือว่าพบการกระทำผิดซึ่งหน้าหรือว่าผู้ที่กระทำความผิดหลบหนีเข้าไปในบ้านหลังนั้นแล้วก็สามารถเข้าไปตามจับได้เลยหรือว่ามีพยานหลักฐานว่าสั่งของผิดกฎหมายหรือได้มาด้วยวิธีที่ผิดก็สามารถเข้าไปค้นได้เลยหรือว่าผู้ที่จะต้องถูกจับเป็นเจ้าบ้านก็สามารถเข้าไปจับได้นะครับต่อไปเสรีภาพในข้อที่3ในการแสดงความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็นพูดชูป้ายโฆษณาหรือว่าแสดงออกอะไรแล้วแต่ก็สามารถกระทำได้โดยอย่างเสรีภาพพูดอะไรก็ได้ได้อย่างเสรีภาพแต่ว่าเสรีภาพนั้นนักเรียนต้องจำไว้นะว่าไม่ไปทำลายผู้อื่นมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นได้แต่ก็ต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนดอ่ะเหมือนเขาชูป้ายประท้วงอ่ะเคยเห็นไหมเขียนอย่างนั้นอย่างนี้ว่าใครเป็นยังไงอะไรไม่เอาแล้วออกไปเออสามารถแสดงได้โดยเสรีนะครับประเทศไทยต่อไปข้อที่4เสรีภาพในการเดินทางแล้วก็เลือกถิ่นที่อยู่อาศัยเราอยู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์แต่ไม่เอาไม่ชอบประจวบฝนไม่ค่อยตกอากาศร้อนอยากดอยหนาวๆเราก็เดินทางจะไปซื้อบ้านอยู่ที่ดอยบนภาคเหนือได้ไหมได้อันนี้เป็นเสรีภาพของคนไทยจะไปซื้อบ้านอยู่ที่จังหวัดไหนก็ได้ไม่ได้มีกฎหมายกำหนดว่าห้ามไปซื้อบ้านอยู่ที่จังหวัดนี้นะหรือว่าเดินทางไปไหนก็ได้ในประเทศไทยอันนี้เป็นเสรีภาพอย่างหนึ่งนะครับต่อไปข้อที่4เสรีภาพในการประกอบอาชีพคนไทยสามารถประกอบอาชีพได้ทุกอย่างเลยตามความสามารถของเราใครอยากเป็นหมอก็เรียนขยันเรียนก็สามารถเป็นหมอได้เราไม่ได้ห้ามว่าบุคคลนี้คุณห้ามเป็นหมอห้ามเป็นตำรวจอะไรนะทุกคนสามารถเป็นได้ตามความสามารถของเราเลยถ้าความสามารถถึงซึ่งนักเรียนเห็นปัจจุบันนะครับว่าต่างด้าวเคยเห็นไหมต่างด้าวที่เข้ามาประกอบอาชีพในประเทศไทยเนี่ยบางทีเขาประกอบอาชีพเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะเพราะว่าบางอาชีพเนี่ยเป็นอาชีพสงวนสำหรับคนไทยเขาไม่สามารถที่จะทำได้อย่างเช่นเรามาดูอาชีพอะไรบ้างที่ทำได้เฉพาะคนไทยเท่านั้นเป็นอาชีพเขาเรียกว่าอาชีพสงวนสำหรับคนไทยอย่างเช่นงานขับขี่ยานยนต์ก็เป็นอาชีพสงวนสำหรับคนไทยหรือว่างานตัดผมเสริมสวยก็เป็นอาชีพสงวนสำหรับคนไทยถ้าเห็นว่าต่างด้าวไปเปิดร้านเสริมสวยอันนี้ผิดกฎหมายไปฟ้องร้องได้เลยหรือว่างานนายหน้าตัวแทนก็สำหรับคนไทยหรือว่างานนวดไทยก็ทำได้เฉพาะคนไทยเท่านั้นหรือว่าอะไรอีกงานทอผ้าด้วยมือก็สงวนสำหรับคนไทยงานทำเครื่องดนตรีไทยงานมัคคุเทศก์งานเร่ขายสินค้าอันนี้เราเห็นกันเยอะเลยในกรุงเทพที่เป็นข้อฟ้องร้องกันว่าต่างด้าวเนี่ยมาขายผลไม้ในรถเข็นริมฟุตบาทอันนี้ก็ทำไม่ได้เป็นอาชีพสงวนหรือว่างานเลขานุการงานบริการทางกฎหมายงานฝีมือต่างๆอาชีพเหล่านี้นะครับสงวนไว้สำหรับคนไทยเท่านั้นชาวต่างชาติต่างด้าวจะทำไม่ได้ต่อไปนะครับข้อที่6เสรีภาพในการรวมตัวกันเป็นชุมชนอย่างเช่นสมาคมสากลสหภาพองค์กรชุมชนหรือว่าหมู่คณะอื่นเพื่อให้สอดคล้องกับสังคมปัจจุบันอย่างเช่นการรวมตัวกันเป็นสากลอย่างเช่นครูในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รวมตัวกันเป็นสากลออมทรัพย์ครูอย่างนี้สามารถรวมตัวกันได้หรือว่าสโมสรไลออนเคยเห็นไหมถ้านักเรียนคนที่แข่งสารานุกรมเนี่ยจะรู้จักดีเคยแข่งไหมเอ่ยมีไหมคนที่เคยแข่งสารานุกรมห้องนี้ไม่มีสมาคมนี่แหละที่เป็นเจ้าภาพการจัดแข่งขันสารานุกรมไทยหรือว่าการรวมกลุ่มอะไรอีกที่พวกเรารู้จักสากลกลุ่มออมทรัพย์กลุ่มแม่บ้านกลุ่มพวกนั้นจำได้ไหมเอ่ยที่เราเรียนไปแล้วสามารถรวมตัวกันได้เป็นเสรีภาพของคนไทยต่อไปนะครับข้อที่7เสรีภาพในการชุมนุมก็สามารถชุมนุมได้แต่การชุมนุมนั้นมีข้อจำกัดยังไงต้องยังไงครับ สงบแล้วก็ปราศจากอะไรต้องสงบแล้วก็ปราศจากอาวุธด้วยต่อไปข้อที่8นะครับเสรีภาพในการรวมตัวกันจัดตั้งพรรคการเมืองตามวิถีทางการปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเราสามารถรวมตัวกันจัดตั้งพรรคการเมืองเป็นของเราได้ต่อไปหน้าที่เมื่อสักครู่เราได้รู้สิทธิเสรีภาพไปแล้วใช่ไหมสุดท้ายก็คือหน้าที่เรามาดูกันว่าการที่เป็นคนไทยเนี่ยในรัฐธรรมนูญเนี่ยบัญญัติไว้ว่าอะไรบ้างเป็นหน้าที่ของเราที่เราต้องกระทำไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้หน้าที่คืออะไรก็คือสิ่งที่บุคคลปฏิบัติการละเว้นไม่ปฏิบัติจะทำให้เกิดความเสียหายต่อตนเองหรือว่าส่วนรวมอาจผิดกฎหมายได้แสดงว่าหน้าที่เนี่ยต้องทำเท่านั้นไม่ทำไม่ได้อย่างเช่นข้อที่หนึ่งหน้าที่ที่จะต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วก็การปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันนี้นะครับหน้าที่ในการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติต่อไปข้อที่2ผู้ชายครูบอกแล้วว่าการรับราชการทหารเป็นอะไรเป็นสิทธิหรือหน้าที
1: ่
0: เป็นหน้าที่แสดงว่าชายไทยทุกคนจะต้องมีหน้าที่เข้าไปคัดเลือกในการเป็นทหารในการป้องกันประเทศพิทักษ์รักษาเกียรติภูมิผลประโยชน์ของชาติอันนี้นะครับเป็นหน้าที่ของคนไทยต่อไปข้อที่3หน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดการจะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายเพื่อให้ตนเองพ้นผิดได้ไหมไม่ได้ไม่ใช่ข้ออ้างว่าฉันไม่รู้กฎหมายฉันไม่รู้มันผิดไม่ได้เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่จะต้องศึกษากฎหมายต่อไปข้อที่4เข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับภาคบังคับถึงมอไหน
1: ม
0: 3แสดงว่าทุกคนเด็กนักเรียนไทยต้องจบอย่างน้อยม3เขาบอกว่าพ่อแม่คนไหนที่ไม่ส่งลูกเข้าเรียนการศึกษาให้จบม3พ่อแม่จะโดนความผิดด้วยเพราะว่าไม่ส่งลูกให้เรียนนะครับอย่างน้อยต้องจบม3ม3นะครับไม่จบเพราะว่างานสมัยนี้รับสมัครวุฒิป .6 มีไหมไม่มีแล้ววุฒิป .6 เนี่ยน้อยมากอย่างน้อยวุฒิม .3 หรือว่าถ้าให้ดีเลยวุฒิม .6 ถ้าให้ดีมากกว่านั้นวุฒิป .3 นะครับต่อไปข้อที่5รับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติอันนี้ผู้ชายไทยจำไว้ว่าการรับราชการทหารเป็นหน้าที่ทุกคนจะต้องเข้าไปคัดเลือกนะครับต่อไปข้อที่6นะครับเคารพแล้วก็ไม่ละเมิดสิทธิ์และก็เสรีภาพของบุคคลอื่นอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของคนไทยต่อไปข้อที่7นะครับไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือว่าลงประชามติอย่างอิสระโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศดังนั้นการเลือกตั้งเนี่ยเป็นหน้าที่ที่ทุกคนจะต้องไปเลือกตั้งเขาเรียกว่าอย่านอนหลับทับเคยได้ยินไหมอย่านอนหลับทับสิทธิ์เคยได้ยินคำนี้ไหมเอ่ยไม่เคยสมัยครูคำนี้เขาบอกว่าอย่านอนหลับทับสิทธิ์นะครับต้องไปเลือกตั้งชอบพรรคการเมืองใดอยากให้ใครเป็นนายกอยากให้ใครเป็นนายกอบต.อยากให้ใครเป็นนายกเทศมนตรีก็ต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นหน้าที่ของคนไทยต่อไปข้อที่8นะครับหน้าที่ที่จะต้องร่วมมือการสนับสนุนอนุรักษ์คุ้มครองสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติต่อไปข้อที่9อันนี้ก็สำคัญหน้าที่จะต้องเสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติพวกเราตอนนี้ยังไม่มีรายได้ยังไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อไปข้อที่10ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและก็ประพฤติมิชอบทุกรูปแบบก็เป็นหน้าที่ของคนไทยจบศาสนภาพบทบาทสิทธิเสรีภาพและก็หน้าที่ของคนไทยที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญมีที่ครูกล่าวไปข้างต้นนะครับต่อไปก็จะขั้นตอนในการทำใบงานใบงานก็จะมี2ตอนดูก่อนนะคำชี้แจงสำหรับคุณครูปลายทางให้นักเรียนทำใบงานเรื่องพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยนะครับ2ให้นักเรียนลงมือทำใบงานได้แล้วก็ครูให้ความช่วยเหลือนักเรียนได้ตามความเหมาะสมครับวิธีการทำใบงานดูครูตอนที่1สถานภาพ ให้มาว่าเพศ

อ่ะเพศลักษณะของสถานภาพก็คือยังไงก็คือเป็นสถานภาพที่ได้มาโดยกำเนิดหรือว่าได้โดยมาในภายหลังนักเรียนก็เขียนว่าได้โดยกำเนิดแล้วก็ตัวอย่างล่ะตัวอย่างคืออะไรเพศมีเพศอะไรบ้างเพศหญิงเพศชายต่อไปตอนที่2มีให้เลือก3ตัวเลือกมีคำว่าสิทธิเสรีภาพแล้วก็หน้าที่อ่ะนักเรียนอ่านนะกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางนัดชุมนุมรวมพลังที่สวนสาธารณะเป็นประจำทุกปีการชุมนุมเป็นสิทธิหน้าที่หรือว่าเสรีภาพเป็นเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบแล้วก็ปราศจากอาวุธนักเรียนก็เอาคำว่าเสรีภาพลงมาเติมให้ถูกต้องโอเคเข้าใจนะถ้าเข้าใจแล้วลงมือทำใบงานได้เลยนักเรียนปลายทางด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันครับ

0: หมดเวลาในการทำใบงานแล้วครับนักเรียนเป็นไงบ้างเอ่ยทำกันได้ไหมครับ
1: ได
0: ้ได้นะครับไม่ยากเลยนักเรียนปลายทางล่ะครับทำกันได้ไหมเอ่ยถ้าทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเลยนะครับให้พวกเราเตรียมปากกาแดงขึ้นมาพร้อมที่จะตรวจด้วยนะครับเรามาดูตอนแรกกันเลยสารภาพบอกไว้ว่าเป็นเพศอ่ะเพศเนี่ยได้มาแต่กำเนิดหรือว่าได้โดยภายหลังครับนักเรียนเพศสถานภาพเพศได้มาโดยกำเนิดยกตัวอย่างก็อย่างเช่นเพศหญิงเพศชายต่อไปการศึกษาได้มาโดยความสามารถใช่ไหมครับความรู้ความสามารถได้มาภายหลังก็ฟังด้วยเร็วตัวอย่างก็อย่างเช่นวุฒิม.6 ปริญญาตรีหรือว่าปริญญาโทต่อไปเชื้อชาติก็ได้มาโดยกำเนิดอย่างเช่นคนเชื้อชาติไทยเชื้อชาติจีนเชื้อชาติลาวหรือว่าต่อไปครอบครัวครอบครัวก็คือวงศาคณาญาติได้มาโดยกรรมเนิดอย่างเช่นเป็นลูกของพ่อกับแม่เป็นหลานของตาเป็นพี่ของน้องเป็นหลานของน้าของอาได้หมดต่อไปการสมรสได้มาโดยภายหลังก็อย่างเช่นโสดสมรสหรือว่าไม่อ่ะต่อไปตอนที่2สิทธิเสรีภาพแล้วก็หน้าที่กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางนัดชุมนุมชุมนุมโดยสงบแล้วก็ปราศจากอาวุธก็เป็นอะไรเสรีภาพต่อไปข้อที่2ชายและหญิงเท่าเทียมกันสามารถรับราชการเป็นทหารและตำรวจได้เป็นเสรีภาพในการอะไรในการเลือกประกอบอาชีพต่อไปข้อที่3ฟ้าสายเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานก็เป็นสิทธิที่จะได้รับการศึกษาต่อไปข้อที่4นะครับบอสไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรการเลือกตั้งเป็นสิทธิหรือเป็นหน้าที่เป็นหน้าที่ต่อไปข้อที่5นะครับจอนนับถือศาสนาคริสต์โดยไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์การนับถือศาสนาเป็นอะไรเป็นเสรีภาพนั่นเองครับจบ5ข้อก็สรุปนะครับวันนี้เราก็ได้เรียนเรื่องสถานภาพบทบาทสิทธิเสรีภาพแล้วก็หน้าที่ไปโดยสถานภาพนะครับจะสอดคล้องกับอะไรสถานภาพจะสอดคล้องกับอะไรเอ่ยบทบาทเป็นพ่อสถานภาพเป็นพ่อก็ต้องบทบาทคือดูแลครอบครัวแล้วก็สิ่งที่เป็นหลักการสำคัญของระบบประชาธิปไตยก็คือสิทธิเสรีภาพแล้วก็หน้าที่นะครับจบบทเรียนครั้งต่อไปเราจะมาเจอกันในหัวข้อที่มีชื่อว่าการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นแล้วก็ประเทศนักเรียนนักตัวตรงก่อนถ้าพูดถึงกิจกรรมที่เกี่ยวกับการส่งเสริมประชาธิปไตยพวกเราต้องบอกได้อย่างแน่นอนว่าคือการเลือกอะไรเลือกตั้งถ้าเด่นชัดเลยคือการเลือกตั้งใช่ไหมแต่ก็ยังมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยที่บ่งบอกว่าเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยนะครับเราจะมาเรียนรู้กันในชั่วโมงถัดไปสำหรับในวันนี้นะครับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับคุณครูอาทิตย์ก็ขอจบเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: มันนอกโลก
1: พบกับการผจ

0: ภัยคันของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: นักเรียนทั้งหมดตราบ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ปลายทางและนักเรียนที่อยู่ต้นทางทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ครับรายวิชาศิลปะชั้นประถมศึกษา6พบกับคุณครูเบสปิยนัทหนูรัตน์อีกเช่นเคยครับเอาละครับนักเรียนนั่งขัดสมาธิได้ครับเอาละแต่หลังจะต้องตรงนะและไม่มีเสียงด้วยนะครับนักเรียนจำได้หรือไม่เมื่อครั้งที่แล้วลูกเราได้เรียนรำวงมาตรฐานนะเราได้ฝึกปฏิบัติส่วนเท้าไปชื่อว่าเพลงอะไรลูกจำได้ไหม
2: หญ
1: ิ
2: งไทยใจง
1: ามเพลงหญิงไทยใจงามนะครับแล้วนักเรียนได้กลับไปฝึกฝนหรือเปล่าฝึกไหมฝึกฝนด้วยนะครับทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะครับเพราะวิชาของคุณครูนั้นเป็นทักษะการปฏิบัติเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเราจะต้องอาศัยการฝึกซ้ำๆทำบ่อยๆนะครับแล้วทักษะการปฏิบัติของนักเรียนก็จะดีขึ้นนั่นเองนะครับเอาละอ่ะทีนี้ดูที่หน้าจอนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้คืออะไรลูกรำวงมาตรฐานอีกเช่นเคยนะครับจะเป็นอย่างไรติดตามเลยนะครับเอาละแต่ก่อนอื่นนะเดี๋ยวเราจะต้องมาทราบถึงจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราก่อนนะครับเช่นเคยคุณนำมาฝาก3ข้อนะครับอ่ะดูข้อที่1ลูกนักเรียนสามารถอธิบายประวัติและความเป็นมาของรำวงมาตรฐานได้นะครับข้อที่2นักเรียนฝึกปฏิบัติรำวงมาตรฐานนะครับเอาละนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติเช่นเคยนะครับสำหรับชั่วโมงนี้และข้อ3ลูกนักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าทางดนตรีนาฏศิลป์นั่นเองนะครับเป็นอย่างไรบ้างจุดประสงค์ของคุณครูทั้ง3ข้อยากไหมยากไหมลูก

0: ไม่ยากคุณครูเชื่อว่าถ้านักเรียนของครูตั้งใจทำได้อย่างแน่นอนนะครับเอาละอ่ะทีนี้เราจะต้องมาทบทวนกันก่อนนะก่อนที่เราจะไปเนื้อหาใหม่เราจะต้องมาทบทวนกับความรู้เดิมกันนะครับวันนี้คุณครูมีเป็นคำถามนะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับตอบว่าถูกหรือผิดแค่นี้เนาะพร้อมไหมลูกพร้อมไหมพร้อมนะอ่ะเรามาดูข้อที่1 นะครับอ่ะดูที่หน้าจอดีๆนะครับให้นักเรียนเริ่มกระทุ้งเท้าครั้งแรกคือเท้าข้างซ้ายอีกครั้งให้นักเรียนเริ่มกระทุ้งเท้าครั้งแรกคือเท้าข้างซ้ายเอาละสำหรับข้อนี้นักเรียนตอบถูกหรือผิดลูกถูกหรือผิดนะมั่นใจผิดใช่ไหมเอาละต้นทางตอบว่าผิดนะครับปลายทางหนูสามารถตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาเฉลยพร้อมกับต้นทางนะครับเอาละเดี๋ยวครูเฉลยข้อที่1เลยนะดูที่หน้าจอนะคะผิดนั่นเองถูกต้องตบมือข้อนี้จะต้องตอบผิดนะครับเพราะว่าคำตอบที่ถูกต้องจริงๆจะต้องเริ่มกระทุ้งเท้าข้างไหนข้างขวานะครับข้างขวานั่นเองนะครับทีนี้ดูข้อต่อไปข้อที่2ข้อที่2นะครับดูดีๆนะกระทุ้งเท้าข้างขวาตรงเนื้อร้องคำว่าพราวอีกครั้งกระทุ้งเท้าข้างขวาตรงเนื้อร้องคำว่าพราวข้อนี้ถูกหรือผิดครับนักเรียนครับถูกหรือผิดลูก
1: ถ
0: ูกใช่ไหมเอาละอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมกันนะครับถูกต้องตบมือนะครับเราจะเริ่มกระทุ้งเท้านะลูกคำแรกเลยคือพราวเนาะอ่ะข้อสุดท้ายนะครับการกระทุ้งเท้าใช้จมูกเท้าแตะกับพื้นอีกครั้งการกระทุ้งเท้าใช้จมูกเท้าแตะกับพื้นข้อนี้ถูกหรือผิดครับนักเรียน
1: ถ
0: ู
1: ก
0: ตอบแบบมั่นใจ
1: ถ
0: ู
1: ก
0: ถูกใช่ไหมถูกใช่ไหมเอาละปลายทางอย่าลืมตอบด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันสำหรับข้อที่3ถูกต้องตบมือนะเป็นยังไงจำได้ไหมง่ายนะครับจำได้นะเอาละอ่ะทีนี้เราทบทวนความรู้เดิมไปแล้วเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนของคุณครูนะครับทั้งต้นทางและปลายทางเลยทบทวนการร้องเพลงจำได้ไหมยังจำได้ไหมชื่อว่าเพลงอะไรนะ
1: หญ
0: ิงไทยใจงามนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนการร้องเพลงกันนักเรียนพร้อมไหมลูกพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วนั่งหลังตรงนะครับวางมือหรือรวมมือให้เหมาะสมพร้อมที่จะกระทบจังหวะนะครับให้จังหวะในการฝึกร้องเพลงนะและที่สำคัญเลยนะเราจะต้องร้องด้วยความดังที่พอเหมาะนะถ้าเราร้องดังเกินจนถึงตะโกนเนี่ยมันก็ไม่เพราะใช่ไหมแล้วมันก็จะรบกวนเพื่อนข้างๆใช่ไหมลูกหรือถ้าเราร้องเบาเกินจนร้องในคออย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับเราไม่ได้ฝึกร้องเลยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นแล้วเราจะต้องร้องด้วยความดังที่พอเหมาะและไพเราะนะพร้อมไหมลูกต้นทางพร้อมไหมพร้อมปลายทางพร้อมนะลูกคุณครูนับ1 2และ3มาครับ

บมือนะทุกคนยังจำได้นะครับสำหรับเพลงนี้เนาะเอาละอ่ะเราทบทวนการร้องเพลงไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาทบทวนการปฏิบัติกันนะจำได้ไหมลูกครั้งที่แล้วเราได้ฝึกส่วนเท้าไปใช่ไหมจังหวะก็คือถอยย่ำก้าวกระทุ้งใช่ไหมยังจำได้ไหมยังจำได้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทบทวนกันนะครับเอาละคุณครูจะให้นักเรียนนะครับทั้งหมดยืนขึ้นเลยยืนขึ้นนะครับและไม่มีเสียงคุยนะไม่มีเสียงคุยนะครับเอาละทีนี้ลูกเราจะเข้าวงนะครับให้นักเรียนทบทวนโดยการเข้าวงผู้หญิง1วงผู้ชาย1วงอ่ะปฏิบัติเลยนะครับพร้อมแล้วนำมือเท้าเอวมือเท้าเอวนะครับร้องเพลงเองนะรอบนี้นะร้องดังๆนะครับคุณครูนับ1นับ2และนับ3ไปครับ

ตบมือหนึ่งครั้งก่อนเลยเอาละอ่ะแต่นักเรียนสังเกตไหมว่านักเรียนไม่ค่อยร้องเพลงเลยเสียงเบาเพราะฉะนั้นรอบนี้ร้องเองคุณครูจะไม่ร้องนะนะเราต้องฝึกย่ำเท้าและร้องเพลงไปด้วยนะครับนะอ่ะคุณครูขออีกหนึ่งรอบทั้งต้นทางและปลายทางนะครับอีกหนึ่งรอบนะเราจะทบทวนการย่ำเท้าโดยการร้องเพลงเองนะครับอีกหนึ่งรอบนะครับอ่ะพร้อมไหมมือเท้าเอวเลยนะมือเท้าเอวเลยนะครับเอาละหลังจากนั้นลูกครูนับ1นับ2นับ3ไปครับ

0: ก่งมากตบมือนะครับเอาละหลังจากนั้นลูกคุณครูให้หนูนั่งประจำที่ได้นะครับมานั่งเหมือนเดิมเอาละนักเรียนเดี๋ยวรอบต่อไปนะครับคุณครูจะให้หนูลองปฏิบัติเข้ากับเพลงเลยนะทั้งต้นทางและปลายทางนะครับรอบนี้ครูจะเปิดเพลงให้นะครับพร้อมไหมพร้อมนะพร้อมนะตั้งใจนะอ่ะถ้าพร้อมแล้วคุณครูเปิดเพลง
1: เพลงหญิงไทยใจงามท่าพรมสีหน้า
0: ฟังเพลงดีๆนะลูก
1: และท่ายูงฟ้อนหาง

0: มาตบมือให้กับตัวเองเอาล่ะอ่ะทีนี้นักเรียนมานั่งลงได้ลูกนั่งเหมือนเดิมผู้หญิง3แถวผู้ชาย3แถวนะครับเก่งมากเลยยังไม่ลืมเลยนะครับเอาละดูกันต่อนะอ่ะรอบนี้เดี๋ยวเราจะมาฝึกปฏิบัตินะครับรำวงมาตรฐานส่วนมือกันบ้างเนาะเพราะครั้งที่แล้วเราฝึกส่วนเท้าไปแล้ววันนี้เราจะมาฝึกส่วนมือนะครับหลังจากนั้นเราจะนำส่วนมือและส่วนเท้ามารวมกันเนาะอ่ะดูเลยนะครับดูที่หน้าจอนะครับสำหรับการฝึกปฏิบัติรำวงมาตรฐานคุณครูมีเทคนิคการจำเนาะเพื่อให้นักเรียนนั้นได้ทำท่าได้ง่ายขึ้นนะครับนั่นก็คือจีบม้วนหงายแบทรงหลังตึงอ่ะท่องตามครูลูกจีบม้วนหงายแบทรงหลังตึงนะครับอ่ะอีกหนึ่งครั้งหนึ่งสองสามจีบม้วนหงายแบทรงหลังตึงนะครับอ่ะทีนี้หลับตาหลับตาลองไม่มองหน้าจอดูทั้งต้นทางและปลายทางนะอ่ะไหนท่องให้ครูฟังซิ1 2และ3ลืมตานะครับเราจะใช้นะลูกอันนี้เลยนะทำตามนี้เลยทั้งเพลงเลยนะในการฝึกนะเอาล่ะทีนี้ทำยังไงทำยังไงจริงๆแล้วรำวงมาตรฐานเพลงนี้เราจะใช้ท่าพรมสีหน้านะพรมสีหน้าทำอย่างไรนักเรียนดูคุณครูนะครับพรมสีหน้าเนาะมันจะเริ่มจากการจีบจีบความใช่ไหมลูกจีบการจีบที่ถูกต้องครูบอกไปแล้วนะทำให้ถูกด้วยนะครับจีบจีบม้วนเวลาม้วนก็เหมือนเข้าตัวเองนิดนึงม้วนนะจีบม้วนแล้วก็หงายใช่ไหมหงายแบลงนะท่าพรมสีหน้าจะเป็นท่านี้นะครับเก็บนิ้วโป้งนิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกันเก็บนิ้วโป้งนะครับไม่บานอย่างนี้นะเอาละอย่างนี้นะครับนี่คือท่าพรมสีหน้าท่าสุดท้ายคือท่ายูงฟ้อนหางทำยังไงเราจะเชื่อมจากพรมสีหน้านี่แหละลูกส่งหลังนี่คือยูงฟ้อนหางนะครับแขนตึงส่งหลังแขนตึงนะเอามือลงนะครับเอาใหม่ถ้าพรมสีหน้าแล้วก็ยุงฟ้อนหางนะเราจะฝึกท่านี้กันนะครับอ่ะนั่งหลังตรงเริ่มเลยนะอ่ะถ้าพรมสีหน้าก่อนจีบลูกจีบจีบความจีบม้วนหงายแบนะยกขึ้นมาหน่อยลูกแซมอ่ะหลังจากนั้นอะไรต่อลูกทรงหลังตึงนะฝืนหน่อยฝืนหน่อยมันเมื่อยใช่ไหมฝืนหน่อยทรงหลังตึงเพราะเราต้องทำท่าให้ถูกใช่ไหมลูกรำวงมาตรฐานไม่สามารถเปลี่ยนท่าทางได้ถูกไหมฮะนะเพราะฉะนั้นต้องทำให้ถูกนะครับอ่ะเอามือลงเอามือลงอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งครั้งทำต่อเนื่องเลยพร้อมนะหนึ่งสองและสามมาลูกจีบม้วนหงายแบส่งหลังตึงจีบม้วนหงายแบส่งหลังตึงจีบม้วนหงายแบส่งหลังตึงได้ไหมได้ไหมได้ไหมลูกได้ไหมอ่ะทีนี้เราทำเองเราทำเองครูไม่ทำนะสามครั้งนะหนึ่งสองและสามอ่ะจีบม้วนหงายแบส่งหลังตึงจีบม้วนหงายแบส่งหลังตึงจีบม้วนหงายแบส่งหลังตึงนะครับเอาละตบมือนะข้อสังเกตเลยคือเราจะไม่ชิดอย่างนี้ไม่ชิดอย่างนี้นะห่างออกมาหน่อยนะครับนะเอาละอ่ะทีนี้ดูที่หน้าจอนะครับครูจะให้หนูฝึกปฏิบัติรำวงมาตรฐานส่วนมือโดยการร้องเพลงนะโดยเดี๋ยวคุณครูทำให้ดูก่อนนะอ่ะเพลงมันร้องว่าไงนะลูก
1: เรือ
0: เดือนพราวใช่ไหมดาวแวววาวระยับเอาใหม่อ่ะเดี๋ยวคุณทำให้ดูอ่ะ1 2และสันนุเรียนร้องเดือนพราวดาวแวววาวระยับแสงดาวประดับส่งให้เดือนงามเด่นไปเรื่อยๆท่าเดียวเลยไปเรื่อยๆนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวครูจะให้หนูทำเข้ากับเพลงเนาะโดยการร้องเพลงเองนะครับอ่ะยืดหลังขึ้นยืดหลังขึ้นนะอ่ะ1 2และ3มาลูกเดือนพราวดาวแวววาวระยับแสงดาว

0: ไทยหญิงไทยส่งสีชาติรูปงามวิลาศใจกล้ากาดเรื่องน้ำเกียรติยศก้องปรากฏทั่วคามหญิงไทยใจงามยิ่งเดือนดาวพราวแพรวได้ไหมอ่ะลองเปิดเพลงลองเปิดเพลงนะครับอ่ะพร้อมนะพร้อมนะครูเปิดเพลง
1: เพลงหญิงไทยใจงามท่าพรมสีหน้า
0: เอามือให้ได้ก่อนเอามือให้ชัวร์เพราะท้าเราได้แล้วเดี๋ยวเราไปรวมแป๊บเดียวนะครับฟังเพลงดี

ตบมือนะครับได้ยังลูกมือได้ยังได้ยังได้แล้วนะเดี๋ยวเราจะมาลองมือและเท้ารวมกันแล้วนะนะครับเอาละอ่ะรอบนี้เราจะมาฝึกส่วนเท้าเลยและส่วนมือรวมกันนะครับครูให้นักเรียนเหมือนเดิมเลยทั้งหมดยืนขึ้นแล้วเข้าวงนะครับพร้อมนะมือลงเบี่ยงตัวนะครับคุณครูทวนอีกครั้งหนึ่งเวลาเราก้าวเท้าเราก้าวเท้าซ้ายคำว่าอะไรลูกเท้าซ้ายคำว่าเดือนใช่ไหมกระทุ้งเท้าขวาตรงคำว่าพราวใช่ไหมลูกส่วนมือเราเนี่ยเวลาเราจะเริ่มเวลาเราจะเริ่มนะครับเวลาเดือนนะอ่ะเวลาเราก้าวซ้ายให้จีบเลยนะครับเดือนพราวนะอย่างนี้นะเอาใหม่นะสังเกตครูดีๆนะครับเวลาเราจะก้าวเท้าก้าวเท้าซ้ายก่อนตรงคำว่าเดือนกระทุ้งเท้าขวาตรงคำว่าพราวใช่ไหมมือเวลาเราไปอ่ะสมมติครูร้องว่าเดือนเดือนพราวได้ไหมลูกเอาเดือนพราวก่อนเอาใหม่นะอ่ะพร้อมพร้อมนะครับอ่ะพร้อมนะเอาเดือนพราวก่อนนะ1 2และ3มาลูกเดือนพราวทันไหมทันไหมอ่ะมาอีก1ครั้งอีก1ครั้งปลายเท้าด้วยนะลูก1 2และ3มาเดือนพราวได้มั้ยลูกหลังจากนั้นเราก็จะต่อเลยคือถอยย่ำก้าวกระทุ้งมือก็ที่เราฝึกเลยนะครับอ่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นะอ่ะช้าๆ1 2และ3มาลูกเดือนพราวได้ไหมอ่ะดาวแวววาวระยับแล้วก็ถอยดาวแวววาวระยับลงคำว่าระยับนะอ่ะทีนี้ถอยต่อระยับแสงดาวประดับส่งให้เดือนงามเด่นได้ไหมเอามาเอาตั้งแต่แรกเอาตั้งแต่แรกนะมันจะเป็นอย่างนี้ทั้งเพลงนะลูกนะเราฝึกตั้งแต่แรกถ้าเราได้ช่วงแรกเราจะได้ทั้งเพลงนะครับเอาใหม่นะเอาใหม่นะอ่ะตั้งใจลูกพร้อมนะครับอ่ะเอาต่อเลย1 2และ3ช้าๆมาต่อเนื่องเดือนพราวดาวแวววาวลงระยับค้างไว้ถอยย่ำแสงดาวประดับส่งให้เดือนงามลงเด่นเอาและประมาณนี้ได้ไหมได้ไหมได้ไหมลูกได้ไหมอ่ะอีกหนึ่งครั้งสิอ่ะอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งครั้งแบบร้องเพลงเองนักเรียนร้องเพลงเองนะอ่ะพร้อมวงสวยๆครูนับ1ครูนับ2ครูนับ3ไปลูก

0: ประมาณนี้ประมาณนี้ค่อยๆฝึกค่อยๆฝึกนะครับเอาละอ่ะเป็นยังไงได้ไหมพอได้ไหมเดี๋ยวลองเข้ากับเพลงดูนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวคุณครูมีเวลาให้หนูไปฝึกเนาะอ่ะทีนี้ลูกนักเรียนนักเรียนอ่ะพร้อมครูจะเปิดเพลงเลยไหมเปิดเพลงเลยนะอ่ะให้นักเรียนฟังเพลงดีๆให้นักเรียนฟังเพลงดีๆนะครับให้นักเรียนฟังเพลงดีๆนะครับให้นักเรียนฟังเพลงดีๆเพลงจะค่อนข้างเร็วเร็วกว่าที่เราฝึกเมื่อกี้นะเพราะฉะนั้นฟังเพลงดีๆนะลูกนะอ่ะพร้อมเดี๋ยวรอบนี้คุณครูจะเปิดเพลงปลายทางพร้อมนะลูกต้นทางพร้อมไหมพร้อมนะอ่ะพร้อมแล้วยืนให้ดียืนให้ดีนะครับอ่ะคุณครูเปิดเพลง
1: เพลงหญิงไทยใจงามท่าพรมสีหน้าและท่ายูงฟ้อนหาง
0: ฟังเพลงดีๆนะเพลงเร็วนิดนึงนะเร็วกว่าที่สองไปเดือนรักถอยย่ำก้าวส่งหลังถอยย่ำจีบหงายแบถอยย่ำก้าวส่งหลังถอยย่ำจีบหงายแบถอยย่ำจีบส่งหลังถอยย่ำจีบหงายแบถอยย่ำส่งหลังถอยย่ำจีบหงายแบถอยย่ำส่งหลังถอยย่ำจีบหงายแบถอยย่ำส่งหลังถอยย่ำจีบหงายแบถอยย่ำส่งหลังถอยย่ำจีบหงายแบถอยย่ำส่งหลังอีกรอบไปถอยย่ำส่งหลังถอยย่ำจีบหงายแบถอยย่ำส่งหลังถอยย่ำจีบหงายแบถอยย่ำส่งหลังถอยย่ำจีบหงายแบถอยย่ำส่งหลังถอยย่ำจีบหงายแบถอยย่ำส่งหลังถอยย่ำจีบหงายแบถอยย่ำส่งหลังถอยย่ำจีบหงายแบถอยย่ำส่งหลังถอยถอยย่ำส่งหลัง ตบมือก่อนเลยพอได้ไหมพอได้ไหมลูกพอได้นะเอาละอ่ะเดี๋ยวคุณครูมีเวลาให้หนูไปฝึกกันนะครับต้นทางและปลายทางนะครับเพราะฉะนั้นนะลูกอ่ะดูที่หน้าจอเลยดูที่หน้าจอนะครับดูขั้นปฏิบัติของเรานะครับสำหรับขั้นปฏิบัตินะครับนักเรียนครูจะให้นักเรียนนะครับนะแบ่งกลุ่มนะครับในการฝึกปฏิบัติท่ารำเพลงหญิงไทยใจงามนะครับหลังจากนั้นให้ออกมาปฏิบัติเข้ากับเพลงให้เพื่อนดูหน้าชั้นเรียนนะครับเอาละสำหรับคุณครูปลายทางนะครับขอความอนุเคราะห์คุณครูปลายทางช่วยแนะนำดูแลความเรียบร้อยในการฝึกปฏิบัติท่ารำของนักเรียนและตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับนักเรียนพร้อมที่จะไปฝึกปฏิบัติไหมลูกพร้อมไหมเอาละถ้าพร้อมแล้วไปฝึกปฏิบัติกันเลยครับ
1: เพลงหญิงไทยใจงามท่าพรมสีหน้าและท่ายูงฟ้อนหาง

0: เอาแล้วนักเรียนเป็นอย่างไรบ้างลูกไปฝึกปฏิบัติมาได้ไหมได้ไหมยากไหมครูถามก่อนยากไหมไม่ยากนะครับถ้านักเรียนตั้งใจนะครับนักเรียนทำได้แน่นอนนะครับทีนี้ดูที่หน้าจอเลยนะครับคุณครูอยากจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มหรือส่งตัวแทนกลุ่มก็ได้นะครับออกมาปฏิบัติรำวงมาตรฐานเพลงหญิงไทยใจงามหน้าชั้นเรียนนะครับต้นทางใครจะออกยกมือขึ้นลูกมีไหมเอาละ1 2 3 4 5 6 7 8เอาละพอแล้วไปคนมือลงนะครับลุกขึ้นมาเลยนะครับปรบมือให้เพื่อนนะเอา4คู่เอาละทีนี้ลูกผู้หญิงคุณครูให้หนูขยับตัวนิดนึงผู้ชายขยับนิดนึงขยับขยับขยับนะครับเอาพื้นที่ว่างตรงกลางตรงกลางเลยเอาละปลายทางด้วยนะครับคุณครูขอตัวแทนนักเรียนออกมาปฏิบัติด้วยนะครับเอาละทีนี้ฟังครูนะครูจะต้องสลับหญิงชายปึ๊บอย่างนี้นะผู้ชายมานี่ลูกตรงนี้ผู้ชายมานี่ลูกตรงนี้ผู้ชายมานี่ลูกตรงนี้อ่ะหลังจากนั้นจับมือเป็นวงกลมเป็นวงกลมนะครับเอาละปลายทางด้วยนะทีนี้มือลงลูกมือลงพร้อมนะครับเบี่ยงตัวเลยเบี่ยงตัวเลยเอาละต้นทางพร้อมไหมลูกผู้ชมพร้อมไหมผู้ชมพร้อมไหมผู้ชมพร้อมนักแสดงพร้อมไหมลูกพร้อมนะถ้าพร้อมแล้วคุณครูเปิดเพลงนะครับ
1: เพลงหญิงไทยใจงามท่าพรมสีหน้าและท่ายุงฟ้อนหาง
0: ฟังเพลงดีๆตั้งใจ

0: ป็นอย่างไรบ้างผู้ชมเก่งไหมลูกเพื่อนๆ เก่งไหมเก่งแล้วนะคะเพราะว่าเราเพิ่งจะฝึกไปเมื่อกี้เลยเนาะแล้วเท่านี้ก็เก่งแล้วนะครับยิ่งถ้าเราได้มีเวลาฝึกฝนเยอะๆทำบ่อยๆคุณครูเชื่อว่าเก่งมากนะครับเอาละอ่ะขอบใจมากประจำที่ได้นะครับอ่ะมานั่งเหมือนเดิมเลยผู้หญิง3ผู้ชาย3นะครับมาเลยนะครับเอาละแค่นี้ก็เก่งมากแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วลูกการรำวงมาตรฐานหรือการรำคู่มันยังมีรายละเอียดอีกเยอะเนาะไม่ว่าการจะเป็นการเข้าคู่ปฏิสัมพันธ์ของคู่นะครับแต่ว่าครั้งนี้เราเรียนเพื่อรู้เนาะเอาพอรู้นะครับแค่นี้เก่งมากแล้วนะครับอ่ะทีนี้ดูหน้าจอดูหน้าจอเดี๋ยวเรามาสรุปการเรียนรู้กันดีกว่านะครับอ่ะดูที่หน้าจอนะยืดหลังขึ้นนะครับวันนี้คุณครูมีเป็นคำถามนะครับคำถามเกี่ยวกับประวัติรำวงมาตรฐานมาถามนักเรียนนะครับให้นักเรียนตอบว่าถูกหรือผิดนะครับพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วเราดูข้อที่1เลยนะครับดูนะรำวงมาตรฐานมีวิวัฒนาการมาจากรำโทนอีกครั้งรำวงมาตรฐานมีวิวัฒนาการมาจากรำโทนข้อนี้ถูกหรือผิดครับนักเรียนครับถูกหรือผิดลูกตอบแบบมั่นใจถูกใช่ไหมปลายทางสามารถตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับและเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันนะครับอ่ะดูข้อที่1นะถูกต้องตบมือเอาล่ะอ่ะดูข้อต่อไปนะครับข้อที่2โทนเป็นเครื่องแต่งกายของรำวงมาตรฐานโทนเป็นเครื่องแต่งกายของรำวงมาตรฐานข้อนี้ถูกหรือผิดลูกตอบแบบมั่นใจ
1: ผ
0: ิ
1: ด
0: ถูกหรือผิดนะ
1: ผ
0: ิดใช่ไหมอ่ะดูเฉลยผิดครับถูกต้องตบมือจริงๆแล้วโทนคืออะไรโทนคือเครื่องดนตรีนะครับอ่ะดูข้อต่อไปนะครับข้อที่3รำโทนเป็นการรำที่มีระเบียบแบบแผนอีกครั้งรำโทนเป็นการรำที่มีระเบียบแบบแผนข้อนี้ถูกหรือผิดลูกถูกหรือผิดลูกถูกหรือผิดมีคนตอบถูกไหมไม่มีนะครับข้อนี้ตอบผิดใช่ไหมอ่ะดูเฉลยเลยผิดถูกต้องตบมือรำโทนเป็นการรำที่ไม่มีระเบียบแบบแผนนะครับไม่เหมือนกับรำวงมาตรฐานเนาะอ่ะดูข้อต่อไปนะครับข้อที่4รำวงมาตรฐานมีการแต่งกายทั้งหมด5แบบอีกครั้งรำวงมาตรฐานมีการแต่งกายทั้งหมด5แบบถูกหรือผิดลูกถูกหรือผิดลูก
1: ผ
0: ิ
1: ด
0: ใช่ไหมอ่ะดูคำตอบผิดครับถูกต้องตบมือจริงๆแล้วรำวงมาตรฐานของเรามีการแต่งกายทั้งหมด4แบบนะแบบที่1เลยคือแบบชาวบ้านใช่ไหมครับแบบที่2แบบรัชกาลที่5แบบที่3แบบสากลนิยมและแบบสุดท้ายคือแบบราตรีสโมสรนะมี4แบบเท่านั้นนะครับดูข้อต่อไปข้อที่5นะครับท่ารำของรำวงมาตรฐานนำมาจากเพลงแม่บทจำนวน17ท่ารำอีกครั้งท่ารำของรำวงมาตรฐานนำมาจากเพลงแม่บทจำนวน17ท่ารำข้อนี้ถูกหรือผิดลูกอ้าวแล้วมีเสียงแตกนะ

0: ใครว่าผิดยกมือก่อนมีไหมใครว่าผิดยกมือขึ้นเอาละมีอยู่มั่นใจเลยมั่นใจตอบผิดไม่เป็นไรนะครับเราก็จะได้รู้นะได้จำใหม่เอามือลงใครตอบถูกยกมือขึ้นเอามือลงนะครับตอบถูกเยอะกว่าอ่ะทีนี้เรามาดูเฉลยกันนะครับสำหรับข้อที่5เนาะถูกต้องตบมือนะครับจำไว้เลยนะว่าเราจะมี17ท่ารำนะครับมี17ท่ารำเท่านั้นนะอ่ะคนที่ตอบผิดไม่เป็นไรคุณครูมีข้อต่อไปให้แก้ตัวอ่ะดูที่หน้าจอนะครับรำวงมาตรฐานเป็นการรำทวนเข็มนาฬิกาอีกครั้งรำวงมาตรฐานเป็นการรำทวนเข็มนาฬิกาข้อนี้ถูกหรือผิดลูกมั่นใจหน่อยถูกหรือผิดลูกถูกใช่ไหมถูกใช่ไหมอ่ะดูเฉลยนะครับถูกต้องตบมือนะเราจะรำทวนเข็มนาฬิกานะครับข้อต่อไปข้อต่อไปรำวงมาตรฐานมีทั้งหมด12เพลงอีกครั้งรำวงมาตรฐานมีทั้งหมด12เพลงข้อนี้ถูกหรือผิดครับนักเรียนครับ
1: ผ
0: ิดหรือถูกลูก
1: ผ
0: ิดใช่ไหมตอบผิดใช่ไหมต้นทางตอบผิดใช่ไหมดูคำตอบผิดครับตบมือจริงๆแล้วต้องมีกี่เพลงมี10เพลงเท่านั้นอ่ะทีนี้ดูข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายเพลงหญิงไทยใจงามนะครับที่เราได้ฝึกไปใช้ท่ารำพรมสีหน้าและยูงฟ้อนหางข้อนี้ถูกหรือผิดครับนักเรียนครับ
1: ถ
0: ูกหรือผิดลูก
1: ถ
0: ูกใช่ไหมดูเฉลยถูกต้องตบมือนะครับเอาละนะมีแค่นี้เอาละทีนี้ลูกเนื้อหาของคุณครูนั้นเป็นเนื้อหาที่จะปฏิบัติเนาะเพราะฉะนั้นแล้วอย่างไรก็แล้วแต่คุณครูก็จะฝากหนูนะลูกถ้ามีเวลาว่างเราก็ควรฝึกนะครับเพื่อที่จะทำให้เรานั้นปฏิบัติดีนะครับอ่ะยืดหลังตรงนะครับนะอ่ะและสำหรับในครั้งนี้คุณครูขอทิ้งท้ายไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันในครั้งหน้าครั้งนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดกราบ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง

ทีวี 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: อตื่นสายเหรอเนี่ยไปโรงเรียนไม่ทันแน่เลยน้ำก็ยังไม่ได้อาบด้วยทำยังไงดี
1: ตื่นแล้วเหรอวิตตี้ไม่ต้องห่วงหรอกวันนี้เป็นวันอาทิตย์โรงเรียนไม่เปิดสอนหรอก
0: เย้ yeah! ถ้าอย่างนั้นวิตตี้ก็ไปท่องอวกาศกับพี่แว่นได้อีกวันสิ
1: จะพาไปพี่แว่นก็พาไปได้นะแต่ตราบใดที่วิตตี้ยังไม่ทำการบ้านให้เสร็จพี่แว่นก็จะไม่พาวิตตี้ไปท่องอวกาศหรอก
0: ต้องได้สิก็วิตตี้ทำการบ้านเสร็จตั้งแต่เมื่อวานแล้วนี่นานี่ไงคุณครูให้วิตตี้วาดรูปดวงดาววิตตี้วาดสวยไหมพี่แว่น
1: งั้นก็ดีเลยถ้าเช่นนั้นวิตตี้อยากไปที่ไหนล่ะ
0: วิตตี้อยากไปทำความรู้จักกับดวงอาทิตย์ครับพี่แว
1: ่
0: น
1: แล้วน้องๆล่ะทำการบ้านเสร็จหรือยังถ้าทำเสร็จแล้วเราไปกันเลย

มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับพี่แว่นจะถามว่าในทุกๆเช้าดวงอาทิตย์จะขึ้นมาทางทิศใดเสมอข้อ A ทิศตะวันออกข้อ B ทิศตะวันตกพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อ

0: คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ A เพราะทุกๆเช้าดวงอาทิตย์จะขึ้นมาทางทิศตะวันออกเสมอ
1: วันนี้วิดดี้และพี่วันขอตัวลาไปก่อนนะ
0: บ๊ายบาย

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับรายการของเราในวันนี้ครับไม่ได้พาคุณผู้ชมมาสถานบันเทิงแต่อย่างใดครับวันนี้แขกรับเชิญของผมครับทำอาชีพเกี่ยวกับนี่คนขายกีตาร์นั่นเองครับผมไม่ใช่ครับวันนี้แขกรับเชิญของเราครับเขาเป็นนักดนตรีครับหลายคนก็ถามผมอีกว่าเฮ้ยนักดนตรีเนี่ยนะจะมาพูดเรื่องเงินทองจริงๆแล้วเรื่องการวางแผนทางการเงินเนี่ยทุกอาชีพต้องมีครับผมและวันนี้ครับเราจะได้พบกับคุณปลาทองครับ
1: คุณกลิ้งไกลสันติพจนาหรือคุณปลาทองอดีตหนุ่มวิศวกรที่เห็นว่าอาชีพมนุษย์เงินเดือนนั้นไม่สามารถทำให้เขามีเงินออมตามเป้าหมายในชีวิตได้เขาต้องเลือกอะไรสักอย่างให้กับชีวิตในระหว่างที่เป็นวิศวกรคุณปลาทองทำอาชีพเสริมด้วยการเล่นดนตรีตามงานต่างๆและเห็นว่ารายได้จากการเล่นดนตรีนั้นก็ไม่น้อยจนเกินไปด้วยใจรักในเสียงเพลงคลุกคลีกับดนตรีมาตั้งแต่เด็กจึงตัดสินใจลาออกจากงานหลักผันตัวเองมาเป็นนักดนตรีอิสระเลือกทำในสิ่งที่ตนเองรักและถนัดรวมตัวกับเพื่อนๆเพื่อตั้งวงภายใต้ชื่อว่า I Hear Band มีการวางแผนทางการตลาดผ่านโลกออนไลน์อย่างชัดเจนนั่นถือเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเขาเลยก็ว่าได้อีกมุมหนึ่งของอดีตหนุ่มวิศวกรคนนี้เขาเป็นคนที่รักในการออมมาตั้งแต่เด็กนะครับตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองทุกครั้งว่าจะต้องออมให้ได้2เท่านี่เป็นกฎแปลกๆที่เขาสร้างขึ้นมาเองนะฮะถ้าจะใช้จ่ายเงินใช้จ่ายได้แค่ครึ่งเดียวแต่เวลาออมต้องออมมากกว่าเดิม2เท่าโอ้โหเป็นคอนเซ็ปต์ที่แปลกมากๆเลยไปคุยกับคุณปลาทองครับ
0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่ปลาทองแล้วครับสวัสดีครับพี่ปลาทองเป็นไงต้อนรับเราแบบนี้เลยนะฮะเรามาพูดคุย

0: ี่ปลาทองดีกว่านะครับพี่ปลาทองผมรู้มาว่าพี่ปลาทองนี่ก่อนจะเล่นดนตรีพี่ปลาทองเป็นวิศวะใช่ไหมครับนี่เห็นไหมเขาตอบแล้วครับว่าใช่แล้วครับทีนี้อยากจะถามพี่ปลาทองเรียนจบที่ไหนมาครับครับผมนะฮะพี่เขาบอกว่าจบจากมหาวิทยาลัย University of New York แคนาดานะครับผมไม่ใช่ครับจบอินเดียมานั่นเองนะครับผมผมว่าเราเลิกเป่าดีกว่าครับแล้วตอบเป็นภาษาคนดีกว่าเดี๋ยวผมจะแปลไม่ออกไปมากกว่านี้เลอะเทอะไปมากกว่านี้นะครับ
1: ครับผม
0: พี่ปลาทองสวัสดีกันอีกครั้งนึงนะครับ
1: ครับสวัสดีครับผม
0: เป็นภาษามนุษย์กันนิดนึง
1: เออช่วย
0: พี่ปลาทองก่อนที่พี่ปลาทองจะมาเป็นนักดนตรีเนี่ยจบวิศวะที่ไหนมาครับ
1: ผมจบวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าครับ
0: ว้าวแล้วจบมาปุ๊บทำงานด้านวิศวะเลยหรือเปล่าครับ
1: ก็จริงๆจบแล้วเนี่ยก็มีอาชีพเสริมอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เป็นติวเตอร์สอนเลขนี่แหละแล้วก็ทำงานหลักก็คือจะเป็นวิศวกรอยู่ที่บริษัท Jasmine Telecom System
0: ครับผมตอนนั้นทำตำแหน่งอะไรครับ
1: ตอนนั้นก็ดูแลฝ่าย Customer Support ครับผม
0: ครับ
1: ก็มีออกไซต์งานบ้างแล้วก็มีลงไซต์งานบ้างนะครับก็ทำพวกระบบสมัยนั้นก็จะเป็นพวก SDH นะครับ
0: ครับอ๋อแล้วตอนนั้นเล่นดนตรีมาตั้งแต่สมัยเรียนเลยหรือเปล่าครับหรือว่าเพิ่งมาเริ่มเล่นหลังจากเรียนจบ
1: ก็ตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมแล้วครับก็เป็นหัวหน้าวงที่โรงเรียนสุกุลาภแล้วก็เป็นหัวหน้าวงที่ซีอูแบนด์ด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ
0: อ๋อตอนนั้นเล่นตำแหน่งอะไรครับพี
1: ่ก็ตำแหน่งก็เนี่ยครับมีเล่นเครื่องเดียวครับทรัมเป็ตเนี่ยนะครับผม
0: อ๋อเล่นทรัมเป็ตมาตั้งแต่ต้น
1: ครับผม
0: จนถึงปัจจุบันเลย
1: ปัจจุบันก็ยังเล่นอยู่ครับผม
0: ว้าวแล้วตอนนั้นนี่พี่เป็นวิศวกรเงินเดือนเนี่ยบอกได้ไหมครับตอนนั้นประมาณกี่หลัก
1: ก็เงินเดือนก็
0: หรือว่ามันเท่ากับเด็กจบใหม่ประจำ
1: ก็เท่ากับจบใหม่ทั่วๆไปครับก็อาจจะ
0: หมื่นต้นๆอย่างนี้แหละฮะ
1: ก็หมื่นปลายๆแล้วล่ะตอนนั้นเพราะว่าถ้าเป็นวิศวกรจริงๆแล้วเงินเดือนสตาร์ทจะเยอะกว่าคนอื่นนิดนึง
0: ครับผมก็ถือว่ามีรายได้ที่มั่นคงอยู่แล้วม
1: ี
0: บริษัทที่มั่นคงอยู่แล้วด้วย
1: ใช่ครับ
0: ทำไมถึงตัดสินใจออกมาเล่นดนตรีครับ
1: ตอนช่วงที่เราเริ่มทำงานเนี่ยเราก็มีเล่นดนตรีกลางคืนด้วย
0: ครับ
1: แล้วก็จะอยู่มาวันนึงมาเจอลูกค้าท่านนึงครับเป็นชาวต่างชาตินี่แหละครับแต่ว่าเขาอยู่ทำงานในเมืองไทยนี่แหละก็สนิทกันครับแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยยูอ่ะไม่น่าจะเป็นวิศวกรนะยูน่าจะลองมาเล่นดนตรีแล้วบอกถามว่าทำไมล่ะคือเราไม่ได้คุยเรื่องตังค์เรื่องอะไรนะเราถามว่าเอ๊ะทำไมล่ะเขาบอกว่าจริงๆเมืองไทยเนี่ยวิศวกรเยอะมากแล
0: ้
1: วเยอะมากๆจริงๆแต่ว่าในเมืองไทยบ้านเราเนี่ยยังไม่มีนักดนตรียังไม่มีโดยเฉพาะถ้าเป็นนักทำเป็ดที่เล่นทางด้านแจ๊สด้วยเนี่ยมันน้อยมากและอายว่าคุณน่าจะทำได้ก็เกยเลยกลับมาคิดว่าเฮ้ยแล้วมันจะดีเหรอ
0: ครับผม
1: เอ๊ะแล้วมันจะดีเหรอเรามาคิดหลายวันมากครับแต่สุดท้ายก็เราว่าจริงๆแล้วตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่เรายังสามารถทำได้ช่วงตอนนั้นอายุ20กว่า
0: แ
1: ล้วเอ๊ะงั้นเราลองมาทำดูสัก 2-3 ปีไหม
0: ครับ
1: ถ้าสำเร็จไม่สำเร็จยังไงแล้วเราค่อยมาว่ากันเรายังสามารถเปลี่ยนใจได้อะไรได้แต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าพลังเรามีเยอะเราอยากจะทำมันทำตีให้เต็มที
0: ่ครับ
1: ก็เลยออกมาเล่นตีนคืนครับผม
0: ถามหน่อยตอนนั้นน่ะเรามีอาชีพที่มั่นคงแล้ว
1: ใช่
0: ตอนจะก้าวมาเล่นดนตรีอย่างเดียวเลยนะแล้วลาออกจากงานกลัวไหม
1: กลัวครับ
0: กลัวไหม
1: กลัวมาก
0: เอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราหยุดไว้เท่านี้ก่อนดีกว่าความน่าสนใจเริ่มมาแล้วครับเขากลัวที่จะก้าวไปเป็นนักดนตรีอาชีพแล้วเลือกว่าจะทำอาชีพแค่นักดนตรีอย่างเดียวแต่เขาทำอย่างไรครับเขาถึงสำเร็จเดี๋ยวติดตามช่วงหน้าครับกับเงินทองต้องวางแผนครับ

0: รายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณเกรียงไกรสันติโภชนาหรือคุณปลาทองอดีตหนุ่มวิศวกรที่ตัดสินใจละทิ้งงานประจำอันมั่นคงมาเป็นนักดนตรีครับไปดูกันว่าหลังจากที่เขาออกจากงานมาแล้วเขาเผชิญเหตุการณ์อะไรบ้าง
1: คุณผู้ชมครับกลับเข้ามาสู่รายการเงินทองต้องวางแผนนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมทิ้งท้ายไว้ในเรื่องของการที่จะออกมาเต็มตัวการเป็นนักดนตรีของพี่ปลาทอง
2: ครับผม
1: เขามีความกลัวครับตอนนั้นกลัวอะไรบ้างพี
2: ่กลัวไม่มีงานครับ
1: ครับ
2: กลัวว่าถ้าเราเล่นไปถึงวันหนึ่งเราจะไม่มีงานต่ออย่าง
1: นี้ครับ
2: ก็3เดือนแรก4เดือนแรกยอมรับเลยว่าแทบไม่มีเลย
1: 3เดือนแล้วมันยังไม่ได้ขนาดนี้เลยกลับไปทำงานประจำดีกว่า
2: ไม่คิด
1: ไม่คิดเลย
2: ไม่กลับแล้ว
1: มาแล้วสู
2: ้เราต้องมุ่งมั่นทำในสิ่งที่เราต้องโฟกัสในงานที่เราต้องการจะทำเต็มที
1: ่ครับผม
2: ก็เลยเริ่มจากว่าเราก็ถือ iPod อันเดียวสมัยนั้น
1: ครับ
2: เข้าไปเสนองานเองเลยเราเปลี่ยนโมเดลของว่าเมื่อก่อนทุกคน

0: จะรอโทรศัพท์เข้ามาเรามีวงแบบนี้สนใจไหมเรามีวงแบบนี้สนใจไหมเข้าไปทุกร้านที่เราเล่นหรือร้านที่บางคนไม่คิดว่าจะมีวงดนตรีเราก็เข้าไปร้านกาแฟเนี้ยเราเข้าไป
1: เรา
0: ได้เล่นด้วยแล้วออกมาดีด้วย
1: วงที่ทำอยู่ในปัจจุบันชื่ออะไรฮะ
0: ชื่อวง I Hear Band นะครับผม
1: อ๋อเราได้ยิน
0: ใช่ครับผม
1: I Hear Band
0: ก็จริงๆช่วงแรกมันก็ดูเหมือนเป็นเพื่อนๆมาเล่นกันในร้านกาแฟแต่ตอนหลังเนี่ยเราทำบน Facebook เราทำบน Twitter เราทำเว็บไซต์มีบูรณาการหมดทุกอย่างก็คือคนที่มาเล่นเนี่ยก็มีทั้งเด็กวิศวะเด็กดนตรีบ้างไม่ดนตรีบ้างอักษรบ้างอะไรบ้างทำด้วยใจรักอ่ะแล้วสุดท้ายแล้วมันไปได
1: ้แ
0: ล้วก็สุดท้ายเราเป็นวงโซเชียลเน็ตเวิร์คที่ทำเงินได
1: ้ครับผม
0: แล้วก็อยู่ได้ด้วย
1: ใช้ระยะเวลากี่ปีครับกว่าจะได้มาถึงขนาดนี้ฮะ
0: ก็ทำมาเรื่อยๆครับปีแรกๆอาจจะยังไม่ค่อยติดปีที่2ก็พีคแล้ว
1: ตอนที่มีงานนะแรกๆที่มีงานพี่รับทุกงานไหมมีงานอะไรบ้างที่พี่รับ
0: ก็งาน
1: จากเล่นในผับอ่ะ
0: เล่นงานบวชก็เล่นนะครับแตรวงนี้ก็เล่นงานแต่งงานงานเปิดตัวอีเวนต์งานขอแต่งงานก็เคยเล่นงานมันเกิดเล่นในห้องนอนเลยก็เคยเล่นเล่นริมน้ำเล่นบนเรือ
1: ครับ
0: ไปต่างประเทศรับหมดครับ
1: เรามีวิธีการวางแผนทางด้านการเงินเริ่มเก็บเงินยังไงฮะ
0: ทรัมเป็ตหายต้องบอกก่อนไปเล่นดนตรีแล้วโดนทุบรถอย่างเงี้ยครับเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยว่ะชีวิตมันไม่แน่นอนนะแล้วถ้าเราไม่มีเงินเก็บจะเกิดอะไรขึ้นถ้าวันนี้เราไม่มีของที่เราจะต้องใช้อ่ะเราก็ต้องมีส่วนหนึ่งที่สำรองไว
1: ้โอ้แย่เลย
0: สมมติว่าก็ผมก็จะเริ่มมีของอย่างเช่นว่าตอนแรกก็ยังใช้รถเก่าอยู่ใช้รถของคุณพ่อเราอยากได้รถใหม่ไอ้ล่ะถ้าผ่อนไอ้ตอนนี้ไม่ได้ทำงานประจำละกู้ยากงั้นไม่กู้มาเลยแล้วกันเก็บเงิน
1: จนมาถึงวันหนึ่ง
0: อยากได้คันใหม่มาก
1: ครับ
0: มันแพงอ่ะ
1: รถคันหนึ่งมันไม่ใช่แบบ
0: 500,000อ่ะ
1: สองสามแสนซื้อได้อ
0: ่
1: ะ
0: ตอนนั้นมีอยู่ประมาณ600,000
1: จากการเล่นดนตรีอย่างเดียว
0: ใช่ถ่ายซิว่าผมซื้อรถอะไรผมมีเงิน600,000ผมจะซื้อรถอะไร
1: 600,000ก็อ่ะผมเต็มที่คือซื้อมือสองอ่ะมือสองสภาพใหม่ๆอ่ะ
0: ราคาประมาณเท่าไหร
1: ่ประมาณ306,000อ่ะจะได้เหลือเงินอีก300,000เผื่อแมนเทนแนนซ์อันนี้ถ้าเกิดแบบคิดแบบคนวางแผนทางด้านการเงินนะ
0: จริงๆจะบอกคุณฮิมว่าจริงๆคิดอย่างเงี้ยถูกเราก็ใช้กดครึ่งนึงคือถ้าเรามี600,000เราก็ควรจะใช้ประมาณสัก300,000ก็หาซื้อรถที่มันเป็นราคา300,000จริงๆซึ่งตอนนั้นก็ไม่มีนะครับก็สุดท้ายก็รออีกสักแป๊บนึงรอได้ไหม3เดือน4เดือน5เดือนได้ไหม
1: เก็บอีกนิดนึง
0: อีกนิดนึงนะให้มีสัก700,000แล้วกัน
1: ครับ
0: จะได้ซื้อรถสัก350,000ได
1: ้
0: สุดท้ายก็ได้รถอีโคคาร์มา1คันตอนนี้ก็ยังใช้อยู่แล้วเงินก้อนนั้นเราสามารถเอาไปทำอย่างอื่นได้อีกของที่เราต้องใช้เราต้องลงทุนกับมัน
1: อย่างเช่น
0: ก็อย่างรถเนี่ยเราต้องใช้ต้องขับไป
1: รถนะฮะเครื่องดนตรีอุปกรณ์ต่างๆที่จะต้องใช้กับมันด้วย
0: ต้องให้มันไม่มีปัญหาเวลาเราทำงาน
1: ครับ
0: คือต้องเป็นโปรเฟชชั่นอล
1: พอพี่มีเงินเนี่ยแน่นอนวิธีการเก็บเงินพี่ต้องมีสูตรของพี่สูตรเฉพาะของแต่ละบุคคล
0: ก็จริงๆสูตรนี้ก็จริงๆทำไว้ตั้งแต่เด็กแล้วล่ะ
1: ครับ
0: สมมุติว่าถ้าแม่ให้ค่าขนมมา50 บาทเราจะพยายามใช้ให้อยู่ใน25 บาท
1: ที่บ้านพี่มีของครบอยู่แล้วหรือเปล่าพี่เลยแบบไม่ได้อยากได้อะไรอย่างนี้หรือเปล่า
0: พอไม่ได้ไม่เลยไม่เลยเราก็คนธรรมดานี่แหละเราก็มีของที่อยากได้มีขนมที่อยากทานมีรถบังคับที่อยากซื้ออย่างเงี้ยเหมือนกันทุกคน
1: แล้วได้ซื้อไหมจากเงินก้อนนั้น
0: ก็ซื้อนะคือแต่ว่าเราต้องตั้งเป้าว่าเราต้องเก็บให้ได้ก่อนต้องให้ได้สมมติเราจะซื้อทรัมเป็ตตัวนึงเนี่ยตอนนั้นอาจจะ 35,000 เราก็ต้องเก็บให้ได้ 70,000
1: ทีนี้พอพี่มีเงินเยอะๆมากขึ้นผมแอบทราบมาว่าพี่ปล่อยกู้ด้วยจริงมั้ย
0: อ๋อจริงๆก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรก็พอดีเพื่อนเขาจะเปิดบริษัทก็ในช่วงแรกเนี่ยเขาก็ต้องการสภาพคล่องเพิ่มขึ้นเขาก็เลยยืมเงินก็ขอต้องการใช้เป็นหลักแสนนี่แหละ
1: เราก็มี
0: ก็เหมือนเดิมครับเราก็มีเกินกว่าที่เขาต้องการ2 เท่า
1: ปล่อยไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วพี่เก็บดอกเบี้ยไหมพี่เพิ่มมูลค่ากับการปล่อยเงินกู้ของพี่ไหม
0: ถ้าเป็นเพื่อนกันก็ไม่ค่อยอยากเก็บเท่าไหร
1: ่
0: ส่วนใหญ่ก็จะคุยเป็นลักษณะว่าพอดีเขาเป็นบริษัททําเว็บ
1: ครับ
0: ก็เอามาต่อยอดธุรกิจเราดีกว่าคือให้เขาช่วยทําเว็บด้วย
1: ยังไง
0: ก็ตอนนั้นก็คือเรามี Facebook เรามี Twitter เรายังไม่มีเว็บไซต์ของตัวเองก็ให้เขาช่วยออกแบบเว็บไซต์ออกมา
1: ครับผม
0: ซึ่งก็เขาก็จะทำออกมาเป็นบล็อกเดียวกันแหละ2 อันคือของเรากับของเขาทั้งตัวเขาเองก็เล่นดนตรีด้วยคุณชลาก็ปัจจุบันก็เล่นด้วยกันที่วง I Hear Band นี่แหละ
1: อ๋อ
0: ก็เหมือนกับเป็นพาร์ทเนอร์กันมากกว่า
1: ครับผม
0: ก็ไม่ได้ขอเป็นดอกเบี้ยก็ขอเป็นเว็บไซต์แทนเว็บไซต์ผม plajazz.com นะครับ
1: ไว้ทำอะไรฮะ
0: ก็เป็นเว็บไซต์เป็นโปรไฟล์เป็นพอร์ตโฟลิโอของงานนี่แหละ
1: ครับผมแล้วก็มีขายเรื่องเพลงลิขสิทธิ์เพลงของพ
0: ี่ไม่มีครับก็จะเน้นเรื่องขายโชว์มากกว่าครับ ในปลาแจ๊ส.com ก็จะเน้นขายโชว์แล้วก็เน้น

0: ให้ความรู้ทางด้านแจ๊สอาจจะมีใครสนใจเรียนแจ๊สเนี่ยก็มานั่งอ่านบทความได
1: ้
0: แต่ว่าก็แอบบอกได้ก็อันนี้แล้วแต่นะก
1: ็
0: คือว่าคือบางคนก็จะมาพยายามดึงข้อมูลไปใช้อะไรเงี้ยในทางที่ไม่ดีแต่ว่าก็คือถ้าทำกันบ้านก็ขอร้องว่าช่วยเอาไปเรียบเรียงใหม่หน่อยก็บางทีก็ตัดแปะมาเลยอะไรเงี้ยก็ต้องขอร้องไว้แล้วกันนะครับ
1: ครับผม
0: เพื่อการศึกษาเมืองไทย
1: แล้วนอกจากที่ในเรื่องของการทำเว็บไซต์แล้วพี่มีเงินส่วนหนึ่งนี่พี่เอาไปต่อยอดอย่างอื่นอีกไหมฮะ
0: ก็มีลงทุนบ้างครับ
1: ลงทุนอะไรบ้าง
0: เพราะว่าตอนหลังๆเนี่ยหนึ่งคือเราจะต้องบริหารเงินก่อนเรื่องของภาษีจริงๆก็เกี่ยวข้องก็ทำบริษัทกับเพื่อนเหมือนกันเพื่อตรงนี้เนี่ยในการเรื่องของค่าใช้จ่ายเพราะเวลาเขาจ่ายมาเขาคงไม่ได้จ่ายทีละคนเราก็ต้องการบริษัทที่ไปเป็นตัวแทนของเรานะครับอย่างนั้นแล้วก็สองก็คือนอกจากทำบริษัทแล้วเนี่ยก็เอาไปลงทุนใน
1: หุ้นด้วยไหม
0: หุ้นก็มีจำนวนหนึ่งแต่ว่าเราไม่ได้เล่นระยะสั้นเพราะเราไม่มีเวลาขนาดนั้นก็ทำเป็นเก็บรอปันผลบ้างแล้วก็มองในระยะยาวเป็นลองเทอมบ้าง
1: สักประมาณสักกี่เดือนฮะ
0: ก็ผมดูในช่วง6เดือนแล้วก็ตัวไหนที่มันคิดว่าเก็บปันผลจริงๆก็เก็บไปเลย3ปี4ปีไม่เป็นไรก็มีระยะยาวระยะสั้นส
1: ่
0: วนนึงครับก็กันสักประมาณ 10% ไม่เกินนี้ 10-20% ไว
1: ้แล้วเรื่องของกองทุนล่ะครับพี่มีลงทุนไหม
0: กองทุนก็มีลงทุนเหมือนกันก็ซื้อ LTF IMF เหมือนกันเหมือนกับพนักงานเงินเดือนทั่วๆไปนี่แหละครับ
1: แล้วมีการวิธีการเลือกยังไงบ้างฮะในเรื่องของกองทุน
0: กองทุนเหรอครับ
1: ครับ
0: ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับก็ดูช่วงจังหวะมันจะมีช่วงในการที่จะเข้าไปซื้อได
1: ้ครับ
0: อย่างช่วงที่หุ้นราคาถูกก็เข้าไปซื้อเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าปีนึงเรากะว่าจะได้เท่านี้เราก็ต้องซื้อเท่านี
1: ้ใน
0: เมื่อเราต้องซื้ออยู่แล้วเราก็ซื้อถึงเวลาซื้อเราซื้อเลยเราไม่เป็นไรเราไม่ต้องไปแบบกังวลตรงนั้นมาก
1: คือเรากำหนดไว้อยู่แล้วว่าในแต่ละปีเนี่ยมันน่าจะได้รายได้ประมาณเท่าไหร่ถูกต้องไหมฮะ
0: ครับคือตรงนี้เราผมอยากให้มองว่ามันไม่เป็นการของกำไรมันเป็นเรื่องของการรับประกันมากกว่าว่าเราจะได้ส่วนลดทางภาษีคืออีก4ปี5ปีเรายังมีเงินใช้อยู
1: ่
0: ตรงนี้เราไม่ได้คิดว่าเราจะแบบร่ำรวยจากการเล่นหุ้น
1: คือพูดง่ายๆว่าการซื้อกองทุนเนี่ยมันก็จะสามารถทำให้เราเนี่ยมีเงินส่วนหนึ่งไว้เป็นเขาเรียกว่าหลักประกันในอนาคตอีก4ปีถ้าเกิดเหตุอะไรในอีก4ปีเรามีแน่นอน
0: ใช่ย้อนกลับไปที่เคยถามว่าเอ๊ะแล้วทำงานแล้วกลัวไหมจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แต่งงานอิสระแบบนักดนตรีน
1: ัก
0: ดนตรีอาจจะชัดหน่อยว่าวันนึงถ้าเขาไม่มีงานเราก็จะไม่มีเงิน
1: ครับ
0: เราก็ต้องเก็บตรงนี้ไว้ค่อนข้างเยอะแต่จริงๆแล้วถ้าเราคิดว่าถ้าเราเป็นพนักงานเงินเดือนเงี้ย
1: ครับ
0: มันก็มีโอกาสเหมือนกันที่เราจะต้องพลิกผันในชีวิตอาจจะต้องมีเหตุที่ต้องใช้เงินอาจเจ็บป่วยอาจจะต้องออกจากงานหรืออาจจะต้องอะไรเงี้ยเราต้องเก็บไว้นะฮะคือถ้าไม่งั้นถึงเวลานั้นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันไม่มีใครที่จะมาช่วยเราได้
1: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยเรื่องอนาคตของพี่ปาทองกันดีกว่านะครับว่าเขาวางแผนอะไรไว้บ้างครับช่วงหน้าครับ

0: งินทองต้องวางแผนวันนี้นะครับคุณปลาทองได้ทำให้เราได้เห็นว่าการเลือกทำในสิ่งที่เรารักและถนัดจะทำให้เรามีความสุขในการทำงานแถมคุณปลาทองยังมีเทคนิคการออมที่สุดยอดมากๆด้วย
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยถึงเรื่องอนาคตของพี่ปลาทองกันบ้างดีกว่านะครับในเรื่องของวงดนตรี I Hear Band
2: ครับผม
1: มีการจะออกอัลบั้มเมื่อไหร่ฮะ
2: ก็จริงๆต้องบอกก่อนว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะไปออกทางสื่อดิจิตอลเพราะฉะนั้นถ้าทำเพลงเนี่ยก็จะลงใน iTunesแล้วก็ตอนนี้ถ้าเป็น I Hear Band เนี่ยคือรับงานโชว์เป็นหลักรับงานออกอีเวนต์เป็นหลักแต่ว่าเราต้องการใช้ระบบของ I Hear Band จะเป็นคล้ายๆสหกรณ์คือทุกคนเนี่ยจะต้องโตขึ้นไปแล้วก็สามารถสร้างงานเองได้สามารถออกไปทำวง
1: ครับ
2: อะไรเป็นของตัวเองได้คือเราต้องการให้ทุกคนเป็นแบบนั้นไงเราต้องการให้ทุกคนเนี่ยอยู่ได้ด้วยตัวเองอยู่แล้ว
1: ครับผม
2: ครับ
1: ก็คือว่าจริงๆแล้วตั้งมาเป็นเป้าหมายก็คือว่าเป็นการรวบรวมกลุ่มศิลปินมากกว่าถูกต้องไหมผมใช้คำนี้ได้ไหม
2: ก็เป็น
1: กลุ่ม
2: ที่มีความรักในเสียงดนตรีมากกว่า
1: ครับผมนะฮะแล้วสำหรับตัวพี่ปลาทองเองล่ะครับผมในอนาคตมีการวางแผนอะไรไว้บ้างครับงานช้างของพี่ครับ
2: ส่วนของผมเองใช่ไหมครับจริงๆแล้วอาจจะเป็นเป้าหมายเราอาจจะเล็กๆหน่อยแต่ว่าเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่คือเราอยากจะให้ความรู้กับคนอื่นเราอยากจะทำเป็นโรงเรียนของเราเองเป็นโรงเรียนที่มีสไตล์ในแบบของ I Hear Band เนี่ยคือคนที่ชอบในเสียงดนตรีเนี่ยสามารถเข้ามาเรียนได้เข้ามาเรียนรู้ได้ก็ฝันว่าอยากเปิดโรงเรียนดนตรีต่อในอนาคตครับผม
1: ในเรื่องของเด็กๆที่ชอบเสียงดนตรีพี่กำหนดกลุ่มเฉพาะไหมฮะว่าจะต้องเป็นกลุ่มที่อาจจะบางคนอาจจะชอบแนวร็อกอาจจะไม่เหมาะกับพี่แนวไหนครับที่จะเหมาะ I Hear Band

0: จริงๆแล้วต้องบอกว่าดนตรีเนี่ยมันเหมือนกับเป็นลิ้นชักอะแต่ละลิ้นชักนี่ก็จะมีแนวต่างๆเพราะนั้นเราสามารถเอามารวมกันได
1: ้
0: เพราะนั้นจริงๆเราไม่ได้ระบุว่าจะเป็นแนวไหนแต่ว่าที่อยากจะฝากไว้คือถ้าคนที่อยากเล่นดนตรีเนี่ยคือเราเริ่มจากสิ่งที่เราชอบก่อน
1: ครับ
0: เพราะถ้าเราทำอะไรที่เราชอบเนี่ยทุกๆวันจะเป็นวันเหมือนกับเป็นวันหยุดของเราอะเป็นวันที่เรามีความสุขอย่างช่วงทุกวันนี้ที่ผมตื่นมาทุกวันเนี่ยไม่ว่าจะมีงานหรือไม่มีงานแต่ตื่นมาเราได้เล่นดนตรีคือเราเหมือนเราไม่ได้ทำงานอะเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทำตลอดสมมติถ้าเราชอบร็อกเราตื่นมาเราเล่นร็อกเลยถ้าตื่นมาถ้าเราเป็นคนแจ๊สตื่นมาเราเล่นแจ๊สเรามีความสุขแล้ว
1: ผมอยากจะให้พี่นะฮะช่วยแนะนำคนทางบ้านหน่อยว่าอยากทำยังไงครับผมให้มี x 2x แบบพี
0: ่ 2x จริงๆแล้วเป้าหมายตัวนั้นมันคือเป็นเหมือนกับความตั้งใจของเราเองแต่สิ่งที่เราจะทำคือเราจะต้องโฟกัสกับงานที่เราทำก่อน
1: ครับ
0: คืองานที่เราทำเนี่ยเราต้องดูแล้วครับว่าเราต้องคิดเหมือนกับเราเป็นผู้บริโภคครับว่าเอ้ยตอนนี้เราดีพอหรือยัง
1: ครับ
0: เราอาจจะไม่จำเป็นต้องเก่งพอแต่ว่าเรามีคุณสมบัติพอหรือยัง
1: พี่ปลาทองครับ
0: ครับ
1: ในทุกวันนี้เนี่ยนักดนตรีเนี่ยเกิดขึ้นมาเยอะมาก
0: ครับผม
1: นะฮะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยผมได้ยินคำนึงมาตั้งแต่แบบสมัยผมเด็กๆนะนักดนตรีไส้แห้งอยากจะให้พี่ช่วยแนะนำนะฮะน้องๆมือใหม่ที่เป็นนักดนตรีหน่อยครับว่าทำยังไงถึงจะพัฒนาศักยภาพของตัวเองครับแล้วก็มีรายได้ได้ฮะ
0: จริงก็ต้องบอกก่อนว่าอย่าง I Hear Band เนี่ยเราอาจจะไม่ได้มองว่าประสบกับความสำเร็จล้นหลามอย่างนั้นแต่ว่าเราถือว่าเรามีความสำเร็จในระดับหนึ่งเป็นที่รู้จักในระดับหนึ่งแต่ว่าการที่เราจะทำตรงนั้นได้เนี่ยคือเราจะต้องตั้งเป้าหมายครับ
1: ครับ
0: คือไม่ว่าคุณจะเป็นนักดนตรีในแบบไหนเนี่ยคุณจะต้องมีเป้าหมายของคุณว่าคุณอยากเล่นได้ในเลเวลไหนเสร็จแล้วคุณจะต้องทำโฟกัสในสิ่งนั้นแล้วคุณทำเสร็จคุณต้องมอนิเตอร์ตัวเองด้วยอย่างเช่นว่าเราอยากเล่นดนตรีเราอยากเล่นแนวเนี้ยสมมติเราอยากเล่นแนวแจ๊สเราเล่นเล่นเนี้ยเฮ้ยมันใช่หรือยังถ่ายคลิปเอาลง YouTube เลย
1: ครับ
0: แล้วดูฟีดแบคเลยว่าไม่มีคนดูนี่หว่าอ
1: ุ๊
0: ยเล่นห่วย
1: ครับ
0: อุ๊ยเป่าเพี้ยนเราก็ต้องกลับมาแก้หรือแม้แต่เราฟังเองแบบเอ้ยมันไม่ใช่อ่ะเอ้ยเมื่อกี้เราเล่นอย่างนี้เหรอมันไม่ใช่เราต้องแก้ตรงนั้น
1: โอ๊ยแล้วแบบนี้นี่ใครจะเข้ามาดูเราครับถ้าเกิดเรามีเพื่อนอยู่แค่10คนเงี้ยฮะลง YouTube เงี้ยฮะ
0: ผมไม่เชื่อว่าคุณมีเพื่อนแค่10คนถ้าคุณเป็นนักดนตรีวงค่อนข้างแคบคุณรู้จักกันเดี๋ยวเขาก็มาเม้นคุณเอง
1: อีกเรื่องนึงอยากจะให้พี่ปาทองนะฮะช่วยแนะนำอันนี้แบบคนทุกคนเลยดีกว่า
0: ครับผม
1: มีวิธีการอย่างไรครับที่จะให้เขาเนี่ยสามารถเก็บเงินเป็น2เท่าได้อย่างพี่ผมเชื่อว่าทุกคนอยากครับแนะนำหน่อยฮะ
0: คือ1เราต้องบริหารรายรับรายจ่ายให้ได้ก่อน
1: ครับ
0: เราต้องคอยทำบันทึกไว้เดือนนี้เรารับเท่าไหร่จ่ายเท่าไหร่เอาคร่าวๆก็ได้กลมๆก็ได
1: ้
0: 2คือการที่เราจะได้รายได้มาซึ่งรายได้เนี่ยเราต้องโฟกัสกับงานที่เราทำ
1: ครับ
0: เราต้องดูแล้วว่าคือเราผมก็ไม่ได้ตั้งเป้าว่าเดือนนี้ต้องได้5งาน10งาน20งานอย่างนี้เราไม่ได้ทำอย่างนั้นแต่ว่าเราโฟกัสว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำแล้วเราต้องลูกค้าเราต้องพอใจจ้างต
1: ่
0: อถ้าเราจ้างต่อเนี่ยเราแบบเต็มที่เลย
1: ครับ
0: คือเราต้องมุ่งหวังอย่างนั้นเรามองในระยะยาวคือต้องทำในงานของเราต้องโฟกัส
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ปาทองมากๆเลยนะครับขอบคุณนะครับ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณคร
1: ับไหนสัมภาษณ์นักดนตรีทั้งทีนะฮะเรามาฟังเพลงเพราะๆจากพี่หน่อยเดี๋ยว
0: ตัวนี้คือที่อัดในอัลบั้มอันนั้นที่เป็นที่รู้จักเลยล่ะ
1: ครับผมขอสักท่อนครับ

0: โลกนี้ไม่มีอะไรได้มาฟรีๆดอกผลจากการลงทุนที่งอกเงยมากกว่าเงินฝากจึงมาพร้อมกับความเพิ่มขึ้นคุณสามารถจัดการกับความเสี่ยงเหล่านี้ได้ด้วยการจัดสรรเงินลงทุนไปในทางเลือกหลายๆประเภทครับเหตุผลหนึ่งที่คุณไม่ควรทุ่มเงินไปกับการลงทุนประเภทหนึ่งมากเกินไปเพราะหากผลลัพธ์ไม่เป็นตามที่คาดไว้คุณอาจจะสูญเสียเงินทั้งหมดในคราวเดียวกันแต่ถ้าคุณรู้จักจัดสรรเงินลงทุนอย่างเหมาะสมพิจารณาถึงความสัมพันธ์และทิศทางการขึ้นลงของราคาที่แตกต่างกันการขาดทุนจากการลงทุนประเภทหนึ่งอาจถูกชดเชยด้วยกำไรจากการลงทุนอีกประเภทหนึ่งก็ได้ซึ่งนอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงได้แล้วยังช่วยคุณได้รับผลตอบแทนรวมที่ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับแต่การกระจายความเสี่ยงต้องอยู่บนความพอดีถ้าหากคุณสามารถหาความพอดีให้กับพอร์ตลงทุนของตัวคุณเองได้ก็จะลดความเสี่ยงได้ดีทีเดียวครับ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้ผมขอรหัสจากพี่ปลาทองมาแล้วครับนั่นก็คือคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่ให้คุณรักมันและคุณทุ่มเททำมันอย่างไม่ลังเลครับทำไปให้สุดทางครับคุณจะได้รู้ครับว่าคุณทำได้หรือไม่ได้ครับแต่ที่สำคัญครับอีกหนึ่งหลักสูตรครับนั่นก็คือสูตรคูณ2นั่นเองคุณวางเป้าหมายไว้ครับและคุณทำเกินเป้าหมายของคุณไป

0: นี้ครับคุณก็จะได้ความสำเร็จมาแบบเกินความคาดหมายอย่างแน่นอนครับเงินทองต้องวางแผนของเราหมดเวลาลงแล้วครับกลับมาติดตามกันใหม่อาทิตย์หน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย
1: ขอแนะนำเว็บไซต์เงินทองต้องวางแผนครับเพียงคุณเข้าไปที่ www.thai-thailand.org ไปที่โครงการเงินทองต้องวางแผนคุณก็จะเจอหน้าของเว็บไซต์ซึ่งมี3เมนูหลักก็คือเมนูหมดหนี้มีออมให้คุณเริ่มต้นวางแผนการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินปรับพฤติกรรมการใช้เงินและเริ่มเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเมนูลงทุนเพิ่มค่าให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งเพิ่มค่าเงินออมผ่านการลงทุนโดยเริ่มต้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเมนูวางแผนก่อนแก่เริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณเปลี่ยนความคิดว่าไม่ต้องรออายุมากถึงจะเริ่มออมออมก่อนออมเร็วเกษียณจะสบายรวมไปถึงการออมเพื่อเกษียณผ่านช่องทางต่างๆเช่น LTF RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและยังมีสื่อการเรียนรู้บทความโปรแกรมคำนวณและสัมมนาออนไลน์อีกมากให้คุณได้ชมกันครับ

0: องวรคัมกับศาลปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงพลคัมจะคอมเมนต์ค่ะของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมายและอธิบายความให้กระจ่างของคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะยกเว้นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษคนละคำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกแน่นอนค่ะรอติดตามนะคะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: อุบัติภัยจากไฟฟ้าส่วนใหญ่มีสาเหตุจากความประมาทและการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ถูกวิธีเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะให้เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานไม่จัดวางเครื่อง

ใช้ไฟฟ้าบริเวณที่ชื้นแฉะพร้อมติดตั้งสายดินและเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติรวมถึงหมั่นตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยไม่เปิดใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นเวลานานไม่เสียบปลั๊กไฟจำนวนมากในเต้าเสียบเดียวกันตลอดจนปิดสวิตช์และถอดปลั๊กไฟทุกครั้งหลังใช้งานห้ามใช้และสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดตัวเปียกชื้นหรือยืนบนพื้นที่ชื้นแฉะหากเครื่องใช้ไฟฟ้าชำรุดให้แจ้งช่างซ่อมแซมห้ามนำมาใช้งานเพราะอาจได้รับอันตรายจากไฟฟ้าดูดกรณีเกิดเพลิงไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจรให้รีบตัดกระแสไฟฟ้าแล้วใช้ถังดับเพลิงฉีดพ่นบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้หากมีผู้ถูกไฟฟ้าดูดให้สับสวิตช์เบรกเกอร์หรือถอดปลั๊กไฟแล้วใช้ผ้าแห้งหรือเชือกคล้องตัวผู้ถูกไฟฟ้าดูดออกจากจุดเกิดเหตุห้ามสัมผัสตัวผู้ถูกไฟฟ้าดูดเพราะจะทำให้ได้รับอันตรายการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธีการเรียนรู้วิธีแก้ไขเหตุฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติภัยจากไฟฟ้าจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย

0: ีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนค่ะวันนี้รายการของเราเป็นเรื่องราวของท็อปทัวร์ที่มีสมาชิกในบ้านเจ็บป่วยแล้วเป็นการเจ็บป่วยที่ต้องรักษากันนานค่ะ
1: เมื่อต้องรักษากันนานนะครับอีกหนึ่งบุคคลที่มีความสำคัญมากก็คือคนที่รับหน้าที่ดูแลผู้ป่วยนั่นเองครับเขาต้องมีร่างกายที่แข็งแรงเพื่อดูแลผู้ป่วยและไม่เพียงแค่นั้นครับต้องมีกำลังใจที่ดีมากซึ่งครอบครัวเดียวกัน Feel Good ของเราในวันนี้นะครับเป็นเคสของพี่สาวและน้องสาวเรียกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของเรื่องนี้มาพูดคุยกันครับ
2: แอนหรือทิพธิดาและเล็กหรือดวงหทัยสองสาวพี่น้องที่สนิทกันมากจากพี่น้องทั้งหมด4คนของตระกูลสัทธาทิพย์ทั้งคู่คือคนเขียนบทละครชื่อดังเมื่อถึงวันที่แอนพี่สาวป่วยเป็นมะเร็งเล็กน้องสาวผู้ที่อารมณ์ดีตลอดเวลาก็พร้อมจะดูแลและอยู่เคียงข้างอย่างไม่มีเงื่อนไขในวันที่สองพี่น้องต้องเล่นในบทบาทของผู้ป่วยและผู้ที่ดูแลคนป่วยละครชีวิตของทั้งคู่จะเหมือนหรือต่างจากบทละครที่พวกเขาเคยเขียนมาหรือไม่พบกับเรื่องราวของแอนและเล็กในรายการวันนี้ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: พี่สาวของเราทั้งสอง
0: ใช่แล้วค่ะบ้านนี้พี่น้อง4คนผู้ชาย2ผู้หญิง2พี่แอนคือพี่สาวคนโตที่พาน้องๆทุกคนเข้าวงการบันเทิง
3: ใช่แล้ว
0: แต่แล้วพี่แอนก็ไปอยู่เบื้องหลัง
3: ใช
0: ่เป็นผู้เขียนบทนานกว่า30ปี
3: โหนานจริงๆไม่อยากจะพูดถึง
0: ค่ะ
1: แม่พอพูดเป็นตัวเลขมันก็ดูนาน
0: เราจะคุ้นเคยนะคะปราณประมูล
3: ใช่เลย
0: ค่ะแต่ก่อนที่พี่เล็กกับพี่แอนสองสาวของบ้านนี้จะมาอยู่ด้วยกันในบ้านหลังเดียวกันพี่แอนเองได้ไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศมาก่อน
3: ช่วงนั้นเป็นยังไงแต่งงานไปอยู่แถวแถวโตริโน่ค่ะทางเหนือของอิตาลี
0: ค่ะ
3: 4ปี
0: ตอนที่พี่แอนอยู่ต่างประเทศพี่เล็กก็อยู่เมืองไทย
4: ค่ะ
0: ค่ะพี่เล็กเนี่ยมีบทบาทในการดูแลคุณพ่อที่ป่วยด้วยในช่วงนั้นค่ะคุณพ่อป่วยเป็นอะไรคะ
4: เส้นเลือดในสมอง

0: 2ตีบค่ะก็เริ่มป่วยเนี่ยตั้งแต่คุณพ่ออายุ66แล้วก็ดูแลมาจนพ่ออายุ78เออ78ถึงเสียชีวิตเพราะฉะนั้นระหว่างนั้นก็ดูแลยาวๆมา
1: 12ปี
0: ค่ะ
1: ของพี่แอนเองจริงๆก็มีประสบการณ์เหมือนกัน
2: ใช่ก็คือสามีไง
1: ค่ะ
2: ก็ตอนที่สามีพี่เป็นลูคีเมียแล้วแบบเป็นแบบไทป์แบบเฉียบพลันด้วยค่ะก็คืออยู่กับสามี4ปีในการแต่งงานเนี่ยอยู่กันดีๆ2ปีกว่าแล้วหลังจากนั้นเขาก็เริ่มป่วยจนแบบ14เดือนนะคะแล้วก็เสียก็เห็นทุกสีทุกอย่างของการเป็นโรคทำนองนี้โรคแบบที่คล้ายๆก็คือพวกมะเร็งอ่ะกลุ่มมะเร็งคือพี่ก็ไปโรงพยาบาลที่ตูรินเนี่ยพี่ก็อยู่กับเขาตลอดอย่างเงี้ยค่ะ
3: แล้ววันที่พี่แอนกลับมาจากอิตาลีก็คือวันที่สามีพี่แอนเสียก็เลยกลับมาใช้ชีวิตที่เมืองไทย
2: ใช่
3: แต่ทำไมกลับมาถึงมาอยู่บ้านพี่เล็กไม่ไปซื้อบ้านของตัวเองอยู่ครับ
2: เพราะว่าเล็กเขาก็อยู่คนเดียวไง
0: ใช่
2: แล้วมันจะแบบเป็น4คนแล้วก็มี4บ้านมันแล้วก็อยู่บ้านละคนมันก็ดู
1: สิ้นเปลืองทรัพยากร
0: แล้วตอนนั้นพี่ก็เริ่มพูดกับหมาพุดเดิ้ลแล้วก็ปลาทองพูดกันทั้งวันปลาทองทองรวยเงินแล้วเพราะเลี้ยงปลาทองเงินได้เต็มบ่อเลย
3: ว่าเหงามาก
0: ก็เนี่ยสื่อสาร
2: ไม่ก็อยู่คนเดียวเราก็เลยต้องก็คือเป็นผู้หญิงด้วยกันแล้วก็ต่างคนต่างอยู่คนเดียวก็อยู่ด้วยกันไปเลยอย่างเงี้ยค่ะ
1: จากวันที่พี่แอนเป็นคนดูแลคนป่วยกลับมาเมืองไทยวันหนึ่งพี่แอนกลับมาเป็นผู้ป่วยซะเองหลังจากวันนั้นไปตรวจจนวันที่รู้ผลเนี่ยพี่เล็กอยู่ด้วยตลอดไหมคะ
0: ตลอดค่ะ
1: ทุกขั้นตอน
0: ทุกขั้นตอนแล้วก็ต้องไปโรงพยาบาลด้วยกันทุกครั้งรับฟังทุกอย่างทุกเรื่องด้วยกันพร้อมกันแล้วพี่เล็กเนี่ยต้องสื่อสารกับหมอมากมากเรียกว่ามากเท่าเขาหรือมากกว่าเขาด้วยซ้ำเพราะว่าคุณหมอก็จะคอยบอกว่าจัดตารางอันนี้ด้วยนะเพราะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้กันซึ่งบางอย่างที่แบบเกินกำลังกว่าที่จะบอกคนไข้แล้วก็จะบอกเราว่าเดี๋ยวต้องพาเขามาทำอย่างนี้อย่างนี้งั้นแล้วเราต้องเตรียมการเตรียมบ้านเตรียมวิถีชีวิตยังไง
1: ให้ดูเรื่องราวของครอบครัวนี้นะคะว่าจะมีการตั้งรับจะมีการจัดการกับความรู้สึกกับโรคภัยไข้เจ็บยังไงผ่านละครเวทีค่ะ

0: พี่อันไม่ต้องกลัวนะเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันเล็กจะดูแลพี่อันเองพี่ไม่ท้อนะ
1: อืมไม
0: ่ไม่ท้อนะ
1: ไม่กอดได้ไหมเนี่ยอึดอัดโอ้ย
0: โดยอุตส่าห์จะทำซึ้ง
1: ทำทำไมซึ้งในครัวก็มี
0: นี่ไม่ได้จะเอามานึ่งอะไรยังมีอารมณ์ขาดอีกแน
1: ่เราจะให้ทำยังไงจะให้ร้องไห้ฟูมฟายหรือไงอุ้ย acting เฟ้อๆแบบนั้นน่ะทำไม่เป็นหรอกในบทละครพี่หนูก็ไม่ได้เขียนนะทำไม่ได้ด้วยหรือว่าเล็กเคยทำ
0: ไม่ต้องมาทำเป็นเข้มแข็งเลยนี่รู้นะว่าภายใต้คำพูดแล้วก็ท่าทางที่ดูขึงขังนั้นน่ะมันมีซับเทคอยู่อันนะอันนะอันนะ
1: อะไร
0: อยากให้น้องกอดใช่ไหมล่ะแถมนวดได้ด้วยน
1: ี่ว้ายมันต้องลำคาญห่วยแต่จะว่าไปก็นึกถึงตอนพวกเราเด็กๆเนาะที่เวลาทะเลาะกันแล้วแม่บังคับให้เรายืนกอดกันอะเล็กรู้ไหมตอนนั้นพี่หนูคิดอะไรอยู
0: ่รักน้องแล้วก็รู้สึกผิดต่อน้องใช่ไหม
1: พี่หนูคิดว่าถ้ากูมีมีดจะแทงให้มิดดาบห่วย
2: นั่นแหละครับพี่สาวของผมทั้งสองคนเลยคนผมสั้นเนี่ยก็คือพี่คนที่หนึ่งก็คือพี่แอนคนนี้ส่วนคนผมยาวก็คือพี่เล็กพี่สาวคนที่สามคือคนนี้นะครับแล้วก็มีพี่ชายอีกคนหนึ่งเป็นคนที่สองนะครับชื่อชายดลกมลสัทธาทิพย์ซึ่งวันนี้ไม่ได้มาเพราะว่าเรามากันสามคนคิดว่าหารกันแล้วได้ตังค์เยอะกว่านะครับก็เลยไม่ได้ชวนมานะครับผม
3: เดี๋ยวฮะและคุณเล่นเป็นใครครับ
2: ผมเล่นเป็นคุณรักศรัทธาศรัทธาทิพย์ครับผม
3: เล่นเป็นตัวเองเนี่ยเหรอ
2: ครับผม
3: ทำได้ด้วย
2: ได้ดิอ้าวทำไมผมเล่นเป็นตัวเองมันผิดตรงไหนผมไม่ได้ไปเล่นบนหลังคาบ้านคุณนี่ครับก็บอกแล้วว่ามันเหลือเยอะไงมันเหลือเยอะกว่าไงไม่ต้องเล่นเลย
3: น้อยลง
2: ใช่แล้ว
3: อ๋อมีเหตุผลครับผม
2: แล้วเนี่ยเขาก็

0: ำลังเถียงกันเกี่ยงกันว่าใครจะเป็นคนโทรศัพท์มาบอกเรื่องสำคัญกับผมดู
1: เล็กโทรบอกรักละกัน
2: อุ๊ยไม่เอาอ่ะ
1: เล็กโทรแหละดีแล้วไหนบอกจะช่วยดูแลพี่หนูไง
2: จ้ะก็ได้
0: โอ้ฮัลโหลแค่นี้นะ
2: เดี๋ยวยังไม่ได้พูด
1: ก็รัก
0: อะไร
2: ตั้งใจฟังพี่เล็กดีๆนะ
0: ว่า
2: คือพี่อันเขามีอะไรจะบอกอ่ะ
0: อ้าว
2: ไอ้นี่
0: ทำไมไม่
2: เออรัก
0: ครับว่า
1: ก็ไม่มีอะไรมากพี่หนูจะบอกว่าพี่เป็นมะเร็งเต้านมระยะ3อ่ะ
0: เดี๋ยวๆเป็นมะเร็งเหรออ
1: ื้อ
0: เป็นได้ไงอ่ะ
1: จะไปรู้เหรอไปชิงโชคได้มั้งไอ้มะเร็งเนี่ยโ
0: อ้อย่าเพิ่งพูดเล่นดิเฮ้ยเรื่องซีเรียสเป็นจริงๆหรือเปล่า
1: หมายคนละ
0: ไม่ถูกด้วย
1: นี่ๆๆจะให้ฉัน acting เฟื่อๆอีกแล้วใช่มั้ยนี่แกเล่นการแสดงมาจริงป่ะเน
0: ี่ยเดี๋ยวๆๆคือมะเร็งเนี่ยมันเป็นโรคร้ายแล้วเป็นแล้วมันตายนะเว้ยมันไม่ได้รักษาง่ายๆมันไม่ได้เป็นหวัดอะไรอย่างงี้นะเว้ย
1: รักอย่าไปโฟกัสตรงนั้นรักฟังพี่รักลองโฟกัสดูสิที่ผ่านมาเรามีความสุขกันมาตั้งเยอะแยะแล้วนะเราอยู่กับพ่อแม่พวกเราพี่น้องอยู่กันอย่างสนุกมา 4-50 ปีละพี่ว่ามันพอแล้วล่ะมะเร็งมันอยู่กับเราแป๊บเดียวไม่หายก็ตายแค่นั้น
0: อะโอเคงั้นเดี๋ยวจะไปเยี่ยมนะเออโอเคเทคแคร์นะ
1: จ้า
0: เฮ้ยนี่แหละครับเขาเป็นโรคร้ายเขาก็โทรมาบอกเหมือนแบบคล้ายๆว่าเป็นแค่หวัดหรือแบบข้อเท้าพลิกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโอเคบ้านนั้นเนี่ยเขาอยู่กันแค่2คนเพราะฉะนั้นคนที่จะดูแลคนป่วยอย่างใกล้ชิดที่สุดก็คือพี่เล็กแล้วพี่เล็กเนี่ยเขาก็มีความคิดว่าการดูแลผู้ป่วยเนี่ยสิ่งที่สำคัญอย่างแรกเลยก็คือต้องดูแลเรื่องอารมณ์จะเครียดไม่ได้หรือว่าจะรู้สึกหม่นหมองดีฟอะไรแย่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาก็มีทฤษฎีที่จะรักษาเรื่องอารมณ์แบบนี
3: ้อัลโล
2: คนป่วยนี่นะเราต้องทำให้อารมณ์และก็จิตใจแจ่มใสอยู่เสมอเออนี่จำได้เปล่าชุดนี้ไงที่เล็กใส่ไปถ่ายตอนเกาะสวาทหาดพิศวงอะพี่แผนเป็นคนเขียนไงฉันไม่ได้เขียนแบบนี้นี่อุตส่าห์ขอชุดเข้ามาเลยนะเนี่ยนี่ดูโชว์หน่อยไหมเออจะได้ลงดีไง รำระบำชาวเกาะไพเราะสนอจับใจใส่น้ำหลังไหลสู้ใส่น้ำหลังไหลกระทบผัดใส่ดังคืนคืนกระทบผัดใส่ดังคืนคืน
0: โอเคนี่แหละนี่ก็เป็นทฤษฎีในการที่จะรักษาในดูแลเรื่องจิตใจและอารมณ์โดยวิธีของเขาสไตล์ของเขาส่วนผมเนี่ยก็อยากไปเยี่ยมด้วยความเป็นห่วงก็เราคิดว่าเออเราก็ควรจะซื้ออะไรแบบของกินดีๆให้เขาได้กินอะไรอย่างเงี้ยเพื่อสุขภาพร่างกายเขาจะได้แข็งแรงแล้วมีความสุข enjoy eating เพราะฉะนั้นก็ฟูไข่เยิ้มไซส์ใหญ่2ตัวเลยนะ
4: เดี๋ยวไปส่งถึงที่เลยครับ
0: โอเคเดี๋ยวนัดไปเจอหน้าบ้าน
4: ได้เลยครับ
0: เ
4: น่เฉียบมากอาจารย
0: ์หลังจากนั้นเนี่ยผมก็พยายามไปสรรหาของดีๆอร่อยอร่อยแพงๆไปเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นอาหารเป็นผลไม้ติ๊งนองติ๊งนองเฮ้ยน้องมาแล้วมีของมาเยี่ยมด้วยจ้าร
2: ัก
0: จ้า
2: หยุดหยุดตรงนั้นโดยที่ไม่ต้องมีอะไรกั้น
0: เดี๋ยวเดี๋ยวกูไม่ใช่ส้มกูไม่ได้กริ้งมาเยี่ยมนี่มีของมาให้กินด้วยเปิดประตู
2: ไม่ต้อง
0: อ้าว
2: นี่ผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยเขาเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากเลยนะเพราะฉะนั้นแกอยู่ตรงนั้นแหละตะโกนเยี่ยมเอา
0: เดี๋ยวนี่น้องนะเว้ยไม่ใช่เชื้อโรคแล้วมาเยี่ยมคนป่วยก็มีแต่บอกว่าห้ามใช้เสียงนี่ให้ตะโกนเยี่ยมข้างบ้านเขาแตกตื่นนี่ของดีๆทั้งนั้นซื้อของมาฝากฮัลโหลเจ ปิดประตูหน่อยเด้มาหาทางงานก็เอาขนมไปกินไปๆๆเอาของไปกิน
2: นี่โอ้เยอะแยะเลยมีอะไรบ้างเนี่ย
0: โอ้ยมีผลไม้สดๆเลยแล้วก
2: ็
0: ปูไข่เยิ้มจากมิตรบรมวุฒิ
2: โอ้โหเจ้านี้ได้ข่าวว่าของเขาแน่นมากเลยนะ
0: โอ้ยปึกมากเขากำลังขยันทำมาหากิน
2: เพราะว่าเขากำลังจะเป็นคุณพ่อลูกสามใช่ไหม
0: เ
2: ดี๋ยว
0: มันไม่อยู่ที
2: ่เดี๋ยวจะบ้าเหรอของดิบของดองอ่ะมันเป็นพิษต่อมะเร็งพี่หนูกินไม่ได
0: ้กินไม่ได้เหรอ
2: เอออ
0: ันนี้กินไม่ได้ก็เอาไปทำให้มันสุกก่อนไปเวฟไปต้มไปอะไรก็ได้เฮ้ยของมันดีอยากให้ลอง
2: เออขอบใจมากไปได้แล้วไป
0: อีนี่ได้ของแล้วก็ไล่กูซะงั้นเออโอเคถ้างั้นก็เทคแคร์นะจ๊ะคิดถึงเป็นห่วงจุ๊บๆบ๊ายบาย
2: บ๊ายบาย
0: นี่นะครับคือบ้านเราเนี่ยมันก็จะมีวิธีแสดงออกเรื่องความรักความห่วงใยกันแบบเป็นสไตล์บ้านเราแหละอาจจะไม่เหมือนกับบ้านอื่น
2: ฉันชักไม่แน่ใจแล้วว่าชุดแกกับปูเนี่ยอันไหนมันเป็นพิษกับมะเร็งฉันมากกว่ากันนี่แน่ใจนะว่าพ่อไม่ได้ตายเพราะดูระบำแกเนี่ย
5: แหมแซวน้องหรอมันจะกอดอีกท
0: ีจะดูแบบว่าขาดเกินๆพี่ลึกพี่ลั่นไปบ้างแต่เขารักกันแหละดูออก
6: น่ารักมากคือเราเอนเตอร์เทนอย่างนั้นเหรอครับ
7: เอนเตอร์เทนทุกอย่างค่
6: ะ
7: จะมีเล่นละครเวทีให้ดูก็ได้คัดฉากที่เขาชอบวันก็แรปกันนอนแรปโต้ตอบกันบ้าง
6: แล้วงานนะครับ
7: ไม่รับค่ะ
6: พอรู้วันที่รู้ว่าพี่แอนเป็น
7: ค่ะ
6: ไม่รับงานเลย
7: ค่ะเพราะเราต้องดูแลกัน2คนแล้วสิ่งสำคัญคือการต้องให้อาหาร3มื้อให้ยาคอยดูแลว่ามีเป็นไข้ไหมอะไรไหม
2: แล้วตัวเขาไม่มีสิทธิ์ไปติดเชื้อ
7: เพราะว่าเรากองถ่ายอะ
2: เวลาเราให้คีโมเราจะไม่มีภูมิเลยเพราะฉะนั้นคนเฝ้าหรือว่าหมาอย่างเงี้ยเน
7: า
2: ะก็ต้องเอาไปอยู่ชั้นล่าง
7: เด็กเงี้ยก็เข้าบ้านไม่ได้อย่างลูกของรัก
6: แล้วอย่างพี่รักก็ไม่ให้เข้าบ้านอย่างนั้นจริงๆเหรอครับ
7: เพราะว่าอย่างถ้าเขามีลูกอ่อนถ้าลูกเขาเป็นพาหะนำหวัดเข้ามาเนี่ยคนนี้ตายได้เลย
2: อ๋อคือคนที่ให้คีโมอ่
7: ะ
2: ส่วนใหญ่ที่เป็นอะไรอ่ะไม่ใช่เพราะตัวมะเร็งหรือตัวคีโมนะเป็นเชื้อต่างๆการติดเชื้อต่างๆ
6: ครับ
2: ค่ะ
7: แล้วก็ไม่ให้คนเอากระเช้าดอกไม้หรือผลไม้มาเยี่ยมเพราะในนั้นมีเชื้อราแบคทีเรียไวรัสซึ่งถ้าคนป่วยสัมผัสหรือใกล้เคียงเข้าไปอย่างเงี้ยหรือได้รับแค่ไออ่ะแบบกลิ่นไอหรือว่า
2: ฟุ้งละออง
7: ของดอกไม้อย่างเงี้ยเรียบร้อยเลย
8: ซึ่งพี่เล็กเหมือนต้องยอมเสียสละความสุขส่วนตัวเสียหน้าที่การงานไปด้วยไหมคะ
7: พี่ชอบ
6: พี่ชอบเงินทิ้งเรื่องพี่ชอบไปก่อนขอไปถามครูรักวันนี้ครูรักมานั่งกับแขกรับแชร์ของเราด้วยอยากจะถามพี่รักค่ะตอนที่ได้รับข่าวอะว่าพี่แอนเป็นมะเร็งเต้านมระยะที่3เนี่ยครับมันเป็นเหมือนในละครเลยหรือว่ายังไงครับพี่รักครับ
0: เอ้ยมันซึมไปเป็นอาทิตย์เลยคือจากพี่น้องบ้านเราซึ่งค่อนข้างสนุกสนานร่าเริง
6: ครับ
0: แล้วพอรับข่าวนี้แล้วมันคิดไปไกลว่าแบบเขาจะอยู่อีกนานแค่ไหนถ้าเขาตายไปเราจะรู้สึกยังไงมันคำว่ามะเร็งอ่ะมันดูร้ายแรงมากสำหรับผม
6: คร
0: ับ ก็ซึมไปแหละเป็น10วันแหละแต่คำพูดที่จำได้อย่างนั้นที่เหมือนในละครเลยเขาบอกว่าเฮ้ยเราก็มีความสุขมาพอแล้วแหละมันก็ดูโปร่งๆอ่ะมันก็แต่เราก็ต้องคิดอย่างนั้นแล้วเราก็ต้องยอมรับเนาะเพราะคนทุกคนเกิดมามันก็ต้องตายอ่ะก็อย่างที่บอกเนาะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับมันก็เป็นอย่างเงี้ยหนีก็ไม่ได้สู้ก็ไม่ได้อ่ะมันจะทำยังไงได้นอกจากยอมรับมันแล้วก็พยายามคิดว่าโอเคก็ขอให้เขาหายแล้วก็จะพยายามแบบว่าใช้ชีวิตอยู่ที่มันจะได้อยู่ร่วมกันให้มันดีที่สุดทำดีเขาให้มากที่สุดก็ได้แค่นั้น
8: คือตอนนั้นเหมือนทุลักคิดไปไกลไม่ได้คิดว่ามะเร็งหายได้
0: ในใจนะเอาจริงๆนะคือ 80% น่ะคิดว่าเขาต้องนับถอยหลังแล้วอ่ะ5
6: 4
7: ยังไม่แต่พี่เล็ก
6: ลักษณะออกเช่นเลยเนี่ย
7: พี่เล็กก็คิดว่าพี่แอนน่ะต้องหายแน่ๆแต่เราคิดว่าแต่ถ้ามันไม่เป็นไปตามนั้นก็นัดกันว่าพี่แอนไปแล้วจะกลับมาให้หวยวิธีไหน
6: โอ้
7: มีนัดกันด้วย ว่าจะให้หวยเอาตรงๆไม่ต้องกลับหรืออะไรต่างๆเราก็จะนัดกันว่าจะเอากลับมา
6: เอาตรงๆเลยเออ

0: บ้านนี้เขามองทุกอย่างเป็นเรื่องบวกจริงๆเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะพี่เล็กกังวลแบบครูรักไหมคะเพราะว่าครูรักเนี่ยจะบอกว่าคือพอได้ยินปุ๊บเนี่ยคิดไปถึงการนับถอยหลังในมุมของพี่เล็กถ้าผลตรวจมันใช่จริงๆตอนนั้นเนี่ยพี่เล็กคิดไปถึงขนาดไหนคะในฐานะที่ใกล้ชิดแล้วก็สนิทกับพี่สาวคนนี้มาก
2: คิดไว้ทุกแบบเลยค่ะแล้วถึงขั้นพูดกันด้วยว่าเนี่ยเราเจอกันเป็นพี่น้องกันถ้าเราต้องจากกันเพราะโรคมะเร็งเนี่ยแล้วพี่อันก็ไม่เป็นไรนะถึงยังไงเราก็ต้องเจอกันอีกจนได้คือคนอย่างเราที่เราต้องเจอกันคือเหมือนว่าเราต้องเคยร่วมชาติกันมาแล้วแล้วตอนนี้เราได้มาอยู่ด้วยกันแล้วพี่อันเดี๋ยวเราก็ต้องเจอกันเชื่อสิ
1: และแขกรับเชิญของเราในวันนี้2ท่านนะคะคุณอู๋สุพันธ์ค่ะมีประสบการณ์ในการดูแลแฟนซึ่งป่วยเป็นโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบแบบเฉียบพลันและคุณพลอยธัญรัตน์ค่ะเป็นตัวแทนของผู้ป่วยที่เคยเป็นมะเร็งต่อมน้ำลายมาก่อนสวัสดีค่ะ
3: ถามคุณพลอยก่อนเพราะคุณพลอยเป็นผู้ป่วยใช่ไหมครับถามว่าคุณพลอยมีวิธีสื่อสารกับครอบครัวยังไงและถ้าเป็นคุณพลอยคุณพลอยจะทำแบบวิธีเดียวกับบ้านนี้ที่เขาทำไหม
4: วันแรกที่ทราบผลนะคะก็เลือกจะทำเหมือนกับคล้ายๆกับทางบ้านนี้เหมือนกันก็คือโทรไปบอกคุณแม่แต่วินาทีแรกที่คุณแม่รู้คือคุณแม่เป็นลมไปเลยคนที่ชอบคือคุณแม่ค่ะแต่เขาไปเจอกันแรกๆนี่คือยังร้องไห้กันอยู่นะคะทั้งบ้านเนี่ยร้องไห้เครียดอยู่ว่าแบบยังไงกันดีแต่ก็คือเขาบอกว่าเหมือนแบบอยากให้ไปตรวจเพิ่มอีกรอบนึงก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: คุณพลอยบอกโป้งเลยเหมือนบ้านนี้
4: ใช่ค่ะคือเหมือนต้องเริ่มวางแผนแล้วค่ะเพราะว่ามะเร็งมันต้องรักษาว่าจะรักษายังไงถ้าไม่บอกตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะบอกคุณแม่ยังไงกลับไปตะล่อมตะล่อมบอกที่บ้านมันจะยังไงดีมันต้องมีการผ่าตัดด้วยแน่เราไม่รู้ว่าของเรามันเป็นระยะไหน
3: ในแง่ของผู้ที่ต้องเป็นผู้ที่ตั้งรับเพื่อที่จะดูแลก็คือคนของเรานั่นแหละที่เป็นคุณอุดว่าการได้รับข่าวทันทีเลยหรือค่อยๆตะล่อมคือชักแม่น้ำทั้ง5จนกว่าจะบอกว่าเป็นจริงๆแล้วอันไหนดีกว่ากัน
5: ค่อยๆมาดีกว่า
3: ค่อยๆมายังดี
5: จะตั้งหลักได้ตั้งรับได้คิดแผนได้นี่มาภายในวัน2วันปุ๊บเลยผมไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นมันคืออะไรเหรอมันตั้งตัวไม่ทันผมตั้งตัวไม่ทันมันก็จะสะเปะสะปะแล้วของผมนี่คือมันโชคดีตรงช่วงต้นเนี่ยจะมีเพื่อนมีฝูงมาช่วยมาแนะนำผมก็ถามว่าผมตั้งสติได้ไหมผมว่าผมตั้งสติได้น้อยหน่อยเพราะว่าผมตกใจช่วงนั้นเป็นช่วงที่เกิดขึ้นกับผมเป็นช่วงไม่นานนี้เองช่วงโควิดพอดีและเป็นช่วงที่ผมเออร์ลี่ออกมาฉะนั้นความเครียดผมมันมีเรื่องงานแล้วก็เรื่องโควิดอยู่แล้วบวกกับของผมนี่มาช่วงนั้นเลยมันจึงหลายทิศหลายทางบ้างมากเลยตั้งสติยากผมยอมรับว่าผมร้องไห้เป็นเด็กช่วงแรกร้องไห้เลยแต่ว่าพอตั้งสติได้ผมก็เริ่มกลับมาว่าต้องทำให้ดีที่สุด
3: คุณรักครับอย่างนี้เราสรุปได้ไหมว่าไอการบอกเลยทันทีหรือตะล่อมชักแม่น้ำทั้งห้ามันขึ้นอยู่กับวิถีของแต่ละครอบครัวเนาะ
6: ใช่
3: เราจะรู้จักคนของเราดีที่สุดอย่างนั้นน่าจะดีที่สุดใช่ไหมครับ
6: ใช่
3: มันคงไม่มีสูตรตายตัว
6: คือผมก็คิดว่าบ้านผมนี่มันก็มีความแข็งแกร่ง
3: ครับ
6: เพราะนั้นการพูดกันตรงๆก็คือสิ่งที่มันชัดเจนที่สุดแล้วเราก็ค่อยมาคิดกันต่อว่าจะยังไงต่อ
1: ขอบคุณธุระค่ะขอบคุณแขกรับแชร์นะคะเดี๋ยวมาให้แชร์อีกค่ะ
3: หลายคนพอรู้ข่าวกลายเป็นสติหลุดนางร้องไห้ฟูมไฟแต่คนนี้ไม
1: ่
3: เขามีสติดีมากถึงขั้นแบนว่าโอเคฉันเป็นไม่เป็นไรฉันจะขอไปเที่ยวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเริ่มการรักษาอย่างนั้นเลยเหรอครับ
7: ก็เป็นที่รู้ว่าโรคมะเร็งเนี่ยพอรักษาปุ๊บมันจะต้องมีการผ่าตัดเคมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นคนป่วยมันต้องอยู่บ้านอยู่โรงพยาบาลแต่ทีเนี้ยเรายังมีภารกิจที่ต้องไปทำ
3: ครับ
7: ภารกิจก็คือไปดูคอนเสิร์ตจีดราก้อน
3: โอ้ก็คือเสื้อที่ใส่แบบนี
1: ้โอ้พี่อันเป็นติ่ง
3: เป็นติ่ง
1: นี่คือเป็นเป้าหมายเลย
7: ก็คือไปให้ครบแบบว่าเขากำลังจะหมดซีซั่นอยู่แล้วในการทัวร์ของเขาก็ไปให้ครบก่อนพอครบปุ๊บเราค่อยมาหาหมอแล้วพอหมอบอกว่าเป็นอะไรค่อยรักษาค่อยว่ากันแต่ถ้าเกิดหมอบอกวันนี้เราก็จะไม่ได้ไปติ่งเลยเราก็ต้องติ่งให้ครบว่ายังไงโรคมันก็เป็นอยู่แล้วรักษามันก็ต้องรักษาอยู่แล้วอย่างเงี้ย
3: ก็ทำ สิ่งที่เราอยากทำก
7: ่
3: อน
7: ก็สมมุติว่าตายอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ดูจีดาคอนเลยนะ
8: น
7: ั่
8: นสิ
2: หรือก็ต้องไปดูแบบเป็นผีไปดู
3: ไปดูแต่นี้คือได้ไปดูแล้ว
7: ไปดูแล้วตายก็โอเคไม่เป็นไรดู
3: เพราะบางทีมันเป็นทางออกที่ดีนะเราได้ทำในสิ่งที่เราชอบการที่เราจะเข้าไปรับการรักษามันเข้าไปในแง่บวกมากกว่าติดลบซะด้วยซ้ำเพราะเราได้ทำในสิ่งที่อยากทำ
2: แล้วโล่งใจแล้วก็อิ่มเอมด้วยมารักษายิ้ม
7: ซื้อซีดี2อันมานอนตอนเข้าโรงพยาบาลก็ฟังซีดี
3: นี่เตรียมพร้อมเนี่ยเตรียมพร้อม
1: พี่เล็กก็สนับสนุนให้พี่แอนไปเที่ยวก่อนแล้วค่อยกลับมาหาหมอ
2: ก็ตามใจอยู่แล้วไม่เคยมีขัดขวาง
7: นะคือพี่จะมีเพื่อนที่มีพ่อแม่ป่วยพี่ก็จะโทรหาเพื่อนคนนั้นก่อนว่าพ่อแม่เขาหายป่วยแล้วหายทั้งคู่พ่อเป็นต่อมลูกหมากแม่ก็เป็นทรงอกเหมือนกันแล้วก็หายแล้วตอนนั้นพอดีแจงวราพันธ์ก็เพิ่งหายก็โทรหาแจงคนแรกเลยก็แจงก็จะบอกว่าแจงเลือกเคมีแบบนี้เลือกใช้แสงอย่างนี้เลือกยาแบบนี้ก็เอาแจงเป็นเรฟเฟอร์เรนซ์เลยแล้วก็เช่นแจงบอกว่าในช่วงให้เคมีควรเอาโรงพยาบาลที่เราไม่เหนื่อยใกล้บ้านเราก็จะไม่แบบไม่งั้นเราก็ต้องไปโอ้โหโรงพยาบาลที่ยากๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วแจงบอกว่าแล้วพอขั้นตอนต่อไปค่อยว่ากันแต่ว่าช่วงคีโมเอาโรงพยาบาลใกล้บ้านไว้ก่อนอย่างเงี้ยค่ะก็เอาตามนั้นค่ะ
2: เราก็หนึ่งแยกเลยอะแค่หนึ่งแยกไปได้เอาโรงพยาบาลนั้นค
7: ่ะและอย่างหนึ่งก็คือประสบการณ์ในตอนที่คุณพ่อป่วยมันจะมีแบบผู้หวังดีมากมายที่จะเสนอให้ไปนู่นไปนี่อะแล้วถ้าเราเป็นญาติที่ต้องพาไปเรารู้สึกว่าบางอันก็งี่เง่ามากแบบเราฟังแล้วงี่เง่ามากแต่เราก็ต้องทำตามเพราะถ้าไม่ทำก็จะดูเป็นลูกที่แบบไม่พยายามเต็มที่เพราะฉะนั้นพอเราเป็นป่วยเองอย่างเงี้ยเกิดน้องเขามีความรู้สึกว่าถ้าเขาทำไม่เต็มที่อย่างนั้นแล้วจะไม่กตัญญูมันไม่ต้องคือทางเลือกแพทย์ทางเลือกคือคุณเลือกคือคุณนั่นแหละที่จะเลือกแล้วก็พี่เลือกแพทย์แผนปัจจุบันแบบสากลนิยมเพราะว่าพี่เชื่อในเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปทุกวันนี้อย่างเช่นตอนสามีพี่เป็นเนี่ยคือ20กว่าปีมาแล้วที่เป็นลูคีเมียคีโมตอนนั้นก็ไม่เหมือนคีโมตอนนี้คีโมตอนนั้นคือเป็นแล้วจะอ้วกแบบ
2: ปางตายเลย
7: แต่ขณะที่เป็นคีโมสมัยนี้มันจะมีแบบยาแก้แพ้ก็จะไม่มีอ้วกไม่อะไรเลยเนาะก็แล้วเราก็จะรู้ว่าเดี๋ยวสักพักผมจะร่วงพี่พอพี่ให้คีโมครั้งแรกพี่ก็เดินไปที่ร้านทำผมประจำที่ใกล้บ้านเลยบอกว่าเอาศูนย์เลยนะตัดเป็นศูนย์เพราะพี่เพิ่งไปให้คีโมมาเดี๋ยวมันจะร่วงเราตัดซะก่อนที่มันจะร่วงเพราะเวลาร่วงมันสยองอ่ะมันจะเป็นผมแบบเคยเห็นของสามีที่มันร่วงร่วงมันเป็นนิ่มๆแล้วมันกึ๋ยผีๆไงไม่รู้พอเราก็หาไปเพราะเราเป็นแบบติ่งเกาหลีอยู่แล้วใช่ไหมเราก็จะมีพวกหมวกต่างๆความเท่สวักต่างๆที่แบบว่าคนที่แบบตัดผมสั้นอย่างเงี้ยต้องทำไงละเท่อะไรอย่างเงี้ย
3: ก็เตรียมไว้ก่อน
7: เป็นแนวแฟชั่นไป
1: แสดงว่าช่วงคีโมของพี่แอนก็คือมันไม่หนักมากร่างกายไม่สุดมาก
7: คือคีโม6ครั้งค่ะมันครั้งแรกๆมันจะไม่เท่าไหร่เนาะแต่ว่ามันจะหนักตรงที่แบบครั้งที่5ที่6อะค่ะที่มันจะแบบเหมือนร่างกายมันผ่านศึกมาเยอะมันเหนื่อยแล้วมันก็จะหนักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: หรือว่าโรคภัยใดที่แฝงอยู่ในร่างกายเราตอนเรามีภูมิมันก็จะรอดโรคไหนก็ทำอะไรเราไม่ได้แต่พอไม่มีภูมิปุ๊บเคยเป็นงูสวัสดิ์ค่ะ
7: ใช่ให้คีโมครั้งแรกก็เป็นคีช่วงที่รอให้ผลภูมิต้านทานมันดีขึ้นก็เป็นงูสวัสดิ์
3: คือหมายความว่าเราเป็นพาหะอยู่แต่ถูกภูมิคุ้มกันมันกดไว้ไม่เคยออกแต่พอโดนคีโมมันออก
7: ใช่คืองูสวัสดิ์มันคือไวรัสที่แฝงในร่างกายเราเหมือนพวกเริมเหมือนพวกอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราแข็งแรงดีมันก็จะอยู่อย่างนั้นแต่พอแบบพอภูมิเราตกปุ๊บมันก็ถึงโผล่มาอะไรเงี้ย
2: ก็รักษาแป๊บเดียวอิสัยวัยเด็กค
7: ่
2: ะ
7: ใช่ใช่เหมือนตัวอิสุกอิสัย
1: ทานอาหารได้ไหมคะ
7: ช่วงแรกๆทานได้เนาะก็คือพยายามทานในสิ่งที่
2: ช่วงแรกจะไม่ดื้อ
7: ในสิ่งที่ชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าช่วงที่5ที่6ที่แบบว่ามันเหมือนลิ้นบวมๆแล้วก็ไม่รู้รสแล้วน้ำไม่รู้สิมันไม่อยากกินอะไรแล้วอ่ะมันก็จะแบบกินยากหน่อยอะไร
3: มีช่วงไหนไหมครับที่เรียกว่าหนักสุดกดดันสุดๆเลย
2: ก็ช่วงท้ายๆเนี่ยที่
7: ไม่อยากกินแล้ว
2: ที่ไม่อยากกินอะไรแล้วแล้วก็
3: นี่คือคีโมครั้งที่5
2: ค่ะ
7: ครั้งที่ทั้งหมด6ครั้ง
3: 6ครั้งก็เกือบจะครบแล้ว
7: ใช่ๆ
3: มันหนักยังไงครับตอนนั้น
2: ก็คือพอทานอะไรไม่ได้แล้วก็เบื่ออาหารทุกอย่างอะไรที่เราเคยเอามากล่อมแล้วเขาจะแบบเคลิ้มเนี่ยเขาก็ไม่เคลิ้มละไม่เอาไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นหรือแบบไม่บางทีเขาก็จะอยากแบบอยู่เฉยๆนิ่งๆไม่อยากได้ยินเสียงอะไรไม่อยากอะไรทั้งนั้นเลย
3: ต่อให้เราเต้นเราอะไรเขาก็ไม่สนแล้วละ
2: เขาก็สนบ้างแต่จะไปยากเรื่องการกินเนี่ยแล้วเราจะห่วงเขาเพราะเขาเริ่มไม่ค่อยกินอาหาร
3: เพราะพี่ดูแลผู้ป่วยมาคือเมื่อไหร่ที่ผู้ป่วยไม่กิน
2: โอ้ถ้าไม่กิน
3: อันนั้นคือหนักตราบใดที่ยังกินเรายังอุ่นใจในฐานะคนดูแล
7: ใช่เป็นอาวุธอย่างเดียวของคนเป็นมะเร็งคืออาหาร
3: ครับ
1: แล้วอารมณ์อะคะเหวี่ยงไหมคะ
2: จะมีเหวี่ยงเฉพาะเวลาให้คีโมมาใหม่ๆแล้วเวลาที่หงุดหงิดแล้วพอนอนเมายาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
7: มันก็ไม่เชิงเหวี่ยงอะมันนอกจากแบบไม่อยากคุยไม่อยาก
3: งอแงงอแงเบาๆแต่ไม่เหวี่ยง
7: ไม่เหวี่ยง
1: แล้วพี่เล็กเองต้องออกไปข้างนอกบ้างไหมคะ
2: ต้องออกค่ะเช่นไปซื้อกับข้าวไปซื้อยาไปซื้ออาหารเสริมหรือว่าไปจัดหาหนังสือที่เขาอยากได้หรืออะไรเงี้ย

0: ทำให้เขา
1: ครับ
0: ให้อร่อยเพราะว่าบางทีเขาผัดแต่เบอร์น่าเขาผัดที่มีตังกวาที่มาจากที่อื่นหรือต้นหอม
2: ไม่ได้อันนั้น
0: มันจะนำเชื้อโรคมาที่ทำให้ตายได้เช่นมีเชื้อราเชื้อไวรัสแบคทีเรีย
2: ใช่
0: หรือว่าโจ๊กแล้วมีขิงสด
2: มีขิงอะไรพวกนี้ไม่ได้
0: ต้นหอมโรยมาผักชีทำคนไข้ตายก็ตรงนั้น
2: มันมีสารปนเปื้อนมันสามารถมีอะไรปนเปื้อนมาได้เพราะฉะนั้นเราต้องทำให
0: ้ที่สกปรกหรือมีเชื้อราหรือมีไวรัสมีแบคทีเรีย
2: ทุกอย่างต้องสุก
1: ล้างเองทำเอง
0: ต้องทำเอง
1: ปลอดภัยสุด
0: พอกลับมาถึงบ้านพี่ก็ต้องชำระร่างกายอย่างดีเพื่อไม่ให้เป็นพาหะของเชื้อโรคมา
2: คือทำตัวเหมือนนางพยาบาลที่อยู่ในห้องปลอดเชื้อ
3: นึกถึงว่าเหมือนพี่เล็กกับพี่แอนคือติดเกาะเนอะเหมือนอยู่กันแค่สองคนภายในบ้านและใครมาก็คือข้ามเข้าเราจะไปไหนก็คือออกไปแป๊บเดียวเราก็ต้องรีบกลับมาแต่ก็ต้องถามความรู้สึกของคนที่มาแล้วไม่ได้เข้าบ้านเหมือนกันนะคะว่าณ วันนั้นเนี่ยค่ะทุลักรู้สึกยังไงคะ
4: มันก็เซ็งแหละเราก็อยากมาแล้วก็ใกล้ชิดอะไรอย่างเงี้ยอยากสบตากันใกล้ๆ
0: ไม่อยากสบตา
4: อยากตะกอนกอด
1: โอ้ยเดี๋ยวอาจารย์ทำไมสองคนนี้คุณลุมอ่ะหรือเขาเป็นอย่างนี้ตลอด
4: ก็เป็นอย่างนั้นตลอด
1: ตามแหว
4: น
1: ด้วย
4: ตามเพศสภาพมันก็เซ็งนะครับ
3: ค
4: ือมาแล้วมันก็ไม่ได้ใกล้ชิดไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็พยายามกลับไปทำความเข้าใจตอนแรกก็คิดว่าเขาเวอร์อะไรมันจะอะไรนักหนาเราก็ไม่ได้เป็นแบบตัวสกปรกตัวเชื้อโรคอะไรแบบอย่างเงี้ยแต่พอเข้าใจแล้วพอเขาอธิบายให้เราเข้าใจแล้วเราก็ไปหาข้อมูลก็ทำให้แบบว่าเออว่ะโอเคเพราะงั้นมันเป็นสิ่งที่เราจะช่วยกันอะเราก็ช่วยซะ
1: ยืนเยี่ยมทีหนึ่งนานขนาดไหนครับคุณรักครับ
4: ไม่นานหรอกอายเขามันมีบ้านหลังอื่นๆด้วยจะมายืนแบบมันดูแปลกไหมมันคล้ายๆผัวที่โดนไล่ไม่ให้เข้าบ้านอ่ะแล้วก็มายืนอ้อนวอนมาง้อว่าแบบเออขอโทษให้เข้าบ้านเถอะอะไรเงี้ยก็แป๊บเดียวแหละก็มาแล้วก็ไปถ้าคิดถึงมากก็ใช้คุยเอาอย่างที่ว่าโทรศัพท์
1: ดีจังเลย
3: ค่ะพี่เล็กเครียดไหมคะเวลาที่ต้องดูแลผู้ป่วย
0: ไม่ค่อยเครียดถ้าเขาให้ความร่วมมือเราจะไม่ค่อยเครียดเนี่ยคือถ้าทำอะไรมาแล้วก็เขาก็รับประทานดีแล้วหรือพาไปโรงพยาบาลแล้วแบบผลการรักษาออกมาดีเราก็จะมีความสุขว่าเนี่ยเราก็ผ่านขั้นตอนผ่านทุกกระไดไปจนถึงขั้
2: น
0: ใช่เราจะไปกันทีละขั้นด้วยความสุขุม
3: ค่ะแล้ววันที่พี่แอนไม่ยอมทานอาหารที่พี่เล็กทำมาคะวันนั้นเป็นยังไงคะ
0: ก็บางทีเขาก็จะอาจจะหงุดหงิดบ้างหรือบางทีเขาก็หันหลังให้อาหารหรือเบื่อหน่ายหรืออาจจะแบบหงุดหงิดนะเราก็จะไม่ทำอะไรพอเขาหายจากการหงุดหงิดเช่นคีโมหมดฤทธิ์ไปแล้วช่วงท้ายๆที่ร่างกายแข็งแรงแล้วเขาก็จะแบบน่ารักอ่อนหวานฉอล้อแล้วพี่บอกไม่เป็นไรไม่ว่าเธอจะหงุดหงิดจะเครียดอารมณ์ร้ายแค่ไหนแต่ฉันก็ใจ
2: ฉันไม่เคยอารมณ์ร้าย
0: ว่าเวลาหงุดหงิดเรื่องหงุดหงิด
1: พี่บอกว่าใจดวงเดิมความหมายคืออะไรครับ
0: ก็คือไม่ว่าเขาจะ
1: มาลูกไหน
0: ไม่อยากทานอาหารเครียดเบื่อแต่เราจะเป็นใจดวงเดิมที่ได้โหมดจะรอคอยอยู่ด้วยใจดวงเดิมไม่ว่าเขาจะเมาคีโมหรือหายดีแล้วหรือแบบมีความสุขสบายแล้วตอนนี้ร่างกายค่อนข้างปกติแล้วเตรียมจะไปรับคีโมรอบใหม่แล้วแต่เราก็คือใจดวงเดิม
3: โอ
1: ้โหน่ารักจังเลย
3: หวานมากเลย
1: ค่ะคำสั้นๆเลยนะใจดวงเดิมแต่ไม่ต้องขยายความเพราะเข้าใจทุกคนแล้วเชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านก็เข้าใจด้วยคือพร้อมรับทุกอารมณ์เราก็จะอยู่ตรงนี้แหละเพื่อเธอ
3: พี่แอนได้ยินบ่อยไหมคะใจดวงใดดวงเดิม
2: เขาก็จะเป็นคนชอบพูดอะไรแบบหวานๆสวีทสวีทเล็กเขาเป็นคนปากหวาน
0: ก้นเปรี้ยว
3: ได้ยินแล้วทำให้มีพลังไหมคะพี่แอน
2: ก็มีนะก็เป็นคือหมายถึงว่าถ้าไม่มีเล็กก็คงลำบากอ่ะก็คือรู้ว่าเขาเป็นที่พึ่งถึงเขาจะไม่หวานเราก็คงต้องยอมให้เขาทุกอย่างไม่หรอกก็เขาก็ดีจริงๆแล้วเขาก็พูดจาดีเขาก็พยายามแบบคือทุกคนพยายามแบบมันเหมือนกับการจับมือกันน่ะแต่เราไม่ต้องมานั่งจับมือเป็นสัญลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยมันเกิดจากการกระทำที่เราสื่อกันทุกวันอย่างเงี้ยค่ะ
1: พี่มีวิธีเรียกว่าเอนเตอร์เทนกันและกันยังไงตลอด1ปีให้มันรู้สึกว่าคือเราดูตรงเนี้ยเรารู้สึกเหมือนกับว่าไอ้การติดเกาะของพี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยอ่ะ
2: คือพี่มีความรู้สึกว่าคนป่วยคนป่วยก็ต้องเยียวยาและเอนเตอร์เทนญาติเหมือนกันนะ
1: เป็นแผนกเอนเตอร์เทน
2: ใช่เพราะว่าถ้าคนป่วยทำตัวแบบว่าป่วยมากเรียกร้องความสนใจมาก
0: ทำตัวยากมากเยอะมาก
2: หรือแบบว่า
0: คนลำบาก
2: บางคนระบายบางคนเป็นคนที่แบบว่าระบายอารมณ์โดยเป็นคนมีอารมณ์เสียอยู่แล้วอ่ะแล้วใช้ความป่วยอ่ะมาเป็นแบบสิทธิพิเศษที่ฉันจะแบบว่า
0: เหวี่ยงคนอื่น
2: เพราะว่าฉันป่วยไงอะไรอย่างเงี้ย

0: ซึ่งอันนี้พี่จะไม่ทำเด็ดขาดพยายามทำตัวให้ลดภาระที่สุดอะอย่างเงี้ยค่ะ
1: ในการดูแลคนป่วยของบ้านนี้ก็เป็นวิธีการที่พี่แอนพี่เล็กพี่รักได้ถ่ายทอดนะคะแล้ววิธีการนี้ส่งผลดีอย่างไรต่อบรรยากาศในครอบครัวต่อคนป่วยติดตามชมจากละครเวทีค่ะ
2: ฮ่าพอได้รับข่าวดีนะครับว่าพี่แอนหายป่วยจากอาการเป็นโรคมะเร็งโหมันดีใจสุดๆเลยอ่ะเราก็ตั้งใจจะมาเฉลิมฉลองแล้วคิดถึงมากเพราะตอนที่เขาป่วยเนี่ยไม่ได้เจอหน้ากันใกล้ๆเลยห้ามเยี่ยมห้ามประกันวันนี้ก็เลยซื้ออาหารมาเต็มที่เลยกะว่าจะมากินกันอย่างมีความสุขแต่ทำไมบรรยากาศบ้านวันนี้มันแปลกๆมันดูวังเวงมัน
3: พุทธังสารนังคัจฉาม
2: ีซาวด้วยมีเสียงสวดด้วย
3: ธรรมัง
2: อย่าบอกนะว่าสองคนนั้นสะว่า
0: อะไร
2: โอ้ยใจหายหมดจะบ้าไงจะมาเล่นหลอกผีเพื่ออะไรเนี่ยมืดตื้อเนี่ย
0: โอ้ยหลอกผีเผลออะไรไฟมันดับ
4: ใช
0: ่อ่ะนี่ไง
2: มาพอดี
0: เดี๋ยว
2: มันไม่ใช่ไฟดับอย่างเดียวมันไม่ได้มืดอย่างเดียวมันมีเสียงสวดอะไรด้วยเมื่อกี
0: ้ฉันสวดเอง
2: เพื่อ
0: เนี่ยฉันสวดมนต์เพื่อบำบัดจิตใจแล้วก็ควบคู่ไปกับการทำคีโมเพื่อบำบัดร่างกายฉันถึงหายเร็วอย่างนี้ไง
2: ค่อยยิ่งชั่วไอ้เรานึกว่าสองพี่น้องนี่แอบตายแล้วเป็นผีสิ
0: คิดยังไงนี่พร้อมยังพร้อมสามสี่เฮ้อเฮ้อเฮ้อเฮ้อ

0: เดี๋ยวหยุดอะไรเนี่ยทำอะไรกันเนี่ย
1: อ้าวก็พี่แอนแกกลัวไงว่ามะเร็งจะกลับมาเยี่ยมอีกรอบแกก็เลยอยากให้ร่างกายแข็งแรงก็มาชวนออกกำลังกายนี่ไง
2: ใช่แล้วฉันมีอะไรที่อยากจะทำอีกเยอะเลยนะและนี่รู้ไห
0: ม
2: ว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจสำคัญที่ทำให้ฉันสามารถผ่านพ้นโรคร้ายนี้มาได
0: ้เมื่อกี้สวดมนต์ต้องเป็นธรรมะ
2: โจผู้ชายเกาหลี
1: ป้าซาราเฮนี่บอกเลยนะว่าพี่เขาเตรียมแล้วนี่จะไปคอนเกาหลีที่สิงคโปร์เดือนหน้าเดือดร้อนถึงฉันนี่ต้องมาช่วยซ้อมเต้น
2: โอ้ยซ้อม
0: หน่อยนะเวอร์ทัวร
1: ์ใช่
0: วงบิ๊กบัง
1: เฮ้ยบิ๊กแบง
0: เฮ้ยเอาเลยดีเลยคือถ้าเกิดว่าทำอะไรแล้วมีความสุขแล้วที่สำคัญยังทำไหวลุยเลยเต็มที่เลยพี
2: ่
0: และนี่เดี๋ยวถ้าเกิดว่าซ้อมกันเหนื่อยนะมากินอาหารอันนี้ซื้อมาแบบว่าตามทฤษฎีที่ศึกษาไว้รับรองปลอดเชื้อแน่นอน
2: อะไร
0: นี่กล้วยแขก
1: กล้วยแขก
0: เฮ้ยทำไมอ่ะเขากล้วยแขก
1: แกจะฆ่าฉันใช่ไหมไอ้น้องทรพี
0: ทำไมวะกล้วยแขกฆ่าอะไร
2: ดูน้ำมันเยิ้มขนาดนี้เนี่ยมันจะช่วยเรียกมะเร็งให้กลับมานี่ตั้งใจจะไม่ให้ฉันไปคอนเกาหลีใช่ไหมใช่ไหม
0: ไม่โอเคโอเคถ้าอันนี้น้ำมันเยิ้มดูไม่ปลอดภัยไม่เป็นไรอันนี้คลีนแน่นอนเพราะว่าเป็นผักคะน้าผัดน้ำมันหอย
1: น้ำมันหอย
0: เฮ้ยน้ำมันหอยมันจะโกรธใส่อารมณ์อะไรนักหนาวะ
2: น้ำมันหอยมันมีทั้งโซเดียมมีน้ำตาลแล้วมันก็ไปกลบรสชาติหวานๆของผักหมดเลยอุ้ยนี่แกโง่หรือโง่วะเนี่ยฮะ
0: โอ้โหโอเคไม่ต้องด่ากันขนาดนี้น้องซื้อมาแค่นี้ด่าเหมือนน้องขายชาติโอเคถ้าไม่กินเดี๋ยวน้องกินเองหมดนี่เลยก็ได
1: ้เอ้ยกินไปเลยกินให้หมดนี่ไปเลยจะได้นอนติดเตียงเหมือนฉันไง
0: อ
1: ้
0: าว
1: เฮ้ย
0: ที่นี่ก็มาอวยพร
1: กันนะมาๆๆๆเราไม่ต้องไปสนใจเราต้องมุ่งหน้าสู่คนเกาหลี
0: เนี่ยครับคือแล้วหลังจากนั้นปี2ปีนะผมก็ป่วยจริงๆเหมือนอย่างที่เขาอวยพรเลยอ่ะด้วยอาการเส้นเลือดในสมองแตกนะครับแล้วก็ได้พี่สาว2คนเนี่ยมาช่วยดูแลเรื่องการย้ายโรงพยาบาลการหาคุณหมอนะครับแล้วก็เรื่องของเอกสารสิทธิ์ต่างๆนานารวมไปถึงค่ารักษาพยาบาลแล้วก็มาคอยเยี่ยมให้กำลังใจตลอดก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยพอเขามาเทคแคร์เราเต็มที่เนี่ยเขาก็แสดงว่าเขาก็รักเรามากอะเนาะก็รู้สึกยืนยันเลยว่าผู้หญิง2คนที่เนี่ยเป็นผู้หญิงที่ผมรักมากที่สุดรองจากแม่ละพี่แอนผู้ซึ่งมีจิตใจกล้าหาญเด็ดเดี่ยวมั่นคงแล้วก็พาน้องๆทั้ง3คนเข้าสู่วิชาชีพในวงการบันเทิงแล้วก็พี่เล็กผู้มีจิตใจอันเสียสละถึงบางทีจะเสียสติไปด้วยเป็นบางครั้งแต่ยังไงเขาก็คือหัวใจของผมตบมือให้เขาหน่อยสิครับ
1: เต้น
0: เลย
1: มามันต้องฝึก
0: อะไรเต้นอะไรเกาหลี
1: เออเกาหลีนี่แหละ
0: เออไม่ได้หรอก5 6 7 ลำบำจ้า
3: น่ารักมากเลยเมื่อกี้สรุปแล้วครูรักมาเยี่ยม
4: ก็เหมือนนั้นแหละ
2: ค่ะเหมือนอย่างนั้นเลย
3: อย่างนั้นเลยคือวันนั้นพี่รักซื้อกล้วยแขกมาฝาก
4: อะไรที่เป็นทอดอะไรมันๆอะไรหวานๆอะไรเค็มๆเนี่ยก็จะไม่มีสิทธิ
2: ์หรือโซเดียมแปลกๆต่างๆ
3: ก็แสดงว่าอะไรที่มันมากไปไม่ดีหวานมากก็ไม่ดีเค็มไปก็ไม่ดีมันไปก็ไม่ดี
5: นอกจากเรื่องอาหารการกินแล้วที่เห็นจากละครก็คือเรื่องการออกกำลังกายใครชวนใครคะ
2: พี่แอนค่ะ
5: พี่แอน
4: เขาเล็กอะแต่ก่อนเนี้ยเขาก็ไม่ชอบออกกำลัง
2: เลย
4: เขาไม่เขาเกลียดการเหนื่อยเกลียดการเหนื่อออกเกลียดการลำบากคือพอหลังจากป่วยแล้วก็จะต้องไปฟอลโล่หมอทัวร์แรก3เดือนแล้วก็มา6เดือนแล้วก็มาปีนึงอย่างเงี้ยสิ่งที่ยังต้องระวังอยู่ก็คือเรื่องไขมันเกาะตับเพราะไขมันเกาะตับมันสามารถพัฒนาเป็นมะเร็งที่ตับได้เพราะฉะนั้นก็ทำยังไงที่จะลดไขมันก็ต้องไปมาออกกำลังอะไรอย่างนี้ค่ะ
2: แล้วก็ทำให้พี่เล็กกลายเป็นคนอินกับการออกกำลังกายมากจนตอนนี
4: ้ตอนนี้เขาติด
2: แบบติด
4: ทุกวันเลย
2: ทุกวันแล้วก็สร้างซิกแพคอย่างจริงจังแล้วก็ไปแข่งสควอตแข่งแพลงแข่งทุกอย่างแข่งยกน้ำหนักทุกอย่าง
6: คือตอนแรกๆเลยในคนวัยเดียวกันเนี่ยการหกกบก็ยากแล้วพอหลังจากหกกบเสร็จก็ฉีกขาฉีก180แล้วโยคะท่ายากต่างๆสะพานโค้งทุกสิ่งทุกอย่างก็คือทำท่ายากที่ไม่เคยคิดว่าชีวิตนี้จะทำ
3: ก็ทำได้หมด
6: ก็ทำได้หมด
3: แต่แอบถามพี่แอนได้ไหมครับว่าระหว่างตลอดช่วงระยะเวลาของการรักษาทั้งหมดเนี่ยมันเคยมีช่วงไหนที่ทำให้พี่เครียดบ้างไหม
4: จริงๆพี่สวดมนต์นะพี่สวดมนต์ทุกวันตื่นเช้าขึ้นมาไม่ว่าวันที่แบบอ่อนแอสุดๆอ่ะก็จะต้องสวดให้ครบอ่ะพี่มีหนังสือสวดมนต์แบบจากอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ทางด้านสวดมนต
3: ์ครับก็คือแบ่งเบาความเครียดเราไปได้เยอะเพราะเราไปโฟกัสอยู่กับการสวดมนต์
4: คือเราจะต้องสวดมนต์ให้ครบแล้วก็ด้วยเสียงที่ดังสวดไม่ใช่สวดในใจนะเพราะการสวดเป็นส่วนของการบำบัดเพราะว่าในเวลาเราสวดมนต์เราจะเปล่งเสียงเสียงต่างๆสระต่างๆเหล่านี้มันจะแบบเป็นคลื่นสะท้อนไปสู่อวัยวะต่างๆที่จะทำให้อวัยวะในร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นตั้งแต่ที่เขาเรียกจักระทั้งหลายอะค่ะพอเราสวดมนต์แล้วเราจะรู้สึกมีพลังเนาะแล้วก็จะมีความเชื่อมั่นด้วยว่าเราต้องหายอย่างเงี้ยค่ะ
6: แล้วเสียงสวดมนต์เขาจะเพราะมันจะดังก้องกังวานไปในทั้งบ้านแล้วก็แบบมีความรู้สึกสงบสุขเงี้ย
3: อ๋อพี่เล็กก็ฟังด้วย
6: ฟังแล้วก็บางทีเขามาสวดบ้างบางทีเขามาฟังเงี้ย
3: จากวันนั้นที่เป็นมะเร็งนะครับผ่านมาจนถึงวันนี้เราได้ข้อคิดอะไรบ้างครับพี่แอน
4: อย่างที่ตอนแรกที่รักบอกว่าโลกนี้มีแต่นับถอยหลังพอรู้ว่าเป็นมีแต่นับถอยหลังซึ่งพี่ว่าไม่จริงคือหมายถึงว่าพอคนเราได้ยินเวลาใครพูดว่าเราเป็นมะเร็งหรือใครพี่ญาติพี่น้องเป็นมะเร็งแล้วสิ้นหวังร้องไห้แล้วก็รู้สึกว่าตายอย่างเดียวเนี่ยพี่ว่าไม่จริงคือประสบการณ์ในการรักษาไม่ว่าจะในขั้นตอนการทำเคมีหรือไปฉายแสงเราจะพบเพื่อนร่วมทุกข์อ่ะเป็นจำนวนมากมันมากจริงๆมากยิ่งกว่าเป็นหวัดอีกอ่ะซึ่งก็มีหลายคนที่หายคืออย่างเวลาเราได้ข่าวว่าบางทีคนในวงการเนี่ยเดี๋ยวคนนั้นตายคนนี้ตายจริงๆแล้วคนที่หายก็มีแต่เขาไม่บอกไม่เป็นข่าวหรือบางคนเป็นมะเร็งก็ไม่บอกคนว่าเป็นแอบเอาไว้แล้วก็พูดว่าเป็นม้าเป็นอะไรคือพูดด้วยความแบบเหมือนกับ
6: หลีกเลี่ยง
4: สยองที่จะพูดคำนั้นออกมามันช่างเป็นคำที่คุณก็รู้ว่าใครแล้วก็จะต้องตายแน่ๆซึ่งพี่อยากจะให้ทุกคนคิดว่าไม่ใช่มันหายก็เยอะแล้วก็มันก็มีความหวังที่จะหายแล้วก็คือโรคเดียวกัน2คนเป็นก็ไม่มีวันเหมือนกันเราไม่ต้องไปสืบเดินไปเตียงนู้นว่าเธอรักษาไงไม่ต้องเราจดจ่อกับตัวเราแล้วก็ทำให้มันดีแล้วกันค่ะแล้วก็ในฐานะที่ตัวเองเป็นคนเขียนบทอ่ะพวกละครพวกหนังอ่ะชอบเอามะเร็งไว้เป็นแบบจุดจบของตัวละครเวลาพระเอกนางเอกคนไหนเป็นมะเร็งก็รู้แล้วโอ้โหกลายเป็นเรื่องแบบเลิฟสตอรี่เศร้าใครสักคนต้องตายหรือว่าใครรับกรรมทำบาปทำกรรมไว้มากตอนจบต้องเป็นมะเร็งแล้วตายอะไรเงี้ยซึ่งไม่จริงคืออยากจะให้คนในวงการด้วยกันเองอ่ะมาเขียนเรื่องคนเป็นมะเร็งแล้วหายโดยการรักษาที่ถูกต้องโดยการทำตัวที่ถูกต้องไม่ใช่ว่าเป็นโรคที่พอเป็นแล้วปุ๊บสิ้นหวังแล้วก็นั่งร้องไห้กันทั้งครอบครัวอันนี้ค่ะพี่รู้สึกว่ามันจำเป็นมากเลยเพราะว่าพอเหมือนกับบางคนพอรู้ว่าเป็นมะเร็งก็ตายไปก่อนแล้วตายด้วยใจแบบมันตายไปก่อนที่กายจะตายแล้วหลังจากนั้นมันก็เลยจุงกันแบบตายกันไปทั้งบ้านเลยอย่างเงี้ยค่ะ
5: พี่แอนคะถ้าไม่ได้พี่เล็กมาดูแลพี่แอน
6: อยากได้พี่รักไหมคะ
4: โอ้ถ้าไม่ได้พี่เล็กดูแลก็คงลำบากเลยแล้วเล็กเขาจะอยู่เคียงข้างตลอดเวลาการเป็นมะเร็งเนี้ยก็คือจริงๆแล้วรักษาหายมา6ปีกว่าแล้วก็บางคนเนี่ยเขาเป็นมะเร็งเขาไม่กล้าพูดเลยนะว่าเขาหายแล้วเพราะว่าเขากลัวว่าเดี๋ยวมันกลับมาอีกหรือกลัวจะเป็นลางกลัวจะพูดไปเถอะสำหรับพี่นะพี่ว่าเป็นกรณีศึกษาคนที่เป็นด้วยกันบางทีก็อุบอิบมุบยิบไม่กล้าถามกันพี่ว่าน่าจะเป็นอะไรที่เราสามารถแชร์แบ่งปันกันได้เป็นประสบการณ์คือไม่ต้องทำเรียนแบบกันแต่ว่าเป็นประสบการณ์ว่าลักษณะเคสของคนนี้เป็นอย่างนี้นะมันต้องเป็นไปในทางนี้อะไรทำนองเนี้ยค่ะ
6: หรือพี่เล็กเวลาไปกองถ่ายก็จะมีคนมาถามพ่อแม่ญาติพี่น้องของคนในกองถ่ายก็จะมาถามพี่เล็กว่ารักษาที่โรงพยาบาลนี้จะกินอาหารแบบไหนแบบจะรักษาตัวเองยังไงจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่ใช้สตังค์แบบไหนอะไรเงี้ยเราก็จะแนะนำค่ะ
3: งั้นถามพี่ๆทั้งสองคนในฐานะเป็นคนเขียนบททั้งคู่เวลาเราเขียนบทเนี่ยคือเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกับครอบครัวเราจริงๆใช่ไหมมันมักจะมีเรื่องราวของดราม่าเข้ามาเกี่ยวข้องเวลาเราเขียนบทดังนั้นมิกอยากถามมากเลยว่าชีวิตจริงเหมือนละครไหม
4: ถามพี่นะพี่ว่าดราม่าไม่ต้องเศร้าก็ได้ คือเวลาเรารู้ว่าใครจะตายหรือใครมีปัญหาหนักๆอะไรก็ตามอ่ะความสุขความรักความเอาใจใส่การที่แบบแบ่งปันกันเนี่ยมันก็ทำให้ซาบซึ้งประทับใจได้โดยไม่ต้องว่ามันต้องมีฉากทะเลาะต้องมีฉากร้องไห้ต้องมีฉากฉันตายดีกว่าฉันท้ออะไรอย่างเงี้ยมันพี่มีความรู้สึกว่าคำว่าท้อมันมีไม่ได้อะค่ะคือถ้าถามว่าไม่เคยท้อเหรอตอบเลยว่าไม่เคยคือแบบไม่รู้จะท้อไปทำไมคือถ้าท้อก็ไปตายซะดีกว่าอย่างเงี้ยเราต้องไม่ตายมีความรู้สึกว่าเราต้องไม่ตายอะค่ะแบบมีอะไรตั้งเยอะที่เราจะต้องทำที่เราจะมีประโยชน์ต่อไปอย่างตอนนี้พี่ก็มีหูพล็อตพรั่งพรูอย่างเงี้ยถ้าตายไปแล้วพล็อตนี้ใครจะเขียนอะไรอย่างเงี้ยอืม
3: ค่ะนี่คือผมพี่แอนแล้วพี่เล็กล่ะครับชีวิตจริงเหมือนละครไหมฮะ
6: คือทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับเราอะรู้สึกว่าเมื่อเราตั้งจิตที่จะตั้งรับกับมันทุกเรื่องแล้วเรามีทางออกสำหรับมันแล้วก็ใช้สติปัญญาให้เยอะๆเราก็จะต้องผ่านมันไปให้ได้อะคือถ้าเราไม่อ่อนแอไม่งี่เง่าไม่เสียขวัญไม่พ่ายแพ้ไม่ท้อถอยมันจะสำเร็จค่ะ
3: อ
6: ่
3: ะแล้วคำนี้ครับคนเขาชอบพูดชีวิตจริงอ่ะยิ่งกว่าละคร
4: ชีวิตจริงจริงๆชีวิตจริงก็ยิ่งกว่าละคร
6: อยู่แล้ว
4: เพราะละครมันแต่งมันเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมันไม่จริงแต่ชีวิตจริงมันจริงไงมันก็เลยยิ่งกว่าละคร
3: แสดงว่าปาฏิหาริย์เกิดขึ้นได้ในชีวิตจริงละครถูกกำหนดมาแล้วอย่างเช่นเมื่อกี้ที่พี่พยายามจะพูดว่าไม่ใช่ว่าทุกคนพอจะต้องตายต้องเขียนว่าเป็นมะเร็งแต่เพราะในชีวิตจริงคนเป็นมะเร็งหายได้ก็มี
4: ถูกละครมันถูกออกแบบอะแต่ชีวิตจริงมันจริง
6: แล้วมันออกแบบไม่ได
4: ้
3: อะไรก็เกิดขึ้นได้ปฏิหาริย์ย่อมม
4: ีใช่ใช
5: ่พี่อันพี่เล็กคือใกล้ชิดกันมาตั้งแต่เด็กอย่างที่เราฟังมาตั้งแต่ต้นรายการมีอะไรอยากจะบอกกับน้องสาวคนนี้บ้างไหมคะ
4: อยากจะบอกว่าแกอย่าป่วยนะ เพราะฉันจะคงลำบากถ้าแกป่วยสักคน ก็คือให้อยู่ให้เขาแข็งแรงแล้วก็มีอายุยืนยาวแล้วเราก็จะพยายามยืนยาวไปด้วยกัน อย่างแบบไม่ต้องติดเตียงอ่ะ อย่างไม่ต้องลำบากอ่ะคือที่ไปเล่นออกกำลังกันทุกวันนี้ก็คือเราจะต้องถึงป่วยเราก็ต้องลุกขึ้นมาได้ไม่ใช่ว่าต้องให้ใครเขามาแบกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: แล้วพี่เล็กล่ะคะ
6: ขอบคุณในทุกอย่างที่เป็นพี่ที่เข้มแข็งมากและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเราในหลายๆเรื่องคือก็เป็นเหมือน

0: เป็นครูบาอาจารย์เป็นทุกอย่างที่สอนชีวิตให้เราด้วยอ่ะแล้วก็ดูแลน้องๆดีมากให้ความรักดีมากปกป้องคุ้มครอง
1: ประสบการณ์ที่ผ่านมาจากการเป็นผู้ป่วยกับการเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยมันสอนอะไรเราหรือว่ามันให้บทเรียนที่สำคัญอะไรที่จะเป็นประโยชน์กับคนป่วยคนที่ต้องดูแลผู้ป่วยอยู่ในขณะนี้ค่ะ
2: ผู้ป่วยก็อย่างที่พี่บอกไปแล้วว่าอย่านึกว่าเราต้องถูกดูแลอย่างเดียวเราต้องดูแลคนรอบๆด้วยดูแลให้เขาจิตใจเขาอย่าให้เขาเศร้าไปอย่าให้เขาเครียดไปอะไรที่เราคือไม่ใช่ให้อดทนและเก็บกดนะแต่หมายถึงว่าอย่าเวียงอย่าวีนอย่าแบบอย่าบวกอ่ะคือไม่ต้องไปแบบเก็บความเศร้าไว้ตามลำพังไม่ต้องบางอย่างก็ต้องคุยกันแลกเปลี่ยนกันแต่ว่าอย่าไปเวียงไปวีนไปใช้อารมณ์เต็มที่เพราะถือว่าความป่วยนี่เป็นแบบข้ออ้างข้อแก้ตัวอย่างเงี้ยค่ะก็ทำอะไรได้ก็ช่วยเหลือคนที่อยู่ด้วยกันนะคะโดยเฉพาะทางด้านจิตใจอย่างเงี้ยให้กำลังใจเขา
0: ก็อยากจะบอกว่าถ้าใครที่มีผู้ป่วยอยู่ภายในบ้านหรือว่าต้องดูแลค่ะเราต้องเป็นคนที่แข็งแรงทั้งกายและใจแล้วก็ต้องมีสติปัญญามีความรู้เกี่ยวกับโภชนาการต้องเป็นคนที่ไม่ประมาทในเรื่องใดๆเลยค่ะรวมทั้งตัวเองด้วยรวมทั้งตัวของผู้ที่ต้องดูแลผู้ป่วยด้วยค่ะเราต้องดูแลทุกอย่างอย่างไม่ประมาทและดูแลตัวเองเป็นอย่างดี
3: มันทำให้เห็นชัดนะครับว่าจริงๆแล้วครอบครัวทุกครอบครัวเนี่ยสุดท้ายแล้วถ้าเกิดเรามีคนหนึ่งที่เข้าใจซึ่งกันและกันโตมาด้วยกันแล้วไม่มีข้อแม้ในการที่อยากจะดูแลซึ่งกันและกันเนี่ยมันถึงได้แง่คิดบวกๆแล้วมิ้นก็เชื่อว่าเป็นกำลังใจที่ดีมากสำหรับพี่แอนที่จะสู้กับมะเร็งจนหายสิ่งที่ผมชอบที่สุดคือสิ่งที่พี่พูดว่าเวลาคนที่ป่วยอย่าใช้ข้ออ้างในการป่วยเป็นที่ระบายอารมณ์เราจงเห็นคนข้างๆที่ยอมเสียสละดูแลเรายอมทิ้งงาน1ปีญาติพี่น้องจะมาเยี่ยมก็ยังไม่ให้เข้าบ้านตัวเองแต่เขายอมเสียสละทำทุกอย่างเพื่อเราดูแลใจคนเนี้ยให้ดีที่สุดเพราะเขายอมเสียสละแล้วได้แง่คิดที่ดีมากจริงๆวันนี้ครับผม
1: ต้องถามแขกรับแชร์บ้างนะคะคุณอู๊ดกับน้องพลอยหลังจากที่ฟังเรื่องราวของพี่แอนและพี่เล็กทั้งเรื่องคิดเห็นยังไงคะ
4: เห็นด้วยกับพี่แอนอย่างนึงตรงที่ว่าเราไม่ควรจะไปทำให้คนรอบข้างเราอะค่ะรู้สึกเฟลคือตอนที่พลอยเป็นพลอยก็ไอ้นี่กับแม่เหมือนกันนะคะมีบางช่วงที่เราแบบมีเบี่ยงไปบ้างแต่ตอนหลังเราก็แบบมีคุยกันบ่อยๆทำให้แบบสุขภาพจิตกับคนในครอบครัวค่ะก็ค่อยๆดีขึ้นไปตาม
3: คุณอู๊ดล่ะครับ
5: ผมชื่นชมพี่เล็กครับแล้วก็ชื่นชมพี่แอนด้วยเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยดูมีสติมากมีสติมากตั้งแต่ต้นแล้วขนาดป่วยเนี่ยพี่แอนขนาดป่วยเนี่ยยังรู้สึกมีสติได้เลยว่าจะไม่ทำให้คนเฝ้าคนดูแลเนี้ยรู้สึกเครียดกังวลใจนี่ขนาดป่วยยังคิดได้ขนาดนี้ผมถือว่าสุดยอดแล้วก็พี่เล็กก็อดทนมากทำทุกสิ่งจริงๆทำทุกสิ่งเต้นอะไรทั้งหลายแหละซึ่งผมไม่สามารถทำได้
3: เพราะคุณอู๊ดอยู่ในฐานะผู้ดูแลเหมือน
5: ใช่ครับซึ่งผมไม่สามารถเต้นได้ครับผมไม่สามารถเต้นอย่างเขาได้แต่ว่าผมเห็นแล้วก็ชื่นชมที่สองคนเหมือนกับพากันจุงมือจับมือกันขึ้นมาคือไม่ใช่แค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งดึงขึ้นมาเฉยๆอีกฝ่ายที่ป่วยอยู่ก็พยายามดันตัวเองขึ้นมาด้วยมันเลยกลายเป็นว่าสองคนนี่ไม่ยอมทำให้กันและกัน
6: ซดลงไปเลย
5: มันทำให้ทั้งคู่พยายามดันกันและกันขึ้นมามันทำให้กลับมาได้รวดเร็วผมคิดว่านี่เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมแล้วว่าและผมอยากให้พี่สองคนเนี่ยช่วยเป็นวิทยากรอะไรอย่างเงี้ยอธิบายกับคนป่วยอื่นๆด้วยครับเพราะว่านี่เป็นแนวทางที่ผมว่าครับ
3: เป็นแง่คิดดีๆจากแขกรับแชร์วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับทั้งคุณพลอยแล้วก็คุณอู๊ดมากๆนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
3: เราก็ได้ฟังแง่คิดจากแขกรับแชร์ที่เป็นทั้งผู้ป่วยแล้วก็ผู้ดูแลต่างฝ่ายต่างเชิดชูทางนี้จริงๆแล้วก็เห็นด้วยกับสิ่งที่ได้ทำเพราะว่าฝั่งนึงก็เสียสละฝั่งนึงก็ยังแคร์ความรู้สึกคนที่เสียสละแล้วมองทุกอย่างในแง่บวกไว้ก่อน
1: วันนี้ต้องขอบคุณพี่แอนขอบคุณพี่เล็กนะคะที่มาแบ่งปันประสบการณ์มาสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ป่วยเองก็มีกำลังใจให้คนดูแลผู้ป่วยก็มีกำลังใจด้วยแล้วเราก็จะผ่านจุดที่ครอบครัวทุกข์ใจไปได้ถ้ามีกำลังใจที่ดีขอบคุณทั้งสองท่านค่ะ
3: ขอบคุณครับ
1: แล้วกลับมาติดตามชมรายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะทางช่อง ALTV หมายเลข 4ทีวีเรียนสนุก

วัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะก่อนจะคุยกันวันนี้เรื่องของ2กองทุนสำคัญที่มนุษย์เงินเดือนควรรู้อย่าลืมติดตามหรือ Subscribe YouTube Mahidol Channel นะคะเราจะก้าวสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันค่ะเชื่อว่าหลายคนคงสงสัยนะคะเวลาสิ้นเดือนแล้วเรารับสลิปเงินเดือนมาเนี่ยเรามีการถูกหักเงินกองทุนประกันสังคมถูกหักเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะหักไปทำไมนะคะมีความสำคัญยังไงนะคะสองกองทุนนี้มีความแตกต่างหรือมีความเหมือนกันยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันนะคะขอพูดถึงความเหมือนกันระหว่างกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก่อนนะคะข้อแรกก็คือเรื่องของสิทธิขั้นพื้นฐานที่เราแต่ละคนควรจะมีนะคะข้อที่สองก็คือเป็นหลักเพื่อการดำรงชีวิตนะคะสำหรับตัวเราเองแล้วก็ผู้ที่เรารักในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นนะคะแล้วข้อที่สามเนี่ยทั้งสองกองทุนเนี่ยช่วยเราลดหย่อนภาษีได้ด้วยค่ะส่วนของความแตกต่างระหว่าง2กองทุนนี้นะคะกองทุนประกันสังคมเป็นภาคบังคับนะคะลูกจ้างจะต้องส่งเงินทุกเดือนเป็นภาคบังคับเป็นส่วนที่เราในฐานะลูกจ้างต้องสะสมเงินเข้าไปในกองทุนนี้นะคะนายจ้างก็สมทบให้อีกส่วนหนึ่งและรัฐบาลก็สมทบให้อีกส่วนหนึ่งนะคะส่วนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยเป็นภาคสมัครใจนะคะแปลว่าเราสมัครใจจะลงทุนหรือไม่ก็ได้นะคะความสำคัญของกองทุนประกันสังคมเนี่ยนะคะก็เป็นการสร้างหลักการประกันชีวิตให้กับตัวเรานะคะโดยการได้รับความคุ้มครองถึง7กรณีด้วยกันค่ะมีดังนี้นะคะ1เรื่องของการคุ้มครองความเจ็บป่วยนะคะ2ก็คือเรื่องของกรณีคลอดบุตรนะคะ3ทุพพลภาพค่ะ4สงเคราะห์บุตร5เสียชีวิต6กรณีที่ชราภาพก็จะได้รับบำเหน็จหรือบำนาญ นะคะและสุดท้ายค่ะกรณีว่างงานค่ะกรณีที่เราเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33แล้วเนี่ยนะคะเราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกสถานพยาบาล1ที่นะคะหลังจากนั้นเนี่ยกรณีที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราก็จะสามารถเข้าไปใช้สิทธิในการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลนั้นได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆนะคะอีกกรณีนึงนะคะที่เราจะได้สิทธิจากประกันสังคมก็คือถอนฟันขูดหินปูนอุดฟันทำฟันไม่ต้องสำรองจ่ายนะคะเราสามารถไปใช้สิทธิในสถานพยาบาลที่มีข้อตกลงกับกองทุนประกันสังคมได้เลยค่ะกรณีที่เราประสบอุบัติเหตุอันตรายฉุกเฉินหรือฉุกเฉินวิกฤตเราสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ในโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนที่ใกล้เคียงที่สุดนะคะเขาจะทำการรักษาพยาบาลเราภายใน72ชั่วโมงแรกค่ะหลังจากที่เราพ้นขีดอันตรายแล้วเขาก็จะส่งตัวเราไปที่โรงพยาบาลที่เราใช้สิทธิ์นะคะจะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆค่ะในส่วนของวิธีการของการลงทุนในกองทุนสำรองเนี่ยลูกจ้างก็จะสะสมเงินเอาไว้ในกองทุนส่วนหนึ่งตั้งแต่2ถึง 15% นะคะเราเลือกได้ว่าเราจะสะสมเท่าไหร่นะคะส่วนของนายจ้างก็จะสมทบให้เราอีกส่วนหนึ่งเช่นกันนะคะแล้วก็จะมีมืออาชีพมาบริหารจัดการกองทุนนี้ให้เกิดดอกผลงอกเงยนะคะซึ่งเราจะไปได้ใช้ตอนที่เราเกษียณอายุนะคะหรือออกจากงานนะคะหรือครอบครัวของเราจะได้รับเงินก้อนใหญ่ส่วนนี้กรณีที่เราเสียชีวิตค่ะข้อดีหรือประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อมนุษย์เงินเดือนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะข้อแรกก็คือว่าสร้างวินัยในการออมในระยะยาวเพื่อตัวเราเองยามเกษียณอายุนะคะข้อที่2ก็เปรียบเสมือนว่าเราได้เงินเดือนส่วนเพิ่มจากนายจ้างนะคะแต่เราจะไม่ได้รับเงินเดือนส่วนนี้ในทุกๆเดือนนะคะเราจะได้รับเงินเดือนส่วนนี้ในยามที่เราเกษียณอายุนะคะข้อที่3ก็คือเราได้สิทธิลดหย่อนภาษีในแต่ละปีที่เราสะสมเงินและเงินก้อนใหญ่ตอนที่เราได้รับเมื่อเกษียณอายุก็ได้รับการยกเว้นภาษีเช่นเดียวกันนะคะข้อที่4ก็เป็นเรื่องของหลักประกันให้กับบุคคลที่เรารักหรือครอบครัวของเรานะคะยามที่เราเสียชีวิตนะคะและข้อสุดท้ายนะคะเพิ่มโอกาสในการลงทุนค่ะสรุปได้ว่ากองทุนทั้ง2กองทุนเนี่ยมีประโยชน์ต่อมนุษย์เงินเดือนเป็นอย่างยิ่งนะคะทำเถอะค่ะมีประโยชน์จริงๆนะคะพบกันใหม่ในรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะ

รู้หรือไม่หน่วยงานธุรการขององค์กรศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานราชการทั่วไปและมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลและการงบประมาณขององค์กรโดยหน่วยงานเหล่านี้แบ่งได้เป็น2กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเช่นสำนักงานศาลปกครอง

สำนักงานศาลยุติธรรม 2. กลุ่มที่ไม่ได้เป็นส่วนราชการแต่เป็นหน่วยงานของรัฐเช่นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหน่วยงานทั้ง2กลุ่มนี้เป็นหน่วยงานทางปกครองประเภทหนึ่งที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

ผมกำลังจะกลับแล้วนะครับคิดถึงคุณมากด้วยแล้วก็โลกของเราเดี๋ยวผมจะกลับไปกินข้าวเย็นนะครับรอผมด้วยนะครับ

0: 卖英语了还。แม่ครับวันนี้แม่ไม่ต้องจ่ายเงินค่าดูแลน้องให้พี่แป้งแม่จ่ายเงินให้นิวแทนนะครับ
1: ทำไมล่ะ
0: วันนี้พี่แป้งไม่ได้มานิวเลี้ยงน้องคนเดียวแม่ต้องจ่ายเงินให้นิวจะเก็บเงินไว้ซื้อรถมั้งครับ

0: ทําแบบนี้ถ้าลูกฉันเป็นอะไรขึ้นมาทํายังไงทําไมไม่มาแล้วไม่บอกฉันเธอปล่อยลูกฉันไว้อย่างนี้ไม่ได้นะเธอรู้ไหม
1: ก็หนูบอกให้พี่เพิ่มเงินให้อ่ะพี่ไม่เพิ่มให้อ่ะจะมาโวยวายทำไมอ่ะ
0: ไม่ได้หรือแป้งแป้งขอเพิ่มพี่อีกเท่านึงพี่จะหาที่ไหนมาให้
2: แป้งก็รู้ว่าพี่ต้องหาเงินคนเดียวเลี้ยงลูกสองคน
0: ช่วยพี่ก่อนนะแป้งถ้าพี่มีพี่จะเพิ่มให้
1: ใช่พี่คนมันก็ต้องกินต้องใช้อ่ะพี่อะไรนักหนาเน
0: ี่
1: ย
0: แป้งไม่ใช่พี่ไม่ขึ้นให้นะแค่ช่วงนี้เองพี่เพิ่งได้งานเอง

ครับคิดถึงคุณมากด้วยแล้วก็ลูกของเราเดี๋ยวผมจะกลับไปกินข้าวเย็นนะครับรอผมด้วยนะครับผมจะกลับแล้วนะครับคิดถึงคุณมากด้วยแล้วก็ลูกของเราเดี๋ยวผมจะกลับไปกินข้าวเย็นนะครับรอผมด้วยนะครับ

0: พี่นิดครับ
1: ว่าไงลิศ
0: ลิศเห็นกล่องพัสดุวางอยู่หน้าบ้านพี่นิดหลายวันแล้วครับลิศเลยเก็บเข้ามาให
1: ้ขอบใจจ้าสงสัยเป็นที่บริษัทพี่ต้นส่งมาให้อ่ะค่ะขอบใจมากนะ
0: ครับไม่เป็นไรครับ

0: น้องนอนแล้วครับพี่นิด
1: น้องแดนพอได้นมเข้าปากแป๊บเดียวก็หลับแล้วนะจ๊ะ
0: น้องดูเลี้ยงง่ายๆนะครับพี่นิด

0: ลิศถ้าพี่จะฝากดูแลน้องแนนหน่อยได้ไหมลิศรู้ปัญหาพี่ต้นใช่ไหมตั้งแต่พี่ต้นเสียพี่ต้องหางานทำทรัพย์สินพี่ก็หมดไปกับรักษาพี่ต้นลิศพอเข้าใจใช่ไหม
1: ได้ครับลิศปิดเทอมพอดีเดี๋ยวลิศจะเลี้ยงน้องให้ครับพี่นิด
0: พี่ขอบใจมากจริงๆจ้ะลิศรอแค่นิวกลับจากโรงเรียนก็พอให้นิวดูต่อเอง
2: พี่นิดครับผมขอถามเรื่องพี่ต้นหน่อยได้ไหม
0: ได้สิ
1: ลิศได้ข่าวพี่ต้นขับมอเตอร์ไซค์ชนถังน้ำมันทางเทศบาลนะครับ
0: ใช่จ้ะถนนชำรุดทางเทศบาลเอาถังน้ำมันมาวางไว้ปกติพี่ต้นขับผ่านตรงนั้นเป็นประจำอยู่แล้วแต่แถวนั้นมืดมาก

0: ้นคงไม่ทันจะเห็นนะจ๊ะ
1: อย่างนี้ก็เป็นการละเลยของทางเจ้าหน้าที่รัฐสิครับพี่นิดพี่นิดสามารถฟ้องร้องได้เลยนะครับ
0: พี่ไม่มีเงินจ้างทนายสู้คดีหรอกไหนพี่ต้องทำงานเลี้ยงลูกอีก
1: พี่นิดครับศาลปกครองไม่ต้องใช้ทนายก็ได้นะครับเราสามารถสู้คดีด้วยกันค่าธรรมเนียมพี่ก็ขอละเว้นไว้ได้นะครับ
0: พี่จะเอาอะไรไปสู้กับอำนาจรัฐได้ล่ะ
1: แต่ลิดว่า
2: ให้เรื่องพี่ต้นจบแค่นี้เถอะจ้ะ

0: เฮ้ยมานานยังเนี่ย
1: สะพร้าวล่ะ
0: เรากินอะไรมายัง
1: ไม่เป็นไรเรายังไม่หิวว่ะมันไม่นึกอยากกินอะไรเฮ้ยแม่เราฝากของแม่นายว่ะ
0: เฮ้ยฝากขอบคุณแม่นายด้วยนะเราเข้าใจความรู้สึกนายนะโก้เราคิดและเครียดแทนนายมาตลอดเลยเราไม่รู้ว่าจะช่วยนายยังไงว่ะ
1: ขอบใจมากเพื่อน
0: เราเชื่อนะว่านายจะได้มาอยู่กับเราที่นี่และเราคิดว่านายจะต้องชนะคดีนี้แน่นอนพรุ่งนี้เราจะส่งกำลังใจไปช่วยนายและครอบครัวสู้ๆนะเพื่อน

0: เฮ้ยเนี่ยชื่อนายอ่ะเฮ้ย
1: ทำไมพ่อแม่โก้ยังสอบไม่ผ่านถึงจะข้อสอบโก้ทำได้หมดทดสอบร่างกายโก้ก็ผ่านทำไมโก้ไม่เข้าใจเลยแม
2: ่จากข้อมูลนะผลการสอบข้อเขียนเนี่ยคะแนนดีมากเลยนะการทดสอบร่างกายตรวจโรคสัมภาษณ์บุคลิกภาพทุกอย่างไปผ่านหมดแต่จากการตรวจสอบประวัติคดีอาญาและสืบความประพฤติทางเราได้รับข้อมูลจากผู้นำท้องถิ่นและเจ้าที่ของรัฐว่าพี่และภรรยามีประวัติค้ายาเสพติด
3: ผมคิดว่าเรื่องนี้คงถูกใส่ร้ายแน่ๆเลยครอบครัวผมไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเลยนะครับและเรื่องนี้ผมอยากจะอธิบายให้ท่านรับทราบด้วยคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับ
4: พี่กายพี่กายพี่น้อยมีใครอยู่ไหม
5: เออไอ้โก้มันไปสอบตำรวจได้หรือ
6: ใช่ตำนานนี่ก็ผ่านสอบก็เขียนสัมภาษณ์พละเขาก็ผ่านหมดแล้วแต่ตำนาน
5: อ๋อถึงว่าทางราชการเขามีหนังสือมาให้ตำนานรับรองประวัติมัน
7: ไหนๆมันก็สอบได้แล้วตำนานก็ช่วยๆมันหน่อยละกันนะ
5: อ๋อยินดีไม่เป็นไรเออพี่ไก่ใส่ซองซะหน่อยนะทางผู้ใหญ่เขาขอมา
6: แล้วจะต้องใส่เท่าไหร่ล่ะตำนานเนี่ย
5: เท่าไรก็ใส่ไปเถอะ
7: นี่กำนันรอเดี๋ยวนะ
5: จ้า

0: ู่ใหญ่เขาขอมาให้ใส่ซองเพิ่มอีกหน่อยนึง
1: แล้วจะให้ใส่เท่าไหร่แล้วนะ
2: มีอะไรหรอกมัน
0: พี่ไก่ก็เลยโกนนั่นแหละทางผู้ใหญ่เขาขอมาให้ใส่ซองเพิ่มอีกหน่อยนึง
2: ขอให้ใส่เพิ่มเท่าไหร่ละกำนัน
0: ก็ 50,000 น่ะ
1: 50,000 เราจะหาที่ไหนแล้วพ่อ
2: ผมก็ไม่มีแล้วนะกำนันจะทำยังไงดีล่ะเนี่ย
0: ก็ผู้ใหญ่เขาขอมาเนาะผมก็ต้องทำไปตามนั่นแหละ
1: ง
0: ั
1: ้นก็ขอร้อง
2: กำนันกำนันช่วยๆหน่อยได้มั้ยครับช่วยๆหน่อยนะ
0: ก็ลองไปหายืมใครมาก่อนแล้วกันนึกว่าซื้ออนาคตให้โก้มันให้เวลา3วันแล้วกัน
3: เรื่องก็เป็นอย่างที่ผมเล่าให้ท่านฟังเมื่อสักครู่นะครับท่าน
4: ผมก็เห็นใจพี่นะแต่ตอนนี้มันก็เปิดทางเองแล้วเรื่องที่พี่เล่าให้ฟังมันก็ไม่มีหลักฐานเสียด้วยพี่ต้องเข้าใจเรานะ

0: ทนายฟังครูว่ายังไงบ้างล่ะพ่อ
1: เขาก็บอกว่ามันเป็นคดีทางปกครองแต่ไม่ต้องใช้ทนายความหรอกนะเป็นเหมือนศาลตัดคดีแพ่งคดีอาญาเขาก็แนะนำให้เราไปฟ้องที่ศาลปกครองอ่ะ
0: แล้วเราจะไปที่พ่อ
1: ตอนที่พ่ออ่านเอกสารดูเนี่ยก็จะฟ้องที่สองที่ก็คือที่มูลคดีเกิดอีกที่หนึ่งก็จะฟ้องในที่ที่เราภูมิลำเนาเราอยู่นั่นแหละ
0: ในจังหวัดเรามีไหมพ่อ

คดีนะคะอย่างแรกค่ะคุณอาต้องเขียนคำฟ้องนะคะซึ่งคำฟ้องสามารถเขียนได้2วิธีค่ะวิธีแรกคุณอาเขียนด้วยตัวเองเลยแบบฟ้องไม่ยุ่งยากนะคะไม่ต้องมีอะไรยุ่งยากค่ะอย่างที่2ก็คือเขียนตามแบบฟ้องที่เรามีให้บริการอยู่ด้านนอกค่ะเขียนเสร็จแล้วส่งทางไปรษณีย์ก็ได้หรือจะมายื่นเรื่องด้วยตัวเองที่นี่ก็ได้ค่ะยินดีค่ะ

0: การที่ผู้ฟ้องคดีและภรรยาจะมีพฤติการเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดจริงหรือไม่ก็ตามเป็นเรื่องพฤติการของผู้ฟ้องคดีและภรรยาเท่านั้นไม่อาจถือได้ว่านายวัญชาตินิยมจันทร์เป็นผู้บกพร่องต่อศีลธรรมอันดีเนื่องมาจากการกระทำของบุคคลอื่นจึงมีคำพิพากษาให้เพิกถอนประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าไปนักเรียนพลตำรวจของโรงเรียนตำรวจภูธร4ประจำปี2545เฉพาะส่วนของนายวัญชาตินิยมจันทร์และให้ผู้ถูกฟ้องคดีนำรายชื่อและผลการสอบของนายวัญชาติไปดำเนินการในกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจต่อไปในโอกาสแรกที่กระทำได้หากผู้ไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาให้ยื่นอุทธรณ์ภายใน30วันนับแต่วันที่ได้มีคำพิพากษา
1: เฮ้ยดีใจด้วยนะเพื่อนที่นายชนะคดีแล้ว
2: แต่ฝ่ายนู้นเขาอุทธรณ์ว่ะรู้จะเป็นยังไงต่อไปลองสู้ผมไม่ได้แน่เลยเพื่อน
1: เฮ้ยมาซะขนาดนี้แล้วมันต้องสู้ดิวะเราเชื่อนะว่าศาลน่ะต้องมีความยุติธรรมจะต้องช่วยเหลือคนบริสุทธิ์อย่างนายแน่นอนเชื่อเราเว้ย
3: ฝ่ายโน้นเขาอุทธรณ์ว่ายังไงบ้างอะพ่อเราจะมีโอกาสชนะไหม
4: คือเขาอุทธรณ์ว่าคำวินิจฉัยของศาลต้นเนี่ยมันคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและบทกฎหมายส่วนโก้ลูกของเราเนี่ยเขาบอกว่าแม้จะไม่ได้ยุ่งกับยาเสพติดแต่เราก็เป็นพ่อแม่เดียวกันมันก็ย่อมต้องเกี่ยวข้องกันอยู่และเขายังย้ำอีกว่าคนที่จะเป็นตำรวจเนี่ยจะต้องไม่มีประวัติเสียหายด่างพ้อยอะไรทั้งสิ้นเลยก็ประมาณนี้นะ
2: ศาลว่ายังไงเราก็ต้องยอมรับพ่อกับแม่ไม่ต้องคิดมากนะก็ไม่เป็นตำรวจแล้วก็ได้

การที่กองบัญชาการศึกษาในฐานะผู้ได้รับมอบหมายจากผู้ถูกฟ้องคดีที่3มีประกาศตัดสิทธิ์ในวันชาติบุตรผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนตำรวจประจำปี2545เป็นการออกคำสั่งนอกเหนืออำนาจหน้าที่และไม่ถูกต้องจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายดังนั้นอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง3จึงฟังไม่ขึ้นจึงมีคำสั่งแก้คำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้เพิกถอนประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจของโรงเรียนตำรวจภูธร4ประจำปี2545ในบัญชีรายชื่อผู้ไม่ผ่านการสอบคัดเลือกเฉพาะส่วนของนายวันชาตินิยมจันทร์โดยให้ถือว่านายวันชาติเป็นผู้สอบคัดเลือกได้และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่3ดำเนินการจัดให้นายวันชาตินิยมจันทร์ได้เข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจของโรงเรียนตำรวจภูธรในปีการศึกษาแรกหลังจากศาลมีคำพิพากษานอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

0: ซินเจาสวัสดีครับทักทายเป็นภาษาเวียดนามแบบนี้ก็เพราะว่ารายการซีรีส์วิถีคนในวันนี้เดินทางไกลไปประเทศเวียดนามเลยครับเวียดนามเป็นประเทศที่มีการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วประเทศหนึ่งของอาเซียนและแน่นอนที่นี่ใครก็รู้ว่ามีการใช้รถมอเตอร์ไซค์กันมากติดอันดับต้นๆของโลกเลยทีเดียวครับวันนี้เรามีนัดกับปลาสาวน้อยอายุ25ปีซึ่งจะมาทำหน้าที่เป็นล่ามให้กับเรานะครับ
1: ไปเมืองเกินเธอเราจะนั่งรถไปประมาณ160กิโลเมตรค่ะเวียดนามจำกัดความเร็วค่ะถ้าในเมืองแบบนี้ความเร็วไม่เกิน40ค่ะส่วนออกนอกเมืองนี้ไม่เกิน60ถ้าทางด่วนอยู่ประมาณ90ถึง120นะคะ
0: ปลาเธอสามารถพูดเขียนและก็เข้าใจภาษาไทยได้นะครับเพราะว่าเธอเรียนภาษาไทยเป็นภาษาทางเลือกปัจจุบันเธอทำงานเป็นเลขาให้กับบริษัทไทยที่ไปลงทุนที่นั่นครับปลาพาเราเดินทางออกจากนครโฮจิมินห์โดยมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่เมืองเกินเธอเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับที่4ของประเทศเวียดนามและก็เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงครับ
1: ข้างหน้าเราคือสะพานเกินเธอนะคะข้ามสะพานนี้เราจะถึงเมืองเกินเธอเลยนะคะตอนนี้เราอยู่วิ่งลอมสะพานเกินเธอนี่คือสะพานเชื่อมต่อระหว่างจังหวัด

0: เราบอกกับปลาว่าเราสนใจเมืองเกินเธอเป็นพิเศษเพราะเราทราบข้อมูลมานะครับว่าที่เมืองเกินเธอนั้นยังมีระบบการขนส่งทางน้ำที่ยังใช้กันอย่างกว้างขวางทั้งทางไกลและก็ใกล้รวมถึงใช้เรือในชีวิตประจำวันอีกด้วยล่ะครับ
1: เวียดนามคือประเทศสุดท้ายที่แม่น้ำโขงจะไหลผ่านก่อนที่ออกทะเลนะคะเราเห็นทางใต้เวียดนามหรือว่าคนเวียดนามเรียกว่าหมิ่งไตเป็นที่ตะวันตกเฉียงใต้ของเวียดนามนี้อ่ะเป็นกลุ่ม13จังหวัดที่มีแม่น้ำเยอะแยะนะคะถือว่าเป็นดินแดงแห่งแม่น้ำเลยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดเกินเธอถือว่าเป็นศูนย์กลางในการค้าส่งทางแม่น้ำของทางใต้เวียดนามนะคะ
0: และปลาก็บอกกับเรานะครับว่าถ้าอยากเห็นวิธีการค้าขายแบบชาวเรือของเมืองเกินเธอต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่เลยนะครับที่บอกว่าตีสี่นี่คือเวลาที่ตลาดเขาเริ่มนะครับแหมเริ่มเช้าจริงๆเลยครับ

0: ยุ
1: ยะ
0: อ๋ออันนี้ลุงมาซื้อแล้วไปขายต่อตลาดบุญบกนะคะ
1: เยอะหมายใหญ่เลยตัวใดไง
2: ตลาดน้ำแห่งนี้มีอายุเก่าแก่กว่า100ปีเลยทีเดียวเป็นตลาดขายส่งผลไม้กลางแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดในเขตของที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงและก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งภายในและก็ต่างประเทศครับแตกต่างจากตลาดน้ำบ้านเราในบางส่วนนะครับโดยเฉพาะขนาดของเรือที่นี่มีหลากหลายขนาดเมื่อเรือเหล่านี้มาอยู่ในแม่น้ำก็เหมือนกับยกตลาดสินค้าเกษตรมาอยู่กลางน้ำครับดูภาพแล้วคล้ายๆกับว่าจะปิดแม่น้ำกันเลยทีเดียวนะครับสินค้าหลักๆที่นำมาขายก็จะเป็นผลผลิตทางการเกษตรจากเมืองต่างๆที่ตั้งอยู่ริมน้ำทั่วไปทางภาคใต้ของเวียดนามนะครับของที่ขายก็คือผักหรือว่าผลไม้ที่เห็นอยู่เต็มรำลือใหญ่ๆนั่นแหละครับเรือเหล่านี้ก็จะไปขนจากสวนต่างๆแล้วมากระจายสินค้ากลางแม่น้ำโดยเรือลำเล็กๆก็จะมาซื้อเพื่อเอาไปขายในตลาดอีกทีหนึ่งนะครับ
0: เขาบอกว่าขนส่งทางเรือแบบนี้อ่ะจะราคามันถูกกว่าและก็ความเสี่ยงในการที่แบบลูกแตงโมมันแตกอ่ะมันมีโอกาสน้อยกว่าที่ขนส่งทางรถนะคะ
2: เรือลำใหญ่ที่เราเห็นนี้นะครับก็เป็นเรือโบราณแบบดั้งเดิมในแม่น้ำโขงทำมาจากไม้เกือบทั้งลำเลยนะครับจะมีการทาสีที่หัวเรือเป็นรูปดวงตา2ดวงหรือว่า Dragon Eyes ครับเป็นตามังกรหรือว่าพญานาคซึ่งก็เป็นการข่มขวัญแล้วก็สร้างความหวาดกลัวให้กับสิ่งมีชีวิตในน้ำเพื่อบ่งบอกว่ากำลังมีมังกรหรือว่าพญานาคเคลื่อนที่มาจนกลายเป็นสัญลักษณ์ของเรือที่นี่เลยทีเดียวครับเรือลำไหนขายอะไรอันนี้ดูไม่ยากครับเพราะว่าเขาโฆษณากันตรงหัวเรือทีเดียวมีอะไรก็ผูกก็แขวนโชว์กันไว้ให้เห็นเหมือนอย่างในภาพนะครับเป็นกลยุทธ์ทางการขายที่ดีมากๆเพราะว่าทำให้คนมาหาซื้อได้ง่ายอย่างเรือลำนั้นขายหอมขายกระเทียมแครอทแล้วก็กะหล่ำปลีครับลำนี้ขายฟักทองลำถัดไปอันนั้นขายแตงโมนะครับลำนั้นขายสับปะรดครับแต่ว่าไม่มีอะไรแขวนบนเสาแต่ก็มีลูกค้ามาไม่ขาดสายซึ่งก็น่าจะเป็นลูกค้าประจำนะครับ
0: จุ๊บเอ้ยจุ๊บกันไหนจุ๊บในแบงค์เต็มบ่ได้เว้ยจุ๊บ
3: เขาแยงนะครับ
0: เขาแยงอ๋อเขาแยงจุ๊บดี
2: ต้องยอมรับนะครับว่าแปลกตาพอสมควรที่ได้เห็นว่าตลาดน้ำของที่นี่เขาค้าขายกันแบบจริงจังมากๆช่วงเช้าแบบนี้อย่าเผลอไปชวนใครเขาคุยมากนะครับเพราะว่าเป็นช่วงนาทีทองของทั้งคนซื้อและก็คนขายทุกคนต่างก็รีบกันทั้งนั้นแหละครับ
0: เรือที่มาที่ตลาดน้ำไกด์รังนี้นะคะจะมีส่วนหนึ่งที่นำสินค้ามาจากจังหวัดอื่นมาขายที่นี่แล้วก็จะมีส่วนหนึ่งที่เรือมาซื้อสินค้าจากนี่แล้วก็ไปกระจายที่หลายๆจังหวัดอื่นๆนะคะ
2: พ่อค้าแม่ค้าที่นี่นอกจากจะขายของให้กันเองแล้วที่นี่ยังเป็นที่เพลิดเพลินของนักท่องเที่ยวที่จะมาชมความใหญ่โตของตลาดน้ำที่นี่จึงจะได้เห็นเรือขายของให้กับนักท่องเที่ยว

0: ลีลาการขับที่ไม่ธรรมดาเลยครับต้องชมกันจริงๆนะครับว่าเขาขับเรือกันได้เก่งมากๆอย่างเรือเล็กๆที่แทรกอยู่ในตลาดขายส่งยังมีเรือขายซาลาเปาของคุณยายเรือขายชาขายกาแฟขายน้ำซึ่งตรงนี้ผมว่าคล้ายๆกับบ้านเรานะครับ
1: หาเรือเดินหนักไง
0: เห็นนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ขึ้นไปซื้อสับปะรดบนเรือปลาก็ไม่พลาดครับขึ้นไปชิมสับปะรดบนเรือลำใหญ่กันบ้าง
2: อันนี้สับปะรดนะคะลูกละ 20,000 ค่ะประมาณ30บาทไทยนะคะนี่ได้4ชิ้นชิ้นใหญ่เลยนะคะนี่อยู่มาkhông có cái chợ nổi này thì mình bán đâu chị
3: chị bán ở bên chợ của chị
2: chợ là bên Vĩnh Long
3: Tân Quế đó
2: không
3: không chị bán chợ trên bờ á thời đó chị bán cá luôn.
2: Quạnh ma hả
3: quạnh
2: แบบอาชีพนี้อ่ะมานานแล้วค่ะแบบทำกันทั้งครอบครัวเขากับสามีของเขาแล้วก็นานๆถ้าเป็นช่วงที่ไม่มาขายที่นี่อ่ะสามีของเขาก็จะทำงานบนบกแบบช่วยขนของให้คนอื่นอะไรประมาณนั้นนะคะจะเข้ามูจิ้นแล้วจี
4: บ้างเออกาวก็เหมือนได้บ้างแ
2: ล้วอ๋อแต่ไหนเมื่อยถือเงาเมื่อยถือจ้ะเขาบอกละราคาสูงไปเขาขายไม่ออกกลัวขายไม่ออกเขาซื้อจากลำใหญ่นี่แหละค่ะแล้วเอาไปขายกับนักท่องเที่ยวไม่งั้นถ้าที่เหลือเยอะก็ให้ขึ้นตลาดเลย
0: พอตกสายหน่อยพ่อค้าแม่ค้าและบรรดานักท่องเที่ยวก็หายไปความคึกคักของตลาดก็เริ่มน้อยลงแม่ค้าบนเรือหลายลำก็ได้พักครับปลาเขาเล่าว่าหลังจากนี้ก็จะเป็นเวลาพักของบรรดาพ่อค้าแม่ค้าก็จะได้อาบน้ำกินข้าวบ้างก็นอนนะครับที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าเรือโดยเฉพาะเรือใหญ่ๆนั้นเดินทางมาจากต่างจังหวัดปลาบอกว่าบางลำเดินทางกันมานับ10ชั่วโมงนำสินค้าเข้ามาทีละเยอะๆขายไปจนหมดถึงจะแล่นเรือกลับบ้านครับดังนั้นบนเรือใหญ่แต่ละลำนั้นจึงมีทั้งครัวมีทั้งที่นอนพร้อมอยู่แล้วสังเกตได้ง่ายจากภายนอกเรือก็คือราวตากผ้านะครับแสดงว่าเขาอาศัยกันอยู่บนเรือหลายวันทีเดียวจากเสียงร่ำลือนะครับว่าเกินเธอเป็นเมืองแห่งการเกษตรและอุดมไปด้วยแม่น้ำลำคลองทำให้เราต้องลองล่องเรือเข้าไปในคลองเล็กๆเพื่อดูด้วยตาตัวเองครับดูสิครับลำคลองยังมีท่าเรือเล็กๆที่มีเรือจอดมีคลองแยกคลองซอยมากมายแล้วก็มีคนใช้เรือในการหาปลาใช้ในการเดินทางแล้วก็ใช้ในการขนของผ่านไปมาอยู่ตลอดเวลานะครับอย่างที่เห็นเด่นมาแต่ไกลนี้ก็คือพี่คนนี้ครับปลาบอกว่าเรือที่พี่เข้าพายอยู่นั้นเวลาออกแม่น้ำจะสบายมากๆเพราะว่าติดเครื่องยนต์ไว้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นในที่แคบๆหรือว่าในลำคลองก็จะใช้พายแทนได้ครับ

0: ส่วนลำโน้นนะครับที่พี่สาวกำลังขนของใส่เรืออันนั้นไม่ได้ติดเครื่องยนต์นะครับ
1: cái này là ghe là mình chỉ để chở phế liệu chuyên chở phế liệu thôi hả chị
2: thì mình muốn chở thì mình chở khi mình đi đường rồi mình cũng đi bằng ghe luôn
1: chị này hỏi là sao mình không có đi cái đường sông luôn kiểu như là mình nhận chở hàng đồ luôn á chị
2: tại vì mình á một cảnh mình nó hai quê nhà bên đây mà vừa có bên kia thành ra mình phải có cái ghe này để mình đi
1: tại mình có ghe
2: tại vì mình không chở không tại vì mình vừa đi này rồi mình vừa đi giường nữa thành ra mình không có thời gian để mình đi chở
1: คือเขาบอกว่าเมื่อก่อนแม้กระทั่งแบบการไปซื้อของในตลาดตอนเช้าเพื่อจะกลับไปทำกับข้าวเขาต้องใช้เรือลำเล็กๆแบบนี้อ่ะแต่เดี๋ยวนี้มีตลาดบนบกแล้วเขาก็เดินไปซื้ออย่างสะดวกเขาไม่จำเป็นต้องใช้เรืออีก
0: เราล่องเรือไปเรื่อยๆนะครับได้เจอว่าการขนของเหมือนอย่างที่พี่คนก่อนนั้นเขาเลือกใช้เรือกันมากกว่ามอเตอร์ไซค์จริงๆด้วยนะครับอย่างป้าคนนี้ก็มีเรือหลายลำเลยแกเล่าให้เราฟังว่า
1: อ๋อเขาบอกบ้านเขามีประมาณสัก3ถึง4ลำนะคะสมมุติเขาได้ใช้เซรีมูก็หุ่นพอดีหน่อย
3: มาไปดีได้ดีโยกัดเข้ามา
1: อ๋อ
3: แจวดีที่กัดอ่ะมันมู
1: tức là bây giờ ví dụ nhà mình mà có xe máy thì vẫn phải xài ghe đúng không, không có bỏ ghe dạ
0: จะสังเกตได้นะครับว่าคนที่ใช้เรืออยู่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่มีอายุสักหน่อยนะครับอย่างเราเจอลุงจุ๊กแกก็อายุพอสมควรแล้วแกกำลังเอาฟืนออกจากเรือเข้าบ้านครับ
1: คือเขาบอกว่าเมื่อก่อนน่ะแต่ละบ้านแบบนี้แต่ละครอบครัวจะมีเรือเล็กๆลำหนึ่งแบบนี้แต่เดี๋ยวนี้ด้วยการที่แบบมีถนนมีรถแล้วตอนนี้มีน้อยมากบ้านที่ยังใช้วิธีขนของแบบนี้

0: เขาบอกเรือลำนี้ของเขาอายุประมาณ 30-40 ปีแล้วค่ะตั้งแต่สมัยพ่อแม่เขาอ่ะตอนนี้ยังใช้ได้อยู่ลำเล็กๆ yeah.
1: โชคดีจริงๆครับพอบอกว่าเราเป็นคนไทยลุงจุ๊บแกก็เลยชวนไปดูสวนที่แกนำผลไม้ไทยมาปลูกไว้ครับสวนของลุงจุ๊บอยู่ไม่ไกลจากบ้านมากนักแต่ว่าต้องนั่งเรือไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับลุงดูมีความสุขที่จะได้พาเราไปเป็นอย่างมากเลยตลอดสองข้างทางระหว่างทางไปสวนของลุงจุ๊บนะครับก็จะเป็นสวนกล้วยสวนมะพร้าวที่นี่เขานิยมปลูกกันมากนะครับสวนของลุงจุ๊กเองก็ใหญ่พอตัวเลยทีเดียวครับ
2: ยังมัดไหนล่ะยังมัดท้ายนะ
0: อ
2: ๋
0: อเขาบอกอันนี้ขนุน
2: ไม่ไหนล่ะกูแถลง
0: เขาบอกอันนี้ขนุนพันธุ์ไทยที่เขามาปลูกที่นี
2: ่ตอนหยางเบียร์ดังจังไรเนี่ยกูแถลงนะ
0: ลำไย
2: หยางดอกกูแถลง
0: ลำไยที่ตอนนี้เขาปลูกใหม่นี่ต้นเล็กๆนี่ก็เป็นพันธุ์ไทยเขาบอกว่าไทยนี่ผลไม้ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งเลยค่ะอันนี้พันธุ์เวียดนามเป็นส้มเวียดนามนะคะนี่ลุงให้ในคลองนี้อ่ะก็จะมีแบบเรือผ่านไปผ่านมาเยอะมากค่ะแต่ประมาณ10ปีมานี้อ่ะจำนวนเริ่มแบบลดลง
1: ผู้คนที่เกิดเธอเองก็ค่อยปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับพอมีถนนมารถมีเรือก็คงจะลดความสำคัญลงไปนะครับอย่างที่ลุงจุ๊กเองก็ใช้เรือขนฟืนเท่านั้นส่วนผลไม้ในสวนของแกก็ใช้มอเตอร์ไซค์ขนแทนนะครับได้เห็นความอุดมสมบูรณ์ทางด้านการเกษตรของเมืองเกิดเธอแล้วต้องไม่พลาดที่จะไปเดินตลาดครับเพราะมีคำกล่าวที่ว่าถ้าอยากรู้จักว่าเมืองนั้นเป็นอย่างไรให้คุณไปเดินที่ตลาดสดครับและมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับผู้คนที่นี่มาจับจ่ายใช้สอยกันเยอะแยะไปหมดเลยครับมีทั้งจักรยานมีทั้งมอเตอร์ไซค์ปะปนกันเต็มไปหมดแหละครับตลาดแห่งนี้อยู่ติดกับแม่น้ำเหวนะครับจึงมีการขนผลไม้จากเรือเข้ามาขายในตลาด
0: ที่นี่เขากำลังขนสินค้าขึ้นตลาดบนบกนะคะอาชีพที่แบบขนของบนใช้เรือแบบนี้อ่ะคืออาชีพตั้งแต่สมัยพ่อแม่เขาและตอนนี้ถึงสมัยเขาอ่ะเขาทำมาประมาณ4ปีแล้วค่ะเขาจะช่วยขนของแบบซื้อของจากตลาดน้ำใกล้รังแล้วเอามาขึ้นไปขายตลาดบนบกนะคะ
1: และกุ้งหอยปูปลาที่ขายกันอยู่เยอะแยะที่นี่นะครับถูกขนส่งมาจากที่ต่างๆโดยทางเรือครับ
0: ซึ่งเป็นจังหวัดที่ใต้สุด

0: ียดนามค่ะแล้วก็เอามาขายต่อที่กันเธอนี้นะคะมือไม้ให้จุดนำไหมคะจุ๊บแล้วดอยจุ๊บไม่ลามให้แล้วบ้าแม่ละลามรอยจุ๊บ
1: ดอยจุ๊บไม่ลาม
0: อ๋อลุงบอกว่าลุงเคยส่งแบบปูนี้แต่เป็นปูดองเกลือไปส่งที่เมืองไทยค่ะคือลุงเขาบอกว่าแล้วแต่ลุงแต่ว่าเฉลี่ยวันละลุงจะได้รายได้ประมาณ500,000-600,000เวียดนามดงนะคะจากการที่ขายปูนี้อะค่ะ
2: นอกจากปูที่เดินทางมาไกลจากจังหวัดก่าเมาแล้วปลาที่เราเห็นมากมายในตลาดก็เดินทางมาไกลไม่แพ้กันนะครับที่สำคัญเป็นปลาแบบตัวเป็นๆอยู่ในเรือครับที่พูดอย่างนี้ก็เพราะว่าเราไปเจอกลุ่มคนที่นำปลามาขายนะครับกลุ่มที่เห็นนี่แหละครับคนเหล่านี้เขาใช้ชีวิตกันอยู่บนเรือเลยนะครับผมหมายถึงเขากินนอนกันอยู่บนเรือเลยทีเดียวเพราะว่าต้องเดินทางจากเมืองดงทับล่องเรือมา9ชั่วโมงมากันทีหลายลำเลยครับและทุกลำก็เป็นเรือเก่าที่ทำจากไม้ทั้งลำเลยครับส่วนบ่อน้ำที่เห็นอยู่กลางลำเรือนี้ก็คือบ่อใส่ปลาที่จะนำมาขายนั่นเองล่ะครับ
0: แล้วพอเขาบอกน้ำที่เขาไว้เลี้ยงปลาเก็บปลานี่เป็นน้ำแม่น้ำที่นี่เลยแต่หมายถึงเรือลำนี้อยู่ข้างล่างมันก็จะมีแบบรูให้น้ำมันไหลเข้าไหลออกได้ก็เหมือนกับน้ำปลาที่มันอยู่ในแม่น้ำเลย
2: นับเป็นการใช้ภูมิปัญญาของตนเองในการดูแลปลาด้วยเก่งมากๆทีเดียวครับ
0: ที่แม่น้ำเห่าเมืองเกิ่งเธอนี้นะคะนอกจากจะมีเรือที่ขนส่งสินค้าเกษตรอย่างฟักทองผักหรือของสดๆนี่นะคะก็ยังจะมีพวกเรือรับจ้างแล้วก็เรือที่ไว้ส่งผู้โดยสารด้วยนะคะ
2: อย่างที่เราได้เห็นนะครับว่าการขนส่งทางเรือในเมืองเกินเธอนั้นมีสารพัดรูปแบบเรือเล็กๆที่คุณป้าสองคนกำลังพายอยู่นั้นเป็นเรือรับจ้างครับเรียกว่าเป็นเรือแท็กซี่ก็ได้นะครับเรือนี้ก็จะมีขนาดที่ไม่ใหญ่มากใช้คนพาย1คนและเท่าที่เห็นเรือรับจ้างแบบนี้ส่วนใหญ่จะมีแต่ผู้หญิงที่ทำกันนะครับ
0: บ้มจุกนำเหรอคะโกหลักกี้แกไหนลงบ้มจุกนำเหรอกี้บ้นนึกไหน
3: เ yeah. ชื่อละแจวข้างมาสร้างไปไม่ใช่ไหม
0: คือเขาบอกเมื่อก่อนน่ะเรือไปส่งคนข้ามภาคนี้อาจจะเป็นเรือพายมือค่ะแต่ตอนนี้มีเครื่องยนต์แล้วนะคะถือว่าพัฒนาขึ้นแล้วค่ะ
2: ด้วยความที่ทางภาคใต้ของประเทศนี้นั้นนะครับมีแม่น้ำอยู่เป็นจำนวนมากบ้านเรือนของประชาชนและเมืองน้อยใหญ่ก็มักจะอยู่ริมน้ำดังนั้นจึงมีเรืออีกชนิดนึงที่จำเป็นนั่นก็คือเรือขนส่งสินค้าครับอย่างเรือที่เราเห็นลำนี้เป็นของลุงถันอาชีพของแกก็คือรับส่งสินค้าซึ่งแกทำคนเดียวนะครับส่วนเรือลำใหญ่ที่เราเห็นคนงานกำลังเร่งมือขนของลงเรือกันอยู่อีกลำนึงก็เป็นเรือของลุงเหียบครับแกบอกว่าต้องเดินทาง1วันเต็มๆในการไปส่งของแล้วก็ใช้เวลาเดินทางกลับอีก1วัน
0: เรือลักษณะที่เป็นเรือขนส่งสินค้าระหว่างจังหวัดค่ะหมายถึงเขาจะมารับสินค้าที่ท่าเรือที่เกินเธอนี้แล้วก็เอาไปส่งที่จังหวัดที่ห่างไกลซึ่งเขาต้องนอนต้องกินบนเรือเป็นวันๆเลยนะคะเหมือนอย่างที่เราเห็นนะคะบนเรือของเขาจะมีสินค้าหลากหลายชนิดนะคะเป็นของกินของใช้มีปลาหมี่แห้งด้วยมีผักสดมะนาวแล้วก็ของกินของใช้ต่างๆนะคะก็เ này là ghe của gia đình mình luôn hả chú?
1: Của gia đình ta.
0: Ồ.
1: Của người khác mình nuôi mình trả tiền, trả tiền công.
0: Kiểu như mình thuê ghe mình đi. แบบนี้นะคะแต่ละครั้งที่เขาเดินทางจะมีประมาณ4คนค่ะเป็นผู้ชายช่วยกันแบบขนของขายของค่ะ
1: จุ๊บ xe thì cái tiền vận chuyển nó mắc
0: mắc hơn hả chứ mắc hơn cỡ nhiêu
1: này mình mắc hơn gấp 2 lần
0: gấp đôi à คนที่เกินเธอนี่ยังใช้เรืออยู่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่สวยงามของทางใต้เวียดนามนะคะชีวิตเราเดี๋ยวนี้จะพัฒนาขนาดไหนมีทั้งรถทั้งถนนที่ดีแล้วก็มีเครื่องบินมีอะไรหลายอย่างอ่ะแต่การที่ใช้เรือนี่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองที่นี่อ่ะค่ะ
2: เมืองแห่งสายน้ำกับการขนส่งทางเรือที่เมืองเกินเธอที่เคยเป็นของคู่กันแต่เมื่อเส้นทางคมนาคมอย่างสะพานและถนนเพิ่มขึ้นรูปแบบในการขนส่งบางอย่างก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าบางอย่างก็ยังคงอยู่ในรูปแบบดั้งเดิมแต่ว่าในอนาคตเกินเธอจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรคงมีเพียงชาวเกินเธอเท่านั้นแหละครับที่จะรู้ได้เราดีใจที่ได้มีโอกาสมาสัมผัสวิถีการขนส่งที่เมืองนี้กามเอิญชาวเกินเธอพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับ

ตอนให้อาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้บ่พอเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเนี่ยเล่าเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เหลือจากการให้หมาของเราเนี่ยมาห้อยไว้บริเวณหน้าบ้านของเราเพื่อให้นกพิราบมากินเศษอาหารอยู่เป็นประจำแต่เราบ่ฮู้ดอกว่าขี้นกเนี่ยได้ก่อให้เกิดความสกปรกและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนอีกทั้งให้จากนกพิราบอาจจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคได้เพื่อนบ้านเล่าเนี่ยในละแวกใกล้เคียงนั่นละจังได้ไปยื่นหนังสือร้องเรียนที่สำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพรบการสาธารณสุขพ.ศ. 2535จังได้มีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดการให้อาหารนกพิราบและให้ทำความสะอาดขี้นกบ่ให้มีเศษอาหารตกค้างตามหัวตามฝาผนังรอบหัวต่างๆแต่นางนกแก้วเห็นบ่คำสั่งน่ะมันบ่ชอบด้วยกฎหมายเป็นการออกคำสั่งโดยปราศจากอำนาจเนื่องจากผู้อำนวยการเขตมีอำนาจห้ามการกระทำผิดเฉพาะในที่สาธารณะและสถานที่ประกอบการของเอกชนเท่านั้นเราจึงนำคดีนี้มาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที TO 351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของนางนกแก้วเนี่ยมีเศษอาหารตกค้างกับมีข้อนนกอยู่ 6-7 อันซึ่งกับมีนกพิราบมาง่อยอยู่บนข้อนั่นล่ะและในขณะที่นกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารน่ะก็ให้เกิดฝุ่นมันฟุ้งกระจายรวมทั้งขี้นกเนี่ยได้ส่งกลิ่นอับชื้นทั่วทั้งบริเวณบ้านของนางนกแก้วและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวจึงเป็นเหตุเดือดร้อนลำคาญและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอีกทั้งผู้อำนวยการเขตกระเบียมนาในการออกคำสั่งห้ามว่าให้ผู้ใดก่อเหตุลำคาญหรือให้ระงับเหตุได้บ่ว่าการกระทำนั้นสิอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพรบการสาธารณสุขพ.ศ. 2535ดังนั้นการที่ผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดการให้อาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนลำคาญจึงเป็นคำสั่งที่ชอบโดยกฎหมายที่ภาคศาลยกฟ้อง

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: มันเป็นมุมหน้าบ้านนะคะแล้วก็เหมือนแบบตอนแรกของมันจัดอยู่แบบไม่เป็นที่อะค่ะแล้วเข้ามามันก็เหมือนรกเลยส่วนใหญ่มันเป็นของคุณพ่ออะค่ะที่แบบว่าเหมือนเขาอะชอบซื้อของมาสะสมอะไรเงี้ยแล้วก็แบบคือเขาก็เก็บแต่ว่ามันไม่เรียบร้อยเราก็เลยอยากให้มันเรียบร้อยขึ้นเวลาแบบแขกมาบ้านจะได้บอกว่าดูเป็นระเบียบมากขึ้นนะคะ
3: เปิดเร็วอะไรขนาดน
4: ี้คุ
3: ณน
4: ้
3: อง
5: สว
4: ั
5: สด
4: ี
5: ค
4: ่
5: ะ
3: สว
4: ั
3: สด
4: ี
3: ค่ะ
4: สวัสดีค่ะนี่คือคุณตังกวานะครับเป็นลูกสาวเจ้าของบ้านนี่พูดอย่างนี้ดีกว่า
5: ลูกสาวเจ้าของบ้าน
4: ถูกไหม
2: ถูกถูกค่ะ
4: เพราะว่ามีบ้านพ่อบ้านแม่ไงแล้ววันนี้ช่างประจำบ้านเนรมิตเราจะมาเนรมิตมุมไหนของบ้านคุณตังกวาดิ
2: จะเป็นมุมข้างหลังเนี้ยค่ะ
3: เด
2: ี
3: ๋ยวข้างหลังนี้ไม่ใช่ข้างหลังนั้นแต่ข้างหลัง
4: นี่เลย
2: นี่
4: เลย
2: ใช่ค่ะ
3: อันนี้เลยเรายังไงคะ
4: มันก็หนังกัน
3: อันนี้เขาระเบิดหรือเปล่าน
4: าฬิกา
3: เข้าดาว
4: ใ
3: กล้แล้วนะ
4: เห็นตัวเลขอะไรเป็นเรืองแสงไม่ได้ระเบิดไปหมดเลยโอ้นี่คือเป็นมุมที่เรียกว่ามันมุมกองของ
2: อ่ะใช่ค่ะ
4: เป็นแบบกองของหน้าบ้าน
2: คือที่บ้านชอบเก็บของสะสมแบบซื้อมาแล้วบางทีไม่ได้ใช้ก็เลยแบบมันก็จะกองอยู่ตรงนี้แล้วก็ไม่ได้เก็บ
4: โอเคอันนี้คือเราจะเก็บของนี่ออกไปหรือว่าเราจะจัดเรียงมันใหม่กัน
2: คิดว่าอยากจะแบบมีชั้นเหลืออะไรเงี้ยค่ะอยู่ตรงนี้เพื่อจะได้เก็บของที่มีอยู่ด้วยอ่ะค่ะใช่
4: ก็คือของอยู่ตรงนี้แหละแต่ว่าเราอยากจะให้มันเรียบร้อย
2: ค่ะ
4: เรียบร้อยขึ้นแล้วนี่คือของใครครับ
2: ส่วนใหญ่เป็นของคุณพ่อค
4: ่
2: ะ
4: ก็แปลว่าน่าจะมีคุณค่าทางใจอะไรสักอย่าง
2: ใช่ค่ะ
4: ทำตาหลีกไงแบบเราเชื่อว่าบ้านของผู้ชมหลายๆท่านเป็นแบบนี้ครับมีญาติผู้ใหญ่อยู่มีของที่ไม่สามารถทิ้งได้อยู่แล้วแต่ว่าก็ไม่อยากจะเห็นมัน
3: หลายเจเนอเรชันแล้วอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้จะทิ้งหรือไม่ทิ้งดีเพราะจะถามก็เอ้าไม่ถาม
4: ไม่ได้ไม่ได้เลยทิ้งนั่นโอ้คำนี้มาไม่ได้เนาะ
2: ไม่ได้ไม่ได้
4: ไปแตกก็ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราจะหาทางเก็บให้มันสบายใจทั้งเจ้าของของของแล้วก็คนที่อยู่บ้านนี้ด้วยถูกไหมฮะก็คือเราจะมาทำชั้นเนรมิตชั้นวางของตรงนี้แล้วก็มีบานปิดให้เรียบร้อยเดี๋ยวรูปแบบไปคุยกับคนทำดีกว่าคุณหันศาดวงใจครับ
6: อย
7: ู
6: ่
4: ผมแล้ว
6: ไ
4: หนอยู่มาคืนนึงแล้ว
6: อยู่มาคืนน
4: ึ
6: งแล้ว
4: โอเค
6: เพิ่งมา
4: วันนี้เนี่ยเราจะมาทำชั้นวางของกันอันนี้ก็คือของที่ต้องวางบนชั้น
3: น้อยแต่ใหญ
6: ่นี่
4: เครื่องเสียงนี่เป็นท็อป5ของอันของเก็บยากระดับต้น
6: ๆน้องแม็กซ์ด้วยนะ
2: อ๋อใช่ค่ะ
4: ดีใจเลยมีคนดูออกด้วย
6: ของหน
4: ัก
6: ก
4: ัน
6: เลย
4: หนักหมดเลย
2: ใช่
4: นี่แปลว่าอะไรพี่โครงสร้างก็ต้องรับน้ำหนักได้ใช่ไหม
6: โครงสร้างเห็นบอกว่าอยากได้เป็นไม้ทำโครงสร้างถักให้ถี่ขึ้นมากว่าเดิมแต่พวกโครงสร้างพวกนี้ไอ้พวกล้อแม็กจริงๆมันต้องเป็นโครงเหล็ก
4: ใช่ดิผมรู้สึกว่า
6: เป็นเหล็กท็อปไม้อะไรเงี้ยแต่ไม้แข็งแรงได้เพิ่มขนาดกับรอยต่อของไม้กับตัวจอยทั้งหลาย
4: ซึ่งโครงสร้างมันเป็นอะไรพี่เป็นแขนเนี่ย
6: เป็นไม้โครงนี่แหละแต่ผมทำให้กระดูกให้มันถี่ขึ้นท
4: ัก
6: โครงให้มันถี่ขึ้นกว่าเดิมระยะตกท้องช้างมันมีแน
4: ่ใช่ใช่
6: ประมาณ80ไม่เกิน100
4: ม
6: ีตกท้องช้างแน
4: ่
6: ไม่ว่างานเบาหรือ
4: คือถ้ายิ่งคุณผู้ชมครับยิ่งช่วงพาดเยอะช่วงพาดหรือว่าโครงสร้างต่อโครงสร้างแล้วมีไม้พาดเงี้ยถ้ายิ่งเยอะมันก็ยิ่งแอ่นลง
6: แล้วมันโซนตู้จะถูกแบ่งครึ่งเป็นเมตร50คือด้านเมตร50ที่มีบานเลื่อนจะไม่มีชั้นไม่มีอะไรเลยคือโล่งๆขึ้นไปเลย
4: พอแล้ววางเทิน
6: แล้วก็วางเทินแล้วก็บานเล
4: ื่อ
6: นสไลด์ปิด2บานคู่กัน
3: เพราะว่าส่วนอันที่เป็นชั้นก็ไม่ต้องมีที่ปิด
6: อันเป็นชั้นจะไม่มีที่ปิดจะแยกโซนก็คือเก็บพวกของเล็ก
4: ๆของที่พอจะมองแล้วไม่เจ็บปวดมาก
6: ใช่
4: กับของที่มองแล้วเจ็บปวดมากก็จะอยู่ในตู้เลยใช่ไหม
6: ประมาณนั้นเลย
4: โอเคเดี๋ยวเราไปทำอะไรดีกว่าว่าตู้ตัวนี้จะโครงสร้างหน้าตาเป็นยังไงไป break down ของที่แบบว่าต้องเอามาใช้กัน
3: เดี๋ยวมีพวงมาลัยด้วยเดี๋ยว
4: โอ้โห
3: ความสามารถเหลือแต่ใหญ่ๆเท่านั้นเลยคุณเต้ ลัง

0: ี้ไม้อะไรพี
1: ่ไม้ OSB ครับ
0: OSB
1: ครับผม
0: อ่ะ OSB คือ Oriented Strand Board นะครับ Strand มันเหมือนกับว่าเอาเศษไม้มาว่า
2: ทำ
0: ประกอบร่างกัน
1: ใช
0: ่เป็นไฟเบอร์อย่างนั้น
1: มีหลายรุ่น
2: แล้วยังเห็นซากเศษไม้อยู่
0: เราจะเอามาทำยังไง
1: ตัวเนี้ยตัวที่ทิปจับอยู่เนี่ยคือตัวด้านบน
0: อ๋อเหรอ
1: ผมเสริมประกบ2แผ่นด้วยตัวแกเป็นไม้โครง
2: แน่นอยู่เหมือนกัน
0: อ๋อคือบอร์ดจริงๆมันบาง
1: มันบางคือตัวเนี้ยมันอยู่ที่9มิล
2: เนี่ยประกบถ้าเห็นเลเยอร์
1: ใช่ใช
0: ่ใช่อัน
2: นี้คุณอุ้ยคุณน้องเต้นี่แน่นเลยนะหนักเลยนะ
0: แน่นเลยใช่ไหม
2: นี่ไว้ข้างบนเหรอคะ
1: ไว้ข้างบนครับ
2: มันจะรับโครงมันรับไหวใช่ไหม
1: รับเพราะโครงอ่ะจะมีอยู่ซอยกลางอยู่อีก2ซอยฮะซอยสีลมกับซอยพัดพง
0: ครับผม
2: ไกลกันอยู่
0: ประกบกัน
1: ไม่ใช่
0: ไอ้พี่เนี่ยผมไปพลาดไกลไงพี่ต้องมาพงไกลกันนะเว้ย
1: อันนี้แล้วผมก็จะยกขึ้นเทินด้านบนที่มีอยู่2ฝั่งซ้ายขวาเป็นไม้เหมือนตัวประกบข้างห้องเต็กอ่ะที่จับด้านซ้ายกับขวาเดี๋ยวผมจะยกตัวแผ่นเนี้ยขึ้นเทินด้านบน
2: ไหวใช่มั้ยพี่สายยกคนเดียวเหรอ
1: ไหวครับมันน้ำหนัก
0: ม
1: ัน
0: จะช่วยทำไม
2: ไม่ทำเฉย
0: ๆอ๋อ
1: แล้วเดี๋ยวประกบยึดด้วยฉากเหล็ก
0: โอเคเอาต่อ
1: เดี๋ยวจับด้านข้างไว้ผมเดี๋ยวแผ่นเนี้ยเทิน
0: นี
2: ่โอ้ล่วงใส่หัวก็ไปกันหมดเลยนะคะ
0: ไปไหนละเออเป็นบาท
1: หยิบจับด้านนั้นไว้นะครับ
2: ก็คือคำไว้ข้างบนนี้ได้อยู่ได้อยู่
0: ได
1: ้เดี๋ยวจับนิ่งก่อนนะครับ
0: ยืนทีละข้างเนาะ
1: ยืนทีละข้างก่อน
0: ตรงแล้วครับเคยเผื่อไว้ได
2: ้มันเหลืออยู่ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่เคยเผื่อไว้ได้เดี๋ยวอันตรายโอเคแค่นี้ก็เห็นภาพแล้วนะว่าตู้มันจะเป็นแบบไหนอ่ะเพราะนี่คือเส้นรอบรูปเลยครับ
1: ที่ปรับเข้าให้หมดเลย
0: ปรับไป
2: เลย
0: น่าจะฝากสาระวัง
2: อ่ะนี่ฝากแล้วเรียบร้อย
1: เรียบร้อย
2: นี่พอดีเลยนะเนี่ย
1: นี่พอดีใช่ครับครับด้านนี้ผมเจาะไว้สำหรับเสียบปาก
0: ครับมีช่องสวิตช์โอเคส่วนนี้ก็คือขาดกลางเนี่ยจะเห็นเลยว่าถ้าพลาดช่วงยาวเนี่ยเห็นไหมฮะมันตกท้องช้างเลย
2: เรีย
0: กถ้าภาษาช่างเรียกตกท้องช้างคือมันจะโค้งลงอย่างนี้เลยตามน้ำหนักอย่าลืมว่าแผ่นบอร์ดเนี่ยก็มีน้ำหนักด้วยใช่ไหมฮะ
1: ทิปดันตัวนี้ครับมัน
0: ดูแนวก็มาดูแนวกับเพื่อ
2: ใช่เออเปิดให้มัน
1: อ๋อตัวนี้เราจะเป็นส่วนแบ่งของ
0: ครับ
1: เก็บชั้น
0: ก็อย่างที่บอกที่จะซอย3ใช่มั้ย
1: ใช่คร
0: ับเป็น1 2 3ช่องนี้ป่ะโอเค
1: เพราะตัวนี้มันจะมีชั้นวางอยู่น
0: ี่
1: เดี๋ยวต้องขนาดต้องได้
0: ต้องดูขนาดซะก่อน
1: อันนี้ผมไว้ขนาดที่80เซนน
0: ี่เยี่ยมเนี่ยพอดีเส้นกระเบื้องเลย
2: พอดีเป๊ะ
0: โอ้โห
2: สวยเลยอ่ะ
0: ใช่
2: ดูดีเลย
0: อยู่เลยสวยมาก
1: เดี๋ยวโครงสร้างกัน
0: อ๋อนี่คือมันก็ได้ฉากแล้วเราก็จะยึดนี
1: ้ยึดตัวนั้นยึดแล้วก็เดี๋ยวจะมายึดตัวด้าน
0: นี้ให้แน่นแล้วก็ยึดไปเรื่อย
1: ๆตัวแรกยึดได้เลยครับผมจับไว้ให้

0: ค
1: ร้อย
0: สวยงามมากเลย
2: อ่ะเดี๋ยวผมไปตัดเพิ่มไม้ตัวนี้ที
1: โอเคอ่ะลุยต
0: ่อสวยแล้ว
2: เนี่ยมันจะได้ลักษณะเนี้ย
3: สวยนะ
1: และนี่ก็คือตู้เก็บของหน้า

0: นี้คือ
1: นี่ก็คือชั้นที
0: ่ล็อกที่2
1: ล็อกที่2ครับเหมือนเดิม
0: นี
1: ่ชั้นที่3
0: ชั้น1
2: อันนี้คือเท่ากัน
1: กับ
2: อันบนนี่เขามีการดีไซน์มานะเนี่ย
0: มันจะเท่ามันลงได้ใช่ไหมพี
1: ่ลงได้ครับใช่ครับมันจะเป็นบ่ามันพอดีของมัน
0: บ่าวาง
1: บ่าวางพอดี
0: เดี๋
1: ยวเดี๋ยวช่วยผมดันนิดนึงผมจะเอาปืนลมยิง
0: อ๋อได้ยิงดันเลยใช
1: ่
0: ไหม
1: ดันไว้มันจะได้ชิดๆนิดนึง
0: อันนี้เรียกว่าค่อนข้างถาวร
2: เขายิงลงนะเราถึงได้ดันแบบนี้ไหม
0: ใช่ทะลุมัน
2: แบบนี้
0: ก็จริงก็คือมือติดอย่างนี้เลย
1: ไม่เราก็ต้องคำนวณดอกตะปูด้วยว่าความยาวของความหนาของไม้มันกี่เซน
0: อันนี้คือฝั่งที่เป็นชั้นโล่ง
1: ชั้นโล่งครับใช
0: ่แต่ฝั่งนี้จะมีบาน
1: สไลด
0: ์บานสไลด
1: ์แล้วเก็บของชิ้นใหญ่ๆสำหรับวางเกินกันอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็คือมันก็อยู่ที่เดิมแหละ
1: มันอยู่ที่เดิม
0: แต่ว่าเราจัดการปกปิดให้มันเรียบร้อยขึ้นเห็นแล้วไม่สบายใจส่วนอันนี้ก็คือเป็นพวกของเล็ก
1: ๆใ
0: ช่ไอกงนาฬิกา
1: เห็นกล่องชั้น
0: เคสประมาณที่มีกล่องเก็บเรียบร้อยอ่ะโอเค
1: แล้วเดี๋ยวผมจะไปตัดรางสไลด์แล้วยึดรางแล้วทำประตูบานปิด
0: อยากเห็นแล
1: ้
0: วไปดูครับ
1: เดี๋ยวเอารางขึ้นวัดกับขนาดตัวข้างบนเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ตัดขนาดที่ขีดไว้เลย

0: าสิ่งนี้เนี่ยเราทำกันแป๊บเดียวก็เน้นย้ำอยู่นะครับว่าช่างจำบ้านนรมิตรเนี่ยเป็นการทรมานช่างพอสมควรเลยเพราะว่าต้องรีบเร่งแข่งกับ
1: เวลา
0: และอยากเหงื่อของตนเองนะครับเพราะฉะนั้นใครคิดว่าอุ้ยทำเสร็จได้ภายในวันเดียวใจเย็น
2: แต่ว่า
0: เห็นไหมว่าแสงเนี่ยหรือว่าแสงไม่มีแล้วดีกว่าก็จะได้เห็นขั้นตอนนั่นแหละว่าเราทำกันยังไงนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็จะมาเข้าสู่ขั้นตอนการติดบานเลื่อนที่อยู่ด้านหลังน้ำทิพย์นะครับ
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งหนักเลยครับหน
2: ัก
0: ป
2: ั
0: ๊บเลยครับ
2: มันต้องมีข้างล่างรองด้วยไหมคะ
1: จริงๆถ้าเกิดเรามีล้อก็ใส่ล้อติดได้บังคับล้อสำหรับเข็นแต่เนี้ยมันเป็นรางแขวนอยู่แล้วเรา
2: ก็คือน้ำหนักก็คือแขวนเลย
1: น้ำหนัก
2: ก็เลื่อนแขวนข้างบนเลย
1: เพราะว่ารางล้อเลื่อนตัวเนี้ยมันจะมีน้ำหนักรับชุดละ30โลซึ่งไม่น่าจะถึงสำหรับแผ่นนี้ก็เต็มที่ก็ประมาณ7โล8โลต่อแผ่น
2: ไซส์เนี่ยก็ต้องเผื่อให้มันลอยขึ้นมานิดนึง
0: ต้องลอย
1: ใช่ครับต้องลอยจากพ
2: ื้
1: นนิดนึงอ่ะตั้งแต่1เซนถึง3เซน
2: 1ถึง3เซน
0: คือเมื่อกี้พี่สาจะเอา1เซนแต่เราบอกอุ้ยบางไม่น้ำหนักนะต้องเซนครึ่งได้ไหมเผื่อว่ามันจะแบบว่าน
2: ิดนึง
1: เพราะถ้าเกิดมันต่ำมากเกินไปมันจะสีกับพื้นแล้วก็มันจะหนึ่ง
2: ไปเรื่อยๆมันก็จะเปิดไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้งั้นเราลองเลยไหม
2: ลองก่อน
1: ลองเลยก็ได้ครับ
3: ขอหน่อย
2: จะเห็นนะ
1: ครับเดี๋ยวผมมาบัน
0: ให้เราต้องให้เคี่ยวเราต้องให้เคี่ยวอยู่ระหว่างนี้
1: ใช่ครับมันจะมีตัวล็อกด้านบน
2: นี่หรอ
0: ใช่นั่นแหละ
2: ปล่อยแล้ว
1: เนี่ยมันจะได้ลักษณะเนี้ย
0: เออสวยนะว่าที่อาจจะเห็นยังเอียงอยู่เพราะเราไม่ได้ปรับมันนะครับองศาเพราะว่ามันต้องมีการจูนใช่ไหม
1: เนี้ยเราก็จะตั้งใหม
0: ่
1: ประมาณนี้ครับ
0: เป็นอย่าง
1: น
0: ี
2: ้แผ่นอย่างเงี้ยอ่ะพอล็อกข้างบนอ่ะมันก็จะเห็นว่ามันจะรู้สึกมันจะแกว่งด้านนี้ด้านน
1: ี้
2: ด้านนี้นึงไหม
1: มันจะมีรางบังคับอยู่ด้านล่างเป็นรางบังคับหรือล้อบังคับได้
2: ค่ะแต่ถ้าอันนี้ไม่มีมันก็จะแกว่งนิดนึง
1: มันจะแกว่งนิดนึง
2: แต่ว่าถ้าล็อกตรงนี้ขึ้นแน่นมันก็จะช่วยไหมคะ
1: ใช่
0: ช่วย
1: ช
0: ่วยแล้วก็มันอันนี้มันเหมือนม่าน
1: ใช่ครับ
2: ใช่ใช่
0: แต่พอมีบานในมาซัพพอร์ตอาจจะดีขึ้น
1: ใช่ครับ
2: เดี๋ยวมันก็จะ
0: เ
2: น้น
0: จะเหลือแค่ไหน
2: เฮ้ยได้อ่ะคุณทันสาวมาก่อน
0: นี่ต้อง
1: ครับผม
0: ลองฟิกเลยไหมฮะลองกระแจฟิกเลยไหมฮะ

0: ก็
1: ถ้าฟิกแล้วมันน่าจะโอเคเลยแหละ
2: ใช่ฮะ
1: เพราะว่าฟิกด้วยตัวข้างบน
0: ตัวข้างบนครับ
1: เพราะว่าด้านบนเนี่ยจะมีจะเห็นว่ามีแหวนที่เป็นเขี้ยวๆเขี้ยวๆให้มันสนิท
0: ล็อกสนิท
1: ล็อกสนิท
0: ตัวล็อก
1: ก็สามารถขันให้แน่นได้แล้วก็จะเป็นประตูที่บังคับองศาได้ประมาณนี้

0: และนี่ก็คือตู้เก็บของหน้าบ้านที่จะทำให้ความสุขในการเข้าบ้านแต่ละครั้งเกิดขึ้นนะครับ
1: ชื่อยาวมากเตรียมจะแบบเย่เลย
0: ต้องเย่และนี่ก็คือตู้เก็บของหน้าบ้านที่จะทำให้มีความสุขในการเดินเข้าบ้านมากขึ้นเพราะว่าของจะเรียบร้อยครับ
2: ครับผม
0: ของที่อยากเห็นแล้วก็ซ่อนไว้ที่นี้ซะของที่เราเห็นได้บ้างมันก็จะอยู่ตรงโน้นนะแล้วก็ของที่มันน้ำหนักไม่เยอะมากเธอไม่ได้แต่วางบนได้ด้วย
2: ต้องครับ
0: เพิ่มพื้นที่เก็บของด้วยไม่ใช่วางซ้อนกับของนะครับ
1: แล้วก็จริงๆอย่างที่พี่สาวบอกจริงๆอะข้างล่างอะถ้าอยากให้มันเขาเรียกว่า
0: สมูท
1: ก็จะมีรางก็ได้แต่ว่าอันนี้เขาต้องเข็นเข้าเข็นออกก็เลยทำแบบไม่มีแล้วก็พี่สาวก็ทำเป็นโซลูชันแบบนี้มาให้มาที่ตอนจบเนี่ยตอนปิดมันก็จะได้มีอะไรมาค้ำ
2: มันเพื่อที่จะดันเข้าไปไม่ได้
1: ไม่เอาบางทีเผลอๆ
0: มันก็แกว่งก็
1: พอทิ้งแล้วมัน
0: ฟาดของนะ
1: นี่ก็ยังช่วยได
0: ้โอเคโอเคเสร็จแล้วครับ
1: ก็ส่งมอบให้เจ้าของบ้านไปซะเรียบร้อย
0: ให้เขามาจัดของแล้วเราจะได้ไม่เห็นภาพสุดท้ายว่าเมื่อเอาของวางแล้วมันจะหน้าตาเป็นยังไง
3: รู้สึกว่ามีพื้นที่ให้แบบเยอะมากขึ้นเลยค่ะแบบว่าตอนแรกมันแบบว่าแคบกว่านี้ใช่ไหมคะตอนนี้มันกว้างขึ้นเยอะมากเลยค่ะ
0: ชุดใหม
1: ่มาใหม่กันหมดเลย
0: หัวใหม่ทุกอย่างใหม่เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างลองเลือดดูเล่นหรือยัง
3: พี่ว่าหนูเลือดเล่นแบบเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยค่ะ
0: พ่อไงบ้าง
3: โอเคเดี๋ยว
0: โอเคเหรอ
3: ใช่ตอนแรกแบบเหมือนจะแบบเอ้ยไม่ชอบแต่แบบพอเห็นแล้วก็โอเคพอเก็บอะไรเงี
0: ้
3: ย
0: ไม่ชอบด้วยไอเดียแบบเฮ้ยทำ
3: เก็บไปทำไม
0: เออ
3: นี่แต่พอเก็บแล้วเป็นสัดส่วนไงแบบโอเค
1: ไม่หมายคือเขารู้สึกแบบว่าก็ของมันก็ดีอยู่แล้ว
0: ก็วางโอเคแล้วนะ
1: เก็บกับตรงไหนล่ะเออ
0: ทำใหม่ก็สวยงามเลย
3: ใช่
0: ดีด้วยที่แบบว่าได้ข้อลงตัวระหว่างคุณพ่อกับเรานะคือเราว่าเชื่อว่าจริงแต่หลายบ้านที่มีผู้ใหญ่อยู่เนี้ยก็อาจจะประสบปัญหานี้เหมือนกันการเก็บของที่อุ้ยอาจจะแบบว่ามีการคอนฟลิกต์กันบ้างในแง่ของว่าอุ้ยไม่ต้องไปทำอะไรเยอะแยะหรอกมันก็วางมันดีอยู่แล้วแต่ว่าเราในฐานะคนอยู่ด้วยกันนะเนาะเรารู้สึกว่าอุ้ยเราก็อยากให้มันดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: หรือเขาอาจจะรู้สึกว่าอุ้ยเพื่อเงินแบบหัว
0: เออ
1: มาของมันก็วางของมันได้อยู่แต่มาทำทงทำชั้นทำไมอะไรเงี้ยแต่ในแง่ของคนอยู่เราเนาะเริ่มผ่านดูว่าเราอยากให้มันดูดีดูสวยแล้วมันมีแบบมันมีแวลูกับเราไงแต่เนี้ยมันอาจจะคุ้มกับการลงทุนก
0: ็
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็ไปคุยกัน
0: นี่ก็ในโซเชียลกันถ้าเกิดว่าทำในโซเชียลไม่ได้ก็แอบทำตอนเขาไม่อยู่นั่นแหละ
1: นั่นแหละใช่
0: แล้วก
1: ็
0: ถูกไหมจริงๆนะแล้วก็ทำอย่าให้มันแบบว่าเขาเรียกอะไรข้ามหน้าข้ามตากันเยอะแบบว่าก็ให้เห็นของเดิมนี่ก็ที่มันสามารถวางบ้างเขาก็จะรู้สึกว่า
3: เฮ้ยยังเหมือนเดิมยังแบบเอ้ยคุณตาอะไรใช่ใช่
0: ยังนึกถึงนะ
3: ใน
0: นะครับโอเคทั้งนั้นก็ขอบคุณมากที่ให้พื้นที่เรามาในละมิดนะฮะขอบคุณครับ
3: ขอบคุณค่ะ

ครับวันนี้เราจะมาแก้ปัญหาคราบสนิมกับอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือนครับสิ่งที่ต้องใช้ครับครีมออฟทาท่าแปรงและสก็อตไบท์ครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ครีมออฟทาท่านะครับแล้วก็เปิดน้ำใส่ทีละน้อยนะครับไม่ต้องเปิดเยอะเอาครีมแบบคนแบบเข้มข้นครับค่อยๆคนไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับครีมออฟทาท่านะครับหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านทำอาหารเบเกอรี่ครับทั่วไปครับทำการป้ายครีมตรงนี้นะที่เราผสมไว้ลงกับจุดที่เกิดคราบสนิมนะครับโอเคครับสำหรับชิ้นแรกเสร็จเรียบร้อยครับและหลังจากนั้นครับร้อยแห้ง 5-10 นาทีแล้วมาทำความสะอาดกันครับเรามาขัดทำความสะอาดอุปกรณ์ที่เราทาตัวนี้ไว้เลยนะครับค่อยๆเช็ดออกนะครับเช็ดครีมตัวนี้ออกก่อนเลยค่อยขัดไประวังนิดนึงนะครับเพราะกรรไกรจะมีความคมนะครับตอนเช็ดครีมออกนะครับยังไม่ต้องใช้น้ำนะครับหลังจากที่เราขัดคราบสนิมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาทำความสะอาดด้วยน้ำหลังจากเช็ดล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะไปผึ่งแดดครับ

0: ใครที่สนใจอยากจะให้ช่างประจำบ้านเป็นเนรมิตมุมไหนในบ้านนะครับก็ลองส่งเข้ามาดูอันนี้คือโปรดิวเซอร์บอกนะ
1: ใช่เขาบอกเอ้ยใครอยากส่งก็มาดูแล้วกัน
0: เออมาดูส่งมาทางไหนดี
1: ส่งมาทางแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะคะ
0: แล้วส่งอะไรเข้ามาบ้างล่ะ
1: เอาก็ต้องส่งรายละเอียดว่ามุมไหนตรงไหนอยากให้เนรมิตเป็นอะไรปัญหาเดิมคืออะไรเรฟเฟอเรนซ์ใหม่ที่อยากได้เป็นยังไงส่งเข้ามาให้ยิ่งละเอียดยิ่งดีจะได้เนรมิตออกมาได้อย่างตรงใจนี่ค่ะ
2: อมรินทร์ทีวี
3: รู้หรือไม่ศาลปกครองเป็นองค์กรตุลาการแยกต่างหากจากศาลยุติธรรมทำหน้าที่ตัดสินคดีปกครองซึ่งก็คือข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือที่ของรัฐฝ่ายหนึ่งกับประชาชนอีกฝ่ายหนึ่งหรือเป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเองอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
4: สวัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องจัดการเงินทองให้ดีนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเป็นหนี้อย่างมีสตินะคะแล้วทำอย่างไรดีเมื่อหนี้ท่วมหัวค่ะก่อนจะไปรู้ว่าจะจัดการกับหนี้ท่วมหัวยังไงฝากติดตามและ Subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะคะเราจะก้าวสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันค่ะหนี้เป็นคำสั้นๆที่เขย่าขวัญได้รุนแรงทีเดียวนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่รู้จักวินัยในการใช้จ่ายแล้วสุดท้ายเราอาจจะต้องกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อใช้จ่ายนะคะเมื่อมีหนี้มากขึ้นดอกเบี้ยก็มากขึ้นตามไปด้วยนะคะจะทำให้เราเป็นคนหนี้สินล้นพ้นตัวค่ะถ้ามีหนี้นะคะสิ่งแรกที่เราควรจะต้องจัดการกับหนี้ก็คือต้องทำใจยอมรับความจริงนะคะว่าเรามีหนี้เกิดขึ้นแล้วนะคะแล้วก็มีความตั้งใจจริงที่จะปลดหนี้ให้ได้นะคะไม่สร้างหนี้ก้อนใหม่เพิ่มแล้วถ้าเจ้าหน้าที่ธนาคารติดต่อมานะคะอย่าหนีนะคะเจรจาชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบเผื่อเราจะได้โอกาสนี้ในการที่จะลดหนี้นะคะหรือลดดอกเบี้ยบนหนี้นั้นนะคะหรือแม้กระทั่งยืดเวลาในการชำระหนี้ได้ค่ะขั้นตอนที่2นะคะในการปลดหนี้นะคะเราก็ต้องทำบัญชีรายรับรายจ่ายค่ะต้องประหยัดแล้วล่ะค่ะเพราะว่าการประหยัดเนี่ยจะช่วยให้เราลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปนะคะต้องหารายได้เพิ่มด้วยค่ะอาจจะเป็นรายได้เสริมนะคะเพื่อเป็นรายได้อีกทางหนึ่งเอามาปลดหนี้ค่ะข้อที่3นะคะก็เป็นเรื่องของการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับหนี้ที่เรามีทั้งหมดนะคะโดยทำลิสต์รายการเรียงหนี้ทั้งหมดจากดอกเบี้ยที่แพงที่สุดมาก่อนนะคะดังนั้นเราจะต้องรีบเคลียร์หนี้ก้อนที่มีดอกเบี้ยแพงที่สุดก่อนค่ะ

นอกเหนือจากนี้แล้วนะคะถ้าเรามีหนี้บ้านนะคะก็ควรจะชำระหนี้บ้านให้ตรงเวลาด้วยนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นบ้านอาจจะถูกยึดได้ค่ะข้อที่4นะคะนั่นก็คือการเจรจากับธนาคารนะคะเพื่อลดภาระดอกเบี้ยของหนี้ที่เรามีนะคะหรืออาจจะทำได้อีกวิธีนึงก็คือว่าไปทำเรื่องของกู้หนี้ก้อนใหม่ที่ราคาดอกเบี้ยถูกกว่าเดิมแล้วก็เอาเงินจากหนี้ก้อนใหม่นี้ไปคืนกับหนี้ก้อนเก่าที่มีดอกเบี้ยค่อนข้างแพงค่ะข้อ5นะคะเป็นประเด็นสำคัญของการมีหนี้เลยค่ะนั่นก็คือเราต้องมีวินัยในการชำระหนี้นะคะชำระให้ครบชำระให้ตรงเวลานะคะเพราะว่าจะได้ไม่เสียเครดิตนะคะทำไมถึงต้องพูดเรื่องของเครดิตนะคะนั่นก็คือความน่าเชื่อถือเพื่อเราจำเป็นจะต้องกู้หนี้ก้อนใหม่ในอนาคตนั่นเองค่ะข้อ6นะคะเมื่อเรามีความจำเป็นจะต้องชำระหนี้นะคะแล้วก็มีเงินไม่เพียงพอนะคะเราอาจจะจำเป็นต้องตัดใจขายสินทรัพย์บางอย่างที่เรามีออกไปนะคะนั่นก็คือสินทรัพย์ที่ไม่ได้มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตนั่นเองค่ะสินทรัพย์เหล่านี้ที่มีก็อาจจะเป็นเช่นเครื่องประดับนะคะสินค้าแบรนด์เนมที่เรามีอยู่นะคะส่วนรถยนต์นะคะคอมพิวเตอร์นะคะถ้ายังมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตยังเอามาใช้ในการทำมาหากินเพื่อสร้างรายได้ก็อย่าเพิ่งรีบขายออกไปนะคะถ้าเราเป็นหนี้นอกระบบนะคะเราจะต้องเข้าใจเลยค่ะว่านายทุนที่ปล่อยหนี้นอกระบบเนี่ยเขาปล่อยกู้ได้รวดเร็วมากแล้วก็ง่ายมากเลยนะคะด้วยความที่ลูกหนี้อาจจะไม่ทันคิดนะคะก็ทำให้ไม่เข้าใจว่าอัตราดอกเบี้ยที่เจ้าหนี้นอกระบบบอกมาเนี่ยเป็นอัตราดอกเบี้ยรายวันหรือรายเดือนนะคะทำให้จะต้องจ่ายดอกเบี้ยแพงกว่าเงินต้นซะอีกค่ะตัวอย่างในการคำนวณดอกเบี้ยที่จะต้องจ่ายนะคะเปรียบเทียบกันระหว่างการกู้ในระบบจากสถาบันการเงินหรือธนาคารและก็การกู้นอกระบบนะคะถ้าเราเริ่มเงินกู้ที่เท่าๆกันคือ3บาทโดยมีระยะเวลาผ่อนเท่ากันคือ1ปีนะคะกู้นอกระบบเนี่ยนายทุนนอกระบบคิดเราที่ดอกเบี้ย 20% ต่อเดือนนะคะเราก็จะต้องจ่ายดอกเบี้ยถึง 72,000 บาทต่อปีนะคะแต่ถ้าเรากู้ในระบบจากสถาบันการเงินหรือธนาคารถ้าอัตราดอกเบี้ย 28% ต่อปีอันนี้ตีที่อัตราดอกเบี้ยแพงที่สุดเลยนะคะตามกฎหมายกำหนดเราจะต้องจ่ายดอกเบี้ย 8,400 บาทต่อปีจะเห็นได้ว่าการกู้ในระบบเนี่ยอัตราดอกเบี้ยถูกกว่ามากทีเดียวนะคะมาถึงตรงนี้แล้วก็คงจะพอเห็นภาพนะคะว่าอัตราดอกเบี้ยจากหนี้นอกระบบเนี่ยโหดร้ายเพียงไหนนะคะดังนั้นสิ่งที่เราจะแก้ไขปัญหาของการมีหนี้นอกระบบได้ก็คือเรารวบรวมก้อนหนี้นี้ก่อนนะคะจากนั้นแล้วไปกู้หนี้ที่ธนาคารค่ะเพราะว่าธนาคารอยู่ในระบบใช่ไหมคะอัตราดอกเบี้ยที่แพงที่สุดตามกฎหมายไทยกำหนดไม่เกิน 28% ต่อปีนะคะเมื่อกู้จากธนาคารแล้วก็นำเงินที่กู้ยืมมานะคะไปชำระหนี้นอกระบบให้หมดโดยเร็วที่สุดค่ะเมื่อชำระหนี้นอกระบบเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งที่ต้องจัดการต่อไปก็คือมีวินัยในการชำระหนี้ที่เราคงค้างไว้กับธนาคารนะคะอย่าลืมนะคะชำระให้ครบชำระให้ตรงเวลานะคะเพื่อรักษาเครดิตของเราต่อไปค่ะบทสรุปของการมีหนี้นะคะเราทุกคนคงทราบดีแล้วว่าการที่ไม่มีหนี้เป็นลาภอันประเสริฐนะคะเมื่อมีหนี้แล้วก็ต้องตั้งใจที่จะปลดหนี้ให้เร็วที่สุดนะคะมีวินัยในการชำระหนี้และดอกเบี้ยนะคะนอกเหนือจากนั้นแล้วนะคะก็ควรจะต้องรู้จักประหยัดให้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะเพื่อจะได้มีเงินไปชำระหนี้และถ้าการประหยัดนั้นยังไม่พอก็จะต้องหารายได้เสริมเพื่อไปชำระหนี้ด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะเราก็จะต้องปลดหนี้ก้อนที่มีดอกเบี้ยแพงที่สุดก่อนนะคะเมื่อปลดหนี้แล้วเราก็ควรจะใช้ชีวิตอย่างพอเพียงถ้าทำได้แบบนี้เราก็จะปราศจากหนี้และมีความสุขค่ะทั้งหมดนี้คือรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องจัดการเงินทองให้ดีนะคะพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

ฤดูฝนเป็นช่วงที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศข้อมูลปริมาณน้ำและประกาศเตือนภัยพร้อมปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเก็บกวาดและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมให้จัดทำแนวคันกั้นน้ำป้องกันน้ำท่วมบ้านจัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นไว้ใช้เมื่อเกิดภัยหากฝนตกต่อเนื่องและระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นให้ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงตัดกระแสไฟฟ้าและงดใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อน้ำท่วมบ้านหลีกเลี่ยงการเดินและประกอบกิจกรรมบริเวณที่น้ำท่วมสูงและกระแสน้ำไหลเชี่ยวป้องกันการจมน้ำไม่สัมผัสและจับวัตถุที่เป็นโลหะเมื่อร่างกายเปียกชื้นหรือยืนบนพื้นที่ชื้นแฉะป้องกันไฟฟ้าดูดหากสถานการณ์รุนแรงให้อพยพหนีไปตามเส้นทางที่ปลอดภัยการเรียนรู้วิธีปฏิบัติตนอย่างถูกต้องจะช่วยให้การดำเนินชีวิตในช่วงที่เกิด

0: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายเพื่อประชาชนรูปแบบใหม่ให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
2: หากใครอยากรู้เรื่องกฎหมาย
3: เรียนที่สาขาวิชานิติศาสตร
2: ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: พร้อม
4: หลักสูตรมาตรฐาน
1: อาจารย์พร้อมให้
2: ใส่ใจประสบการณ
5: ์มันมีโครงสร้างแล้วก็อำนาจหน้าที่ที่แตกต่างกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายโดยทั่วไปเจ้าที่ไม่สามารถดำเนินการได้ไม่เหมือนเจ้าที่ตำรวจซึ่งมีอำนาจจับตามปวิยา
6: ช่วงบัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูสารผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสท.กับรองศาสตราจารย์ศิริศักดิ์สุภาพมนตรีและผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวิทย์วงศ์ทิพย์
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกครั้งนะครับในส่วนของกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับในรูปแบบใหม่นะครับโดยมองหลายๆส่วนของกระบวนการยุติธรรมนั้นผ่านบัลลังก์คุณธรรมนะครับนั้นเราจะเปิดประตูนะครับเพื่อไปดูศาลในรูปแบบต่างๆนั้นกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดทั้งในตัวศาลทั้งวิธีการต่างๆเหล่านั้นในการที่จะดำเนินคดีต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางแพ่งทางอาญามันจะมีกระบวนการมันมีขั้นตอนมันมีอะไรต่างๆที่มันพัฒนาขึ้นมาใหม่เยอะนะครับมันมีสารชำนาญพิเศษมันมีอะไรต่างๆเหล่านั้นเยอะแยะมากมายนะครับแล้วในส่วนของกระบวนการสืบสวนสอบสวนเนี่ยปัจจุบันมันก็ยังมีเรียกว่าลักษณะพิเศษนะครับซึ่งหลายคนอาจจะเริ่มคุ้นแล้วนะก็คือ DSI นะครับหรือว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษใช่ไหมอาจารย์วิทย์วันนี้มีอะไรมาคุยฮะ
2: ใช่ครับอาจารย์ศิริศักดิ์ครับวันนี้เราก็ได้รับเกียรตินะครับจากทางผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่แล้วก็เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับวันนี้ท่านก็จะมาให้สาระความรู้นะครับแล้วก็รวมถึงกระบวนการต่างๆของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือที่เรารู้จักกันว่า DSI นะครับวันนี้ก็จะขอแนะนำนะครับท่านผู้อำนวยการก็คือท่านผู้อำนวยการธวัชชัยรัตนปรีชาชัยครับ ท่านเป็นผู้อำนวยการส่วนคดีความมั่นคง2กองคดีความมั่นคงครับสวัสดีครับท่านผอครับ
5: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
5: ท่านอาจารย์ครับ
2: ครับ
1: ขอเรียกอาจารย์กันเลยกัน
2: นะครับเพราะว่าส่วนนึงท่านอาจารย์ก็ไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยต่างๆด้วยใช่ไหมครับ
5: ครับผม
2: ครับ
1: ทีนี้คงเริ่มต้นว่าคำว่า DSI เนี่ยนะครับมันเป็นลักษณะพิเศษแล้วก็คนไทยอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะฮะมันคุ้นช่วงหลังๆคดีใหญ่ๆอะไรเงี้ยมันเกี่ยวกับความใหญ่อะไรของคดีไหมครับว่าจะเข้าในสู่กระบวนการสืบสวนสอบสวนพิเศษอะไรต่างๆไหมครับ
5: ครับขอบคุณมากครับอาจารย์คือกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยมันมีโครงสร้างแล้วก็อำนาจหน้าที่ที่แตกต่างกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายโดยทั่วไปนะครับโดยลักษณะของกรมของลักษณะคดีของกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยที่กำหนดไว้ในพ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษพ.ศ.2547เนี่ยกำหนดไว้ว่าคดีต้องมีความยุ่งยากซับซ้อนอันดับแรกนะครับสองเป็นคดีอาญาซึ่งมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนสังคมเศรษฐกิจและการเมืองนะครับ

0: อันที่3เนี่ยจะต้องเป็นความดีที่มีลักษณะเป็นการกระทําผิดข้ามชาติอาชญากรที่เป็นอาชญากรข้ามชาตินะครับและอันดับที่4ก็คือก็เป็นคดีที่มีผู้ทรงอิทธิพลมีหรือเป็นผู้ใช้ผู้สนับสนุนนะครับอันสุดท้ายเนี่ยจะต้องเป็นคดีที่เกี่ยวกับผู้ที่เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ
1: ่
0: ที่ดำเนินคดีอย่างเงี้ยจะเป็นลักษณะการเข้าเงื่อนไขการเป็นคดีพิเศษส่วนเรื่องรายละเอียดว่าการดำเนินคดีการดำเนินคดีอาญาเนี่ยจะต้องมีความเสียหายเท่าไหร่นั้นอันนี้ก็จัดเป็น อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ฮะ
2: คือมันมีก้อนเงินหรือว่าความเสียหาย
0: ความเสียหายบางลักษณะเนี่ยมันเป็นความเสียหายที่กระทบต่อสภาพสังคม
1: เศรษฐกิจ
0: เศรษฐสภาพสังคมเนี่ยอันนี้จะไม่ค่อยไม่ได้มีมูลค่าความเสียหายแต่ถ้าคดีที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจเนี่ยส่วนใหญ่เราจะกำหนดไว้100ล้านบาทขึ้นไปนะครับเช่นคดีเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจคนต่างด้าวคดีภาษีอากรคดีการเงินการธนาคารหรือคดีเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์นะครับอันนี้ที่จะกำหนดมูลค่าความเสียหายไว
2: ้
0: นะครับ
1: ดูแล้วรู้สึกว่าทางหน่วยงานของ DSI มากมายที่เกี่ยวข้องนะครับวันนี้เราก็เลยจะต้องขอเรียนถามทางท่านผู้อำนวยการธวัชชัยว่าแล้วอย่างโครงสร้างของหน่วยงานของ DSI เนี่ยครับมีอะไรบ้างครับ
0: ครับโดยโครงสร้างของกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยเนื่องจากที่มาของเราเนี่ยส่วนใหญ่เรามาจากสหวิชาชีพ
2: ครับ
0: มีทั้งนักบัญชีมีทั้งนักวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็นักการเงินการธนาคารดังนั้นโครงสร้างเราจึงแบ่งออกเป็นสำนัก10ทั้งหมด19สำนัก19กอง
2: เยอะ
1: มากเลยครับ
0: เป็นกองที่ดำเนินคดีทั้งหมด11กองกองสนับสนุนประมาณ5กองนะฮะก็จะแบ่งไปเป็นสำนักคดีการเงินการธนาคารสำนักคดีภาษีอากรสำนักคดีความมั่นคงแล้วก็สำนักคดีด้านเทคโนโลยีประมาณนี้ครับทั้งหมดรวมๆแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของเป็นกิจการค่อนข้างที่จะต้องใช้ความรู้ความสามารถของเจ้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
1: เอ๊ะแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยความแตกต่างระหว่างการทำงานของเจ้าพนักงานตำรวจกับเจ้าหน้าที่ของ DSI อะครับมีความแตกต่างกันยังไงครับ
0: ครับแน่นอนครับว่าเนื่องจากว่าพรบการสอบสวนคดีพิเศษได้กำหนดเงื่อนไขการดำเนินการทางพรบการสอบสวนไว้แตกต่างกับทางพนักงานสอบสวนที่เป็นเจ้าที่ตำรวจก็คือว่าการสืบสวนหรือสอบสวนเนี่ยการจะเริ่มต้นคดีเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากการเริ่มรับเรื่องแล้วมาแต่งตั้งคณะทำงานถึงเป็นเจ้าที
2: ่คดีพิเศษ
0: ดำเนินการตามกฎหมายได้แต่ถ้าไม่มีการแต่งตั้งหรือให้อำนาจไว้เนี่ยเจ้าที่ไม่สามารถดำเนินการได้ไม่เหมือนเจ้าที่ตำรวจซึ่งมีอำนาจจับตามปวิยาเจอความผิดจับได้เลยแต่กรมสอบ
2: อันนี้ต้องมีเคสมาก่อน
0: ต้อง
2: ถึงมาแต่งตั้ง
0: ถึงจะดำเนินคดีกับ
2: ถ้าอยู่ตามปกตินี่ไม่ได้
0: ก็เหมือนกับข้าราชการปกติ
1: แล้วก็มีแล้วก็จะมีตัวบทกฎหมาย
0: มีกำหนด
1: ที่กำหนดถึงอำนาจหน้าที่
0: อำนาจหน้าที่อีกทีแล้วการที่จะรับเป็นเรื่องคดีพิเศษได้เนี่ยจะต้องเข้าเงื่อนไขอย่างที่บอก
2: ม
0: ีความยุ่งยากซับซ้อนเป็นองค์กรอาชญากรร
2: ม
0: แล้วก็คดีขัดต่อความสงบเรียบร้อยแล้วก็ทำความรุนแรงให้กับสังคม
2: ครับที่พอดูตัวโครงสร้างเนี่ยที่อาจารย์บอกปุ๊บเนี่ยหน่วยงานนี่เป็นหน่วยงานอิสระไหมครับขึ้นกับอยู่กระทรวงอะไรต่างๆหรือเปล่าครับ
0: ดิฉันอยู่ภายใต้กระทรวงยุติธรรม
2: ครับอ๋อก็ยังอยู่ในกระทรวงยุติธรรม
0: เป็นกรมหนึ่งในกระทรวงยุติธรรม
2: จริงๆแล้วยังควรอยู่ไหมฮะหรือมันน่าจะไปอยู่ตรงไหนหรือว่าอิสระ
0: ผมว่าวันนี้สังคมเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากเทคโนโลยีวันนี้การดำเนินคดีอาชญากรรมพิเศษเนี่ยค่อนข้างน่าจะต้องให้พนักงานสอบสวนซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะเนี่ยเป็นอิสระในการที่จะดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องนะครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าความรุนแรงเรื่องอาชญากรรมพิเศษมันกระทบมหาศาลแล้วก็ผู้กระทำความผิดส่วนใหญ่ก็เป็นผู้มีอิทธิพล
2: เชี่ยวชาญด้วย
0: หรือมี
1: เป็นลักษณะของเครือข่ายองค์กร
0: มีกำลังทรัพย์ที่สามารถที่จะทำให้พนักงานสอบสวนรู้สึกเก่งโกรธได้ครับ
1: ครับก็ยังมีเรื่องที่เรายังต้องคุยกันอีกครับอาจารย์สุริศักดิ์ครับแต่ว่าด้วยเวลานะครับก็เดี๋ยวขอเอาไว้เป็นการพูดคุยกันในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการธวัชชัยรัตนปีชาชัยเป็นอย่างยิ่งนะครับขอบคุณครับ
0: ครับขอบคุณครับท่าน

0: จารย์
1: คร
0: ค
1: ั
0: ร
1: บ
0: ับ
1: ขอบคุณ
0: ขอบ
1: คร
0: ค
1: ั
0: ุ
1: บ
0: ณอาจารย์ครับ
2: ลักษณะคดีของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 1. คดีที่มีความยุ่งยากและซับซ้อน 2. คดีอาญาที่มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนสังคมเศรษฐกิจและการเมือง 3. คดีที่มีลักษณะเป็นการกระทำความผิดข้ามชาติ 4. คดีที่มีผู้ทรงอิทธิพลและ 5. คดีที่เกี่ยวกับผู้ที่เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
3: จะเข้าไปยึดได้ยังไงอ่ะมันไม่ใช่ของของตัวเองเข้าไปยึดที่นาเขาแบบนี้ได้ด้วยเหรอคะ
4: ช่วง
2: ผู้หญิงรู้ได
4: ้ผู้ชายรู้ดีให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
2: โดยเทรนเนอร์พี่ออยกับพี่แนนเป็นผู้แนะแนวทางให้ค่ะ
5: ค่ะก็กลับมาพบกับพี่ออยพี่แนนกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนรวยๆค่ะเป็นเรื่องที่ดินค่ะ
6: โอ้ยพี่ออยถ้าเรามีที่ดินเนี่ยเราต้องไปดูละครเรื่องนี้เลยนะคะ
5: ใช่แล้วค่ะ
6: ค่ะ
5: จะเป็นยังไงนั้นพบกับละครของเราเลยค่ะ
3: อุ๊ยช่วงนี้ร้านขายดีนะคะ
5: จ้า
3: อุ๊ยคุณพี่อร่อยมั้ยคะร้านเนี้ยเขาตำดีนะคะอาหารอร่อยของฉันเอาให้อร่อยๆๆๆนะ
5: จ
3: ้
5: า
3: ผมคุณรสไม่ต้องใส่เยอะนะ
7: อร่อยที่สุดเลยเจ
3: ๊ปูอ่ะครบ10ขาป่ะ
7: มีแค่8ขาเองเอาไปถึง10ขาเลยเหรอ
5: เ
8: สร็จหรือยังล่ะพี
3: ่
8: เดี๋ยวไม่ทันรถนะ
9: รอแป๊บนึงนี่ติดป้ายก่อนปิดร้าน3วัน
8: ไปกัน
9: เสร็จยัง
8: เสร็จแล้ว
9: เสร็จแล้วไ
8: ปอุ๊ยรอรถนาน
9: ไม่นานหรอกได้ยังล่ะ
7: แซ่บนัวแซ่บนัวเอาไปเลยจ้า
3: หอม
8: รถช้ามาก
3: จะไปไหนกันเหรอคะ
9: ฮะอะไรนะ
3: จะไปไหนกันเหรอคะ
9: โอ้จะไปต่างจังหวัดจ้ะ
3: ไปถึงไหนแล้ว
8: พอดีจะไปบ้านลุงที่อุทัยอะจ้ะ
3: ลุงเป็นอะไรเหรอคะ
9: อุ้ยลุงก็ไม่ได้เป็นอะไรพอดีเมื่อวานเนี่ยลุงก็โทรมามีคนเขาบอกว่าที่นาของลุงอะที่ไม่ได้ใช้อะไรอะมีคนเข้าไปอยู่แล้ว
3: จะเข้าไปอยู่โดยที่ไม่ต้องบอกอย่างนี้ก็ได้ด้วยหรอ
8: นั่นน่ะสิคะลุงเขาก็เลยกลัวว่าจะมีคนมายึดที่นา
3: จะเข้าไปยึดได้ยังไงอ่ะมันไม่ใช่ของของตัวเองทำแบบนี้บาปกรรมนะตายไปอ่ะตกนรกด้วยแหละ
9: ไอ้เรื่องนั้นน่ะไม่รู้หรอก
6: ไปดูที่นาของเขา
5: ใช่ไหม
6: ใช่ค่ะรู้สึกจะเป็นของคุณตานะคะทีเนี้ยเขาก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะมีคนมาอยู่ที่ดินแปลงนี้ของคุณตานานมากแล้ว
5: มันเกิดขึ้นบ่อยเหมือนกันนะคะยิ่งเฉพาะสำหรับคนรวยเนี่ยคือแบบรวยไงแล้วมีตังค์ซื้อที่ก็ซื้อเยอะๆซื้อกับไกลๆบางทีเราอยู่กรุงเทพเนี่ยไปซื้อเชียงรายไปซื้อสุราษฎร์อะไรเงี้ยซื้อไปหมดทีนี้พอซื้อไปแล้วไม่มีเวลาไปดู
6: มันก็กลายเป็นเหมือนแบบที่รกร้างว่างเปล่าบางครั้งก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะมีคนอยู่หรือไม่มีคนอยู่ก็มีคนเนี่ยนะคะเข้าไปสร้างบ้านบ้างแหละหรือบางคนก็แบบไปจับจองสถานที่บ้างแหละนะคะ
5: ใช่สำหรับกฎหมายอะค่ะจริงๆก็เปิดช่องไว้ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ด้วยนะคะพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านคือเหมือนแย่งที่ดินกันได้แหละกฎหมายยอมรับด้วยค่ะกฎหมายใช้คำว่า
6: ครอบครองปรปักษ์ค่ะย่อยเรื่องนี้
5: ครอบครองปรปักษ์
6: นะคะแต่ว่ามันมีเงื่อนไขนะคะคุณผู้ช
5: ม
6: ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแล้วเนี่ยนะคะคือจะไปครอบครองปุ๊บได้เลย
5: แย่งกัน
6: ได
5: ้ง่าย
6: ไม่ได้ไม่ได้ค่ะก็คือว่าเวลาที่ครอบครองปรปักษ์เนี่ยนะคะมันมีเงื่อนไขค่ะว่า1นะคะจะต้องครอบครองโดยสงบและเปิดเผยค่ะย่อยค่ะ
5: สงบคือยังไงคะ
6: ก็คือเข้าไปอยู่นะคะพี่ออยคือพอเข้าไปอยู่แล้ว
5: ไม่มีการ
6: ไม่มีการฟ้องร้องไม่มีคนเข้ามานะคะไม่มีใครเข้ามาบอกว่าเนี่ยที่ดินฉันนะเขาก็อยู่ยาวไปเลยอย่างนี้นะคะพี่ออย
5: เปิดเผยก็คือแบบเอาให้เห็นไปเลยว่าฉันมาแย่งแล้วนะอย่างเงี้ยฉันมาอยู่แล้วนะแทนเจ้าของเดิมน
6: ะ
5: คะแล้วก็ถ้ามันแยกได้สองกรณีด้วยค่ะมันสามารถแย่งได้ทั้งอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์
6: ค่ะ
5: ถ้าเป็นการแย่งอสังหาเนี่ยจะต้องมีการครอบครองยาวติดต่อกัน10ปีค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นการแย่งสังหาริมทรัพย์
6: 5 ปี
5: ยาวติดต่อกันแค่นี้นะคะจากการครอบครองไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยบวกกับองค์ประกอบที่เมื่อกี้อาจารย์แนนบอกเนี้ยผลคือได้กรรมสิทธิ์ไปเลยนะคะ
6: ค่ะ
5: เพราะฉะนั้นใครมีที่ดินเยอะๆแล้วไม่ไปดูแลเนี่ยไม่ได้นะคะ
6: ต้องดูแล
5: ต้องไปดูต้องไปแสดงตัวด้วยนะคะไม่งั้นน่ะอาจจะโดนแย่งอย่างกรณีอย่างนี้ได้นะคะ
6: ค่ะได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีคำตอบให้กับน้องป๊อกแป๊กแล้วก็พี่โจอี้เรียบร้อยแล้วนะคะ
10: โอ้แกก็ดิ้นจังเลยโอ้คนข้างหลังก็อ้วน
9: คิดถึงร้านจะแย่อยู่แล้ว
8: ได้ตังค์ด้วยพี่
9: อะไรนะ
8: เท่าไหร่คะ
10: รถสิ

0: ไงครับ
1: 50บาทพอกันเองหรือไม่
0: 50 50 50 50เอ้า50ไปขอบคุณมาก
2: ดูดิพี่ปิดร้านไปตั้ง3วันแถมพี่ก็ไม่ได้อีกตั้ง5
0: ปิดร้านไม่เท่าไหร่หรอกมีลูกค้ามารอด้วยอาม่ามารอใครครับ
3: รอกาแฟค
0: ่
3: ะ
0: รอกาแฟอาม่ามารอตั้งแต่วันไหนครับเนี่ย
3: มารอวันนี้
0: อ๋อวันนี้เดี๋ยวรอสักครู่นะครับ
2: งั้นแ
0: ฟนอาม่าหน่อย
2: ดูดิพี่ก็โดนยืดอ่ะแถมบอกต้องหยุดร้านอีกตั้ง3วันนะอดได้ที่เลยอ่ะ
0: นี่ไอ้ที่เราไป3วันเนี่ยตกลงที่ดินเราก็ไม่ได
2: ้
0: สุดท้ายต้องมานั่งขายกาแฟ
2: ดิพี่เสียเวลาด้วยเนี่ยอุตส่าห์ไปอ่ะโดนยึดซะฉะนั้น
0: เป็นไรพี่เล็กทำมาหากินสบายสบาย
4: การครอบครองปละปะหมายถึงการที่มีคนอื่นเข้ามาแย่งการครอบครองกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของเราซึ่งถ้าหากบุคคลใดครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นไว้โดยความสงบและเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลา10ปีถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลา5ปีบุคคลนั้นได้กรรมสิทธิ์5เรื่องต้องรู้ไม่ให้ที่ดินเปล่าหรือบ้านของเราโดนครอบครองปรปักษ์1มันไปดูที่ดินเป็นระยะหรือฝากข้างบ้านที่ไว้ใจได้ช่วยดูแล2ติดป้ายหรือล้อมรั้วเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ3เดินเรื่องติดต่อกับกรมที่ดินเป็นประจำเช่นขอรังวัดหรือจ่ายภาษีเพื่อย้ำความเป็นเจ้าของ4ถ้ามีคนอื่นเข้ามาครอบครองให้รีบโต้แย้งหรือคัดค้านและ5ตราบใดที่ยังไม่ได้คำพิพากษาว่าคนครอบครองปรปักษ์ได้กรรมสิทธิ์เราต่อสู้ได้เสมอ
5: กลัวเขาจะรู้ก็เลยไม่ยอมเป่าแอลกอฮอล์ครับผมจะมีความผิดไหมครับอาจารย์
6: กระดิ่งลั่นบ้านทนายขอให้สั่นกระดิ่งเขียนจดหมายมาปรึกษาเราได้ทุกเวลากับทนายวันชัยสอนสิริ
4: และรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสุทธิ์รอไขข้อข้องใจอยู่ค่ะ
7: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
8: สวัสดีครับ
7: ช่วงนี้ก็พบกับเรา2คนอีกครั้งนะคะในช่วง
8: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
7: นะคะรถขายกระเพาะปลาเปล่าคะอาจารย
9: ์ที่คุณมนทะฉันเอง
7: ใช่ค่ะนึกว่ากระดิ่งที่วัดนะคะเนี่ยอาจารย์เสียงดังเรียกเกินค่ะอาจารย์คะ
8: อาจารย์ว่ามาเลยคร
7: ับ วันนี้มีคำถามค่ะจากท่านผู้ชมท่านหนึ่งที่คิดว่ายังไม่สั่งเมาค่ะอาจารย์คะ
8: เอ้าไม่สั่งเมาแล้วจะมาถามอะไรอาจารย์
7: ก็คืออย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมเล่าให้ฟังบอกว่ามีวันหนึ่งท่านผู้ชมก็ไปเลี้ยงสังสรรค์กับเพื่อนค่ะทีนี้พอเลี้ยงสังสรรค์กันมันก็มีดื่มมั่งอะไรมั่งนะคะกรึบ2กรึบอะไรก็ว่ากันไปทีนี้หลังจากนั้นก็ขับรถกลับบ้านค่ะอาจารย์ทีนี้ในช่วงขับรถกลับบ้านก็ไปเจอด่านตำรวจพอดีค่ะอาจารย์คะทีนี้พอเจอด่านตำรวจก็เรียกเลยเรียกให้มาเป่าแอลกอฮอล์ท่านผู้ชมก็อุ๊ยตายแล้วเรากรึบกรับกรับเข้าไป 2-3 กรึบแล้วก็ไม่กล้าเป่าไม่อยากเป่าอะค่ะกลัวเขาจะรู้ก็เลยไม่ยอมเป่าแอลกอฮอล์ค่ะอาจารย์คะนี่ท่านผู้ชมก็เลยถามมาว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยผมจะมีความผิดไหมครับอาจารย์นี่แหละค่ะอาจารย์คะ
8: อาจารย์เมาเหล้านี่น่ากลัว
7: น่ากลัวเหลือเกินนะคะอาจารย์ยังไม่ค่อยสางค่ะที่ถาม
8: เมาเหล้าเช้าสายก็หายไป
7: ไอ้ย่า
8: แต่เมาใจนี่ประจำทุกค่ำคืน
7: สุดยอดเลยค่ะอาจารย์คะ
8: โอเค
7: ค่ะ
8: คนเมาเนี่ย
7: ค่ะ
8: เมาอะไรก็ได
7: ้ค่ะ
8: แต่เมารักเนี่ย
7: โอ้โห
8: ไม่ได้นะอาจารย
7: ์อาจารย์นี
8: ่เมาเหล้านี่มันไม่ได้มันก็เดี๋ยวก็หาย
7: ค่ะ
8: แต่เมารักนี่มันไม่ได้เลยนะอาจารย์
7: ไม่ได้เลยค่ะอาจารย์
8: ภูเขาจะกั้นขวางหน้าแดดกล้าจะร้อนเพียงใด
7: ไอ้ย่า
8: จะไปหาเธอจนได
7: ้ค่ะ
8: จะไกลแค่ไหนก็จะไปหาหนา
7: โอ้
8: โหเมารักนี่มันไปสุดลุ่มสุดริ่มทิ่มประตูเลยอาจารย
7: ์แต่อันนี้เมาเหล้าค่ะอาจารย์คะเมาเหล้าค่ะอาจารย์คะ
8: คืออย่างนี้
7: ค่ะ
8: ขณะขับรถ
7: ค่ะ
8: เขาห้ามเมา
7: อ๋อ
8: ภาษากฎหมายใช้คำว่าในขณะย่อน

0: ความสามารถในการขับ
1: ห้ามค่ะ
0: ไม่ใช่กินเหล้านะ
1: ค่ะ
0: อาจารย์ป่วยไม่สบายเนื้อเต้นเส้นกระตุกหัวใจสั่นแล้วก็มีปัญหาทางสุขภาพร่างกายเนี่ยแปลว่าหย่อนความสามารถ
1: ขับไม่ได้หมดเลยใช่ไหม
0: เขาห้ามขับคุณขับมีความผิดมีความผิดหรือในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นเมาบ้ายาบ้าก็ได
1: ้
0: เมาโคเคนก็ได้แต่เมาโคโยตี้ไม่ได้
1: อาจารย
0: ์นะฮะ
1: ค่ะ
0: แปลว่า
1: ค่ะ
0: ในขณะที่เราเมาเนี่ย
1: ค่ะ
0: กฎหมายห้ามขับ
1: อ๋อ
0: ทีนี้แค่ไหนถือว่าเมาเอ๊ะกินเหล้าก
1: ึ๊บ2
0: เป๊กกึ๊บ2กึ๊บนี่มันเมาหรือยัง
1: ค่ะ
0: ก้ง2ก้งเมาหรือยัง
1: ค่ะ
0: เออแล้วแต่ละคนนี่มันเมาไม่เหมือนกันนะ
1: อ
0: าจารย์กึ๊บนึงอาจจะเมาหัวทิ่ม
1: ใช่ใช่ค่ะอาจารย์
0: บางคนเนี่ยช่างกล้องขวดนึงเนี่ยบางทีเพราะยังไม่เมา
1: แต่ทำไมอาจารย์รู้ครับเนี่ย
0: เออสรุปแล้วกฎหมายเขาลงมีเกณฑ์มาตรฐาน
1: ค่ะ
0: ถ้าเกินกว่า50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต
1: ์ค่ะ
0: ถือว่าเมาหรือ ถ้ามีแอลกอฮอล์อยู่ในเลือดนะ
1: ค่ะ
0: บางคนนี่เจาะมาปั๊บในเลือดคุณมีแต่แอลกอฮอล
1: ์โอ้ตายแล้ว
0: แปลว่าแอลกอฮอล์ในเลือดคุณนี่มีแต่แอลกอฮอล์ไอ้อย่างนี้มันทั้งตัวตลอดเข้าใจป่ะ
1: ค่ะ
0: แปลว่าถ้ามีการเจาะเลือดแล้วตรวจเนี่ย
1: ค่ะ
0: ถ้ามีแอลกอฮอล์อยู
1: ่ใน
0: เลือดเนี่ย
1: ค่ะ
0: เกินกว่า50มิลลิกรัม
1: อ๋อ
0: 50มิลลิกรัมนี่ขนาดไหนอาจารย์เบียร์กระป๋อง
1: อ๋อ
0: เบียร์กระป๋องหนึ่งเกินแล้ว
1: ก็โดนแล้วใช่ไหมคะอาจารย์
0: เกินถ้าไปวัดเมื่อไหร่โดนทันทีอาจารย
1: ์อ
0: กฎหมายถือว่าเมา
1: อ๋อ
0: เอาละแต่คุณเมาแอแล้วบอกเฮ้ยผมไม่เมาไม่เมาไม่ยอมให้ตรวจไม่ยอมให้ตรวจเลย
1: ค่ะ
0: กฎหมายเขาบอกอ้าวไม่ยอมให้ตรวจไม่เป็นไร
1: อ
0: แกไม่ยอมให้ตรวจ
1: ค่ะ
0: สันนิษฐานว่าเมาแกไม่ให้ตรวจก็ได
1: ้ค่ะ
0: ถ้าแกไม่ให้ตรวจ
1: ค่ะ
0: โดน2เด้ง
1: อ๋อ
0: เด้งที่1
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่ป๊อก8ป๊อก9นะเด้งที่1ให้สันนิษฐานว่าเมา
1: ค่ะ
0: เด้งที่2
1: ค่ะ
0: นะฮะ
1: ค่ะ
0: ถือว่าขัดคำสั่งเจ้าพนักงาน
1: อ๋อค่ะ
0: และถ้าเกิดมีการตรวจแล้วจริงๆนี่เกินกว่า50มิลลิกรัม
1: ค่ะ
0: โทษจำคุกไม่เกิน1ปี
1: โอ
0: ้โหสาหัสไหมครับเพราะฉะนั้นกรณีที่ท่านผู้ชมถามมาว่าเอ้ยถ้าผมไม่ยอมเป่าตามที่ตำรวจกำหนดเนี่ย
1: มี
0: ความผิดไหม
1: ค่ะ
0: สามเด้ง
1: โอ้ค่ะ
0: หนึ่งสันนิษฐานสองขัดคำสั่ง
1: ค่ะ
0: สามถ้าเมาเข้าโทษจำคุก
1: โอ้โหค่ะ
0: เอาไงจะเลือกเอาไงจะให้เป่าไม่เป่า
1: ก็ควรต้องเป่าแล้วนะคะอาจารย์พอเป่าเสร็จก็ว่ากันไปนะคะว่าเกินไม่เกินนะคะท่านผู้ชมก็คงจะได้รับคำตอบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านผู้ชมไปดื่มอะไรก็อย่าขับรถเลยพูดง่ายๆนะคะเพราะเผื่อฟลุกไปเจอตำรวจเข้ามันก็จะยุ่งใช่ไหมคะอาจารย์คะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: กฎหมายเพื่อชาติ

0: และทั้งหมดคือรายการกฎหมายเพื่อประชาชน
1: เป็นรายการที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทางด้านกฎหมาย
2: และตระหนักรู้ข้อกฎหมายและความผิดด้านต่างๆที่อาจพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันค่ะ
3: เพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ต่างๆก่อนที่ภัยนั้นจะมาถึงค่ะ
0: และพบกับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนได้ใหม่สำหรับวันนี
4: ้สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์

ที่สนามบินนายอั๋นกำลังไปเช็คอินเพื่อขึ้นเครื่องบินไปต่างประเทศแล้วจู่ๆก็มีผู้หญิงมาขอฝากกระเป๋าโดยเธอบอกกับเขาว่ากระเป๋าก็ยังมีสิทธิ์ขอประกันตัวเพื่อสู้คดีสำนักงานศาลยุติธรรมเสนอความรู้เกี่ยวกับการขอปล่อยชั่วคราวหรือการขอประกันตัวการขอปล่อยชั่วคราวหรือการขอประกันตัวคือการยื่นคำร้องขออนุญาตต่อศาลให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างการสอบสวนระหว่างศาลพิจารณาคดีหรือระหว่างอุทธรณ์ฎีกาคำพิพากษาภายในระยะเวลาที่กำหนดสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ขอประกันตัวได้แก่ผู้ต้องหาหรือจำเลยและผู้ที่มีประโยชน์เกี่ยวข้องเช่นพ่อแม่ภรรยาสามีญาติพี่น้องนายจ้างและผู้บังคับบัญชาการขอปล่อยชั่วคราวหรือการขอประกันตัวแบ่งได้เป็น3ประเภทได้แก่ 1. การปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีประกันคือไม่ต้องทำสัญญาหรือมีหลักประกันใดๆ 2. การปล่อยชั่วคราวโดย

0: มีประกันคือต้องทำสัญญาต่อศาลว่าจะมาตามนัดหมาย 3. การปล่อยชั่วคราวโดยมีประกันและหลักประกันคือต้องทำสัญญาต่อศาลและวางหลักประกันเช่นเงินสดหรือหลักทรัพย์ซึ่งกรณีของนายอั๋นจัดอยู่ในประเภทนี้นายอั๋นต้องการขอประกันตัวต่อศาลเขาก็ต้องมีเอกสารในการประกอบคำร้องอันได้แก่บัตรประชาชนถ้าเป็นข้าราชการก็ใช้บัตรข้าราชการได้ทะเบียนบ้านถ้ามีคู่สมรสก็ต้องมีหลักฐานการยินยอมจากคู่สมรสด้วยเมื่อมีเอกสารแล้วก็ต้องตรวจประกันที่สามารถใช้ขอประกันตัวได้ซึ่งแบ่งออกเป็น 1. การใช้หลักทรัพย์เป็นประกันได้แก่เงินสดโฉนดที่ดินซึ่งผ่านการประเมินราคาแล้วสลากออมสินพันธบัตรรัฐบาลตั๋วแลกเงินหรือเช็คของธนาคาร 2. การใช้ตำแหน่งเป็นประกันเช่นใช้ตำแหน่งข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือสมาชิกรัฐสภาเมื่อทำเรื่องยื่นเอกสารและหลักประกันเรียบร้อยแล้วศาลจะเป็นผู้พิจารณาว่านายอั๋นจะได้ประกันตัวหรือไม่โดยใช้หลักเกณฑ์ดังนี้ 1. ความหนักเบาแห่งข้อหา 2. พยานหลักฐาน 3. พฤติการต่างๆแห่งคดี 4. ความน่าเชื่อถือของผู้ขอประกันและหลักประกัน 5. ผู้ต้องหาหรือจำเลยจะหลบหนีหรือไม่ 6.ภัยอันตรายหรือความเสียหายที่เกิดจากการให้อนุญาตประกันตัว 7. คำคัดค้านของพนักงานสอบสวนอัยการโจทก์ตลอดจนผู้เสียหายโดยศาลจะพิจารณาข้อเท็จจริงรายงานหรือความเห็นของเจ้าพนักงานประกอบด้วยศาลจะไม่อนุญาตให้ประกันตัวถ้าพิจารณาแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยจะหลบหนีไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานไปก่อเหตุอันตรายประการอื่นผู้ขอประกันหรือหลักประกันไม่น่าเชื่อถือถ้าอนุญาตให้ประกันจะเป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อการสืบสวนของเจ้าพนักงานหรือการดำเนินคดีของศาลสมมุติว่าคดีของนายอั๋นศาลไม่ให้ประกันตัวเขาก็ยังสามารถยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นได้ซึ่งต้องทำภายในระยะเวลา1เดือนหรือมิฉะนั้นก็ยื่นคำร้องขอประกันตัวใหม่ในกรณีของนายอั๋นศาลได้อนุญาตให้ประกันตัวในวงเงิน 250,000 บาทโดยมีคุณพ่อเป็นผู้ประกันรู้ไหมว่าผู้ประกันเป็นใครมีหน้าที่อะไรผู้ประกันหรือนายประกันคือบุคคลที่ให้ประกันต่อศาลว่าจะนำผู้ต้องหาหรือจำเลยมาส่งศาลตามกำหนดนัดหากผู้ต้องหาหรือจำเลยผิดนัดผู้ประกันก็จะต้องถูกปรับเพราะถือว่าผิดสัญญาประกันนายอั๋นถูกปล่อยตัวเป็นอิสระแต่ศาลก็มีคำสั่งให้สวมกำไร EM Electronic Monitoring ไว้ที่ข้อเท้าตลอดเวลาโดยกำไรจะส่งสัญญาณไปที่ศูนย์ควบคุมภายในศาลยุติธรรมเจ้าหน้าที่ในศูนย์สามารถทราบว่านายอั๋นอยู่ในพื้นที่ที่ศาลกำหนดหรือไม่ช่วยให้ติดตามตัวได้ง่ายและป้องกันการหลบหนีได้เป็นอย่างดีนายอั๋นใช้ชีวิตตามปกติและไม่คิดจะหลบหนีแล้วเขาก็โชคดีเมื่อผู้หญิงเจ้าของกระเป๋าที่มียาบ้าโดนตำรวจจับได้สุดท้ายศาลพิจารณาแล้วว่านายอั๋นเป็นผู้บริสุทธิ์เมื่อคดีสิ้นสุดนายอั๋นซึ่งเป็นผู้ขอประกันตัวก็สามารถขอรับหลักประกันคืนได้ทันทีโดยยื่นคำร้องต่อศาลและแนบหลักฐานคือใบรับหลักฐานและใบรับเงินที่ศาลออกให้เห็นไหมครับว่าการขอปล่อยชั่วคราวหรือขอประกันตัวไม่ใช่เรื่องยากและสามารถทำให้ถูกกฎหมายได้ง่ายๆข้อสำคัญอย่าไปหลงเชื่อหรือจ่ายเงินให้แก่บุคคลที่อ้างว่าสามารถวิ่งเต้นคดีในศาลเพื่ออนุญาตให้ประกันตัวได้ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่จริงถ้าประสบหรือพบเห็นให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของศาลหรือตำรวจในทันทีความรู้เกี่ยวกับการขอปล่อยชั่วคราวหรือการขอประกันตัวจัดทำโดยกองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์สำนักงานศาลยุติธรรม
1: การระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอาโตตุลาการเป็นการระงับข้อพิพาทที่คู่สัญญาสามารถเลือกผู้ชี้ขาดซึ่งเรียกว่าอนุญาโตตุลาการเพื่อมาทำหน้าที่ชี้ขาดข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างกันได้ซึ่งคู่สัญญาอาจกำหนดคุณสมบัติจำนวน

และวิธีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการไว้ในสัญญาแต่หากในสัญญาไม่ได้กำหนดวิธีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการไว้พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการพุทธศักราช2545ได้บัญญัติเกี่ยวกับวิธีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการไว้ในมาตรา18สำหรับกรณีที่คู่พิพาทตกลงมอบข้อพิพาทให้สถาบันอนุญาโตตุลาการ TAI ดำเนินการบริหารจัดการข้อพิพาทข้อบังคับสำนักงานศาลยุติธรรมว่าด้วยอนุญาโตตุลาการได้กำหนดกระบวนการแต่งตั้งคณะอนุญาโตตุลาการไว้ในหมวด3ข้อ15ถึงข้อ18โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. กรณีที่สัญญาอนุญาโตตุลาการกำหนดให้มีอนุญาโตตุลาการคนเดียวคู่พิพาทอาจตกลงเสนอชื่ออนุญาโตตุลาการร่วมกันต่อสถาบันเพื่อดำเนินการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการแต่หากไม่สามารถตกลงเสนอรายชื่อร่วมกันได้สถาบันจะแจ้งให้ผู้เรียกร้องและผู้คัดค้านดำเนินการเสนอรายชื่อบุคคลที่ตนเห็นว่าเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่อนุญาโตตุลาการฝ่ายละ3รายชื่อต่อสถาบันภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหลังจากสถาบันได้รับรายชื่อแล้วหากมีรายชื่อตรงกันสถาบันจะดำเนินการทาบทามผู้ที่มีรายชื่อตรงกันนั้นเป็นอนุญาโตตุลาการหากผู้นั้นปฏิเสธไม่รับทำหน้าที่อนุญาโตตุลาการหรือรายชื่อที่ผู้พิพาทเสนอมาไม่ตรงกันสถาบันจะเสนอรายชื่อเพิ่มอีก3รายชื่อรวมเป็น9รายชื่อส่งกลับไปยังผู้เรียกร้องและผู้คัดค้านดำเนินการเรียงลำดับรายชื่อตามความพึงพอใจแล้วส่งกลับมายังสถาบันโดยสถาบันจะติดต่อบุคคลที่ผู้พิพาทมีความพึงพอใจตรงกันสูงสุดไม่เกิน5ลำดับแรกเท่านั้นหากใน5ลำดับแรกไม่มีรายชื่อที่คู่พิพาทพึงพอใจตรงกันหรือไม่มีบุคคลใดรับทำหน้าที่อนุญาโตตุลาการสถาบันอาจมีคำสั่งแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการเองหรือให้เริ่มดำเนินการเสนอรายชื่อใหม่ครับ 2. กรณีที่สัญญากำหนดให้มีอนุญาโตตุลาการ3คนให้คู่พิพาทแต่ละฝ่ายเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการฝ่ายตนฝ่ายละ1คนโดยคู่พิพาทต้องยื่นหนังสือแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการฝ่ายตนต่อสถาบันพร้อมกับคำเสนอข้อพิพาทหรือคำคัดค้านจากนั้นสถาบันจะประสานวันนัดอนุญาโตตุลาการแต่ละฝ่ายเพื่อดำเนินการแต่งตั้งประธานอนุญาโตตุลาการหากอนุญาโตตุลาการทั้งสองฝ่ายตกลงเสนอชื่อประธานคณะอนุญาโตตุลาการร่วมกันได้สถาบันจะดำเนินการติดต่อและแต่งตั้งบุคคลนั้นแต่หากไม่สามารถตกลงเสนอชื่อร่วมกันได้ก็จะนำวิธีการเสนอรายชื่อเพื่อแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนเดียวมาใช้กับการแต่งตั้งประธานคณะอนุญาโตตุลาการนี้ด้วยทั้งนี้คู่พิพาทสามารถเสนอรายชื่อบุคคลใดก็ได้ซึ่งตนเห็นว่ามีความเหมาะสมมีความเชี่ยวชาญและสามารถระงับข้อพิพาทของตนต่อสถาบันได้แต่หากยังไม่ทราบว่าจะเสนอรายชื่อบุคคลใด TAIได้ดำเนินการจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพต่างๆเช่นกฎหมายวิศวกรรมการค้าการลงทุนเป็นต้นเพื่อเป็นทางเลือกและอำนวยความสะดวกแก่คู่พิพาทในการพิจารณาเสนอชื่อและแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ

วัสดีครับผมชื่อพี่วสินครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทำความเข้าใจการใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาตามมาตรา90ครับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพุทธศักราช2553ก็คือการให้ความคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กหรือเยาวชนที่กระทำความผิดกฎหมายและถูกดำเนินคดีอาญาและใช้วิธีแก้ไขบำบัดฟื้นฟูที่เหมาะสมกับเด็กหรือเยาวชนแต่ละคนเพราะโดยสภาพเด็กหรือเยาวชนย่อมมีความแตกต่างกันทั้งในด้านนิสัยใจคอสติปัญญาสภาพครอบครัวดังนั้นการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูก็จะต้องหาวิธีการที่เหมาะสมกับเด็กหรือเยาวชนแต่ละคนแตกต่างกันออกไปครับสำหรับมาตรการพิเศษตามมาตรา90เป็นวิธีการหนึ่งที่กฎหมายให้ศาลสามารถนำมาใช้ได้เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเช่นพ่อแม่ผู้ปกครองผู้นำชุมชนมาหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขบำบัดฟื้นฟู

ให้เด็กหรือเยาวชนได้มีโอกาสกลับตัวเป็นคนดีเป็นผู้ใหญ่ที่ดีกลับคืนสู่ครอบครัวเพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไปครับที่สำคัญนะครับจะได้วางมาตรการป้องกันไม่ให้เด็กหรือเยาวชนหวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำอีกโดยทุกๆฝ่ายจะร่วมมือกันจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูและหากเด็กหรือเยาวชนได้ปฏิบัติครบทุกขั้นตอนแล้วก็จะหลุดพ้นจากการดำเนินคดีครับมาดูกันนะครับว่ามาตรการพิเศษตามมาตรา90เด็กหรือเยาวชนที่จะเข้าหลักเกณฑ์ต้องมีเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนดอย่างไรบ้างข้อที่1ต้องเป็นคดีที่มีการฟ้องเข้ามาแล้ว 2. ต้องเป็นคดีที่มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน20ปีไม่ว่าจะมีโทษปรับหรือไม่ก็ตาม 3. เด็กหรือเยาวชนจะต้องไม่เคยรับโทษจำคุกมาก่อนเว้นแต่ว่าเป็นคดีที่กระทำโดยประมาทหรือเป็นคดีละหุโทษครับ 4. เด็กหรือเยาวชนสำนึกในการกระทำความผิด 5. ผู้เสียหายยินยอมและโจทก็ไม่คัดค้านที่จะให้ใช้มาตรการพิเศษกับจำเลย 6. ข้อเท็จจริงปรากฏว่าไม่เป็นภัยร้ายแรงต่อสังคมจนเกินสมควร 7. เด็กหรือเยาวชนอาจกลับตนเป็นพลเมืองที่ดีได้ 8. ผู้เสียหายอาจได้รับการเยียวยาพอสมควรและ 9. การจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูจะเป็นประโยชน์แก่เด็กเยาวชนและผู้เสียหายมากกว่าการพิจารณาพิพากษาคดีไปเมื่อเด็กและเยาวชนมีเงื่อนไขครบทุกข้อตามกฎหมายและท่านผู้พิพากษาเห็นว่าเด็กหรือเยาวชนสามารถเข้ารับการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูได้เด็กหรือเยาวชนก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูกันครับโดยมีขั้นตอนทั้งหมด5ขั้นตอนด้วยกันดังนี้ขั้นตอนที่1การมีคำสั่งให้จัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเมื่อผู้พิพากษามีคำสั่งให้ผู้อำนวยการสถานพินิจหรือบุคคลที่ผู้พิพากษาเห็นสมควรให้เป็นผู้จัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูซึ่งจะมีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการจัดทำแผนการดูแลในทุกส่วนและการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนในทุกขั้นตอนครับและหลังจากที่ผู้พิพากษามีคำสั่งเรียบร้อยแล้วเด็กหรือเยาวชนพร้อมผู้เสียหายต้องเข้าไปพบกับนักจิตวิทยาที่ศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำและการประสานการประชุมเพื่อแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนและครอบครัวศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์เพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้นและนัดหมายเกี่ยวกับการประชุมเพื่อจัดทำแผนร่วมกันต่อไปครับขั้นตอนที่การประชุมเพื่อจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูผู้ประสานการประชุมที่ศาลแต่งตั้งจะต้องกำหนดการประชุมภายใน10วันนับแต่วันที่มีคำสั่งแต่งตั้งและการประชุมต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน30วันในกรณีมีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถทำการประชุมให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนดก็สามารถขอขยายเวลาได้ครับและเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพผู้ที่มีบทบาทในการช่วยเสนอแนะแนวทางให้เหมาะสมและสอดส่องในการปฏิบัติตามแผนจึงมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับความร่วมมือและความเข้าใจจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับเด็กหรือเยาวชนการประชุมจึงต้องเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กหรือเยาวชนและผู้เสียหายเข้าร่วมการประชุมด้วยครับเช่นบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ที่เด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วยครูอาจารย์ผู้นำชุมชนที่เด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ในพื้นที่นักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์ผู้เสียหายทั้งนี้หากผู้เสียหายยังเป็นเด็กหรือเยาวชนอยู่ก็จะต้องนำบิดามารดาหรือผู้ปกครองของผู้เสียหายเข้าร่วมประชุมด้วยครับโดยหลักในการเชิญผู้ที่เข้าร่วมประชุมนั้นจะขึ้นอยู่กับความจำเป็นของเด็กหรือเยาวชนในแต่ละรายซึ่งแต่ละกรณีก็จะมีความจำเป็นที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นผู้ที่เข้าร่วมการประชุมจะเป็นใครบ้างจะต้องวิเคราะห์จากเด็กหรือเยาวชนในแต่ละกรณีไปครับและเมื่อถึงเวลาการประชุมผู้ประสานการประชุมจะชี้แจงกติกาให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบถึงขั้นตอนการประชุมและการประสานการประชุมและก็จะเริ่มการประชุมโดยให้แต่ละฝ่ายได้แนะนำตัวเพื่อทำความรู้จักกันครับหลังจากนั้น
ผู้ประสานการประชุมอาจจะให้เด็กหรือเยาวชนรวมทั้งผู้เสียหายได้บอกเล่าถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงนอกจากจะทำให้ทุกฝ่ายเข้าใจสถานการณ์มากขึ้นแล้วยังทำให้ทุกฝ่ายรู้ว่าการกระทำความผิดในครั้งนั้นทำให้คนอื่นที่เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างรวมถึงอาจให้ผู้เสียหายเล่าถึงผลกระทบที่ตนเองได้รับด้วยในกรณีที่ผู้เสียหายเป็นเด็กหรือเยาวชนนั่นหมายความว่าบิดามารดาหรือผู้ปกครองของผู้เสียหายนั้นได้รับความเสียหายไปด้วยนะครับการประชุมในครั้งนี้ทุกคนสามารถพูดคุยบอกเล่าเรื่องราวต่างๆได้อย่างเต็มที่เป็นการพูดคุยกันแบบเปิดอกคุยกันทุกคนจะรับทราบถึงความเดือดร้อนหรือผลกระทบที่แต่ละฝ่ายได้รับทุกคนจะทราบถึงปัญหาที่แท้จริงเพราะอย่างไรรู้ไหมครับเพราะถ้ายังไม่เข้าใจเรื่องราวและปัญหาที่แท้จริงแล้วคงจะเป็นเรื่องยากที่เราจะหาวิธีการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูให้ตรงปัญหาพูดง่ายๆก็คือจะได้แก้ไขปัญหาให้ตรงจุดนั่นแหละครับอีกเรื่องนึงที่การประชุมจะให้ความสำคัญเป็นอย่างมากก็คือเรื่องให้การเยียวยากับผู้เสียหายครับเพราะตลอดในการประชุมร่วมกันเราไม่ได้มุ่งเน้นแต่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเด็กหรือเยาวชนอย่างเดียวแต่เราจะให้ความสำคัญกับผู้เสียหายด้วยว่าจะมีวิธีการแก้ไขเยียวยาอย่างไรบ้างการเยียวยาในที่นี้อาจจะทำได้หลากหลายรูปแบบนะครับแล้วแต่ความจำเป็นและความเหมาะสมในแต่ละกรณีเช่นการเยียวยาเป็นเงินการขอโทษหรือการให้อภัยเป็นต้นครับเมื่อได้พูดคุยบอกเล่าเรื่องราวกันจนเข้าใจดีแล้วทุกฝ่ายในที่ประชุมจะได้เสนอแผนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูในการดูแลเด็กหรือเยาวชนว่าต่อไปนี้ควรจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างไรบ้างหรือจะต้องทำขั้นตอนอย่างไรบ้างมีข้อไหนที่ต้องระวังเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในอดีตที่ผ่านมารวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครองครูอาจารย์หรือผู้นำชุมชนตลอดจนบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับเด็กหรือเยาวชนว่าจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างไรเพื่อให้มีส่วนช่วยในกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กหรือเยาวชนให้เป็นไปตามแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูที่ได้ประชุมกันในครั้งนี้ครับเมื่อผู้ร่วมประชุมทุกฝ่ายได้แสดงความคิดเห็นและการจัดทำแผนร่วมกันเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนักจิตวิทยาจะดำเนินการสรุปแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเพื่อเสนอผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนเพื่อเห็นชอบต่อไปครับขั้นตอนที่3การพิจารณาให้ความเห็นชอบกับแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูในส่วนของขั้นตอนที่3นี้จะเป็นดุลพินิจของท่านผู้พิพากษาที่จะพิจารณาจากแผนที่นำเสนอขึ้นไปโดยการพิจารณาของผู้พิพากษาสามารถแบ่งออกได้เป็น3แนวทางด้วยกันครับแนวทางที่1กรณีเห็นชอบจะมีคำสั่งให้ดำเนินการตามแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูแจ้งคำสั่งให้ผู้ประสานการประชุมทราบนัดพร้อมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมาพร้อมเพรียงกันเพื่อฟังผลการปฏิบัติตามแผนในระหว่างนี้ศาลจะสั่งจำหน่ายคดีชั่วคราวไว้ก่อนครับแนวทางที่2กรณีที่ศาลเห็นว่าแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูยังไม่เป็นประโยชน์ต่อเด็กหรือเยาวชนศาลจะให้ผู้ประสานการประชุมนำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเข้าสู่ที่ประชุมใหม่ตามเวลาที่ศาลกำหนดแต่ถ้าเพียงหลงผิดก็แก้ไขโดยไม่ต้องประชุมใหม่ได้ครับและแนวทางที่3กรณีไม่เห็นชอบจะมีคำสั่งให้ดำเนินการตามกระบวนพิจารณาพิพากษาคดีต่อไปแล้วแจ้งคำสั่งให้ผู้ประสานการประชุมทราบครับขั้นตอนที่4การดำเนินการตามแผนกรณีศาลมีคำสั่งเห็นชอบผู้บริหารแผนและนักจิตวิทยาจะร่วมกันติดตามประเมินผลการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมตลอดจนเงื่อนไขตามที่ตกลงไว้ในที่ประชุมโดยปกติมักจะกำหนดให้เด็กหรือเยาวชนเข้ารับรายงานตัวทุกๆ3เดือนหรือตามความเหมาะสมหรือกำหนดให้เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมต่างๆตามที่เห็นสมควรครับและขั้นตอนที่5ครับการพิจารณาผลการปฏิบัติตามแผนเมื่อเด็กหรือเยาวชนได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนักจิตวิทยาจะเป็นผู้สรุปความเห็นโดยมีผู้บริหารแผนเห็นชอบและรายงานเสนอต่อศาลเพื่อยุติและจำหน่ายคดีออกจากศาลระบบต่อไปซึ่งจะถือว่าสิทธิการนำคดีอาญามาฟ้อง
ระงับตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี

0: ดีเยาวชนและครอบครัวมาตรา92แต่หากเด็กและเยาวชนไม่สามารถปฏิบัติตามแผนหรือกระทำผิดเงื่อนไขที่ตกลงไว้ศาลอาจมีคำสั่งให้ดำเนินคดีอาญานั้นต่อไปหรืออาจจะมีคำสั่งอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรก็ได้นะครับและเรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับการใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาตามมาตรา90ที่พี่วสินตั้งใจนำมาฝากทุกคนครับ
1: จากขั้นตอนต่างๆที่ท่านได้รับชมไปเกี่ยวกับการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนนะครับจะเห็นได้ว่าเราไม่ได้ให้ความสำคัญเฉพาะเรื่องของเด็กและเยาวชนที่ต้องคดีอย่างเดียวแต่ว่าเราให้ความสำคัญกับการเยียวยาให้กับผู้เสียหายที่รับผลกระทบจากความผิดอาญาที่เกิดขึ้นด้วยนะครับในส่วนของการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเนี่ยปกติแล้วเรานึกถึงตัวเราเองว่าถ้าเกิดเราอาจจะอยากแก้ไขพฤติกรรมหรือว่านิสัยบางอย่างของตัวเราเองเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยใช่ไหมครับที่จะแก้ไขพฤติกรรมหรือว่านิสัยของเราเพราะฉะนั้นในส่วนของเด็กและเยาวชนเหล่านี้ก็เหมือนกันครับถ้าการที่เขาจะแก้ไขบำบัดฟื้นฟูหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือนิสัยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้ความเข้าใจแล้วก็ความร่วมมือจากผู้ปกครองจากผู้ใหญ่ที่อยู่รอบข้างที่ต้องคอยให้กำลังใจแล้วก็สนับสนุนเพื่อให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้นะครับสามารถก้าวข้ามสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้แล้วก็ช่วยเขาเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในแนวทางที่ดีได้อย่างจริงๆนะครับเพราะว่าการที่กฎหมายเองรั่วสารเราสร้างมาตรการต่างๆหรือวิธีการต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อด้วยความหวังนะครับที่ว่าจะให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้เนี่ยได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคมของชุมชนและของประเทศชาติอย่างที่เรามุ่งหวังและก็อยากให้เป็นนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยความปรารถนาดีจากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ครับ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมกันนะครับเริ่มที่แผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะครับเราก็จะเห็นว่าความกดอากาศสูงเนี่ยได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงทางด้านประเทศจีนตอนล่างแล้วนะครับก็คาดว่าจะลงมาทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในเย็นวันนี้หรือคืนวันนี้นะครับซึ่งลักษณะเช่นนี้เนี่ยก็จะทำให้ทางด้านภาคเหนือด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงตอนบนเนี่ยมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและอาจจะมีฝนตกหนักได้นะครับอันที่เสี่ยงภัยวันนี้นะครับก็จะเน้นทางด้านภาคเหนือด้านตะวันออกภาคอีสานตอนบนนะครับที่อาจจะมีฝนตกหนักและมีลมกระโชกแรงได้เนื่องจากความกดอากาศ

สูงลงมาสำหรับคลื่นลมในช่วงนี้นะครับค่อนข้างเบานะครับทางด้านทะเลอันดามันประมาณ1เมตรอ่าวไทยต่ำกว่า1เมตรถ้าบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็จะมากกว่า2เมตรก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้นะครับในช่วงนี้ก็มีประกาศเตือนของกรมอุตุเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนก็มีผลกระทบในวันที่4ถึง7ตุลาคมนะครับเนื่องจากความกดอากาศสูงลงมามันก็จะทําให้ฝนเนี่ยโดนไล่มาเป็นระดับไปนะครับโดยในวันที่4ผลกระทบจะอยู่ในภาคเหนือตอนบนด้านตะวันออกแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับแต่ว่าพอวันที่5วันที่6เนี่ยความกดอากาศสูงลงมาลึกขึ้นนะครับผลกระทบก็จะเลื่อนลงมาทางด้านภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนแต่สําหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยจะมีฝนลดลงนะครับแล้วในวันที่7เนี่ยก็จะมีผลกระทบทางด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักครับต้องระมัดระวังส่วนคลื่นลมเนี่ยบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็จะมากกว่า2เมตรอันนี้ก็ขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังไว้นะครับสำหรับแผนที่เสี่ยงภัยนะครับในวันที่5เนี่ยจะเห็นว่าฝนอยู่ค่อนข้างกลางๆนะครับทางด้านภาคเหนือภาคกลางภาคตอนออกตรงนี้นะครับแต่พอวันที่6เนี่ยกลุ่มฝนก็จะโดนเคลื่อนออกไปโดนไล่ออกไปอยู่ทางด้านตะวันตกมากยิ่งขึ้นนะครับและในวันที่7เนี่ยส่วนใหญ่ฝนก็อยู่ตามตอนตกของประเทศติดทางด้านประเทศเมียนมาเรามาติดตามพยากรณ์อากาศในรายภาคนะครับเริ่มที่ภาคเหนือวันนี้ให้ภาคเหนือฝน 40% นะจะมีหนักและลมกระโชกแรงบางแห่งได้ส่วนมากอยู่ทางด้านเชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์สุโขทัยสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ให้ฝน 60% นะจะมีหนักมีลมกระโชกแรงบางแห่งได้นะครับโดยส่วนใหญ่เน้นก็จะตอนบนของภาคพวกหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีนะครับมุกดาหารสกลนครเน้นจังหวัดที่ติดประเทศลาวนะครับสำหรับภาคกลางวันนี้ฝน 40% อาจจะมีลมกระโชกแรงบางแห่งได้ส่วนมากเน้นตอนล่างพวกกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีภาคตะวันออกวันนี้ฝน 40% อาจจะมีลมกระโชกแรงบางแห่งโดยเน้นตอนล่างนะครับพวกนครนายกปราจีนฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดมาภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ให้ฝน 40% เน้นตอนบนกับตอนกลางพวกเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและชุมพรภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ให้ฝน 60% นะครับส่วนใหญ่ก็ตอนกลางตอนล่างพวกพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในวันนี้นะครับก็อาจจะมีฝน 40% อาจจะมีลมกระโชกแรงบางแห่งได้ส่วนใหญ่ก็เน้นตั้งแต่บ่ายเย็นและก็หัวค่ำนะครับจบการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรดา

0: มาพ่อช่วยใกล้เปิดเทอมแล้วหนูตะวันต้องกลับบ้านเพชรบุรีที่นี่ต้องเหงามากแน่ๆเลยอ่ะ
1: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
2: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์เย็นๆพ่อเขาก็กลับแล้ว
3: ไปได้เหรอครับ
4: ก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากไปหรือเปล่า
2: ทำเตะ
1: เฮ้ยไปเถอะนะลีลาอยู่ได้
2: เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าแยกนี้แค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงบ้านแล้วล่ะ
3: จะถึงแล้วเหรอครับ
0: ใช่ลูก
2: ลูกไม่จะรีบใช่ไหมพ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนดีไหมเด็ก
5: ๆดีค่ะ
6: อุทยานราชพักอำเภอหัวหิน
1: โอ้โหสวยจังที่นี่มีอนุสาวรีย์ในหลวงหลายพระองค์เลย
2: ที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตละ
0: ทุกพระองค์เป็นมหาราชหมดเลยนี่ครับ
2: ใช่แล้วลูกนั่นคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย
3: นึกถึงตอนที่เราย้อนเวลาด้วยกันเลยนะ
2: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองทรงสร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกกันว่าทำนพพระร่วงซึ่งเป็นระบบชลประทานที่ทันสมัยและยังทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยทำให้คนไทยมีตัวหนังสือที่เป็นภาษาของตัวเองใช้มาจนทุกวันนี้และถัดมาคือพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
1: ตอนที่ย้อนเวลาไปเจอพระองค์นายจำได้ไหม
2: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบที่เก่งกาจกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวของพระองค์ทำให้อยุธยากลับมามีเอกราชอีกครั้งและด้วยพระบารมีทำให้ไม่มีข้าศึกลุกรานไปอีกนับร้อยปีเลยล่ะแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านทรงใช้การทูตและการเจริญสัมพันธไมตรีผูกมิตรกับต่างชาติทำให้อยุธยาได้รับการยอมรับจากอารยประเทศและอยู่รอดปลอดภัยมีคนต่างชาติมาค้าขายมารับราชการและได้รับวิทยาการความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาประเทศถัดมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากอยุธยาล่มสลายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมนุมต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความเด็ดขาดแน่วแน่และทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไป

0: พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่1ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของไพร่ฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบันและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทพทรงสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนทั้งยังพระราชทานแนวคิดมากมายทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 4,000 โครงการ
1: เมืองไทยนี่ช่างโชคดีจริงๆเลยนะครับ
2: และไม่ใช่แค่มหาราชที่เห็นแค่นี้นะลูกต้องไม่ลืมว่ากว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยมาโดยตลอดสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันก็ยังทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของทุกพระองค์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน
1: เมืองไทยนี้ช่างโชคดีเพราะกว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคนมาจนถึงปัจจุบัน
3: โอ้โหนี่จดบันทึกไว้ทุกครั้งเลยเหรอเนี่ย
1: ก็เรื่องปกติอะ
2: เป็นยังไงบ้างได้ย้อนไปดูด้วยตาตัวเองสนุกไหม
1: สนุกมากเลยครับเฮ้ยรู้ด้วยเหรอครับเนี่ย
2: ลืมไปหรือว่าปากกาขนนกเนี่ยมันของปู่นะมา

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่69ปฏิจจสมุปบาทสายเกิดและสายดับ
1: ปุ่มไหนล่ะกดแล้วไม่เห็นประตูจะเปิดเลยสักปุ่ม
2: กดไปเถอะเราไม่มีทางเลือกแล้วมันต้องได้สักปุ่มล่ะนะ
3: ข้าว่าพวกเราพังประตูกันออกไปเลยเถอะก่อนที่เราจะถูกไฟช็อตชักแงกๆอยู่ในนี
1: ้ก็ไม่ใช
2: ่ข้าเห็นด้วยพวกเรารวมพลั

0: หนึ่งสองสาม
1: ย้าย
2: โอ้ย
0: บ้าท่านอาจารย์ท่านอาจารย์จริงๆด้วยพวกข้ากลับมาแล้วขอรับซาลาเปาอยู่ไหนซาลาเปาอยู่ไหนข้าหิว
3: โอ้ยเจ้าปันนี่ก็ห่วงกินตลอด
2: ถ้าไม่ห่วงกินก็ไม่ใช่เจ้าปันนะสิ
4: เอ้าเป็นยังไงบ้างพวกเจ้าทั้งสามได้เรียนรู้อะไรในด่านปฏิจจสมุปบาทบ้าง
0: ข้าขอก่อนข้าก่อน
3: ไม่
0: ข้าขอก่อนไงเล่า
3: ข้าก่อน
5: เอ้าค่อยๆพูดไม่ต้องแย่งกัน
3: ท่านอาจารย์ข้าได้เรียนรู้เรื่องชรามรณะชาติภพอุปาทาน
2: ส่วนข้าก็ได้เรียนรู้เรื่องตัณหาเวทนาผัสสะอายตนะ
0: แล้วก็ต่อด้วยนามรูปวิญญาณสังขารอวิชชา
3: แล้วที่ร้ายสุดๆอยู่เบื้องหลังคืออาสวะอนุสัย
2: ใช่
5: เก่งมากที่เจ้าผ่านด่านปฏิจจสมุปบาทมาได้สิ่งที่เจ้าได้เรียนรู้นั้นท่านพระสารีบุตรเถระได้ถ่ายทอดไว้ในส่วนของสัมมาทิฏฐิสูตรคือการเรียนรู้ธรรมะที่อาศัยเกิดขึ้นคือมีเหตุและผลที่โยงกันอยู่อย่างเมื่อมีชรามรณะคือการแก่การตายเกิดขึ้นเหตุของการแก่การตายนั้นเกิดจากอะไรก็มีเพราะชาติคือความเกิดนั่นเอง
3: ใช่แล้วขอรับถ้าไม่มีการเกิดก็ไม่มีการแก่การตายเกิดขึ้น
4: เก่งมากศิลาแล้วชาติคือความเกิดเกิดขึ้นได้เพราะอะไรก็เพราะภพคือความเป็นภพมีเพราะอะไรก็เพราะอุปทานคือความยึดถืออุปทานมีเพราะอะไรก็เพราะตัณหาความดิ้นรนทยานอยากตัณหามีเพราะอะไรก็เพราะเวทนาเวทนามีเพราะอะไรก็เพราะผัสสะความกระทบผัสสะมีเพราะอะไรก็เพราะอายตนะ6อายตนะทั้ง6มีเพราะอะไรก็เพราะนามรูปนามรูปมีเพราะอะไรก็เพราะวิญญาณวิญญาณมีเพราะอะไรก็เพราะสังขารสังขารมีเพราะอะไรก็เพราะอวิชชาอวิชชามีเพราะอะไรก็เพราะอาสวะอนุสัย
5: นี่แหละคือปฏิจจสมุปบาทคือธรรมที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นเหมือนลูกโซ่แต่ละอันที่เกี่ยวเนื่องกันไปอวิชชาก็เท่ากับเป็นลูกโซ่อันหนึ่งสังขารก็เท่ากับเป็นลูกโซ่อันหนึ่งท่านพระสารีบุตรเถระได้อธิบายว่าลูกโซ่แต่ละอันก็เกี่ยวข้องกับ4อย่างเทียบเคียงกับอริยสัจ4เช่นรู้จักทุกข์รู้จักสมุทัยเหตุให้เกิดรู้จักความดับรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับเป็นต้น
3: อ๋อเข้าใจแล้วขอรับ
5: สิ่งที่เจ้าเรียนรู้เรียกได้ว่าเป็นปฏิจจสมุปบาทสายเกิด
0: เอ๋สายเกิด
3: ถ้ามีสายเกิดงั้นก็ต้องมีสายดับด้วยใช่ไหมขอรับ
5: ใช่แล้วศิลาปฏิจจสมุปบาทมีสายเกิดเมื่อเกิดขึ้นมาก็เกิดทุกข์ส่วนสายดับก็จะทำให้ดับทุกข
2: ์เอแล้วสายดับนี่เริ่มต้นจากไหนหรอเจ้าคะ
5: ตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระต้นสายของปฏิจจสมุปบาทสายดับเริ่มต้นที่อาสวะ
0: อาสวะนี่ร้ายจริงๆอยู่เบื้องหลังทุกอย่างเลย
2: ตอนแรกข้าก็นึกว่าเป็นอวิชชาซะอีก
5: ศิลาระวังข้างหลัง
3: เฮ้ยเจ้าอาสวะบุกไม่ใช่แค่อาสวะนี่มากันหมดเลย
0: ศิลาไม่ต้องกลัวเจ้าจัดการเลยส่วนข้าหนีก่อนละ
2: โถเอ้ยพวกเจ้าก็กลัวกันไปได้นี่มันเป็นแค่ภาพไม่ใช่ตัวจริงสักหน่อย
0: โถท่านอาจารย์หลอกให้ข้าตกใจหรอกเหรอเนี่ย
5: พวกเจ้านี่ก็ขี้ตกใจเหมือนกันนะใจเย็นๆเอาข้าพัดให
0: ้
2: แล้วตกลงปฏิจจสมุปบาทสายดับมีขั้นตอนยังไงหรอเจ้าคะ
4: การที่สิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นได้ต้องมีเหตุปัจจัยในทางกลับกันสิ่งต่างๆก็ดับหายไป หรือไม่เกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีเหตุปัจจัยเพราะอาสวะดับอวิชชาความไม่รู้จึงดับเพราะอวิชชาดับสังขารอารมณ์ปรุงแต่งจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับอายตนะ6จึงดับเพราะอายตนะ6ดับผัสสะความกระทบจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาความดิ้นรนทยานอยากจึงดับเพราะตัณหาดับอุปาทานความยึดถือจึงดับเพราะอุปาทานดับภพจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะจึงดับ
0: โหอย่างนี้นี่เอง
2: ทุกตัวเกี่ยวเนื่องกันหมดเลยพอตัวนึงหายไปอีกตัวก็หายตาม
0: แล้วทำยังไงเราถึงจะดับปฏิจจสมุปบาททั้งหมดนี่ไม่ให้เกิดขึ้นมาได้อีกล่ะขอรับ
5: เจ้าก็ต้องแจ้งในนิโรธและรู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ด้วยการเจริญมรรค
0: นิโรธมรรค
5: ถูกต้องพวกเจ้าจะได้เรียนรู้แน่นอนแต่ยังไม่ใช่วันนี้รีบไปพักผ่อนกันได้แล้ว
3: โหยก็ได้ขอรับ
0: ดีเหมือนกันข้าน่ะหิวจนไส้จะขาดแล้วคืนเรียนต่อข้าต้องเป็นลมแง
2: เจ้าป่านนี่ล่ะก็เรื่องกินสำคัญกว่าเรียนเสมอ
0: คำทำคำไทยเป็นอะไรไปสิล่ะหน้าหงิกมาเชียว
3: ก็เจอคนพูดไม่ดีใส่นะสิฟังแล้วหงุดหงิด
0: หงุดหงิดแบบเนี้ยแปลว่ามีปฏิฆะเกิดขึ้นแล้ว
3: ปฏิฆะอะไรข้าไม่เข้าใจ
0: ปฏิฆะแปลว่าความกระทบกระทั่งอย่างเจ้าได้ยินคำพูดไม่ดีคำพูดพวกนั้นมากระทบกระทั่งใจเข้าทำให้หงุดหงิดขัดใจขึ้นมาไงล่ะ
3: อ๋อเข้าใจแล้วแล้วถ้ามีปฏิฆะเกิดขึ้นมันจะส่งผลร้ายอะไรไหมเจ้าปัน
0: ถ้าหยุดแค่ปฏิฆะเจ้าก็จะแค่อารมณ์เสียแต่ถ้าปล่อยให้โกรธแรงขึ้นมากๆก็กลายเป็นความพยาบาทอยากทำร้ายใครต่อใครได
3: ้น่ากลัวแฮะงั้นหายอารมณ์เสียดีกว่า
0: ดีแล้วดีแล้ว
1: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทย
0: ในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกส่งไปพบกับอาจารย์คนใหม่เพื่อเรียนรู้เรื่องสำคัญเรื่องสุดท้ายอาจารย์คนใหม่เป็นใครและจะสอนเรื่องอะไรถ้าอยากรู้ต้องติดตาม

0: ดูดูแขนครูดิพี่เฟิร์สลองจับศอกครูแล้วไล่มาที่ขึ้นมาที่หยอกขึ้นมาที่หยอกขึ้นมาที่หยอกอ่ะไล่ไปที่นิ้วครูถ้าถืออย่างเงี้ยแต่วิปโต้ได้เข้าใจไหมเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเนี่ยนิ้วโป้งอยู่ตรงเนี้ย
1: ที่ศูนย์รักช้างไทยที่เขาใหญ่เนี่ยมีโอกาสในการทำกิจกรรมกับเด็กและเยาวชนกลุ่มต่างๆเนี่ยเยอะหนึ่งในนั้นก็คือกลุ่มเด็กที่มีความพิการโดยเฉพาะเด็กๆที่พิการตาบอดแล้วก็พิการซ้ำซ้อนช้างได้เป็นเครื่องมือในการทำกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาเด็กๆที่พิการตาบอดเขาอยากที่จะเรียน

0: ดนตรีได้อย่างที่ผมเล่นได้ก็เลยเกิดเป็นโครงการดนตรีเพื่อพัฒนาทักษะเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อนขึ้นมาการเริ่มต้นที่จะดำเนินโครงการดนตรีเพื่อพัฒนาทักษะเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อนเนี่ยนะครับเจอแต่ปัญหาเต็มไปหมดเลยปัญหาที่ไม่มีเครื่องดนตรีพอปัญหาที่ไม่มีตำราที่จะสอนรวมทั้งไม่มีรูปแบบใดๆที่จะเป็นแบบเป็นตัวอย่างให้เราดูได้เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยตำราไม่มีก็เขียนตำราขึ้นมาเป็นภาษาเบรลล์เครื่องดนตรีไม่มีก็บอกข่าวนี้ไปยังสังคมคนทั่วประเทศก็ส่งเครื่องดนตรีมาบุคลากรไม่มีก็ประกาศออกไปในสื่อสาธารณะชวนผู้คนมาร่วมกิจกรรมกันจนวันนี้เกือบ3ปีแล้วมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยสอนพวกเราเสมอถึงการทำงานเพื่อสังคมเพื่อสาธารณะปรัชญาของมหาวิทยาลัย Wisdom of the Land ปัญญาของแผ่นดินหมายความถึงการช่วยกันพัฒนาแผ่นดินผมคิดว่าอันนี้แหละเป็นหลักยึดในชีวิตผมที่สำคัญมากนะครับในการออกมาทำงานรับใช้สังคมอยู่ในปัจจุบันแสดงให้เห็นว่าผลจากการทำโครงการนี้เราใช้ตำราเล่มเดียวกันไปสอนที่ประเทศเพื่อนบ้านเราได้ทุกประเทศโครงการเล็กๆที่เกิดอยู่ในป่าในประเทศไทยเนี่ยก็ยังประโยชน์ไปถึงกลุ่มคนตาบอดทั่วโลกแล้วในขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสที่จะได้สื่อสารกับคนตาดีที่จะได้เรียนรู้เรื่องของความพยายามของคนตาบอดที่จะได้รับโอกาสเช่นเดียวกับที่คนตาดีได้รับด้วยตั้งแต่ผมจำความได้พระเจ้าอยู่หัวท่านเสด็จไปทำงานทุกที่ครับที่บ้านผมที่จังหวัดยะลาครับเมื่อปี2523นะครับผมมีโอกาสได้หาหมอฟันครั้งแรกก็เพราะว่าท่านเสด็จไปที่หมู่บ้านครับผมขอได้รักษาฟันผมคิดว่าอันนี้แหละเป็นตัวอย่างครับที่ชี้ให้เห็นว่าการทำงานของพระองค์ท่านเนี่ยให้ประโยชน์กับคนที่ด้อยโอกาสในสังคมได้รับโอกาสเท่ากันกับคนที่อยู่ในเมืองเพราะว่าเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเรามีโอกาสผมว่าก็ควรจะทำความดีให้สมกับที่ท่านทำให้เราบ้างการแสดงในวันพรุ่งนี้ผมคิดว่าเป็นความฝันอันสูงสุดของพวกเราที่ได้มีโอกาสทำงานถวายพระองค์ท่านน่าจะสร้างความภาคภูมิใจให้กับเด็กๆตาบอดกลุ่มนี้อยู
1: ่ดีใจค่ะหนูจะทำให้ดีที่สุดค่ะเพราะว่าเป็นการทำความดีให้พระองค์ท่านเป็นครั้งที่ดีที่สุดที่พวกหนูจะทำได้แล้วค่ะ
2: รู้สึกดีใจที่ได้ไปเล่นดนตรีให้พ่อหลวงถึงแม้ว่าหนูจะเล่นได้เพลงเดียวแต่หนูจะทำให้ดีที่สุดค่ะ

0: ผมรู้สึกภูมิใจที่จะได้เล่นดนตรีถวายพ่อหลวงรัชกาลที่9ครับเมื่อเวลาผมท้ออะไรครับผมก็จะนึกถึงท่านเพราะว่าท่านทรงงานหนักความรู้สึกที่ได้ไปกราบพระบรมศพรู้สึกเหมือนเจอพ่อครับเพราะว่าพ่อคือผู้ที่ดูแลลูกหลายๆคนท่านเป็นต้นแบบในจิตใจของผมครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: สมาธิในการขับรถเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะผู้ขับขี่ปฏิบัติดังนี้วางแผนการเดินทางล่วงหน้าเตรียมพร้อมก่อนขับรถโดยปรับเบาะนั่งกระจกรถให้เรียบร้อยก่อนเดินทางไม่ประกอบกิจกรรมอื่นขณะขับรถไม่ละสายตาจากเส้นทางไม่ปล่อยมือจากพวงมาลัยอาทิการใช้และคุยโทรศัพท์ทานอาหารแต่งหน้าค้นหาหรือหยิบสิ่งของแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการขับรถเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจะไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงทีที่สำคัญไม่ควรพาเด็กโดยสารรถตามลำพังหลีกเลี่ยงการนำสัตว์เลี้ยงโดยสารรถเพราะจะทำให้ผู้ขับขี่เพราะพฤติกรรมเด็กและสัตว์จึงส่งผลต่อสมาธิในการขับรถเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้เพื่อความปลอดภัยผู้ขับขี่ควรประกอบกิจกรรมให้เรียบร้อยก่อนขับรถขณะจอดพักรถในบริเวณที่ปลอดภัยจะทำให้เดินทางถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย

0: สวัสดีครับผมดร.ระพีรัตน์ธัญวัฒน์พรกุลเราอยู่ในรายการวิกฤตพลิกชีวิตบวกครับแล้ววันนี้ผมก็อยู่กับพี่ทนายครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับน้องพีครับ
0: ผมไปหาเรื่องราวมาไปเจอมาว่ามะม่วงของเราเนี่ยพันหนึ่งนะครับที่เป็นมะม่วงของไทยมะม่วงมหาชนกไปดังไกลถึงออสเตรเลียแล้วที่มันน่าตื่นเต้นก็คือว่าเจ้าของที่นำมะม่วงนี้ไปปลูกที่นั่นก็คือเป็นผู้หญิงไทยท่านหนึ่งด้วยแล้วก็ผมได้ไปเห็นเรื่องราวเรื่องนี้มาจากสื่อของพี่ทนายก็เลยอยากให้พี่ทนายมาเล่าสู่กันฟังนิดนึงว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมมะม่วงเราถึงไปอยู่ที่นั่นได้นะ
1: ครับก็น่าจะหลายปีแล้วนะครับ4ปีแล้วฮะที่ได้มีโอกาสไปเยี่ยมนะครับที่เมืองดาวินนะฮะดาวินเนี่ยอยู่ทางตอนเหนือของออสเตรเลียนะครับซึ่งอากาศของเขาเนี่ยเหมือนอยู่เมืองไทยเลย
0: ครับ
1: นะครับแล้วที่สำคัญจระเข้เยอะมากเลยตรงนั้นไปนี่เข้าไปล่องเรือนะฮะแล้วก็สามารถให้อาหารจระเข้ซ้ายขวาจระเข้ตัวยาวเขาจะแบบฟูขึ้นมากินไก่จากเราเนี่ยนะครับแต่นั่นก็คือความตื่นเต้นแต่สิ่งที่เราประทับใจมากก็คือที่น้องพีถามนะครับปรากฏไปเจอกับนายกสมาคมคนไทยนะครับก็เรียกเป็น NT ไทย Association ชื่อพี่ตู่นะฮะพี่ตู่ก็คือคุณสรามาศราชแก้วเนี่ยนะฮะปรากฏว่าเธอเป็นผู้หญิงแกร่งและก็เป็นผู้หญิงที่เก่งมากเลยนะครับเธอก็นำเอาพันมะม่วงเนี่ยมหาชนกเนี่ยเข้าไปที่ประเทศออสเตรเลียนานแล้วครับหลายปีเลยเอาไปไม่กี่ต้นนะครับแล้วถ้าจำไม่ผิดอ่ะปลูกแรกๆอ่ะตายส่วนใหญ่จะตายนะฮะ
2: ครับแล้วนี่ก็คือไฮไลท์ที่สำคัญที่สุดนะครับของตู่การ์เด้นเลยนะครับก็คือว่าเมื่อ20กว่าปีก่อนใช่ไหมครับพี่ตู่ได้นำเข้ามาเอาต้นมหาชนกเนี่ยนะครับเอามาทั้งหมด12ต้นด้วยกันแล้วก็เอามาควอรันทีนก็คือว่ามาทำอะไรนะภาษาไทย
3: มาทางรัฐบาลเขาจะไม่ให้เอาต้นไม้เข้ามาฉะนั้นรัฐบาลกลัวว่าจะมีเชื้อโรคร ัฐบาลก็ไปกักกันเอาไว้6เดือน
2: 6เดือนนะฮ
3: ะ
2: ก็ปรากฏว่าจาก12ต้นก็เหลือแค่6ต้นนะฮ
3: ะ
2: แล้วหลังจากนั้น6ต้นลองทายสิครับว่าวันนี้มีต้นมหาชนกมะม่วงมหาชนกในสวนนี้เท่าไหร่นะฮะคำตอบที่ถูกต้องคือ
3: 1,200
2: 1,200 ต้นเลยคือแบบว่าเยอะแยะมากไปหมดเลยนะครับ
3: แต่จะขยายอีกนะ
2: จะขยายอีกนะฮะ
3: อีก 40,000 ต้น
2: อีก 40,000 ต้นเลยแล้วจะเรียนว่าที่นี่เป็นที่เดียวนะครับตู่การ์เด้นเนี่ยเป็นสวนเดียวในประเทศออสเตรเลียที่มีปลูกมะม่วงมหาชนกแล้วก็ได้ไปจดสิทธิบัตรไว้แล้วด้วย
3: ก็
2: หมายถึงว่าชาติอื่นก็ไม่ได้แล้วมือไม่สามารถจะเอาของเราไปปลูกได้และนี่ลักษณะเนี่ยนะครับมะม่วงจะเป็นแบบนี้สวยงามแล้วก็ตัวนี้จะงอนๆนิดนึงนะครับประวัติก็คือว่าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้พระราชทานนามมะม่วงมหาพันมหาชนกนะครับเมื่อปี2529ครับซึ่งเราปลูกครั้งแรกที่ลำพูนหลังจากนั้นอีก4ปีคือ2533ก็ได้ลิ้มรสเป็นครั้งแรกนะครับนี่ก็คือความสำคัญมากๆเลยนะครับ
3: ค่ะเป็นประวัติศาสตร์ที่อันนี้ก็ภูมิใจมากค่ะที่สามารถเอาผลไม้มาแนะนำให้ชาวโลกรู้จัก
2: ครับแล้วเขารู้ไหมครับว่าสตอรี่หรือว่าเรื่องราวที่อยู่เบื้องหลังมะม่วงเนี่ยคืออะไร
3: ก็อธิบายให้คนที่เราสป라이ฟังทุกครั้งค่ะแล้วเขาก็จะรู้จักชื่อมหาชนกทุกวันนี้เนี่ยเขาจะซื้อเขาจะบอกเลยจะเอามหาชนกก่อนอย่างอื่นไม่เอา
2: เป็น number one เลย
3: number one ยังค่ะเพราะว่าเราสามารถคุณquality ประมาณของเราไม่มากพอตอนนี้เราแค่สป라이top shop แค่นั้นเองซิดนีย์ยังไม่ส่งไปคนอยู่ซิดนีย์
2: ก็หวังว่าในอนาคตอันใกล้เราจะได้เห็นมะม่วงพันธุ์มหาชนกเป็นอันดับหนึ่งของออสเตรเลียนะครับ
3: It will be ของโลก
2: นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วในความหมายของมหาชนกก็คือขอให้มีความเพียรที่ไม่หยุดยั้งและมีปัญญาที่เป็นเลิศครับ
3: ดีใจมากเหลือเกิน
2: ต้องบอกว่านี่เป็นอันซีนเป็นเรื่องราวที่คนไทยไม่รู้นะ
3: ไม่ค่อยรู้ค่ะแต่พี่น้อยเนี่ยทําให้คนรู้จักเยอะ
2: ลองฉายให้ดูนะครับแบบว่าสุดลูกหูลูกตาเลยทั้งหมดเนี่ยก็คือ 1,200 1,200 ต้นนะฮะเฉพาะมหาชนกแต่ว่าพื้นที่ทั้งหมดในการปลูกมะม่วงเนี่ย 4,500 ไร่และมีทั้งหมด4สายพันธุ์ด้วยกันแล้วก็เท่านี้ไม่พอนะครับอีกไม่นานเนี่ยพี่ตู่จะปลูกเพิ่มอีก 40,000 ต้นรวมแล้วเป็นกี่ไร่นะครับ
3: ก็มาพื้นที่เดียวกันไงเพราะเราขยายตรงไปข้างนอกที่ขยายเข้ามานะคะแต่ตอนนี้ปลูกแค่950 เอเคอร์แล้วอันนั้นอีก600 เอเคอร์
2: ก็ยังไงสำหรับคนไทยนะครับก็ลองไปหาดูในบ้านเราก็น่าจะมีพานเนาะในประเทศไทยมีนะครับ
3: แต่มีคนบอกว่าบ้านเราสีไม่สวยขนาดนี้
2: เพราะว่าอันนี้ก็อาจจะคือการดูแลของเขาเป็นไงเขาชอบอะไรฮะ
3: แดดค่ะ
2: ชอบแดด
3: ถึงด้วยโปร่งมากแล้วก
2: ็ชอบฝนไหมฮะ
3: ค่ะชอบน้ำฉะนั้นเราต้องมีระบบน้ำให้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็แดดต้องดีจริงๆแล้วปุ๋ยต้องดูแลให้ถึงเพราะว่าเขาลูกเยอะมากฉะนั้นเนี่ยถ้าลูกเยอะแล้วเราไม่ให้อาหารเนี่ยลูกจะเล็กเราไม่สวยฉะนั้นเราต้อง
2: แล้วทั้งหมดเนี่ยดูแลได้ไงครับตั้ง 50,000 ต้น
3: 35,000
2: 35,000 ต้นใช่ไหมครับดูแลยังไงครับใช้คนกี่คนในช่วงปกติครับช่วงรดน้ำแล้วก็ช่วงให
3: ้6คนค่ะ
2: 6คนเดี๋ยวก่อนนะ6คนนี่คือ 35,000 ต้น 4,500 ไร่โอ้ my god
3: เครื่องจักรค่ะส่วนใหญ่จะใช้เครื่องจักรค่ะช่วยเพราะว่าที่นี่ค่าแรงแพงมาก
2: อันนี้เลยต้องบอกไปเลยนะครับว่าสำหรับประเทศไทยที่เรากำลังก้าวสู่ Thailand 4.0 นะครับก็ต้องแนะนำเลยครับว่าเกษตรกรไทยทั้งหลายเนี่ยต้องหาโอกาสที่จะมาศึกษาความสำเร็จนะฮะของพี่ตู่ว่าทำอย่างไรที่เราจะใช้เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมในการที่จะสร้างสรรค์เนี่ยนะครับผลิตภัณฑ์มะม่วงอย่างของเราอย่างให้เป็นที่ยอมรับในระดับโลกได้นะครับ
3: ค่ะ
2: ก็หวังว่าเดี๋ยวถ้าเกิดคนไทยเขาจะมาเรียนรู้ดูงานเนี่ยอนุญาตไหมครับ
3: ค่ะเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วก็ต้อนรับยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์34คนที่มาเยี่ยม
2: อีกหน่อยคงจะมากันเยอะนะครับ
3: อยากให้มาค่ะเพราะว่าการแลกเปลี่ยน

0: ความรู้นะคะคนไทยเป็นท่านเป็นชาติที่ปลูกผลไม้เก่งมากเก่งจริงๆ
1: คือเรา born to be มั้ยฮะว่าเรามีมือที่สําหรับทําอะไรแบบนี
0: ้ใช่แต่คนไทยยังเทคโนโลยียัง behind if we combine together Australian have a lot of technologies อย่าง pruning เนี่ยเราใช้เครื่องตัดข้างบนหมดเลยทุกปีเนี่ยเราจะ pruning under 3 meter no moreแล้วก็แต่คนไทยใช้คนปีนขึ้นไปตัดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรายังไม่มีเทคโนโลยีตัวนั้นแล้วก็การแพ็คกิ้งการเกรดดิ้งทุกอย่างนะคะโซ so, อยากจะให้คนไทยจับมือไปด้วยกันเพราะว่าตอนนี้ทางกระทรวงการเกษตรมีงบประมาณที่จะส่งเด็กมา6คนที่จะมาแลกเปลี่ยนของสวนตอนนี้ตู่การ์เด้นก็บอกไปแล้วว่าเรารับได้6คนแล้วเรามาสอนให้3เดือนเป็นเด็กของมหาวิทยาลัยหรือไม่ก็อย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์อันนี้เป็นโปรเจกต์ที่ตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่าเราจะได้แลกเปลี่ยนความรู
1: ้ครับ
0: ค่ะ
1: ขอบคุณนะครับพี่ตู่ครับนึกถึงในหลวงเราท่านลองทดลองปลูกกาแฟครับ
2: อ่าอย่างครับจัง
1: ท่านทดลองปลูกกาแฟแรกๆเลยนะฮะปรากฏปลูกเนี่ยหลายไร่เลยครับหลายเขาเลยนะฮะปรากฏตายเกลี้ยงเลยตายหมดเลยครับแต่ว่าพระองค์ก็ยังเสด็จพระราชดำเนินนะฮะไปทอดพระเนตรเหลืออยู่ต้นหนึ่งทุกคนก็เดินตามนะหม่อมเจ้าพี่เสด็จรัชนีหลายๆท่านก็เดินตามแล้วก็แบบเดินกันแบบหอบแฮกๆเลย แล้วบอกโอ้จะให้มาดูทำไมอ่ะมันเหลือมัน
2: เหลือแค่ต้นเดียว
1: ตายอยู่ต้นเดียวท่านก็บอกว่านี่ไงจะได้มาศึกษาว่าต้นนี้มันรอดได้ยังไงหลังจากนั้นคือเป็นที่มาของโครงการหลวงทั้งหมดเนี่ยบางทีเราอาจจะชอบไปมองไอ้ความล้มเหลวทั้งหมดที่มี
2: 99%
1: แต่เราไม่เห็นว่าเฮ้ยมันยังมีอยู่อีกนะจุด0.00001เนี่ยสำคัญ
2: ครับ
1: อย่ามองข้ามรายละเอียดเล็กน้อยนี่คือในหลวงของเรานะฮะทีนี้ไปดูที่พี่ตู่เนี่ยก็คล้ายๆกันเอามะม่วงเข้าไปหลายต้นกดตายหมดเลย
2: ไม่เหลือสักต้นเลยนะต้นไม่เหลือสักต้นนะ
1: น่าจะต้องเหลือบ้างนะต้องเหลือบ้างฮะแต่ตอนที่ไปอ่ะปรากฏว่าประทับใจนะฮะเป็นภูเขาเลยครับ
2: คือพี่นายไปเห็นตอนที่เขามีหมดแล้ว
1: เสร็จเรียบร้อยคือมันเป็นภูเขาแล้วตกใจโอ้โห 4,500 ไร
2: ่โอ้โห
1: ปลูกมะม่วงมหาชนกนะทั้งหมด 35,000 ต้น
2: นี่คือแสดงว่าคนออสเตรเลียก็ได้กินมะม่วงไทยอร่อยๆโดยไม่ต้องขนส่งจากเมืองไทยได้อย่างสบายเลย
1: ใช่นะฮะก็เลยกลายเป็นอะไรที่แบบขึ้นชื่อเลยเป็นแบรนด์บิลดิ้งเป็นแบรนดิ้งที่ดีมากของประเทศไทยด้วยนะครับแล้วสิ่งที่ประทับใจไปมากกว่านั้นนะฮะก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันน่าจะต้องมีคนงานเยอะเลยนะ
2: ด้วยความที่เอานวัตกรรมมาช่วยงั้นคนดูแล6คนผมว่าถือว่าเป็นการใช้เทคโนโลยีช่วยจริงๆเพราะถ้า6คนถ้าเป็นบ้านเราถ้าขนาดนั้นคงทำไม่ได้แต่จะเป็นไปได้ว่าส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของค่าแรงนะที่ต่างประเทศก็แพงบทเรียนครั้งนี้เนี่ยผมว่าน่าจะให้แง่คิดกับคนที่สนใจกรณีศึกษาเนี่ยในหลายแง่มุมเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ทำไปเลยเต็มที
1: ่
2: ต่อให้มันล้มเหลวแต่มันก็จะมีอะไรเล็ก
1: ๆ
2: ที่มันดีให้เรามองเห็นเสม
1: ออ
2: าจจะเป็นก้าวหนึ่งที่เราจะได้สามารถพลิกแพลงหรือว่าเรียนรู้จากสิ่งนั้นไปเพื่อจะได้ทำครั้งใหม่ให้ดีกว่าเดิมก็ได
1: ้
2: ซึ่งมุมเวลาที่พี่ตู่ทำเนี
1: ่
2: ยแกต้องมีความเชื่อมากมากเลยมีความมุ่งมั่นมากๆเลยที่กล้าเสี่ยงเอาสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนในประเทศออสเตรเลียแล้วไปทำที่นั่นแถมตอนนี้ปังอีกด้วย
1: ถูกต้องฮะแล้วประเด็นที่สำคัญอ่ะเมื่อกี้ที่น้องพีพูดก็คือว่าเวลาเราทำงานอะไรก็ตาม
2: ครับ
1: คือต้องเป็นคนที่สามารถเก็บรายละเอียดให้ได้นะครับเพราะว่าบางครั้งไอ้รายละเอียดเล็กๆตรงนี้แหละที่เรามองเนี่ยนะฮะแล้วคนอื่นมองข้ามอ่ะแต่ถ้าเราเก็บได้เมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยอย่างเช่นที่พระเจ้าอยู่หัวท่านทรงมองเห็นว่าต้นเดียวที่รอดเนี่ยรอดได้อย่างไรเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นปั๊บโอ้โหมันตายไปหมดแล้วก็คงอาจจะล้มเหลวแล้วโครงการนี้ล้มเลิกไม่ทำแล้วแต่ไม่ครับพระองค์เนี่ยไม่ทรงยอมแพ้เลยคือเมื่อไรก็ตามที่เราไม่มีคำว่ายอมแพ้เนี่ยอยู่ในหัวจิตหัวใจเรานะครับมันก็จะสามารถลุกล้มอ่ะล้มไม่เป็นไรหรอกลุกขึ้นมาเลยแล้วก็ชนใหม่อย่างเงี้ยสักวันหนึ่งเราก็ต้องประสบความสำเร็จแล้วตัวอย่างก็เนี่ยอยู่ที่เมืองดาวิดนี่แหละครับพี่ตู่นี่แหละครับ
2: ผมว่าตอนนี้เนี่ยวิกฤตเกิดแต่ก็พลิกให้เป็นบวกได้ผมว่าทุกคนอยากให้กลับมามองมุมนี้กันเยอะๆนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยสังคมไทยเราเนี่ยค่อนข้างยุ่งเหยิงวิกฤตที่เราเจอเราก็อาจจะมองเห็นสิ่งเล็ก
1: ๆ
2: และพลิกมันเป็นบวกให้ชีวิตเราดีขึ้นได
1: ้ครับ
2: สำหรับวันนี้ผมกับพี่ดนัยก็ต้องขอลาไปก่อนและอยากเชิญชวนให้ทุกคนพลิกวิกฤตที่เจออยู่เป็นบวกให้ได้ติดตามเราในตอนหน้ากันได้นะครับ

0: สวัสดีครับผมดร.ระพีรัตน์ธัญวัฒน์พรกุลวันนี้เราอยู่ในรายการวิกฤตพลิกชีวิตบวกและผมก็อยู่กับพี่ดนัยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เราคุยกันมาหลายตอนนะครับผมมีความสนใจแล้วก็มีคำถามส่วนตัวด้วยว่าเวลาเราคุยยกตัวอย่างการพลิกวิกฤตต่างๆมาเยอะให้ชีวิตบวกได้แต่ผมก็อยากรู้ว่าเวลาพี่ดนัยเนี่ยเจอวิกฤตจริงๆในชีวิตแล้วพี่พลิกยังไงวันนี้ต้องเอาแบบ how to เลยครับ
1: how to.
0: อยากให้คนอื่นเนี่ยได้เห็นตัวอย่างจากตัวจริงเลยนะฮะ
1: คือต้องมีความรวดเร็ว
0: ต้องหนึ่งต้องรวดเร็ว
1: แล้วก็ต้องรอบคอบ
0: รอบคอบ
1: ในการตัดสินใจนะครับยกตัวอย่างตอนที่เราเจอสถานการณ์โควิดเหมือนกับทุกคนเนี่ยสิ่งที่ทำทันทีคือออฟฟิศนี้เลยที่น้องอยู่ตรงนี้ย้ายไปใน1อาทิตย์จากออฟฟิศเดิมที่เราอยู่มา14 ปีนะฮะแล้วสัญญามันต้องต่อไปอีก3ปี
0: ครับ
1: แล้วเราคำนวณแล้วต้องคำนวณอย่างเร็วมากเลยนะเฮ้ยเงินเข้าเงินออกต่างๆเป็นยังไงสถานการณ์คือต้องมีการ projection ไปด้วยว่าเป็นยังไงปั๊บสั่งทันทีเรียกประชุมฮะย้ายแล้วทุกคนก็ตกใจมากเลยหน้าลึกๆบอกว่าย้ายไม่ได้มันสัญญาเรายังไม่หมด
0: ครับ
1: ดูนี่นั่นไม่มีออฟฟิศใหม่มันจะไปหาที่ไหนอะไรเงี้ยย้ายต้องย้ายเลยและท้ายที่สุดก็ย้ายมานั่นคือที่เรานั่งอยู่ตรงนี
0: ้ก็ย้ายได้
1: ภายใน1อาทิตย์นะฮะแล้วทุกคนก็งงว่าเฮ้ยทำได้ไงคือในสถานการณ์ของที่มีวิกฤตการณ์เนี่ยเราไม่สามารถที่จะแบบล่าช้าได
0: ้
1: หรือว่าซื้อเวลาได้เพราะว่าบางทีมันจะยิ่งทำให้สถานการณ์มันแย่ลงไปกว่าเดิมถามว่าเราต้องสละออกไหมต้องสละครับไอความสะดวกสบายความหรูหราอยู่ออฟฟิศโอ้โหดูดีมากอ๋อมันเป็นออฟฟิศที่แบบไฮโซมากแล้วอยู่ราชประสงค
0: ์
1: ใช่ไหมแต่เราต้องสละบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะเก็บบางสิ่งบางอย่างไว้นั่นคือตัวอย่างนะฮะต้องรวดเร็วแต่ว่าต้องทำด้วยความรอบคอบและที่สำคัญเนี่ยต้องทำให้ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยมันน้อยลงนะฮะแต่สิ่งที่สำคัญที่เราต้องคำนึงไว้ก็คือว่าคนเราทุกคนมันจะมีต้นทุนของตัวเองอยู
0: ่ครับ
1: บางทีเราต้องเอาต้นทุนบางสิ่งบางอย่างของเราเนี่ยออกมาใช้ช่วยเหลือในสภาวะวิกฤตด้วย
0: อย่าง
1: นี้เป็นต้น
0: โอ้สิ่งที่พี่ตัดสินใจนี่มีอันนึงที่ชัดเจนเลยก็คือการตัดสินใจของพี่นึกถึงคนอื่นด้วยอ่ะนึกถึงทีมงานนึกถึงความปลอดภัยของลูกน้องด้วยใช่ไหมครับอันนี้มันเป็นเรื่องยากว่าเวลาใครที่จะเอาเป็นหลักคิดเพื่อจะไปใช้ต่อแต่แน่ๆ2คีย์เวิร์ดอ่ะรวดเร็วรอบคอบแต่มันมีหลายๆเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกันในประเด็น2ตัวนี้
1: อ
0: ีกไม่ถ้ามีตัวอย่างอื่นอยากให้พี่ทนายช่วยยกตัวอย่างเพิ่มเติม
1: คือต้องมีความกล้าครับก็อย่างที่ตอนนั้นเราไปกุยบุรีด้วยกันใช่มั้ยฮะเราไปดูช้างดูกระทิงกันออกมาจากป่ากุยบุรีมันก็มืดๆแล้วถ้าน้องพี่จำได้เนี่ยฝนก็เทลงมา
0: ฝนตกหนักเลยอ่ะ
1: ปรากฏว่าหนักมากเลยวันนั้นแล้วเราก็อยู่บนรถบัสก็มีครูอาจารย์จากทั่วประเทศอยู่ด้วยกันปรากฏว่าข้างหน้ารถบัสครับมันมีต้นไม้ใหญ่นะ2ต้นนะฮะ
0: ครับ
1: มันถูกพายุเนี่ยโค่นลงมาเลยขวางทางปรากฏว่ารถติดหมดเลยทั้งขาไปแล้วก็ขากลับนะฮะเราก็มองอยู่อาจจะทำยังไงปรากฏแน่นอนคนขับรถลงไปก่อนคนขับรถก็น่ารักมากเลยลงไปพร้อมกับมิดิโต้ก็ไปสับอย่างเลยสับนะฮะแล้วเราคนรถเราก็ลงไปนะฮะทีเนี้ยผู้ช่วยเราลงเรารู้สึกแล้วว่ามันไม่พอแล้วครับเราต้องกระโดดลงในภาวะนั้นแล้วเราก็สั่งเขาเลยในภาวะนั้นคือมันก็ต้องลองเสี่ยงดูสับแล้วดันช่วยกันดันนะคือเรามีกำลังอยู่เท่าไหร่ตอนนั้นเรารวบรวมกันได้6คนนะก็ลงไปแล้วก็ไปผลักต้นไม
0: ้
1: ทีนี้ถ้าเกิดตอนแรกเขาลองผลักดูแล้วมันไม่ไปหรอกเพราะมันเป็นต้นไม้ใหญ่ก็ถึงต้องไปสับไง
0: บ
1: ใช่ไหมแต่ทีนี้มันรวมกำลัง6คนไปได้ไหม
0: ก็ต้องได้สิ
1: ได้มันก็ช่วยกันไปก็สักพักหนึ่งแป๊บเดียวไอ้ต้นไม้ใหญ่2ต้นมันก็ออกจากเส้นทางบนถนนไปการจราจรมันก็กลับมาสู่ปกติใช่ไหมฮะแต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราทำเป็นประจำอยู่แล้วปรากฏว่าพอขึ้นมาบนรถนะครับคุณครูก็แบบโอ้ปบมือกันเกลียวกราวเพราะว่าเปียกนะเปียกแล้วก็นั่งไม่ได้นั่งไม่ได้เพราะว่าเป็นคนบรรยายหนึ่งเราต้องบรรยายแล้วก็บรรยายคือต้องทำงานต่อใช่ไหมแล้วเราตื่นตั้งแต่4 หรือเมื่อนั้นออก4 ใช่ไหมแล้วครูก็เห็นว่าคุณนายนี่ก็แบบไม่หลับไม่อะไรครูก็หลับไปตื่นไปคุณนายก็ยังบรรยายอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าคุณนายทำได้ไงอ่ะคือไม่ต้องลงไปก็ได้นะ
0: ใช่
1: คือให้คนอื่นลงไปก็ได้นี่นู่นนี่นั่นแล้วก็มีจะต้องสตาร์ทคือจะบอกว่าในภาวะแบบนั้นเนี่ยเราไปรอใครไม่ได้อ่ะครับ

0: คือมันเป็นวินาทีที่เราต้องแสดงความเป็นผู้นำถูกไหมฮะแล้วเราเห็นสภาพเขาสับอย่างเงี้ยคิดว่าเที่ยงคืน
1: ก็คงไม่เสร็จ
0: เที่ยงคืนคงไม่ได้ไปทานข้าวเย็นเราก็เลยกระโดดลงไปแต่ทีนี้ก็เลยเล่าให้คุณครูฟังบอกว่ามันมีประโยคนึงอ่ะที่มันฝังอยู่ในใจเราซึ่งเราได้เคยอ่านและเราเป็นได้ศึกษาเกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชของพวกเรานะฮะท่านรับสั่งเอาไว้กับไพร่พลนะครับอันนี้ไม่ได้พูดคำหยาบน
1: ะ
0: แต่ว่าสมัยโบราณก็พูดกูมึงกันเป็นเรื่องปกตินะท่านก็รับสั่งบอกว่าถ้ามึงไม่กล้าที่จะทำสิ่งอันใดมึงก็อย่าหวังที่จะได้สิ่งอันใดเลยแม้แต่ชีวิตและธรณีของมึงคือมันอยู่ในจิตใจเราว่าเฮ้ยทำอะไรมาต้องมีความกล้าแต่ต้องกล้าในสิ่งที่ถูกต้องกล้าในกาลเทศะที่มันเหมาะสมด้วยไม่ใช่กล้าแบบบ้าบิ่นไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะในจังหวะแบบนั้นหรืออะไรคือคิดว่าในชีวิตของคนเราทุกคนเนี่ยมันต้องมีจังหวะของเราที่เราต้องแสดงความกล้าหาญของเราออกมาวันนี้สังคมไทยของเราเนี่ยเราขาดเรื่องนี้นะครับเราเป็นสังคมที่มีคนดีเต็มไปหมดเลยเกือบ 100% เป็นคนดีนะครับอันนี้รับประกันเกือบ 100% เป็นคนเก่งนะฮะแต่ที่หายไปมากคือคนกล้าคนที่มีความกล้าหาญทางจริยธรรมจริยธรรมคือการแสดงออกในเรื่องของคุณงามความดีความถูกต้องอย่างเช่นบางทีเราเห็นเพื่อนทำไม่ดีไม่กล้า
1: เตือน
0: กลัวเสียเพื่อน
1: ครับ
0: กับเจ้านายไม่ต้องพูดถึงไม่กล้าอยู่แล้ว ไม่กล้าอยู่แล้วนะกับลูกน้องกลัวว่าเดี๋ยวลูกน้องจะ
1: ไม่รัก
0: เลยคือสังคมไทยเราเป็นสังคมที่แบบว่าอุปถัมภ์กันมากเกินไปวันนี้เราขาดเรื่องของความกล้าหาญทางจริยธรรมครับ
1: ครับทำดีมันเหมือนกับไม่ต้องเดี่ยวนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับคุณธรรมในจิตใจเราด้วยผมเห็นด้วยกับพี่ในทุกข้อเลยว่าเวลาเกิดวิกฤตคนจะมักจะรอว่าเอาสิเองก่อนสิแต่เราอ่ะจริงๆเราก็สามารถทำได้เลยแต่เราจะรอคนรอบข้างทำก่อนแล้วเราค่อยดูแล้วเราค่อยทำตามอย่างนี้เราจะแก้ปัญหายังไงครับพี่เพื่อให้คนเนี่ยไม่ต้องเดี๋ยวอ่ะไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาวิพากษ์วิจารณ์ด้วย
0: ง่ายมากเลยครับไม่ต้องรอใคร
1: ไม่ต้องรอ
0: คือประโยคง่ายๆอย่าฝากชีวิตและหัวใจไว้กับคนอื่น นะครับเพราะเราฝากชีวิตและหัวใจไว้กับคนอื่นเนี่ยก็รอไปชาตินี้ชาติหน้ารอไปนะครับแต่ถ้าเราเอาชีวิตและหัวใจของเราเนี่ยไว้กับตัวเราเองนะ
1: ครับ
0: ได้เลยฮะจะทำอะไรทำเลยสิ
1: พอฟังพี่ดนัยพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าวิกฤตจริงๆอ่ะอย่ารอให้คนมาช่วยเราเราต้องลุกขึ้นมาก่อนถ้าไม่อยากคิดอะไรมากก็คือเพื่อให้ตัวเองหายใจได้ก่อน
0: ถูกต้อง
1: บางทีการหายใจของเราหนึ่งเฮือกครั้งนั้นอาจจะช่วยคนตัวอย่างเป็นตัวอย่างให้อีกหลายๆคนเนี่ยกล้าลุกขึ้นมาทำแบบ
0: อย่ารอให้เราเนี่ยกลายเป็นเหยื่อฮะแต่เราต้องเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือคือมันต้องมีการพลิกแหละวิกฤตพลิกชีวิตบวกคือในทุกสถานการณ์มันต้องมีบางสิ่งบางอย่างให้เราเนี่ยแสดงจุดยืนของเราออกมาได้ครับ
1: ครับนี่แหละครับศักยภาพที่ซ่อนเร้นนะครับมันจะเกิดตอนวิกฤตนี่แหละแล้วเราพลิกตรงนั้นอะให้ชีวิตเราดีขึ้นได้ผมว่าวันนี้ก็ได้อีกหลายแง่มุมเหมือนกันและได้รู้แล้วว่าพี่ดนัยก็เป็นคนที่สามารถพลิกวิกฤตได้จริงๆผมก็อยู่ในเหตุการณ์ท่านเช่นเดียวกันนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมกับพี่ดนัยต้องขอลาไปก่อนแล้วก็ฝากไว้เหมือนเดิมนะครับอยากให้ทุกคนมองวิกฤตเป็นโอกาสและมองให้เป็นบวกสำหรับตัวเราเองและคนรอบข้างก็จะดีไปกับเราด้วยติดตามเราสองคนกันได้ในตอนหน้าวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

ตอนพนักงานขับรถขนขยะของกทม.ขับรถประสบอุบัติเหตุเป็นเหตุให้รถราชการเสียหายต้องรับผิดจดใจกาสินใหม่แก่กทม.ก.ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านายดำเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งขับรถขนขยะมูลฝอยสังกัดสำนักงานเขตแห่งหนึ่งวันหนึ่งนายดำได้ขับรถขนขยะที่เปียกชุ่มน้ำมาเต็มกันรถเพียงลำพังซึ่งรถมีน้ำหนักบรรทุกมากโดยบ่มีคนจ่วยพอตางและต้องขับรถลงหัวสูงจันโดยเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะ

ความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้โค้งเล็กของรถที่ยกตัวถังเก็บขยะไปก้องกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรั้งเสาไฟฟ้าทำให้เสาไฟฟ้าติดตั้งอยู่เชิงขัวหักล่มทับหัวเก่งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายสำนักงานเขตจึงมีคำสั่งให้นายดำจดใจก่าสินใหม่ทดแทนความรับผิดทางละเมิดเมื่อแก่กรุงเทพมหานครจำนวน 100,000 บาทภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งนายดำจึงมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพื่อเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขตดังกล่าวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดตีอ้อผอ13/2556ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการติดผู้ฟ้องคดีขับรถขนขยะมูลฝอยที่เปียกจุ่มน้ำมาเต็มกันรถซึ่งมีน้ำหนักมากบรรทุกมาเพียงลำพังโดยบ่มีคนช่วยพอตางและต้องขับรถลงหัวสูงจันซึ่งเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นตางโก้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้แขนยกถังขยะของรถได้ก้องเข้ากับสายไฟฟ้าซึ่งเป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรั้งเสาไฟฟ้าติดตั้งอยู่เชิงขัวหักล่มทับหัวเก่งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายถือเป็นการกระทำโดยประมาทแต่เมื่อพิเคราะห์สภาพการติดตั้งสายโทรศัพท์บริเวณที่เกิดเหตุซึ่งวางผาดข้ามฝั่งถนนเหนือบริเวณตางโก้งอันบอกคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนพฤติการของผู้ฟ้องคดีจึงยังบ่ถึงขนาดเป็นการกระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีจึงบ่ต้องรับผิดในการกระทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา8วรรค1ประกอบมาตรา10วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539 พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขต

0: ผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติที่ไม่สามารถคาดการได้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะประชาชนเตรียมพร้อมรับมือแผ่นดินไหวโดยตรวจสอบความแข็งแรงของที่พักอาศัยยึดติดเฟอร์นิเจอร์กับพื้นหรือผนังบ้านให้แน่นหนาเมื่อเกิดแผ่นดินไหวหากอยู่ในอาคารให้ยึดหลักหมอบป้องเกาะหมอบหรือหลบในจุดที่มีโครงสร้างแข็งแรงพ้นจากแนวสิ่งของหล่นทับไม่อยู่ใต้คานหรือใกล้เสาใช้แขนหรือมือกำบังศีรษะและลำคอยึดเกาะที่กำบังให้แน่นรอจนแผ่นดินไหวสงบค่อยออกจากอาคารกรณีอยู่ที่โล่งแจ้งควรอยู่ห่างจากสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่หากอยู่บริเวณชายฝั่งและน้ำทะเลลดลงอย่างรวดเร็วให้รีบหนีขึ้นที่สูงและออกห่างจากชายฝั่งให้มากที่สุดการเรียนรู้รับมือแผ่นดินไหวจะช่วยลดผลกระทบความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินได้ด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย
1: สวัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะก่อนจะคุยกันวันนี้เรื่องของ2กองทุนสำคัญที่มนุษย์เงินเดือนควรรู้อย่าลืมติดตามหรือ Subscribe YouTube Mahidol Channel นะคะเราจะก้าวสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันค่ะเชื่อว่าหลายคนคงสงสัยนะคะเวลาสิ้นเดือนแล้วเรารับสลิปเงินเดือนมาเนี่ยเรามีการถูกหักเงินกองทุนประกันสังคมถูกหักเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะหักไปทำไมนะคะมีความสำคัญยังไงนะคะสองกองทุนนี้มีความแตกต่างหรือมีความเหมือนกันยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันนะคะขอพูดถึงความเหมือนกันระหว่างกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก่อนนะคะข้อแรกก็คือเรื่องของสิทธิขั้นพื้นฐานที่เราแต่ละคนควรจะมีนะคะข้อที่2ก็คือเป็นหลักเพื่อการดำรงชีวิตนะคะสำหรับตัวเราเองแล้วก็ผู้ที่เรารักในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นนะคะแล้วข้อที่3เนี่ยทั้ง2กองทุนเนี่ยช่วยเราลดหย่อนภาษีได้ด้วยค่ะส่วนของความแตกต่างระหว่าง2กองทุนนี้นะคะกองทุนประกันสังคมเป็นภาคบังคับนะคะลูกจ้างจะต้องส่งเงินทุกเดือนเป็นภาคบังคับเป็นส่วนที่เราในฐานะลูกจ้างต้องสะสมเงินเข้าไปในกองทุนนี้นะคะนายจ้างก็สมทบให้อีกส่วนหนึ่งและรัฐบาลก็สมทบให้อีกส่วนหนึ่งนะคะส่วนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยเป็นภาคสมัครใจนะคะแปลว่าเราสมัครใจจะลงทุนหรือไม่ก็ได้นะคะความสำคัญของกองทุนประกันสังคมเนี่ยนะคะก็เป็นการสร้างหลักการประกันชีวิตให้กับตัวเรานะคะโดยการได้รับความคุ้มครองถึง7กรณีด้วยกันค่ะมีดังนี้นะคะ1เรื่องของการคุ้มครองความเจ็บป่วยนะคะ2ก็คือเรื่องของกรณีคลอดบุตรนะคะ3ทุพพลภาพค่ะ4สงเคราะห์บุตร5เสียชีวิต6กรณีที่ชราภาพก็จะได้รับบำเหน็จหรือบำนาญ นะคะและสุดท้ายค่ะกรณีว่างงานค่ะกรณีที่เราเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33แล้วเนี่ยนะคะเราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกสถานพยาบาล1ที่นะคะหลังจากนั้นเนี่ยกรณีที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราก็จะสามารถเข้าไปใช้สิทธิในการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลนั้นได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆนะคะอีกกรณีนึงนะคะที่เราจะได้สิทธิจากประกันสังคมก็คือถอนฟันขูดหินปูนอุดฟันทำฟันไม่ต้องสำรองจ่ายนะคะเราสามารถไปใช้สิทธิในสถานพยาบาลที่มีข้อตกลงกับกองทุนประกันสังคมได้เลยค่ะกรณีที่เราประสบอุบัติเหตุอันตรายฉุกเฉินหรือฉุกเฉินวิกฤตเราสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ในโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนที่ใกล้เคียงที่สุดนะคะเขาจะทำการรักษาพยาบาลเราภายใน72ชั่วโมงแรกค่ะหลังจากที่เราพ้นขีดอันตรายแล้วเขาก็จะส่งตัวเราไปที่โรงพยาบาลที่เราใช้สิทธิ์นะคะจะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆค่ะในส่วนของวิธีการของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยลูกจ้างก็จะสะสมเงินเอาไว้ในกองทุนส่วนหนึ่งตั้งแต่2ถึง 15% นะคะเราเลือกได้ว่าเราจะสะสมเท่าไหร่นะคะส่วนของนายจ้างก็สะสมทบให้เราอีกส่วนหนึ่งเช่นกันนะคะแล้วก็จะมีมืออาชีพมาบริหารจัดการกองทุนนี้ให้เกิดดอกผลงอกเงยนะคะซึ่งเราจะไปได้ใช้ตอนที่เราเกษียณอายุนะคะหรือออกจากงานนะคะหรือครอบครัวของเราจะได้รับเงินก้อนใหญ่ส่วนนี้กรณีที่เราเสียชีวิตค่ะข้อดีหรือประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อมนุษย์เงินเดือนนี่เป็นยังไงบ้างนะคะข้อแรกก็คือว่าสร้างวินัยในการออมในระยะยาวเพื่อตัวเราเองยามเกษียณอายุนะคะข้อที่2ก็เปรียบเสมือนว่าเราได้เงินเดือนส่วนเพิ่มจากนายจ้างนะคะแต่เราจะไม่ได้รับเงินเดือนส่วนนี้ในทุกๆเดือนนะคะเราจะได้รับเงินเดือนส่วนนี้ในยามที่เราเกษียณอายุนะคะข้อที่3ก็คือเราได้สิทธิลดหย่อนภาษีในแต่ละปีที่เราสะสมเงินและเงินก้อนใหญ่ตอนที่เราได้รับเมื่อเกษียณอายุก็ได้รับการยกเว้นภาษีเช่นเดียวกันนะคะข้อที่4ก็เป็นเรื่องของหลักประกันให้กับบุคคลที่เรารักหรือครอบครัวของเรานะคะยามที่เราเสียชีวิตนะคะและข้อสุดท้ายนะคะเพิ่มโอกาสในการลงทุนค่ะสรุปได้ว่ากองทุนทั้ง2กองทุนเนี่ยมีประโยชน์ต่อมนุษย์เงินเดือนเป็นอย่างยิ่งนะคะทำเถอะค่ะมีประโยชน์จริงๆนะคะพบกันใหม่ในรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะ

ัสดีผู้ชมครับมาติดตามรายการ Set Social Impact นะครับรายการของเราจะพาผู้ชมไปติดตามธุรกิจเพื่อสังคมที่น่าสนใจในหลากหลายรูปแบบวันนี้ผมพาผู้ชมมาแถวๆพัทยากลางครับมาที่คาทอลิกพระมหาไถ่นะครับที่นี่มีมูลนิธิอยู่รวมทั้งมีการจัดตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคมซึ่งก็เป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ที่น่าสนใจทีเดียวเขาทำงานเรื่องของผู้พิการครับพูดถึงเรื่องของผู้พิการในประเทศไทยนะครับหลายท่านอาจจะไม่เชื่อนะครับบ้านเราเนี่ยมีคนพิการที่ขึ้นทะเบียนอยู่มากถึง1,800,000 คนซึ่งปัญหาที่สำคัญที่สุดของคนเหล่านี้ก็คือเรื่องของโอกาสในการหางานทำครับหลายคนเรียนหนังสือมาจบมาแต่ก็ไม่สามารถหางานทำ

ถึงแม้ว่ากฎหมายของบ้านเราจะมีการกำหนดนะครับว่าบรรดาบริษัทต่างๆต้องมีการจ้างผู้พิการเข้าไปทำงานประมาณ 1% ของจำนวนแรงงานทั้งหมดนะครับแต่ก็ยังมีคนพิการอีกเยอะมากที่ยังไม่มีงานทำทางฝั่งของ Social Enterprise ที่เราไปพูดคุยวันนี้เนี่ยนะครับก็คือบริษัทเรวิสาหกิจเพื่อสังคมเขาพยายามที่จะพัฒนาเรื่องนี้เดี๋ยวไปติดตามกันดูครับ

0: ับมาติดตามรายการกันต่อนะครับอย่างที่เกริ่นไปตอนต้นรายการวันนี้เราจะมาโฟกัสกันเรื่องของความพยายามของหน่วยงานหนึ่งนะครับในการแก้ไขปัญหาแล้วก็สร้างโอกาสให้กับผู้พิการในบ้านเรานะครับผมอยู่กับบาทหลวงดร.พิชานใจเสรีครับท่านเป็นประธานของบริษัทเรวิสาหกิจเพื่อสังคมนะครับให้เกียรติมาพูดคุยกันสวัสดีคุณพ่อครับ
1: สวัสดีคุณบอยครับ
0: ครับผมก่อนที่เราจะก่อตั้งบริษัทเรวิสาหกิจเพื่อสังคมเนี่ยก่อนหน้านี้เราก็ทำเป็นโรงเรียนสอนอาชีพแล้วก็เป็นมูลนิธิเพื่อผู้พิการมาก่อนถูกไหมครับ
1: ถูกต้องครับ
0: ประวัติเป็นยังไงบ้างครับ
1: ถูกต้องครับนะก็เริ่มต้นจากการที่เวลานั้นความต้องการในประเทศไทยก็คือการช่วยให้เขาเนี่ยทำยังไงนะมีศักดิ์ศรี
0: ครับ
1: นะถ้าย้อนไปเมื่อประมาณสัก30ปีให้หลังนะครับเวลาที่คนพิการอยากจะไปทำงานนะตามบริษัทห้างร้านอะไรต่างๆเนี่ยคือความฝันเท่านั้น
0: ยากมาก
1: เป็นไปไม่ได้เลยครับนะแม้แต่จะเข้าโรงเรียนนะโรงเรียนก็ยังไม่รับตอนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะคุณพ่อเรย์เบรนันซึ่งเป็นมิชชันนารีเนี่ยนะท่านก็มองถึงความเป็นมนุษยชนนะเห็นลักษณะของคนพิการนะที่อยู่ในพัทยาตอนนั้นก็มีแต่ขอทานนะท่านก็เลยหาทางออกนะเพื่อจะช่วยพวกเขานะก็เลยเอาคนตาบอดก็มามีโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไ
0: ท
1: ยนะครับคนพิการแขนขาสมองยังดีแต่แขนกับขาไม่ดีก็มาเรียนทางด้านอาชีพนะครับสายอาชีวะนะครับนะคนสติปัญญานะไม่ปกติที่เราเรียกว่าเด็กพิเศษนะครับพวกเขาก็ทำงานได้ถ้าสมมติว่าพวกเรานะพยายามช่วยเขาให้มีสมาธิใช่ไหมครับ เขาก็มานั่งเรียนเหมือนกับเราได้อ่านออกเขียนได้เข้าสังคมได้ก็ทำงานได้อาจจะต้องการพี่เลี้ยงหน่อยเราก็จับประเด็นอย่างนี้ได้นะครับก็เลยมีการตั้งนะโรงเรียนตั้งศูนย์ขึ้นมานะครับแล้วก็เห็นว่าการช่วยพวกเขาเนี่ยมันยังไม่ครบนะครับวงจรนะครับไม่ครบวงจรเพราะวงจรที่สำคัญคือทำยังไงให้เขามีอาชีพนะครับเพื่อเขาจะได้ไม่เป็นภาระให้กับครอบครัวนะหรือคนใกล้ชิดนะครับ
0: น้องๆเหล่านี้เขาทำงานอะไรได้บ้างคร
1: ับ แล้วอย่างเช่นเอาจากคนพิการทางด้านแขนขาก่อนเพราะตัวนี้เป็นตัวเด่นและคนพิการแขนขาในประเทศไทยถือว่ามีจำนวนมากที่สุดในบรรดาคนพิการทั้งหลายนะครับนะพวกนี้จะต้องนะมาฝึกนะทักษะอาชีพนะซึ่งเราเน้นทักษะอาชีพที่คนปกติแข่งกับเขายากนะก็คือทางด้านคอมพิวเตอร
0: ์
1: นะไม่ใช่เป็นการใช้คอมพิวเตอร์แบบเบสิกเบสิกนะครับสำหรับคนที่สามารถพัฒนาได้เนี่ยจะต้องขึ้นไปถึงโปรแกรมเมอร
0: ์
1: นะครับถ้าเป็นโปรแกรมเมอร์เนี่ยนะการทำงานมันอยู่ที่สมองละ
0: ใช่ใช่ไหมครับรองรับแน่นอน
1: ออกแบบใช่ไหมฮะเขาไม่ได้ทำงานด้วยเท้าใช่ไหมนะแต่ทำงานด้วยสมองขอให้เขามีเวลาคุณจะเห็นความอัศจรรย์ของชีวิตของมนุษย์แต่ละคนนะครับว่าเขาพยายามที่จะทำตัวให้มีคุณภาพนะครับแล้วคุณก็สามารถมาเห็นในมูลนิธิพระมหาไทยเพื่อการพัฒนาคนพิการเนี้ยนะถ้าเป็นคนตาบอดโดยปกติคนตาบอดก็จะมีพรสวรรค์ของทางเสียงใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: นะแต่ว่ายังมีมิติหนึ่งที่คนพิการทางด้านสายตานะสามารถทำงานได้ดีปกติก็คือการใช้เสียงสวยของเขาเนี่ย
0: uh-huh.
1: นะในการตอบรับโทรศัพท
0: ์อ๋อเป็น call center แบบน
1: ี้เป็น call center นะซึ่งเรากำลังนะให้เขาได้มีโอกาสแบบนี้แล้วก็เป็นที่พอใจเขาก็มีความสุขนะครับ

0: นี้โลกของเขาสวยงามมากแล้วก็เขาสามารถที่จะทนนะกับแรงเสียดทานหรือว่าความเครียดได้สูงกว่าเรานะสูงกว่าคุณพ่อกับคุณบอยเดือดซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นอัตราของการลาออกเนี่ยแทบจะไม่มีสำหรับคนตาบอดนะครับมีบางคนนะที่เก่งทางด้านการทำอาหาร
1: ครับ
0: นะพวกนี้ก็จะละเอียดอ่อนในสิ่งที่เขาสนใจนะครับและทำอาหารอร่อยนะบางคนทางด้านการวาดภาพ บางคน ทางด้านคอมพิวเตอร์การใช้ Photoshop นะซึ่งเด็กของเราหลายคนก็เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแข่งระดับเอเชียนะครับก็เอาเหรียญเอาอะไรต่างๆมานะครับคนพวกนี้คือคนที่ได้รับการพัฒนานะครับพร้อมที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นนะครับพร้อมที่จะทำงานเพราะฉะนั้นนะ6คนเนี่ยที่จบจากเราไปแล้วเราตั้งมา10ปีเนี่ยนะนะพวกเขามีงานทำแต่เขายังวนเวียนอยู่กับเราเพราะนี่คือบ้านบ้านของเขาที่เขาเนี่ยได้รับชีวิตใหม
1: ่
0: นะครับแต่งตัวรอไปทำงานแล้วก็เดินผ่านมาเพื่อจะกลับบ้าน
1: uh-huh. อ
0: ย่างนั้น uh-huh. ในวันหยุดก็มาเล่นกับน้องๆนะครับ
1: มีอาชีพที่หลากหลายซึ่งผมได้ลองไปสัมผัสดูเนี่ยนะก็จะเห็นว่าน้องๆแต่ละคนที่เขาทำงานเขาทำงานด้วยความสุขก็คือเขาสามารถภาคภูมิใจในตัวเองว่าเขาทำงานมีรายได้เลี้ยงตัวเองได้เนี่ยนะครับทางคุณพ่อเองวางแผนของบริษัทเปรวิสาหกิจเพื่อสังคมในอนาคตยังไงบ้างอยากจะพาองค์กรนี้ไปทางไหนต่อครับ
0: ครับในบริษัทเปรวิสาหกิจเพื่อสังคมณปัจจุบันนี
1: ้
0: เราก็ต่อยอดสิ่งที่เรามีนะครับมี3ธุรกิจด้วยกันนะ1ก็คือธุรกิจโรงแรมนะครับซึ่งเดิมเรามีห้องพักในศูนย์นี้ถึง160ห้องนะครับเราก็เลยปรับให้เป็นโรงแรมนะครับนะให้ชื่อว่าโรงแรมมหาไทยพัทยาและศูนย์ประชุมนะครับอันนี้ก็เปิดสำหรับคนทั่วไปเลยนะครับนะทั้งคนพิการคนไม่พิการทั้งคนไทยและนานาชาตินะครับ
1: มาพักก็ได้
0: พักได้นะ
1: ประชุมก็ได
0: ้ได้ครับนะที่นี่เรากำลังเคลื่อนตัวเองของเรานะครับ พัฒนาให้เป็น4ดาวนะไม่ธรรมดาเท่าไหร่นะครับ
1: ใช่ครับ
0: นะแต่ว่าเด็กๆนะและคนพิการที่ได้รับการพัฒนาแล้วเนี่ยนะก็มีโอกาสที่ทำงานกับเรานะครับนะจะเป็นฝ่ายต้อนรับบ้างนะจะเป็นฝ่ายที่ดูแลซักผ้านะหรือจัดห้องพักก็ได้นะครับหรือเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ก็ได้นะครับเป็นต้นนะเราก็จะดูว่ามีอะไรที่คนพิการนะมาเติมเต็มได
1: ้ครับ
0: นะครับนะแม้แต่เด็กพิเศษเองนะก็สามารถที่จะไปร่วมได้คนพิการแขนขาก็มาทำงานบางคนจะบอกว่าเป็นคนที่คีย์ข้อมูลก็ได้นะครับคนที่จบมาทางด้านการบัญชีทุกที่ต้องการคนทำบัญชีและคนพิการไม่หนีไปไหนใช่ไหมถ้าหนีเราก็เห็นได้ง่ายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็ทำงานเต็มที
1: ่
0: หามรุ่มหามค่ำเลยนะครับนะแล้วเป็นโปรแกรมเมอร์คุมทุกวันนี้นะเรื่องของThailand 4.0 นะถึงเวลาแล้วที่จริงเราทำมานานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้คือจุดที่เราต้องนะให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่าเราต้องใช้นะเรื่องเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเยอะนะครับนะคนพิการทำได้ในพวกนี้นะครับธุรกิจที่สองนะก็คือ call center
1: ครับ
0: ทุกวันนี้นะคุณพ่อมีนะคนที่ทำงานด้าน call center เป็นคนพิการเกือบทั้งหมดเลย70 คนแล้วก็อนาคตนะก็จะมีถึง300คนนะครับนะสถานที่ณปัจจุบันนี้ไม่พอหรอกครับนะเราจะต้องนะขยับขยายนะธุรกิจ call center เนี่ยเป็นที่ต้องการของคนยุคใหม่ของธุรกิจสมัยใหม
1: ่
0: นะครับเพราะว่าข้อมูลนะคือนะข้อได้เปรียบ
1: ถูกต้องเลย
0: ครับใช่ไหมครับเอาข้อมูลมาวิเคราะห์มาทำธุรกิจต่ออะไรได้เยอะแยะเพราะฉะนั้นคนพิการเนี่ยนะไม่ใช่รับโทรศัพท์ได้เงินเดือนเพียงประมาณ 10,000 บาทแค่นั้นนะถ้าพัฒนาตนเองได้ก็สามารถไปถึง 30,000 40,000 ได
1: ้ครับ
0: ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็น career path ที่เขามองเห็นแล้วว่าเขาสามารถพัฒนานะครับ
1: ซึ่งหลายคนรับโทรศัพท์มาฟังเสียงสวยๆก็อาจจะเป็นคนพิการคนนึงที่ทำงานกับเรา
0: คุณไม่รู้ว่าเป็นพิการหรือเปล่าแต่ว่าเสียงน่าฟังมากนะครับ
1: อันนี้คือธุรกิจที่2ของเรา
0: ฮะครับนะธุรกิจที่3นะครับก็เอาเรื่องทางด้านวิทยาศาสตร
1: ์
0: ที่มีผู้อาสาสมัครมาช่วยเรา ป็นคนปกติแต่มีน้ำใจงามน้ำใจดีมากนะคิดคดนวัตกรรมใหม
1: ่
0: นะครับเกี่ยวกับเรื่องเบเกอร์ที่มีทุกบ้านแต่ก็ยังมีไฟไหม้อยู่เขาก็ไปใส่สมองให้มันนะสามารถบอกข้อมูลอะไรต่างได้ผ่านทางมือถือนะครับผ่านทางมือถือเพราะฉะนั้นถ้าใช้เบรกเกอร์อัจฉริยะนะของเรวิสาหกิจเพื่อสังคมแล้วถ้าทุกบ้านทำอย่างนี้นะครับเมืองไทยไม่มีไฟไหม้แน่นอนและนี่ท้าทายรัฐบาลด้วย
1: ทุกบ้านเลย
0: ท้าทายเอกชนท้าทายบริษัทด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นเวลานี้เรากำลังโปรโมตเรื่องนะเบรกเกอร์อัจฉริยะนะครับดูซิว่านะบริษัทไหนสถานประกอบการไหนที่จะรับไปนะติดตั้งก่อนแล้วท่านก็จะรู้ว่าเรื่องของไฟไหม้ไม่ต้องห่วงแล้วในบริเวณของท่านนะก็สิ่งที่น่าห่วงก็คือเพื่อนบ้านของท่านถ้าไหม้แล้วมันจะลามใช่ไหมครับนะเป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือปรัชญาของบริษัทเรวิสาหกิจเพื่อสังคมนะครับเราช่วยคนพิการเพื่อให้เกิดคนพิการต้นแบบนะครับธุรกิจต้นแบบสำหรับคนพิการในประเทศไทยนะก็จะเป็นหน้าตาของประเทศไทยนะเป็นสถานที่ที่ทุกส่วนทุกภาคส่วนมาดูได้นะครับสัมผัสได้ด้วยตนเองว่านะคนพิการทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้นะครับแล้วก็ในเวลานี้มันมีกฎหมายที่สถานประกอบการทั้งหลายถ้าเกิน100คนคุณต้องจ้างคนพิการคุณไม่ได้จ้างคนพิการไปเพื่อทำตามกฎหมายแต่คุณจ้างคนพิการไปเพื่อให้เขาทำงาน
1: แล้วเขาก็มีศักยภาพที่จะทำงานได้ดีด้วย
0: ถูกต้องครับนะเพราะฉะนั้นถึงอยากจะย้ำว่าถ้าเป็นคนพิการที่จบจากมหาไทยไปแล้วมีคุณภาพทำงานได้เลยนะครับในส่วนนี้เราก็ถือว่าเรากำลังสร้างโมเดลนะทางด้านการทำงานของคนพิการให้กับประเทศไทยนะครับช่วยให้ประเทศไทยเจริญขึ้น
1: ครับซึ่งทางคุณพ่อพิชานเองก็รวมทั้งทีมงานของมูลนิธิทุกคนนะครับก็เป็นบุคคลที่น่านับถือเป็นอย่างมากนะครับในการสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็สร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนพิการนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปคุยกันกับอาจารย์ที่ดูแลน้องๆเหล่านี้เนี่ยนะครับว่ามีเรื่องอะไรน่าสนใจให้พูดคุยกันบ้างวันนี้ขอบพระคุณพ่อมากนะครับ
0: ยินดีครับคุณบอยครับ
1: เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการต่อครับ

0: ตอนนี้เป็นคอลเซ็นเตอร์ขอข้อมูลอีเมลจากลูกค้าของบริษัทกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตจำกัดมหาชนนะครับผมที่ผมรู้จักที่นี่ก็ตอนนั้นที่ผมออกจากศูนย์นวดนะครับผมแล้วก็ตั้งใจหางานทำครับตั้งใจอยากอยู่ใกล้ๆแถวใกล้พ่อใกล้แม่แถวศรีราชาอย่างเงี้ยติดต่อผ่านสายด่วนคนพิการนะครับผม1479นะครับเขาได้ติดต่อผ่านศูนย์จัดหางานมาครับก็รู้สึกว่าชีวิตตัวเองมั่นคงขึ้นนะครับเพราะว่าที่นี่ให้หลายๆอย่างสำหรับผมนะครับให้ทั้งมิตรภาพให้ทั้งรายได้นะครับ
1: ก่อนหน้านี้หนูทำงานอยู่ที่โรงเรียนเป็นครูพี่เลี้ยงใช่ค่ะแล้วก็ด้วยความที่แบบตามองไม่เห็นเยอะขึ้นก็เลยตัดสินใจลาออกแล้วก็พักประมาณปีนึงแล้วก็หางานทำใหม่ใช่ค่ะงานใหม่ยากไหมตอนแรกๆก็กลัวแล้วก็คิดว่ามันยากค่ะแต่ว่าในเมื่อเราได้ลองแล้วทำดูก็โอเคอะค่ะมันอยู่ที่ตัวเราด้วยมากกว่าใช่ค่ะแล้วเราตั้งใจแค่ไหนอย่างเงี้ยใช่แล้วเราทำได้เราบอกเองว่าเราทำได้เราก็ต้องทำได้ใช่มีความสุขกว่าตอนตกงาน ใช่ค่ะคือมันเหมือนชีวิต1วันได้ทำอะไรมากขึ้นไม่ได้เพื่อตัวเองด้วยเพื่อคนอื่นด้วยอย่างเงี้ยใช่ค่ะพอเราจะออกมาตอนแรกๆก็กลัวด้วยความที่แบบพี่น้องมองว่าเรามองไม่เห็นแล้วอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไม่ค่อยอยากให้เราออกแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่าเราต้องออกมาเพราะเราอยู่บ้านเราไม่มีอะไรทำแล้วมันน่าเบื่อด้วย

0: ะแล้วก็พอเราออกมาเราก็ได้เจออะไรหลายๆอย่างได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างซึ่งมันทำให้รู้สึกดีอะค่ะดีขึ้นชีวิตก็ดีขึ้นใช่ค่ะ
1: ติดตามรายการ Sense Social Impact กันต่อนะครับในช่วงที่ผ่านมาครับเราได้เห็นภาพกว้างของบริษัทเกรวิสาหกิจเพื่อสังคมไปเป็นที่เรียบร้อยเขาก็มุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างงานสร้างอาชีพนะครับให้กับบรรดาผู้พิการผู้ด้อยโอกาสเดี๋ยวคุยกันต่อครับกับอาจารย์มานพเอี่ยมสะอาดนะครับท่านเป็นผู้จัดการของบริษัทเกรธุรกิจเพื่อสังคมครับสวัสดีท่านครับ
2: สวัสดีครับ
1: ในส่วนของอาจารย์เองทุกวันนี้รับผิดชอบในเรื่องไหนบ้างครับ
2: ก็แรกเลยก็คือเป็นผู้จัดการบริษัท
1: ครับ
2: นะครับและการที่2ก็คือรับผิดชอบในส่วนของธุรกิจเกี่ยวกับ call center นะครับก็ธุรกิจ call center เราก็มีลูกค้า
1: คร
2: ับ อย่างเมื่อกี้ที่ผ่านมาจะเห็นว่ามีหลากหลายAS Power Buy ไทยวัสดุกรุงไทย AXA FWD บางจาก
1: ก็เป็นบริษัทใหญ่ๆคืออยากจะเอ่ยชื่อเพราะว่าบริษัทเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นบริษัทที่ให้โอกาสแล้วเราเองก็มีสินค้าที่ดีก็คือบริการที่ดีมอบให้กับเขาไปด้วยนะครับทุกวันนี้เนี่ยเรามีให้บริการอะไรบ้างครับ
2: ก็อย่างกรุงไทยเอ็กซ่า
1: ครับ
2: เราก็โทรขออีเมลลูกค้ากับแจ้งนะบางทีลูกค้าอาจจะลืมจ่ายเบี้ยประกัน
1: อ๋อเราก็จะมีทีมน้องๆคอยโทรไป
2: ครับคุณไม่รู้แน่เลยว่าคนที่โทรไปเป็นน้องๆกลุ่มนี
1: ้ครับผมครับผมครับซึ่งน้องๆเหล่านี้ก็เป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็เหมาะกับงานเลย
2: ครับคือครับเราสร้างทีม call center ขึ้นมาเนี่ยเรามีกระบวนการในการคัดเลือกคนเราก็มีอาจารย์ที่เป็นผู้เทรนนิ่งท่านก็มาจากสถาบัน call center Thailandนะครับท่านเข้ามาช่วยนะชื่ออาจารย์สรวิทย์ให้คำแนะนำเกี่ยวกับทัศนคติการที่จะเป็นทีม call center เนี่ยต้องทำยังไงบ้างลูกค้ามาหลากหลาย
1: ไม่ง่ายนะไม่ง่ายนะ
2: ควบคุมอารมณ์ยังไงนะโดนลูกค้าคอมเพลนจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะมีทีมงานนะมีอาจารย์มาช่วยเรามีบริษัททางด้าน IT ที่ดูแลเกี่ยวกับ call center นะก็มาเป็นพาร์ทเนอร์กับเรานะเพราะว่าเราเองเราก็ไม่รู้เรื่องของระบบต่าง
1: ๆ
2: นะเขาเข้ามาจัดการ
1: มาช่วยกัน
2: เพื่อให้เราเป็นมืออาชีพที่จะรองรับลูกค้าต่างๆได้หลากหลายนะครับ
1: พูดง่ายๆก็คือเราไม่ได้นำเสนอว่าอ้าวมาจ้างเราเพราะว่าจะช่วยเหลือผู้พิการแต่เรานำเสนอว่าเรามีคุณภาพของการบริการที่ดีเลย
2: ใช่ครับ
1: เราเป็นทีม call center ที่มีคุณภาพแล้วก็มีหลายๆบริษัทตอนนี้ก็มาจ้างเรา
2: ใช่ครับ
1: ก็คือเราพยายามจะสร้างอาชีพให้มีความหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับน้องๆแต่ละคน
2: ใช่ครับ
1: ครับมันก็ต่อยอดมาจากการที่เราทำโรงเรียนสอนอาชีพมาก่อนด้วยหรือเปล่าครับ
2: ใช่ครับคืออย่างนี้อย่างเช่นน้องตาบอดทำ call center กับเราได้นะน้องที่พิการทางหูนะบางคนก็มีเบเกอรี่เรามีเบเกอรี่ด้วย
1: เบเกอรี่ด้วยใช่
2: ครับมันหลากหลายที่จะทำได้แล้วก็หลายประเภทความพิการสามารถที่จะทำ call center ได้ครับ
1: ท่านอาจารย์เองมองว่าคุณภาพชีวิตของผู้พิการโดยรวมในประเทศไทยเป็นยังไงบ้าง
2: โดยรวมนะผมคิดว่าตามกฎหมายเนี่ยก็เปิดโอกาสเยอะแล้วก็พยายามส่งเสริมให้บริษัททางร้านต่างๆมาช่วยนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่ดีที่สุดเลยก็คือคนพิการสามารถที่จะเข้าไปทำงานในสถานประกอบการได
1: ้
2: นะแต่อันนี้ที่ผมทำเนี่ยมันเป็นช่องทางหนึ่งที่จะทำให้คนพิการทำงานได้ร่วมกับสถานประกอบการนะอาจจะตั้งเป็นที่รองรับแบบนี
1: ้เราก็เป็นเอาท์ซอร์สอยู่ในสถานที่ของเราแล้วก็รับบริการของบริษัทต่างๆมา
2: ครับจริงๆแล้วทำอย่างอื่นก็ได้นะยกตัวอย่างเช่นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับเรื่องส่งรับส่งสินค้า
1: ครับ
2: อาจจะให้ทีมน้องๆเราทำแพ็กเกจจิ้งบริษัทที่ขายสินค้าทางเน็ตทางอะไรเนี่ยมาจ้างให้เราแพ็
1: ค
2: แล้วก็ไปส่งไปรษณีย์อะไรเงี้ยมาจ้างเราได้ทำได้ครับ
1: จริงๆเราทำได้หลากหลายมาก
2: ครับ
1: ขอให้ลองมาคุยดู
2: ครับใช่อย่างที่ผ่านมาสสส.มาจ้างเราแพ็
1: ค
2: เอกสารส่งให้กับอะไรนะเครือข่ายของสสส.อย่างเงี้ยเราทำได้หมด นะหลากหลายงานเลยครับ
1: ครับอยากทราบมุมมองความคิดครับคือก่อนหน้านี้เราเป็นมูลนิธิในการช่วยเหลือบรรดาผู้พิการแต่สัก 2-3 ปีที่ผ่านมาเราพยายามจะปรับตัวเองให้เป็นบริษัทเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมมากยิ่งขึ้นอยากจะหารายได้มาหล่อเลี้ยงตัวเองทำไมถึงมีแนวคิดอย่างนี้
2: คืออย่างนี้ว่าโดยปกติเราเป็นมูลนิธิเราบริจาค
1: ใช่ครับ
2: ปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับเงินทุนที่มาจากต่างประเทศก็น้อยลงเข้าไปช่วยประเทศอื่นที่ยากจนกว่าเรา
1: อ
2: ันที่สองนะในเมืองไทยก็อาจจะมีให้บริจาคหลายชื
1: ่
2: อนะเราก็มองว่าเรื่องเหล่านี้บางทีอาจจะไม่ยั่งยืนถ้าไม่มีคนบริจาคเราอาจจะอยู่ไม่ได้แล้วก็ในขณะเดียวกันนะน้องๆที่อยู่กับเราเนี่ยยังไงเราก็ต้องดูแลเขาบางคนเป็นเด็กกำพร้านะบางคนเป็นคนพิการที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เราเลิกไม่ได้เพราะนั้นทำยังไงเราถึงจะอยู่ได้อย่างยั่งยืนแล้วก็ทำงานด้านสังคมต่อไปได้เราก็มองว่าเอ๊ะเราก็มีห้องพักเราก็มีคนพิการที่เรียนหนังสือกับเราจบแล้วไปทำงานในสถานประกอบการต่างๆทำไมเราไม่สร้างจิตขึ้นมาเองจ้างน้องๆกลุ่มนี้ทำงานนะอย่างน้อยนะกำไรที่ได้ก็มาสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิ
1: อันนี้คือ
2: ใช่ครับที่เราทำเรื่องของโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส
1: ์ครับในมุมของอาจารย์เองถ้ามองไปยังอนาคตอาจารย์อยากจะให้อนาคตของบริษัทนี้ธุรกิจเพื่อสังคมแห่งนี้เนี่ยก้าวไปทางไหนต่อหรือว่าช่วยน้องหรือสร้างผลกระทบทางสังคมได้มากขึ้นยังไงบ้าง
2: คืออย่างเรื่องคอลเซ็นเตอร์เนี่ยผมก็ตั้งใจไว้ว่า300หรือ 1,000
1: คนเหรอครับ
2: คน
1: ปัจจุบันนี้มี
2: ปัจจุบันประมาณ80
1: คนแล้ว
2: ถามว่ามันเป็นไปได้ไหมเทคโนโลยีเรื่องของ call center ทำ call center ที่บ้านก็ได
1: ้อ๋อน้องๆบางคนอาจจะไม่สะดวกเดินทางไปไหนก็ทำที่บ้านก็ได้
2: ทำที่บ้านก็ได้ปัจจุบันนี้เราก็มีน้องๆที่ทำ call center ที่บ้านอยู
1: ่เอาไปทำระบบให้ที่บ้านเลย
2: ใช่ครับต่ออินเทอร์เน็ต ADSL ธรรมดาเนี่ย
1: แค่นี้ก็
2: เข้าที่บ้านใช่มีโน้ตบุ๊กตัวหนึ่งนะก็เป็นพนักงานคอร์เซ็นเตอร์ข้อมูลก็เซิร์ฟนะตอบลูกค้าได้ตามสคริปต์ตามข้อมูลที่ลูกค้าให้มาได้เลย
1: ครับ
2: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นความตั้งใจอย่างหนึ่ง
2: ครับ
1: ก็คืออยากจะขยายผลให้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ก็แน่นอนคือการทำงานแบบนี้เนี่ยมันก็ต้องอาศัยการสนับสนุนจากหลากหลายภาคส่วนภาครัฐเองก็พยายามที่จะช่วยเหลือเนี่ยนะครับในส่วนของภาคเอกชนเองบริษัทขนาดใหญ่ๆต่างๆก็มาช่วยซัพพอร์ตตรงนี้ได้ยังไงบ้าง
2: จริงๆแล้วเราก็อยากจะได้มาจ้างงานเรา
1: ง่ายๆก็คือมาจ้างเราแล้วเรามีบริการที่ดีให้ด้วย
2: ครับคือเราก็โอเคนะในส่วนที่ถ้าจะสนับสนุนแบบให้ CSR หรืออะไรเราก็ยินดีรับแต่ข้อสำคัญเลยคือเราอยากจะให้คนมาจ้างงานเรามาใช้บริการเรา
1: ครับ
2: โดยเฉพาะโรงแรมเรามีห้องพักเรามีศูนย์ประชุม
1: ครับ
2: นะอย่างน้อยคุณจัดประชุมประจำปีปีหนึ่ง20ครั้งมาทำที่เราสัก3หรือ5ครั้งอะไรเงี้ยนะหลายๆบริษัทก็ช่วยกันได
1: ้
2: นะแล้วก็คอลเซ็นเตอร์งานเล็กงานใหญ่งานแบบประจำเลยก็ได้นะจ้างแบบper agent per seat นะก็ได้หรือแบบงานระยะสั้นเอาต้องเสร็จภายใน1สัปดาห์1เดือน3เดือนนะมาจ้างเราง
1: านเล็กงานใหญ่งานทั่วคราวงานประจำคือเราเท่าที่เราได้สัมผัสน้องๆกลุ่มนี้เนี่ยนะครับหลายคนเป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็แน่นอนมีความตั้งใจเป็นอย่างมากเผื่ออาจจะตั้งใจมากกว่าคนทั่วๆไปได้สิ่งที่เขาต้องการเพียงอย่างเดียวคือโอกาสเนี่ยนะครับไม่ว่าเราจะเป็นคนทั่วไปหรือว่าจะเป็นบริษัทห้างร้านขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่เนี่ยก็อยากจะให้ลองมาช่วยกันเนี่ยนะครับติดต่อมาทางบริษัทเรวิสาหกิจเพื่อสังคมนะครับลองมาคุยกันดูว่าเราจะสามารถช่วยเหลือกันอย่างไรได้บ้างนะครับไม่จำเป็นต้องบริจาคเงินตรงๆก็ได้เราขอแค่การจ้างงานให้กับน้องๆเหล่านี้ได้มีงานดีๆทำเขามีความสุขกับการทำงานทุกวันมีรายได้ไปเลี้ยงดูตัวเองก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีมากๆแล้ววันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
2: เช่นกันครับ
1: ครับผมสัปดาห์หน้าครับจะพาผู้ชมไปติดตามธุรกิจเพื่อสังคมที่น่าสนใจกันเช่นเคยวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับอาจารย์มาโนผมเฉลิมพรและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้าม

ทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ตอนไข่อาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้บ่พอเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเนี่ยเล่าเป็นคนใจบุญสอบเอาเศษอาหารที่เหลือจากการให้หมาของเราเนี่ยมาห้อยไว้บริเวณหน้าบ้านของเราเพื่อให้นกพิราบมากินเศษอาหารอยู่เป็นประจำแต่เราบ่ฮู้ดอกว่าขี้นกเนี่ยได้ก่อให้เกิดความสกปรกและทรงกินเหม็นรบกวนอีกทั้งให้จากนกพิราบเนี่ยอาจสิเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคได้เพื่อนบ้านเล่าเนี่ยในละแวกใกล้เคียงนั่นละจังได้ไปยื่นหนังสือร้องเรียนที่สำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพรบการสาธารณสุขพ.ศ. 2535จังได้มีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดการให้อาหารนกพิราบและให้ทำความสะอาดขี้นกบ่ให้มีเศษอาหารตกค้างตามหัวตามฝาผนังรอบหัวต่างๆแต่นางนกแก้วเห็นบ่คำสั่งน่ะมันบ่ชอบด้วยกฎหมายเป็นการออกคำสั่งโดยปัจจักอำนาจเนื่องจากผู้อำนวยการเขตมีอำนาจห้ามการกระทำผิดเฉพาะในที่สาธารณะและสถานที่ประกอบการของเอกชนเท่านั้นเราจึงนำคดีนี้มาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที ท.อ.351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของนางนกแก้วเนี่ยมีเศษอาหารตกค้างและก็มีข้อนกยุง 6-7 อันซึ่งก็มีนกพิราบมาง่อยอยู่บนข้อนั่นล่ะและในขณะที่นกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารน่ะแล้วก็ให้เกิดฝุ่นมันฟุ้งกระจายรวมทั้งขี้นกเนี่ยได้ส่งกลิ่นอับชื้นทั่วทั้งบริเวณบ้านของนางนกแก้วและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวจึงเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอีกทั้งผู้อำนวยการเขตกับพี่อำนาจในการออกคำสั่งห้ามบ่ให้ผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือให้ระงับเหตุได้บ่ว่าการกระทำนั้นสิอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพรบการสาธารณสุขพ.ศ. 2535ดังนั้นการที่ผู้อำนวยการเขตพิคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดการให้อาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญจึงเป็นคำสั่งที่ชอบโดยกฎหมายพิพากษายกฟ้อง

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำท่วมขังแสงมันพวกนายจะเล่าให้ฟังได้หรือยังเนี่ยว่าเมื่อวานไปทัศนศึกษากันมาเป็นยังไงบ้าง
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะ
2: ฉันชอบที่เราไปกันมากเลยมีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้เยอะมาก
1: ใช่นานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี
3: ่เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: นี่เราก็เรียกตามที่ครูเขาบอกมาน่ะแล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: ได้เลยขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาน้ำท่วมขัง

0: เกิดขึ้นจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันหรือเขาก็จะมีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของสภาพอากาศเราต้องคอยติดตามข่าวอยู่เสมอและควรสังเกตเมื่อมีฝนตกหนักหรือฝนตกหนักติดต่อกันหลายๆวันทั้งในเมืองหรือในพื้นที่และเฝ้าดูระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองหากมีปริมาณสูงขึ้นผิดปกติให้เตรียมตัวอพยพไปยังที่ที่ปลอดภัยตามแผนที่ได้เตรียมและซักซ้อมไว้ขนย้ายสิ่งของมีค่าและยานพาหนะขึ้นที่สูงเตรียมข้าวของที่จำเป็นให้พร้อมใช้งานอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าเตรียมกระสอบทรายทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านและต้องเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยนะ
1: ฉันว่าเรื่องการทิ้งขยะไม่ลงถังก็น่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ง่ายขึ้นนะเพราะวันนั้นฉันเห็นขยะติดตามฝาท่อระบายน้ำแล้วก็ขวางทางระบายน้ำเพียบเลย
2: ใช่ใช่ใช่ฉันก็เห็นขยะเต็มลำคลองเต็มถนนเลย
0: พวกนายพูดถูกแล้วเราต้องจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำนะ
1: โชคดีที่วันนั้นพวกเรารอดกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยมาได้
0: แต่ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคนเราต้องออกจากพื้นที่ที่อาจเกิด
1: น้ำท่วมขังที่เราไปเจอกันมาเมื่อวันก่อนนะครับคุณตา
3: จะบอกว่าน่ากลัวก็น่ากลัวนะครับแต่ว่าพวกเราอยู่บนรถบัสรถสูงน้ำเลยท่วมไม่ถึงรถเรานะคะ
1: แต่ว่าฝนตกหนักมากครับคุณตาพวกเราเห็นเลยว่าน้ำมันค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆ
3: พอฝนตกน้ำท่วมรถก็ติดกันเป็นแถวยาว
1: พวกรถเล็กๆตี้ดูรถมอเตอร์ไซค์นี่ท่วมครึ่งล้อเลยครับคุณตา
4: ตาเองสมัยทำงานอยู่ที่กรุงเทพก็เคยเจอเหมือนกันน้ำท่วมขังเนี่ย
1: แล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับทั้งคุณตาทั้งคนในเมืองเขาต้องเดือดร้อนกันขนาดไหนเหรอครับ
4: ความเดือดร้อนก็มีแน่นอนละเพราะลักษณะภูมิประเทศของกรุงเทพเป็นที่ลุ่มต่ำคูคลองมีลักษณะตื้นเขินและมีความลาดเทน้อยมีวัชพืชปกคลุมกีดขวางทางน้ำไหลทำให้กรุงเทพและเขตปริมณฑลเกิดน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลายาวนานแต่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชทานแนวพระราชดำริให้มีการบริหารจัดการด้านน้ำท่วมในวิธีการที่ตรัสว่าแก้มลิงถ้าจะให้ตาอธิบายให้ฟังง่ายๆก็คือลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ลิงจะรีบปอกรีบเคี้ยวแล้วเอาไปเก็บไว้ที่แก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มซึ่งกระพุ้งแก้มของลิงสามารถเก็บกล้วยได้เกือบทั้งหวีแล้วลิงก็ค่อยทยอยออกมากินทีหลัง
1: แล้วมันช่วยน้ำท่วมได้ยังไงครับคุณตาผมยังไม่เข้าใจ
4: อย่างนี้นะคือเราต้องขุดคูคลองต่างๆเตรียมไว้เพื่อชักน้ำให้มารวมกันแล้วนำน้ำมาเก็บไว้เป็นบ่อพักน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมเปรียบได้กับแก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มลิงที่เก็บอาหารไว้ในพื้นที่กรุงเทพก็มีแก้มลิงหลายแห่งเลยละอย่างแก้มลิงบึงพระราม9แก้มลิงสวนเบญจกิติแก้มลิงบึงมักกะสันและยังมีอีกหลายแห่งที่จะคอยช่วยกักเก็บน้ำและระบายน้ำลงทะเลเมื่อปริมาณน้ำทะเลลดลงซึ่งความเสียหายก็จะลดลงถ้าไม่มีโครงการแก้มลิงกรุงเทพจะน้ำท่วมมากกว่านี้อีกตาอธิบายแบบนี้พอเข้าใจไหมต้นกล้า
1: เข้าใจครับเปรียบเทียบซะเห็นภาพเลยครับบ้านคุณตาที่ขุดบ่อไว้ก็เรียกว่าเป็นแก้มลิงได้ไหมครับ
4: ใช่แล้วบ้านตาก็มีแก้มลิงไว้รับน้ำพอหน้าแล้งก็มีไว้ใช้เหมือนกันนอกจากมีแก้มลิงแล้วคนกรุงเทพและสมุทรปราการยังมีโครงการคลองลัดโพในพระราชดำริช่วยระบายน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วขึ้นและถ้าหากบันไดเกิดมีน้ำทะเลหนุนก็สามารถปิดประตูน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะเลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ทำให้ป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังได้อีกทางนึงด้วยและเมื่อมาถึงรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในโครงการจิตอาสาเรา

0: ทำความดีด้วยหัวใจเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9อย่างปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชนซึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมากก็มีโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ขาจังหวัดเชียงใหม่และโครงการท่อหลอดถนนวิภาวดีรังสิตยังไงล่ะหลานนี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10ที่ทำให้เราคนไทยผ่านพ้นอุทกภัยไปได้นะจ๊ะ
1: สงฆ์ครับ
2: DLTV ฉันถามหน่อยสิว่าหลังจากที่น้ำท่วมขังลดลงแล้วต้องทำอย่างไรบ้าง
3: ตามข้อมูลนะก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาดื่มนะนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำท่วมขังเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
0: นี่ก็จะเที่ยงแล้วกินข้าวเที่ยงที่บ้านป้านี่แหละยายน่าจะทำกับข้าวเสร็จแล้วละ
2: เด็กๆล้างไม้ล้างมือแล้วมากินข้าวกันได้เลยจ้า
3: น้ำท่วมขังเกิดจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันรวมถึงการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่เราควรจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังพลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โห
5: สวนอนันต์สอนสถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงา
2: ที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม
3: ใช่แล้ว
6: นั่นไงนั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลย

วัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะก่อนที่จะไปพูดคุยกันเรื่องมรดกและพินัยกรรมนะคะฝากติดตามและ Subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยค่ะเราก็มาถึงตอนสุดท้ายของเงินทองต้องจัดการนะคะวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องของการจัดการพินัยกรรมและมรดกนะคะเวลาเราพูดถึงเรื่องของพินัยกรรมและมรดกเนี่ยหลายท่านอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องของคนรวยนะคะจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะจริงๆแล้วการจัดการเรื่องของมรดกและทรัพย์สินเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญกับทุกๆท่านและมีความจำเป็นที่จะต้องวางแผนค่ะสำหรับเงินก้อนสุดท้ายนะคะถึงแม้ว่าเราไม่ได้มีเยอะเนี่ยทำไมเราจำเป็นที่จะต้องวางแผนปกติเนี่ยบางท่านเนี่ยอาจจะไม่เคยบอกว่าเราเก็บอะไรไว้ที่ไหนและเราอยากจะให้ใครถ้าเป็นรุ่นของเจเนอเรชันอาจจะอายุมากหน่อยเนี่ยอาจจะมีการซ่อนใช่ไหมคะมีการเก็บไว้ในกระเป๋ามีการเก็บไว้ในห้องนอนนะคะสำหรับคนรุ่นใหม่เนี่ยมีทรัพย์สินที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ค่อนข้างเยอะการเปิดบัญชีออนไลน์หรือว่าเปิดบัญชีหุ้นออนไลน์เนี่ยไม่มีใครที่สามารถที่จะรู้ไปเท่ากับตัวเราค่ะเราอยากจะให้อะไรใครเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการระบุไว้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าอะไรที่เรียกว่าทรัพย์มรดกนะคะทรัพย์มรดกคือทรัพย์สินของผู้ตายที่มีอยู่ในเวลาที่ผู้ตายตายอย่างเช่นสมุดบัญชีเนี่ยเงินฝากธนาคารเนี่ยก็ต้องเป็น

ของผู้ตายแก้วแหวนเงินทองเป็นของผู้ตายเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นกรรมสิทธิ์ร่วมเนี่ยจะต้องแยกกรรมสิทธิ์ร่วมออกไปก่อนกรณีที่ทรัพย์สินที่เป็นสินสมรสเนี่ยค่ะก็จะเป็นทรัพย์สินร่วมกันระหว่างสามีกับภรรยาหรือว่าเวลาเราไปซื้อที่ดินในกอกับในขอเป็นการถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันกรณีนี้เนี่ยก็ต้องแยกทรัพย์สินออกมาส่วนไหนเป็นส่วนของในกอส่วนไหนเป็นส่วนของในขอนะคะแล้วก็จะมีทรัพย์สินบางอย่างที่กฎหมายเนี่ยระบุไว้ว่าอย่างเช่นเงินที่ได้มาจากการซื้อประกันชีวิตอันนี้จะเกิดหลังที่ผู้เสียชีวิตเสียชีวิตแล้วนะคะหรือว่ากรณีที่เงินที่ได้จากเงินชาปนกิจสงเคราะห์อันนี้ก็ยังไม่เรียกว่าเป็นทรัพย์สินที่มีอยู่ในขณะที่ผู้ตายผู้เสียชีวิตเสียชีวิตนะคะทรัพย์สินร่วมเนี่ยนะคะอย่างเช่นทรัพย์มรดกนะคะจะตกสู่ทายาทต่อเมื่อบุคคลผู้นั้นเนี่ยได้เสียชีวิตแล้วค่ะหนี้สินก็อยู่ในข่ายที่จะเป็นทรัพย์มรดกนะคะที่สามารถที่จะตกทอดสู่ทายาทเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีหนี้สินอยู่ที่ไหนเนี่ยก็ควรจะระบุไว้ให้ชัดเจนนะคะเพื่อที่เราจะได้จากเงินกองมรดกเนี่ยเอามาหักในส่วนที่เป็นหนี้ก่อนที่เหลือจะได้แบ่งสู่ทายาทต่อไปค่ะอันดับต่อไปนะคะเราก็มาดูกันว่าใครคือทายาทนะคะกฎหมายกำหนดไว้ว่าทายาทเนี่ยมี2ประเภทนะคะประเภทที่1เรียกว่าทายาทโดยธรรมประเภทที่2เนี่ยคือทายาทโดยพินัยกรรมค่ะทายาทโดยธรรมนะคะเป็นบุคคลที่มีสิทธิ์โดยธรรมชาตินะคะเป็นบุคคลที่กฎหมายกำหนดไว้ว่าในกรณีที่ผู้เสียชีวิตไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้เนี่ยบุคคลเหล่านี้ก็จะมีสิทธิ์ได้รับมรดกตามกฎหมายค่ะทายาทโดยธรรมเนี่ยก็จะแบ่งเป็นญาติกับคู่สมรสค่ะทายาทโดยธรรมนะคะมี6ลำดับค่ะลำดับที่1เรียกว่าผู้สืบสันดานนะคะหมายถึงบุตรโดยชอบโดยกฎหมายถ้าเป็นบุตรนอกกฎหมายก็ต้องบิดาก็ต้องรับรองแล้วนะคะลำดับที่2เนี่ยพ่อแม่ของเรานะคะลำดับที่3คือพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันลำดับที่4เป็นพี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกันลำดับที่5ปู่ย่าตายายค่ะและลำดับสุดท้ายเป็นลุงป้าน้าอาการรับมรดกเนี่ยก็จะเป็นไปตามลำดับก่อนหลังนะคะเราจะใช้หลักการว่าญาติสนิทตัดกับญาติห่างนะคะโดยที่ถ้ามีผู้รับมรดกในลำดับที่1และลำดับที่2แล้วเนี่ยลำดับที่3 4 5 6ก็จะไม่มีสิทธิ์ได้รับมรดกนะคะทายาทลำดับที่1กับทายาทลำดับที่2เนี่ยจะไม่ตัดซึ่งกันและกันนะคะในส่วนของคู่สมรสนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตนะคะแต่กฎหมายก็ระบุไว้ว่าคู่สมรสเนี่ยเป็นทายาทโดยธรรมนะคะเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างให้ฟังค่ะสมมติว่าผู้ตายนะคะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็มีลูก2คนคุณพ่อคุณแม่ลูก2คนแล้วก็ภรรยา1คนนะคะกรณีนี้เราก็จะเอาทรัพย์มรดกเนี่ยมาหาร5นะคะทุกท่านรับมรดกในสัดส่วนที่เท่ากันค่ะอีกกรณีนะคะถ้าเกิดผู้ตายเนี่ยมีคุณพ่อคุณแม่มีภรรยาแต่ไม่มีบุตรกรณีนี้กฎหมายบอกว่าให้คู่สมรสเนี่ยได้รับมรดกครึ่งหนึ่งนะคะ 50% แล้วอีก 50% ก็จะไปที่คุณพ่อคุณแม่ค่ะถ้าเกิดผู้ตายมีแค่พี่น้องกับภรรยากับคู่สมรสเนี่ยกรณีนี้กฎหมายบอกว่ารับมรดกให้ไปที่คู่สมรสก่อนเสร็จ2/3นะคะแล้วที่เหลือถึงจะเป็นของพี่น้องถ้าไม่มีทายาททั้ง6ลำดับเลยนะคะแล้วก็ไม่มีคนที่เข้ามารับมรดกแทนทายาทใน6ลำดับนี้มรดกทั้งหมดเนี่ยก็จะไปอยู่ที่คู่สมรส 100% ค่ะในกรณีที่ผู้เสียชีวิตไม่มีทายาทโดยธรรมทรัพย์สินทั้งหมดจะตกสู่แผ่นดินค่ะหรือว่ามีทายาทอีกประเภทหนึ่งเรียกว่าทายาทโดยพินัยกรรมทายาทโดยพินัยกรรมก็คือผู้ที่เราระบุให้เป็นผู้ที่รับมรดกของเราที่เราระบุไว้ในพินัยกรรมค่ะต่อมานะคะพินัยกรรมคืออะไรนะคะพินัยกรรมคือคำสั่งของเจ้ามรดกว่าเราจะจัดการกับทรัพย์สินอย่างไรหลังจากที่เราเสียชีวิตลงไปค่ะพินัยกรรมนะคะเป็นนิติกรรมที่ต้องทำตามแบบที่กฎหมายกำหนดนะคะทำตามแบบนี่หมายถึงว่ากฎหมายระบุว่าจะต้องมีส่วนประกอบอะไรองค์ประกอบอะไรเราต้องทำตามแบบนั้นๆนะคะถึงจะถือว่ามีผลบังคับใช้ตามกฎหมายพินัยกรรมที่ใช้กันส่วนนะคะก็จะมีอยู่2ประเภทก็คือพินัยกรรมแบบธรรมดากับพินัยกรรมที่เขียนเองทั้งฉบับค่ะผู้ทำพินัยกรรมนะคะจะต้องมีอายุขั้นต่ำที่15ปีนะคะแล้วก็เป็นบุคคลที่ไม่ถูกศาลสั่งให้เป็นผู้วิกลจริตนะคะก็คือมีสติสัมปชัญญะที่ครบถ้วนสมบูรณ์ในขณะที่ทำพินัยกรรมค่ะสำหรับพยานในพินัยกรรมนะคะจะต้องไม่มีคุณสมบัติแบบนี้นะคะอันที่1ก็คือว่าผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเนี่ยไม่สามารถเป็นพยานได้บุคคลวิกลจริตหรือว่าถูกศาลสั่งให้เป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถอันนี้ก็เป็นพยานในพินัยกรรมไม่ได้บุคคลที่หูหนวกเป็นใบ้หรือว่าตาบอดทั้งสองข้างอันนี้ก็เป็นพยานในพินัยกรรมไม่ได้ค่ะอีก1ข้อยกเว้นที่สำคัญนะคะผู้เขียนหรือพยานในพินัยกรรมรวมทั้งคู่สมรสของผู้เขียนหรือพยานในพินัยกรรมจะเป็นผู้รับทรัพย์ตามพินัยกรรมไม่ได้ค่ะอย่างที่กล่าวข้างต้นนะคะคือเรา

ก็ไม่รู้ว่าเราจะเสียชีวิตเมื่อไหร่นะคะเมื่อเราเสียชีวิตไปเนี่ยคนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยบางบ้านเนี่ยไม่รู้แม้กระทั่งว่าเรามีทรัพย์สินอะไรบ้างนะคะในมูลค่าที่เท่าไหร่แล้วก็เก็บอะไรไว้ที่ไหนอย่างไรนะคะถ้าเราอยากจะส่งต่อทรัพย์สินพวกนี้ให้กับคนที่เราอยากจะส่งต่อให้เราจำเป็นที่จะต้องจัดการในเรื่องของมรดกและทรัพย์สินตรงนี้ค่ะถ้าเกิดมีความประสงค์ที่จะทำพินัยกรรมนะคะก็ระบุไปเลยว่าเราจะให้ทรัพย์สินอะไรกับใครนะคะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยทรัพย์สินที่จะส่งต่อไปเนี่ยก็จะเป็นไปตามหลักของทายาทโดยธรรมคำนี้เนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องมาจัดการเรื่องของทรัพย์สินของเรานะคะข้อแนะนำก็คือว่าควรจะต้องมีการทำบัญชีทรัพย์สินเนี่ยให้อัปเดตอยู่เสมอนะคะแล้วในส่วนสุดท้ายเนี่ยอย่างที่กล่าวข้างต้นเนี่ยสมัยนี้มีบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นมากมายนะคะก็พยายามจัดระเบียบตรงนี้ด้วยกรณีที่มีพินัยกรรมด้วยเนี่ยเขียนอะไรเก็บไว้ตรงไหนก็อย่าลืมบอกบุคคลที่เราไว้ใจไว้ด้วยนะคะเขาจะได้ไปหาถูกว่าเขียนพินัยกรรมไว้เราเก็บไว้ที่นี่นะคะบัญชีทรัพย์สินเราเก็บไว้ตรงนี้ค่ะเพื่อที่จะทำให้หลังจากที่เราเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยการสืบต่อทรัพย์สินไปให้กับบุคคลที่เราอยากให้เนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วถูกต้องตามเจตนารมณ์ของเราค่ะถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พนักงานขับรถของขยะของกทม.ขับรถประสบอุบัติเหตุเป็นเหตุให้รถราชการเสียหายต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมแก่กทม.หรือบ่ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีว่านายดำเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งขับรถของขยะมูลฝอยสังกัดสำนักงานเขตแห่งหนึ่งมือหนึ่งนายดำได้ขับรถขยะที่เปียกซุ่มน้ำมาเต็มคันรถเพียงผู้เดียวซึ่งรถมีน้ำหนักบรรทุกหลายโดยบ่มีคนซอยบางทางและต้องขับรถลงสะพานสูงสั้นโดยเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะใส่ความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติเฮ็ดให้โค้งเลี้ยวของรถที่ยกตัวถังเก็บขยะเกี่ยวกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปดึงเอาเสาไฟฟ้าเฮ็ดให้เสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเกียงรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายสำนักงานเขตจึงได้มีคำสั่งให้นายดำชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดถ้าละเมิดให้แก้กรุงเทพมหานครจำนวน 100,000 บาทภายใน30มือนับแต่มือที่ได้รับแจ้งคำสั่งนายดำจึงได้มาฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขตดังกล่าวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อพ13/2566ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการที่ผู้ฟ้องคดีขับรถขนขยะมูลฝอยที่เปียกซุ่มน้ำมาเต็มคันรถซึ่งมีน้ำหนักบรรทุกมาเพียงลำพังโดยบ่มีคนซอยเบิ่งทางและต้องขับรถลงสะพานสูงสั้นเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติเฮ็ดให้แขนยกถังขยะของรถได้เกี่ยวเข้ากับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปหลังเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเก๋งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายถือเป็นการกระทำโดยประมาทแต่เมื่อพิเคราะห์สภาพการติดตั้งสายโทรศัพท์บริเวณที่เกิดเหตุซึ่งว่างผ่านข้ามถนนเหนือบริเวณทางโค้งอันบ่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนพฤติการของผู้ฟ้องคดีจึงบ่ถึงขนาดเป็นการกระทำโดยความจงใจหรือประมาทเลื่อนเลออย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีจึงบ่ต้องรับผิดในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา8วรรค1ประกอบกับมาตรา10วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดถ้าละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขต

เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนถูกสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านเพราะข่มขู่พยานและไม่บริการประชาชนคดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีที่ชาวบ้านได้ร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านว่ามีพฤติกรรมในการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากราษฎรและทำร้ายร่างกายลูกบ้านผู้ว่าราชการจังหวัดจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงรวมทั้งกลุ่มพยานและผู้เสียหายได้ไปร้องเรียนที่กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดว่าผู้ใหญ่บ้านได้ข่มขู่พยานและผู้ที่มาร้องเรียนในกรณีดังกล่าวและยังมีพฤติกรรมที่ไม่บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการโดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่ร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านนายอำเภอจึงออกคำสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านจึงร้องทุกข์ต่อนายอำเภอซึ่งนายอำเภอส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแล้วยืนตามความเห็นของนายอำเภอผู้ใหญ่บ้านไม่เห็นด้วยกับคำสั่งและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ดังกล่าวจึงยื่นฟ้องนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดต่อศาลปกครองขอให้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อผู้ใหญ่บ้านซึ่งถูกผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงได้ข่มขู่พยานและผู้มาร้องเรียนทำให้ได้รับความเดือดร้อนและเกรงกลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายรวมทั้งยังไม่ให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการโดยเฉพาะกลุ่มผู้มาร้องเรียนโดยจากการตรวจสอบของนายอำเภอพบว่ามีมูลความจริงกรณีนี้จึงเห็นได้ว่าพฤติการของผู้ใหญ่บ้านดังกล่าวหากให้คงอยู่ในตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ทางราชการนายอำเภอจึงมีอำนาจสั่งให้พักหน้าที่ได้ประกอบกับคำสั่งพักงานเป็นคำสั่งทางปกครองที่เจ้าหน้าที่ไม่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและการได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนดังนั้นคำสั่งของนายอำเภอที่สั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ของผู้ว่าราชการจังหวัดจึงชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมพุทธศักราช2569ทูลกระหม่อมหญิง

Buff to Build No.1วันนี้เวลา 21:22 น.ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังพารากอนฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในการพระราชทานรางวัลแก่ทีมเยาวชนตัวแทนสถาบันการศึกษาที่ชนะเลิศการแข่งขัน e-sport master youth champion 2026รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศซึ่งจัดขึ้นภายใต้โครงการพระดำริ Buff to Build No.1 เพื่อขับเคลื่อนการนำ e-sport มาพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทยอย่างเป็นรูปธรรมการแข่งขันมีกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพการจัดงานตามกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นสถานศึกษาครูและนักเรียนร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขโครงการ To Be No.1 สมาคม e-sport เพื่อการศึกษาและพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเยาวชนหรือเซด้าและบริษัทกาลีนาออนไลน์ประเทศไทยจำกัดโดยใช้การแข่งขันเกม Free Fire Arena of Valor หรือ ROV และ FC Online เป็นพื้นที่การพัฒนาทักษะของเยาวชนทั้ง Hard Skills, Soft Skills และ Hard Skills ตั้งแต่การคิดวิเคราะห์การวางแผนการตัดสินใจและการทำงานเป็นทีมรวมถึงการมีน้ำใจนักกีฬาการรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและการใช้สื่อดิจิตอลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบโดยเปิดรับสมัครเมื่อวันที่17มิถุนายน2569มีทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 2,300 ทีมจาก 1,700 สถานศึกษาครอบคลุมทั้ง77จังหวัดผ่านการแข่งขันและคัดเลือกเหลือ20ทีมประกอบด้วย Free Fire 12ทีม Arena of Valor ROV 4ทีมและ FC Online 4ทีมหลังจากทอดพระเนตรการแสดงของ To Be No.1ไอดอลแล้วพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน e-sport master youth champion 2026รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศรางวัลชนะเลิศเกม free fire ได้แก่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เกม ROV ได้แก่โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมจังหวัดระยองและเกม FC Online ได้แก่โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดสมุทรปราการโดยทีมชนะเลิศจะรับถ้วยรางวัลพระราชทานพร้อมทุนการศึกษาและของรางวัลเป็นการเชิดชูความสามารถและส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนไทยบนเส้นทาง e-sport และยังได้โอกาสต่อยอดจากการแข่งขันระดับสถานศึกษาสู่เวทีการแข่งขันในระดับอาชีพอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้2ทีมที่มีผลงานที่ดีที่สุดในเกม ROV จะได้เข้าสู่การแข่งขัน ROV Thailand e-sportPremier League 2027 Wildcard และ2ทีมที่มีผลงานดีที่สุดในเกม Free Fire จะได้เข้าสู่การแข่งขัน Free Fire Thailand Grand Master Season 3การแข่งขัน e-sport master youth champion 2026เป็นหนึ่งในกิจกรรมแรกที่ทำให้แนวทางของโครงการพระดำริ Buff to Build No.1 ปรากฏเป็นรูปธรรมต่อสาธารณะพร้อมกับการขับเคลื่อนของคณะทำงานและภาคีหลายภาคส่วนบูรณาการการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาทักษะและเส้นทางการแข่งขันที่ต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยเติบโตและใช้ศักยภาพได้เต็มที่องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยอยู่ในขณะนี้และมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วโดยในวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญส่งสิ่งของพระราชทานจำนวน200ชุดไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเคหะล่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจมีนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และคณะเชิญไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหน้าผ่านและเครื่องใช้จำเป็นและถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกพื้นที่กรุงเทพมหานครรวม 10,000 ชุดครอบคลุม19เขตได้แก่เขตสะพานสูงเขตคลองสามวาเขตลาดกระบังเขตสายไหมเขตบางนาเขตประเวศเขตคันนายาว
ขตบึงกลุ่มเขตวังทองหลางเขตบางกะปิเขตหลักสี่เขตพระโขนง

งเขตสวนหลวงเขตจตุจักรเขตหนองจอกเขตบางเขนเขตมีนบุรีเขตบางขุนเทียนและเขตดอนเมืองและในพื้นที่ปริมณฑลเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการรวมจำนวน 2,000 ชุดสำหรับกรุงเทพมหานครเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีปริมาณฝนตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดอุทกภัยเป็นบริเวณกว้างปัจจุบันหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนได้บูรณาการความร่วมมือเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มตลอดจนขนย้ายสัมภาระและรับส่งผู้ประสบอุทกภัยให้ไปพักพิงอย่างพื้นที่ปลอดภัยองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลคุ้มเกล้าเยาวชนคนสร้างชาติครั้งที่10ประจำปี2569วันนี้ที่หอประชุมครุสภากระทรวงศึกษาธิการเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุกองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลคุ้มเกล้าเยาวชนคนสร้างชาติครั้งที่10ประจำปี2569ซึ่งมูลนิธิคุ้มเกล้าเยาวชนคนสร้างชาติจัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเด็กเยาวชนบุคคลและหน่วยงานที่สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติภายใต้โครงการเยาวชนไทยเชิดชูชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อนุรักษ์วัฒนธรรมฝ่ายศึกษาพัฒนาสังคมส่งเสริมกีฬามุ่งมั่นจิตอาสาแทนคุณแผ่นดินโดยคัดเลือกเด็กเยาวชนบุคคลและองค์กรที่มีจิตอาสาแบ่งออกเป็น2ประเภทคือสำหรับเด็กเยาวชนผู้พิการพระสงฆ์และสามเณรที่มีอายุตั้งแต่8ปีแต่ไม่เกิน24ปีและสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ให้การส่งเสริมและพัฒนาเด็กเยาวชนผู้พิการพระสงฆ์และสามเณรปีนี้มีผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลทั้ง2ประเภทรวมจำนวน121รูปและคนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัท Prosper Link จำกัดสโมสรโรตารีพระศรีสุริโยไทยอยุธยาและสมาคมนักเรียนเก่าฟิลิปปินส์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระนอนจักรศรีวัดพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีวัดบพิตรพิมุขกรุงเทพมหานครและวัดกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นางพัชรีวรรณหงส์เจริญพร้อมครอบครัวและร้านรักริมโขงจะคายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชสัทธาธรรมวัดโบสถ์วัดบัวผายวัดศรีเสวตวนารามวัดคุ้งยางใหญ่วัดขวางใหม่น้องเงินจังหวัดสุโขทัยวัดกุญชรทรงธรรมวัดสันติวันวัดสระแก้วปทุมทองวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นวัดหนองเสือจังหวัดนครปฐมครอบครัวจินดาพรบัณฑิตคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรปีการศึกษา2536และบริษัท Innovation Technology จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุง

ทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นคณะศิษย์เก่าจิรดารุ่นที่27นายพิพัฒน์พงษ์ใสสุชนพร้อมคณะและคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่14ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นคณะในเรือรุ่น93บริษัทจินหมิงกรุ๊ปประเทศไทยจำกัดโรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรีและบริษัท S&P Syndicate จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเนินพระจังหวัดระยองวัดพิชยญาติการามวัดระฆังโคสิตารามวัดเสวตฉัตรวัดบวรนิเวศวิหารวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครวัดไพศาลศักดารามวัดมหาธาตุวัดใหม่สามัคคีวัดซอกชายจังหวัดเพชรบูรณ์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นราชินีมูลนิธิและโรงเรียนราชินีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามวัดธาตุทองวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครวัดศรีอารามวัดราชบำรุงวัดโพธารามจังหวัด101วัดปรีดารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดโกรกพระใต้จังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาณเวลา 17:00 นมูลนิธิไทยจีนเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมโรงเรียนศรีตบุตรบำรุงกรุงเทพมหานครและโรงเรียนวิทยาสถานแห่งวัฒนธรรมตะวันออกกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดปทุมธานีได้แก่วัดเทพสอนธรรมารามวัดเนกขัมมารามวัดสามัคคีคิยารามวัดสำแลวัดสารแดงเหนือวัดเมตารางวัดปทุมทองวัดบางเตยนอกและวัดสองพี่น้องสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นคณะพระสหายโรงเรียนราชินีรุ่น91ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามจำนวน4รูปและวัดกวิสรารามจังหวัดลพบุรีจำนวน4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องเว
ันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการโดยเฉพาะการพัฒนาความเป็นอยู่ของผู้ยากไร้และประชาชนในชนบทห่างไกลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นพระองค์ทรงพระราชดำริให้ก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพเช่นการปั้นการทอและการจับสารขณะเดียวกันยังเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมงานศิลปะพื้นบ้านที่มีความงดงามให้คงอยู่สืบไปณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลภรณ์ณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: แม่ตื่นได้แล้วลูกถึงบ้านคุณปู่แล้ว
1: อ้
0: าวแม่สวัสดีคุณปู่สิลูก
2: สวัสดีครับปู
3: ่สวัสดีหลานรัก
4: แม่กลับมาเพชรบุรีจนได้นะ
5: โถเอ้ยไม่ได้อยากมาซะหน่อยอยู่กรุงเทพสบายกว่าตั้งเยอะอ้าวแล้วเธอเป็นใครอ่ะ
4: ฉันตะวันไงลูกพี่ลูกน้องอ่ะจำไม่ได้เหร
5: อ
4: ที
5: ่อย่าขี้แย่นะ
4: ไม่ใช่นายนี่มัน
3: เฮ้ยเอาเด็กๆอย่าทะเลาะกันสิเข้าบ้านกันดีกว่าปู่มีขนมด้วยนะ
5: ทำไมต้องมาอยู่นี่ด้วยเนี่ยไม่เห็นอยากมาเลยเออออกไปนะเจ้าแมวบ้าหยุดเดี๋ยวนี้นะ
4: แก่นแก้วแก่นแก้วออกจะน่ารักแสนรู้นะ
5: เรย์โหว้าวนี่ของสะสมของปู่เหรอครับเยอะจังนี่แม่ก็มีของสะสมเหมือนกันนะปู
3: ่
5: โถมีอะไรบ้างครับเนี่ยขอผมดูหน่อยนะครับ
3: เอาสิ
5: ปู่เก็บของพวกนี้ไว้ทำอะ

0: หรอครับ
1: ของเก่าพวกเนี้ยมีค่านะ
0: อู้เอาไปขายได้ด้วยเหรอครับเนี่ย
2: มีค่าทางใจต่างหากล่ะ
1: ถูกต้องเอาไว้ตื่นใจเรื่องในอดีตยังไงล่ะ
0: ปูอันนี้อะไรเหรอครับ
1: อ๋อเป็นเหรียญรัตนาภรณ์ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานให้ปู่ตอนทำงานรับใช้พระองค์ท่านปู่ได้เห็นพระองค์ทรงงานหนักมากเพื่อประชาชนทำให้ปู่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเหลือเกินจริงๆแล้วพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ก็ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขมาทุกยุคทุกสมัยนั่นแหละ
0: บ้านปู่มี Wi-Fi ไหมครับ
2: ตั้งใจฟังปู่หน่อยสิ
1: ไม่เป็นไรหรอกแต่หลานรู้ไหมว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณพระมหากษัตริย์นะ
0: เราทุกคนเลยเหรอครับปู่แต่ผมไม่ได้เป็นทหารเหมือนปู่นะ
2: นั่นสิครับปู่หนูก็ไม่ค่อยเข้าใจทำไมเหรอคะ
1: หลานรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเราเรามีตัวอักษรไทยมีระบบส่งน้ำก็เพราะพระขุนรามคำแหงแล้วไฟฟ้าน้ำประปาถนนหนทางที่พวกเราใช้กันก็เพราะพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ริเริ่มที่พวกเราคนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างทั่วถึงด้วยนะ
2: ฮู้ที่พวกหนูได้เรียนหนังสือนั่นเหรอคะ
1: ใช่แล้วจ้ะแม้แต่ขนมที่ตะวันชอบก็เป็นโครงการของในหลวงท่านนะ
2: ว้าวจริงด้วยค่ะ
1: เห็นไหมพวกเราอยู่ใกล้ชิดสถาบันพระมหากษัตริย์ขนาดไหน
0: ปูปูขนนกนี้เอาไว้ทำอะไรเหรอครับ
1: โอ้ปากกาขนนกไงล่ะแต่ด้ามนี่มันน่าจะพังแล้ว
0: งั้นผมขอเอาไปเล่นนะครับ
1: ได้สิย้ายหายนะเจ้าเมย
0: ์ครับ ผมเอาไปเล่นแป๊บเดียวเดี๋ยว
2: นี่เราช่วยด้วยสิครับ
0: โอ้มันเลยกึ๋ยมันเลยกึ๋ยโอ้พี่อย่าง
2: เอ้ยไม่เอาไม่เล่น
0: ไม่เล่นหรอได้นี่นั่นนี่นั่นนี่นั
2: ่
0: น
2: ไม่อาชิว
0: เฮ้ย
2: อุ้ยดูสิเหมือนมันอยากจะบอกอะไรฮะมาหลับอยู่โดนปลุกดีใจ
0: บ้านาตะวันโคตรเจ๋งเลยอะโอ้นี่มัน
2: อะไรนะ
0: ลองเข้าไปดูกันมั้ยตะวัน
2: หรือว่าน
0: ี่คือประตูทะลุมิติโอ้ที่นี่ที่ไหนเนี่ย
3: สมัยสุโขทัย
0: สมัยสุโขทัย
2: พระพวกที่ทำทำเนิบก็คือพ่อขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วจัตวันพวกจะตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
2: พวกเราหลงทางค่ะ
1: สุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
2: เมฆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
0: ด้วยเกิดอะไรขึ้นนะประตูมิติเปิดออกแล้ว
2: เข้าไปเถอะเมฆเดี๋ยวจะไม่ทัน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับรายการของเราในวันนี้ครับไม่ได้พาคุณผู้ชมมาสถานบันเทิงแต่อย่างใดครับวันนี้แขกรับเชิญของผมครับทำอาชีพเกี่ยวกับนี่คนขายกีตาร์นั่นเองครับผมไม่ใช่ครับวันนี้แขกรับเชิญของเราครับเขาเป็นนักดนตรีครับหลายคนก็ถามผมอีกว่าเฮ้ยนักดนตรีเนี่ยนะจะมาพูดเรื่องเงินทองจริงๆแล้วเรื่องการวางแผนทางการเงินเนี่ยทุกอาชีพต้องมีครับผมและวันนี้ครับเราจะได้พบกับคุณปลาทองครับ
1: คุณกลิ้งไกลสันติพจนาหรือคุณปลาทองทางการตลาดผ่านโลกออนไลน์อย่างชัดเจนนั่นถือเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเขาเลยก็ว่าได้อีกมุมนึงของอดีตหนุ่มวิศวกรคนนี้เขาเป็นคนที่รักในการออมมาตั้งแต่เด็กนะครับตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองทุกครั้งว่าจะต้องออมให้ได้2เท่าเป็นกฎแปลกๆที่เขาสร้างขึ้นมาเองนะฮะถ้าจะใช้จ่ายเงินใช้จ่ายได้แค่ครึ่งเดียวแต่เวลาออมต้องออมมากกว่าเดิม2เท่าโอ้โหเป็นคอนเซ็ปต์ที่แปลกมากๆเลยไปคุยกับคุณปลาทองครับ
0: ค
1: ุ
0: ณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่ปลาทองนะครับสวัสดีครับพี่ปลาทองเป็นไงต้อนรับเราแบบนี้เลยนะฮะเรามาพูดคุยกับพี่ปลาทองดีกว่านะครับพี่ปลาทองรู้มาว่าพี่ปลาทองนี่ก่อนจะเล่นดนตรีพี่ปลาทองเป็นวิศวะใช่ไหมครับโอ้นี่เห็นไหมเขาตอบแล้วครับว่าใช่แล้วครับทีนี้อยากจะถามพี่ปลาทองเรียนจบที่ไหนมาครับครับผมนะฮะพี่เขาบอกว่าจบจากมหาวิทยาลัย University of New York แคนาดานะครับผมไม่ใช่ครับอ๋อจบอินเดียมานั่นเองนะครับผมผมว่าเราเลิกเป่าดีกว่าครับแล้วตอบเป็นภาษาคนดีกว่าเดี๋ยวผมจะแปลไม่ออกไปมากกว่านี้เลอะเทอะไปมากกว่านี้นะครับ
2: ครับผม
0: พี่ปลาทองสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
2: ครับสวัสดีครับผม
0: เป็นภาษามนุษย์กันนิดนึง
2: เออ
0: ช่วยพี่ปลาทองก่อนที่พี่ปลาทองจะมาเป็นนักดนตรีเนี่ยจบวิศวะที่ไหนมาครับ
2: ผมจบวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าครับ
0: ว้าวแล้วจบมาปุ๊บทำงานด้านวิศวะเลยหรือเปล่าครับ
2: ก็จริงๆจบแล้วเนี่ยก็มีอาชีพเสริมอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เป็นติวเตอร์สอนเลขนี่แหละแล้วก็ทำงานหลักก็คือจะเป็นวิศวกรอยู่ที่บริษัท Jasmine Telecom System
0: ครับผมตอนนั้นทำตำแหน่งอะไรครับ
2: ตอนนั้นก็ดูแลฝ่าย Customer Support ครับผม
0: ครับ
2: ก็มีออกไซต์งานบ้างแล้วก็มีลงไซต์งานบ้างนะครับก็ทำพวกระบบสมัยนั้นก็จะเป็นพวก SDH นะครับ
0: ครับอ๋อแล้วตอนนั้นเล่นดนตรีมาตั้งแต่สมัยเรียนเลยหรือเปล่าครับหรือว่าเพิ่งมาเริ่มเล่นหลังจากเรียนจบ
2: ก็ตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมแล้วครับก็เป็นหัวหน้าวงที่โรงเรียนสุกุลาภแล้วก็เป็นหัวหน้าวงที่ CU Band ด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ
0: อ๋อตอนนั้นเล่นตำแหน่งอะไรครับพี
2: ่ก็ตำแหน่งก็เนี่ยฮะมีเล่นเครื่องเดียวครับทรัมเป็ตเนี่ยนะครับผม
0: อ๋อเล่นทรัมเป็ตมาตั้งแต่ต้น
2: ครับผม
0: จนถึงปัจจุบันเลย
2: ปัจจุบันก็ยังเล่นอยู่ครับผม
0: ว้าวแล้วตอนนั้นนี่พี่เป็นวิศวกรเงินเดือนเนี่ยบอกได้ไหมฮะตอนนั้นประมาณกี่หลัก
2: ก็เงินเดือนก็
0: หรือว่ามันเท่ากับเด็กจบใหม่ประจำ
2: ก็เท่ากับจบใหม่ทั่วๆไปครับก็อาจจะ
0: หมื่นต้นๆนี้แหละฮะ
2: ก็หมื่นปลายๆแล้วล่ะตอนนั้นเพราะว่าถ้าเป็นวิศวกรจริงๆแล้วเงินเดือนสตาร์จะเยอะกว่าคนอื่นนิดนึง
0: ครับผมก็ถือว่ามีรายได้ที่มั่นคงอยู่แล้วม
2: ี
0: บริษัทที่มั่นคงอยู่แล้วด้วย
2: ใช่ครับ
0: ทำไมถึงตัดสินใจออกมาเล่นดนตรีครับ
2: ตอนช่วงที่เราเริ่มทำงานเนี่ยเราก็มีเล่นดนตรีกลางคืนด้วย
0: ครับ
2: แล้วก็จะอยู่มาวันนึงมาเจอลูกค้าท่านนึงครับเป็นชาวต่างชาตินี่แหละครับแต่ว่าเขาอยู่ทำงานในเมืองไทยนี่แหละก็สนิทกันครับแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยยูอ่ะไม่น่าจะเป็นวิศวกรนะยูน่าจะลองมาเล่นดนตรีแล้วบอกถามว่าทำไมล่ะคือเราไม่ได้คุยเรื่องตังค์เรื่องอะไรนะเราถามว่าเอ๊ะทำไมล่ะเขาบอกว่าจริงๆเมืองไทยเนี่ยวิศวกรเยอะมากแล
0: ้
2: วเยอะมากๆจริงๆแต่ว่าในเมืองไทยบ้านเราเนี่ยยังไม่มีนักดนตรีย ังไม่มีโดยเฉพาะถ้าเป็นนักทำเป็ดที่เล่นทางด้านแจ๊สด้วยเนี่ยมันน้อยมากและไอ้ว่าคุณน่าจะทำได้เราก็เคยเลยกลับมาคิดว่าเฮ้ยแล้วมันจะดีเหรอ
0: ครับผม
2: เอ๊ะแล้วมันจะดีเหรอเรามาคิดหลายวันมากครับแต่สุดท้ายก็เราว่าจริงๆแล้วตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่เรายังสามารถทำได้ช่วงตอนนั้นอายุ20กว่าแล้ว
0: ครับ
2: เอ๊ะงั้นเราลองมาทำดูสัก 2-3 ปีไหม
0: ครับ
2: ถ้าสำเร็จไม่สำเร็จยังไงแล้วเราค่อยมาว่ากันเรายังสามารถเปลี่ยนใจได้อะไรได้แต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าพลังเราเต็มมีเยอะเราอยากจะทำมันทำตีให้เต็มที่
0: ครับ
2: เลยออกมาเล่นตีนคืนครับผม
0: ถามหน่อยตอนนั้นน่ะเรามีอาชีพที่มั่นคงแล้ว
2: ใช่
0: ตอนจะก้าวออกมาเล่นดนตรีอย่างเดียวเลยนะแล้วลาออกจากงาน

0: กลัวไหม
1: กลัวครับ
0: กลัวไหม
1: กลัวมาก
0: เอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราหยุดไว้เท่านี้ก่อนดีกว่าความน่าสนใจเริ่มมาแล้วครับเขากลัวที่จะก้าวไปเป็นนักดนตรีอาชีพแล้วเลือกว่าจะทำอาชีพแค่นักดนตรีอย่างเดียวแต่เขาทำอย่างไรครับเขาถึงสำเร็จเดี๋ยวติดตามช่วงหน้าครับกับเงินทองต้องวางแผนครับ

0: รายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณเกรียงไกรสัญจนาหรือคุณปลาทองอดีตหนุ่มวิศวกรที่ตัดสินใจละทิ้งงานประจำอันมั่นคงมาเป็นนักดนตรีครับไปดูกันว่าหลังจากที่เขาออกจากงานมาแล้วเขาเผชิญเหตุการณ์อะไรบ้าง
1: คุณผู้ชมครับกลับเข้ามาสู่รายการเงินทองต้องวางแผนนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมทิ้งท้ายไว้ในเรื่องของการที่จะออกมาเต็มตัวการเป็นนักดนตรีของพี่ปลาทอง
2: ครับผม
1: เขามีความกลัวครับตอนนั้นกลัวอะไรบ้างพี
2: ่กลัวไม่มีงานครับ
1: ครับ
2: กลัวว่าถ้าเราเล่นไปถึงวันหนึ่งเราจะไม่มีงานต่อ
1: ครับครับ
2: ก็3เดือนแรก4เดือนแรกยอมรับเลยว่าแทบไม่มีเลย
1: เฮ้ย3เดือนแล้วมันยังไม่ได้ขนาดนี้เลยกลับไปทำงานประจำดีกว่า
2: ไม่คิด
1: ไม่คิดเลย
2: ไม่กลับแล้ว
1: มาแล้วสู
2: ้เราต้องมุ่งมั่นทำในสิ่งที่เราต้องโฟกัสในงานที่เราต้องการจะทำเต็มที
1: ่ครับผม
2: ก็เลยเริ่มจากว่าเราก็ถือ iPod อันเดียวสมัยนั้น
1: ครับ
2: เข้าไปเสนองานเองเลยเราเปลี่ยนโมเดลของว่าเมื่อก่อนทุกคนจะรอโทรศัพท์เข้ามาเรามีวงแบบนี้สนใจไหมเรามีวงแบบนี้สนใจไหมเข้าไปทุกร้านที่เราเล่นหรือร้านที่บางคนไม่คิดว่าจะมีวงดนตรีเราก็เข้าไปร้านกาแฟเนี้ยเราเข้าไป
1: ครับ
2: เราได้เล่นด้วยแล้วออกมาดีด้วย
1: วงที่ทำอยู่ในปัจจุบันชื่ออะไรฮะ
2: ชื่อวง I Hear Band นะครับผมอ๋อ
1: เราได้ยิน
2: ใช่ครับผม
1: I Hear Band
2: ก็จริงๆช่วงแรกมันก็ดูเหมือนเป็นเพื่อนๆมาเล่นกันในร้านกาแฟตอนหลังเนี่ยเราทำบน Facebook เราทำบน Twitter เราทำเว็บไซต์มีบูรณาการหมดทุกอย่างก็คือคนที่มาเล่นเนี่ยก็มีทั้งเด็กวิศวะเด็กดนตรีบ้างไม่ดนตรีบ้างอักษรบ้างอะไรบ้างทำด้วยใจรักอ่ะแล้วสุดท้ายแล้วมันไปได
1: ้
2: แล้วก็สุดท้ายเราเป็นวงโซเชียลเน็ตเวิร์คที่ทำเงินได
1: ้ครับผม
2: แล้วก็อยู่ได้ด้วย
1: ใช้ระยะเวลากี่ปีครับกว่าจะได้มาถึงขนาดนี้ฮะ
2: ก็ทำมาเรื่อยๆครับปีแรกๆอาจจะยังไม่ค่อยติดปีที่2ก็พีคละ
1: ตอนที่มีงานนะแรกๆที่มีงานพี่รับทุกงานไหมมีงานอะไรบ้างที่พี่รับ
2: ก็งาน
1: จากเล่นในผับอ่ะ
2: เล่นงานบวชก็เล่นนะครับแตรวงนี้ก็เล่นงานแต่งงานงานเปิดตัวอีเวนต์งานขอแต่งงานก็เคยเล่นงานมันเกิดเล่นในห้องนอนเลยก็เคยเล่นเล่นริมน้ำเล่นบนเรือ
1: ครับ
2: ไปต่างประเทศรับหมดครับ
1: เรามีวิธีการวางแผนทางด้านการเงินเริ่มเก็บเงินยังไงฮะ
2: ทรัมเป็ตหายต้องบอกก่อนไปเล่นดนตรีแล้วโดนทุบรถอย่างเงี้ยครับเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยว่ะชีวิตมันไม่แน่นอนนะแล้วถ้าเราไม่มีเงินเก็บจะเกิดอะไรขึ้นถ้าวันนี้เราไม่มีของที่เราจะต้องใช้อะเราก็ต้องมีส่วนหนึ่งที่สำรองไว
1: ้โหแย่เลย
2: สมมติว่าก็ผมก็จะเริ่มมีของอย่างเช่นว่าตอนแรกก็ยังใช้รถเก่าอยู่ใช้รถคุณพ่อเราอยากได้รถใหม
1: ่
2: ทำไงล่ะถ้าผ่อนไอ้ตอนนี้ไม่ได้ทำงานประจำละกู้ยากงั้นไม่กู้มาเลยแล้วกันเก็บเงิน
1: จนมาถึงวันนึง
2: อยากได้คันใหม่มาก
1: ครับ
2: มันแพงอ่ะ
1: รถคันหนึ่งมันไม่ใช่แบบ
2: 500,000 อ่ะ
1: สองสามแสนซื้อได้อ
2: ่
1: ะ
2: ตอนนั้นมีอยู่ประมาณ 600,000
1: จากการเล่นดนตรีอย่างเดียว
2: ใช่ทายซิว่าผมซื้อรถอะไรผมมีเงิน 600,000 ผมจะซื้อรถอะไร
1: 600,000 ก็อ่ะผมเต็มที่คือซื้อมือสองอ่ะมือสองสภาพใหม่ๆอ่ะ
2: ราคาประมาณเท่าไหร
1: ่ประมาณ 300,600 อ่ะจะได้เหลือเงินอีก 300,000 เผื่อแมนเทนแนนซ์อันนี้ถ้าเกิดแบบคิดแบบคนวางแผนทางด้านการเงินนะ
2: จริงๆจะบอกคุณฮิมว่าจริงๆคิดอย่างเงี้ยถูกเราก็ใช้กดครึ่งนึงคือถ้าเรามี 600,000 เราก็ควรจะใช้ประมาณสัก 300,000 เราก็หาซื้อรถที่มันเป็นราคา 300,000 จริงๆซึ่งตอนนั้นก็ไม่มีนะครับก็สุดท้ายก็รออีกสักแป๊บนึงรอได้ไหม3เดือน4เดือน5เดือนได้ไหม
1: เก็บอีกนิดนึง
2: อีกนิดนึงน่ะให้มีสัก 700,000 แล้วกัน
1: ครับ
2: จะได้ซื้อรถสัก 350,000 ได้สุดท้ายก็ได้รถอีโคคาร์มา1คันตอนนี้ก็ยังใช้อยู่แล้วเงินก้อนนั้นเราสามารถเอาไปทำอย่างอื่นได้อีกของที่เราต้องใช้เราต้องลงทุนกับมัน
1: อย่างเช่น
2: ก็อย่างรถเนี่ยเราต้องใช้ต้องขับไป
1: รถนะฮะเครื่องดนตรีอุปกรณ์ต่างๆที่จะต้องใช้กับมันด้วย
2: ต้องให้มันไม่มีปัญหาเวลาเราทำงาน
1: ครับ
2: คือต้องเป็นโปรเฟสชันนอล
1: พอพี่มีเงินเนี่ยแน่นอนวิธีการเก็บเงินพี่ต้องมีสูตรเฉพาะของแต่ละบุคคล
2: ก็จริงๆสูตรนี้ก็จริงๆทำไว้ตั้งแต่เด็กแล้วล่ะ
1: ครับ
2: สมมุติว่าถ้าแม่ให้ค่าขนมมา50บาทเราจะพยายามใช้ให้อยู่ใน25บาท
1: ที่บ้านพี่มีของครบอยู่แล้วหรือเปล่าพี่เลยแบบไม่ได้อยากได้อะไรอย่างงี้หรือเปล่า
2: ไม่ไม่ได้ไม่เลยไม่เลยเราก็คนธรรมดานี่แหละเราก็มีของที่อยากได้มีขนมที่อยากทานมีรถบังคับที่อยากซื้ออย่างเงี้ยเหมือนกันทุกคน
1: แล้วได้ซื้อไหมจากเงินก้อนนั้น
2: ก็ซื้อนะคือแต่ว่าเราต้องตั้งเป้าว่าเราต้องเก็บให้ได้ก่อนต้องให้ได้สมมติเราจะซื้อทรัมเป็ตตัวนึงเนี่ยตอนนั้นอาจจะ 35,000 เราก็ต้องเก็บให้ได้ 70,000
1: ทีนี้พอพี่มีเงินเยอะๆมากขึ้นผมแอบทราบมาว่าพี่ปล่อยกู้ด้วยจริงมั้ย
2: อ๋อจริงๆก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรก็พอดีเพื่อนเขาจะเปิดบริษัทก็ในช่วงแรกเนี่ยเขาก็ต้องการสภาพคล่องเพิ่มขึ้นเขาก็เลยยืมเงินก็ข ขอต้องการใช้เป็นหลักแสนนี่แหละ
1: เราก็มี
2: ก็เหมือนเดิมครับเราก็มีเกินกว่าที่เขาต้องการ2เท่า
1: ปล่อยไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วพี่เก็บดอกเบี้ยไหมพี่เพิ่มมูลค่ากับการปล่อยเงินกู้ของพี่ไหม
2: ถ้าเป็นเพื่อนกันก็ไม่ค่อยอยากเก็บเท่าไหร
1: ่
2: ส่วนใหญ่ก็จะคุยเป็นลักษณะว่าพอดีเขาเป็นบริษัททําเว็บ
1: ครับ
2: ก็เอามาต่อยอดธุรกิจเราดีกว่าคือให้เขาช่วยทําเว็บด้วย
1: ยังไง
2: ก็ตอนนั้นก็คือเรามี Facebook เรามี Twitter เรายังไม่มีเว็บไซต์ของตัวเองก็ให้เขาช่วยออกแบบเว็บไซต์ออกมา
1: ครับผม
2: ซึ่งก็เขาก็จะทำออกมาเป็นบล็อกเดียวกันแหละ2อันคือของเรากับของเขาเพราะตัวเขาเองก็เล่นดนตรีด้วยคุณพัชราก็ปัจจุบันก็เล่นด้วยกันที่วง I Hear Band นี่แหละก็เหมือนกับเป็นพาร์ทเนอร์กันมากกว่า
1: ครับผม
2: ก็ไม่ได้ขอเป็นดอกเบี้ยก็ขอเป็นเว็บไซต์แทนเว็บไซต์ผม plajazz.com นะครับ
1: ไว้ทำอะไรฮะ
2: ก็เป็นเว็บไซต์เป็นโปรไฟล์เป็นพอร์ตโฟลิโอของงานนี่แหละ
1: ครับผมแล้วก็มีขายเรื่องเพลงลิขสิทธิ์เพลงของพ
2: ี่ไม่มีครับก็จะเน้นเรื่องขายโชว์มากกว่าครับใน plajazz.com ก็จะเน้นขายโชว์แล้วก็เน้นให้ความรู้ทางด้านแจ๊สอาจจะมีใครสนใจเรียนแจ๊สเนี่ยก็มานั่งอ่านบทความได
1: ้
2: แต่ก็แอบบอกได้ก็อันนี้แล้วแต่นะก็คือว่าคือบางคนก็จะมาพยายามดึงข้อมูลไปใช้อะไรเงี้ยในทางที่ไม่ดีแต่ว่าก็คือถ้าทำกันบ้านก็ขอร้องว่าช่วยเอาไปเรียบเรียงใหม่หน่อยก็บางทีก็ตัดแปะมาเลยอะไรเงี้ยก็ต้องขอร้องไว้แล้วกันนะครับ
1: ครับผม
2: เพื่อการศึกษาเมืองไทย
1: แล้วนอกจากที่ในเรื่องของการทำเว็บไซต์แล้วพี่มีเงินส่วนหนึ่งนี่พี่เอาไปต่อยอดอย่างอื่นอีกไหมฮะ
2: ก็มีลงทุนบ้างครับ
1: ลงทุนอะไรบ้าง
2: เพราะว่าตอนหลังๆเนี่ยหนึ่งคือเราจะต้องบริหารเงินก่อนเรื่องของภาษีจริงๆก็เกี่ยวข้องก็ให้ก็ทำบริษัทกับเพื่อนเหมือนกันเพื่อตรงนี้เนี่ยในการช่วยเรื่องของค่าใช้จ่ายเพราะเวลาเขาจ่ายมาเขาคงไม่ได้จ่ายทีละคนเราก็ต้องการบริษัทที่ไปเป็นตัวแทนของเรานะครับอย่างนั้นแล้วก็สองก็คือนอกจากทำบริษัทแล้วเนี่ยก็เอาไปลงทุนใน
1: หุ้นด้วยไหม
2: หุ้นก็มีจำนวนหนึ่งแต่ว่าเราไม่ได้เล่นระยะสั้นเพราะเราไม่มีเวลาขนาดนั้นก็ทำเป็นเก็บรอปันผลบ้างแล้วก็มองในระยะยาวเป็นลองเทอมบ้าง
1: สักประมาณสักกี่เดือนฮะ
2: ก็ผมดูในช่วง6เดือนแล้วก็ตัวไหนที่มันคิดว่าเก็บปันผลจริงๆก็เก็บไปเลย3ปี4ปีไม่เป็นไรก็มีระยะยาวระยะสั้นส
1: ่
2: วนนึงครับก็กันสักประมาณ 10% ไม่เกินนี้ 10-20% ไว
1: ้แล้วเรื่องของกองทุนล่ะครับพี่มีลงทุนไหม
2: กองทุนก็มีลงทุนเหมือนกันก็ซื้อ LTF IMF เหมือนกันเหมือนกับพนักงานเงินเดือนทั่วๆไปนี่แหละครับ
1: แล้วมีการวิธีการเลือกยังไงบ้างฮะในเรื่องของกองทุน
2: กองทุนเหรอครับ
1: ครับ
2: ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับก็ดูช่วงจังหวะมันจะมีช่วงในการที่จะเข้าไปซื้อได
1: ้ครับ
2: อย่างช่วงที่หุ้นราคาถูกก็เข้าไปซื้อเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าปีนึงเรากะว่าจะได้เท่านี้เราก็ต้องซื้อเท่านี
1: ้ใน
2: เมื่อเราต้องซื้ออยู่แล้วเราก็ซื้อถึงเวลาซื้อเราซื้อเลยเราไม่เป็นไรเราไม่ต้องไปแบบกังวลตรงนั้นมาก
1: คือเรากำหนดไว้อยู่แล้วว่าในแต่ละปีเนี่ยมันน่าจะได้รายได้ประมาณเท่าไหร่ถูกต้องไหมฮะ
2: ครับคือตรงนี้ผมอยากให้มองว่ามันไม่ใช่เป็นการของกำไรมันเป็นเรื่องของการรับประกันมากกว่าว่าเราจะได้ส่วนลดทางภาษีคืออีก4ปี5ปีเรายังมีเงินใช้อยู
1: ่
2: ตรงนี้เราจะแบบร่ำรวยจากการเล่นหุ้น
1: คือพูดง่ายๆว่าการซื้อกองทุนเนี่ยมันก็จะสามารถทำให้เราเนี่ยมีเงินส่วนหนึ่งไว้เป็นเขาเรียกว่าหลักประกันในอนาคตอีก4ปีถ้าเกิดเหตุอะไรในอีก4ปีเรามีแน่นอน
2: ใช่ย้อนกลับไปที่เคยถามว่าเอ๊ะแล้วทำงานแล้วกลัวไหมจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แต่งานอิสระแบบนักดนตรีน
1: ัก
2: ดนตรีอาจจะชัดหน่อยว่าวันนึงถ้าเขาไม่มีงานเราก็จะไม่มีเงิน
1: ครับ
2: เราก็ต้องเก็บตรงนี้ไว้ค่อนข้างเยอะแต่จริงๆแล้วถ้าเราคิดว่าถ้าเราเป็นพนักงานเงินเดือนเงี้ย
1: ครับ
2: มันก็มีโอกาสเหมือนกันที่เราจะต้องพลิกผันในชีวิต
1: อา
2: จจะต้องมีเหตุที่ต้องใช้เงินอาจเจ็บป่วยอาจจะต้องออกจากงานหรืออาจจะต้องอะไรเงี้ยเราต้องเก็บไว้นะฮะคือถ้าไม่งั้นถึงเวลานั้นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันไม่มีใครที่จะมาช่วยเราได้
1: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยเรื่องอนาคตของพี่ปลาทองกันดีกว่านะครับว่าเขาวางแผนอะไรไว้บ้างครับช่วงหน้าครับ

0: เงินทองต้องวางแผนวันนี้นะครับคุณปลาทองได้ทำให้เราได้เห็นว่าการเลือกทำในสิ่งที่เรารักและถนัดจะทำให้เรามีความสุขในการทำงานแถมคุณปลาทองยังมีเทคนิคการออมที่สุดยอดมากๆด้วย
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยถึงเรื่องอนาคตของพี่ปลาทองกันบ้างดีกว่านะครับในเรื่องของวงดนตรี I Hear Band
2: ครับผม
1: มีการจะออกอัลบั้มเมื่อไหร่ฮะ
2: ก็จริงๆต้องบอกก่อนว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะไปออกทางสื่อดิจิตอลเพราะนั้นถ้าทำเพลงเนี่ยก็จะลงในไอจูนครับแล้วก็ตอนนี้ถ้าเป็น I Hear Band เนี่ยคือรับงานโชว์เป็นหลักรับงานออกอีเวนต์เป็นหลักแต่ว่าเราต้องการใช้ระบบของ I Hear Band จะเป็นคล้ายๆสหกรณ์คือทุกคนเนี่ยจะต้องโตขึ้นไปแล้วก็สามารถสร้างงานเองได้สามารถออกไปทำวง
1: ครับ
2: อะไรเป็นของตัวเองได้คือเราต้องการให้ทุกคนเป็นแบบนั้นไงเราต้องการให้ทุกคนเนี่ยอยู่ได้ด้วยตัวเองอยู่แล้ว
1: ครับผม
2: ครับ
1: ก็คือว่าจริงๆแล้วตั้งมาเป็นเป้าหมายก็คือว่าเป็นการรวบรวมกลุ่มศิลปินมากกว่าถูกต้องไหมผมใช้คำนี้ได้ไหม
2: กลุ่มที่มีความรักในเสียงดนตรีมากกว่า
1: ครับผมนะฮะแล้วสำหรับตัวพี่ปลาทองเองล่ะครับผมในอนาคตมีการวางแผนอะไรไว้บ้างครับงานช้าของพี่ครับ
2: ส่วนของผมเองใช่ไหมครับจริงๆแล้วอาจจะเป็นเป้าหมายเราอาจจะเล็กๆหน่อยแต่ว่าเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่คือเราอยากจะให้ความรู้กับคนอื่นเราอยากจะทำเป็นโรงเรียนของเราเองเป็นโรงเรียนที่มีสไตล์ในแบบของ I Hear Band เนี่ยคือคนที่ชอบในเสียงดนตรีเนี่ยสามารถเข้ามาเรียนได้เข้ามาเรียนรู้ได
1: ้
2: ก็ฝันว่าอยากเปิดโรงเรียนดนตรีต่อในอนาคตครับผม
1: แล้วในเรื่องของเด็กๆที่ชอบเสียงดนตรีพี่กำหนดกลุ่มเฉพาะไหมฮะว่าจะต้องเป็นกลุ่มที่อาจจะบางคนอาจจะชอบแนวร็อกอาจจะไม่เหมาะกับพี่แนวไหนครับที่จะเหมาะ I Hear Band
2: จริงๆแล้วต้องบอกว่าดนตรีเนี่ยมันเหมือนกับเป็นลิ้นชักอะแต่ละลิ้นชักนี่ก็จะมีแนวต่างๆเพราะนั้นเราสามารถเอามารวมกันได
1: ้
2: เพราะนั้นจริงๆเราไม่ได้ระบุว่าจะเป็นแนวไหนแต่ว่าที่อยากจะฝากไว้คือถ้าคนที่อยากเล่นดนตรีเนี่ยคือเราเริ่มจากสิ่งที่เราชอบก่อน
1: ครับ
2: เพราะถ้าเราทำอะไรที่เราชอบเนี่ยทุกๆวันจะเป็นวันมันก็เป็นวันหยุดของเราอ่ะเป็นวันที่เรามีความสุขอย่างช่วงทุกวันนี้ที่ผมตื่นมาทุกวันเนี่ยไม่ว่าจะมีงานหรือไม่มีงานแต่ตื่นมาเราได้เล่นดนตรีคือเราเหมือนเราไม่ได้ทำงานอ่ะเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทำตลอดสมมติถ้าเราชอบร็อกเราตื่นมาเราเล่นร็อกเลยถ้าเราเป็นคนแจ๊สตื่นมาเราเล่นแจ๊สเรามีความสุขแล้ว
1: ผมอยากจะให้พี่นะฮะช่วยแนะนำคนทางบ้านหน่อยว่าอยากจะทำยังไงครับผมให้มี x 2x แบบพี
2: ่ 2x จริงๆแล้วเป้าหมายตัวนั้นมันคือเป็นเหมือนกับความตั้งใจของเราเองแต่สิ่งที่เราจะทำคือเราจะต้องโฟกัสกับงานที่เราทำก่อน
1: ครับ
2: คืองานที่เราทำเนี่ยเราต้องดูแล้วครับว่าเราต้องคิดเหมือนกับเราเป็นผู้บริโภคครับว่าเอ้ยตอนนี้เราดีพอหรือยัง
1: ครับ
2: เราอาจจะไม่จำเป็นต้องเก่งพอแต่ว่าเรามีคุณสมบัติพอหรือยัง
1: พี่ปลาทองครับ
2: ครับ
1: ในทุกวันนี้เนี่ยนักดนตรีเนี่ยเกิดขึ้นมาเยอะมาก
2: ครับผม
1: นะฮะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยผมได้ยินคำนึงมาตั้งแต่แบบสมัยผมเด็กนักดนตรีไส้แห้งอยากจะให้พี่ช่วยแนะนำนะฮะน้องๆมือใหม่ที่เป็นนักดนตรีหน่อยครับว่าทำยังไงถึงจะพัฒนาศักยภาพของตัวเองครับแล้วก็มีรายได้ได
2: ้จริงก็ต้องบอกก่อนว่าอย่าง I Hear Band เนี่ยเราอาจจะไม่ได้มองว่าประสบกับความสำเร็จล้นหลามอย่างนั้นแต่ว่าเราถือว่าเรามีความสำเร็จในระดับหนึ่งเป็นที่รู้จักในระดับหนึ่งแต่ว่าการที่เราจะทำตรงนั้นได้เนี่ยคือเราจะต้องตั้งเป้าหมายครับ
1: ครับ
2: คือไม่ว่าคุณจะเป็นนักดนตรีในแบบไหนเนี่ยคุณจะต้องมีเป้าหมายของคุณว่าคุณอยากเล่นได้ในเลเวลไหนเสร็จแล้วคุณจะต้องทำโฟกัสในสิ่งนั้นแล้วคุณทำเสร็จคุณต้องมอนิเตอร์ตัวเองด้วยอย่างเช่นว่าเราอยากเล่นดนตรีเราอยากเล่นแนวเนี้ยสมมติเราอยากเล่นแนวแจ๊สเล่นเนี้ยเฮ้ยมันใช่หรือยังถ่ายคลิปเอาลง YouTube เลย
1: ครับ
2: แล้วดูฟีดแบคเลยว่าไม่มีคนดูนี่หว่า
1: ครับ
2: เล่นห่วย
1: ครับ
2: อุ๊ยเป่าเพี้ยน
1: เ
2: ราก็ต้องกลับมาแก้หรือแม้แต่เราฟังเองแบบเอ้ยมันไม่ใช่อ่ะเมื่อกี้เราเล่นอย่างนี้เหรอมันไม่ใช่เราต้องแก้ตรงนั้น
1: โอ๊ยแล้วแบบนี้นี่ใครจะเข้ามาดูเราครับถ้าเกิดเรามีเพื่อนอยู่แค่10คนเงี้ยฮะลง YouTube เงี้ย
2: ผมไม่เชื่อว่าคุณมีเพื่อนแค่10คนถ้าคุณเป็นดนตรีวงค่อนข้างแคบคุณรู้จักกันเดี๋ยวเขาก็มาเม้นคุณเอง
1: อีกเรื่องนึงอยากจะให้พี่ปาทองนะฮะช่วยแนะนำอันนี้แบบคนทุกคนเลยดีกว่า
2: ครับผม
1: มีวิธีการอย่างไรครับที่จะให้เขาเนี่ยสามารถเก็บเงินเป็น2เท่าได้อย่างนี้ผมเชื่อว่าทุกคนอยากครับแนะนำหน่อยฮะ
2: คือหนึ่งเราต้องบริหารรายรับรายจ่ายให้ได้ก่อน
1: ครับ
2: เราต้องคอยทำบันทึกไว้เดือนนี้เรารับเท่าไหร่จ่ายเท่าไหร่เอาคร่าวๆก็ได้กลมๆก็ได
1: ้
2: สองคือการที่เราจะได้รายได้มาซึ่งรายได้เนี่ยเราต้องโฟกัสกับงานที่เราทำ
1: ครับ
2: เราต้องดูแล้วว่าคือเราผมก็ไม่ได้ตั้งเป้าว่าเดือนนี้ต้องได้5งาน10งาน20งานอย่างนี้เราไม่ได้ทำอย่างนั้นแต่ว่าเราโฟกัสว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำแล้วเราต้องลูกค้าเราต้องพอใจจ้างต่
1: อ
2: ถ้าเราจ้างต่อเนี่ยเราแบบเต็มที่เลย
1: ครับ
2: คือเราต้องมุ่งหวังอย่างนั้นเรามองในระยะยาวคือต้องทำในงานของเราต้องโฟกัส
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ปาทองมากๆเลยนะครับขอบคุณนะครับ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณคร
1: ับไหนๆสัมภาษณ์นักดนตรีทั้งทีนะฮะเรามาฟังเพลงเพราะๆจากพี่หน่อยเดี๋ยว
2: ตัวนี้คือที่อัดในอัลบั้มอันนั้นที่เป็นที่รู้จักเลยล่ะ
1: ครับผมขอสักท่อนครับ

0: โลกนี้ไม่มีอะไรได้มาฟรีๆดอกผลจากการลงทุนที่งอกเงยมากกว่าเงินฝากจึงมาพร้อมกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นคุณสามารถจัดการกับความเสี่ยงเหล่านี้ได้ด้วยการจัดสรรเงินลงทุนไปในทางเลือกหลายๆประเภทครับเหตุผลหนึ่งที่คุณไม่ควรทุ่มเงินไปกับการลงทุนประเภทหนึ่งมากเกินไปเพราะหากผลลัพธ์ไม่เป็นตามที่คาดไว้คุณอาจจะสูญเสียเงินทั้งหมดในคราวเดียวกันแต่ถ้าคุณรู้จักจัดสรรเงินลงทุนอย่างเหมาะสมพิจารณาถึงความสัมพันธ์และทิศทางการขึ้นลงของราคาที่แตกต่างกันการขาดทุนจากการลงทุนประเภทหนึ่งอาจถูกชดเชยด้วยกำไรจากการลงทุนอีกประเภทหนึ่งก็ได้ซึ่งนอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงได้แล้วยังช่วยคุณได้รับผลตอบแทนรวมที่ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับแต่การกระจายความเสี่ยงต้องอยู่บนความพอดีถ้าหากคุณสามารถหาความพอดีให้กับพอร์ตลงทุนของตัวคุณเองได้ก็จะลดความเสี่ยงได้ดีทีเดียวครับ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้ผมขอรหัสจากพี่ปลาทองมาแล้วครับนั่นก็คือคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่ให้คุณรักมันและคุณทุ่มเททำมันอย่างไม่ลังเลครับทำไปให้สุดทางครับคุณจะได้รู้ครับว่าคุณทำได้หรือไม่ได้ครับแต่ที่สำคัญครับอีกหนึ่งหลักสูตรครับนั่นก็คือสูตรคูณ2นั่นเองคุณวางเป้าหมายไว้ครับและคุณทำเกินเป้าหมายของคุณไปเพียงเท่านี้ครับคุณก็จะได้ความสำเร็จมาแบบเกินความคาดหมายอย่างแน่นอนครับเงินทองต้องวางแผนของเราหมดเวลาลงแล้วครับกลับมาติดตามกันใหม่อาทิตย์หน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย
0: ขอแนะนำเว็บไซต์เงินทองต้องวางแผนครับเพียงคุณเข้าไปที่ www.thai-thailand.org ไปที่โครงการเงินทองต้องวางแผนคุณก็จะเจอหน้าของเว็บไซต์ซึ่งมี3เมนูหลักก็คือเมนูหมดหนี้มีออมให้คุณเริ่มต้นวางแผนการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินปรับพฤติกรรมการใช้เงินและเริ่มเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเมนูลงทุนเพิ่มค่าให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งเพิ่มค่าเงินออมผ่านการลงทุนโดยเริ่มต้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเมนูวางแผนก่อนแก่เริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณเปลี่ยนความคิดว่าไม่ต้องรออายุมากถึงจะเริ่มออมออมก่อนออมเร็วเกษียณจะสบายรวมไปถึงการออมเพื่อเกษียณผ่านช่องทางต่างๆเช่น LTF RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและยังมีสื่อการเรียนรู้บทความโปรแกรมคำนวณและสัมมนาออนไลน์อีกมากให้คุณได้ชมกันครับ

0: เรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนค่ะวันนี้รายการของเราเป็นเรื่องราวของท็อปทัวร์ที่มีสมาชิกในบ้านเจ็บป่วยแล้วเป็นการเจ็บป่วยที่ต้องรักษากันนานค่ะ
1: เมื่อต้องรักษากันนานนะครับ อีกหนึ่งบุคคลที่มีความสำคัญมากก็คือคนที่รับหน้าที่ดูแลผู้ป่วยนั่นเองครับเขาต้องมีร่างกายที่แข็งแรงเพื่อดูแลผู้ป่วยและไม่เพียงแค่นั้นครับต้องมีกำลังใจที่ดีมากซึ่งครอบครัวเดียวกัน Feel Good ของเราในวันนี้นะครับเป็นเคสของพี่สาวและน้องสาวเรียกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของเรื่องนี้

0: งหมด4คนของตระกูลสัทธาทิพย์ทั้งคู่คือคนเขียนบทละครชื่อดังเมื่อถึงวันที่แอนพี่สาวป่วยเป็นมะเร็งเล็กน้องสาวผู้ที่อารมณ์ดีตลอดเวลาก็พร้อมจะดูแลและอยู่เคียงข้างอย่างไม่มีเงื่อนไขในวันที่สองพี่น้องต้องเล่นในบทบาทของผู้ป่วยและผู้ที่ดูแลคนป่วยละครชีวิตของทั้งคู่จะเหมือนหรือต่างจากบทละครที่พวกเขาเคยเขียนมาหรือไม่พบกับเรื่องราวของแอนและเล็กในรายการวันนี้ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: พี่สาวของเราทั้งสอง
1: ใช่แล้วค่ะบ้านนี้พี่น้อง4คนผู้ชาย2ผู้หญิง2พี่แอนคือพี่สาวคนโตที่พาน้องๆทุกคนเข้าวงการบันเทิง
3: ใช่แล้ว
1: แต่แล้วพี่แอนก็ไปอยู่เบื้องหลัง
3: ใช
1: ่เป็นผู้เขียนบทนานกว่า30ปี
3: โหนานจริงๆไม่อยากจะพูดถึง
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แม่พอพูดเป็นตัวเลขมันก็ดูนาน
1: เราจะคุ้นเคยนะคะปราณประมูล
3: ใช่เลย
1: ค่ะตอนที่พี่เล็กกับพี่แอนสองสาวของบ้านนี้จะมาอยู่ด้วยกันในบ้านหลังเดียวกันพี่แอนเองได้ไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศมาก่อน
3: ก็แต่งงานแต่งงานไปอยู่แถวโตริโน่ค่ะทางเหนือของอิตาลี
1: ค่ะ
3: 4ปี
1: ตอนที่พี่แอนอยู่ต่างประเทศพี่เล็กก็อยู่เมืองไทย
4: ค่ะ
1: ค่ะพี่เล็กเนี่ยมีบทบาทในการดูแลคุณพ่อที่ป่วยด้วยในช่วงนั้นค่ะคุณพ่อป่วยเป็นอะไรคะ
4: เลือดในสมองตีบค่ะก็เริ่มป่วยเนี่ยตั้งแต่คุณพ่ออายุ66แล้วก็ดูแลมาจนพ่ออายุ78เออ78ถึงเสียชีวิตเพราะฉะนั้นระหว่างนั้นก็ดูแลยาวๆมา
1: 12ปี
4: ค่ะ
1: ของพี่แอนเองจริงๆก็มีประสบการณ์เหมือนกัน
3: ใช่ก็คือสามีไง
1: ค่ะ
3: ก็ตอนที่สามีพี่เป็นลูคีเมียแล้วแบบเป็นแบบไทป์แบบเฉียบพลันด้วยค่ะก็คืออยู่กับสามี4ปีในการแต่งงานเนี่ยอยู่กันดีๆ2ปีกว่าแล้วหลังจากนั้นเขาก็เริ่มป่วยจนแบบ14เดือนนะคะแล้วก็เสียก็เห็นทุกสีทุกอย่างของการเป็นโรคทำนองนี้โรคแบบที่คล้ายๆก็คือพวกมะเร็งอ่ะกลุ่มมะเร็งคือพี่ก็ไปโรงพยาบาลที่ตูรินเนี่ยพี่ก็อยู่กับเขาตลอดอย่างเงี้ยค่ะ
2: แล้ววันที่พี่แอนกลับมาจากอิตาลีก็คือวันที่สามีพี่แอนเสียก็เลยกลับมาใช้ชีวิตที่เมืองไทย
3: ใช่
2: แต่ทำไมกลับมาถึงมาอยู่บ้านพี่เล็กไม่ไปซื้อบ้านของตัวเองอยู่ครับ
3: เพราะว่าเล็กเขาก็อยู่คนเดียวไง
4: ใช่
3: แล้วมันจะแบบเป็น4คนแล้วก็มี4บ้านมันแล้วก็อยู่บ้านละคนมันก็ดูสิ้นเปลืองทรัพยากร
4: แล้วตอนนั้นพี่ก็เริ่มพูดกับหมาพุดเดิ้ลแล้วก็ปลาทองพูดกันทั้งวันปลาทองรวยเงินแล้วเพราะเลี้ยงปลาทองเป็นเงินได้เต็มบ่อเลย
2: เพราะเหงามาก
4: ก็เนี่ยสื่อสาร
3: ไม่เขาก็อยู่คนเดียวเราก็เลยต้องแบบก็คือเป็นผู้หญิงด้วยกันแล้วก็ต่างคนต่างอยู่คนเดียวก็อยู่ด้วยกันไปเลยอย่างเงี้ยค่ะ
1: จากวันที่พี่แอนเป็นคนดูแลคนป่วยกลับมาเมืองไทยวันหนึ่งพี่แอนกลับมาเป็นผู้ป่วยซะเองหลังจากวันนั้นไปตรวจจนวันที่รู้ผลเนี่ยพี่เล็กอยู่ด้วยตลอดไหมคะ
4: ตลอดค่ะ
1: ทุกขั้นตอน
4: ทุกขั้นตอนแล้วก็ต้องไปโรงพยาบาลด้วยกันทุกครั้งรับฟังทุกอย่างทุกเรื่องด้วยกันพร้อมกันแล้วพี่เล็กเนี่ยต้องสื่อสารกับหมอมากเรียกว่ามากเท่าเขาหรือมากกว่าเขาด้วยซ้ำเพราะว่าคุณหมอก็จะคอยบอกว่าจัดตารางอันนี้ด้วยนะเพราะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ซึ่งบางอย่างที่แบบเกินกำลังกว่าที่จะบอกคนไข้แล้วก็จะบอกเราว่าเดี๋ยวต้องพาเขามาทำอย่างนี้งั้นแล้วเราต้องเตรียมการเตรียมบ้านเตรียมวิถีชีวิตยังไง
1: ให้ดูเรื่องราวของครอบครัวนี้นะคะว่าจะมีการตั้งรับจะมีการจัดการกับความรู้สึกกับโรคภัยไข้เจ็บยังไงผ่านละครเวทีค่ะ

0: พี่อันไม่ต้องกลัวนะเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันเล็กจะดูแลพี่อันเองพี่ไม่ท้อนะ
1: อืมไม
0: ่ไม่ท้อนะ
1: ไม่กอดได้ไหมเนี่ยอึดอัดโอ้ย
0: โดยอุตส่าห์จะทำซึ้ง
1: ทำทำไมซึ้งในครัวก็มี
0: นี่ไม่ได้จะเอามานึ่งอะไรยังมีอารมณ์ขาดอีกแน
1: ่เราจะให้ทำยังไงจะให้ร้องไห้ฟูมฟายหรือไงอุ้ย acting เฟ้อๆแบบนั้นน่ะทำไม่เป็นหรอกในบทละครพี่หนูก็ไม่ได้เขียนนะทำไม่ได้ด้วยหรือว่าเล็กเคยทำ
0: ไม่ต้องมาทำเป็นเข้มแข็งเลยนี่รู้นะว่าภายใต้คำพูดแล้วก็ท่าทางที่ดูขึงขังนั้นน่ะมันมีซับเทคอยู่

0: ไร
1: อยากให้น้องกอดใช่ไหมล่ะแอมนวดให้ด้วยน
0: ี่ว้ายมันต้องรำคาญห่วย
1: แต่จะว่าไปก็นึกถึงตอนพวกเราเด็กๆเนาะที่เวลาทะเลาะกันแล้วแม่บังคับให้เรายืนกอดกันอะเล็กรู้ไหมตอนนั้นพี่หนูคิดอะไรอยู
2: ่รักน้องแล้วก็รู้สึกผิดต่อน้องใช่ไหม
1: พี่หนูคิดว่าถ้ากูมีมีจะแทงให้มิดดาบห่วย
3: นั่นแหละครับพี่สาวของผมทั้งสองคนเลยคนผมสั้นเนี่ยก็คือพี่คนที่หนึ่งก็คือพี่แอนคนนี้ส่วนคนผมยาวก็คือพี่เล็กพี่สาวคนที่สามคือคนนี้นะครับแล้วก็มีพี่ชายอีกคนหนึ่งเป็นคนที่สองนะครับชื่อชายดนกบลสัทธาทิพย์ซึ่งวันนี้ไม่ได้มาเพราะว่าเรามากันสามคนคิดว่าหารกันแล้วได้ตังค์เยอะกว่านะครับก็เลยไม่ได้ชวนมานะครับผม
4: เดี๋ยวฮะและคุณเล่นเป็นใครครับ
3: ผมเล่นเป็นคุณรักศรัทธาศรัทธาทิพย์ครับผม
4: เล่นเป็นตัวเองเนี่ยเหรอ
3: ครับผม
4: ทำได้ด้วย
3: ได้ดิอ้าวทำไมผมเล่นเป็นตัวเองมันผิดตรงไหนผมไม่ได้เป็นเล่นบนหลังคาบ้านคุณนี่ครับก็บอกแล้วว่ามันเหลือเยอะไงมันเหลือเยอะกว่าไง
4: ตัวอาหารน้อยลง
3: ใช่แล้ว
4: มีเหตุผลครับผม
3: แล้วเนี่ยเขากำลังเถียงกันเกี่ยงกันว่าใครจะเป็นคนโทรศัพท์มาบอกเรื่องสำคัญกับผมดู
1: อ่ะเล็กโทรบอกรักละกัน
2: อุ้ยไม่เอาว่ะ
1: เล็กโทรแหละดีแล้วไหนบอกจะช่วยดูแลพี่หนูไง
2: จ้ะก็ได้
3: โอ้ฮัลโหลแค่นี้นะ
2: เดี๋ยวยังไม่ได้พูดก็รัก
3: อะไร
2: ตั้งใจฟังพี่เล็กดีๆนะ
3: ว่า
2: คือพี่อันเขามีอะไรจะบอกอ่ะ
3: อ้าว
2: ไอ้นี่
3: ทำไมไม่
2: รัก
3: ครับว่า
1: ก็ไม่มีอะไรมากพี่หนูจะบอกว่าพี่เป็นมะเร็งเต้านมระยะ3อ่ะ
3: เดี๋ยวๆเป็นมะเร็งเหรออ
1: ื้อ
3: เป็นได้ไงอ่ะ
1: จะไปรู้เหรอไปชิงโชคได้มั้งไอ้มะเร็งเนี่ยโ
3: อ้ยอย่าเพิ่งพูดเล่นดิเฮ้ยเรื่องซีเรียสเป็นจริงๆหรือเปล่า
1: หมายคนละ
3: ไ
1: ปค
3: นละ
1: นี่ๆๆจะให้ฉัน acting เฟื่อๆอีกแล้วใช่มั้ยนี่แกเรียนการแสดงมาจริงป่ะเนี่ย
3: เดี๋ยวๆๆคือมะเร็งเนี่ยมันเป็นโรคร้ายแล้วเป็นแล้วมันตายนะเว้ยมันไม่ได้รักษาง่ายๆมันไม่ได้เป็นหวัดอะไรอย่างงี้นะเว้ย
1: รักอย่าไปโฟกัสตรงนั้นรักฟังพี่รักลองโฟกัสดูสิที่ผ่านมาเรามีความสุขกันมาตั้งเยอะแยะแล้วนะเราอยู่กับพ่อแม่พวกเราพี่น้องอยู่กันอย่างสนุกมา 4-50 ปีละพี่ว่ามันพอแล้วล่ะมะเร็งมันอยู่กับเราแป๊บเดียวไม่หายก็ตายแค่นั้น
3: อ
1: ะ
3: โอเคงั้นเดี๋ยวจะไปเยี่ยมนะโอเคเทคแคร์นะ
1: จ้า
3: เฮ้ยนี่แหละครับเขาเป็นโรคร้ายเขาก็โทรมาบอกเหมือนแบบคล้ายๆว่าเป็นแค่หวัดหรือแบบข้อเท้าพลิกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโอเคบ้านนั้นเนี่ยเขาอยู่กันแค่2คนเพราะฉะนั้นคนที่จะดูแลคนป่วยอย่างใกล้ชิดที่สุดก็คือพี่เล็กแล้วพี่เล็กเนี่ยเขาก็มีความคิดว่าการดูแลผู้ป่วยเนี่ยสิ่งที่สำคัญอย่างแรกเลยก็คือต้องดูแลเรื่องอารมณ์จะเครียดไม่ได้หรือว่าจะรู้สึกหม่นหมองดีฟอะไรแย่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาก็มีทฤษฎีที่จะรักษาเรื่องอารมณ์แบบนี
1: ้อัลโลฮา
2: คนป่วยนี่นะเราต้องทำให้อารมณ์และก็จิตใจแจ่มใสอยู่เสมอเออนี่จำได้เปล่าชุดนี้ไงที่เล็กใส่ไปถ่ายตอนเกาะสหเกาะสวัสดิ์หาดพิศวงอ่ะพี่แผนเป็นคนเขียนไง
1: ฉันไม่ได้เขียนแบบนี้
2: นี่อุตส่าห์ขอชุดเข้ามาเลยนะเนี่ยนี่ดูโชว์หน่อยไหมเออจะได้ลงดีไง รำระบำชาวเกาะไพเราะสนอจับใจใส่น้ำหลังไหลสู้ใส่น้ำหลังไหลกระทบพัดใส่ดังตื่นตื่น

0: ไซค์ดังทื่นทื่น
1: โอเคนี่แหละนี่ก็เป็นทฤษฎีในการที่จะรักษาในดูแลเรื่องจิตใจและอารมณ์โดยวิธีของเขาสไตล์ของเขาส่วนผมเนี่ยก็อยากไปเยี่ยมด้วยความเป็นห่วงก็เราคิดว่าเออเราก็ควรจะซื้ออะไรแบบของกินดีๆให้เขาได้กินอะไรอย่างเงี้ยเพื่อสุขภาพร่างกายเขาจะได้แข็งแรงแล้วมีความสุข enjoy eating เพราะฉะนั้นก็ฟูไข่เยิ้มไซส์ใหญ่2ตัวเลยนะ
2: เดี๋ยวไปส่งถึงที่เลยครับ
1: โอเคเดี๋ยวนัดไปเจอหน้าบ้าน
2: ได้เลยครับเฉียบมากอาจารย
1: ์หลังจากนั้นเนี่ยผมก็พยายามไปสรรหาของดีๆอร่อยอร่อยแพงๆไปเยี่ยมเขาไม่ว่าจะเป็นอาหารเป็นผลไม้ติ๊งนองติ๊งนองเฮ้ยน้องมาแล้วมีของมาเยี่ยมด้วยจ้าร
0: ัก
1: จ้า
0: หยุดหยุดตรงนั้นโดยที่ไม่ต้องมีอะไรกั้น
1: เดี๋ยวเดี๋ยวกูไม่ใช่ส้มกูไม่ใช่กริ้งมาเยี่ยมนี่มีของมาให้กินด้วยเปิดประตู
0: ไม่ต้อง
1: อ้าว
0: นี่ผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยเขาเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากเลยนะเพราะฉะนั้นแกอยู่ตรงนั้นแหละตะโกนเยี่ยมเอา
1: เดี๋ยวนี่น้องนะเว้ยไม่ใช่เชื้อโรคแล้วมาเยี่ยมคนป่วยก็มีแต่บอกว่าห้ามใช้เสียงนี่ให้ตะโกนเยี่ยมข้างบ้านเขาแตกตื่นนี่ของดีๆทั้งนั้นซื้อของมาฝากฮัลโหลเจ้เปิดประตูหน่อยเด้มาหางานก็เอาขนมไปกินไปไปไปเอาของไปกิน
0: นี่โอ้โหเยอะแยะเลยมีอะไรบ้างเนี่ย
1: โอ้ยมีผลไม้สดๆเลยแล้วก
0: ็
1: ปูไข่เยิ้มจากมิกบรมวุฒิ
0: โอ้โหเจ้านี้ได้ข่าวว่าของเขาแน่นมากเลยนะ
1: โอ้ยปึกมากเขากำลังขยันทำมาหากิน
0: เพราะว่าเขากำลังจะเป็นคุณพ่อลูกสามใช่ไหม
1: เ
0: ดี๋ยว
1: มันไม่หยุด
0: เดี๋ยวจะบ้าเหรอ
3: ของดิบของดองอ่ะมันเป็นพิษต่อมะเร็งพี่หนูกินไม่ได
1: ้กินไม่ได้เหรอ
3: เอออ
1: ันนี้กินไม่ได้ก็เอาไปทำให้มันสุกก่อนไปเวฟไปต้มไปอะไรก็ได้เฮ้ยของมันดีอยากให้ลอง
3: เออขอบใจมากไปได้แล้วไป
1: อีนี่ได้ของแล้วก็ไล่กูซะงั้นเออโอเคถ้างั้นก็เทคแคร์นะจ๊ะคิดถึงเป็นห่วงจุ๊บๆบ๊ายบาย
0: บ๊ายบาย
1: นี่นะครับคือบ้านเราเนี่ยมันก็จะมีวิธีแสดงออกเรื่องความรักความห่วงใยกันแบบเป็นสไตล์บ้านเราแหละอาจจะไม่เหมือนกับบ้านอื่น
3: ฉันชักไม่แน่ใจแล้วว่าชุดแกกับปูเนี่ยอันไหนมันเป็นพิษกับมะเร็งฉันมากกว่ากันนี่แน่ใจนะดูระบำแกเนี่ย
0: แหมแซวน้องหรอไม่ได้กอดอีกที
1: จะดูแบบว่าขาดขาดเกินเกินพี่ลึกพี่ลั่นไปบ้างแต่เขารักกันแหละดูออก
2: น่ารักมากคือเราเอนเตอร์เทนอย่างนั้นเหรอครับ
4: เอนเตอร์เทนทุกอย่างค่ะจะมีเล่นละครเวทีให้ดูก็ได้คัดฉากที่เขาชอบวันก็แรปกันนอนแรปโต้ตอบกันบ้าง
2: แล้วงานนะครับ
4: ไม่รับค่ะ
2: พอรู้วันที่รู้ว่าพี่แอนเป็น
4: ค่ะ
2: ไม่รับงานเลย
4: ค่ะเพราะเราต้องดูแลกัน2คนแล้วสิ่งสำคัญคือการต้องให้อาหาร3มื้อให้ยาคอยดูแลว่ามีเป็นไข้ไหมอะไรไหม
0: แล้วตัวเขาไม่มีสิทธิ์ไปติดเชื้อ
4: เพราะว่าเราต้องกองถ่ายอะ
0: เวลาเราให้คีโมเราจะไม่มีภูมิเลยเพราะฉะนั้นคนเฝ้าหรือว่าหมาอย่างเงี้ยเน
4: า
0: ะก็ต้องเอาไปอยู่ชั้นล่าง
4: เด็กเงี้ยก็ไม่ให้เข้าบ้าน
2: แล้วอย่างพี่รักก็ไม่ให้เข้าบ้านอย่างนั้นจริงๆเหรอครับ
4: เพราะว่าอย่างถ้าเขามีลูกอ่อนถ้าลูกเขาเป็นพาหะนำหวัดเข้ามาเนี่ยคนนี้ตายได้เลย
0: อ๋อคือคนที่ให้คีโมอ่
4: ะ
0: ส่วนใหญ่ที่เป็นอะไรอ่ะไม่ใช่เพราะตัวมะเร็งหรือตัวคีโมนะเป็นเชื้อต่างๆการติดเชื้อต่าง
2: ๆครับ
0: ค่ะ
4: แล้วก็ไม่ให้คนเอากระเช้าดอกไม้หรือผลไม้มาเยี่ยมเพราะในนั้นมีเชื้อราแบคทีเรียไวรัสซึ่งถ้าคนป่วยสัมผัสหรือใกล้เคียงเข้าไปอย่างเงี้ยหรือได้รับแค่ไอแบบกลิ่นไอหรือว่า
0: ฟุ้งละออง
4: ของดอกไม้อย่างเงี้ยเรียบร้อยเลย
5: ซึ่งพี่เล็กเหมือนต้องยอมเสียสละความสุขส่วนตัวเสียหน้าที่การงานไปด้วยไหมครับ
4: พี่ชอบ
2: พี่ชอบเงินทิ้งเรื่องพี่ชอบไปก่อนขอไปถามครูรักวันนี้ครูรักมานั่งกับแขกรับแชร์ของเราด้วย อยากจะถามพี่รักครับว่าตอนที่ได้รับข่าวอะว่าพี่แอนเป็นมะเร็งเต้านมระยะที่3เนี่ยครับมันเป็นเหมือนในละครเลยหรือว่ายังไงครับพี่รักครับ
1: เอ้ยมันซึมไปเป็นอาทิตย์เลยคือจากพี่น้องบ้านเราซึ่งค่อนข้างสนุกสนานร่าเริง
2: ครับ
1: แล้วพอรับข่าวนี้แล้วมันคิดไปไกลว่าแบบเออเขาจะอยู่อีกนานแค่ไหนถ้าเขาตายไปเราจะรู้สึกยังไงเออมันคำว่ามะเร็งอ่ะมันดูร้ายแรงมากสำหรับผม
2: คร
1: ับ ก็ซึมไปแหละเป็น10วันแหละแต่คำพูดที่จำได้อย่างนั้นที่เหมือนในละครเลยเขาบอกว่าเฮ้ยเราก็มีความสุขมาพอแล้วแหละมันก็ดูโปร่งๆอ่ะมันก็แบบมันก็แต่เราก็ต้องคิดอย่างนั้นแล้วเราก็ต้องยอมรับเนาะเพราะคนทุกคนเกิดมามันก็ต้องตายอ่ะก็อย่างที่บอกเนาะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับมันก็เป็นอย่างเงี้ยหนีก็ไม่ได้สู้ก็ไม่ได้อ่ะมันจะทำยังไงได้นอกจากยอมรับมันแล้วก็พยายามคิดว่าโอเคก็ขอให้เขาหายแล้วก็จะพยายามแบบว่าใช้ชีวิตอยู่ที่มันจะได้อยู่ร่วมกันให้มันดีที่สุดทำดีเขาให้มากที่สุดก็ได้แค่นั้น
5: คือตอนนั้นเหมือนทุลักคิดไปไกลไม่ได้คิดว่ามะเร็งหายได้
1: ในใจนะเอาจริงๆนะคือ 80% น่ะคิดว่าเขาต้องนับถอยหลังแล้วอ่ะ5
2: 4
4: แต่พี่เล็กค่ะพี่เล็กค่ะก็คิดว่าพี่แอนน่ะต้องหายแน่ๆแต่เราคิดว่าแต่ถ้ามันไม่เป็นไปตามนั้นก็นัดกันว่าพี่แอนไปแล้วจะกลับมาให้หวยวิธีไหนมีนัดกันด้วยว่าจะให้หวยเอาตรงๆไม่ต้องกลับหรืออะไรต่างๆเราก็จะนัดกันว่าถ้าเขากลับมา
2: เอาตรงๆเลยเออบ้านนี้เขามองทุกอย่างเป็นเรื่องบวกจริงๆเน
5: า
2: ะ
5: ค่ะพี่เล็กกังวลแบบทูรักไหมคะเพราะว่าทูรักเนี่ยจะบอกว่าคือพอได้ยินปุ๊บเนี่ยคิดไปถึงการนับถอยหลังในมุมของพี่เล็กถ้าผลตรวจมันใช่จริงๆตอนนั้นเนี่ยพี่เล็กคิดไปถึงขนาดไหนคะในฐานะที่ใกล้ชิดแล้วก็สนิทกับพี่สาวคนนี้มาก
4: คิดไว้ทุกแบบเลยค่ะแล้วถึงขั้นพูดกันด้วยว่าเออเนี่ยเราเจอกันเป็นพี่น้องกันถ้าเราต้องจากกันเพราะโรคมะเร็งเนี่ยแล้วพี่แอนก็ไม่เป็นไรนะถึงยังไงเราก็ต้องเจอกันอีกจนได้คือคนอย่างเราที่เราต้องเจอกันคือเหมือนว่าเราต้องเคยร่วมชาติกันมาแล้วแล้วตอนนี้เราได้มาอยู่ด้วยกันแล้วพี่แอนเดี๋ยวเราก็ต้องเจอกันเชื่อสิ
5: และแขกรับเชิญของเราในวันนี้2ท่านนะคะคุณอู๋สุพันธ์ค่ะมีประสบการณ์ในการดูแลแฟนป่วยเป็นโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบแบบเฉียบพลันและคุณพลอยธัญรัตน์ค่ะเป็นตัวแทนของผู้ป่วยที่เคยเป็นมะเร็งต่อมน้ำลายมาก่อนสวัสดีค่ะ
2: ถามคุณพลอยก่อนเพราะคุณพลอยเป็นผู้ป่วยใช่ไหมครับถามว่าคุณพลอยมีวิธีสื่อสารกับครอบครัวยังไงและถ้าเป็นคุณพลอยคุณพลอยจะทำแบบวิธีเดียวกับบ้านนี้ที่เขาทำไหม
6: วันแรกที่ทราบผลนะคะก็เลือกจะทำเหมือนกับคล้ายๆกับทางบ้านนี้เหมือนกันก็คือโทรไปบอกคุณแม่แต่วินาทีแรกที่คุณแม่รู้คือคุณแม่ไปลมไปเลยคนที่ชอบคือคุณแม่ค่ะแต่เขาไปเจอกันแรกๆนี่คือยังร้องไห้กันอยู่นะคะทั้งบ้านเนี่ยร้องไห้เครียดอยู่ว่าแบบยังไงกันดีแต่ก็คือเขาบอกว่าเหมือนแบบอยากให้ไปตรวจเพิ่มอีกรอบนึงก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: คุณพลอยบอกโป้งเลยเหมือนบ้านนี้
6: ใช่ค่ะคือเหมือนต้องเริ่มวางแผนแล้วค่ะเพราะว่ามะเร็งมันต้องรักษาว่าจะรักษายังไงถ้าไม่บอกตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะบอกคุณแม่ยังไงกลับไปตะล่อมบอกที่บ้านมันจะยังไงดีมันต้องมีการผ่าตัดด้วยแน่เราไม่รู้ว่าของเรามันเป็นระยะไหน
2: ในแง่ของผู้ที่ต้องเป็นผู้ที่ตั้งรับเพื่อที่จะดูแลก็คือคนของเรานั่นแหละที่เป็นคุณอุดว่าการได้รับข่าวทันทีเลยหรือค่อยๆตะล่อมคือชักแม่น้ำทั้ง5จนกว่าจะบอกว่าเป็นจริงๆแล้วอันไหนดีกว่ากัน
7: ค่อยๆมาดีกว่า
2: ค่อยๆมายังดีกว่า
7: เพราะผมจะตั้งหลักได้ตั้งรับได้คิดแผนได้นี่มาภายในวัน2วันปุ๊บเลยผมไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นมันคืออะไรเหรอมันตั้งตัวไม่ทันผมตั้งตัวไม่ทันมันก็จะสะเปะสะปะแล้วของผมนี่คือมันโชคดีตรงช่วงต้นเนี่ยจะมีเพื่อนมีฝูงมาช่วยมาแนะนำผมก็ถามว่าผมตั้งสติได้ไหมผมว่าผมตั้งสติได้น้อยหน่อยเพราะว่าผมตกใจช่วงนั้นเป็นช่วงที่เกิดขึ้นกับผมเป็นช่วงไม่นานนี้เองช่วงโควิดพอดีและเป็นช่วงที่ผมเออร์ลี่ออกมาฉะนั้นความเครียดผมมันมีเรื่องงานแล้วก็เรื่องโควิดอยู่แล้วบวกกับของผมนี่มาช่วงนั้นเลยมันจึงหลายทิศหลายทางบ้างมากเลยตั้งสติยากผมยอมรับว่าผมร้องไห้เป็นเด็กช่วงแรกร้องไห้เลยแต่ว่าพอตั้งสติได้ผมก็เริ่มกลับมาว่าต้องทำให้ดีที่สุด
2: คุณรักครับอย่างนี้เราสรุปได้ไหมว่าไอการบอกเลยทันทีหรือตะล่อมชักแม่น้ำทั้งห้ามันขึ้นอยู่กับวิถีของแต่ละครอบครัวเนาะ
1: ใช่
2: เราจะรู้จักคนของเราดีที่สุด อย่างนั้นน่าจะดีที่สุดใช่ไหมครับม
1: ัน
2: คงไม่มีสูตรตายตัว
1: คือผมก็คิดว่าบ้านผมนี่มันก็มีความแข็งแกร่ง
2: ครับ
1: เพราะนั้นการพูดกันตรงๆก็คือสิ่งที่มันชัดเจนที่สุดแล้วเราก็ค่อยมาคิดกันต่อว่าจะยังไงต่อ
5: ขอบคุณธุระค่ะขอบคุณแขกรับแชร์นะคะเดี๋ยวมาให้แชร์อีกค่ะ
2: หลายคนพอรู้ข่าวกลายเป็นสติหลุดนางร้องไห้ฟูมไฟแต่คนนี้ไม
5: ่
2: เขามีสติดีมากถึงขั้นแบนว่าโอเคฉันเป็นไม่เป็นไรฉันจะขอไปเที่ยวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเริ่มการรักษาอย่างนั้นเลยเหรอครับ
0: ก็เป็นที่รู้ว่าโรคมะเร็งเนี่ยพอรักษาปุ๊บมันจะต้องมีการผ่าตัดเคมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นคนป่วยมันต้องอยู่บ้านอยู่โรงพยาบาลแต่ทีเนี้ยเรายังมีภารกิจที่ต้องไปทำ
2: ครับ
0: ภารกิจก็คือไปดูคอนเสิร์ตจีดราก้อน
2: โอ้ก็คือเสื้อที่ใส่มานี
5: ่
2: โ
5: อ้พี่อันเป็นติ่ง
2: เป็นติ่ง
5: นี่คือเป็นเป้าหมายเลย
0: ก็คือไปให้ครบแบบว่าเขากำลังจะหมดซีซั่นอยู่แล้วในการทัวร์ของเขาก็ไปให้ครบก่อนพอครบปุ๊บเราค่อยมาหาหมอแล้วพอหมอบอกว่าเป็นอะไรค่อยรักษาค่อยว่ากันแต่ถ้าเกิดหมอบอกวันนี้เราก็จะไม่ได้ไปติ่งเลยเราก็ต้องติ่งให้ครบว่ายังไงโรคมันก็เป็นอยู่แล้วรักษามันก็ต้องรักษาอยู่แล้วอย่างเงี้ย
2: ก็ทำสิ่งที่เราอยากทำก่อน
0: ก็สมมติว่าอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ดูจีดาก้อนเลยนะ
4: หรือก็ต้องไปดูแบบเป็นผีไปดู
2: ไปดูแต่นี้คือได้ไปดูแล้ว
0: ไปดูแล้ว
2: สบายใจ
0: โอเคไม่เป็นไรดู
2: เพราะบางทีมันเป็นทางออกที่ดีนะเราได้ทำในสิ่งที่เราชอบการที่เราจะเข้าไปรับการรักษามันเข้าไปในแง่บวกมากกว่าติดลบซะด้วยซ้ำเพราะเราได้ทำในสิ่งที่อยากทำ
4: แล้วโล่งใจแล้วก็อิ่มเอมด้วยมารักษายิ้ม
0: ซื้อซีดี2อันมานอนตอนเข้าโรงพยาบาลก็ฟังซีดี
2: จีดาก้อนเนี่ยเตรียมพร้อม
5: พี่เล็กก็สนับสนุนให้พี่แอนไปเที่ยวก่อนแล้วค่อยกลับมาหาหมอ
4: ก็ตามใจอยู่แล้วไม่เคยมีขัดขวางนะ
0: คือพี่จะมีเพื่อนที่มีพ่อแม่ป่วยพี่ก็จะโทรหาเพื่อนคนนั้นก่อนว่าพ่อแม่เขาหายป่วยแล้วหายทั้งคู่พ่อเป็นต่อมลูกหมากแม่ก็เป็นทรงอกเหมือนกันแล้วก็หายแล้วตอนนั้นพอดีแจงวราพันธ์ก็เพิ่งหายก็โทรหาแจงคนแรกเลยก็แจงก็จะบอกว่าแจงเลือกเคมีแบบนี้เลือกใช้แสงอย่างนี้เลือกยาแบบนี้ก็เอาแจงเป็นเรฟเฟอเรนซ์เลยแล้วก็เช่นแจงบอกว่าในช่วงให้เคมีควรเอาโรงพยาบาลที่เราไม่เหนื่อยใกล้บ้านเราก็จะไม่แบบไม่งั้นเราก็ต้องไปโอ้โหโรงพยาบาลที่ยากๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วแจงบอกว่าแล้วพอขั้นตอนต่อไปค่อยว่ากันแต่ว่าช่วงเคมีเอาโรงพยาบาลใกล้บ้านไว้ก่อนอย่างเงี้ยค่ะก็เอาตามนั้นค่ะ
4: เราก็หนึ่งแยกเลยอะแค่หนึ่งแยกไปได้เอาโรงพยาบาลนั้น
0: ค่ะและอีกอย่างนึงก็คือประสบการณ์ในตอนที่คุณพ่อป่วยมันจะมีแบบผู้หวังดีมากมายที่เสนอให้ไปนู่นไปนี่อะแล้วเราเป็นญาติที่ต้องพาไปเรารู้สึกว่าบางอันก็งี่เง่ามากแบบเราฟังแล้วงี่เง่ามากแต่เราก็ต้องทำตามเพราะถ้าไม่ทำก็จะดูเป็นลูกที่แบบไม่พยายามเต็มที่เพราะฉะนั้นพอเราเป็นป่วยเองอย่างเงี้ยเกิดน้องเขามีความรู้สึกว่าถ้าเขาทำไม่เต็มที่อย่างนั้นแล้วจะไม่กตัญญูมึงไม่ต้องคือทางเลือกแพทย์ทางเลือกคือคุณเลือกคือคุณนั่นแหละที่จะเลือกแล้วก็พี่เลือกแพทย์แผนปัจจุบันแบบสากลนิยมเพราะว่าพี่เชื่อในเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปทุกวันนี้อย่างเช่นตอนสามีพี่เป็นเนี่ยคือ20กว่าปีมาแล้วที่เป็นลูคีเมียเคมีตอนนั้นก็ไม่เหมือนเคมีตอนนี้เคมีตอนนั้นคือเป็นแล้วจะอ้วกแบบ
4: บางทรายเลย
0: แต่ขณะที่เป็นเคมีสมัยนี้มันจะมีแบบยาแก้แพ้ก็จะไม่มีอ้วกไม่อะไรเลยเนาะก็แล้วเราก็จะรู้ว่าเดี๋ยวสักพักผมจะร่วงพี่พอพี่ให้เคมีครั้งแรกพี่ก็เดินไปที่ร้านทำผมประจำที่ใกล้บ้านเลยบอกว่าเอาศูนย์เลยนะตัดเป็นศูนย์เพราะพี่เพิ่งไปให้เคมีมาเดี๋ยวมันจะร่วงเราตัดซะก่อนที่มันจะร่วงเพราะเวลาร่วงมันสยองอ่ะมันจะเป็นผมแบบเคยเห็นของสามีที่มันร่วงๆมันเป็นนิ่มๆแล้วมันกึ๋ยผีๆไงไม่รู้พอเราก็หาไปเพราะเราเป็นแบบติ่งเกาหลีอยู่แล้วใช่ไหมเราก็จะมีพวกหมวกต่างๆความเท่สแวกต่างๆที่แบบว่าคนที่แบบตัดผมสั้นอย่างเงี้ยต้องทำไงละเท่อะไรอย่างเงี้ย
2: ก็เตรียมไว้ก่อน
0: เป็นแนวแฟชั่นไป
5: แสดงว่าช่วงเคมีของพี่แอนก็คือมันไม่หนักมากร่างกายไม่สุดมาก
0: คือเคมี6ครั้งค่ะมันครั้งแรกๆมันจะไม่เท่าไหร่เน
4: า
0: ะแต่ว่าม
4: ันจ
0: ะหนักตรงที่แบบครั้งที่5ที่6อะค่ะที่มันจะแบบเหมือนร่างกายมันผ่านศึกมาเยอะมันเหนื่อยแล้วมันก็จะหนักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: หรือว่าโรคภัยใดที่แฝงอยู่ในร่างกายเราตอนเรามีภูมิมันก็จะรอดโรคไหนก็ทำอะไรเราไม่ได้แต่พอไม่มีภูมิปุ๊บ เคยเป็นงูสวัสดิ์ค่ะ
0: ใช่ให้เคมีครั้งแรกก็เป็นเคมีช่วงที่รอให้ผลภูมิต้านทานมันดีขึ้นก็เป็นงูสวัสดิ์
2: คือหมายความว่าเราเป็นพาหะอยู่แต่ถูกภูมิคุ้มกันมันกดไว้ไม่เคยออกแต่พอโดนเคมีมันออก
0: ใช่คืองูสวัสดิ์มันคือไวรัสที่แฝงในร่างกายเราเหมือนพวกเริมเหมือนพวกอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราแข็งแรงดีมันก็จะอยู่อย่างนั้นแต่พอแบบพอภูมิเราตกปุ๊บมันก็ถึงโผล่มาอะไรเงี้ย
4: ก็รักษาแป๊บเดียวอิสุกอิสัยวัยเด็กค
0: ่ะใช่ๆเหมือนตัวอิสุกอิสัย
5: ทานอาหารได้ไหมคะ
0: ช่วงแรกๆทานได้เนาะก็คือพยายามทานในสิ่งที่
4: ช่วงแรกจะไม่ดื้อ
0: ในสิ่งที่ชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าช่วงที่5ที่6ที่แบบว่ามันเหมือนลิ้นบวมๆแล้วก็ไม่รู้รสแล้วน้ำไม่รู้สิมันไม่อยากกินอะไรละมันก็จะแบบกินยากหน่อยอะไร
2: มีช่วงไหนไหมครับที่เรียกว่าหนักสุดกดดันสุดๆเลย
4: ช่วงก็ช่วงท้ายๆเนี่ยที่มัน
0: ไม่อยากกินแล้ว
4: ที่ไม่อยากกินอะไรแล้วแล้วก็
2: นี่คือเคมีครั้งที่5
4: ค่ะ
0: ครั้งที่ทั้งหมด6ครั้ง
2: 6ครั้งก็เกือบจะครบแล้ว
0: ใช่ๆ
2: มันหนักยังไงครับตอนนั้น
4: ก็คือพอทานอะไรไม่ได้แล้วก็เบื่ออาหารทุกอย่างอะไรที่เราเคยเอามากล่อมแล้วเขาจะแบบเคลิ้มเนี่ยเขาก็ไม่เคลิ้มละไม่เอาไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นหรือแบบไม่บางทีเขาก็จะอยากแบบอยู่เฉยๆนิ่งๆไม่อยากได้ยินเสียงอะไรไม่อยากอะไรทั้งนั้นเลย
2: ต่อให้เราเต้นเราอะไรเขาก็ไม่สนแล้วละ
4: เขาก็สนบ้างแต่จะไปยากเรื่องการกินอย่างเงี้ยแล้วเราจะห่วงเขาเพราะเขาเริ่มไม่ค่อยกินอาหาร
2: เพราะพี่ดูแลผู้ป่วยมาคือเมื่อไหร่ที่ผู้ป่วยไม่กิน
4: โอ้ถ้าไม่กิน
2: อันนั้นคือหนักตราบใดที่ยังกินเรายังอุ่นใจในฐานะคนดูแล
0: ถ
2: ู
0: ก
2: ต้อง
0: ใช่เป็นอาวุธอย่างเดียวของคนเป็นมะเร็งคืออาหาร
2: ครับ
5: แล้วอารมณ์อะคะเหวี่ยงไหมคะ
4: จะมีเหวี่ยงเฉพาะเวลาให้เคมีมาใหม่ๆแล้วเวลาที่หงุดหงิดแล้วพอนอนเมายาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: มันก็ไม่เชิงเหวี่ยงอ่ะมันนอกจากแบบไม่อยากคุยไม่อยาก
2: งอแงไม่อยากงอแงเบาๆแต่ไม่เหวี่ยง
0: ไม่เหวี่ยง
5: แล้วพี่เล็กเองต้องออกไปข้างนอกบ้างไหมคะ
4: ต้องออกค่ะเช่นไปซื้อกับข้าวไปซื้อยาไปซื้ออาหารเสริมหรือว่าไปจัดหาหนังสือที่เขาอยากได้หรืออะไรเงี้ยแต่ว่ามันสะดวกมากเพราะว่ามีห้างอยู่หน้าบ้านแล้วเราก็สามารถทำอาหารโดยไปซื้อผักสดผลไม้เนื้ออะไรเงี้ยหมูเห็ดเป็ดไก่ก็ซื้อมาได้แล้วก็วิ่งกลับมาแล้วก็จัดทำ3มื้อไม่ควรซ้ำเพราะว่าเขาไม่ทานเลยซ้ำแล้วทานยากแล้วก็ป่วยด้วยไงแต่พี่ก็เป็นคนชอบทำอาหารก็จะสนุกไปกับการทำให้เขา
2: ครับ
4: ให้อร่อยเพราะว่าบางทีข้าวผัดแต่บนหน้าข้าวผัดที่มีตังกวาที่มาจากที่อื่นหรือต้นหอม
0: ไม่ได้อันนั้น
4: มันจะนำเชื้อโรคมาที่ทำให้ตายได้เช่นมีเชื้อราเชื้อไวรัสแบคทีเรีย
0: ใช
4: ่หรือว่าโจ๊กแล้วมีขิงสด
0: มีขิงอะไรพวกนี้ไม่ได้
4: ต้นหอมโรยมาผักชีทำคนไข้ตายก็ตรงนั้น
0: มันมีสารปนเปื้อนมันสามารถมีอะไรปนเปื้อนมาได้เพราะฉะนั้นเราต้องทำให
4: ้ที่สกปรกหรือมีเชื้อราหรือมีไวรัสมีแบคทีเรีย
2: ทุกอย่างต้องสุกล้างเองทำเอง
4: ต้องทำเอง
2: ปลอดภัยสุด
4: เพราะกลับมาถึงบ้านพี่ก็ต้องชำระร่างกายอย่างดีเพื่อไม่ให้เป็นพาหะของเชื้อโรคมาสู่
0: เขาได้คือทำตัวเหมือนนางพยาบาลที่อยู่ในห้องปลอดเชื้อ
5: นึกถึงว่าเหมือนพี่เล็กกับพี่แอนคือติดเกาะเนอะเหมือนอยู่กันแค่สองคนภายในบ้านและใครมาก็คือห้ามเข้าเราจะไปไหนก็คือออกไปแป๊บเดียวแล้วก็ต้องรีบกลับมาแต่ก็ต้องถามความรู้สึกของคนที่มาแล้วไม่ได้เข้าบ้านเหมือนกันนะคะว่าณ วันนั้นเนี่ยค่ะทูลักรู้สึกยังไงคะ
1: มันก็เซ็งแหละเราก็อยากมาแล้วก็ใกล้ชิดอะไรเงี้ยอยากสบตากันใกล้ๆ
4: ไม่อยากสบตา
1: ตะกรอนกอด
2: โอ้ยเดี๋ยวอาจารย์ทำไมสองคนนี้เขาลุมอ่ะหรือเขาเป็นอย่างนี้ตลอด
1: ก็เป็นอย่างนั้นตลอด
2: ตามแหวนด้วย
1: ตามเพศสภาพมันก็เซ็งนะครับ
5: ค
1: ือมาแล้วมันก็ไม่ได้ใกล้ชิดไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็พยายามกลับไปทำความเข้าใจตอนแรกก็คิดว่าเขาเวอร์อะไรมันจะอะไรนักหนาเราก็ไม่ได้เป็นแบบตัวสกปรกตัวเชื้อโรคอะไรแบบอย่างเงี้ยแต่พอเข้าใจแล้วพอเขาอธิบายให้เราเข้าใจแล้วเราก็ไปหาข้อมูลก็ทำให้แบบว่าเออว่ะโอเคเพราะงั้นมันเป็นสิ่งที่เราจะช่วยกันอะเราก็ช่วยซะ
2: ยืนเยี่ยมทีหนึ่งนานขนาดไหนครับคุณรักครับ
1: ไม่นานหรอกอายเขามันมีบ้านหลังอื่นๆด้วยจะมายืนแบบมันดูแปลกไหมมันคล้ายๆผัวที่โดนไล่ไม่ให้เข้าบ้านอ่ะแล้วก็มายืนอ้อนวอนมาง้อว่าแบบเออขอโทษให้เข้าบ้านเถอะอะไรเงี้ยก็แป๊บเดียวแหละก็มาแล้วก็ไปถ้าคิดถึงมากก็ใช้คุยเอาอย่างที่ว่าโทรศัพท์
2: ดีจังเลย
5: ค่ะพี่เล็กเครียดไหมคะเวลาที่ต้องดูแลผู้ป่วย
4: ไม่ค่อยเครียดถ้าเขาให้ความร่วมมือไม่ค่อยเครียดเงี้ยคือถ้าทำอะไรมาแล้วก็เขาก็รับประทานดีแล้วหรือพาไปโรงพยาบาลแล้วแบบผลการรักษาออกมาดีเราก็จะมีความสุขว่าเนี่ยเราก็ผ่านขั้นตอนผ่านทุกกระไดไปจนถึง
0: ขั้น
4: ใช่ใช่เราจะไปกันทีละขั้นด้วยความสุขุม
5: ค่ะแล้ววันที่พี่แอนไม่ยอมทานอาหารที่พี่เล็กทำมาคะวันนั้นเป็นยังไงคะ
4: ก็บางทีเขาก็จะอาจจะหงุดหงิดบ้างหรือบางทีเขาก็หันหลังให้อาหารหรือเบื่อหน่ายหรืออาจจะแบบหงุดหงิดอะเราก็จะไม่ทำอะไรพอเขาหายจากการ

0: การหงุดหงิดเช่นคีโมหมดฤทธิ์ไปแล้วช่วงท้ายๆที่ร่างกายแข็งแรงแล้วเขาก็จะแบบน่ารักอ่อนหวานฉอล้อแล้วพี่บอกไม่เป็นไรไม่ว่าเธอจะหงุดหงิดจะเครียดอารมณ์ร้ายแค่ไหนแต่ฉันก็ใจ
1: ฉันไม่เคยอารมณ์ร้าย
0: ว่ะเวลาหงุดหงิดเวลาหงุดหงิด
2: พี่บอกว่าใจดวงเดิมความหมายคืออะไรครับ
0: ก็คือไม่ว่าเขาจะ
2: มารูปไหน
0: ไม่อยากทานอาหารเครียดเบื่อแต่เราจะเป็นใจดวงเดิมที่ได้โหมดจะรอคอยอยู่ด้วยใจดวงเดิมไม่ว่าเขาจะเมาคีโมหรือหายดีแล้วหรือแบบมีความสุขสบายแล้วตอนนี้ร่างกายค่อนข้างปกติแล้วเตรียมจะไปรับคีโมรอบใหม่แล้วแต่เราก็คือใจดวงเดิม
3: โอ
2: ้โหน่ารักจังเลย
3: หวานมากเลยอ
2: ่ะพี่แอนคำสั้นๆเลยนะใจดวงเดิมแต่ไม่ต้องขยายความเพราะเข้าใจทุกคนแล้วเชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านก็เข้าใจด้วยคือพร้อมรับทุกอารมณ์เราก็จะอยู่ตรงนี้แหละเพื่อเธอ
3: พี่แอนได้ยินบ่อยไหมคะใจดวงเดิมใจดวงเดิม
1: เขาก็จะเป็นคนชอบพูดอะไรแบบหวานๆสวีทสวีทเล็กเขาเป็นคนปากหวาน
0: ก้นเปรี้ยว
3: ได้ยินแล้วทำให้มีพลังไหมคะพี่แอน
1: ก็มีนะก็เป็นคือหมายถึงว่าถ้าไม่มีเล็กก็คงลำบากอ่ะก็คือรู้ว่าเขาเป็นที่พึ่งถึงเขาจะไม่หวานเราก็คงต้องยอมให้เขาทุกอย่างไม่หรอกก็เขาก็ดีจริงแล้วเขาก็พูดจาดีเขาก็พยายามแบบคือทุกคนพยายามแบบมันเหมือนกับการจับมือกันน่ะแต่เราไม่ต้องมานั่งจับมือเป็นสัญลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยมันเกิดจากการกระทำที่เราสื่อกันทุกวันอย่างเงี้ยค่ะ
2: พี่มีวิธีเรียกว่าเอนเตอร์เทนกันและกันยังไงตลอด1ปีให้มันรู้สึกว่าคือเราดูตรงเนี้ยเรารู้สึกเหมือนกับว่าไอ้การติดเกาะของพี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยอ่ะ
1: คือพี่มีความรู้สึกว่าคนป่วยคนป่วยก็ต้องเยียวยาและเอนเตอร์เทนญาติเหมือนกันนะ
2: เป็นแผนกเอนเตอร์เทน
1: ใช่เพราะว่าถ้าคนป่วยทำตัวแบบว่าป่วยมากเรียกร้องความสนใจมาก
0: ทำตัวยากมากเยอะมาก
1: หรือแบบว่า
0: คนก็ลำบาก
1: บางคนระบายบางคนเป็นคนที่แบบว่าระบายอารมณ์โดยเป็นคนมีอารมณ์เสียอยู่แล้วอ่ะแล้วใช้ความป่วยอ่ะมาเป็นแบบสิทธิพิเศษที่ฉันจะแบบว่า
0: เหวี่ยงคนอื่น
1: เพราะว่าฉันป่วยไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้พี่จะไม่ทำเด็ดขาดพยายามทำตัวให้ลดภาระที่สุดอ่ะอย่างเงี้ยค่ะ
3: ในการดูแลคนป่วยของบ้านนี้ก็เป็นวิธีการที่พี่แอนพี่เล็กพี่รักได้ถ่ายทอดนะคะแล้ววิธีการนี้ส่งผลดีอย่างไรต่อบรรยากาศในครอบครัวต่อคนป่วยติดตามชมจากละครเวทีค่ะ
4: ฮ่าพอได้รับข่าวดีนะครับว่าพี่แอนหายป่วยจากอาการเป็นโรคมะเร็งหูมันดีใจสุดๆเลยอ่ะเราก็ตั้งใจจะมาเฉลิมฉลองแล้วคิดถึงมากเพราะตอนที่เขาป่วยเนี่ยไม่ได้เจอหน้ากันใกล้ๆเลยห้ามเยี่ยมห้ามประกันวันนี้ก็เลยซื้ออาหารมาเต็มที่เลยกะว่าจะมากินกันอย่างมีความสุขแต่ทำไมบรรยากาศบ้านวันนี้มันแปลกๆมันดูวังเวงมัน
5: พุทธังสารนังคัจฉาม
4: ีสาวด้วยมีเสียงสวดด้วย
5: ธรรมัง
4: อย่าบอกนะว่าสองคนนั้นสะว้า
1: อะไร
4: โอ้ยใจหายหมดจะบ้าไงจะมาเล่นหลอกผีเพื่ออะไรเนี่ยมืดตื้อเนี่ย
1: โอ้ยหลอกผีเผลออะไรดาบ
6: ใช่อ่ะนี่ไง
4: มาพอดี
6: เดี๋ยว
4: มันไม่ใช่ไฟดับอย่างเดียวมันไม่ได้มืดอย่างเดียวมันมีเสียงสวดอะไรด้วยเมื่อกี
6: ้ฉันสวดเอง
4: เพื่อ
6: เนี่ยฉันสวดมนต์เพื่อบำบัดจิตใจแล้วก็ควบคู่ไปกับการทำคีโมเพื่อบำบัดร่างกายฉันถึงหายเร็วอย่างนี้ไง
4: ค่อยยิ่งชั่วไอ้เรานึกว่าสองพี่น้องนี่แอบตายแล้วเป็นผีสิ
6: คิดยังไงนี่พร้อมยังพร้อมสามสี่เฮ้อเฮ้อเฮ้อ

0: เดี๋ยวหยุดอะไรเนี่ยทำอะไรกันเนี่ย
1: อ้าวก็พี่แอนแกกลัวไงว่ามะเร็งจะกลับมาเยี่ยมอีกรอบแกก็เลยอยากให้ร่างกายแข็งแรงก็มาชวนออกกำลังกายนี่ไง
2: ใช่แล้วฉันมีอะไรที่อยากจะทำอีกเยอะเลยนะและนี่รู้ไห
0: ม
2: ว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจสำคัญที่ทำให้ฉันสามารถผ่านพ้นโลกลายนี้มาได
0: ้ฮ่าเมื่อกี้สวดมนต์ต้องเป็นธรรมะ
2: no ผู้ชายเกาหลี
1: ปาซารังเฮนี่บอกเลยนะว่าพี่เขาเตรียมแล้วนี่จะไปคอนเกาหลีที่สิงคโปร์เดือนหน้าเดือดร้อนถึงฉันนี่ต้องมาช่วยซ้อมเต้น
2: โอ้ย
0: เวิร์ลทัวร
1: ์ใช่
0: วงบิ๊กบัง
1: เฮ้ยบิ๊กแบง
0: เฮ้ยเอาเลยดีเลยคือถ้าเกิดว่าทำอะไรแล้วมีความสุขแล้วที่สำคัญยังทำไหวลุยเลยเต็มที่เลยพี
2: ่
0: และนี่เดี๋ยวถ้าเกิดว่าซ้อมกันเหนื่อยนะมากินอาหารอันนี้ซื้อมาแบบว่าตามทฤษฎีที่ศึกษาไว้รับรองปลอดเชื้อแน่นอน
2: อะไร
0: นี่กล้วยแขก
1: กล้วยแขก
0: เฮ้ยทำไมอ่ะก็กล้วยแขก
1: แกจะฆ่าฉันใช่ไหมไอ้น้องทรพี
0: ทำไมวะกล้วยแขกฆ่าอะไร
2: ดูน้ำมันเยิ้มขนาดนี้เนี่ยมันจะช่วยเรียกมะเร็งให้กลับมานี่ตั้งใจจะไม่ให้ฉันไปคอนเกาหลีใช่ไหมใช่ไหม
0: ไม่โอเคโอเคถ้าอันนี้น้ำมันเยิ้มดูไม่ปลอดภัยไม่เป็นไรอันนี้คลีนแน่นอนเพราะว่าเป็นผักคณะผัดน้ำมันหอย
1: น้ำมันหอย
0: เฮ้ยน้ำมันหอยมันจะโกรธใส่อารมณ์อะไรนักหนาวะ
2: น้ำมันหอยมันมีทั้งโซเดียมมีน้ำตาลแล้วมันก็ไปกลบรสชาติหวานๆของผักหมดเลยอุ้ยนี่แกโง่หรือโง่วะเนี่ยฮะ
0: โอ้โหโอเคไม่ต้องด่ากันขนาดนี้น้องซื้อมาแค่นี้ด่าเหมือนน้องขายชาติโอเคถ้าไม่กินเดี๋ยวน้องกินเองหมดนี่เลยก็ได
1: ้เอ้ยกินไปเลยกินให้หมดนี่ไปเลยจะได้นอนติดเตียงเหมือนฉันไง
0: อ
1: ้
0: าว
1: เฮ้ย
0: ที่นี่ก็มาอวยพร
1: มามามามามาเราไม่ต้องไปสนใจเราต้องมุ่งหน้าสู่คนเกาหลี
0: เนี่ยครับคือและหลังจากนั้นปี2ปีนะผมก็ป่วยจริงๆเหมือนอย่างที่เขาอวยพรเลยอ่ะด้วยอาการเส้นเลือดในสมองแตกนะครับแล้วก็ได้พี่สาว2คนเนี่ยมาช่วยดูแลเรื่องการย้ายโรงพยาบาลการหาคุณหมอนะครับแล้วก็เรื่องของเอกสารสิทธิ์ต่างๆนานารวมไปถึงค่ารักษาพยาบาลแล้วก็มาคอยเยี่ยมให้กำลังใจตลอดก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยพอเขามาเทคแคร์เราเต็มที่เนี่ยเขาก็แสดงว่าเขาก็รักเรามากอะเนาะก็รู้สึกยืนยันเลยว่าผู้หญิง2คนที่เนี่ยเป็นผู้หญิงที่ผมรักมากที่สุดรองจากแม่ละพี่แอนผู้ซึ่งมีจิตใจกล้าหาญเด็ดเดี่ยวมั่นคงแล้วก็น้องๆทั้ง3คนเข้าสู่วิชาชีพในวงการบันเทิงแล้วก็พี่เล็กผู้มีจิตใจอันเสียสละถึงบางทีจะเสียสติไปด้วยเป็นบางครั้งแต่ยังไงเขาก็คือหัวใจของผมตบมือให้เขาหน่อยสิครับ
1: เต้นมาเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว
0: เต้นเต้นไม่เป็นเนื้อ
1: มามันต้องฝึกของแบบนี
0: ้เต้นอะไรเกาหลี
1: เกาหลีนี่แหละ
0: เออจะได้หรอนำระบำจ้าก่อน
3: น่ารักมากเลยเมื่อกี้สรุปแล้วครูรักมาเยี่ยม
4: ก็เหมือนนั้นแหละ
5: เหมือนอย่างนั้น
3: อย่างนั้นเลยคือวันนั้นพี่รักซื้อกล้วยแขกมาฝาก
4: อะไรที่เป็นทอดอะไรมันๆอะไรหวานๆอะไรเค็มๆเนี่ยก็จะไม่มีสิทธิ
5: ์หรือโซเดียมแปลกๆต่างๆ
3: ก็แสดงว่าอะไรที่มันมากไปไม่ดีหวานมากก็ไม่ดีเค็มไปก็ไม่ดีมันไปก็ไม่ดี
6: นอกจากเรื่องอาหารการกินแล้วที่เห็นจากละครก็คือเรื่องการออกกำลังกายใครชวนใครคะ
5: พี่แอนค่ะ
6: พี่แอน
4: เขาเล็กอะแต่ก่อนเนี้ยเขาก็ไม่ชอบออกกำลังเลยเขาไม่เขาเกลียดการเหนื่อยเกลียดการเหงื่อออกเกลียดการลำบากคือพอหลังจากป่วยแล้วก็จะต้องไปฟอลโล่หมอทุกตอนแรก3เดือนแล้วก็มา6เดือนแล้วก็มาปีนึงอย่างเงี้ยสิ่งที่ยังต้องระวังอยู่ก็คือเรื่องไขมันเกาะตับเพราะไขมันเกาะตับมันสามารถพัฒนาเป็นมะเร็งที่ตับได้เพราะฉะนั้นก็ทำยังไง ที่จะลดไขมันก็ต้องไปมาออกกำลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: แล้วก็ทำให้พี่เล็กกลายเป็นคนอินกับการออกกำลังกายมากจนตอนนี
4: ้ตอนนี้เขาติด
5: แบบติด
4: ทุกวันเลย
5: ทุกวันแล้วก็สร้างซิกแพค อย่างจริงจังแล้วก็ไปแข่งสควอชแข่งแพลงค์แข่งทุกอย่างแข่งยกน้ำหนักทุกอย่างคือตอนแรกๆเลยในคนวัยเดียวกันเงี้ยการหกกบก็ยากแล้วพอหลังจากหกกบเสร็จก็ฉีกขาฉีก180โยคะท่ายากต่างๆสะพานโค้งทุกสิ่งทุกอย่างก็คือทำท่ายากที่ไม่เคยคิดว่าชีวิตนี้จะทำ
3: ก็ทำได้หมด
5: ก็ทำได้หมด
3: แต่แอบถามพี่แอนได้ไหมครับว่าระหว่างตลอดช่วงระยะเวลาของการรักษาทั้งหมดเนี่ยมันเคยมีช่วงไหนที่ทำให้พี่เครียดบ้างไหม
4: จริงๆพี่สวดมนต์นะพี่สวดมนต์ทุกวันตื่นเช้าขึ้นมาไม่ว่าวันที่แบบอ่อนแอสุดๆอ่ะก็จะต้องสวดให้ครบอ่ะพี่มีหนังสือสวดมนต์แบบจากอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ทางด้านสวดมนต
3: ์ครับก็คือแบ่งเบาความเครียดเราไปได้เยอะเพราะเราไปโฟกัสอยู่กับการสวดมนต
4: ์คือเราจะต้องสวดมนต์ให้ครบแล้วก็ด้วยเสียงที่ดังสวดไม่ใช่สวดในใจนะเพราะการสวดเป็นส่วนของการบำบัดเพราะว่าในเวลาเราสวดมนต์เราจะเปล่งเสียงเสียงต่างๆสระต่างๆเหล่านี้มันจะแบบเป็นคลื่นสะท้อนไปสู่อวัยวะต่างๆที่จะทำให้อวัยวะในร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นตั้งแต่ที่เขาเรียกจักระทั้งหลายอะค่ะพอเราสวดมนต์แล้วเราจะรู้สึกมีพลังเนาะแล้วก็จะมีความเชื่อมั่นด้วยว่าเราต้องหายอย่างเงี้ยค่ะ
5: แล้วเสียงสวดมนต์เขาจะเพราะมันจะดังก้องกังวานไปในทั้งบ้านแล้วก็แบบมีความรู้สึกสงบสุขเงี้ย
3: อ๋อพี่เล็กก็ฟังด้วย
5: ฟังแล้วก็บางทีเขามาสวดบ้างบางทีเขามาฟังเงี้ย
3: จากวันนั้นที่เป็นมะเร็งนะครับผ่านมาจนถึงวันนี้เราได้ข้อคิดอะไรบ้างครับพี่แอน
4: อย่างที่ตอนแรกที่รักบอกว่าโลกนี้มีแต่นับถอยหลังพอรู้ว่าเป็นมีแต่นับถอยหลังซึ่งพี่ว่าไม่จริงคือหมายถึงว่าพอคนเราได้ยินเวลาใครพูดว่าเราเป็นมะเร็งหรือใครพี่ญาติพี่น้องเป็นมะเร็งแล้วสิ้นหวังร้องไห้แล้วก็รู้สึกว่าตายอย่างเดียวเนี่ยพี่ว่าไม่จริงคือประสบการณ์ในการรักษาไม่ว่าจะในขั้นตอนการทำคีโมหรือไปฉายแสงเราจะพบเพื่อนร่วมทุกข์อ่ะเป็นจำนวนมากมันมากจริงๆมากยิ่งกว่าเป็นหวัดอีกอ่ะซึ่งก็คนที่หายคืออย่างเวลาเราได้ข่าวว่าบางทีคนในวงการนะเดี๋ยวคนนั้นตายคนนี้ตายจริงๆแล้วคนที่หายก็มีแต่เขาไม่บอกไม่เป็นข่าวหรือบางคนเป็นมะเร็งก็ไม่บอกคนว่าเป็นแอบเอาไว้แล้วก็พูดว่าเป็นม้าเป็นอะไรคือพูดด้วยความแบบเหมือนกับ
5: หลีกเลี่ยง
4: สยองที่จะพูดคำนั้นออกมามันช่างเป็นคำที่คุณก็รู้ว่าใครแล้วก็จะต้องตายแน่ๆซึ่งพี่อยากจะให้ทุกคนคิดว่าไม่ใช่มันหายก็เยอะแล้วก็มันก็มีความหวังที่จะหายแล้วก็คือโรคเดียวกัน2คนเป็นก็ไม่มีวันเหมือนกันเราไม่ต้องไปสืบเดินไปเตียงนู้นว่าเธอรักษาไงไม่ต้องเราจดจ่อกับตัวเราแล้วก็ทำให้มันดีแล้วกันค่ะแล้วก็ในฐานะที่ตัวเองเป็นคนเขียนบทอะพวกละครพวกหนังอ่ะชอบเอามะเร็งไว้เป็นแบบจุดจบของตัวละครเวลาพระเอกนางเอกคนไหนเป็นมะเร็งก็รู้แล้วโอ้โหกลายเป็นเรื่องแบบเลิฟสตอรี่เศร้าใครสักคนต้องตายหรือว่าใครรับกรรมทำบาปทำกรรมไว้มากตอนจบต้องเป็นมะเร็งแล้วตายอะไรเงี้ยซึ่งไม่จริงคืออยากจะให้คนในวงการด้วยกันเองอ่ะมาเขียนเรื่องคนเป็นมะเร็งแล้วหายโดยการรักษาที่ถูกต้องโดยการทำตัวที่ถูกต้องไม่ใช่ว่าเป็นโรคที่พอเป็นแล้วปุ๊บสิ้นหวังแล้วก็นั่งร้องไห้กันทั้งครอบครัวอันนี้ค่ะพี่รู้สึกว่ามันจำเป็นมากเลยเพราะว่าพอเหมือนกับบางคนพอรู้ว่าเป็นมะเร็งก็ตายไปก่อนแล้วตายด้วยใจแบบมันตายไปก่อนที่กายจะตายแล้วหลังจากนั้นมันก็เลยจุงกันแบบตายกันไปทั้งบ้านเลยอย่างเงี้ยค่ะ
6: พี่แอนคะถ้าไม่ได้พี่เล็กมาดูแลพี่แอน
5: อยากได้พี่รักไหมคะ
4: โอ้ถ้าไม่ได้พี่เล็กดูแลก็คงลำบากเลยแล้วเล็กเขาจะอยู่เคียงข้างตลอดเวลาการเป็นมะเร็งเนี้ยก็คือจริงๆแล้วรักษาหายมา6ปีกว่าแล้วก็บางคนเนี่ยเขาเป็นมะเร็งเขาไม่กล้าพูดเลยนะว่าเขาหายแล้วเพราะว่าเขากลัวว่าเดี๋ยวมันกลับมาอีกหรือกลัวจะเป็นลางกลัวจะพูดไปเถอะสำหรับพี่นะพี่ว่าเป็นกรณีศึกษาคนที่เป็นได้กันบางทีก็อุบอิบมุบยิบไม่กล้าถามกันพี่ว่าน่าจะเป็นอะไรที่เราสามารถแชร์แบ่งปันกันได้เป็นประสบการณ์คือไม่ต้องทำเรียนแบบกันแต่ว่าเป็นประสบการณ์ว่าลักษณะเคสของคนนี้เป็นอย่างนี้นะมันต้องเป็นไปในทางนี้อะไรทำนองเนี้ย
5: หรือพี่เล็กเวลาไปกองถ่ายก็จะมีคนมาถามพ่อแม่ญาติพี่น้องของคนในกองถ่ายก็จะเป็นก็จะมาถามพี่เล็กว่ารักษาที่โรงพยาบาลนี้จะกินอาหารแบบไหนแบบจะรักษาตัวเองยังไงจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่ใช้สตังค์แบบไหนอะไรเงี้ยเราก็จะแนะนำค่ะ
3: งั้นถามพี่ๆทั้งสองคนในฐานะเป็นคนเขียนบททั้งคู่เวลาเราเขียนบทเนี่ยคือเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกับครอบครัวเราจริงๆใช่ไหมมันมักจะมีเรื่องราวของดราม่าเข้ามาเกี่ยวข้องเวลาเราเขียนบทดังนั้นมิกอยากถามมากเลยว่าชีวิตจริงอ่ะเหมือนละครไหม
4: ถ ถามพี่นะพี่ว่าดราม่าไม่ต้องเศร้าก็ได้คือเวลาเรารู้ว่าใครจะตายหรือใครมีปัญหาหนักๆอะไรก็ตามอ่ะความสุขความรักความเอาใจใส่การที่แบบแบ่งปันกันเนี่ยมันก็ทำให้ซาบซึ้งประทับใจได้โดยไม่ต้องว่ามันต้องมีฉากทะเลาะต้องมีฉากร้องไห้ต้องมีฉากฉันตายดีกว่าฉันท้ออะไรอย่างเงี้ยมันพี่มีความรู้สึกว่าคำว่าท้อมันมีไม่ได้อะค่ะคือถ้าถามว่าไม่เคยท้อเหรอตอบเลยว่าไม่เคยคือแบบไม่รู้จะท้อไปทำไมคือถ้าท้อก็ไปตายซะดีกว่าอย่างเงี้ยเราต้องไม่ตายมีความรู้สึกว่าเราต้องไม่ตายอะค่ะแบบมีอะไรตั้งเยอะที่เราจะต้องทำที่เราจะมีประโยชน์ต่อไปอย่างตอนนี้พี่ก็มีหูพล็อตพรั่งพรูอย่างเงี้ยถ้าตายไปแล้วพล็อตนี้ใครจะเขียนอะไรอย่างเงี้ยอืม
3: ค่ะนี่คือผมพี่แอนแล้วพี่เล็กล่ะครับชีวิตจริงเหมือนละครไหมฮะ
5: คือทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับเราอะรู้สึกว่าเมื่อเราตั้งจิตที่จะตั้งรับกับมันทุกเรื่องถ้าเรามีทางออกสำหรับมันแล้วก็ใช้สติปัญญาให้เยอะๆเราก็จะต้องผ่านมันไปให้ได้อะคือถ้าเราไม่อ่อนงี่เง่าไม่เสียขวัญไม่พ่ายแพ้ไม่ท้อถอยมันจะสำเร็จค่ะ
3: อ
5: ่
3: ะแล้วคำนี้ครับคนเขาชอบพูดชีวิตจริงอ่ะยิ่งกว่าละคร
4: ชีวิตจริงจริงชีวิตจริงก็ยิ่งกว่าละคร
5: อยู่แล้ว
4: เพราะละครมันแต่งมันเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมันไม่จริงแต่ชีวิตจริงมันจริงไงมันก็เลยยิ่งกว่าละคร
3: แสดงว่าปาฏิหาริย์เกิดขึ้นได้ในชีวิตจริงละครถูกกำหนดมาแล้วอย่างเช่นเมื่อกี้ที่พี่พยายามจะพูดว่าไม่ใช่ว่าทุกคนพอจะต้องตายต้องเขียนว่าเป็นมะเร็งแต่เพราะในชีวิตจริงคนเป็นมะเร็งหายได้ก็มี
4: ถูกละครมันถูกออกแบบอะแต่ชีวิตจริงมันจริง
5: แล้วมันออกแบบไม่ได
4: ้
3: อะไรก็เกิดขึ้นได้ปาฏิหาริย์ย่อมม
4: ีใช่ใช
6: ่ที่อันที่เล็กคือใกล้ชิดกันมาตั้งแต่เด็กอย่างที่เราฟังมาตั้งแต่ต้นรายการมีอะไรอยากจะบอกกับน้องสาวคนนี้บ้างไหมคะ
4: อยากจะบอกว่าแกอย่าป่วยนะ เพราะฉันจะคงลำบากถ้าแกป่วยสักคน ก็คือให้อยู่ให้เขาแข็งแรงแล้วก็มีอายุยืนยาวแล้วเราก็จะพยายามยืนยาวไปด้วยกัน อย่างแบบไม่ต้องติดเตียงอ่ะ อย่างไม่ต้องลำบากอ่ะคือที่ไปเล่นออกกำลังกันทุกวันนี้ก็คือเราจะต้องถึงป่วยเราก็ต้องลุกขึ้นมาได้ไม่ใช่ว่าต้องให้ใครเขามาแบกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
6: แล้วพี่เล็กล่ะคะ
5: ขอบคุณในทุกอย่างที่เป็นพี่ที่เข้มแข็งมากและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเราในหลายๆเรื่องคือก็เป็นเหมือนพ่อแม่เป็นครูบาอาจารย์ เป็นทุกอย่างที่สอนชีวิตให้เราด้วยค่ะแล้วก็ดูแลน้องๆดีมากให้ความรักดีมากปกป้องคุ้มครอง
6: ประสบการณ์ที่ผ่านมาจากการเป็นผู้ป่วยกับการเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยมันสอนอะไรเราหรือว่ามันให้บทเรียนที่สำคัญอะไรที่จะเป็นประโยชน์กับคนป่วยคนที่ต้องดูแลผู้ป่วยอยู่ในขณะนี้ค่ะ
4: ผู้ป่วยก็อย่างที่พี่บอกไปแล้วว่าอย่านึกว่าเราต้องถูกดูแลอย่างเดียวเราต้องดูแลคนรอบๆด้วยดูแลให้เขาจิตใจเขาอย่าให้เขาเศร้าไปอย่าให้เขาเครียดไปอะไรที่เราคือไม่ใช่ให้อดทนและเก็บกดนะแต่หมายถึงว่าอย่าเวียงอย่าวีนอย่าแบบอย่าบวกอ่ะคือไม่ต้องไปแบบเก็บความเศร้าไว้ตามลำพังไม่ต้องบางอย่างก็ต้องคุยกันแลกเปลี่ยนกันแต่ว่าอย่าไปเวียงไปวีนไปใช้อารมณ์เต็มที่เพราะถือว่าความป่วยนี่เป็นแบบข้ออ้างข้อแก้ตัวอย่างเงี้ยค่ะก็ทำอะไรได้ก็ช่วยเหลือคนที่อยู่ด้วยกันนะคะโดยเฉพาะทางด้านจิตใจอย่างเงี้ยให้กำลังใจเขา
5: ก็อยากจะบอกว่าถ้าใครที่มีผู้ป่วยอยู่ภายในบ้านหรือว่าต้องดูแลค่ะเราต้องเป็นคนที่แข็งแรงทั้งกายและใจแล้วก็ต้องมีสติปัญญามีความรู้เกี่ยวกับโภชนาการต้องเป็นคนที่ไม่ประมาทในเรื่องใดๆเลยค่ะรวมทั้งตัวเองด้วยรวมทั้งตัวของผู้ที่ต้องดูแลผู้ป่วยด้วยค่ะเราต้องดูแลทุกอย่างอย่างไม่ประมาทและดูแลตัวเองเป็นอย่างดี
3: มันทำให้เห็นชัดนะครับว่าจริงๆแล้วครอบครัวทุกครอบครัวเนี่ยสุดท้ายแล้วถ้าเกิดเรามีคนหนึ่งที่เข้าใจซึ่งกันและกันโตมาด้วยกันแล้วไม่มีข้อแม้ในการที่อยากจะดูแลซึ่งกันและกันเนี่ยมันถึงได้แง่คิดบวกๆแล้วมิ้นก็เชื่อว่าเป็นกำลังใจที่ดีมากสำหรับพี่แอนที่จะสู้กับมะเร็งจนหายสิ่งที่ผมชอบที่สุดคือสิ่งที่พี่พูดว่าเวลาคนที่ป่วยอย่าใช้ข้ออ้างในการป่วยเป็นที่ระบายอารมณ์เราจงเห็นคนข้างๆที่ยอมเสียสละดูแลเรายอมทิ้งงาน1ปีญาติพี่น้องจะมาเยี่ยมก็ยังไม่ให้เข้าบ้านตัวเองแต่เขายอมเสียสละทำทุกอย่างเพื่อเราดูแลใจคนเนี้ยให้ดีที่สุดเพราะเขายอมเสียสละแล้ว ได้แง่คิดที่ดีมากจริงๆวันนี้ครับผม
6: ต้องถามแขกรับแชร์บ้างนะคะคุณอู๊ดกับน้องพลอยหลังจากที่ฟังเรื่องราวของพี่แอนและพี่เล็กทั้งเรื่องคิดเห็นยังไงคะ
7: เห็นด้วยกับพี่แอนอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเราไม่ควรจะไปทำให้คนรอบข้างเราอะค่ะรู้สึกเฟลคือตอนที่พลอยเป็นพลอยก็ไอ้นี่กับแม่ค่ะมีบางช่วงที่เราแบบมีเหวี่ยงไปบ้างแต่ตอนหลังเราก็แบบมีคุยกันบ่อยๆทำให้แบบสุขภาพจิตของคนในครอบครัวค่ะก็ค่อยๆดีขึ้นไปตาม
3: คุณอู๊ดล่ะครับ
8: ผมชื่นชมพี่เล็กครับแล้วก็ชื่นชมพี่แอนด้วยเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยดูมีสติมากมีสติมากตั้งแต่ต้นแล้วขนาดป่วยเนี่ยพี่แอนขนาดป่วยเนี่ยยังรู้สึกมีสติได้เลยว่าจะไม่ทำให้คนเฝ้าคนดูแลเนี่ยรู้สึกเครียดกังวลใจนี่ขนาดป่วยยังคิดได้ขนาดนี้ผมถือว่าสุดยอดแล้วก็พี่เล็กก็อดทนมากทำทุกสิ่งจริงๆทำทุกสิ่งเต้นอะไรทั้งหลายแหล่ซึ่งผมไม่สามารถทำได้
3: เพราะคุณอู๊ดอยู่ในฐานะผู้ดูแลเหมือน
8: ใช่ครับซึ่งผมไม่สามารถเต้นได้ครับผมไม่สามารถเต้นอย่างเขาได้แต่ว่าผมเห็นแล้วก็ชื่นชมที่สองคนเหมือนกับพากันจุงมือจับมือกันขึ้นมาคือไม่ใช่แค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งดึงขึ้นมาเฉยๆอีกฝ่ายที่ป่วยอยู่ก็พยายามดันตัวเองขึ้นมาด้วยมันเลยกลายเป็นว่าสองคนนี่ไม่ยอมทำให้กันและกันซุดลงไปเลยมันทำให้ทั้งคู่พยายามดันกันและกันขึ้นมามันทำให้กลับมาได้รวดเร็วผมคิดว่านี่เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมแล้วว่าแล้วผมอยากให้พี่สองคนเนี่ยช่วยเป็นวิทยากรอะไรอย่างเงี้ยอธิบายกับงานกับคนป่วยอื่นๆด้วยครับเพราะว่านี่เป็นแนวทางที่ผมว่าโอเคเลยครับ
3: เป็นแง่คิดดีๆจากแขกรับแชร์วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับทั้งคุณพลอยแล้วก็คุณอู๊ดมากๆนะครับ
6: ขอบคุณค่ะ
3: เราก็ได้ฟังแง่คิดจากแขกรับแชร์ที่เป็นทั้งผู้ป่วยแล้วก็ผู้ดูแลต่างฝ่ายต่างเชิดชูทางนี้จริงๆแล้วก็เห็นด้วยกับสิ่งที่ได้ทำเพราะว่าฝั่งหนึ่งก็เสียสละฝั่งหนึ่งก็ยังแคร์ความรู้สึกคนที่เสียสละแล้วมองทุกอย่างในแง่บวกไว้ก่อน
6: วันนี้ต้องขอบคุณพี่แอนขอบคุณพี่เล็กนะคะที่มาแบ่งปันประสบการณ์มาสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ป่วยเองก็มีกำลังใจให้คนดูแลผู้ป่วยก็มีกำลังใจด้วยแล้วเราก็จะผ่านจุดที่ครอบครัวทุกใจไปได้ถ้ามีกำลังใจที่ดีขอบคุณทั้งสองท่านค่ะ
3: ขอบคุณครับ
6: แล้วกลับมาติดตามชมรายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนค่ะวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

สารพันเรื่องไกลเกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองตอนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรข่าวสู้กระบวนการไกลเกลี่ยข้อพิพาทได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากนายสมชายได้รับความเดือดร้อนจากกิจการต่างๆที่อยู่แถวบ้านมีทั้งอู่ซ่อมรถที่ทำเสียงดังนักวู้มีกลิ่นเหม็นและควันพิษจากท่อไอเสียรถยนต์ร้านอาหารสถานบันเทิงที่เปิดให้บริการจนค่ำมืดดึกดื่นเปิดเพลงเสียงดังเช้าเทื่อนจนชาวบ้านไม่ได้รับไม่ได้นอนและกิจการห่อผักร้อยน้ำเสียจนท่วมน้นสาธารณะทำให้เกิดกลิ่นเหม็นได้กลิ่นที่เมื่อนี่อยากลั่งซึ่งทั้งสามกิจการได้สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับนายสมชายอย่างแรงเลยถึงพอเรื่องเป็นพันนี้นายสมชายก็เลยไปร้องเรียนปัญหาที่เกิดขึ้นกับนายกเทศมนตรีแต่ว่าพอเวลาผ่านไปสักพักจนรู้สึกว่าน่านจะงู่แล้วปัญหาความเดือดร้อนลำคาญเดิมๆก็ยังคงอยู่นายสมชายก็เลยตัดสินใจฟ้องนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดจนทำให้เป็นคดีขึ้นสู่ศาลปกครองพรามพรพอคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมีความต้องการที่จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดีถึงที่สุดโดยเร็วศาลจึงนัดให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาเจรจาประนีประนอมยอมความเพื่อหาข้อยุติในกรณีพิพาทรวมกันหลังจากที่นายสมชายนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทรวมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการไม่ให้มีการประกอบกิจการอู่ซ่อมรถยนต์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและถ้าพบว่ายังมีการยอบทำกิจการพนันลาวนายกเทศมนตรีจะดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายหายแซดซินภายใน60วันนับแต่วันที่ตรวจพบเหตุในส่วนของกิจการร้านอาหารสถานบันเทิงและกิจการห่อผักที่ตั้งอยู่แถวบ้านของนายสมชายและทำให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายให้สักสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่มีคำพิพากษาตามยอมและผู้ว่าราชการจังหวัดจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496ในการกำกับดูแลให้นายกเทศมนตรีใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการกับผู้ประกอบกิจการข้างตนอย่างแข็งขัดแต่ถ้าว่านายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาให้ทั้งสองฝ่ายถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกไม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้พ้นเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355

0: การ
1: ผมกำลังจะกลับแล้วนะครับคิดถึงคุณมากด้วยแล้วก็โลกของเราเดี๋ยวผมจะกลับไปกินข้าวเย็นนะครับรอผมด้วยนะครับ

0: แม่ครับแม่ยุ่งอยู่เหรอครับ
1: ว่าไงนิว
0: แม่ครับวันนี้แม่ไม่ต้องจ่ายเงินค่าดูแลน้องให้พี่แป้งเงินให้นิวแทนนะครับ
1: ทำไมล่ะ
0: วันนี้พี่แป้งไม่ได้มานิวเลี้ยงน้องคนเดียวแม่ต้องจ่ายเงินให้นิวจะเก็บเงินไว้ซื้อรถมั้งครับ

0: ทําแบบนี้ถ้าลูกฉันเป็นอะไรขึ้นมาทํายังไงทําไมไม่มาแล้วไม่บอกฉันเธอปล่อยลูกฉันไว้อย่างนี้ไม่ได้นะเธอรู้ไหม
1: ก็หนูบอกให้พี่เพิ่มเงินให้อ่ะพี่ไม่เพิ่มให้อ่ะจะมาโวยวายทำไมอ่ะ
0: ช่วยกันหน่อยไม่ได้หรือแป้งแป้งขอเพิ่มพี่อีกเท่านึงพี่จะหาที่ไหนมาให
2: ้แป้งก็รู้ว่าพี่ต้องหาเงินคนเดียวเลี้ยงลูกสองคน
0: ช่วยพี่กันก่อนนะแป้งถ้าพี่มีพี่จะเพิ่มให้ไม่ใช่พี่ไม่ขึ้นให้นะแค่ช่วงนี้เองพี่เพิ่งได้งานเอง

ากด้วยแล้วก็ลูกของเราเดี๋ยวผมจะกลับไปกินข้าวเย็นนะครับรอผมด้วยนะครับผมจะกลับแล้วนะครับคิดถึงคุณมากด้วยแล้วก็ลูกของเราเดี๋ยวผมจะกลับไปกินข้าวเย็นนะครับรอผมด้วยนะครับ

0: พี่นิดครับ
1: ว่าไงลิศ
0: ลิศเห็นกล่องพัสดุวางอยู่หน้าบ้านพี่นิดหลายวันแล้วครับลิศเลยเก็บเข้ามาให
1: ้ขอบใจจ้าสงสัยเป็นที่บริษัทพี่ต้นส่งมาให้อ่ะค่ะขอบใจมากนะ
0: ครับไม่เป็นไรครับ

0: น้องนอนแล้วครับพี่นิด
1: น้องแดนพอได้นมเข้าปากแป๊บเดียวก็หลับแล้วนะจ๊ะ
0: น้องดูเลี้ยงง่ายๆนะครับพี่นิด

0: ลิศถ้าพี่จะฝากดูแลน้องแนนหน่อยได้ไหมลิศรู้ปัญหาพี่ต้นใช่ไหมตั้งแต่พี่ต้นเสียพี่ต้องหางานทำทรัพย์สินพี่ก็หมดไปกับรักษาพี่ต้นลิศพอเข้าใจใช่ไหม
1: ได้ครับปิดเทอมพอดีเดี๋ยวลิศจะเลี้ยงน้องให้ครับพี่นิด
2: พี่ขอบใจมากจริงๆจ้ะลิศรอแค่นิวกลับจากโรงเรียนก็พอให้นิวดูต่อเอง
3: พี่นิดครับผมขอถามเรื่องพี่ต้นหน่อยได้ไหม
0: ได้สิ
1: ลิศได้ข่าวพี่ต้นขับมอเตอร์ไซค์ชนถังน้ำมันทางเทศบาลนะครับ
2: ใช่จ้ะถนนชำรุดทางเทศบาลเอาถังน้ำมันมาวางไว้ปกติพี่ต้นขับผ่านตรงนั้นเป็นประจำอยู่แล้วแต่แถวนั้นมืดมากพี่ต้นคงไม่ทันจะเห็นนะจ๊ะ
1: อย่างนี้ก็เป็นการละเลยของทางเจ้าหน้าที่รัฐสิครับพี่นิดพี่นิดสามารถฟ้องร้องได้เลยนะครับ
2: พี่ไม่มีเงินจ้างทนายสู้คดีหรอกไหนพี่ต้องทำงานเลี้ยงลูกอีก
1: พี่นิดครับศาลปกครองไม่ต้องใช้ทนายก็ได้นะครับเราสามารถสู้คดีด้วยเอกสารค่าธรรมเนียมพี่ก็ขอละเว้นไว้ได้นะครับ
2: พี่จะเอาอะไรไปสู้กับอำนาจรัฐได้ล่ะ
1: แต่ลิศว่า
0: ให้เรื่องพี่ต้นจบแค่นี้เถอะจ้ะ

0: เฮ้ยมานานยังเนี่ย
1: สะพร้าวล่ะ
0: เรากินอะไรมายัง
1: ไม่เป็นไรเรายังไม่หิวว่ะมันไม่นี่อยากกินอะไรเฮ้ยแม่เราฝากของแม่นายว่ะ
0: เฮ้ยฝากขอบคุณแม่นายด้วยนะเราเข้าใจความรู้สึกนายนะโก้เราคิดและเครียดแทนนายมาตลอดเลยเราไม่รู้ว่าจะช่วยนายยังไงว่ะ
1: ขอบใจมากเพื่อน
0: เราเชื่อนะว่านายจะได้มาอยู่กับเราที่นี่และเราคิดว่านายจะต้องชนะคดีนี้แน่นอนพรุ่งนี้เราจะส่งกำลังใจไปช่วยนายและครอบครัวสู้ๆนะเพื่อน

0: 什么？
1: 你想去哪呀？
0: 可以。
2: 系咪阿咩？赶走咪盼，嗰十个氹仔妹，就十两届嗰个盼。唔系，过咪去睇咩？嗯嗯
3: จากข้อมูลนะผลการสอบข้อเขียนเนี่ยคะแนนดีมากเลยนะการทดสอบร่างกายตรวจโรคสัมภาษณ์บุคลิกภาพทุกอย่างไปผ่านหมดแต่จากการตรวจสอบประวัติคดีอาญาและสืบความประพฤติทางเราได้รับข้อมูลจากผู้นำท้องถิ่นและเจ้าที่ของรัฐว่าพี่และภรรยามีประวัติค้ายาเสพติด
4: ผมคิดว่าเรื่องนี้คงถูกใส่ร้ายแน่ๆเลยครอบครัวผมไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเลยนะครับและเรื่องนี้ผมอยากจะอธิบายให้ท่านรับทราบด้วยคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับ
5: พี่กายพี่กายพี่น้อยมีใครอยู่ไหม
6: เออไอ้โก้มันไปสอบตำรวจได้หรือ
7: ใช่ตำนานนี่ก็ผ่านสอบข้อเขียนสัมภาษณ์พละเขาก็ผ่านหมดแล้วแต่ตำนาน
6: อ๋อถึงว่าทางราชการก็มีหนังสือมาให้กำนันรับรองประวัติมัน
8: ไหนๆมันก็สอบได้แล้วกำนันก็ช่วยๆมันหน่อยละกันนะ
6: อ๋อยินดีไม่เป็นไรเออพี่ไก่ใส่ซองซะหน่อยนะทางผู้ใหญ่เขาขอมา
7: แล้วจะต้องใส่เท่าไหร่ล่ะกำนันเนี่ย
6: เท่าไหร่ก็ใส่ไปเถอะ
8: กำนันรอเดี๋ยวนะ
6: จ้า

0: ามีอะไรหรือเปล่ากับนั้น
1: ก็เรื่องไอโก้นั่นแหละ
0: ม
1: ี
0: อะไรอีก
1: ผู้ใหญ่ก็ขอมาให้ใส่ซองเพิ่มอีกหน่อยนึง
0: แล้วจะให้ใส่เท่าไหร่แล้วนะ
2: มีอะไรหรอกำนัน
1: พี่ไก่ก็เรื่องไอโก้นั่นแหละทางผู้ใหญ่เขาขอมาให้ใส่ซองเพิ่มอีกหน่อยนึง
2: ขอให้ใส่เพิ่มเท่าไหร่ละกำนัน
1: ก็ห้าหมื่น
0: อ
1: ะ
0: ห้าหมื่นเราจะหาที่ไหนแล้วพ่อ
2: ผมก็ไม่มีแล้วนะกำนันจะทำยังไงดีแล้วเนี่ย
1: ก็ผู้ใหญ่เขาขอมาเนาะผมก็ต้องทำไปตามนั่นแหละ
0: ง
1: ั
0: ้นก็ขอร้อง
2: กำนันช่วยหน่อยได้ไหมครับช่วยหน่อยนะ
1: ก็ลองไปหาหยิบยืมใครมาก่อนแล้วกันนึกว่าซื้ออนาคตให้โก้มันให้เวลา3วันแล้วกัน
3: เรื่องก็เป็นอย่างที่ผมเล่าให้ท่านฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับท่าน
4: ผมก็เห็นใจพี่นะแต่ตอนเนี้ยมันก็เปิดภาพเรียงกันแล้วเรื่องที่พี่เล่าให้ฟังมันก็ไม่มีหลักฐานเสียด้วยพี่ต้องเข้าใจเรานะ

0: ทนายฟังเขาว่ายังไงบ้างล่ะพ่อ
1: เขาก็บอกว่ามันเป็นคดีทางปกครองแต่ไม่ต้องใช้ทนายความหรอกนะเป็นเหมือนศาลคดีแพ่งคดีอาญาเขาก็แนะนำให้เราไปฟ้องที่ศาลปกครองอ่ะ
0: แล้วเราจะไปที่ไหนกันล่ะพ่อ
1: ก็ที่พ่ออ่านเอกสารดูเนี่ยก็จะฟ้องที่สองที่ก็คือที่มูลคดีเกิดอีกที่หนึ่งก็จะฟ้องในที่ที่เราภูมิลำเนาเราอยู่นั่นแหละ
0: ในจังหวัดเรามีไหมพ่อ

ฟ้องคดีนะคะอย่างแรกค่ะคุณอาต้องเขียนคำฟ้องนะคะซึ่งคำฟ้องสามารถเขียนได้สองวิธีค่ะวิธีแรกคุณอาเขียนด้วยตัวเองเลยแบบฟ้องไม่ยุ่งยากนะคะไม่ต้องมีอะไรยุ่งยากค่ะอย่างที่สองก็คือเขียนตามแบบฟ้องที่เรามีให้บริการอยู่ด้านนอกค่ะเขียนเสร็จแล้วส่งทางไปรษณีย์ก็ได้หรือจะมา

0: การที่ผู้ฟ้องคดีและภรรยาจะมีการเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดจริงหรือไม่ก็ตามเป็นเรื่องพฤติการของผู้ฟ้องคดีและภรรยาเท่านั้นไม่อาจถือได้ว่านายวัญชาตินิยมจันทร์เป็นผู้บกพร่องต่อศีลธรรมอันดีเนื่องมาจากการกระทำของบุคคลอื่นจึงมีคำพิพากษาให้เพิกถอนประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าไปนักเรียนพลตำรวจของโรงเรียนตำรวจภูธร4ประจำปี2545เฉพาะส่วนของนายวัญชาตินิยมจันทร์และให้ผู้ถูกฟ้องคดีนำรายชื่อและผลการสอบของนายวัญชาติไปดำเนินการในกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจต่อไปในโอกาสแรกที่กระทำได้หากผู้ความไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาให้ยื่นอุทธรณ์ภายใน30วันนับแต่วันที่ได้มีคำพิพากษา
1: เฮ้ยดีใจด้วยนะเพื่อนที่นายชนะคดีแล้ว
2: แต่ฝ่ายนู้นเขาอุทธรณ์ว่ะนึกจะเป็นยังไงต่อไปลองสู้เขาไม่ได้แน่เลยเพื่อน
1: เฮ้ยมาซะขนาดนี้แล้วมันต้องสู้ดิวะเราเชื่อนะว่าศาลน่ะต้องมีความยุติธรรมจะต้องช่วยเหลือคนบริสุทธิ์อย่างนายแน่นอนเชื่อเราเว้ย
3: ฝ่ายโน้นทูลทอนว่ายังไงบ้างพ่อเราจะมีโอกาสชนะไหม
4: คือเขาทูลทอนว่าคำนิสัยของจ่าต้นเนี่ยยังคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและบทกฎหมายส่วนโก้ลูกของเราเนี่ยเขาบอกว่าแม้จะไม่ได้ยุ่งกับยาเสพติดแต่เราก็เป็นพ่อแม่เดียวกันมันก็ย่อมต้องเกี่ยวข้องกันอยู่และเขายังย้ำอีกว่าคนที่จะเป็นตำรวจเนี่ยจะต้องไม่มีประวัติเสียหายด่างพ้อยอะไรทั้งสิ้นเลยก็ประมาณนี้นะ
2: ศาลว่ายังไงเราก็ต้องยอมรับพ่อกับแม่ไม่ต้องคิดมากนะก็ไม่เป็นตำรวจแล้วก็ได้

การที่กองบัญชาการศึกษาในฐานะผู้ได้รับมอบหมายจากผู้ถูกฟ้องคดีที่3มีประกาศตัดสิทธิ์ในวันชาติบุตรผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนตำรวจประจำปี2545เป็นการออกคำสั่งนอกเหนืออำนาจหน้าที่และไม่ถูกต้องจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายดังนั้นอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง3จึงฟังไม่ขึ้นจึงมีคำสั่งแก้คำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้เพิกถอนประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจของโรงเรียนตำรวจภูธร4ประจำปี 2545

45ในบัญชีรายชื่อผู้ไม่ผ่านการสอบคัดเลือกเฉพาะส่วนของนายวัญชาตินิยมจันทร์โดยให้ถือว่านายวัญชาติเป็นผู้สอบคัดเลือกได้และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่3ดำเนินการจัดให้นายวัญชาตินิยมจันทร์ได้เข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจของโรงเรียนตำรวจภูธรในปีการศึกษาแรกหลังจากศาลมีคำพิพากษานอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

0: สินจาวสวัสดีครับทักทายเป็นภาษาเวียดนามแบบนี้ก็เพราะว่ารายการซีรีส์วิถีคนในวันนี้เดินทางไกลไปประเทศเวียดนามเลยครับเวียดนามเป็นประเทศที่มีการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วประเทศหนึ่งของอาเซียนและแน่นอนที่นี่ใครก็รู้ว่ามีการใช้รถมอเตอร์ไซค์กันมากติดอันดับต้นๆของโลกเลยทีเดียวครับวันนี้เรามีนัดกับปลาสาวน้อยอายุ25ปีซึ่งจะมาทำหน้าที่เป็นล่ามให้กับเรานะครับ
1: ไปเมืองเกินเธอเราจะนั่งรถไปประมาณ160กิโลเมตรค่ะเวียดนามจำกัดความเร็วค่ะถ้าในเมืองแบบนี้ความเร็วไม่เกิน40ค่ะส่วนออกนอกเมืองนี้ไม่เกิน60ถ้าทางด่วนอยู่ประมาณ90ถึง120นะคะ
0: ปลาเธอสามารถพูดเขียนและก็เข้าใจภาษาไทยได้นะครับเพราะว่าเธอเรียนภาษาไทยเป็นภาษาทางเลือกปัจจุบันเธอทำงานเป็นเลขาให้กับบริษัทไทยที่ไปลงทุนที่นั่นครับปลาพาเราเดินทางออกจากนครโฮจิมินห์โดยมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่เมืองเกินเธอเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับที่4ของประเทศเวียดนามและก็เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากน้ำโขงครับ
1: ข้างหน้าเราคือสะพานเกินเธอนะคะข้ามสะพานนี้เราจะถึงเมืองเกินเธอเลยนะคะตอนนี้เราอยู่วิ่งลองสะพานเกินเธอนี่คือสะพานเชื่อมต่อระหว่างจังหวัด

0: เราบอกกับปลาว่าเราสนใจเมืองเกิดเธอเป็นพิเศษเพราะเราทราบข้อมูลมานะครับว่าที่เมืองเกิดเธอนั้นยังมีระบบการขนส่งทางน้ำที่ยังใช้กันอย่างกว้างขวางทั้งทางไกลและก็ใกล้รวมถึงใช้เรือในชีวิตประจำวันอีกด้วยล่ะครับ
1: เวียดนามคือประเทศสุดท้ายที่แม่น้ำโขงจะไหลผ่านก่อนที่ออกทะเลนะคะเราเห็นทางใต้เวียดนามหรือว่าคนเวียดนามเรียกว่าหมิงไตเป็นที่ตะวันตกเฉียงใต้ของเวียดนามนี้เป็นกลุ่ม13จังหวัดที่มีแม่น้ำเยอะแยะนะคะถือว่าเป็นดินแดงแห่งแม่น้ำเลยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดเกินเธอถือว่าเป็นศูนย์กลางในการค้าส่งทางแม่น้ำของทางใต้เวียดนามนะคะ
0: และปลาก็บอกกับเรานะครับว่าถ้าอยากเห็นวิถีการค้าขายแบบชาวเรือของเมืองเกินเธอต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่เลยนะครับที่บอกว่าตีสี่นี่คือเวลาที่ตลาดเขาเริ่มนะครับแหมเริ่มเช้าจริงๆเลยครับ

0: แต่เรือลำใหญ่ลำเล็กที่เขาจะมาจอดที่ตลาดน้ำแก๊สรังนี้เพื่อจะแลกเปลี่ยนสินค้ากันนะคะผู้สินค้าก็จะมีทั้งสินค้าการเกษตรมีผักผลไม้ผักสดฟักทองแล้วก็มีปลาด้วยนะคะ
1: ยูอะไรกันไหนล่ะมันมู้มันเล่นเบอร์มันไปอันยู
2: ยะ
1: ตลาดบนบกนะคะ
2: เจอหมายใหญ่เงี้ยในตัวใดไง

0: ตลาดน้ำแห่งนี้มีอายุเก่าแก่กว่า100ปีเลยทีเดียวเป็นตลาดขายส่งผลไม้กลางแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดในเขตของที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงและก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งภายในและก็ต่างประเทศครับแตกต่างจากตลาดน้ำบ้านเราในบางส่วนนะครับโดยเฉพาะขนาดของเรือที่นี่มีหลากหลายขนาดเมื่อเรือเหล่านี้มาอยู่ในแม่น้ำก็เหมือนกับยกตลาดสินค้าเกษตรมาอยู่กลางน้ำครับดูภาพแล้วคล้ายๆกับว่าจะปิดแม่น้ำกันเลยทีเดียวนะครับสินค้าหลักๆที่นำมาขายก็จะเป็นผลผลิตทางการเกษตรจากเมืองต่างๆที่ตั้งอยู่ริมน้ำทั่วไปทางภาคใต้ของเวียดนามนะครับของที่ขายก็คือผักหรือว่าผลไม้ที่เห็นอยู่เต็มรำมือใหญ่ๆนั่นแหละครับเรือเหล่านี้ก็จะไปขนจากสวนต่างๆแล้วมากระจายสินค้ากลางแม่น้ำโดยเรือลำเล็กๆก็จะมาซื้อเพื่อเอาไปขายในตลาดอีกทีนึงนะครับ
1: เขาบอกว่าขนทางเรือแบบนี้อ่ะจะราคามันถูกกว่าและก็ความเสี่ยงในการที่แบบลูกแตงโมมันแตกอ่ะมันมีโอกาสน้อยกว่าที่ขนส่งทางรถนะคะ
0: เรือลำใหญ่ที่เราเห็นนี้นะครับก็เป็นเรือโบราณแบบดั้งเดิมในแม่น้ำโขงทำมาจากไม้เกือบทั้งลำเลยนะครับจะมีการทาสีที่หัวเรือเป็นรูปดวงตา2ดวงหรือว่า Dragon Eyes ครับเป็นตามังกรหรือว่าพญานาคซึ่งก็เป็นการข่มขวัญแล้วก็สร้างความหวาดกลัวให้กับสิ่งมีชีวิตในน้ำเพื่อบ่งบอกว่ากำลังมีมังกรหรือว่าพญานาคเคลื่อนที่มาจนกลายเป็นสัญลักษณ์ของเรือที่นี่เลยทีเดียวครับเรือลำไหนขายอะไรอันนี้ดูไม่ยากครับเพราะว่าเขาโฆษณากันตรงหัวเรือนั่นเลยทีเดียวมีอะไรก็ผูกก็แขวนโชว์กันไว้ให้เห็นเหมือนอย่างในภาพนะครับเป็นกลยุทธ์ทางการขายที่ดีมากๆเพราะว่าทำให้คนมาหาซื้อได้ง่ายอย่างเรือลำนั้นขายหอมขายกระเทียมแครอทแล้วก็กะหล่ำปลีครับลำนี้ขายฟักทองลำถัดไปอันนั้นขายแตง

0: โมนะครับส่วนลามนั้นขายสับปะรดครับแต่ว่าไม่มีอะไรแขวนบนเสาแต่ก็มีลูกค้ามาไม่ขาดสายซึ่งก็น่าจะเป็นลูกค้าประจำนะครับ
1: จูเอ้ยจูก็ไหนจูได้แมงเต้ปะดาวเอ้ยจู
2: เขาแยงนะครับ
1: เขาแยงเหรอเขาแยงจูดี
0: ต้องยอมรับนะครับว่าแปลกตาพอสมควรที่ได้เห็นว่าตลาดน้ำของที่นี่เขาค้าขายกันแบบจริงจังมากๆช่วงเช้าแบบนี้อย่าเผลอไปชวนใครเขาคุยมากนะครับเพราะว่าเป็นช่วงนาทีทองของทั้งคนซื้อและก็คนขายทุกคนต่างก็รีบกันทั้งนั้นแหละครับ
1: เนื้อที่มาที่ตลาดน้ำไกด์รังนี้นะคะจะมีส่วนหนึ่งที่นำสินค้ามาจากจังหวัดอื่นมาขายที่นี่แล้วก็จะมีส่วนหนึ่งที่เรือมาซื้อสินค้าจากนี่แล้วก็ไปกระจายที่หลายๆจังหวัดอื่นๆนะคะ
0: พ่อค้าแม่ค้าที่นี่นอกจากจะขายของให้กันเองแล้วที่นี่ยังเป็นที่เพลิดเพลินของนักท่องเที่ยวที่จะมาชมความใหญ่โตของตลาดน้ำที่นี่จึงจะได้เห็นเรือขายของให้กับนักท่องเที่ยวกับลีลาการขับที่ไม่ธรรมดาเลยครับต้องชมกันจริงๆนะครับว่าเขาขับเรือกันได้เก่งมากๆอย่างเรือเล็กๆที่แทรกอยู่ในตลาดขายส่งยังมีเรือขายซาลาเปาของคุณยายเรือขายชาขายกาแฟขายน้ำซึ่งตรงนี้ผมว่าคล้ายๆกับบ้านเรานะครับเห็นนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ขึ้นไปซื้อสับปะรดบนเรือปลาก็ไม่พลาดครับขึ้นไปชิมสับปะรดบนเรือลำใหญ่กันบ้าง
1: อันนี้สับปะรดนะคะลูกละ 20,000 ค่ะประมาณ30บาทไทยนะคะนี่ได้4ชิ้นชิ้นใหญ่เลยนะคะเนื้อ mà không có cái chợ nổi này thì mình bán đâu chị?
3: Chị bán ở bên chợ của chị.
1: Chợ là bên Vĩnh Long.
3: Tân Quế đó. Không. Không chị bán chợ trên bờ á.
1: Ồ.
3: Hồi đó chị bán cá.
1: อาชีพนี้อ่ะมานานแล้วค่ะกับทั้งครอบครัวเขากับสามีของเขาแล้วก็นานๆถ้าเป็นช่วงที่ไม่มาขายที่นี่อ่ะสามีของเขาก็จะทำงานบนบกแบบช่วยขนของให้คุณอื่นอะไรประมาณนั้นนะคะจะเข้ามูจี้แล้วจี
4: บ้านเก่าว่ามันได้บ้านมูแ
1: ล้วอ๋อแต่ไหนเมื่อยถึงเงาเมื่อยถึงจ๊ะเขาบอกแล้วราคาสูงไปเขาขายไม่ออกกลัวขายไม่ออกเขาซื้อจากลำใหญ่นี่แหละค่ะแล้วเอาไปขายกับนักท่องเที่ยวไม่งั้นถ้าที่ถ้าเหลือเยอะก็ให้ขึ้นตลาดเลย
0: พอตกสายหน่อยพ่อค้าแม่ค้าและบรรดานักท่องเที่ยวก็หายไปความคึกคักของตลาดก็เริ่มน้อยลงแม่ค้าบนเรือหลายลำก็ได้พักครับปลาเขาเล่าว่าหลังจากนี้ก็จะเป็นเวลาพักของบรรดาพ่อค้าแม่ค้าก็จะได้อาบน้ำกินข้าวบ้างก็นอนนะครับที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าเรือโดยเฉพาะเรือใหญ่ๆนั้นเดินทางมาจากต่างจังหวัดปลาบอกว่าบางลำเดินทางกันมานับ10ชั่วโมงนำสินค้าเข้ามาทีละเยอะๆขายไปจนหมดถึงจะแล่นเรือกลับบ้านครับดังนั้นบนเรือใหญ่แต่ละลำนั้นจึงมีทั้งครัวมีทั้งที่นอนพร้อมอยู่แล้วสังเกตได้ง่ายจากภายนอกเรือก็คือราวตากผ้านะครับแสดงว่าเขาอาศัยกันอยู่บนเรือหลายวันทีเดียวจากเสียงร่ำลือนะครับว่าเกินเธอเป็นเมืองแห่งการเกษตรและอุดมไปด้วยแม่น้ำลำคลองทำให้เราต้องลองล่องเรือเข้าไปในคลองเล็กๆเพื่อดูด้วยตาตัวเองครับดูสิครับลำคลองยังมีท่าเรือเล็กๆที่มีเรือจอดมีคลองแยกคลองซอยมากมายแล้วก็มีคนใช้เรือในการหาปลา

ช้ในการเดินทางแล้วก็ใช้ในการขนของผ่านไปมาอยู่ตลอดเวลานะครับอย่างที่เห็นเด่นมาแต่ไกลนี้ก็คือพี่คนนี้ครับปลาบอกว่าเรือที่พี่เข้าพายอยู่นั้นเวลาออกแม่น้ำจะสบายมากๆเพราะว่าติดเครื่องยนต์ไว้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นในที่แคบๆหรือว่าในลำคลองก็จะใช้พายแทนได้ครับ

0: ส่วนลำโน้นนะครับที่พี่สาวกำลังขนของใส่เรืออันนั้นไม่ได้ติดเครื่องยนต์นะครับ
1: cái này là ghe là mình chỉ để chở phế liệu chuyên chở phế liệu thôi hả chị
2: thì mình muốn chở thì mình chở khi mình đi đường rồi mình cũng đi bằng ghe luôn
1: chị này hỏi là sao mình không có đi cái đường sông luôn kiểu như là mình nhận chở hàng đồ luôn á chị
2: tại vì mình á một cảnh mình nó hai quê nhà bên đây mà vừa có bên kia thành ra mình phải có cái ghe này để mình đi
1: tại mình có ghe
2: tại vì mình không chở xong tại vì mình vừa đi này rồi mình vừa đi vườn nữa thành ra mình không có thời gian để mình đi chở
1: คือเขาบอกว่าเมื่อก่อนแม้กระทั่งแบบการไปซื้อของในตลาดตอนเช้าเพื่อจะกลับไปทำกับข้าวเขาต้องใช้เรือลำเล็กๆแบบนี้อ่ะแต่เดี๋ยวนี้มีตลาดบนบกแล้วเขาก็เดินไปซื้ออย่างสะดวกเขาไม่จำเป็นต้องใช้เรืออีก
0: เราล่องเรือไปเรื่อยๆนะครับได้เจอว่าการขนของเหมือนอย่างที่พี่คนก่อนนั้นเขาเลือกใช้เรือกันมากกว่ามอเตอร์ไซค์จริงๆด้วยนะครับอย่างป้าคนนี้ก็มีเรือหลายลำเลยแกเล่าให้เราฟังว่า
1: อ๋อเขาบอกบ้านเขามีประมาณสัก3ถึง4ลำนะคะสมมุติทําได้เล็กๆแซ่ดิมูก็หุ่นซะดีหน่อย
3: มาบีดีได้ดีอยู่ค่ะ
1: อ
3: ๋อแซ่ดีที่กัดอ่ะมันมู
1: ตึกแบบ bây giờ ví dụ nhà mình mà có xe máy thì vẫn phải xài ghe đúng không không có bỏ ghe dạ
0: จะสังเกตได้นะครับว่าคนที่ใช้เรืออยู่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่มีอายุสักหน่อยนะครับอย่างเราเจอลุงจุ๊กแกก็อายุพอสมควรแล้วแกกำลังเอาฟืนออกจากเรือเข้าบ้านครับ
1: คือเขาบอกว่าเมื่อก่อนน่ะแต่ละบ้านแบบนี้แต่ละครอบครัวจะมีเรือเล็กๆลำหนึ่งแบบนี้แต่เดี๋ยวนี้ด้วยการที่แบบมีถนนมีรถแล้วตอนนี้มีน้อยมากบ้านที่ยังใช้วิธีขนของแบบนี้เขาบอกเรือลำนี้ของเขาอายุประมาณ 30-40 ปีแล้วค่ะตั้งแต่สมัยพ่อแม่เขาตอนนี้ยังใช้ได้อยู่ลำเล็กๆ yeah.
0: โชคดีจริงๆครับพอบอกว่าเราเป็นคนไทยลุงจุ๊บแกก็เลยชวนไปดูสวนที่แกนำผลไม้ไทยมาปลูกไว้ครับสวนของลุงจุ๊กอยู่ไม่ไกลจากบ้านมากนักแต่ว่าต้องนั่งเรือไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับลุงดูมีความสุขที่จะได้พาเราไปเป็นอย่างมากเลยตลอดสองข้างทางระหว่างทางไปสวนของลุงจุ๊กนะครับก็จะเป็นสวนกล้วยสวนมะพร้าวที่นี่เขานิยมปลูกกันมากนะครับ

0: สวนของลุงจุ๊กเองก็ใหญ่พอตัวเลยทีเดียวครับ
1: ยังมัดไหนล่ะยังมัดท้ายนะ
2: อ
1: ๋
2: อเขาบอกอันนี้ขนุน
1: มัดไหนล่ะกุ้งทะเล
2: เขาบอกอันนี้ขนุนพันธุ์ไทยที่เขามาปลูกที่นี
1: ่ตอนแง้มที่ยังจำไรเนี่ยกุ้งทะเลนะ
2: ลำไย
1: แง้มดอกกุ้งทะเลนะ
2: ลำไยที่ตอนนี้เขาปลูกใหม่นี่ต้นเล็กๆนี่ก็เป็นพันธุ์ไทยเขาบอกว่าไทยนี่ผลไม้ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งเลยค่ะอันนี้พันธุ์เวียดนามเป็นส้มเวียดนามนะคะนี่ลุงให้เขาบอกเมื่อก่อนในคลองนี้ก็จะมีแบบเรือผ่านไปผ่านมาเยอะมากค่ะแต่ประมาณ10ปีมานี้จำนวนเริ่มแบบลดลง
0: ผู้คนที่เกิดเธอเองก็ค่อยปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับพอมีถนนมารถมีเรือก็คงจะลดความสำคัญลงไปนะครับอย่างที่ลุงจุ๊กเองก็ใช้เรือขนฟืนเท่านั้นส่วนผลไม้ในสวนของแกก็ใช้มอเตอร์ไซค์ขนแทนนะครับได้เห็นความอุดมสมบูรณ์ทางด้านการเกษตรของเมืองเกิดเธอแล้วต้องไม่พลาดที่จะไปเดินตลาดครับเพราะมีคำกล่าวที่ว่าถ้าอยากรู้จักว่าเมืองนั้นเป็นอย่างไรให้คุณไปเดินที่ตลาดสดครับ

0: และมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับผู้คนที่นี่มาจับจ่ายใช้สอยกันเยอะแยะไปหมดเลยครับมีทั้งจักรยานมีทั้งมอเตอร์ไซค์ปะปนกันเต็มไปหมดเลยครับตลาดแห่งนี้อยู่ติดกับแม่น้ำเหวนะครับจึงมีการขนผลไม้จากเรือเข้ามาขายในตลาด
1: ที่นี่เขากำลังขนสินค้าขึ้นตลาดบนบกนะคะอาชีพที่แบบขนของมูลใช้เรือแบบนี้อ่ะคืออาชีพตั้งแต่สมัยพ่อแม่เขาแล้วตอนนี้ถึงสมัยเขาอ่ะเขาทำมาประมาณ4ปีแล้วค่ะเขาจะช่วยขนของแบบซื้อของจากตลาดน้ำแกลรังแล้วเอามาขึ้นไปขายตลาดบนบกนะคะ
0: และกุ้งหอยปูปลาที่ขายกันอยู่เยอะแยะที่นี่นะครับถูกขนส่งมาจากที่ต่างๆโดยเรือครับ
1: ที่ใต้สุดของเวียดนามค่ะแล้วก็เอามาขายต่อที่เกินเธอนี้นะคะมือไม้ให้จุ๊บน้ำไหมคะจุ๊บแล้วดอยจุ๊บไม่แลมให้แล้วบ้าแม่ละแลมรอยจุ๊บ
2: ดอยจุ๊บไม่แลม
1: ลุงบอกว่าลุงเคยส่งแบบปูนี้แต่เป็นปูดองเกลือไปส่งที่เมืองไทยค่ะคือลุงเขาบอกว่าแล้วแต่ฤดูค่ะแต่ว่าเฉลี่ยวันละลุงจะได้รายได้ประมาณ500,000-600,000เวียดนามดองนะคะจากการที่ขายปูนี้อะค่ะ
0: นอกจากปูที่เดินทางมาไกลจากจังหวัดก่าเมาแล้วปลาที่เราเห็นมากมายในตลาดก็เดินทางมาไกลไม่แพ้กันนะครับที่สำคัญเป็นปลาแบบตัวเป็นๆอยู่ในเรือครับที่พูดอย่างนี้ก็เพราะว่าเราไปเจอกลุ่มคนที่นำปลามาขายนะครับกลุ่มที่เห็นนี่แหละครับคนเหล่านี้เขาใช้ชีวิตกันอยู่บนเรือเลยนะครับผมหมายถึงเขากินนอนกันอยู่บนเรือเลยทีเดียวเพราะว่าต้องเดินทางจากเมืองดงทับล่องเรือมา9ชั่วโมงมากันทีหลายลำเลยครับและทุกลำก็เป็นเรือเก่าที่ทำจากไม้ทั้งลำเลยครับ
3: เย็นละที่เย็นไหนอยู่ตัวอยู
4: ่เจ็ด
3: เจ็ดหน
4: ึ่งที่ร้อยตัว
3: là thường là ví dụ như bây giờ chỉ nói là xe cộ cũng nhiều á nhưng mà mình đi ghe như vậy là mình vẫn giữ cái truyền thống đi ghe hả chú?
4: Có chạy nhưng mà chủ bên đây nó chạy đi xe vậy đó, đá chỉ là làm bán thôi, đi ghe thôi, dọn hoài góc hoài. Cái này thì xuống tới gần đây, còn bên đó thì lúc đầu.
0: ส่วนบ่อน้ำที่เห็นอยู่กลางลำเรือนี้ก็คือบ่อใส่ปลาที่จะนำมาขายนั่นเองล่ะครับ
3: แล้วก็เขาบอกน้ำที่เขาไว้เลี้ยงปลาเก็บปลานี่อ่ะเป็นน้ำแม่น้ำที่นี่เลยแต่หมายถึงเรือลำนี้อ่ะอยู่ข้างล่างมันก็จะมีแบบรูให้น้ำมันไหลเข้าไหลออกได้ก็เหมือนกับน้ำปลาที่มันอยู่ในแม่น้ำเลย
0: นับเป็นการใช้ภูมิปัญญาของตนเองในการดูแลปลาด้วยเก่งมากๆทีเดียวครับ
1: ที่แม่น้ำเห่าเมืองเกิ่งเธอนี้นะคะนอกจากจะมีเรือที่ขนส่งสินค้าเกษตรอย่างฟักทองผักหรือว่าของสดๆนี่นะคะก็ยังจะมีพวกเรือรับจ้างแล้วก็เรือที่ไว้ส่งผู้โดยสารด้วยนะคะ
0: อย่างที่เราได้เห็นนะครับว่าการขนส่งทางเรือในเมืองเกินเธอนั้นมีสารพัดรูปแบบเรือเล็กๆที่คุณป้าสองคนกำลังพายอยู่นั้นเป็นเรือรับจ้างครับเรียกว่าเป็นเรือแท็กซี่ก็ได้นะครับเรือนี้ก็จะมีขนาดที่ไม่ใหญ่มากใช้คนพาย1คนและเท่าที่เห็นเรือรับจ้างแบบนี้ส่วนใหญ่จะมีแต่ผู้หญิงที่ทำกันนะครับ
1: 40 năm rồi hả cô? Là cái ghe này luôn 40 năm là ở cái bến nước này.
5: Dạ. Xưa là chèo không mà sao thầy biết chạy máy.
1: คือเขาบอกเมื่อก่อนอ่ะเรือไปส่งคนข้ามภาคนี้อาจจะเป็นเรือพายมือค่ะแต่ตอนนี้มีเครื่องยนต์แล้วนะคะถือว่าพัฒนาขึ้นแล้วค่ะ
0: ด้วยความที่ทางภาคใต้ของประเทศนี้นั้นนะครับมีแม่น้ำอยู่เป็นจำนวนมากบ้านเรือนของประชาชนและเมืองน้อยใหญ่ก็มักจะอยู่ริมน้ำดังนั้น

0: ได้อีกชนิดหนึ่งที่จำเป็นนั่นก็คือเรือขนส่งสินค้าครับอย่างเรือที่เราเห็นลำนี้เป็นของลุงถันอาชีพของแกก็คือรับส่งสินค้าซึ่งแกทำคนเดียวนะครับส่วนเรือลำใหญ่ที่เราเห็นคนงานกำลังเร่งมือขนของลงเรือกันอยู่อีกลำหนึ่งก็เป็นเรือของลุงเหียบครับแกบอกว่าต้องเดินทาง1วันเต็มๆในการไปส่งของแล้วก็ใช้เวลาเดินทางกลับอีก1วัน
1: ลักษณะที่เป็นเรือขนส่งสินค้าระหว่างจังหวัดค่ะหมายถึงเขาจะมารับสินค้าที่ท่าเรือที่เกินเธอนี้แล้วก็เอาไปส่งที่จังหวัดที่ห่างไกลซึ่งเขาต้องนอนต้องกินบนเรือเป็นวันๆเลยนะคะเหมือนอย่างที่เราเห็นนะคะบนเรือของเขาจะมีสินค้าหลากหลายชนิดนะคะเป็นของกินของใช้มีปลาหมี่แห้งด้วยมีผักสดมะนาวแล้วก็ของกินของใช้ต่างๆนะคะcái này là ghe của gia đình mình luôn hả chú?
2: Của gia đình ta. Của người khác mình mua mình trả tiền, trả tiền công.
1: Kiểu như mình thuê ghe mình đi.แบบนี้นะคะแต่ละครั้งที่เขาเดินทางจะมีประมาณ4คนค่ะเป็นผู้ชายช่วยกันแบบขนของขายของค่ะ
2: จุ๊บ xe thì cái tiền vận chuyển nó mắc
1: mắc hơn hả chú mắc hơn cỡ nhiêu
2: này mình mắc hơn gấp 2 lần
1: gấp đôi àคนที่เกินเธอนี่ยังใช้เรืออยู่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่สวยงามของทางใต้เวียดนามนะคะชีวิตเราเดี๋ยวนี้จะพัฒนาขนาดไหนมีทั้งรถทั้งถนนที่ดีแล้วก็มีเครื่องบินมีอะไรหลายอย่างอ่ะแต่การที่ใช้เรือนี่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองที่นี่ค่ะ
0: เมืองแห่งสายน้ำกับการขนส่งทางเรือที่เมืองเกินเธอที่เคยเป็นของคู่กันแต่เมื่อเส้นทางคมนาคมอย่างสะพานและถนนเพิ่มขึ้นรูปแบบในการขนส่งบางอย่างก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าบางอย่างก็ยังคงอยู่ในรูปแบบดั้งเดิมแต่ว่าในอนาคตเกินเธอจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรคงมีเพียงชาวเกินเธอเท่านั้นแหละครับที่จะรู้ได้เราดีใจที่ได้มีโอกาสมาสัมผัสวิถีการขนส่งที่เมืองนี้กามเอิญชาวเกินเธอพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับ

0: ฤดูฝนเป็นช่วงที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศข้อมูลปริมาณน้ำและประกาศเตือนภัยพร้อมปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเก็บกวาดและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมให้จัดทำแนวคันกั้นน้ำป้องกันน้ำท่วมบ้านจัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นไว้ใช้เมื่อเกิดภัยหากฝนตกต่อเนื่องน้ำเพิ่มสูงขึ้นให้ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงตัดกระแสไฟฟ้าและงดใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อน้ำท่วมบ้านหลีกเลี่ยงการเดินและประกอบกิจกรรมบริเวณที่น้ำท่วมสูงและกระแสน้ำไหลเที่ยวป้องกันการจมน้ำไม่สัมผัสและจับวัตถุที่เป็นโลหะเมื่อร่างกายเปียกชื้นหรือยืนบนพื้นที่ชื้นแฉะป้องกันไฟฟ้าดูดหากสถานการณ์รุนแรงให้อพยพหนีไปตามเส้นทางที่ปลอดภัยการเรียนรู้วิธีปฏิบัติตนอย่างถูกต้องจะช่วยให้การดำเนินชีวิตในช่วงที่เกิดอุทกภัยเป็นไปอย่างปลอดภัย
1: ด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัยสายด่วนนิรภัย1784
2: รู้หรือไม่หน่วยงานธุรการขององค์กรศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานราชการทั่วไปและมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลและการงบประมาณขององค์กรโดยหน่วยงานเหล่านี้แบ่งได้เป็น2กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเช่นสำนักงานศาลปกครองสำนักงานศาลยุติธรรม2. กลุ่มที่ไม่ได้เป็นส่วนราชการแต่เป็นหน่วยงานของรัฐเช่นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหน่วยงานทั้ง2กลุ่มนี้เป็นหน่วยงานทางปกครองประเภทหนึ่งที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: มันเป็นมุกหน้าบ้านนะคะแล้วก็เหมือนแบบตอนแรกของมันจัดอยู่แบบไม่เป็นที่อะค่ะแล้วเข้ามามันก็เหมือนรกเลยส่วนใหญ่มันเป็นของคุณพ่ออะค่ะที่แบบว่าเหมือนเขาอะชอบซื้อของมาสะสมอะไรเงี้ยแล้วก็แบบคือเขาก็เก็บแต่ว่ามันไม่เรียบร้อยเราก็เลยอยากให้มันเรียบร้อยขึ้นเวลาแบบแขกมาบ้านจะได้แบบว่าดูเป็นระเบียบมากขึ้นนะคะ
3: เปิดเร็วอะไรขนาดนี้ค
4: ุ
3: ณ
4: ต้อง
5: สว
4: ั
5: สด
4: ี
5: ค
4: ่
5: ะ
6: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
7: นี่ก็คือคุณตังกวานะครับเป็นลูกสาวเจ้าของบ้านนี่พูดงี้ดีกว่า
3: ลูกสาวเจ้าของบ้าน
7: ถูกไหม
2: ถูกถูกค่ะ
7: เพราะว่ามีบ้านพ่อบ้านแม่ไงเออแล้ววันนี้ช่างประจำบ้านเนรมิตเราจะมาเนรมิตมุมไหนของบ้านคุณตังกวาดิ
2: จะเป็นมุมข้างหลังเนี้ยค่ะ
3: เด
2: ี
3: ๋ยวข้างหลังนี้ไม่ใช่ข้างหลังนั้น
2: ข้างหลัง
7: นี่เลย
2: นี่
7: เลย
2: ใช่ค่ะ
3: อันนี้เลยเรายังไงคะ
7: มันก็หนังกัน
3: อันนี้เขาระเบิดหรือเปล่าน
7: าฬิกา
3: เ
7: ห็นตัวเลขอะไรเป็นเรื่องแสงไม่ได้ระเบิดไปหมดเลยโอ้นี่คือเป็นมุมที่เรียกว่ามุมกองของ
2: ใช่ค่ะ
7: เป็นแบบกองของหน้าบ้าน
2: คือที่บ้านชอบเก็บของสะสมแบบซื้อมาแล้วบางทีไม่ได้ใช้ก็เลยแบบมันก็จะกองอยู่ตรงนี้เราก็ไม่ได้เก็บ
7: โอเคอันนี้คือเราจะเก็บของนี่ออกไปหรือว่าเราจะจัดเรียงมันใหม่กัน
2: คิดว่าอยากจะแบบมีชั้นเหลืออะไรเงี้ยค่ะอยู่ตรงนี้เพื่อจะได้เก็บของที่มีอยู่ด้วยอะค่ะใช่ใช่
7: ก็คือของอยู่ตรงนี้แหละแต่ว่าเราอยากจะให้มันเรียบร้อยขึ้น
2: ค่ะ
7: เรียบร้อยขึ้นแล้วนี่คือของใครครับ
2: ส่วนใหญ่เป็นของคุณพ่อค
7: ่
2: ะ
7: ก็แปลว่าน่าจะมีคุณค่าทางใจอะไรสักอย่าง
2: ใช่ค่ะ
7: ทำตาหลีกไงครับเราเชื่อว่าบ้านของผู้ชมหลายๆท่านเป็นแบบนี้ครับมีญาติผู้ใหญ่อยู่มีของที่ไม่สามารถทิ้งได้อยู่แล้วแต่ว่าก็ไม่อยากจะเห็นมัน
3: หลายเจเนอเรชันแล้วอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้จะทิ้งหรือไม่ทิ้งดีเพราะว่าจะถามก็เอ้าไม่
7: ได้ไม่ได้เลยทิ้งนั่นโอ้คำนี้มาไม่ได้เนาะ
2: ไม่ได้
7: ไม่ได้ไปแตกก็ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราจะหาทางเก็บให้มันสบายใจทั้งเจ้าของของของแล้วก็คนที่อยู่บ้านนี้ด้วยถูกไหมฮะก็คือเราจะมาทำชั้นเนรมิตชั้นวางของตรงนี้แล้วก็มีบานปิดให้เรียบร้อยเดี๋ยวรูปแบบไปคุยกับคนทำดีกว่าคุณหันศาดวงใจครับอันนี้คือมาค้างคืนนี้เนี่ยพี
8: ่เออประมาณนั้น
3: อยู
7: ่ผมเมื่อไหร่อยู่มาคืนนึงแล้ว
8: เอออยู่มาคืนแล้ว
7: โอเค
8: ใช
7: ่
8: เพิ่งมา
7: วันนี้เนี่ยเราจะมาทำชั้นวางของกันอันนี้ก็คือของที่ต้องวางบนชั้น
3: น้อยแต่ใหญ
8: ่นี่
7: คือเครื่องเสียงนี่เป็นท็อป5ของอันของเก็บยากระดับต้นๆ
8: น้องแม็กเรื่องนี้นะ
2: ใช่ค่ะ
7: ดีใจเลยมีคนดูออกด้วย

0: ไอ้พวกล้อแม็กเนี่ยจริงๆมันต้องเป็นโครงเหล็ก
1: เออใช่ดิผมรู้สึกว่าม
0: ันเหล็กท็อปไม้อะไรเงี้ยแต่ไม้แข็งแรงได้เพิ่มขนาดกับรอยต่อของไม้กับตัวจอยทั้งหลาย
1: ซึ่งโครงสร้างมันเป็นอะไรพี่เป็นแขนเนี่ย
0: เป็นไม้โครงนี่แหละแต่หักให้กระดูกให้มันถี่ขึ้นหักโครงให้มันถี่ขึ้นกว่าเดิมระยะตกท้องช้างมันมีแน
1: ่
0: ใช่ใช่ประมาณ80ไม่เกิน100มีตกท้องช้างแน่ไม่ว่างานเบาหรือ
1: คือถ้ายิ่งคุณผู้ชมครับยิ่งช่วงพาดเยอะช่วงพาดแบบว่าโครงสร้างต่อโครงสร้างแล้วมีไม้พาดเงี้ยถ้ายิ่งเยอะมันก็ยิ่งแอนลง
0: แล้วมันโซนตู้จะถูกแบ่งครึ่งเป็นเมตร50คือด้านเมตร50ที่มีบานเลื่อนจะไม่มีชั้นไม่มีอะไรเลยคือโล่งๆขึ้นไปเลย
1: พอแล้วก็วางเทิน
0: แล้วก็วางเทินแล้วก็บานเลื่อนสไลด์ปิด2บานคู่กัน
2: เพราะว่าส่วนอันที่เป็นชั้นก็ไม่ต้องมีที่ปิด
0: อันเป็นชั้นจะไม่มีที่ปิดจะแยกโซนก็คือเก็บพวกของเล็ก
1: ๆของที่พอจะมองแล้วไม่เจ็บปวดมากกับของที่มองแล้วเจ็บปวดมากก็จะอยู่ในตู้เลยใช่ไหมเออ
0: ประมาณนั้นเลย
1: โอเคเดี๋ยวเราไปทำอะไรดีกว่าว่าตู้ตัวนี้จะโครงสร้างหน้าตาเป็นยังไงไป break down ของที่แบบว่าต้องเอามาใช้กัน
2: ยังมีพวงมาลัยด้วยเดี๋ยวจะ
1: โอ้ย
2: ความสามารถเหลือแต่ใหญ่ๆนั่นเลยคุณเต้ลังเล

0: นี่ไม้อะไรพี
1: ่ไม้ OSB ครับ
0: OSB
1: ครับผม
0: อ่ะ OSB คือ Oriented Strand Board นะครับ Strand มันเหมือนกับว่าเอาเศษไม้มาว่า
2: ทำ
0: ประกอบร่างกัน
1: ใช่
0: เป็นไฟเบอร์อย่างนั้น
1: มีหลาย
2: ร
1: ุ่
2: น
1: หลาย
2: ก็ยังเห็นซากเศษไม้อยู่
0: เราจะเอามาทำยังไง
1: ตัวเนี้ยตัวที่ทิปจับอยู่เนี่ยคือตัวด้านบน
0: โอ้โห
1: ผมเสริมประกบ2แผ่นด้วยตัวแกนกลางเป็นไม้โครง
2: แน่นอยู่เหมือนกัน
0: โอ้คือบอร์ดจริงๆมันบาง
1: มันบางคือตัวนี้มันอยู่ที่9มิล
2: นี่ประกบถ้าเห็นเลเยอร์
1: ใช่ใช
0: ่ใช่อัน
2: นี้คุณอุ้ยคุณน้องเต้นี่แน่นเลยนะหนักเลยนะ
0: แน่นเลยใช่ไหม
2: นี่ไว้ข้างบนเหรอคะ
1: ไว้ข้างบน
2: ม
1: ัน
2: จะรับโครงมันรับไหวใช่ไหม
1: ครับเพราะโครงอ่ะจะมีอยู่ซอยกลางอยู่อีก2ซอยซอยสีลมกับซอยพัดพง
0: ครับผม
2: ไกลกันอยู่
0: ประกบกัน
1: แล้วไม่ใช่
0: ไกลพี่ไหนผมไปพลาดไกลไงสีลมพัดพงไกลกันนะเว้ย
1: อันนี้แล้วผมก็จะยกขึ้นเทินด้านบนที่มีอยู่2ฝั่งซ้ายขวาเป็นไม้เหมือนตัวประกบข้างห้องเตกอ่ะที่จะจับด้านซ้ายกับขวาเดี๋ยวผมจะยกตัวแผ่นเนี้ยขึ้นเทินด้านบน
2: ไหวใช่ไหมพี่สายยกคนเดียวเหรอ
1: ไหวครับมันน้ำหนัก
0: ม
1: ัน
0: จะช่วยทำไม
2: ไม่ทำเฉย
1: ๆแล้วเดี๋ยวประกบยึดด้วยฉากเหล็ก
0: โอเคต่อ
1: เดี๋ยวจับด้านข้างไว้ผมเดี๋ยวแผ่นเนี้ยเทิน
0: นี
2: ่ล่วงใส่หัวก็ไปกันหมดเลยนะคะ
0: ไปใส่ละเออเป็นบาท
1: ทิปจับด้านนั้นไว้นะครับ
2: ก็คือค้ำไว้ข้างบนนี้ได้อยู่ได้อยู่
0: ได
1: ้เดี๋ยวจับนิ่งก่อนนะครับ
0: ยึดทีละข้างเนาะ
1: ยึดทีละข้างก่อน
0: ตรงแล้วครับเคยเผื่อไว้ได้นะอันตรายโอ้แค่นี้ก็เห็นภาพแล้วนะว่าตู้มันจะเป็นแบบไหนอ่ะเพราะนี่คือเส้นรอบรูปเลยครับ
1: ที่ปรับเข้าให้หมดเลย
0: ปรับไป
2: เลย
0: นั่นก็จะฝากสาระวัง
2: อ่ะนี่ฝากแล้วเรียบร้อย
1: เรียบร้อย
2: นี่พอดีเลยนะเนี่ย
1: นี่พอดีใช่ครับครับด้านนี้ผมเจาะไว้สำหรับเสียบปาก
0: ครับมีช่องสวิตช์แต่โอเคส่วนนี้ก็คือขาดกลางเนี่ยจะเห็นแล้วว่าถ้าพลาดช่วงยาวเนี่ยเห็นไหมฮะมันตกท้องช้างเลย
2: ใ
0: ช่เลยถ้าภาษาช่างเรียกตกท้องช้างคือมันจะโค้งลงอย่างนี้เลยตามน้ำหนักอย่าลืมว่าแผ่นบอร์ดเนี่ยก็มีน้ำหนักด้วยใช่ไหมฮะ
1: ทิปดันตัวนี้ขึ้นมา
0: ดูแนวก็มา
2: ใช่เป็นแค่
1: อ๋อตัวนี้เราจะเป็นส่วนแบ่งของ
0: ครับ
1: เก็บชั้น
0: เฮ้ยอย่างที่บอกที่จะซอย3ใช่มั้ย
1: ใช่คร
0: ับเป็น1 2 3ช่องนี้ป่ะโอเค
1: เพราะตัวนี้มันจะมีชั้นวางอยู่น
0: ี่เออ
1: เดี๋ยวต้องขนาดต้องได้
0: ขนาดต้องดูขนาดซะก่อน
1: อันนี้ผมไว้ขนาดที่80ซม
0: เยี่ยมเนี่ยพอดีเส้นกระเบื้องเลย
2: พอดีเป๊ะ
0: โอ้โห
2: สวยเลยอ่ะ
0: ใช
2: ่ดูดีเลย
0: อยู่เลยสวยมาก
1: เดี๋ยวโครงสร้างกัน
0: อ๋อนี่คือมันก็ได้ฉากแล้วเราก็จะยึดนี้
1: ยึดตัวนั้นยึดแล้วก็เดี๋ยวจะมายึดตัวด้านนี้
0: แค่นี้แล้วก็ยึดไปเรื่อย
1: ตัวแรกยึดได้เลยครับเดี๋ยวผมจับไว้ให้

0: ค
1: ร้อย
0: มากเลยอ่ะ
2: เดี๋ยวผมไปตัดเพิ่มไม้ตัวนี้ที
1: โอเคอ่ะลุยต่อ
2: เนี่ยมันจะได้ลักษณะเนี้ย
3: สวยนะ
1: และนี่ก็คือตู้เก็บของหน้า

0: ันนี้คือ
1: นี่ก็คือชั้นที
0: ่ล็อกที่2
1: ล็อกที่2ครับเหมือนเดิม
0: นี
1: ่ชั้นที่3
0: 1
2: อันนี้คือเท่ากัน
1: เท่าก
2: ับอันบนนี่เขามีการดีไซน์มานะเนี่ย
0: มันจะเท่ามันลงได้ใช่มั้ยพี
1: ่ลงได้ครับใช่ครับมันจะเป็นบ่ามันพอดีของมัน
0: บ่าวาง
1: นะครับ
0: เดี๋
1: ยวช่วยผมดันนิดนึงผมจะเอาปืนลมยิง
0: อ๋อได้ยิงอัดเลยใช่มั้ย
1: ดันไว้มันจะได้ชิดๆนิดนึง
0: อันนี้เรียกว่าค่อนข้างถาวร
2: เขายิงลงนะเราถึงได้ดันแบบนี้ไหม
0: ใช่
2: แบบ
0: ทะลุมัน
2: แบบนี
0: ้ก็จะยิงก็คือมือติดนี้เลย
1: ไม่เราก็ต้องคำนวณดอกตะปูด้วยว่าความยาวของความหนาของไม้มันกี่เซน
0: อันนี้คือฝั่งที่เป็นชั้นโล่ง
1: ชั้นโล่งครับใช
0: ่แต่ฝั่งนี้จะมีบาน
1: สไลด
0: ์บานสไลด
1: ์แล้วเก็บของชิ้นใหญ่ๆสำหรับวางเกินกันอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็คือมันก็อยู่ที่เดิมแหละ
1: มันอยู่ที่เดิม
0: แต่ว่าเราจัดการปกปิดให้มันเรียบร้อยขึ้นเห็นแล้วมันสบายใจส่วนอันนี้ก็คือเป็นพวกของเล็ก
1: ๆใช
0: ่ไอ้กงนาฬิกา
1: ไอ้เห็นกล่องชั้น
0: เทสประมาณนี้มีกล่องเก็บเรียบร้อยอ่ะโอเค
1: แล้วเดี๋ยวผมจะไปตัดรางสไลด์แล้วยึดรางแล้วทำประตูบานปิด
0: อยากเห็นแล
1: ้
0: วบานดุยครับ
1: เดี๋ยวเอารางขึ้นวัดกับขนาดตัวข้างบนเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ตัดขนาดที่ขีดไว้เลย

0: ่าสิ่งนี้เนี่ยเราทำแค่แป๊บเดียวก็เน้นย้ำอยู่นะครับว่าเจ้าธรรมะนันทมิตรเนี่ยเป็นการทรมานช่างพอสมควรเลยเพราะว่าต้องรีบเร่งแข่งกับ
1: เวลา
0: และหยาดเหงื่อของตนเองนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ว่าอุ้ยทำเสร็จได้ภายในวันเดียวใจเย็น
2: แต่ว่า
0: เรียกว่าแสงเปลี่ยนเรียกว่าแสงไม่มีแล้วดีกว่าก็จะได้เห็นขั้นตอนนั่นแหละว่าเราทำกันยังไงนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็จะมาเข้าสู่ขั้นตอนการติดบานเลื่อนที่อยู่ด้านหลังน้ำทิพย์นะครับ
1: ใช่
2: ครับผม
0: ซึ่งหนักเลยครับหนักปั๊บเลยครับ
2: มันต้องมีข้างล่างรองด้วยไหมคะ
1: จริงๆถ้าเกิดเรามีล้อก็ใส่ล้อติดได้บังคับล้อสำหรับเข็นแต่เนี้ยมันเป็นรางแขวนอยู่แล้วเรา
2: ก็คือน้ำหนักก็คือแขวน
1: น้ำหนัก
2: ก็เลื่อนแขวนข้างบนเลย
1: เพราะว่ารางล้อเลื่อนตัวเนี้ยมันจะมีน้ำหนักรับชุดละ30โลซึ่งไม่น่าจะถึงสำหรับแผ่นนี้ก็เต็มที่ก็ประมาณ7โล8โลต่อแผ่น
2: ไซส์เนี่ยก็ต้องเผื่อให้มันลอยขึ้นมานิดนึง
0: ต้องลอย
1: ใช่ครับต้องลอยจากพื้นนิดนึงอ่ะตั้งแต่1เซนถึง3เซน
2: 1ถึง3เซน
0: คือเมื่อกี้พี่สาจะเอา1เซนแต่เราบอกอุ๊ยบางมันมีน้ำหนักนะต้องเซนครึ่งได้ไหมเผื่อว่ามันจะแบบว่า
1: เพราะถ้าเกิดมันต่ำมากเกินไปมันจะสีกับพื้นแล้วก็มันจะหน
2: ึ่งใช่ไปเรื่อยๆมันก็จะเปิดไม่ได้
0: ไม่ได้งั้นเราลองเลยไหม
2: ลองก่อน
1: ลองเลยก็ได้ครับ
3: ลองสักหน่อย
2: จะเห็นนะ
1: ครับ
2: ครับผม
0: เราต้องให้เคี่ยวเราต้องให้เคี่ยวอยู่ระหว่างนี้
1: ใช่ครับมันจะมีตัวล็อกด้านบน
2: นี่หรอ
0: ใช่นั่นแหละ
2: ปล่อยแล้ว
1: เนี่ยมันจะได้ลักษณะเนี้ย
0: สวยนะว่าที่อาจจะเห็นยังเอียงอยู่เพราะเราไม่ได้ปรับมันนะครับองศาเพราะว่ามันต้องมีการจูนใช่ไหม
1: เนี้ยเราก็จะตั้งใหม
0: ่
1: ประมาณนี้ครับ
0: เป็นอย่าง
1: น
0: ี
2: ้แผ่นอย่างเงี้ยอ่ะพอล็อกข้างบนอ่ะมันก็จะเห็นว่ามันจะรู้สึกมันจะแกว่งด้านนี้ด้านนี้ได้นิดนึงไหม
1: มันจะมีรางบังคับอยู่ด้านล่างเป็นรางบังคับหรือล็อก

0: บังคับได
1: ้ค่ะแต่ถ้าอันนี้ไม่มีมันก็จะแกว่งนิดนึง
0: มันจะแกว่งนิดนึง
1: แต่ว่าถ้าเราตรงนี้ขึ้นแน่นมันก็จะช่วยไหมคะ
0: ใช่
2: ช่วย
0: ได
2: ้ช่วยแล้วก็มันอันนี้มันเหมือนม่าน
0: ใช่ครับ
1: ใช่ใช่
2: แต่พอมีบานในมาซัพพอร์ตอาจจะดีขึ้น
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวมันก็จะ
0: ติดบาน
2: จะเหลือแค่ไหน
0: ครับผม
2: ลองฟิกเลยไหมฮะลองกระแจฟิกเลยไหมฮะ
0: ได้ครับ
2: โอ้มันก็
1: ได้
2: ถ้าฟิกแล้วมันน่าจะโอเคเลยแหละ
0: ใช
2: ่ฮะแล้วว่าฟิกด้วยตัวข้างบน
0: ตัวข้างบนครับ
2: เพราะว่าด้านบนเนี่ยจะมีจะเห็นว่ามีแหวนที่เป็นเขี้ยวๆเขี้ยวๆให้มันสนิท
0: ล็อกสนิท
2: ล็อกสนิท
0: ตัวล็อก
2: ก็สามารถขันให้แน่นได้แล้วก็จะเป็นประตูที่บังคับองศาได้ประมาณนี้

0: และนี่ก็คือตู้เก็บของหน้าบ้านที่จะทำให้ความสุขในการเข้าบ้านแต่ละครั้งเกิดขึ้นนะครับ
1: ชื่อยาวมากเตรียมจะแบบเย่เลย
0: ต้องเย่และนี่ก็คือตู้เก็บของหน้าบ้านที่ทำให้มีความสุขในการเดินเข้าบ้านมากขึ้นเพราะว่าของจะเรียบร้อยครับ
2: ครับผม
0: ของที่อยากเห็นแล้วก็ซ่อนไว้ที่นี่ซะของที่เราเห็นได้บ้างมันก็จะอยู่ตรงโน้นนะแล้วถ้าของที่มันน้ำหนักไม่เยอะมากเทินก็ไม่ได้จะวางข้างบนได้ด้วย
2: ต้องครับ
0: เพิ่มพื้นที่เก็บของด้วยไม่ใช่วางซ้อนกับของนะครับ
1: แล้วก็จริงๆอย่างที่พี่สาวบอกจริงๆข้างล่างอ่ะถ้าอยากให้มันเขาเรียกว่า
0: สมูท
1: ก็จะมีรางก็ได้แต่ว่าอันนี้เขาต้องเข็นเข้าเข็นออกก็เลยทำแบบไม่มีแล้วก็พี่สาวก็ทำเป็นโซลูชันแบบมาให้นะมาที่ตอนจบเนี่ยตอนปิดมันก็จะได้มีอะไรมาค้ำ
2: มาเพื่อที่จะดันเข้าไปไม่ได
0: ้
1: ไม่เอาบางทีเผลอๆ
0: มันก็แกว่ง
1: เพราะทิ้งแล้วมัน
0: ฟาดของนะ
1: นี่ก็ยังช่วยได
0: ้โอเคโอเคเสร็จแล้ว
1: ครับก็ส่งมอบให้เจ้าของบ้านไปซะเรียบร้อย
0: ให้เขาจัดของแล้วเราจะได้ไปเห็นภาพสุดท้ายว่าเมื่อเอาของวางแล้วมันจะหน้าตาเป็นยังไง
3: รู้สึกว่ามีพื้นที่ให้แบบเยอะมากขึ้นเลยค่ะแบบว่าตอนแรกมันแบบว่าแคบกว่านี้ใช่ไหมคะตอนนี้มันกว้างขึ้นเยอะมากเลยค่ะ
0: วันใหม่นี่ชุดใหม
1: ่มาใหม่กันหมดเลย
0: หัวใหม่ทุกอย่างใหม่เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างลองเลือกดูเล่นหรือยัง
3: พี่ว่าเลือกแบบเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยค่ะ
0: คุณพ่อไงบ้าง
3: โอเคเดี๋ยว
0: โอเคเหรอ
3: ใช่ตอนแรกแบบเหมือนจะแบบเอ้ยไม่ชอบแต่แบบพอเห็นแล้วก็โอเคพอเก็บอะไรเงี
0: ้
3: ย
0: ไม่ชอบด้วยไอเดียแบบเฮ้ยทำ
3: เก็บไปทำไม
0: เออ
3: นี่แต่พอเก็บแล้วเป็นสัดส่วนไงแบบโอเค
1: ไม่หมายคือเขารู้สึกแบบว่าก็ของมันก็ดีอยู่แล้ว
0: ก็วางโอเคแล้วนะ
1: เก็บกะตรงไหนล่ะเออ
0: ทำใหม่ก็สวยงามเลยดีดีด้วยที่แบบว่าได้ข้อลงตัวระหว่างคุณพ่อกับเรานะคือเราว่าเชื่อว่าจริงแต่หลายบ้านที่มีผู้ใหญ่อยู่เนี้ยก็อาจจะประสบปัญหานี้เหมือนกันการเก็บของที่อุ้ยอาจจะแบบว่ามีการคอนฟลิกต์กันบ้างในแง่ของการอุ้ยไม่ต้องไปทำอะไรเยอะแยะหรอกมันก็วางมันดีอยู่แล้วแต่ว่าเราในฐานะคนอยู่ด้วยกันนะเนาะเรารู้สึกว่าอุ้ยเราก็อยากให้มันดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
1: หรือเขาอาจจะรู้สึกว่าอุ้ยเพื่อเงินแบบหัว
0: เออ
1: มาของมันก็มันได้อยู่จะมาทำทำไมอะไรเงี้ยแต่ในแง่ของคนอยู่เราเนาะเดินผ่านดูว่าเราอยากให้มันดูดีดูสวยแล้วมันมีแบบมันมีแวลูกับเราไงไอ้เนี้ยมันอาจจะคุ้มกับการลงทุนก
0: ็
1: อันนี้ก็ไปคุยกัน
0: ก็ในโซเชียลถ้าเกิดว่าทำในโซเชียลไม่ได้ก็แอบทำกันเขาไม่อยู่นั่นแหละ
1: นั่นแหละใช่
0: แล้วก็ถูกไหมจริงๆนะแล้วก็ทำอย่าให้มันแบบว่าเขาเรียกอะไรข้ามหน้าข้ามตากันเยอะแบบว่าก็ให้เห็นของเดิมที่มันสามารถวางบ้านเขาก็จะรู้สึกว่า
3: เฮ้ยยังเหมือนเดิมยังแบบเอ้ยคุณตาอะไรใช่ใช่
0: ยังนึกถึงนะในนะครับโอเคทั้งนั้นก็ขอบคุณนางกวางมากที่ให้พื้นที่เรามาในละวิทย์นะฮะขอบคุณครับ
3: ขอบคุณค่ะ

ครับวันนี้เราจะมาแก้ปัญหาคราบสนิมกับอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือนครับสิ่งที่ต้องใช้ครับครีมออฟทาท่าแปรงและสก็อตไบท์ครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ครีมออฟทาท่านะครับแล้วก็เปิดน้ำใส่ทีละน้อยนะครับไม่ต้องเปิดเยอะเอาครีมแบบคนแบบเข้มข้นครับค่อยๆคนไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับครีมออฟทาท่านะครับหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านทำอาหารเบเกอรี่ครับทั่วไปครับทำการป้ายครีมตรงนี้นะฮะที่เราผสมไว้ลงกับจุดที่เกิดคราบสนิมนะครับโอเคครับสำหรับชิ้นแรกเสร็จเรียบร้อยครับและหลังจากนั้นครับร้อยแห้ง 5-10 นาทีแล้วมาทำความสะอาดกันครับเรามาขัดทำความสะอาดอุปกรณ์ที่เราทาตัวนี้ไว้เลยนะครับค่อยๆเช็ดออกนะครับเช็ดครีมตัวนี้ออกก่อนเลยค่อยขัดไประวังนิดนึงนะครับเพราะกันไกลจะมีความคมนะครับตอนเช็ดครีมออกนะครับยังไม่ต้องใช้น้ำนะครับหลังจากที่เราขัดคราบสนิมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาทำความสะอาดด้วยน้ำหลังจากเช็ดล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะไปผึ่งแดดครับ

0: ใครที่สนใจอยากจะให้ช่างประจำบ้านเป็นเนรมิตมุมไหนในบ้านนะครับก็ลองส่งเข้ามาดู
1: อันนี้ข้างโปรดิวเซอร์บอกนะ
2: ใช่เขาบอกเอ้ยใครอยากส่งก็มาดูแล้วกัน
0: มาดูส่งมาทางไหนดี
2: ส่งมาทางแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะคะ
0: แล้วส่งอะไรเข้ามาบ้างล่ะ
2: เอาก็ต้องส่งรายละเอียดว่ามุมไหนตรงไหนอยากให้เนรมิตเป็นอะไรปัญหาเดิมคืออะไรเรฟเฟอเรนซ์ใหม่ที่อยากได้เป็นยังไงส่งเข้ามาให้ยิ่งละเอียดยิ่งดีจะได
0: ้
2: เนรมิตออกมาได้อย่างตรงใจนั่นเองค่ะ
3: อมรินทร์ทีวี

พนักงานขับรถขนขยะของกรุงเทพมหานครขับรถประสบอุบัติเหตุเป็นเหตุให้รถราชการเสียหายต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมให้กรุงเทพมหานครหรือไม่ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านายดำเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งขับรถขนขยะสังกัดสำนักงานเขตแห่งหนึ่งวันหนึ่งนายดำได้ขับรถขนขยะที่เปียกน้ำคลักๆมาเต็มคันรถทำให้รถมีน้ำหนักบรรทุกมากที่สำคัญนายดำขับรถมาแต่ส่วนไม่มีคนช่วยแหล่ทางและต้องขับรถลงสะพานที่สูงชันโดยเป็นการขับรถชิดถนนด่านทรายตามปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วตามหรือความเร็วปกติทำให้โครงและคองรถที่ยกตัวทั้งเก็บขยะไปคล้องกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรังกับเสาไฟฟ้าแล้วทำให้เสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเกงรถขนขยะยุบเสียหายสำนักงานเขตจึงมีคำสั่งให้ได้ดำชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดทางละเมิดให้แก่กรุงเทพมหานครจำนวน 100,000 บาทภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งนายดำเห็นว่าสำนักงานเขตทำพันนี้ไม่ทอกก็เลยมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขตดังกล่าวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดทีอ.พ. 13/2566ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการที่นายดำขับรถขนขยะที่เปียกน้ำคลักๆมาเต็มคันรถซึ่งมีน้ำหนักมากและนายดำเองก็ขับรถมาแต่ส่วนไม่มีคนช่วยแหล่ทางแล้วยังต้องขับรถลงสะพานที่สูงชันซึ่งเป็นการขับรถชิดถนนด่านทรายตามปกติและต้องขับไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วตามหรือความเร็วปกติทำให้แค้นหยอกทั้งขยะของรถไปคล้องกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรังกับเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเกงรถขนขยะยุบเสียหายถือเป็นการกระทำโดยประมาทแต่เมื่อพิเคราะห์สภาพการติดตั้งสายโทรศัพท์บริเวณที่เกิดเหตุมีการวางพาดข้ามฝั่งถนนเนื้อบริเวณทางโค้งซึ่งไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนพฤติการของนายดำยังไม่ถึงขั้นเป็นการกระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเลออย่างร้ายแรงนายดำจึงไม่ต้องรับผิดในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา8วรรค1ประกอบกับมาตรา10วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขต

0: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนถูกสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านเพราะข่มขู่พยานและไม่บริการประชาชนคดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีที่ชาวบ้านได้ร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านว่ามีพฤติกรรมในการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากราษฎรและทำร้ายร่างกายลูกบ้านผู้ว่าราชการจังหวัดจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงรวมทั้งกลุ่มพยานและผู้เสียหายได้ไปร้องเรียนที่กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดว่าผู้ใหญ่บ้านได้ข่มขู่พยานและผู้ที่มาร้องเรียนในกรณีดังกล่าวและยังมีพฤติกรรมที่ไม่บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการโดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่ร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านนายอำเภอจึงออกคำสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านจึงร้องทุกข์ต่อนายอำเภอซึ่งนายอำเภอส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแล้วยืนตามความเห็นของนายอำเภอผู้ใหญ่บ้านไม่เห็นด้วยกับคำสั่งและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ดังกล่าวจึงยื่นฟ้องนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดต่อศาลปกครองขอให้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อผู้ใหญ่บ้านซึ่งถูกผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงได้ข่มขู่พยานและผู้มาร้องเรียนทำให้ได้รับความเดือดร้อนและเกรงกลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายรวมทั้งยังไม่ให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการโดยเฉพาะกลุ่มผู้มาร้องเรียนโดยจากการตรวจสอบของนายอำเภอพบว่ามีมูลความจริงกรณีนี้จึงเห็นได้ว่าพฤติการของผู้ใหญ่บ้านดังกล่าวหากให้คงอยู่ในตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ทางราชการนายอำเภอจึงมีอำนาจสั่งให้พักหน้าที่ได้ประกอบกับคำสั่งพักงานเป็นคำสั่งทางปกครองที่เจ้าหน้าที่ไม่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนดังนั้นคำสั่งของนายอำเภอที่สั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ของผู้ว่าราชการจังหวัดจึงชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า allcloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน

0: วัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายเพื่อประชาชนรูปแบบใหม่ให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
2: หากใครอยากรู้เรื่องกฎหมาย
3: มาเรียนที่สาขาวิชานิติศาสตร
2: ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: หลักสูตรมาตรฐาน
1: อาจารย์พร้อมให้
2: ใส่ใจประสบการณ
5: ์มันมีโครงสร้างแล้วก็อำนาจหน้าที่ที่แตกต่างกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายโดยทั่วไปเจ้าที่ไม่สามารถดำเนินการได้ไม่เหมือนเจ้าที่ตำรวจซึ่งมีอำนาจจับตามปวิยา
6: ช่วงบัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสท.กับรองศาสตราจารย์ศิริศักดิ์สุภมนตรีและผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวิธวงศ์ทิพย์
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกครั้งนะครับในส่วนของกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับในรูปแบบใหม่นะครับโดยมองหลายๆส่วนของกระบวนการยุติธรรมนั้นผ่านบัลลังก์คุณธรรมนะครับนั้นเราจะเปิดประตูนะครับเพื่อไปดูศาลในรูปแบบต่างๆนั้นกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดทั้งในตัวศาลทั้งวิธีการต่างๆเหล่านั้นในการที่จะดำเนินคดีต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางแพ่งทางอาญามันจะมีกระบวนการมันมีขั้นตอนมันมีอะไรต่างๆที่มันพัฒนาขึ้นมาใหม่เยอะนะครับมันมีสารชำนาญพิเศษมันมีอะไรต่างๆเหล่านั้นเยอะแยะมากมายนะครับแล้วในส่วนของกระบวนการสืบสวนสอบสวนเนี่ยปัจจุบันมันก็ยังมีเรียกว่าลักษณะพิเศษนะครับซึ่งหลายคนอาจจะเริ่มคุ้นแล้วนะก็คือ DSI นะครับหรือว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษใช่ไหมอาจารย์วิทย์วันนี้มีอะไรมาคุยฮะ
2: ใช่ครับอาจารย์ศรีศักดิ์ครับวันนี้เราก็ได้รับเกียรตินะครับจากทางผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่แล้วก็เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับวันนี้ท่านก็จะมาให้สาระความรู้นะครับแล้วก็รวมถึงกระบวนการต่างๆของส่วนคดีพิเศษหรือที่เรารู้จักกันว่า DSI นะครับวันนี้ก็ขอแนะนำนะครับท่านผู้อำนวยการ

0: ันก็คือท่านผู้อำนวยการธวัชชัยรัตนปรีชาชัยครับท่านเป็นผู้อำนวยการส่วนคดีความมั่นคงสองกองคดีความมั่นคงครับสวัสดีครับท่านผอ.ครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: อาจารย์ครับ
0: ครับ
2: ขอเรียกอาจารย์กันเลยกัน
0: นะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งท่านอาจารย์ก็ไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยต่างๆด้วยใช่ไหมครับ
1: ครับผม
0: ครับ
2: ทีนี้คงเริ่มต้นว่าคำว่า DSI เนี่ยนะครับมันเป็นลักษณะพิเศษแล้วก็คนไทยอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะฮะมันคุ้นๆเอาช่วงหลังๆคดีใหญ่ๆอะไรเงี้ยมันเกี่ยวกับความใหญ่อะไรของคดีไหมครับว่าจะเข้าในสู่กระบวนการสืบสวนสอบสวนพิเศษอะไรต่างๆ
1: ครับขอบคุณมากครับอาจารย์คือกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยมันมีโครงสร้างแล้วก็อำนาจหน้าที่ที่แตกต่างกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายโดยทั่วไปนะครับโดยลักษณะของกรมของลักษณะคดีของกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยที่กำหนดไว้ในพรบการสอบสวนคดีพิเศษพ.ศ. 2547เนี่ยกำหนดไว้ว่าคดีต้องมีความยุ่งยากซับซ้อนอันดับแรกนะครับสองเป็นคดีอาญาซึ่งมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนสังคมเศรษฐกิจและการเมืองนะครับอันที่สามเนี่ยจะต้องเป็นคดีที่มีลักษณะเป็นการกระทำผิดข้ามชาติอาชญากรที่เป็นอาชญากรข้ามชาตินะครับและอันดับที่4ก็คือก็เป็นคดีที่มีผู้ทรงอิทธิพลมีหรือเป็นผู้ใช้ผู้สนับสนุนนะครับอันสุดท้ายเนี่ยจะต้องเป็นคดีที่เกี่ยวกับผู้ที่เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ดำเนินคดีอย่างเงี้ยจะเป็นลักษณะการเข้าเงื่อนไขการเป็นคดีพิเศษส่วนเรื่องรายละเอียดว่าการดำเนินคดีการดำเนินคดีอาญาเนี่ยจะต้องมีความเสียหายเท่าไหร่นั้นอันนี้ก็จัดเป็น อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ฮะ
2: คือมันมีก้อนเงินหรือว่าความเสียหาย
1: ความเสียหายบางลักษณะเนี่ยมันเป็นความเสียหายที่กระทบต่อสภาพสังคม
0: เศรษฐกิจ
1: เศรษฐสภาพสังคมเนี่ยอันนี้จะไม่ค่อยไม่ได้มีมูลค่าความเสียหายแต่ถ้าคดีที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจเนี่ยส่วนใหญ่เราจะกำหนดไว้100ล้านบาทขึ้นไปนะครับเช่นคดีเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจคนต่างด้าวคดีภาษีอากรคดีการเงินการธนาคารหรือคดีเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์นะครับอันนี้ที่จะกำหนดมูลค่าความเสียหายไว
2: ้
1: นะครับ
0: ดูแล้วรู้สึกว่าทางหน่วยงานของ DSI มากมายที่เกี่ยวข้องนะครับวันนี้เราก็เลยจะต้องขอเรียนถามทางท่านผู้อำนวยการธวัชชัยว่าแล้วอย่างโครงสร้างของหน่วยงานของ DSI เนี่ยครับมีอะไรบ้างครับ
1: ครับโดยโครงสร้างของกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยเนื่องจากที่มาของเราเนี่ยส่วนใหญ่เรามาจากสหวิชาชีพ
2: ครับ
1: มีทั้งนักบัญชีมีทั้งนักวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็นักการเงินการธนาคารดังนั้นโครงสร้างเราจึงแบ่งออกเป็นสำนัก10ทั้งหมด19สำนัก19กอง
2: เยอะ
0: มากเลยครับ
1: เป็นกองที่ดำเนินคดีทั้งหมด11กองกองสนับสนุนประมาณ5กองนะฮะก็จะแบ่งไปเป็นสำนักคดีการเงินการธนาคารสำนักคดีภาษีอากรสำนักคดีความมั่นคงแล้วก็สำนักคดีด้านเทคโนโลยีประมาณนี้ครับ ทั้งหมดรวมๆแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของเป็นกิจการค่อนข้างที่จะต้องใช้ความรู้ความสามารถของเจ้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
0: แล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยความแตกต่างระหว่างการทำงานของเจ้าพนักงานตำรวจกับเจ้าหน้าที่ของ DSI อะครับมีความแตกต่างกันยังไงครับ
1: ครับแน่นอนครับว่าเนื่องจากว่าพรบการสอบสวนคดีพิเศษได้กำหนดการดำเนินการทางพรบการสอบสวนไว้แตกต่างกับทางพนักงานสอบสวนที่เป็นเจ้าที่ตำรวจก็คือว่าการสืบสวนหรือสอบสวนเนี่ยการจะเริ่มต้นคดีเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากการเริ่มรับเรื่องแล้วมาแต่งตั้งคณะทำงานถึงเป็นเจ้าที
2: ่คดีพิเศษ
1: คดีพิเศษดำเนินการตามกฎหมายได้แต่ถ้าไม่มีการแต่งตั้งหรือให้อำนาจไว้เนี่ยเจ้าที่ไม่สามารถดำเนินการได้ไม่เหมือนเจ้าที่ตำรวจซึ่งมีอำนาจจับตามปวิยาเจอความผิดจับได้เลยแต่กรมสอบ
2: อันนี้ต้องมีเคสมาก่อน
1: ต้อง
2: แล้วถึงมาแต่งตั้ง
1: ถึงแต่งตั้งถึงจะดำเนินคดีกับ
2: ถ้าอยู่ตามปกตินี่ไม่ได้
1: ก็เหมือนกับแค่การปกติ
0: แล้วก็มีแล้วก็จะมีตัวบทกฎหมาย
1: มีกำหนด
0: ที่กำหนดถึงอำนาจหน้าที่
1: อำนาจหน้าที่อีกทีแล้วการที่จะรับเป็นเรื่องคดีพิเศษได้เนี่ยจะต้องเข้าเงื่อนไขอย่างที่บอก
2: ม
1: ีความยุ่งยากซับซ้อนเป็นองค์กรอาชญากรร
2: ม
1: แล้วก็คดีขัดต่อความสงบเรียบร้อยแล้วก็ทำความรุนแรง ให้กับสังคม
2: ครับที่มีโปร

0: พอดูตัวโครงสร้างที่อาจารย์บอกปุ๊บเนี่ยหน่วยงานนี่เป็นหน่วยงานอิสระไหมฮะขึ้นกับอยู่กระทรวงอะไรต่างๆหรือเปล่าครับ
1: ดีไออยู่ภายใต้กระทรวงยุติธรรม
0: ฮะก็ยังอยู่ในกระทรวงยุติธรรม
1: เป็นกรมๆหนึ่งในกระทรวงยุติธรรม
0: จริงๆแล้วยังควรอยู่ไหมฮะหรือมันน่าจะไปอยู่ตรงไหนหรือว่าอิสระ
1: ผมว่าวันนี้สังคมเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากเทคโนโลยีวันนี้การดำเนินคดีอาชญากรรมพิเศษเนี่ยค่อนข้างน่าจะต้องให้พนักงานสอบสวนซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะเนี่ยเป็นอิสระในการที่จะดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องนะครับ
2: ครับ
1: เพราะว่าความรุนแรงเรื่องอาชญากรรมพิเศษมีมันกระทบมหาศาลแล้วก็ผู้กระทำความผิดส่วนใหญ่ก็เป็นผู้มีอิทธิพล
0: เชี่ยวชาญด้วย
1: หรือมี
2: เป็นลักษณะของเครือข่ายองค์กร
1: มีกำลังทรัพย์ที่สามารถที่จะทำให้พนักงานสอบสวนรู้สึกนะฮะเก่งโกได้ครับ
2: ครับก็ยังมีเรื่องที่เรายังต้องคุยกันอีกครับอาจารย์สุริศักดิ์ครับแต่ว่าด้วยเวลานะครับก็เดี๋ยวขอเอาไว้เป็นการพูดคุยกันในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการธวัชชัยรัตนปรีชาชัยเป็นอย่างยิ่งนะครับขอบคุณครับ
1: ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณครับ
1: อาจารย์ครับ
3: ลักษณะคดีของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 1. คดีที่มีความยุ่งยากและซับซ้อน 2. คดีอาญาที่มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนสังคมเศรษฐกิจและการเมือง 3. คดีที่มีลักษณะเป็นการกระทำความผิดข้ามชาติ 4. คดีที่มีผู้ทรงอิทธิพลและ 5. คดีที่เกี่ยวกับผู้ที่เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
4: จะเข้าไปยึดได้ยังไงอ่ะมันไม่ใช่ของของตัวเองเข้าไปยึดที่นาเขาแบบนี้ได้ด้วยเหรอคะ
5: ช่วง
3: ผู้หญิงรู้ได้
5: ผู้ชายรู้ดีให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
3: โดยเทรนเนอร์พี่ออยกับพี่แนนเป็นผู้แนะแนวทางให้ค่ะ
6: ค่ะก็กลับมาพบกับพี่ออยพี่แนนกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนรวยๆค่ะเป็นเรื่องที่ดินค่ะ
7: โอ้ยพี่ออยถ้าเรามีที่ดินเนี่ยเราต้องไปดูละครเรื่องนี้เลยนะคะ
6: ใช่แล้วค่ะ
7: ค่ะ
6: จะเป็นยังไงนั้นพบกับละครของเราเลยค่ะ
4: อุ๊ยช่วงนี้ร้านขายดีนะคะ
8: จ้า
4: อุ๊ยคุณพี่อร่อยมั้ยคะร้านเนี้ยเขาตำดีนะคะอาหารอร่อยของฉันเอาให้อร่อยๆๆนะ
8: จ้า
4: ผมคุณร้อนไม่ต้องใส่เยอะนะ
8: อร่อยที่สุดเลยเจ
4: ๊ปูอ่ะครบ10ขาป่ะ
8: มีแค่8ขาเองจะเอาไปถึง10ขาเลยเหรอ
4: เ
9: สร็จหรือยังล่ะพี
4: ่
9: เดี๋ยวไม่ทันรถนะ
10: รอแป๊บนึงนี่ติดป้ายก่อนปิดร้านทั้งวัน
9: ไปกัน
10: เสร็จยัง
9: เสร็จแล้ว
10: เดี๋ยวไป
9: ใช่อุ๊ยรอรถนานเนี่ย
10: ไม่นานหรอกได้ยังล่ะ
8: แซ่บนัวแซ่บนัวเอาไปเลยจ้า
4: หอม
9: อุ๊ยช้ามาก
4: จะไปไหนกันเหรอคะ
10: อะไรนะ
4: จะไปไหนกันเหรอคะ
10: โอ้จะไปต่างจังหวัดจ้ะ
4: ไปถึงไหนแล้ว
9: พอดีจะไปบ้านลุงที่อุทัยอ่ะจ้ะ
4: ลุงเป็นอะไรเหรอคะ
10: เฮ้ยลุงก็ไม่ได้เป็นอะไรพอดีเมื่อวานเนี่ยลุงก็โทรมามีคนเขาบอกว่าที่นาของลุงอ่ะที่ไม่ได้ใช้อะไรอ่ะมีคนเข้าไปอยู่แล้ว
4: เอ้าจะเข้าไปอยู่โดยที่ไม่ต้องบอกอย่างนี้ก็ได้ด้วยเหรอ
9: นั่นน่ะสิคะลุงเขาก็เลยกลัวว่าจะมีคนมายึดที่นา
4: จะเข้าไปยึดได้ยังไงอ่ะมันไม่ใช่ของของตัวเองทำแบบนี้บาปกรรมนะตายไปอ่ะตกนรกด้วยแหละ
10: ไอ้เรื่องนั้นไม่รู้หรอกก็ถึงว่าจะต้องรีบไปนี่ไง
9: ใช
10: ่จะไปดูก่อน
9: แล้วอีกอย่างนึงลุงเขาบอกว่าจะยกที่นาแปลงนี้ให้พวกเราด้วย
4: อุ๊ยงั้นไปเถอะไปเถอะโชคดีนะ
10: พอดีเลยรถมาพอดีเลย
4: เดินทางด้วยสวัสดิภาพนะคะ
9: เจ๊เดี๋ยวซื้อของมาฝาก
4: อุ้ยขอบใจจ้า
9: ไปกันพ
4: ี่โชคดีนะคะอาจารย์ออยอาจารย์แนนคะเข้าไปยึดที่นาเขาแบบนี้ได้ด้วยเหรอคะ
6: ค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะมีคำตอบค่ะ
7: ค่ะพี่ออยก็คือว่าน้องป๊อกแป๊กกับพี่โจอี้เนี่ยเขากลับไปต่างจังหวัดนะคะไปดูที่นาของเขา
6: ใช่ไหม
7: ใช่ค่ะรู้สึกจะเป็นของคุณตานะคะทีเนี้ยเขาก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะมีคนมาอยู่ที่ดินแปลงนี้ของคุณตานานมากแล้ว
6: มันเกิดขึ้นบ่อยเหมือนกันนะคะยิ่งเฉพาะสำหรับคนรวยเนี่ยคือแบบรวยไงแล้วมีตังค์ซื้อที่ก็ซื้อเยอะๆซื้อเกือบไกลๆบางทีเราอยู่กรุงเทพเนี่ยไปซื้อเชียงรายไปซื้อสุราษฎร์อะไรเงี้ยซื้อไปหมดทีนี้พอซื้อไปแล้วไม่มีเวลาไปดู
7: มันก็กลายเป็นเหมือนแบบที่รกร้างว่างเปล่าบางครั้งก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะมีคนอยู่หรือไม่มีคนอยู่ก็

0: มีคนเนี่ยนะคะเข้าไปสร้างบ้านบ้างแหละหรือบางคนก็แบบไปจับจองสถานที่บ้างแหละนะคะ
1: ใช่สำหรับกฎหมายอะค่ะจริงๆก็เปิดช่องไว้ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ด้วยนะคะพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านคือเหมือนแย่งที่ดินกันได้แหละกฎหมายยอมรับด้วยค่ะกฎหมายใช้คำว่า
0: ครอบครองปรปักษ์ค่ะพี่ยอยเรื่องนี้
1: ครอบครองปรปักษ์
0: นะคะแต่ว่ามันมีเงื่อนไขนะคะคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแล้วเนี่ยนะคะคือจะไปครอบครองปุ๊บได้เลย
1: แย่งกันง่าย
0: ไม่ได้ไม่ได้ค่ะก็คือว่าเวลาที่ครอบครองปรปักษ์เนี่ยนะคะมันมีเงื่อนไขค่ะว่า1นะคะจะต้องครอบครองโดยสงบและเปิดเผยค่ะพี่ยอยค่ะ
1: สงบคือยังไงคะ
0: ก็คือเข้าไปอยู่นะคะพี่ออยคือพอเข้าไปอยู่แล้ว
1: ไม่มีการ
0: ไม่มีการฟ้องร้องไม่มีคนเข้ามานะคะไม่มีใครเข้ามาบอกว่าเนี่ยที่ดินฉันนะเขาก็อยู่ยาวไปเลยอย่างนี้นะคะพี่ออย
1: เปิดเผยก็คือแบบเอาให้เห็นไปเลยว่าฉันมาแย่งแล้วนะอย่างเงี้ยฉันมาอยู่แล้วนะแทนเจ้าของเดิมนะคะแล้วก็ถ้ามันแยกได้2กรณีด้วยค่ะมันสามารถแย่งได้ทั้งอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ค่ะถ
0: ้
1: าเป็นการแย่งอสังหาเนี่ยจะต้องมีการครอบครองยาวติดต่อกัน10ปีค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นการแย่งสังหาริมทรัพย์
0: 5 ปี
1: ยาวติดต่อกันแค่นี้นะคะจากการครอบครองไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยบวกกับองค์ประกอบที่เมื่อกี้อาจารย์แนนบอกเงี้ยผลคือได้กรรมสิทธิ์ไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครมีที่ดินเยอะๆแล้วไม่ไปดูแลเนี่ยไม่ได้นะคะ
0: ต้องไปดูแล
1: ต้องไปดูต้องไปแสดงตัวด้วยนะคะไม่งั้นอ่ะอาจจะโดนแย่งอย่างกรณีอย่างนี้ได้นะคะ
0: ค่ะได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีคำตอบให้กับน้องป๊อกแป๊กแล้วก็พี่โจอี้เรียบร้อยแล้วนะคะ
2: โอ้แกก็ดิ้นจังเลยโอ้คนข้างหลังก็อ้วน
3: คิดถึงร้านจะแย่อยู่แล้ว
4: นะคะ
3: อะไรนะ
4: เท่าไหร่คะ
2: รู้สิ
3: เท่าไหร่ครับ
2: 50บาทพอกันเองเดี๋ยวมา
3: ซื้อกาแฟ50อ้าว50ไปขอบคุณมาก
4: ดูดิพี่ปิดร้านไปตั้ง3วันแถมพี่ก็ไม่ได้อีกตั้งหาก
3: ปิดไรหรอกมีลูกค้ามารอด้วยอาม่ามารอใครครับ
5: รอกาแฟค่ะ
3: รอกาแฟ
5: ค่ะ
3: อาม่ามารอตั้งแต่วันไหนครับเนี่ย
5: ว
3: ัน
5: น
3: ี้อ๋อวันนี้เดี๋ยวรอสักครู่นะครับ
4: งั้น
3: แฟนมากหน่อย
4: ดูดิพี่ก็โดนยืดอ่ะแถมบอกต้องหยุดร้านอีกตั้ง3วันนะอดได้ที่เลยอ่ะ
3: นี่ไอ้ที่เราไป3วันเนี่ยตกลงที่ดินเราก็ไม่ได
4: ้
3: สุดท้ายต้องมานั่งขายกาแฟต่อเนี่ย
4: นั่งดิพี่เสียเวลาด้วยเนี่ยอุตส่าห์ไปอ่ะโดนยืดซะฉะนั้น
3: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำมาหากินสบายสบาย
6: การครอบครองปรปักษ์หมายถึงการที่มีคนอื่นเข้ามาแย่งการครอบครองกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของเราซึ่งถ้าหากบุคคลใดครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นไว้โดยความสงบและเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลา10ปีถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลา5ปีบุคคลนั้นได้กรรมสิทธิ์เรื่องต้องรู้ไม่ให้ที่ดินเปล่าหรือบ้านของเราโดนครอบครองปรปักษ์ 1. มันไปดูที่ดินเป็นระยะหรือฝากข้างบ้านที่ไว้ใจได้ช่วยดูแล 2. ติดป้ายหรือล้อมรั้วเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ3. เดินเรื่องติดต่อกับกรมที่ดินเป็นประจำเช่นขอรังวัดหรือจ่ายภาษีเพื่อย้ำความเป็นเจ้าของ4ถ้ามีคนอื่นเข้ามาครอบครองให้รีบโต้แย้งหรือคัดค้านและ5ตราบใดที่ยังไม่ได้คำพิพากษาว่าคนครอบครองปรปักษ์ได้กรรมสิทธิ์เราต่อสู้ได้เสมอ
7: กลัวเขาจะรู้ก็เลยไม่ยอมเป่าแอลกอฮอล์ครับผมจะมีความผิดไหมครับอาจารย์
8: กระดิ่งลั่นบ้านทนายขอให้สั่นกระดิ่งเขียนจดหมายมาปรึกษาเราได้ทุกเวลากับทนายวันชัยสอนสิริ
6: และรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสุทธิ์รอไขข้อข้องใจอยู่ค่ะ
9: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
10: สวัสดีครับ
9: ช่วงนี้ก็พบกับเรา2คนอีกครั้งนะคะในช่วง
10: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
9: นะคะ
7: รถขายกระเพาะปลาเปล่าคะอาจารย
3: ์ที่วันนี้หมดพระฉันเอง
7: ใช่ค่ะนึกว่ากระดิ่งที่วัดนะคะเนี่ยอาจารย์เสียงดังเรียกเกินค่ะอาจารย์คะ
10: อาจารย์ว่ามาเลยคร
7: ับ วันนี้มีคำถามค่ะจากท่านผู้ชมท่านหนึ่งที่คิดว่ายังไม่สั่งเมาค่ะอาจารย์คะ
10: เอ้าไม่สั่งเมาแล้วจะมาถามอะไรอาจารย์
7: ก็คืออย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมเล่าให้ฟังบอกว่ามีวันหนึ่งท่านผู้ชมก็ไปเลี้ยงสังสรรค์กับเพื่อนค่ะทีนี้พอเลี้ยงสังสรรค์กันมันก็มีดื่มมั่งอะไรมั่งนะคะกรึบ2กรึบอะไรก็ว่ากันไปทีนี้หลังจากนั้นก็ขับรถกลับบ้านค่ะอาจารย์ทีนี้ในช่วงขับรถกลับบ้านก็ไปเจอด่านตำรวจพอดีค่ะอาจารย์คะทีนี้พอเจอด่านตำรวจก็เรียกเลยเรียกให้มาเป่าแอลกอฮอล์ท่านผู้ชมก็อุ๊ยตายแล้วเรากรึบกรับกรับเข้าไป 2-3 กรึบแล้วก็ไม่กล้าเป่าไม่อยากเป่าค่ะกลัวเขาจะรู้ก็เลยไม่ยอมเป่าแอลกอฮอล์ค่ะอาจารย์คะนี่ท่านผู้ชมก็เลยถามมาว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยผมจะมีความผิดไหมครับอาจารย์นี่แหละค่ะอาจารย์ครับ
10: อาจารย์เมาเหล้านี่น่ากลัว
7: น่ากลัวเหลือเกินนะคะอาจารย์ยังไม่ค่อยสางค่ะที่ถาม
10: เมาเหล้าเช้าสายก็หายไป
7: ไอ้ย่า
10: แต่เมาใจนี่ประจำทุกค่ำคืน
7: สุดยอดเลยค่ะอาจารย์ครับ
10: โอเค
7: ค่ะ
10: คนเมาเนี่ย
7: ค่ะ
10: เมาอะไรก็ได้แต่เมารักเนี่ย
7: โอ้โห
10: ไม่ได้นะอาจารย
7: ์โอ้โหอาจารย์นี
10: ่เมาเหล้านี่มันไม่ได้มันก็เดี๋ยวก็หาย
7: ค่ะ
10: แต่เมารักนี่มันไม่ได้เลยนะอาจารย์
7: ไม่ได้เลยค่ะอาจารย์
10: ภูเขาจะกั้นขวางหน้าแดดกล้าจะร้อนเพียงใด
7: ไอ้ย่า
10: จะไปหาเธอจนได
7: ้ค่ะ
10: จะไกลแค่ไหนก็จะไปหาหนา
7: โอ้
10: โหเมารักนี่มันไปสุดลุ่มสุดลิ่มทิ่มประตูเลยอาจารย
7: ์แต่อันนี้เมาเหล้าค่ะอาจารย์ครับเมาเหล้าค่ะอาจารย์ครับ
10: คืออย่างนี้อาจารย
7: ์ค่ะ
10: ขณะขับรถ
7: ค่ะ
10: เขาห้ามเมา
7: อ๋อ
10: ภาษากฎหมายใช้คำว่าในขณะหย่อนความสามารถในการขับ
7: อ๋อค่ะ
10: ไม่ใช่กินเหล้านะ
7: ค่ะ
10: อาจารย์ป่วยไม่สบายเนื้อเต้นเส้นกระตุกหัวใจสั่นแล้วก็มีปัญหาทางสุขภาพร่างกายเนี่ยแปลว่าหย่อนความสามารถ
7: ขับไม่ได้หมดเลยใช่ไหม
10: เขาห้ามขับคุณขับมีความผิดมีความผิดหรือในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นเมาบ้ายาบ้าก็ได
7: ้
10: เมาโคเคนก็ได้แต่เมาโคโยตี้ไม่ได้
7: อาจารย
10: ์นะฮะ
7: ค่ะ
10: แปลว่า
7: ค่ะ
10: ในขณะที่เราเมาเนี่ย
7: ค่ะ
10: กฎหมายห้ามขับ
7: อ๋อ
10: ทีนี้แค่ไหนถือว่าเมาเอ๊ะกินเหล้าก
7: ึบ2
10: เป๊กกึบ2กึบนี่มันเมาหรือยัง
7: ค่ะ
10: กง2กงเมาหรือยัง
7: ค่ะ
10: เออแล้วแต่ละคนนี่มันเมาไม่เหมือนกันนะอาจารย์กึ๊บนึงอาจจะเมาหัวทิ่ม
7: ใช่ใช่ค่ะอาจารย์
10: บางคนเนี่ยช่างกล้องขวดนึงเนี่ยบางทีเพราะยังไม่เมา
7: แต่ทำไมอาจารย์รู้ครับเนี่ย
10: สรุปแล้วกฎหมายเขาลงมีเกณฑ์มาตรฐาน
7: ค่ะ
10: ถ้าเกินกว่า50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต
7: ์ค่ะ
10: ถือว่าเมาหรือถ้ามีแอลกอฮอล์อยู่ในเลือดนะ
7: ค่ะ
10: บางคนนี่เจาะมาปั๊บในเลือดคุณมีแต่แอลกอฮอล
7: ์โอ้ตายแล้ว
10: แปลว่าแอลกอฮอล์ในเลือดคุณนี่มีแต่แอลกอฮอล์ไอ้อย่างนี้มันทั้งตัวตลอดเข้าใจป่ะ
7: ค่ะ
10: แปลว่าถ้ามีการเจาะเลือดแล้วตรวจเนี่ย
7: ค่ะ
10: ถ้ามีแอลกอฮอล์อยู
7: ่ใน
10: เลือดเนี่ย
7: ค่ะ
10: เกินกว่า50มิลลิกรัม
7: อ๋อ
10: 50มิลลิกรัมนี่ขนาดไหนอาจารย์เบียร์กระป๋อง
7: อ๋อ
10: เบียร์กระป๋องหนึ่งเกินแล้ว
7: ก็โดนแล้วใช่ไหมคะอาจารย์
10: เกินถ้าไปวัดเมื่อไหร่โดนทันทีอาจารย
7: ์
10: กฎหมายถือว่าเมา
7: อ๋อ
10: เอาละแต่คุณเมาแอแล้วบอกเฮ้ยผมไม่เมาไม่เมาไม่ยอมให้ตรวจไม่ยอมให้ตรวจเลย
7: ค่ะ
10: กฎหมายเขาบอกอ้าวไม่ยอมให้ตรวจไม่เป็นไร
7: แ
10: กไม่ยอมให้ตรวจ
7: ค่ะ
10: สันนิษฐานว่าเมาแกไม่ให้ตรวจก็ได
7: ้ค่ะ
10: ถ้าแกไม่ให้ตรวจ
7: ค่ะ
10: โดน2เด้ง
7: อ๋อ
10: เด้งที่1
7: ค่ะ
10: ไม่ใช่ป๊อก8ป๊อก9นะเด้งที่1ให้สันนิษฐานว่าเมา
7: ค่ะ
10: เด้งที่2
7: ค่ะ
10: นะฮะ
7: ค่ะ
10: ถือว่าขัดคำสั่งเจ้าพนักงาน
7: โอ้
10: ค่ะและถ้าเกิดมีการตรวจแล้วจริงๆนี่เกินกว่า50มิลลิกรัม
7: ค่ะ
10: โทษจำคุกไม่เกิน1ปีโอ้โหสาหัสไหมครับเพราะฉะนั้นกรณีที่ท่านผู้ชมถามมาว่า เอ้ยถ้าผมไม่ยอมเป่าตามที่ตำรวจกำหนดเนี่ย
7: มี
10: ความผิดไหม
7: ค่ะ
10: สามเด้ง
7: โอ้ค่ะ
10: หนึ่งสันนิษฐานสองขัดคำสั่ง
7: ค่ะ
10: สามถ้าเมาเข้าโทษจำคุก
7: โอ้โหค่ะ
10: เอาไงจะเลือกเอาไงจะให้เป่าไม่เป่า

0: เอาก็ควรต้องเป่าแล้วนะคะอาจารย์พอเป่าเสร็จก็ว่ากันไปนะคะว่าเกินไม่เกินนะคะท่านผู้ชมก็คงจะได้รับคำตอบแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านผู้ชมไปดื่มอะไรก็อย่าขับรถเลยพูดง่ายๆนะคะเพราะเผื่อฟลุ๊กไปเจอตำรวจเข้ามันก็จะยุ่งใช่ไหมคะอาจารย์คะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: กฎหมายเรียก

0: และทั้งหมดนี้คือรายการกฎหมายเพื่อประชาชน
1: เป็นรายการที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทางด้านกฎหมาย
2: และตระหนักรู้ข้อกฎหมายและความผิดด้านต่างๆที่อาจพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันค่ะ
3: เพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ต่างๆก่อนที่ภัยนั้นจะมาถึงค่ะ
0: แล้วพบกับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนได้ใหม่สำหรับวันนี
1: ้สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ลุงข้างบ้านนะคะชอบมาจอดรถหน้าบ้านเร่งเครื่องเสียงดังแถมยังเหม็นน้ำมันรถอีกร้องเรียนไปกับเขตกันแล้วก็ยังเหมือนเดิมไม่รู้จะทำยังไงดีเสียสุขภาพจิตสุดๆอยากจะฟ้องร้องให้มันรู้ราวรู้รอบไปเลย
2: เรียนกับเพื่อนบ้านนี่เป็นปัญหาสุดคลาสสิกจริงๆนะครับแต่คุณพี่เช็คการทำหน้าที่ของทางเขตและเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆดีแล้วใช่ไหมครับว่ามีข้อบกพร่องไม่ได้รับการแก้ไขไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับมีผู้ฟ้องคดีท่านหนึ่งมีปัญหากับเพื่อนบ้านเรื่องที่จอดรถและชอบใช้พื้นที่ส่วนรวมทำกิจกรรมส่วนตัวร้องทางเขตแล้วผู้ฟ้องก็ยังไม่พอใจกับการแก้ไขปัญหาของทางเขตเลยยื่นฟ้องต่อผู้อำนวยการเขตเพราะละเลยต่อหน้าที่ทำงานล่าช้าและยังกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อผู้อำนวยการเขตได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ฟ้องคดีแล้วก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันไปตรวจสอบสถานที่และพบว่ามีการจอดรถยนต์บริเวณถนนตรงข้ามบ้านของผู้ฟ้องคดีเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำการจอดรถให้กับเจ้าของรถยนต์เพื่อความสะดวกของผู้สัญจรใช้ทางร่วมโดยให้จอดเป็นการชั่วคราวและให้จอดแนวขนานกับถนนไม่ควรจอดแนวทะแยงเพื่อความสะดวกของผู้สัญจรร่วมและไม่ให้ตั้งวางสิ่งของหรือวัตถุใดๆบนถนนและล้างรถบนถนนโดยเด็ดขาดศาลท่านเห็นว่าผู้อำนวยการเขตได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยตักเตือนแนะนำผู้กระทำความผิดสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไขจัดการทำความสะอาดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้หมดไปนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้เข้าไปติดตามผลอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการตรวจตาและกวดขันเมื่อพบการกระทำความผิดก็ได้มีการจับกุมและเปรียบเทียบปรับหรือว่าได้ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนะครับอีกทั้งยังมีหนังสือประสานแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไปยังสถานีตำรวจเพื่อให้ดำเนินการกรณีการจอดรถบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีและมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการกับผู้ฟ้องคดีพร้อมกำชับผู้กระทำความผิดไม่ให้กระทำอีกและกำชับเจ้าหน้าที่ของตนให้ตรวจตาอย่างต่อเนื่องต่อไปถือว่าผู้อำนวยการเขตได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วนะครับกรณีนี้ไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวราช้าเกินสมควรและไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยครับทีนี้จึงพิพากษายกฟ้องคดีนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามที่กฎหมายกำหนดและให้อำนาจแล้วไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ราช้าโดยได้มีการตรวจตาติดตามผลและดำเนินการแจ้งสถานีตำรวจให้ทราบข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความเสียหายยังคงมีอยู่ก็สามารถร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้หากไม่มีการดำเนินการก็สามารถร้องเรียนต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อไปครับกราบเรียนคุณพี่นะครับร้องตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งว่าได้ร้องเรียนและประสานงานครบทุกขั้นตอนแล้วและหากเจ้าหน้าที่ยังละเลยหรือทำงานล่าช้าไม่ได้แก้ไขปัญหาและไม่มีอะไรดีขึ้นให้คุณพี่มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้เลยไม่มีการยกฟ้องเหมือนคดีนี้แน่นอนครับอย่าลืมนะครับ

0: ทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ที่สนามบินนายอั๋นกำลังไปเช็คอินเพื่อขึ้นเครื่องบินไปต่างประเทศแล้วจู่ๆก็มีผู้หญิงมาขอฝากกระเป๋าโดยเธอบอกกับเขาว่าจะไปเอาของที่ลืมไว้จากนั้นไม่นานสุนัขตำรวจที่มาตรวจยาเสพติดก็ได้จู่โจมไปที่กระเป๋าใบนั้นซึ่งอยู่ในความครอบครองของนายอั๋นในกระเป๋าพบยาบ้านายอั๋นตกเป็นผู้ต้องหาอย่างไม่คาดฝันเขาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่ตำรวจมีหลักฐานและผู้หญิงคนนั้นก็ยังลอยนวลนายอั๋นจึงถูกนำตัวส่งฟ้องศาลและถูกควบคุมตัวแต่เขาก็ยังมีสิทธิ์ขอประกันตัวเพื่อสู้คดีสำนักงานศาลยุติธรรมเสนอความรู้เกี่ยวกับการขอปล่อยชั่วคราวหรือการขอประกันตัวการขอปล่อยชั่วคราวหรือการขอประกันตัวคือการยื่นคำร้องขออนุญาตต่อศาลให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างการสอบสวนระหว่างศาลพิจารณาคดีหรือระหว่างอุทธรณ์ฎีกาคำพิพากษาภายในระยะเวลาที่กำหนดสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ขอประกันตัวได้แก่ผู้ต้องหาหรือจำเลยและผู้ที่มีประโยชน์เกี่ยวข้องเช่นพ่อแม่ภรรยาสามีญาติพี่น้องนายจ้างและผู้บังคับบัญชาการขอปล่อยชั่วคราวหรือการขอประกันตัวแบ่งได้เป็น3ประเภทได้แก่ 1. การปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีประกันคือต้องทำสัญญาหรือมีหลักประกันใดๆ 2. การปล่อยชั่วคราวโดยมีประกันคือต้องทำสัญญาต่อศาลว่าจะมาตามนัดหมาย 3.การปล่อยชั่วคราวโดยมีประกันและหลักประกันคือต้องทำสัญญาต่อศาลและวางหลักประกันเช่นเงินสดหรือหลักทรัพย์ซึ่งกรณีของนายอั๋นจัดอยู่ในประเภทนี้นายอั๋นต้องการขอประกันตัวต่อศาลเขาก็ต้องมีเอกสารในการประกอบคำร้องอันได้แก่บัตรประชาชนถ้าเป็นข้าราชการก็ใช้บัตรข้าราชการได้ทะเบียนบ้านถ้ามีคู่สมรสก็ต้องมีหลักฐานการยินยอมจากคู่สมรสด้วยเมื่อมีเอกสารแล้วก็ต้องเตรียมหลักประกันที่สามารถใช้ขอประกันตัวได้ซึ่งแบ่งออกเป็น 1. การใช้หลักทรัพย์เป็นประกันได้แก่เงินสดโฉนดที่ดินซึ่งผ่านการประเมินราคาแล้วสลากออมสินพันธบัตรรัฐบาลตั๋วแลกเงินหรือเช็คของธนาคาร 2. การใช้ตำแหน่งเป็นประกันเช่นใช้ตำแหน่งข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือสมาชิกรัฐสภาเมื่อทำเรื่องยื่นเอกสารและหลักประกันเรียบร้อยแล้วศาลจะเป็นผู้พิจารณาว่านายอั๋นจะได้ประกันตัวหรือไม่โดยใช้หลักเกณฑ์ดังนี้ 1. ความหนักเบาแห่งข้อหา 2. พยานหลักฐาน 3. พฤติการต่างๆแห่งคดี 4. ความน่าเชื่อถือของผู้ขอประกันและหลักประกัน5. ผู้ต้องหาหรือจำเลยจะหลบหนีหรือไม่

6. ภัยอันตรายหรือความเสียหายที่เกิดจากการให้อนุญาตประกันตัว 7. คำคัดค้านของพนักงานสอบสวนอัยการโจทก์ตลอดจนผู้เสียหายโดยศาลจะพิจารณาข้อเท็จจริง

0: น่าเชื่อถือถ้าอนุญาตให้ประกันจะเป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อการสืบสวนของเจ้าพนักงานหรือการดำเนินคดีของศาลสมมุติว่าคดีของนายอั๋นศาลไม่ให้ประกันตัวเขาก็ยังสามารถยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นได้ซึ่งต้องทำภายในระยะเวลา1เดือนหรือมิฉะนั้นก็ยื่นคำร้องขอประกันตัวใหม่ในกรณีของนายอั๋นศาลได้อนุญาตให้ประกันตัวในวงเงิน 250,000 บาทโดยมีคุณพ่อเป็นผู้ประกันรู้ไหมว่าผู้ประกันเป็นใครมีหน้าที่อะไรผู้ประกันหรือนายประกันคือบุคคลที่ให้ประกันต่อศาลว่าจะนำผู้ต้องหาหรือจำเลยมาส่งศาลตามกำหนดนัดหากผู้ต้องหาหรือจำเลยผิดนัดผู้ประกันก็จะต้องถูกปรับเพราะถือว่าผิดสัญญาประกันนายอั๋นถูกปล่อยตัวเป็นอิสระแต่ศาลก็มีคำสั่งให้สวมกำไร EM Electronic Monitoring ไว้ที่ข้อเท้าตลอดเวลาโดยกำไรจะส่งสัญญาณไปที่ศูนย์ควบคุมภายในศาลยุติธรรมเจ้าหน้าที่ในศูนย์สามารถทราบว่านายอั๋นอยู่ในพื้นที่ที่ศาลกำหนดหรือไม่ช่วยให้ติดตามตัวได้ง่ายและป้องกันการหลบหนีได้เป็นอย่างดีนายอั๋นใช้ชีวิตตามปกติและไม่คิดจะหลบหนีแล้วเขาก็โชคดีเมื่อผู้หญิงเจ้าของกระเป๋าที่มียาบ้าโดนตำรวจจับได้สุดท้ายศาลพิจารณาแล้วว่านายอั๋นเป็นผู้บริสุทธิ์เมื่อคดีสิ้นสุดนายอั๋นซึ่งเป็นผู้ขอประกันตัวก็สามารถขอรับหลักประกันคืนได้ทันทีโดยยื่นคำร้องต่อศาลและแนบหลักฐานคือใบรับหลักฐานและใบรับเงินที่ศาลออกให้เห็นไหมครับว่าการขอปลอกคราวหรือขอประกันตัวไม่ใช่เรื่องยากและสามารถทำให้ถูกกฎหมายได้ง่ายๆข้อสำคัญอย่าไปหลงเชื่อหรือจ่ายเงินให้แก่บุคคลที่อ้างว่าสามารถวิ่งเต้นคดีในศาลเพื่ออนุญาตให้ประกันตัวได้ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่จริงถ้าประสบหรือพบเห็นให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของศาลหรือตำรวจในทันทีความรู้เกี่ยวกับการขอปล่อยชั่วคราวหรือการขอประกันตัวจัดทำโดยกองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์สำนักงานศาลยุติธรรม
1: การระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการเป็นการระงับข้อพิพาทที่คู่สัญญาสามารถเลือกผู้ชี้ขาดซึ่งเรียกว่าอนุญาโตตุลาการเพื่อมาทำหน้าที่ชี้ขาดข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างกันได้ซึ่งคู่สัญญาอาจกำหนดคุณสมบัติจำนวนและวิธีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการไว้ในสัญญาแต่หากในสัญญาไม่ได้กำหนดวิธีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการไว้พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการพุทธศักราช2545ได้บัญญัติเกี่ยวกับวิธีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการไว้ในมาตรา18สำหรับกรณีที่คู่พิพาทตกลงมอบข้อพิพาทให้สถาบันอนุญาโตตุลาการ TAIดำเนินการบริหารจัดการข้อพิพาทข้อบังคับสำนักงานศาลยุติธรรมว่าด้วยอนุญาโตตุลาการได้กำหนดกระบวนการแต่งตั้งคณะอนุญาโตตุลาการไว้ในหมวด3ข้อ15ถึงข้อ18โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. กรณีที่สัญญาอนุญาโตตุลาการกำหนดให้มีอนุญาโตตุลาการคนเดียวคู่พิพาทอาจตกลงเสนอชื่ออนุญาโตตุลาการร่วมกันต่อสถาบันเพื่อดำเนินการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการแต่หากไม่สามารถตกลงเสนอรายชื่อร่วมกันได้สถาบันจะแจ้งให้ผู้เรียกร้องและผู้คัดค้านดำเนินการเสนอรายชื่อบุคคลที่ตนเห็นว่าเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่อนุญาโตตุลาการฝ่ายละ3รายชื่อต่อสถาบันภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหลังจากสถาบันได้รับรายชื่อแล้วหากมีรายชื่อตรงกันสถาบันจะดำเนินการทาบทามผู้ที่มีรายชื่อตรงกันนั้นเป็นอนุญาโตตุลาการหากผู้นั้นปฏิเสธไม่รับทำหน้าที่อนุญาโตตุลาการหรือรายชื่อที่ผู้พิพาทเสนอมาไม่ตรงกันสถาบันจะเสนอรายชื่อเพิ่มอีก3รายชื่อรวมเป็น9รายชื่อส่งกลับไปยังผู้เรียกร้องและผู้คัดค้านดำเนินการเรียงลำดับรายชื่อตามความพึงพอใจแล้วส่งกลับมายังสถาบันโดยสถาบันจะติดต่อบุคคลที่ผู้พิพาทมีความพึงพอใจตรงกันสูงสุดไม่เกิน5ลำดับแรกเท่านั้นหากใน5ลำดับแรกไม่มีรายชื่อที่ผู้พิพาทพึงพอใจตรงกันหรือไม่มีบุคคลใดรับทำหน้าที่อนุญาโตตุลาการสถาบันอาจมีคำสั่งแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการเองหรือให้เริ่มดำเนินการเสนอรายชื่อใหม่ครับ 2 กรณีที่สัญญากำหนดให้มีอนุญาโต

ตุลาการ3คนให้คู่พิพาทแต่ละฝ่ายเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการฝ่ายตนฝ่ายละ1คนโดยคู่พิพาทต้องยื่นหนังสือแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการฝ่ายตนต่อสถาบันพร้อมกับคำเสนอข้อพิพาทหรือคำคัดค้านจากนั้นสถาบันจะประสานวันนัดอนุญาโตตุลาการแต่ละฝ่ายเพื่อดำเนินการแต่งตั้งประธานอนุญาโตตุลาการหากอนุญาโตตุลาการทั้งสองฝ่ายตกลงเสนอชื่อประธานคณะอนุญาโตตุลาการร่วมกันได้สถาบันจะดำเนินการติดต่อและแต่งตั้งบุคคลนั้นแต่หากไม่สามารถตกลงเสนอชื่อร่วมกันได้ก็จะนำวิธีการเสนอรายชื่อเพื่อแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนเดียวใช้กับการแต่งตั้งประธานคณะอนุญาโตตุลาการนี้ด้วยทั้งนี้คู่พิพาทสามารถเสนอรายชื่อบุคคลใดก็ได้ซึ่งตนเห็นว่ามีความเหมาะสมมีความเชี่ยวชาญและสามารถระงับข้อพิพาทของตนต่อสถาบันได้แต่หากยังไม่ทราบว่าจะเสนอรายชื่อบุคคลใด TAIได้ดำเนินการจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพต่างๆเช่นกฎหมายวิศวกรรมการค้าการลงทุนเป็นต้นเพื่อเป็นทางเลือกและอำนวยความสะดวกแก่คู่พิพาทในการพิจารณาเสนอชื่อและแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ

สวัสดีครับผมชื่อพี่วสินครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทำความเข้าใจการใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาตามมาตรา90ครับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพุทธศักราช2553ก็คือการให้ความคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กหรือเยาวชนที่กระทำความผิดกฎหมายและถูกดำเนินคดีอาญาและใช้วิธีแก้ไขบำบัดฟื้นฟูที่เหมาะสมกับเด็กหรือเยาวชนแต่ละคนเพราะโดยสภาพเด็กหรือเยาวชนย่อมมีความแตกต่างกันทั้งในด้านนิสัยใจคอสติปัญญาสภาพครอบครัวดังนั้นการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูก็จะต้องหาวิธีการที่เหมาะสมกับเด็กหรือเยาวชนแต่ละคนแตกต่างกันออกไปครับสำหรับมาตรการพิเศษตามมาตรา90เป็นวิธีการหนึ่งที่กฎหมายให้ศาลสามารถนำมาใช้ได้เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเช่นพ่อแม่ผู้ปกครองผู้นำชุมชนมาหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูให้เด็กหรือเยาวชนได้มีโอกาสกลับตัวเป็นคนดีเป็นผู้ใหญ่ที่ดีกลับคืนสู่ครอบครัวเพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไปครับที่สำคัญนะครับจะได้วางมาตรการป้องกันไม่ให้เด็กหรือเยาวชนหวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำอีกโดยทุกๆฝ่ายจะร่วมมือกันจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูและหากเด็กหรือเยาวชนได้ปฏิบัติครบทุกขั้นตอนแล้วก็จะหลุดพ้นจากการดำเนินคดีครับมาดูกันนะครับว่ามาตรการพิเศษตามมาตรา90เด็กหรือเยาวชนที่จะเข้าหลักเกณฑ์ต้องมีเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนดอย่างไรบ้างข้อที่1ต้องเป็นคดีที่มีการฟ้องเข้ามาแล้ว2ต้องเป็นคดีที่มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน20ปีไม่ว่าจะมีโทษปรับหรือไม่ก็ตาม3เด็กหรือเยาวชนจะต้องไม่เคยรับโทษจำคุกมาก่อนเว้นแต่ว่าเป็นคดีที่กระทำโดยประมาทหรือเป็นคดีละหุโทษครับ 4. เด็กหรือเยาวชนสำนึกในการกระทำความผิด 5. ผู้เสียหายยินยอมและโจทก็ไม่คัดค้านที่จะให้ใช้มาตรการพิเศษกับจำเลย 6. ข้อเท็จจริงปรากฏว่าไม่เป็นภัยร้ายแรงต่อสังคมจนเกินสมควร 7. เด็กหรือเยาวชนอาจกลับตนเป็นพลเมืองที่ดีได้ 8.ผู้เสียหายอาจได้รับการเยียวยาพอสมควรและ9การจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูจะเป็นประโยชน์แก่เด็กเยาวชนและผู้เสียหายมากกว่าการพิจารณาพิพากษาคดีไปเมื่อเด็กและเยาวชนมีเงื่อนไขครบทุกข้อตามกฎหมายและท่านผู้พิพากษาเห็นว่าเด็กหรือเยาวชนสามารถเข้ารับการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูได้เด็กหรือเยาวชนก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูกันครับโดยมีขั้นตอนทั้งหมด5ขั้นตอนด้วยกันดังนี้ขั้นตอนที่1การมีคำสั่งให้จัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเมื่อผู้พิพากษามีคำสั่งให้ผู้อำนวยการสถานพินิจหรือบุคคลที่ผู้พิพากษาเห็นสมควรให้เป็นผู้จัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูซึ่งจะมีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการจัดทำแผนการดูแลในทุกส่วนและการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนในทุกขั้นตอนครับและหลังจากที่ผู้พิพากษามีคำสั่งเรียบร้อยแล้วเด็กหรือเยาวชนพร้อมผู้เสียหายต้องเข้าไปพบกับนักจิตวิทยาที่ศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำและการประสานการประชุมเพื่อแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนและครอบครัวศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์เพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้นและนัดหมายเกี่ยวกับการประชุมเพื่อจัดทำแผนร่วมกันต่อไปครับขั้นตอนที่2การประชุมเพื่อจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูผู้ประสานการประชุมที่ศาลแต่งตั้งจะต้องกำหนดการประชุมภายใน10วันนับแต่วันที่มีคำสั่งแต่งตั้งและการประชุมต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน30วันในกรณีมีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถทำการประชุมให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนดก็สามารถขอขยายเวลาได้ครับและเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพผู้ที่มีบทบาทในการช่วยเสนอแนะแนวทางให้เหมาะสมและสอดส่องในการปฏิบัติตามแผนจึงมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับความร่วมมือและความเข้าใจจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับเด็กหรือเยาวชนการประชุมจึงต้องเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กหรือเยาวชนและผู้เสียหายเข้าร่วมการประชุมด้วยครับเช่นบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ที่เด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วยครูอาจารย์ผู้นำชุมชนที่เด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ในพื้นที่
นักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์ผู้เสียหายทั้งนี้หากผู้เสียหายยังเป็นเด็กหรือเยาวชนอยู่ก็จะต้องนำบิดามารดาหรือผู้ปกครองของผู้เสียหายเข้าร่วมประชุมด้วยครับโดยหลักในการเชิญผู้ที่เข้าร่วมประชุมนั้นจะขึ้นอยู่กับความจำเป็นของเด็กหรือเยาวชนในแต่ละรายซึ่งแต่ละกรณีก็จะมีความจำเป็นที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นผู้ที่เข้าร่วมการประชุมจะเป็นใครบ้างจะต้องวิเคราะห์จากเด็กหรือเยาวชนในแต่ละกรณีไปครับและเมื่อถึงเวลาการประชุมผู้ประสานการประชุมจะชี้แจงกติกาให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบถึงขั้นตอนการประชุมและการประสานการประชุมและก็จะเริ่มการประชุมโดยให้แต่ละฝ่ายได้แนะนำตัวเพื่อทำความรู้จักกันครับหลังจากนั้นผู้ประสานการประชุมอาจจะให้เด็กหรือเยาวชนรวมทั้งผู้เสียหายได้บอกเล่าถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงนอกจากจะทำให้ทุกฝ่ายเข้าใจสถานการณ์มากขึ้นแล้วยังทำให้ทุกฝ่ายรู้ว่าการกระทำความผิดในครั้งนั้นทำให้คนอื่นที่เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างรวมถึงอาจให้ผู้เสียหายเล่าถึงผลกระทบที่ตนเองได้รับด้วยในกรณีที่ผู้เสียหายเป็นเด็กหรือเยาวชนนั่นหมายความว่าบิดามารดาหรือผู้ปกครองของผู้เสียหายนั้นได้รับความเสียหายไปด้วยนะครับการประชุมในครั้งนี้ทุกคนสามารถพูดคุยบอกเล่าเรื่องราวต่างๆได้อย่างเต็มที่เป็นการพูดคุยกันแบบเปิดอกคุยกันทุกคนจะรับทราบถึงความเดือดร้อนหรือผลกระทบที่แต่ละฝ่ายได้รับทุกคนจะทราบถึงปัญหาที่แท้จริงเพราะอย่างไรรู้ไหมครับเพราะถ้ายังไม่เข้าใจเรื่องราวและปัญหาที่แท้จริงแล้วคงจะเป็นเรื่องยากที่เราจะหาวิธีการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูให้ตรงปัญหาพูดง่ายๆก็คือจะได้แก้ไขปัญหาให้ตรงจุดนั่นแหละครับอีกเรื่องนึงที่การประชุมจะให้ความสำคัญเป็นอย่างมากก็คือเรื่องให้การเยียวยากับผู้เสียหายก็ตลอดในการประชุมร่วมกันเราไม่ได้มุ่งเน้นแต่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเด็กหรือเยาวชนอย่างเดียวแต่เราจะให้ความสำคัญกับผู้เสียหายด้วยว่าจะมีวิธีการแก้ไขเยียวยาอย่างไรบ้างการเยียวยาในที่นี้อาจจะทำได้หลากหลายรูปแบบนะครับแล้วแต่ความจำเป็นและความเหมาะสมในแต่ละกรณีเช่นการเยียวยาเป็นเงินการขอโทษหรือการให้อภัยเป็นต้นครับเมื่อได้พูดคุยบอกเล่าเรื่องราวกันจนเข้าใจดีแล้วทุกฝ่ายในที่ประชุมจะได้เสนอแผนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูในการดูแลเด็กหรือเยาวชนว่าต่อไปนี้ควรจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างไรบ้างหรือจะต้องทำขั้นตอนอย่างไรบ้างมีข้อไหนที่ต้องระวังเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเหมือนในอดีตที่ผ่านมารวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครองครูอาจารย์หรือผู้นำชุมชนตลอดจนบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับเด็กหรือเยาวชนว่าจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างไรเพื่อให้มีส่วนช่วยในกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กหรือเยาวชนให้เป็นไปตามแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูที่ได้ประชุมกันในครั้งนี้ครับเมื่อผู้ร่วมประชุม

0: ฝ่ายได้แสดงความคิดเห็นและการจัดทำแผนร่วมกันเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนักจิตวิทยาจะดำเนินการสรุปแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเพื่อเสนอผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนเพื่อเห็นชอบต่อไปครับขั้นตอนที่3การพิจารณาให้ความเห็นชอบกับแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูในส่วนของขั้นตอนที่3นี้จะเป็นดุลพินิจของท่านผู้พิพากษาที่จะพิจารณาจากแผนที่นำเสนอขึ้นไปโดยการพิจารณาของผู้พิพากษาสามารถแบ่งออกได้เป็น3แนวทางด้วยกันครับแนวทางที่1กรณีเห็นชอบจะมีคำสั่งให้ดำเนินการตามแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูแจ้งคำสั่งให้ผู้ประสานการประชุมทราบนัดพร้อมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมาพร้อมเพรียงกันเพื่อฟังผลการปฏิบัติตามแผนในระหว่างนี้ศาลจะสั่งจำหน่ายคดีชั่วคราวไว้ก่อนครับแนวทางที่2กรณีที่ศาลเห็นว่าแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูยังไม่เป็นประโยชน์ต่อเด็กหรือเยาวชนศาลจะให้ผู้ประสานการประชุมนำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเข้าสู่ที่ประชุมใหม่ตามเวลาที่ศาลกำหนดแต่ถ้าเพียงหลงผิดก็แก้ไขโดยไม่ต้องประชุมใหม่ได้ครับและแนวทางที่3กรณีไม่เห็นชอบจะมีคำสั่งให้ดำเนินการตามกระบวนพิจารณาพิพากษาคดีต่อไปแล้วแจ้งคำสั่งให้ผู้ประสานการประชุมทราบครับขั้นตอนที่4การดำเนินการตามแผนกรณีศาลมีคำสั่งเห็นชอบผู้บริหารแผนและนักจิตวิทยาจะร่วมกันติดตามประเมินผลการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมตลอดจนเงื่อนไขตามที่ตกลงไว้ในที่ประชุมโดยปกติมักจะกำหนดให้เด็กหรือเยาวชนเข้ารับรายงานตัวทุกๆ3เดือนหรือตามความเหมาะสมหรือกำหนดให้เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมต่างๆตามที่เห็นสมควรครับและขั้นตอนที่5ครับการพิจารณาผลการปฏิบัติตามแผนเมื่อเด็กหรือเยาวชนได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนักจิตวิทยาจะเป็นผู้สรุปความเห็นโดยมีผู้บริหารแผนเห็นชอบและรายงานเสนอต่อศาลเพื่อยุติและจำหน่ายคดีออกจากศาลระบบต่อไปซึ่งจะถือว่าสิทธิการนำคดีอาญามาฟ้องระงับตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวมาตรา92แต่หากเด็กและเยาวชนไม่สามารถปฏิบัติตามแผนหรือกระทำผิดเงื่อนไขที่ตกลงไว้ศาลอาจมีคำสั่งเงินคดีอาญานั้นต่อไปหรืออาจจะมีคำสั่งอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรก็ได้นะครับและเรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับการใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาตามมาตรา90ที่พี่วสินตั้งใจนำมาฝากทุกคนครับ
1: จากขั้นตอนต่างๆที่ท่านได้รับชมไปเกี่ยวกับการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนนะครับจะเห็นได้ว่าเราไม่ได้ให้ความสำคัญเฉพาะเรื่องของเด็กและเยาวชนที่ต้องคดีอย่างเดียวแต่ว่าเราให้ความสำคัญของการเยียวยาให้แก่ผู้เสียหายที่รับผลกระทบจากการทำความผิดอาญาที่เกิดขึ้นด้วยนะครับในส่วนของการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเนี่ยปกติแล้วเรานึกถึงตัวเราเองว่าถ้าเกิดเราอาจจะอยากแก้ไขพฤติกรรมหรือว่านิสัยบางอย่างของตัวเราเองเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยใช่ไหมครับที่จะแก้ไขพฤติกรรมหรือว่านิสัยของเราเพราะฉะนั้นในส่วนของเด็กและเยาวชนเหล่านี้ก็เหมือนกันครับถ้าการที่เขาจะแก้ไขบำบัดฟื้นฟูหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือนิสัยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้ความเข้าใจแล้วก็ความร่วมมือจากผู้ปกครองจากผู้ใหญ่ที่อยู่รอบข้างที่ต้องคอยให้กำลังใจแล้วก็สนับสนุนเพื่อให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้นะครับสามารถก้าวข้ามสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้แล้วก็ช่วยเขาเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในแนวทางที่ดีได้อย่างจริงๆนะครับเพราะว่าการที่กฎหมายเองรั่วสารเราสร้างมาตรการต่างๆหรือวิธีการต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อด้วยความหวังนะครับที่ว่าจะให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้เนี่ยได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคมของชุมชนและของประเทศชาติอย่างที่เรามุ่งหวังและก็อยากให้เป็นนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยความปรารถนาดีจากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ครับ

0: หรือไม่ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่1รู้หรือไม่การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองเป็นการขอให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนที่ศาลปกครองจะตัดสินคดีโดยหากผู้ฟ้องคดียังคงถูกบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นและยังได้รับความเสียหายอยู่ผู้ฟ้องคดีสามารถขอมาในคำฟ้องหรืออาจยื่นคำขอในเวลาใดก็ได้ก่อนที่ศาลจะพิพากษาแต่ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าจะขอทุเลาการบังคับในเรื่องใดและหากกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นยังมีผลบังคับต่อไปจะเกิดความเสียหายที่ยากต่อการแก้ไขเยียวยาในภายหลังอย่างไรศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์ลุงข้างบ้านนะคะชอบมาจอดรถหน้าบ้านเร่งเครื่องเสียงดังแถมยังเหม็นน้ำมันรถอีกเทไปกับเขกันแล้วก็ยังเหมือนเดิมไม่รู้จะทำยังไงดีเสียสุขภาพจิตสุดๆอยากจะฟ้องร้องให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลย
3: กับเพื่อนบ้านนี่เป็นปัญหาสุดคลาสสิกจริงๆนะครับแต่คุณพี่เช็คการทำหน้าที่ของทางเขตและเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆดีแล้วใช่ไหมครับว่ามีข้อบกพร่องไม่ได้รับการแก้ไขไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับมีผู้ฟ้องคดีท่านหนึ่งมีปัญหากับเพื่อนบ้านเรื่องที่จอดรถและชอบใช้พื้นที่ส่วนรวมทำกิจกรรมส่วนตัวร้องทางเขตแล้วผู้ฟ้องก็ยังไม่พอใจกับการแก้ไขปัญหาของทางเขตเลยยื่นฟ้องต่อผู้อำนวยการเขตเพราะละเลยต่อหน้าที่ทำงานล่าช้าและยังกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อผู้อำนวยการเขตได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ฟ้องคดีแล้วก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันไปตรวจสอบสถานที่และพบว่ามีการจอดรถยนต์บริเวณถนนตรงข้ามบ้านของผู้ฟ้องคดีเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำการจอดรถให้กับเจ้าของรถยนต์เพื่อความสะดวกของผู้สัญจรใช้ทางร่วมโดยให้จอดเป็นการชั่วคราวและให้จอดแนวขนานกับถนนไม่ควรจอดแนวทะแยงเพื่อความสะดวกของผู้สัญจรร่วมและไม่ให้ตั้งวางสิ่งของหรือวัตถุใดๆบนถนนและล้างรถบนถนนโดยเด็ดขาดศาลท่านเห็นว่าผู้อำนวยการเขตได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยตักเตือนแนะนำผู้กระทำความผิดสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไขจัดการทำความสะอาดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้หมดไปนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้เข้าไปติดตามผลอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการตรวจตาและกวดขันเมื่อพบการกระทำความผิดก็ได้มีการจับกุมและเปรียบเทียบปรับหรือว่าได้ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนะครับอีกทั้งยังมีหนังสือประสานแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไปยังสถานีตำรวจเพื่อให้ดำเนินการกรณีการจอดรถบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีและมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการกับผู้ฟ้องคดีพร้อมกำชับผู้กระทำความผิดไม่ให้กระทำอีกและกำชับเจ้าหน้าที่ของตนให้ตรวจตาอย่างต่อเนื่องต่อไปถือว่าผู้อำนวยการเขตได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วนะครับกรณีนี้ไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวราช้าเกินสมควรและไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยครับคดีนี้จึงพิพากษายกฟ้องคดีนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามที่กฎหมายกำหนดและให้อำนาจแล้วไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ราช้าโดยได้มีการตรวจตาติดตามผลและดำเนินการแจ้งสถานีตำรวจให้ทราบข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความเสียหายยังคงมีอยู่ก็สามารถร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้หากไม่มีการดำเนินการก็สามารถร้องเรียนต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อไปครับกราบเรียนคุณพี่นะครับร้องตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งว่าได้ร้องเรียนและประสานงานครบทุกขั้นตอนแล้วและหากเจ้าหน้าที่ยังละเลยหรือทำงานล่าช้าไม่ได้แก้ไขปัญหาและไม่มีอะไรดีขึ้นให้คุณพี่มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้เลยไม่มีการยกฟ้องเหมือนคดีนี้แน่นอนครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบ

สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการนะคะห้องเรียนที่จะพาผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณกันค่ะกับตลอดทั้งซีรีส์นี้นะคะที่จะพามาเปิดโลกของสตาร์ทอัพกันแน่นอนว่าเราฟังมุมมองพี่กระทิงกันไปแล้วนะคะว่ากระแสสตาร์ทอัพที่เกิดขึ้นนั้นจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นเพียงกระแสค่ะแต่มันเพิ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยบรรดานักรบเศรษฐกิจสายพันธุ์ใหม่อย่างกลุ่มสตาร์ทอัพนั่นเองนะคะแต่คุณผู้ชมค่ะที่น่าเชื่อว่าหลายคนคงสงสัยเหมือนกันนะคะว่าการที่จะเข้ามาเป็นสตาร์ทอัพและประสบความสำเร็จได้จริงๆนั้นเนี่ยหลักคิดที่สำคัญควรจะมีอะไรกันบ้างวันนี้ค่ะน้องแนนนั้นจะพาทุกท่านเนี่ยมาร่วมเรียนรู้กันกับหนึ่งกูรูคนสำคัญของวงการสตาร์ทอัพบ้านเราจะเป็นใครนั้นไปติดตามกันค่ะ

0: เราอยากเห็นชีวิตของผู้รับเหมาก่อสร้างดีขึ้นแล้วก็ธุรกิจของคุณเติบโตได้ครับ
1: ถ้าพูดถึงสตาร์ทอัพในไทยผู้ที่ทราบเรื่องนี้ที่ดีที่สุดคนหนึ่งคงหนีไม่พ้นพี่โบ๊ทพทัยพดุงถิ่นผู้ที่ริเริ่มก่อตั้งสร้างสมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่หรือที่เรารู้จักกันในนาม Thailand Tech Startup Association สำหรับเป็นศูนย์รวมในการสร้างเสริมความแข็งแกร่งให้กับสตาร์ทอัพไทยหลังจากที่พี่โบ๊ทมีโอกาสได้เป็นตัวแทนสตาร์ทอัพไทยไปเห็นอีโคซิสเต็มหรือความเชื่อมโยงของสตาร์ทอัพในต่างประเทศ
2: ด้วยความฝันอยากพัฒนาวงการก่อสร้างในไทยจากเดิมที่เคยได้เปิดบริษัทลองกองสตูดิโอจำกัดเพื่อทำซอฟต์แวร์ให้กับผู้รับเหมาขนาดใหญ่จนได้มีประสบการณ์ด้านวงการก่อสร้างมากขึ้นก็เริ่มพัฒนาเทคโนโลยีมาช่วยในการทำธุรกิจในวงการก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพจนเกิดเป็นบิลโปรแกรมที่ช่วยคุณบริหารธุรกิจก่อสร้างอย่างชาญฉลาดประหยัดเวลาลดต้นทุนพร้อมเพิ่มกำไร
1: และจากการปั้นบิลเพื่อพัฒนาวงการการก่อสร้างตั้งแต่ไอเดียแรกๆที่พี่โบ๊ทได้ทำก็ได้คว้ารางวัลชนะเลิศในโครงการ Echelon เป็นตัวแทนคนไทยได้ไปเห็นอีโคซิสเต็มของสตาร์ทอัพในเอเชียและหลังจากนั้นไม่นานพี่โบ๊ทก็ได้เป็นตัวแทนคนไทยคนแรกๆที่ไปเรียนรู้ไกลถึงซิลิคอนแวลเลย์แหล่งกำเนิดของสตาร์ทอัพซึ่งทำให้พี่โบ๊ทได้ไปเห็นอีโคซิสเต็มแหล่งสนับสนุนสิ่งต่างๆที่ทำให้เกิดสตาร์ทอัพขึ้นมารวมไปถึงการพัฒนาของสตาร์ทอัพด้วยค่ะ
2: นอกจากจะทำให้คุณโบได้ไอเดียในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวเองจากการพบปะโค้ชผู้เชี่ยวชาญคุณโบได้ซึมซับวัฒนธรรมและสังคมที่นั่นเพื่อมาผลักดันการพัฒนาอีโคซิสเต็มของไทยโดยกลับมาคุณโบได้ร่วมกลุ่มสร้างความแข็งแกร่งโดยการจัดตั้งสมาคมเพื่อให้เกิดการช่วยเหลือเชื่อมโยงกับธุรกิจขนาดเล็กได้เกิดในวงกว้างยิ่งขึ้น
1: ในมุมของสมาคมเองตลอด1ปีที่ผ่านมาเหล่าสมาชิกก็ได้ให้ความรู้กับสังคมอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงงานสำคัญอย่าง White Paper ที่ได้จัดส่งให้กับภาครัฐและก็เอกชนที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างให้สนับสนุนสตาร์ทอัพและก็ธุรกิจเกิดใหม่ที่จะขับเคลื่อนสังคมของประเทศไทยต่อไปพี่โบ๊ทจะได้สร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรให้กับสังคมไทยกันบ้างช่วงหน้าพี่ทีน่า

0: และคลาสนี้นะคะที่น่าจะพาผู้ประกอบการทุกท่านค่ะมาเริ่มต้นทำความเข้าใจกันแบบจริงๆจังๆนะคะว่า SME กับ Startup ทุกวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเหมือนหรือมันแตกต่างกันอย่างไรแล้วใครที่อยากจะเข้ามาเป็น Startup จริงๆจะต้องมี Mindset แบบไหนกันบ้างผ่านการพูดคุยกันกับผู้ชายคนนี้ค่ะนั่นก็คือพี่โบ๊ทภทัยพดุงถิ่นนะคะซึ่งเป็น Founder Build.com รวมถึงเป็น Evangelist ด้าน Startup ในเมืองไทยกันด้วยนะคะพี่โบ๊ทสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ครับ
0: ถูกไหมอีเวนเจอร์ลิสต์เนาะคือผู้เผยแพร่
1: แนวคิด
0: เรื่องของสตาร์ทอัพในบ้านเรานะคะแต่จริงๆแล้ววันนี้เนี่ยอยากจะให้พี่โบ๊ทมาย้อนรอยเผยแพร่ให้ฟังกันสักนิดนึงก่อนว่าก่อนหน้าที่จะมีสตาร์ทอัพเกิดขึ้นเป็นกระแสที่หลายๆคนจับตามองในบ้านเราเนี่ยจริงๆแล้วการทำธุรกิจที่คาดหวังการเติบโตแบบรวดเร็วในสายเลือดของบรรดานักรบเศรษฐกิจพันใหม่แบบพวกพี่ๆเนี่ยจริงๆเกิดขึ้นมาตั้งนานแล้วถูกต้องไหมคะผ่านการทำ SME ทั่วไปเป็นปกติอย่างพี่โบ๊ทเองเนี่ยก็เริ่มต้นจากการทำธุรกิจ SME ในด้านซอฟต์แวร์มาก่อนให้พี่โบ๊ทเล่าเส้นทางตรงนั้นให้ฟังก่อนสักนิดนึงสิคะ
1: ก็ผมว่าคนไทยหลายๆคนเราก็เติบโตมากับคำว่า SME เนาะคำว่าผู้ประกอบการของเราเนี่ยก็คือรู้จักแต่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเราไม่ได้ฝันว่าเราจะเป็นบิ๊กเฟิร์มอะไรตั้งแต่วันแรกใช่ไหมครับพ่อแม่ไม่ได้รวยขนาดนั้นเพราะนั้นเราก็ต้องเริ่มกันเองก็ต้องเป็น SME แต่ในสมัยก่อนเนี่ยที่เรารู้จัก SME ก็คือว่าการเป็นผู้ประกอบการแปลว่าจดทะเบียนบริษัทแล้วก็ทำงานไปทำ business plan ขึ้นมาแล้วก็เริ่มทำธุรกิจแบบนั้นเมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วเนี่ยผมก็เริ่มต้นแบบที่คนอื่นเขาเริ่มกันนั่นแหละครับบังเอิญว่าเราก็เรียนผิดเรียนถูกมาระหว่างทางครับผมทำบริษัทซอฟต์แวร์ซึ่งก็เหมือนกับบริษัทซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่นะครับเราพยายามจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราเองเป็น product นะครับเสร็จแล้วก็ต้องเอา product ตัวนั้นออกไปขายส่งเซลล์ไปขายเข้าไปกว่าจะปิดงวดงานได้เบิกเงินอะไรเงี้ยก็ตาม process business process ปกติทีนี้ส่วนตัวเองแล้วเนี่ยเราอยู่ในวงการก่อสร้างธุรกิจ SME ของผมนี่คือการทำซอฟต์แวร์ในอุตสาหกรรมก่อสร้างซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างมีปัจจัยภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะท้าทายเดี๋ยวเศรษฐกิจก็ขึ้นลงๆ SME ซอฟต์แวร์ก่อสร้างของผมเนี่ยก็เผชิญคลื่นมาหลายลูกครับแล้วตอนในระหว่างที่เราเผชิญคลื่นแต่ละลูกเราก็ค่อนข้างจะเรียนรู้แล้วก็แข็งแกร่งขึ้นมาเรื่อยๆนะเราก็รู้สึกว่าเราทำธุรกิจเนี่ยมันน่าจะต้องมีวิธีคิดใหม่ๆ มันเกิดขึ้นหลังอย่างที่ผมเคยไปทำธุรกิจแล้วก็ไปไม่รอดที่เวียดนามนะครับเนื่องจากงานก่อสร้างในประเทศไทยมันหดตัวมากผมก็เลยต้องไปตั้งออฟฟิศอยู่ที่เวียดนามไปลุยกันอยู่เวียดนามสักปีนึงแล้วเราก็กลับมาโดยความคิดที่ว่าการไปลุยแบบ SME แบบเดิมๆแล้วไปกับเนี่ยรัฐบาลพาไปออกบูธตั้งธงกันกรมส่งเสริมการส่งออกอะไรสมัยก่อนนะครับเราก็ไปแบบนั้นแต่เรากลับมองรู้สึกว่านี่คือวิธีที่ถูกต้องแล้วหรือกับการออกไปลุยตลาดต่างประเทศแบบดั้งเดิมมันเหมือนเราเดินถือดาบไปตีทีละเมืองอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็เหนื่อยเหลือเกินทำไมเราไม่ทำเหมือนฝรั่งกันบ้างล่ะทำไมบริษัทข้ามชาติที่มันเข้ามาในเมืองไทยบางทีมันใช้เทคโนโลยีใช้อินเทอร์เน็ตมาเป็นตัวขยายฐานลูกค้าอะไรเงี้ยสมัยนั้นเราก็มองหาธุรกิจที่เขาเรียกว่าอินเทอร์เน็ตบิสเนสนะครับอันนั้นประมาณสักปี2008เราเริ่มหาคำตอบใหม่ในโมเดลธุรกิจ SME ของเราว่าถ้าเราไม่ต้องส่งคนไปขายล่ะถ้าเราไม่ต้องไปออกบูธอย่างนี้ล่ะพิมพ์คอมพานีโปรไฟล์เล่มเราเป็นร้อยแล้วก็ไปแจกเขาเข้าไปทิ้งไม่มีประโยชน์เนี้ยแล้วเราจะทำยังไงดีก็ได้คำว่าอินเทอร์เน็ตบิสเนสมาแล้วก็ได้ศึกษาว่ามันจริงมันมีรูปแบบการทำการเก็บรายได้ได้แบบไหนบ้างใช่ไหมครับซอฟต์แวร์แทนที่แต่ก่อนต้องใส่แผ่นซีดีเดินไปขายเก็บเงินทำไมเอาไปไว้บนอินเทอร์เน็ตแล้วให้เช่าใช้รายเดือนได้ไหมโปรแกรมเมืองนอกทำยังเยอะแยะโปรแกรมเมืองไทยนะสมัยนั้นยังไม่ค่อยมีใครทำแต่เพราะว่าอินฟราสตรัคเจอร์มันยังไม่พร้อมนะใช่ไหมครับอินเทอร์เน็ตเมืองไทยยังช้าอยู่แต่เริ่มก่อนได้เปรียบฮะวันนั้นเราก็ถือว่าเป็นไพโอเนียร์ได้เป็นสตาร์ทอัพแก่ๆในวันนี้เพราะเราได้เริ่มตอนนั้น
0: นั่นคือจุดเริ่มต้นของการเข้ามาสู่โลกออนไลน์โลกเทคโนโลยีในสมัยนั้นอาจจะยังไม่มีใครพูดถึงเรื่องราวของสตาร์ทอัพด้วยซ้ำไปแต่ว่าพี่โบ๊ทตัดสินใจว่าจะเข้ามาอยู่ในอินเทอร์เน็ตบิสเนสก่อนก็คือเอาเทคโนโลยีมาเป็นสื่อกลางในการทำให้ธุรกิจมันเติบโตได้ในแนวทางใหม่แนวทางนึงนี่แหละยังไม่รู้หรอกว่าจะไปทางไหนแต่ตอน

0: ดสินใจเริ่มด้วยวิธีนี้นะคะแน่นอนว่ามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตอนนั้นรู้สึกว่าเริ่มมาถูกทางไหมคะ
1: ไม่ครับ
0: อ้าวไม
1: ่คือในระหว่างเริ่มมันก็เหมือนเราถางหญ้าอยู่ถางทางอยู่มันก็หลงทางมันก็อะไรบ้างตัวบิวเองเนี่ยก็เกิดจากการทำ business plan ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เราก็ดูโมเดลเมืองนอกมาอ๋อเขาทำ salesforce.com เนี่ยเขาทำซอฟต์แวร์แล้วไปไว้บนอินเทอร์เน็ตแล้วก็เก็บค่าบริการเป็น user ไปน้องโอตอนนั้นเป็นแรงบันดาลใจว่าเราจะทำโปรแกรมคล้ายๆของเดิมเราเนี่ยแหละไปบนอินเทอร์เน็ตเก็บค่าบริการรายเดือ นแล้วก็ประกวดแผนธุรกิจเนี้ยที่คณะบัญชีจุฬาได้รับรางวัลอะไรมาเราก็คิดว่าเออมั่นใจแผนธุรกิจที่แหมเคยได้รับรางวัลมามันก็น่าจะเป็นไปได้แต่พอเริ่มให้บริการจริงๆมันกลับไม่เป็นอย่างนั้นเลยนะครับตอนแรกนั้นคือในจังหวะที่เราก็เสียความมั่นใจไปพอสมควรไหนว่ามันน่าจะเจ๋งฝรั่งมันยังทำได้ทำไมเราทำไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นแต่ทุกครั้งที่มันเจอมีความท้าทายเรื่องอย่างนี้ครับมีสมมติฐานที่เราตั้งขึ้นมาแล้วมันผิดเนี่ยด้วยความเป็นผู้ประกอบการมั้งผมว่าน่าจะเป็นสปิริตของผู้ประกอบการที่ทุกคนมีคือเราไม่ได้ยอมแพ้กับปัญหาอะไรง่ายๆแต่วิธีการแก้ไขปัญหาของพวกเราเนี่ยเราก็หลากหลายกันไปผมเลือกที่จะไปฟังคนใช้ว่าจริงๆแล้วปัญหามันคืออะไร
0: คร
1: ับทำให้ผมตัดสินใจเปลี่ยน business model ขึ้นมาในขณะที่กำลังจะเริ่มให้บริการจากที่จะต้องเก็บค่าบริการรายเดือนผมก็เปลี่ยนมาให้บริการฟรีแทนนะครับพอเปลี่ยนมาให้บริการฟรีทุกคนทักท้วงหมดเลยนะฮะแล้วมันจะรอดได้ยังไงถ้ามันไม่รอดจะทำยังไงจริงๆใจเราก็คิดไว้แล้วแหละถ้ามันไม่รอดจะทำยังไงแผน2แผน3แผน4มีหมดแล้วแหละนะครับแต่ก็ต้องสู้ให้ถึงที่สุดแหละซอฟต์แวร์ที่เราทำเปลี่ยนจากเก็บค่าบริการรายเดือนมาเป็นให้บริการฟรีแล้วก็มีโฆษณาด้วยโมเดลที่เราคิดว่ามันก็เหมือนกับ Google เหมือน Facebook เหมือน YouTube ไงพอมันมีโฆษณาเดี๋ยวก็มีเงินโฆษณามาซัพพอร
0: ์
1: ตซอฟต์แวร์ฟรีได้ปรากฏว่าก็ยังไม่เจอทางอยู่ดีครับเพราะว่าสุดท้ายก็ยังไม่มีคนใช้ในปีแรกๆกลับเป็นไม่มีคนใช้เลยเพราะว่าคนยังไม่เชื่อถือในระบบเทคโนโลยียังไม่พร้อมอินเทอร์เน็ตยังติดดับๆในไซต์ก่อสร้างอยู
0: ่
1: ก็ใช้เวลาฝ่าฟันพอสมควรครับ20เดือนแรกผมไม่มีรายได้เลยสักบาทถามว่าคิดว่าหลงทางไหมก็แวบหลายแวบฮะจะปิดบริษัทไหมจะไปต่อท่าไหนเพราะธุรกิจแบบเราไม่มีตัวอย่างเลยที่เราทำมาเนี่ยเราก็แค่เอานู่นเอานี่มาผสมผสานกันกลายมาเป็นยูนิคขึ้นมาใหม่อันนึงเราไม่รู้จะเดินทางไหนดีอ
0: ่ะ
1: ครับ
0: จริงๆทีน่าเชื่อว่าปัญหานี้คือปัญหาที่มันคอมมอนมากเลยสำหรับบรรดาธุรกิจเกิดใหม่ทั้งหลายที่แรกๆเนี่ยตัวเราในฐานะที่เป็นคนคิดมักจะเข้าข้างตัวเองอยู่เสมอว่ามันต้องโคตรเจ๋งมันต้องดีมาก
1: อะดรีนาลีนนี่พุ่งพล่านเลยสุดยอด
0: แต่พอทำไปแล้วมันไม่ได้เกิดการตอบสนองที่เร็วขนาดนั้นเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลา20เดือนของพี่เนี่ยมันปีกว่าๆเกือบ2ปีเลยนะ
1: ครับตังหมด
0: กำลังใจทั้งหมดกำลังใจแล้วก็หมดทั้งเงินแต่ว่าเราจะรู้ได้ยังไงอะไรที่มันเป็นตัวคอนเฟิร์มความเชื่อของพี่แล้วพี่มีการปรับตัวระหว่างทางอย่างไรเพื่อให้เข้ามาสู่สถานะที่ว่าเฮ้ยนี่แหละมันคือจุดที่ใช่แล้วพร้อมจะไปต่อกับคำว่าธุรกิจเรามันกำลังจะกลายพันธุ์เป็นสตาร์ทอัพของจริง
1: ครับก็20เดือนแรกเราก็ยังหลงทางไม่รู้เลยว่าสตาร์ทอัพมันคืออะไรนะแล้วก็แต่สิ่งที่เราทำเนี่ยเรารู้สึกว่ามันคือเป็นการแก้ปัญหาของตัวเราเองเราอยากได้โปรแกรมแบบนี้เพราะก่อนหน้านี้ผมเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างมาก่อนการที่ทำซอฟต์แวร์ตัวนี้มันคือโปรแกรมที่ในฝันของผมเลยแล้วถ้าผมใช้ได้คนอื่นก็ควรจะใช้ได
0: ้
1: พอเราเริ่มสอนคนมากขึ้นเรื่อยๆครับจากที่มันยังไม่สมบูรณ์แบบมันก็มีคนบอกว่าเฮ้ยมันเริ่มดีขึ้นนะคนเริ่มมีกระเช้าส่งที่ออฟฟิศบอกว่าขอบคุณที่ทำโปรแกรมฟรีนี่ม
0: า
1: คือเราเริ่มรู้สึกว่ามันมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ถึงแม้มันยังไม่ใช่เงินก็ตามแต่มันมี
0: ม
1: ีนิ่งอะไรบางอย่างกับคนใช้เพราะเราเชื่อว่าของที่มันมีมีนิ่งมีคนอยากจะใช้จริงๆแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นธุรกิจได้เมื่อถึงเวลาอันนั้นก็เป็นความเชื่อแบบเข้าข้างตัวเองอีกครั้งนึงนะครับแต่เราพอเราเริ่มทำไปเรื่อยๆคนใช้เริ่มบอกว่าชอบมันมากขึ้นเรื่อย
0: ๆ
1: แล้วก็จนมาถึงเวลาที่เงินหมดนะครับหมดเวลาและหมดเงินแล้วจริงๆ
0: ค
1: ือโปรเจกต์อย่างบิ้วเนี่ยตอนที่เราเริ่มต้นทำกับหุ้นส่วนเราก็บอกว่าเราไม่รู้เลยนะมันจะสักเซสหรือเปล่า
0: ถาม
1: ว่าให้เวลากับมันไว้สัก2ปีเงินทุนสัก2ล้านบาททำได้ก็ทำถ้าทำไม่ได้ณถึงขนาดนั้นก็ปิดเถอะ
0: ต่างคนต่างไปยอมรับความจริงเพราะฉะนั้นมันก็มีเรื่องของเงื่อนเวลาแล้วก็จำนวนเม็ดเงินที่มันเป็นตัวกรอบ
1: ครับ
0: ระยะการทดลองของตัวเองไว้เหมือนกันนะคะแต่เมื่อมันเริ่มประสบความสำเร็จเมื่อพี่โบ๊ทเห็นว่ามันมีแสงสว่างในปลายอุโมงค์สอดส่องเข้ามาแล้วเนี่ยเราตัดสินใจทำยังไงต่อเราเริ่มเห็นทางยังไงต่อในการที่จะจุดประกายให้ธุรกิจเรามันเติบโตแบบก้าวกระโดดได้อีกรอบหนึ่ง
1: ในช่วงนั้นเนี่ยพอเราเห็นแสงสัญญาณที่ดีจากผู้ใช้นะฮะเราก็ ยังไม่ได้นอนใจขนาดนั้นเราต้องพยายามหา business model ของเราให้ได้ว่าเราจะทำเงินมันยังไงนะมันมีคนใช้แต่มันไม่มีรายได้รูปแบบการทำ business model เราตอนนั้นเราก็คือคิดว่าเราจะหารายได้จากค่าโฆษณาต้องพิสูจน์ให้ได้ก่อนว่ามีโฆษณาก้อนแรกเข้ามาในบริษัทก็พยายามจะต่อสู้จนได้งบโฆษณาก้อนแรกเข้ามาพอมันเริ่มได้แล้วก็อยากจะทำซ้ำทำให้มันมีโฆษณาเจ้าที่2เจ้าที่3ตอนแรกเราพอจะเลี้ยงโอเปอเรชั่นเล็กๆครับคนประมาณ 4-5 คนพออยู่ได้แล้วก็ผมยังไม่ได้คิดเป็นสตาร์ทอัพตอนนั้นน
0: ะ
1: ผมก็เลยพยายามจะหาวิธีการที่ทำให้มันได้เงินมากขึ้นตอนนั้นผมคิดว่าผมจะขยายไปต่างประเทศอันนั้นด้วยความไม่มีไม่ด้วยการที่เราไม่มีความรู้เรื่องสตาร์ทอัพมากนะเราเลยทำดุยๆเลยไปลุยเวียดนามอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แต่ว่าสิ่งที่ได้ไม่ใช่ตลาดเวียดนามได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสตาร์ทอัพมาจากเวียดนาม ครับเมื่อปี2012เราเริ่มไปประกวดเรื่องสตาร์ทอัพอย่างเงี้ยที่เวียดนามเพราะเมืองไทยไม่มีที่ให้ประกวดครับไม่เหมือนตอนนี้เลยก็จากเวียดนามแล้วก็มาประกวดที่สิงคโปร์จนได้เป็น most promising startup in Asia ที่สิงคโปร์แล้วนั่นก็เลยเริ่มเรียนรู้เรื่องสตาร์ทอัพเยอะแยะรู้ว่าการมีแหล่งเงินทุนมันจะช่วยทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้ยังไงจากที่แต่ก่อนไม่เคยคิดเรื่องนักลงทุนเลยนะครับ
0: ควักเงินตัวเองล้วน
1: ควักเงินตัวเองเพราะเราเป็น SME เนี่ยเรามองว่า build เนี่ยคือ business unit หนึ่งของ SME เราเรา bet กับมันก็คือว่าเอาเงินตัวเองเจียดลงมาลงอันนี
0: ้
1: แล้วถ้ามันโตขึ้นจะ spin off จะอะไรก็ว่ากันไปครับเรียก bootstrapping แต่ถ้ามันมีนักลงทุนมาแล้วนี่คือไอเดียที่หลังจากที่เราอยู่ในวงการสตาร์ทอัพมันน่าทำใหเราวิ่งไปถึงโกได้เร็วขึ้นเราอาจจะติดเจ็ตแพ็กเลยอ่ะอยู่ข้างหลังแล้วมันจะไปได้เร็วขึ้นเราก็เลยเริ่มคุยกับนักลงทุนครับ
0: นี่คือความแตกต่างเมื่อเข้ามาสู่โลกของสตาร์ทอัพทำให้เราได้มีมุมมองทางธุรกิจที่เปลี่ยนไปนะคะจากประสบการณ์ของพี่โบ๊ทเองจนมาถึงวันนี้ที่ build.com ถือว่าประสบความสำเร็จมากนะคะสำหรับเรื่องราวของสตาร์ทอัพในเมืองไทยแล้วตอนนี้ก็โกอินเตอร์แล้วเนี่ยนะคะอยากให้พี่โบ๊ทลองสรุปให้ฟังหน่อยสิคะว่าทั้งประสบการณ์การเคยเป็นทั้ง SME แล้วก็มาเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยจริงๆแล้ว mindset ที่ควรจะใช้มันเหมือนหรือมันต่างกันอย่างไรคะพี่โบ๊ท
1: ผมว่าตอนที่เป็น SME เนี่ยเรารู้สึกว่าเราจะทำอะไรก็เห็นตัวอย่างไว้เยอะแล้วครับคือ SME เขาก็ทำกันอย่างนั้นbusiness plan ก็ทำกันท่านั่นแหละก็ต้องทำ executive summary marketing research operation financial ทุกอย่างมันจะเดินตามแพทเทิร์นกันอยู่แต่ถ้าวิธีการคิดแบบสตาร์ทอัพก็คือว่าก็วันนี้เราเกิดมาทีหลังสตาร์ทอัพมันคือ stage ของ business มันคือช่วงแรกของการเป็น SME ใช่ไหมครับถ้าเราจะเดินตามคนที่เขาเดินตามกันเดินตามกันอยู่เป็นร้อยๆคนเนี่ยทำยังไงเราถึงจะแตกต่างแล้วมีที่ยืนอยู่ในตลาดได
0: ้
1: เราก็ต้องคิดที่มันแปลกใหม่ถูกไหมครับคิดเรื่องที่ไม่เหมือนเดิมถ้าเราเดินตามคนอื่นเขาแน่นอนเราคงจะไปทำทันรุ่นใหญ
0: ่ๆ
1: เขาไม่ได
0: ้
1: พอเราคิดให้มันแตกต่างแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่มีตัวอย่างมากน
0: ะ
1: เพราะนั้น mindset พื้นฐานสำหรับผมสำหรับการเป็นสตาร์ทอัพก็คือว่าเราต้องรู้จักตั้งสมมุติฐานและทดสอบสมมุติฐานนั้นคือสำคัญที่สุดในชีวิตการเป็นสตาร์ทอัพของผมนะครับไม่กลัวหรอกว่าสมมุติฐานที่เราตั้งมันจะผิดหรือมันจะถูกถ้ามันผิดก็ไม่ต้องทำอีกถ้ามันถูกก็ทำซ้ำอีกถ้ามันถูกมากๆก็ระดมเงินมาทำซ้ำสิ่งนี้แหละมันก็ต้องทำให้มันวิ่งได้เร็วขึ้นแน่น
0: อ
1: นนั่นคือวิธีคิดครับแต่ที่อยากจะฝาก SME ไว้ในยุคนี้เลยก็คือว่าเราไม่สามารถจะคิดแบบSME เมื่อ20ปีที่แล้วได้แน่นอนเพราะว่าวันนี้โลกยุคนี้คือโลกยุคที่ไม่เคยมีมาก่อนยุคที่ทุกคนถืออินเทอร์เน็ตติดมือทุกคนมีสมาร์ทโฟนมีสมาร์ทดีไวซ
0: ์อ
1: ินเทอร์เน็ตออฟติงเข้ามาอยู่ในทุกชั่วขณะจิตของชีวิตเพราะฉะนั้นโลกมันกำลังเปลี่ยนไปในทางที่ไม่เคยมีมาก่
0: อ
1: นคุณพ่อคุณแม่อาจจะเคยทำธุรกิจได้แบบหนึ่งเป็น traditional business แต่วันนี้ถ้าคุณอยากจะทำธุรกิจแล้วยังคิดแบบนั้นอยู่โอกาสโตขึ้นมายากแล้วครับเพราะมันจะมีคนใหม่ๆที่รู้วิธีการทำธุรกิจแบบนี
0: ้
1: ใช้ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีทำให้ธุรกิจเติบโตขึ้นได้เร็วกว่า คนยุคเก่าแน่นอน
0: ฟังดูแบบนี้น่าจะพอเข้าใจแล้วนะคะว่า mindset ของคนที่อยากจะเป็นสตาร์ทอัพให้ประสบความสำเร็จมีอะไรกันบ้างแต่แน่นอนคำถามต่อมาที่หลายคนยังคงสงสัยว่าแล้วคำว่าสตาร์ทอัพตรงนี้มันต้องเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของเทคโนโลยีอย่างเดียวเลยหรือเปล่าในมุมมองของ evangelist ในของพี่โบ๊ทเนี่ยนะคะที่เผยแพร่เรื่องราวของสตาร์ทอัพมาตลอดพี่โบ๊ทมองว่าประเภทของสตาร์ทอัพในบ้านเราเนี่ยจริงๆมันเกิดจากมิติไหนยังไงได้บ้างคะ
1: คือคำว่าสตาร์ทอัพคือธุรกิจเริ่มต้นใหม่อะไรก็เป็นสตาร์ทอัพได้นะครับแต่ว่าบริบทที่เราอยากจะเห็นที่ทำให้ประเทศไทยเติบโตขึ้นได้หรือประเทศอื่นๆเขาพูดกันเนี่ยเขาจะพูดคำว่า tech startup คือเทคโนโลยีสตาร์ทอัพสตาร์ทอัพที่มีองค์ประกอบของเทคโนโลยีมันจะทำให้ธุรกิจพวกนี้มีคุณค่าสูงมากกว่าธุรกิจธรรมดาร้านขายก๋วยเตี๋ยวธรรมดาใส่เทคโนโลยีเข้าไปมีมูลค่าสูงขึ้นแต่ในเทคโนโลยีก็มีหลากหลายแขนงใช่ไหมครับมีตั้งแต่ไบโอเทคนาโนเทคและ IT IT มันเป็นแขนงนึงครับของเทคโนโลยีที่ทำให้ธุรกิจสตาร์ทอัพพวกนี้เติบโตได้เร็ว
0: ค่ะ
1: เพราะว่า IT มันสเกลได
0: ้
1: มันสามารถจะทำให้คน1คนคุณทีน่าใช้เสร็จแล้วอีกคนอีกล้านคนจะใช้สินค้าและบริการคล้ายๆกับคุณทีน่าได้เพราะมันเป็น IT ใช่มั้ยครับแต่ถ้าเป็นไบโอเทคอาจจะต้องใช้เวลาหลายปีในแลบเป็นแมทเทียลเทคหรือนาโนเทคอาจจะต้องพรูฟเว้นให้มันแน่นอนก่อนเพราะนั้น IT มันเป็นเกมที่มันเปลี่ยนได้เร็วแล้วก็ลงทุนต่ำเพราะปัจจุบันนี้เทคโนโลยีเข้าถึงก็ได้ง่ายมากผมไม่ต้องไปซื้อเซิร์ฟเวอร์มาเป็นแสนแสนล้านล้านใหญ่เป็นฟาร์มอีกแล้วเพราะทุกอย่างอยู่บนคลาวด
0: ์
1: การประมวลผลเร็วขึ้นกว่าแต่ก่อนเป็นร้อยร้อยเท่าในราคาที่ถูกลงแค่เศษเสี้ยวเองเพราะฉะนั้นธุรกิจ IT based tech startup จึงเป็นธุรกิจที่มันถูกพูดกันกว้างขวางที่สุดครับ
0: เราเห็นได้เยอะที่สุดในช่วงแรกๆของการเกิดขึ้นของสตาร์ทอัพในบ้านเรานั่นเองแต่แท้ที่จริงแล้วพี่บอสก็บอกแล้วมันมีได้อีกเยอะมากมายเลยทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับว่าไอเดียของเราเนี่ยมันจะเกิดขึ้นและทำให้มันตอบสนองกลุ่มผู้ใช้บริการเนี่ยได้มากน้อยขนาดไหนแต่สิ่งที่สำคัญที่พี่บอสเล่าให้เราฟังกันมาก็คือหลักเกณฑ์หลักคิดที่สำคัญของคนที่อยากเป็นสตาร์ทอัพนอกจากจะมีไอเดียได้แล้วเนี่ยต้องไม่ยอมแพ้ด้วยแล้วก็อย่ากลัวนะคะให้พี่บอสทิ้งท้ายไว้ละกันสำหรับบรรดาสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ที่มองพี่บอสเป็นไอดอลนะวันนี้เนี่ยอยากความสำเร็จแบบพี่บอสบ้างในระยะยาวสำหรับการเริ่มต้นทำสตาร์ทอัพมันยังทำได้อยู่จริงใช่ไหมคะพี่
1: ทำได้เสมอครับสตาร์ทอัพเนี่ยมันคือการแก้ปัญหาชีวิตเราทุกวันมีปัญหาไม่ใช่ว่าคนนี้เขาเคยทำไว้แล้วเคยแก้ปัญหาเรื่องนี้มาแล้วแต่มันจะเกิดปัญหาใหม่เสม
0: อ
1: คุณยังทำได้ดีกว่านั้นเสม
0: อ
1: นะครับการเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยบอกทั้งคนเก่าและคนใหม่แล้วกันคนเก่าก็ไม่ใช่ว่าจะนิ่งนอนใจได้เพราะทุกๆวันมีสตาร์ทอัพเกิดใหม่ใช้เทคโนโลยีที่ใหม่กว่าแรงก็เยอะกว่าอาจจะขึ้นมา disrupt คุณเมื่อไหร่ก็ได
0: ้
1: เพราะนั้นคนใหม่ก็มองอีกมุมนึงฮะคุณมีโอกาสเสมอที่จะ disrupt คนเก่าๆอาจจะเป็นสตาร์ทอัพสตาร์หรือว่าจะเป็น SME หรือแม้แต่ corporate ก็ได
0: ้
1: ถ้าคุณมี passion ที่ดีพอแล้วก็แก้ปัญหาที่มันตรงจุดแล้วก็อย่าลืมว่าอย่ายอมแพ้กับปัญหาครับสตาร์ทอัพมันเกิดจากการแก้ปัญหาแล้วก็ 90% ของสตาร์ทอัพเฟลขอย้ำอีกทีในทุกๆเทปที่พูดมันเป็นเรื่องที่ยอมรับได
0: ้
1: ถ้าคุณเฟลแบบนี้เนี่ยคราวหน้าคุณก็จะเก่งขึ้นเฟลแบบสตาร์ทอัพไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินใครมากมายเพราะมันใช้เงินลงทุนน้อยกว่า
0: คร
1: ับแล้วคุณก็ฟื้นตัวได้เร็วกว่าการเป็นผู้ประกอบการขั้นถัดไปคุณก็จะเก่งขึ้นผมก็เฟลมาหลายทีครับแต่ก็ยังเฟลอยู่ในบางโปรเจกต์ที่ตัวเองทำแต่อย่ากลัวเฟลฮะครับ

0: ว่าคุณจะเป็น SME หรือว่าจะเป็นสตาร์ทอัพนะคะแต่เป้าหมายถ้าการทำธุรกิจนั้นสามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดแล้วก็ทีน่าเชื่อว่าน่าจะเป็นสิ่งที่นักธุรกิจทุกคนเนี่ยใฝ่ฝันไว้อย่างแน่นอนนะคะและถ้าใครอยากจะเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดแบบวันนี้ที่พี่โบ๊ทนั้นได้มาแชร์มุมคิดดีๆให้ได้ฟังกันแล้วก็ลองไปดูสิคะว่าสรุปใจความสำคัญของคลาสนี้จะมีอะไรกันบ้าง
1: มาทำความเข้าใจรูปแบบความแตกต่างระหว่างธุรกิจ SME และสตาร์ทอัพกันนะคะ SME เนี่ยอย่างที่เราเข้าใจก็คือธุรกิจทั่วๆไปที่มีแนวคิดการทำธุรกิจในรูปแบบเดิมซึ่งก็เป็นรูปแบบที่มีคนทำอยู่แล้วอาจจะมีสินค้าบริการที่มีหน้าร้านแบบทั่วไปซึ่งก็สามารถขยายการเติบโตได้แบบค่อยเป็นค่อยไปแต่สำหรับสตาร์ทอัพนั้นนะคะมักเริ่มจากไอเดียที่ต้องการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆจึงเกิดเป็นรูปแบบธุรกิจใหม่ๆและมักจะมีเรื่องของเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเกี่ยวข้องเพื่อที่จะทำให้เกิดมูลค่าและสามารถทำซ้ำได้รวมถึงสร้างการเติบโตได้อย่างรวดเร็วและแน่นอนค่ะว่าเงินทุนในการเริ่มต้นนั้นมักจะต่างกันสำหรับธุรกิจ SME เองการเริ่มต้นมักจะใช้เงินทุนตัวเองหรือการกู้เงินจากธนาคารเนื่องจากมีรูปแบบธุรกิจที่ชัดเจนจึงสามารถกู้เงินจากธนาคารได้แต่สำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นเนื่องจากเป็นธุรกิจรูปแบบใหม่ๆที่อาจจะไม่มีใครเคยทำมาก่อนเงินทุนเริ่มต้นนั้นจึงจำเป็นต้องมาจากคนหรือองค์กรที่สนใจและเห็นคุณค่าในไอเดียของสตาร์ทอัพนั้นๆและต้องการสนับสนุนให้ธุรกิจเป็นจริงได้ซึ่งกลุ่มเหล่านี้นะคะจะเรียกว่า Angel Investor หรือ Venture Capital นั่นเองค่ะสำหรับการเติบโตเองนะคะธุรกิจ SME นั้นมักเน้นไปที่รายได้และกำไรเนื่องจากเป็นเงินทุนตัวเองหรือการกู้ธนาคารการทำธุรกิจจึงเน้นให้กิจการนั้นสามารถอยู่รอดได้การเติบโตจึงเน้นแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่สำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพเนื่องจากเป็นสิ่งใหม่ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคจึงมักสร้างฐานลูกค้าหรือผู้ใช้งานก่อนโดยเน้นที่การเติบโตของผู้ใช้มากกว่ารายได้หรือกำไรในตอนต้นเพื่อหวังที่จะครองตลาดในธุรกิจใหม่ที่ทำและจึงหาวิธีสร้างรายได้ในภายหลังค่ะความเสี่ยงของธุรกิจ2ประเภทเนี่ยก็แตกต่างกันนะคะอย่างธุรกิจ SME เองก็จะถือว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำกว่าธุรกิจสตาร์ทอัพเพราะเป็นการทำธุรกิจในรูปแบบเดิมๆซึ่งแข่งขันกับธุรกิจทั่วไปที่มีลูกค้าอยู่แล้วในขณะที่ธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นมักเป็นสิ่งใหม่ๆและต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้คนทำให้โอกาสที่สำเร็จอาจจะต้องใช้ความพยายามและพลังในการทำธุรกิจที่มากกว่า SME โดยอัตราความล้มเหลวของสตาร์ทอัพนั้นมีมากถึง 90%แน่นอนนะคะว่าการทำธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดแต่หากมีความมุ่งมั่นตั้งใจมีไอเดียรวมถึงมีวิธีการที่ถูกต้องก็สามารถสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพให้เติบโตได้อย่างธุรกิจสตาร์ทอัพไทยรุ่นพี่ที่ทำสำเร็จกันมาแล้วหลายรายค่ะ
0: และนี่แหละค่ะก็คือตัวอย่างนะคะของบรรดาสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ค่ะที่มีหลักคิดที่เข้มข้นนะคะแล้วก็ไม่กลัวเรื่องของการทดลองเพื่อค้นหาแนวทางที่จะเติบโตได้จริงอย่างที่วันนี้นะคะพี่โบ๊ทได้มาแชร์ให้กับพวกเราได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนั่นเองค่ะส่วนหลังจากนี้นะคะถ้าใครอยากจะรู้รายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดโลกสตาร์ทอัพเพิ่มเติมแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามกันได้สัปดาห์ต่อๆไปเนี่ยเราจะเริ่มเข้าเนื้อหาที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแต่ระหว่างนี้ใครอยากหาข้อมูลหรือว่ารายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็สามารถเข้าไปกันได้ที่เว็บไซต์ set.or.th นะคะตอนนี้มีมุมผู้ประกอบการในนั้นก็จะมีรวบรวมกิจกรรมดีๆอีเวนต์ดีๆนะคะที่เกี่ยวกับการเปิดมุมมองให้ผู้ประกอบการเพิ่มขีดความสามารถในการทำธุรกิจในทุกมุมไว้ค่ะก็เข้าไปติดตามกันได้นะคะแต่วันนี้หมดเวลาลงแล้วขอบคุณฮังก้าด้วยนะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำทีน่าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ

ให้อาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนให้คนเอิ้นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้หรือไม่ข้อแท้จริงคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เลือดจากการเลี้ยงสุนัขมาโปรยไว้ในบริเวณบ้านของตัวเองอยู่โยโย่เพื่อให้นกพิราบบินมากินเศษอาหารอย่างว่าแล้วนะพอนกมาขี้นกก็มาทั้งเศษอาหารทั้งขี้นกวัดซอกปลอกนี่ส่งกลิ่นเหม็นเกลื่อนออกรบกวนเพื่อนบ้านที่อยู่แค่แล้วยังมีไรจากนกพิราบที่อาจเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคได้เพื่อนบ้านสุดทนเลยไปยืนหนังสือร้องเรียนที่สำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535จึงมีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดให้อาหารนกพิราบแล้วให้ทำความสะอาดเก็บกวาดหมุนสัตว์ไม่ให้มีเศษอาหารเดี๋ยวเล่นผ่านลู่ล่าตามพื้นริมรั้วและฝ้าผนังรอบรั้วต่างๆเศรษฐินีนางนกแก้วมาคิดได้ว่าคำสั่งนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นคำสั่งที่ผู้อำนวยการเขตไม่มีอำนาจท่านออกคำสั่งพันนี้มาได้ปรือโดคำสั่งท่านนู่ต้องไปห้ามการทำพิษเฉพาะในที่สาธารณะและสถานประกอบการของเอกชนไม่ใช่เหรอแล้วเกี่ยวไรกับฉันลาวเล่านางนกแก้วเห็นว่าทำพันนี้ไม่ทกเลยนำคดีมาฟ้องศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีมีเศษอาหารตกค้างและมีคอนนกฮอกถึง7อันซึ่งมีนกพิราบเกาะอยู่บนคอนจำนวนมากและในขณะที่นกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารก็ทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายรวมถึงขี้นกได้ส่งกลิ่นอับชื้นบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพจึงเป็นเหตุรำคาญแล้วผู้อำนวยการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งไม่ให้ผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือให้ระงับเหตุใดไม่ว่าการกระทำนั้นจะอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535เพราะฉะนั้นการที่ผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดียุติอาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญจึงเป็นคำสั่งที่ชอบแล้วพิพากษายกฟ้อง

นิมนต์เจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าคะวันนี้ลูกจะไปสมัครทำงานธนาคารเจ้าค่ะเป็นงานที่เขาใฝ่ฝันมากค่ะนิมนต์หลวงพ่อช่วยให้พรลูกหน่อยนะคะ

0: ตั้งสติให้ดีมีสมาธิในการทำข้อสอบอายุวันโนสุขังพลัง
1: สาธุ
2: รักทำตามที่พระท่านสอนแม่เชื่อมั่นในตัวลูกนะลูกต้องเดินตามความใฝ่ฝันของลูกทำให้ดีที่สุด
3: ค่ะแม่หนูจะทำตามความใฝ่ฝันของหนูให้สำเร็จค่ะทุกอย่างที่หนูทำมาก็เพื่อวันนี้หนูจะทำให้พ่อกับแม่ภาคภูมิใจในตัวหนูงั้นเดี๋ยวหนูไปเตรียมตัวก่อนนะคะแม
2: ่จ้าลูกพ่อคงดีใจถ้าลูกประสบผลสำเร็จในชีวิตหน้าที่การงานในวันนี้

หมดเวลาทำข้อสอบค่ะวางข้อสอบได้ค่ะช่วงบ่ายจะประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนรอบแรกใครที่มีรายชื่อผ่านรอบแรกรอสัมภาษณ์รอบบ่ายด้วยนะคะ

0: เลยแค่นิดเดียวฝันเราก็จะเป็นจริงแล้ว
1: เชิญคุณภาพลักษณ์จันทร์สุดาเข้าสอบสัมภาษณ์ค่ะ

0: 오케이.
1: คุณภาพลักษณ์คุณเรียนจบถึงเกียรตินิยมอันดับหนึ่งอะนะแต่ทำไมเวลาคุณกรอกข้อมูลอะแค่เพศตัวเองอะคุณยังลืมอะเอ้าไปกรอกมาอีกที

0: นี่คุณแค่เพศตัวเองอ่ะกรอกสิแค่นั้นอ่ะนี่คุณอะไรกันเนี่ยทางธนาคารเราอ่ะไม่รับหรอกนะสาวประเภทสองอย่างคุณอ่ะถ้าผมรับคุณเข้าทำงานอ่ะองค์กรเราก็เสียชื่อหมดดิภาพลักษณ์ก็เสียผมว่างานเนี้ยไม่เหมาะกับคุณหรอกไปหางานอื่นดีกว่าเชิญคุณออกไปเลย
1: ทำไมหรอเพราะฉันเกิดมาไม่เหมือนพวกคุณใช่ไหมพวกคุณถึงไม่รับฉันเข้าทำงานเพราะฉันเกิดมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมพวกคุณคิดว่าฉันอยากเกิดมาเป็นแบบนี้นักหรือไง

0: เจริญพรโยมทำไมโยมมาในสภาพแบบนี้ล่ะ
1: หลวงพ่อคะตอนนี้หนูกลายเป็นตัวประหลาดแล้วใช่ไหมคะ
0: ทำไมโยมถามแบบนั้นล่ะ
1: ก็ดูสภาพหนูสิคะหนูน่ารังเกียจขนาดไหนมีใครบ้างที่เคยให้โอกาสหนูหนูมันเลวมากใช่ไหมคะหลวงพ่อ
0: คนจะงามงามที่ใจใช่ใบหน้านะโยมนะ
1: แต่มันไม่มีความยุติธรรมกับหนูเลย
0: อะไรล่ะที่หนูคิดว่ามันคือความยุติธรรม
1: ความยุติธรรมความเสมอภาคไม่ใช่เหรอคะหลวงพ่อแต่ทำไมเขาถึงทำกับหนูอย่างนี
0: ้ความยุติธรรมมันก็เป็นเพียงแค่สิ่งที่มนุษย์อุปโลกขึ้นมาเท่านั้นล่ะโยมสังคมจะยอมรับเฉพาะการกระทําง
1: ั้นชีวิตของหนูคงไม่ได้รับความยุติธรรมอะไรหรอกขนาดสังคมมันเกลียดในสิ่งที่หนูเป็นหนูคงทำอะไรไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตหรอกคนอย่างหนูเนี่ยหลวงพ่อบวชได้ไหมคะ
0: การบวชไม่ใช่ทางออกที่ดีหรอกนะโยมการที่คนเราจะบวชได้นั้นต้องมีความพร้อมทั้งกายทั้งใจในเมื่อใจโยมไม่พร้อมก็ไม่สมควรที่จะมาบวชไม่มีความจำเป็นที่จะต้องอาศัยผ้าเหลืองมาช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้ตัวเองหรือเรียกร้องความยุติธรรมใดๆทั้งนั้นแล้วนะโยมนะ
1: แล้วถ้าผมเป็นอย่างนี้ล่ะพ่อจะบวชให้ผมไหม
2: กุฏถัง
3: นัตถิพันเต
2: คันโท
3: นัตถิพันเต

0: ิลาสู
1: นัตถิพันเต
0: สูสู
1: นัตถิพันเต
0: อัปมาโร
1: นัตถิพันเต
0: มนุสสูสิ
1: อามะพันเต
0: ปุริสู

ค่ะวันนี้ชั่วโมงแรกนะคะเป็นวิชาคณิตศาสตร์ก่อนอื่นให้นักเรียนท่องสูตรคูณก่อนนะคะแม่สองถึงแม่สิบสองเริ่มเลยลูก

0: ไอโอมาแล้วโอมทำไมวันนี้มาสายล่ะลูก
1: ครูครับผมอยากจะมาขอลาเรียน1วันครับ
0: เกิดอะไรขึ้นคะ
1: ผมจะไปหาเงินมาจ่ายค่าพยาบาลให้แม่ครับ
0: อ้าวแล้วหนูจะไปหายังไงล่ะลูก

0: เชิญครับ
1: ผู้ใหญ่สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับนั่งก่อนครับมีเรื่องอะไรเหรอครูรุ่ง
1: มีเรื่องจะมาปรึกษาครูใหญ่นะคะเกี่ยวกับเด็กชายโอมที่เรียนชั้นป.5นะคะ
0: โอมเดี๋ยวนะผมนึกก่อน
1: ที่เขาไปขายขนมในตลาดตอนเย็นๆนะคะ
0: อ๋อจำได้แล้วที่แม่ป่วยนะ
1: ค่ะ
0: มีอะไรหร
1: อคือวันนี้เขามาขอลาโรงเรียน1วันนะคะ
0: ก็ได้นี่มีธุระก็ลาได
1: ้แต่ฟังดูเหมือนมันไม่ใช่เรื่องใหญ่นะคะแต่สิ่งที่โอมจะทำนี่สิคะเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวเชียวละค่ะ
0: เรื่องอะไรอ่ะว่ามาสิ
1: คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะก็อย่างที่เรารู้ๆกันอยู่นะคะทุกๆวันหลังเลิกเรียนโอมจะต้องไปขายขนมที่ตลาดเพื่อหารายได้และหาเงินเพื่อนำไปซื้อยาให้แม่

แม่ของโอมป่วยเป็นโรคอะไรนั้นดิฉันก็ไม่รู้แต่ชาวบ้านบางคนลือกันว่ามันเป็นโรคที่รักษาไม่หายต้องอาศัยยากินทุกอาทิตย์เพียงเพื่อช่วยให้อาการมันไม่กำเริบ

เมื่ออาทิตย์ก่อนยาที่แม่โอมกินดันหมดโอมก็เลยออกไปขายขนมเพื่อจะนำมาซื้อยาให้แม่แล้วระหว่างที่โอมขายขนมก็มีพวกม็อบสองสีดันวิ่งไล่ตีกันมาจากทางไหนก็ไม่รู้ชนถาดขนมของโอมจนขนมหล่นเสียหายทำให้วันนั้นโอมไม่มีเงินมาซื้อยาให้แม่พอไม่ได้กินยาตามกำหนดวันต่อมาแม่โอมก็อาการกำเริบหนักจนต้องเข้าโรงพยาบาล

0: ปกติขนมแม่เขาจะเป็นคนทำโอมจะเอาไปขายที่ตลาดพอไม่มีคนทำโอมเลยไม่มีรายได้ที่จะไปจ่ายค่ายาค่าหมอโอมเลยมาขอลาโรงเรียนเพื่อไปหาเงินค่ะ
1: เขาจะไปหายังไงล่ะ
0: นี่แหละค่ะที่บอกว่าเรื่องใหญ่โอมจะไปขอให้พวกที่ชนขนมเขาในวันนั้นมารับผิดชอบนะคะ
1: แล้วใครชนจำได้ไหม
0: จำไม่ได้ค่ะแต่จำได้ว่าเป็นม็อบสองสีค่ะที่ปะทะกันในวันนั้นแล้วก็มาชนเขานะคะ
1: อ้าวแล้วเขาจะไปตามหายังไง
0: เขาบอกว่าจะไปหาแกนนำของม็อบสองสีนั้นเพราะว่าเป็นต้นเหตุของการปะทะกันในวันนั้นนะคะ
1: เฮ้ยพูดมั่วมั่วซั่วซั่วจะไปหาแกนนำม็อบพวกเขาคงรับผิดชอบให้หรอก
0: นั่นนะสิคะใครเขาจะไปสนแต่โอมบอกว่าใครเป็นต้นเหตุคนนั้นก็ต้องรับผิดชอบค่ะครูใหญ่ว่าเราจะทำยังไงกันดีคะโอมอย่าเพิ่งไปเลยนะโอมเพราะถ้าโอมไปเขาก็ไม่มีทางช่วยเราครูใหญ่และคุณครูทุกๆคนจะเรียรายหาเงินช่วยโอมเองมันอาจจะไม่พอนะลูกแต่เราก็ค่อยๆช่วยกันหานะ
2: ผมอยากให้คนที่เป็นต้นเหตุมารับผิดชอบครับให้ผมลาเถอะนะครับ
0: โอมจะไปคนเดียวหรอลูกเมืองของเราช่วงนี้ยิ่งไม่ปกติอยู่
3: เดี๋ยวผมจะไปเรียนโอมเองครับ

0: ผมด้วยครับ
1: หนูด้วยค่ะ
2: หนูด้วยค่ะ
3: หนูด้วยค่ะ
2: หนูด้วยค่ะ
4: หนูด้วยค่ะ
5: หนูด้วยค่ะ
0: ผมด้วยครับ
2: หนูด้วยค่ะ

0: ไปโชคดีนะ
1: ครับ

0: ยเปิดประตูดิวะได้ยินไหมเนี่ย
1: มีอะไรวะเข้าประตูไม่ได
0: ้เนี่ยมันบ้านของกูมึงเข้ามาในบ้านของกูทำไม
1: มึงเข้าใจอะไรผิดแล้วล่ะเนี่ยบ้านของกูอ๋อที่คนแถวเนี้ยเรียกมึงว่าไอ้ขี้คุกอ่ะสมควรแล้วล่ะ
0: มึง
1: ทำอะไรกู

0: เฮ้ยคุณกระเป๋าตังค์ตกอ่ะอันนี้ใช่กระเป๋าตังค์คุณหรือเปล่า
1: ใช่ครับ
2: นายเราขอบคุณมากนะไม่งั้นเงินเดือนของเราเดือนนี้หมดแน่เลยอ่ะ
0: ไม่เป็นไรหรือว่าจะช่วยกันไป
2: เราอ่ะชื่อไม้นะนายกำลังจะไปไหนเนี่ย
0: เราต๊อดเราไม่มีบ้านหรอกเราก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนเหมือนกันแล้ว

0: นายไม่ได้ทำงานเหรอพอดีที่ร้านที่เราทำงานอยู่อ่ะเขาขาดคนนายไปทำงานกับเราเปล่า
1: เฮ้ยจริงดิงั้นเราขอไปทำงานด้วยนะ
0: ได้

0: 19 ดีครับ 9 ดีครับ
1: ในตอสฉันผิดหวังในตัวนายมากเลยนะที่นายขโมยเงินร้านนะ
2: ผมไม่ได้ขโมยนะครับ
1: นายไม่ต้องมาแก้ตัว
2: จริงนะครับผมไม่ได้ขโมยเลยครับ
1: นายออกไปเลยนายเป็นไอ้ขี้คุก
2: ผมไม่ได้ขโมยนะครับ
1: หรือจะให้ฉันแจ้งตำรวจออกไป

0: นายกำลังทำไรในไม้
1: เปล่านี่ครับไม่ได้ทำไร
0: นายจะมาโกหกหน้าด้านๆอีกเหรอนายขโมยเงินอยู่เนี่ย
1: ผมไม่ได้ขโมยครับใครไหนขโมยไม่เปล่าไม่ได้ขโมยครับ
0: ฉันละผิดหวังในตัวนายมากเลยนะเสียแรงที่ฉันไว้ใจนายออกไปซะ
1: ผมไม่ได้ตั้งใจครับผู้จัดการ
0: งั้นฉันหวังว่าพรุ่งนี้ฉันจะไม่เห็นหน้าแกฉันไล่แกออก
1: ผู้จัดการผมไม่ได้ตั้งใจครับผู้จัดการผมไม่ได้ตั้งใจครับ

ขาทำให้ผมได้รู้ว่าการที่เรามองคนเพียงแค่เปลือกนอกอาจทำให้ใครคนนั้นสูญเสียโอกาสที่ดีไปและเช่นกันต๊อดคงรู้ถึงความยุติธรรมที่ผมมีให้เขาหลังจากที่ผมทำให้เขาต้องสูญเสียมันไปเพราะเพียงรูปลักษณ์ภายนอกของเขาเท่านั้น

ดีผู้ชมครับมาติดตามรายการ Set Social Impact นะครับรายการของเราจะพาผู้ชมไปติดตามธุรกิจเพื่อสังคมที่น่าสนใจในหลากหลายรูปแบบวันนี้ผมพาผู้ชมมาแถวๆพัทยากลางครับมาที่คาทอลิกพระมหาไถ่นะครับที่นี่มีมูลนิธิอยู่รวมทั้งมีการจัดตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคมซึ่งก็เป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ที่น่าสนใจทีเดียวเขาทำงานเรื่องของผู้พิการครับพูดถึงเรื่องของผู้พิการในประเทศไทยนะครับหลายท่านอาจจะไม่เชื่อนะครับบ้านเราเนี่ยมีคนพิการที่ขึ้นทะเบียนอยู่มากถึง1,800,000 คนซึ่งปัญหาที่สำคัญที่สุดของคนเหล่านี้ก็คือเรื่องของโอกาสในการหางานทำครับหลายคนเรียนหนังสือมาจบมาไม่สามารถหางานทำได้ถึงแม้ว่ากฎหมายของบ้านเราจะมีการกำหนดนะครับว่าบรรดาบริษัทต่างๆต้องมีการจ้างผู้พิการเข้าไปทำงานประมาณ 1% ของจำนวนแรงงานทั้งหมดนะครับแต่ก็ยังมีคนพิการอีกเยอะมากที่ยังไม่มีงานทำทางฝั่งของโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ที่เราไปพูดคุยวันนี้เนี่ยนะครับก็คือบริษัทเรวิสาหกิจเพื่อสังคมเขาพยายามที่จะพัฒนาเรื่องนี้เดี๋ยวไปติดตามกันดูครับ

0: ลับมาติดตามรายการกันต่อนะครับอย่างที่เกริ่นไปตอนต้นรายการวันนี้เราจะมาโฟกัสกันเรื่องของความพยายามของหน่วยงานหนึ่งนะครับในการแก้ไขปัญหาแล้วก็สร้างโอกาสให้กับผู้พิการในบ้านเรานะครับผมอยู่กับบาทหลวงดร.พิชานใจเสรีครับท่านเป็นประธานของบริษัทเรวิสาหกิจเพื่อสังคมนะครับให้เกียรติมาพูดคุยกันสวัสดีคุณพ่อครับ
1: สวัสดีคุณบอยครับ
0: ครับผมก่อนที่เราจะก่อตั้งบริษัทเรวิสาหกิจเพื่อสังคมเนี่ยก่อนหน้านี้เราก็ทำเป็นโรงเรียนสอนอาชีพแล้วก็เป็นมูลนิธิเพื่อผู้พิการมาก่อนถูกไหมครับ
1: ถูกต้องครับ
0: เราเป็นยังไงบ้างครับ
1: ถูกต้องครับนะก็เริ่มต้นจากการที่เวลานั้นความต้องการในประเทศไทยก็คือการช่วยให้เขาเนี่ยทำยังไงนะมีศักดิ์ศ
0: ร
1: ีนะถ้าย้อนไปเมื่อประมาณสัก30ปีให้หลังนะครับเวลาที่คนพิการอยากจะไปทำงานนะตามบริษัทห้างร้านอะไรต่างๆเนี่ยคือความฝันเท่านั้น
0: ยากมาก
1: เป็นไปไม่ได้เลยครับนะแม้แต่จะเข้าโรงเรียนนะโรงเรียนก็ยังไม่รับตอนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะคุณพ่อเรย์เบรนันซึ่งเป็นมิชชันนารีเนี่ยนะท่านก็มองถึงความเป็นมนุษยชนนะเห็นลักษณะของคนพิการนะที่อยู่ในพัทยาตอนนั้นก็มีแต่ขอทานนะท่านก็เลยหาทางออกนะเพื่อจะช่วยพวกเขานะก็เลยเอาคนตาบอดก็มามีโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไทยนะครับคนพิการแขนขาสมองยังดีแต่แขนกับขาไม่ดีก็มาเรียนทางด้านอาชีพนะครับสายอาชีวะนะครับนะคนสติปัญญานะไม่ปกติที่เราเรียกว่าเด็กพิเศษนะครับพวกเขาก็ทำงานได้ถ้าสมมติว่าพวกเรานะพยายามช่วยเขาให้มีสมาธิใช่ไหมครับ เขาก็มานั่งเรียนเหมือนกับเราได้อ่านออกเขียนได้เข้าสังคมได้ก็ทำงานได้อาจจะต้องการพี่เลี้ยงหน่อยเราก็จับประเด็นอย่างนี้ได้นะครับก็เลยมีการตั้งนะโรงเรียนตั้งศูนย์ขึ้นมานะครับแล้วก็เห็นว่าการช่วยพวกเขาเนี่ยมันยังไม่ครบนะครับวงจรนะครับไม่ครบวงจรเพราะวงจรที่สำคัญคือทำยังไงให้เขามีอาชีพ
0: โอ้ใช่
1: นะครับเพื่อเขาจะได้ไม่เป็นภาระให้กับครอบครัวนะหรือคนใกล้ชิด
0: ครับ
1: นะครับ
0: น้องๆเหล่านี้เขาทำงานอะไรได้บ้างคร
1: ับ แล้วอย่างเช่นเอาจากคนพิการทางด้านแขนขาก่อนเพราะตัวนี้เป็นตัวเด่นและคนพิการแขนขาในประเทศไทยถือว่ามีจำนวนมากที่สุดในบรรดาคนพิการทั้งหลายนะครับนะพวกนี้จะต้องนะมาฝึกนะทักษะอาชีพ

0: นะซึ่งเราเน้นทักษะอาชีพที่คนปกติแข่งกับเขายากนะก็คือทางด้านคอมพิวเตอร
1: ์ครับ
0: นะไม่ใช่เป็นการใช้คอมพิวเตอร์แบบเบสิกนะครับสำหรับคนที่สามารถพัฒนาได้เนี่ยจะขึ้นไปถึงโปรแกรมเมอร
1: ์
0: นะครับถ้าเป็นโปรแกรมเมอร์เนี่ยนะนะการทำงานมันอยู่ที่สมองละ
1: ใช่ใช่ไหมครับรองรับแน่นอน
0: ออกแบบใช่ไหมฮะเขาไม่ได้ทำงานด้วยเท้าใช่ไหมนะแต่ทำงานด้วยสมองขอให้เขามีเวลา คุณจะเห็นความอัศจรรย์ของชีวิตของมนุษย์แต่ละคนนะครับว่าเขาพยายามที่จะทำตัวให้มีคุณภาพนะครับแล้วคุณก็สามารถมาเห็นในมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการเนี้ยนะถ้าเป็นคนตาบอดโดยปกติคนตาบอดก็จะมีพรสวรรค์ของทางเสียงใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: นะแต่ว่ายังมีมิติหนึ่งที่คนพิการทางด้านสายตานะสามารถทำงานได้ดีกว่าคนปกติก็คือการใช้เสียงสวยของเขาเนี่ย นะในการตอบรับโทรศัพท
1: ์อ๋อเป็น call center แบบน
0: ี้เป็น call center นะซึ่งเรากำลังนะให้เขาได้มีโอกาสแบบนี้แล้วก็ เป็นที่พอใจเขาก็มีความสุขนะครับเพราะพวกนี้โลกของเขาสวยงามมากแล้วก็เขาสามารถที่จะทนนะกับแรงเสียดทานหรือว่าความเครียดได้สูงกว่าเรานะสูงกว่าคุณพ่อกับคุณบอยโดยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นอัตราของการลาออกเนี่ยแทบจะไม่มีสำหรับคนตาบอดนะครับมีบางคนนะที่เก่งทางด้านการทำอาหาร
1: ครับ
0: นะพวกนี้ก็จะละเอียดอ่อนในสิ่งที่เขาสนใจนะครับและทำอาหารอร่อยนะบางคนทางด้านการวาดภาพ บางคน ทางด้านคอมพิวเตอร์การใช้ Photoshop นะซึ่งเด็กของเราหลายคนก็เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแข่งระดับเอเชียนะครับก็เอาเหรียญเอาอะไรต่างๆมานะครับคนพวกนี้คือคนที่ได้รับการพัฒนานะครับพร้อมที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นนะครับพร้อมที่จะทำงานเพราะฉะนั้นนะ6คนเนี่ยที่จบจากเราไปแล้วเราตั้งมา10ปีเนี่ยนะนะพวกเขามีงานทำแต่เขายังวนเวียนอยู่กับเราเพราะนี่คือบ้านบ้านของเขาที่เขาเนี่ยได้รับชีวิตใหม
1: ่
0: นะครับแต่งตัวรอไปทำงานแล้วก็เดินผ่านมาเพื่อจะกลับบ้านอย่างนั้นในวันหยุดก็มาเล่นกับน้องๆนะครับ
1: มีอาชีพที่หลากหลายซึ่งผมได้ลองไปสัมผัสดูเนี่ยนะก็จะเห็นว่าน้องๆแต่ละคนที่เขาทำงานเขาทำงานด้วยความสุขก็คือเขาสามารถภาคภูมิใจในตัวเองว่าเขาทำงานมีรายได้เลี้ยงตัวเองได้นี่นะครับทางคุณพ่อเองวางแผนของบริษัทเปรวิสาหกิจเพื่อสังคมในอนาคตยังไงบ้างอยากจะพาองค์กรนี้ไปทางไหนต่อครับ
0: ครับในบริษัทเปรวิสาหกิจเพื่อสังคมณปัจจุบันนี
1: ้
0: เราก็ต่อยอดสิ่งที่เรามีนะครับมี3ธุรกิจด้วยกันนะ1ก็คือธุรกิจโรงแรมนะครับซึ่งเดิมเรามีห้องพักในศูนย์นี้ถึง160ห้องนะครับเราก็เลยปรับให้เป็นโรงแรมนะครับนะให้ชื่อว่าโรงแรมมหาไถ่พัทยาและศูนย์ประชุมนะครับอันนี้ก็เปิดสำหรับคนทั่วไปเลยนะครับนะทั้งคนพิการคนไม่พิการทั้งคนไทยและนานาชาตินะครับ
1: มาพักก็ได้
0: พักได้นะ
1: ประชุมก็ได
0: ้ได้ครับนะที่นี่เรากำลังเคลื่อนตัวเองของเรานะครับพัฒนาให้เป็น4ดาวนะไม่ธรรมดาเท่าไหร่นะครับ
1: ใช่ครับ
0: นะแต่ว่าเด็กๆนะและคนพิการที่ได้รับการพัฒนาแล้วเนี่ยนะก็มีโอกาสที่ทำงานกับเรานะครับนะจะเป็นฝ่ายต้อนรับบ้างนะจะเป็นฝ่ายที่ดูแลซักผ้านะหรือจัดห้องพักก็ได้นะครับหรือเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ก็ได้นะครับเป็นต้นนะเราก็จะดูว่ามีอะไรที่คนพิการนะมาเติมเต็มได
1: ้ครับ
0: นะครับนะแม้แต่เด็กพิเศษเองนะก็สามารถที่จะไปร่วมได้คนพิการแขนขาก็มาทำงานบางคนจะบอกว่าเป็นคนที่คีย์ข้อมูลก็ได้นะครับคนที่มาทางด้านการบัญชีทุกที่ต้องการคนทำบัญชีและคนพิการไม่หนีไปไหนใช่ไหมถ้าหนีเราก็เห็นได้ง่ายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็ทำงานเต็มที
1: ่
0: หามรุ่มหามค่ำเลยนะครับนะแล้วเป็นโปรแกรมเมอร์คุมทุกวันนี้นะเรื่องของThailand 4.0 นะถึงเวลาแล้วที่จริงเราทำมานานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้คือจุดที่เราต้องนะให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่าเราต้องใช้นะเรื่องเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเยอะนะครับนะคนพิการทำได้ในพวกนี้นะครับธุรกิจที่สองนะก็คือ call center
1: ครับ
0: ทุกวันนี้นะคุณพ่อมี

0: คนที่ทำงานด้านคอลเซ็นเตอร์เป็นคนพิการเกือบทั้งหมดเลย70คนแล้วก็อนาคตนะก็จะมีถึง300คนนะครับนะสถานที่ณปัจจุบันนี้ไม่พอหรอกครับนะเราจะต้องนะขยับขยายนะธุรกิจคอลเซ็นเตอร์เนี่ยเป็นที่ต้องการของคนยุคใหม่ของธุรกิจสมัยใหม่นะครับเพราะว่าข้อมูลนะคือนะข้อได้เปรียบ
1: ถูกต้องเลย
0: ครับใช่ไหมครับเอาข้อมูลมาวิเคราะห์มาทำธุรกิจต่ออะไรได้เยอะแยะเพราะฉะนั้นคนพิการเนี่ยนะไม่ใช่รับโทรศัพท์ได้เงินเดือนเพียงประมาณ 10,000 บาทแค่นั้นนะถ้าพัฒนาตนเองได้ก็สามารถไปถึง 30,000 40,000 ได
1: ้ครับ
0: ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็น career path ที่เขามองเห็นแล้วว่าเขาสามารถพัฒนานะครับ
1: ซึ่งหลายคนรับโทรศัพท์มาฟังเสียงสวยๆก็อาจจะเป็นคนพิการคนนึงที่ทำงานกับเรา
0: คุณไม่รู้ว่าเป็นพิการหรือเปล่าแต่ว่าเสียงน่าฟังมากนะครับ
1: อันนี้คือธุรกิจที่2ของเรา
0: ฮะครับนะธุรกิจที่3นะครับก็เอาเรื่องทางด้านวิทยาศาสตร
1: ์
0: ที่มีผู้อาสาสมัครมาช่วยเราเป็นคนปกติแต่มีน้ำใจงามน้ำใจดีมากนะคิดคดนวัตกรรมใหม
1: ่
0: นะครับเกี่ยวกับเรื่องเบเกอร์ที่มีทุกบ้านแต่ก็ยังมีไฟไหม้อยู
1: ่
0: เขาก็ไปใส่สมองให้มันนะสามารถบอกข้อมูลอะไรต่างได้ผ่านทางมือถือนะครับผ่านทางมือถือเพราะฉะนั้นถ้าใช้เบเกอร์อัจฉริยะนะของเรวิสาหกิจเพื่อสังคมแล้วถ้าทุกบ้านทำอย่างนั้นนะครับเมืองไทยไม่มีไฟไหม้แน่นอนและนี่ท้าทายรัฐบาลด้วย
1: ทุกบ้านเลย
0: ท้าทายเอกชนท้าทายบริษัทด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นเวลานี้เรากำลังโปรโมทเรื่องนะเบรกเกอร์อัจฉริยะนะครับดูซิว่านะบริษัทไหนสถานประกอบการไหนที่จะรับไปนะติดตั้งก่อนแล้วท่านก็จะรู้ว่าเรื่องของไฟไหม้ไม่ต้องห่วงแล้วในบริเวณของท่านนะก็สิ่งที่น่าห่วงก็คือเพื่อนบ้านของท่านถ้าไหม้แล้วมันจะลามใช่ไหมครับนะเป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือปรัชญาของบริษัทเรวิสาหกิจเพื่อสังคมนะครับเราช่วยคนพิการเพื่อให้เกิดคนพิการต้นแบบนะครับธุรกิจต้นแบบสำหรับคนพิการในประเทศไทยนะก็จะเป็นหน้าตาของประเทศไทยนะเป็นสถานที่ที่ทุกส่วนทุกภาคส่วนมาดูได
1: ้
0: นะครับสัมผัสได้ด้วยตนเองว่านะคนพิการทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ได
1: ้
0: นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ในเวลานี้มันมีกฎหมายที่สถานประกอบการทั้งหลายถ้าเกิน100คนคุณต้องจ้างคนพิการคุณไม่ได้จ้างคนพิการไปเพื่อทำตามกฎหมายแต่คุณจ้างคนพิการไปเพื่อให้เขาทำงาน
1: แล้วเขาก็มีศักยภาพที่จะทำงานได้ดีด้วย
0: ถูกต้องครับนะ
1: บ
0: เพราะฉะนั้นถึงอยากจะย้ำว่าถ้าเป็นคนพิการที่จบจากมหาไทยไปแล้วมีคุณภาพทำงานได้เลยนะครับในส่วนนี้เราก็ถือว่าเรากำลังสร้างโมเดลนะนะด้านการทำงานของคนพิการให้กับประเทศไทยนะครับช่วยให้ประเทศไทยเจริญขึ้น
1: ครับซึ่งทางคุณพ่อพิชาญเองก็รวมทั้งทีมงานของมูลนิธิทุกคนนะครับก็เป็นบุคคลที่น่านับถือเป็นอย่างมากนะครับในการสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็สร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนพิการนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปคุยกันกับอาจารย์ที่ดูแลน้องๆเหล่านี้เนี่ยนะครับว่ามีเรื่องอะไรน่าสนใจให้พูดคุยกันบ้างวันนี้ขอบพระคุณพ่อมากนะครับ
0: ยินดีครับคุณบอยครับ
1: เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการต่อครับ

0: ตอนนี้เป็นคอลเซ็นเตอร์ขอข้อมูลอีเมลจากลูกค้าของบริษัทกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตจำกัดมหาชนนะครับผมที่ผมรู้จักที่นี่ก็ตอนนั้นที่ผมออกจากศูนย์นวดนะครับผมแล้วก็ตั้งใจหางานทำครับตั้งใจอยากอยู่ใกล้ๆแถวใกล้พ่อใกล้แม่แถวศรีราชาอย่างเงี้ยติดต่อผ่านสายด่วนคนพิการนะครับผม1479นะครับเขาได้ติดต่อผ่านศูนย์จัดหางานมาครับก็รู้สึกว่าชีวิตตัวเองมั่นคงขึ้นนะครับเพราะว่าที่นี่ให้หลายๆอย่างสำหรับผมนะครับให้ทั้งมิตรภาพให้ทั้งรายได้นะครับ
1: ก่อนหน้านี้หนูทำงานอยู่ที่โรงเรียนเป็นครูพี่เลี้ยงใช่ค่ะแล้วก็ด้วยความที่แบบตามองไม่เห็นเยอะขึ้นก็เลยตัดสินใจลาออกแล้วก็พักประมาณปีนึงแล้วก็หางานทำใหม่ใช่ค่ะงานใหม่ยากไหมตอนแรกๆก็กลัวแล้วก็คิดว่ามันยากค่ะแต่ว่าในเมื่อเราได้ลองแล้วทำดูก็โอเคอะค่ะมันอยู่ที่ตัวเราด้วยมากกว่าใช่ค่ะเราตั้งใจแค่ไหนอย่างเงี้ยใช่แล้วเราทำได้แล้วก็เราบอกเองว่าเราทำได้แล้วก็ต้องทำได้ใช่มีความสุขกว่าตอนตกงาน ใช่ค่ะคือมันเหมือนชีวิต1วันได้ทำอะไรมากขึ้นไม่ได้เพื่อตัวเองด้วยเพื่อคนอื่นด้วยอย่างเงี้ยใช่ค่ะพอเราจะออกมาตอนแรกๆก็กลัวด้วยความที่แบบพี่น้องมองว่าเรามองไม่เห็นแล้วอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไม่ค่อยอยากให้เราออกแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่าเราต้องออกมาเพราะเราอยู่บ้านเราไม่มีอะไรทําแล้วมันน่าเบื่อด้วยค่ะแล้วก็พอเราออกมาเราก็ได้เจออะไรหลายๆอย่างได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างซึ่งมันทําให้รู้สึกดีค่ะดีขึ้นชีวิตก็ดีขึ้นใช่ค่ะ
2: ติดตามรายการ Set Social Impact กันต่อนะครับในช่วงที่ผ่านมาครับเราได้เห็นภาพกว้างของบริษัทเรวิสาหกิจเพื่อสังคมไปเป็นที่เรียบร้อยเขาก็มุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างงานสร้างอาชีพนะครับให้กับบรรดาผู้พิการผู้ด้อยโอกาสเดี๋ยวคุยกันต่อครับกับอาจารย์มานพเอี่ยมสะอาดนะครับท่านเป็นผู้จัดการของบริษัทเรธุรกิจเพื่อสังคมครับสวัสดีท่านครับ
3: สวัสดีครับ
2: ในส่วนของอาจารย์เองทุกวันนี้รับผิดชอบในเรื่องไหนบ้างครับ
3: ก็แรกเลยก็คือเป็นผู้จัดการบริษัท
2: ครับ
3: นะครับและการที่2ก็คือรับผิดชอบในส่วนของธุรกิจเกี่ยวกับ call center นะครับก็ธุรกิจ call center เราก็มีลูกค้า
2: คร
3: ับ อย่างเมื่อกี้ที่ผ่านมาจะเห็นว่ามีหลากหลายAS Power Buy ไทยวัสดุ
2: ครับ
3: กรุงไทย Axa FWD บางจาก
2: ก็เป็นบริษัทใหญ่คืออยากจะเอ่ยชื่อเพราะว่าบริษัทเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นบริษัทที่ให้โอกาสแล้วเราเองก็มีสินค้าที่ดีก็คือบริการที่ดีมอบให้กับเขาไปด้วยนะครับทุกวันนี้เนี่ยเรามีให้บริการอะไรบ้างครับ
3: ก็อย่างกรุงไทยแอคซ่า
2: ครับ
3: เราก็โทรขออีเมลลูกค้าก ับแจ้งนะบางทีลูกค้าอาจจะลืมจ่ายเบี้ยประกัน
2: อ๋อเราก็จะมีทีมน้องๆคอยโทรไป
3: ครับคุณไม่รู้แน่เลยว่าคนที่โทรไปเป็นน้องๆกลุ่มนี
2: ้ครับผมครับผมครับซึ่งน้องๆเหล่านี้ก็เป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็เหมาะกับงานเลย
3: ครับคืออย่างนี้ครับเราสร้างทีม call center ขึ้นมาเนี่ยเรามีกระบวนการในการคัดเลือกคนเราก็มีอาจารย์ที่เป็นผู้เทรนนิ่งท่านก็มาจากสถาบัน call center Thailand นะครับท่านก็มาช่วยชื่ออาจารย์สรวิทย์ให้คำแนะนำเกี่ยวกับทัศนคติการที่จะเป็นทีม call center เนี่ยต้องทำยังไงบ้างลูกค้ามาหลากหลาย
2: ไม่ง่ายนะครับ
3: ควบคุมอารมณ์ยังไงนะโดนลูกค้าคอมเพลนจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะมีทีมงานนะมีอาจารย์มาช่วยเรามีบริษัททางด้าน IT ที่ดูแลเกี่ยวกับ call center นะก็มาเป็นพาร์ทเนอร์กับเรานะเพราะว่าเราเองเราก็ไม่รู้เรื่องของระบบต่าง
2: ๆ
3: นะเขาก็มาจัดการ
2: มาช่วยกัน
3: เพื่อให้เราเป็นมืออาชีพที่จะรองรับลูกค้าต่างๆได้หลากหลายนะครับ
2: พูดง่ายๆก็คือเราไม่ได้นำเสนอว่าอ้าวมาจ้างเราเพราะว่าจะช่วยเหลือผู้พิการแต่เรานำเสนอว่าเรามีคุณภาพของการบริการที่ดีเลย
3: ใช่ครับ
2: เราเป็นทีม call center ที่มีคุณภาพแล้วก็มีหลายๆบริษัทตอนนี้ก็มาจ้างเรา
3: ใช่ครับ
2: ก็คือเราพยายามจะสร้างอาชีพให้มีความหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับน้องๆแต่ละคน
3: ใช่ครับ
2: ครับมันก็ต่อยอดมาจากการที่เราทำโรงเรียนสอนอาชีพมาก่อนด้วยหรือเปล่าครับ
3: ใช่ครับคืออย่างนี้อย่างเช่นน้องตาบอดทำ call center กับเราได้นะ น้องที่พิการทางหูนะบางคนก็มีเบเกอรี่เรามีเบเกอรี่ด้วย
2: เบเกอรี่ด้วยใช่
3: ครับมันหลากหลายที่จะทำได้แล้วก็หลายประเภทความพิการสามารถที่จะทำคอนเซ็ปต์ได้ครับ
2: ท่านอาจารย์เองมองว่าคุณภาพชีวิตของผู้พิการโดยรวมในประเทศไทยเป็นยังไงบ้าง
3: โดยรวมนะผมคิดว่าตามกฎหมายเนี่ยก็เปิดโอกาสเยอะแล้วก็พยายามส่งเสริมให้

0: บริษัททางร้านต่างๆมาช่วยนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่ดีที่สุดเลยก็คือคนพิการสามารถที่จะเข้าไปทำงานในสถานประกอบการได
1: ้
0: นะแต่อันนี้ที่ผมทำเนี่ยมันเป็นช่องทางหนึ่งที่จะทำให้คนพิการทำงานได้ร่วมกับสถานประกอบการนะอาจจะตั้งเป็นที่รองรับแบบนี
1: ้แล้วก็เป็นเอาท์ซอร์สอยู่ในสถานที่ของเราแล้วก็รับบริการของบริษัทต่างๆมา
0: ครับจริงๆแล้วทำอย่างอื่นก็ได้นะยกตัวอย่างเช่นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับเรื่องส่งรับส่งสินค้า
1: ครับ
0: อาจจะให้ทีมน้องๆเราทำแพ็กเกจจิ้งนะครับบริษัทที่ขายสินค้าทางเน็ตทางอะไรเนี่ยมาจ้างให้เราแพ็
1: ค
0: แล้วก็ไปส่งไปรษณีย์อะไรเงี้ยมาจ้างเราได้ทำได้ครับ
1: คือจริงๆเราทำได้หลากหลายมาก
0: ครับ
1: ขอให้ลองมาคุยดู
0: ครับใช่ๆอย่างที่ผ่านมาสสส.มาจ้างเราแพ็
1: ค
0: เอกสารส่งให้กับอะไรนะเครือข่ายของสสส.อย่างเงี้ยเราทำได้หมดนะหลากหลายงานเลยครับ
1: ครับอยากทราบมุมมองความคิดครับคือก่อนหน้านี้เราเป็นมูลนิธิในการช่วยเหลือบรรดาผู้พิการแต่สัก 2-3 ปีที่ผ่านมาเราพยายามจะปรับตัวเองให้เป็นบริษัทเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมมากยิ่งขึ้นอยากจะหารายได้มาหล่อเลี้ยงตัวเองทำไมถึงมีแนวคิดอย่างนี้
0: คืออย่างนี้ว่าโดยปกติเราเป็นมูลนิธิเราบริจาค
1: ใช่ครับ
0: ปัจจุบันนี้เนี่ยนะเงินทุนที่มาจากต่างประเทศก็น้อยลงเข้าไปช่วยประเทศเหลือที่ยากจนอันที่2นะในเมืองไทยก็อาจจะมีให้บริจาคหลายที
1: ่
0: นะเราก็มองว่าเรื่องเหล่านี้บางทีอาจจะไม่ยั่งยืนถ้าไม่มีคนบริจาคเราอาจจะอยู่ไม่ได้แล้วก็ในขณะเดียวกันนะน้องๆที่อยู่กับเราเนี่ยยังไงเราก็ต้องดูแลเขาบางคนเป็นเด็กกำพร้านะบางคนเป็นคนพิการที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เราเลิกไม่ได้เพราะนั้นทำยังไงเราถึงจะอยู่ได้อย่างยั่งยืนแล้วก็ทำงานด้านสังคมต่อไปได
1: ้
0: เราก็มองว่าเอ๊ะเราก็มีห้องพักเราก็มีคนพิการที่เรียนหนังสือกับเราจบแล้วไปทำงานในสถานประกอบการต่างๆทำไมเราไม่สร้างธุรกิจขึ้นมาเองจ้างน้องๆกลุ่มนี้ทำงานนะอย่างน้อยนะกำไรที่ได้ก็มาสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิ
1: อันนี้จริงไหม
0: ใช่ครับที่เราทำเรื่องของโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส
1: ์ครับในมุมของอาจารย์เองถ้ามองไปยังอนาคตอาจารย์อยากจะให้อนาคตของบริษัทนี้ธุรกิจเพื่อสังคมแห่งนี้เนี่ยก้าวไปทางไหนต่อหรือว่าช่วยน้องหรือสร้างผลกระทบทางสังคมได้มากขึ้นยังไงบ้าง
0: คืออย่างเรื่องคอลเซ็นเตอร์เนี่ยผมก็ตั้งใจไว้ว่า300หรือ 1,000
1: คนเหรอครับ
0: คน
1: อ๋อปัจจุบันนี้มี
0: ปัจจุบันประมาณ80
1: 80คนแล้ว
0: ถามว่าเป็นไปได้ไหมเทคโนโลยีเรื่องของคอลเซ็นเตอร์ทำคอลเซ็นเตอร์ที่บ้านก็ได้
1: อ๋อน้องๆบางคนอาจจะไม่สะดวกเดินทางไปไหนก็ทำที่บ้านก็ได้
0: ทำที่บ้านก็ได้ปัจจุบันนี้เราก็มีน้องๆที่ทำคอลเซ็นเตอร์ที่บ้านอยู่
1: เอาไปทำระบบให้ที่บ้านเลย
0: ใช่ครับต่ออินเทอร์เน็ต ADSL ธรรมดาเนี่ย
1: แค่นี้ก็
0: เข้าที่บ้านใช่มีโน้ตบุ๊กตัวหนึ่งนะก็เป็นพนักงานคอลเซ็นเตอร์ข้อมูลก็เซิร์ชนะตอบลูกค้าได้ตามสคริปต์ตามข้อมูลที่ลูกค้าให้มาได้เลย
1: ครับอันนี้ก็เป็นความตั้งใจอย่างนึง
0: ครับ
1: ก็คืออยากจะขยายผลให้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ก็แน่นอนคือการทำงานแบบนี้เนี่ยมันก็ต้องอาศัยการสนับสนุนจากหลากหลายภาคส่วนภาครัฐเองก็พยายามที่จะช่วยเหลือเนี่ยนะครับในส่วนของภาคเอกชนเองบริษัทขนาดใหญ่ๆต่างๆก็มาช่วยซัพพอร์ตตรงนี้ได้ยังไงบ้าง
0: จริงๆแล้วเราก็อยากจะได้มาจ้างงานเรา
1: ง่ายๆก็คือมาจ้างเราแล้วเรามีบริการที่ดีให้ด้วย
0: ครับคือเราก็โอเคนะในส่วนที่ถ้าจะสนับสนุนแบบให้ CSR หรืออะไรเราก็ยินดีรับแต่ข้อสำคัญเลยคือเราอยากจะให้คนมาจ้างงานเรามาใช้บริการเรา
1: ครับ
0: โดยเฉพาะโรงแรมเรามีห้องพักเรามีศูนย์ประชุม
1: ครับ
0: นะอย่างน้อยคุณจัดประชุมประจำปีปีหนึ่ง20ครั้งมาทำที่เราสัก3หรือ5ครั้งอะไรเงี้ยนะหลายๆบริษัทก็ช่วยกันได
1: ้
0: นะแล้วก็คอลเซ็นเตอร์งานเล็กงานใหญ่งานแบบประจำเลยก็ได้นะจ้างแบบ per agent per seat นะก็ได้หรือแบบงานระยะสั้นเอาต้องเสร็จภายใน1สัปดาห์1เดือน3เดือนมาจ้างเราง
1: านเล็กงานใหญ่งานชั่วคราวงานประจำคือเราเท่าที่เราได้สัมผัสน้องๆกลุ่มนี้เนี่ยนะครับหลายคนเป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็แน่นอนมีความตั้งใจเป็นอย่างมากเผื่ออาจจะตั้งใจมากกว่าคนทั่วๆไปได้สิ่งที่เขาต้องการเพียงอย่างเดียวคือโอกาสเนี่ยนะครับไม่ว่าเราจะเป็นคนทั่วไปหรือว่าจะเป็นบริษัทห้างร้านขนาดเล็กขนาดกลางขนาด

0: ใหญ่เนี่ยก็อยากจะให้ลองมาช่วยกันเนี่ยนะครับติดต่อมาทางบริษัทเรวิสาหกิจเพื่อสังคมนะครับลองมาคุยกันดูว่าเออเราจะสามารถช่วยเหลือกันอย่างไรได้บ้างนะครับไม่จำเป็นต้องบริจาคเงินตรงๆก็ได้เราขอแค่การจ้างงานให้กับน้องๆเหล่านี้ได้มีงานดีๆทำเขามีความสุขกับการทำงานทุกวันมีรายได้ไปเลี้ยงดูตัวเองก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีมากๆแล้ววันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
1: เช่นกันครับ
0: ครับผมสัปดาห์หน้าครับจะพาผู้ชมไปติดตามธุรกิจเพื่อสังคมที่น่าสนใจกันเช่นเคยวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับอาจารย์มาโนผมเฉลิมพรและทีมงานลาไปก่อนครับ

พนักงานขับรถขนขยะของกทม.ขับรถประสบอุบัติเหตุเป็นเหตุให้รถราชการเสียหายต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมแก่กทม.หรือไม่ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่าในดำเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งขับรถขนขยะมูลฝอยสังกัดสำนักงานเขตแห่งหนึ่งวันหนึ่งในดำได้ขับรถขนขยะที่เปียกชุ่มน้ำมาเต็มคันรถเพียงลำพังซึ่งรถมีน้ำหนักบรรทุกมากโดยไม่มีคนช่วยดูทางและต้องขับรถลงสะพานสูงชันโดยเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้โครงเหล็กของรถที่ยกตัวถังเก็บขยะไปเกี่ยวกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรั้งเสาไฟฟ้าทำให้เสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเก๋งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายต่อมาสำนักงานเขตทราบเรื่องจึงมีคำสั่งให้ในดำชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดทางละเมิดให้แก่กรุงเทพมหานครจำนวน 100,000 บาทภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งในดำจึงมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขตดังกล่าวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อพ13/2566ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการที่ผู้ฟ้องคดีขับรถขนขยะมูลฝอยที่เปียกชุ่มน้ำมาเต็มคันรถซึ่งมีน้ำหนักบรรทุกมาเพียงลำพังโดยไม่มีคนช่วยดูทางและต้องขับรถลงสะพานสูงชันซึ่งเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้แขนยกถังขยะของรถได้เกี่ยวเข้ากับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรั้งเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเก๋งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายถือเป็นการกระทำโดยประมาทแต่เมื่อพิเคราะห์สภาพการติดตั้งสายโทรศัพท์บริเวณที่เกิดเหตุซึ่งวางพาดข้ามฝั่งถนนเหนือบริเวณทางโค้งอันไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนพฤติการของผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่ถึงขนาดเป็นการกระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา8วรรค1ประกอบกับมาตรา10วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539 พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขต

0: สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณครับแน่นอนครับตลอดทั้งซีซั่นนี้กับ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับในทุกสัปดาห์เราจะพาทุกท่านมาเรียนรู้และรู้จักกับธุรกิจที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการนำนวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจครับสำหรับสัปดาห์นี้ผมพาทุกท่านมาอยู่ที่บริษัทเอติสอินโนเวชั่นจำกัดครับซึ่งก็เป็นบริษัทแม่ของ Above Creation จำกัดซึ่งบริษัทนี้นะครับก็มีความโดดเด่นในเรื่องของการนำนวัตกรรมมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่แก้ไขปัญหาในเรื่องของเกี่ยวกับการแพทย์และก็สุขภาพเป็นหลักเรียกได้ว่าอยู่ในกระแสของสมาร์ทเฮลท์หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนั่นเองครับแต่ก่อนที่เราจะไปรู้จักกับธุรกิจนี้กันว่าเขาทำอะไรนะฮะเราไปเรียนรู้กันหน่อยดีกว่าครับว่ากระแสของเทคโนโลยีกับสุขภาพในปัจจุบันนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างครับในยุคปัจจุบันที่การดำเนินชีวิตของผู้คนทั่วโลกต่างก็กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบซึ่งในยุคที่มีความเร่งรีบต้องการสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการได้รวดเร็วขึ้นตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการแพทย์รวมถึงข้อมูลต่างๆมากมายที่ออกมาส่งเสริมให้ผู้คนหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพกันมากขึ้นนั้นล้วนนำมาสู่กระแสของสุขภาพและเกิดเป็นธุรกิจใหม่ๆที่เรียกว่า Health Techซึ่งเป็นธุรกิจที่นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อแก้ปัญหาด้านการแพทย์และสุขภาพต่างๆรวมถึงมาช่วยตอบโจทย์ให้เข้ากับวิถีชีวิตของผู้คนในปัจจุบันมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์แกดเจ็ตต่างๆที่ใช้สวมใส่ไว้ช่วยติดตามคอยบันทึกข้อมูลสุขภาพการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายหรือจะเป็นระบบเตือนภัยต่างๆสำหรับเด็กและผู้สูงอายุไปจนถึงระบบเตือนภัยเฉพาะสำหรับนักกีฬาหรือผู้ขับขี่รถยนต์ในอุตสาหกรรมขนส่งซึ่งไม่ใช่เพียงแต่ฮาร์ดแวร์เหล่านี้เท่านั้นแต่ Health Tech ยังมีอีกหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการใช้ข้อมูล Big Data ที่เข้ามาช่วยวิเคราะห์โรคการรักษาหรือการจัดการระบบทางการแพทย์ต่างๆด้วย AI หรือจะเป็นการผ่าตัดและการรักษาด้วยเทคโนโลยี VR นอกจากนี้ยังมีแพลตฟอร์มการช่วยค้นหาแพทย์เฉพาะทางและนัดหมายส่งแพทย์มาตรวจที่บ้านรวมไปถึงการหาพยาบาลมาช่วยดูแลผู้สูงอายุที่บ้านด้วย Health Tech จึงไม่ใช่แค่การสร้างอุปกรณ์เครื่องมือหรือการผลิตยาและวัคซีนใหม่ๆเท่านั้นแต่ยังมีธุรกิจเทคโนโลยีด้านสุขภาพที่มีรูปแบบ Business Model ใหม่ๆเกิดขึ้นอีกมากมายเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมนี้ในอนาคตซึ่งก็จะทำให้ผู้คนนั้นมีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีในเรื่องของการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยได้ง่ายขึ้นแถมยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย
1: จะเห็นได้ว่าสมาร์ทเฮลท์หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์และก็สุขภาพนั้นปัจจุบันเข้ามามีบทบาทในสังคมไทยมากยิ่งขึ้นนะครับและในวันนี้เองผมจะพาทุกท่านนะครับมาดูตัวอย่างการสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้กันมากขึ้นนะฮะกับผู้ก่อตั้งบริษัท Above Creation ครับซึ่งท่านนี้เนี่ยต้องถือว่าเป็น Serial Creative Entrepreneur ที่พัฒนาธุรกิจโดยการใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนให้ประสบความสำเร็จมาแล้วธุรกิจทีเดียวนะครับการันตีได้จากรางวัลที่ท่านได้รับครับไม่ว่าจะเป็นรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติปี2015รวมถึงรางวัลบุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจในปี2011ครับธุรกิจที่ผมจะพาไปพูดคุยกันนั้นจะมีความน่าสนใจยังไงบ้างช่วงหน้าครับจะพาทุกท่านไปพูดคุยกันกับดร.สารสินบุกผานนท์นะครับกรรมการบริษัทและก็ผู้ก่อตั้งบริษัท Above Creation จำกัดครับ

ต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการนะครับอย่างที่ผมได้เกริ่นไปในตอนต้นแล้วนะครับว่าวันนี้จะพาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันกับผู้บริหารบริษัท Above Creation จำกัดนะครับซึ่งบริษัทนี้นะครับก็มีความโดดเด่นในเรื่องของการนำนวัตกรรมมาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องของทางการแพทย์และก็สุขภาพเป็นหลักครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่

0: กับดร.สารสินบุพพานนท์นะครับกรรมการผู้จัดการบริษัท Above Creation จำกัดครับสวัสดีครับพี่อาร์ต
1: สวัสดีครับ
0: ขออนุญาตเรียกพี่อาร์ตนะครับครับผมก่อนอื่นขอเรียนถามพี่อาร์ตก่อนเลยนะครับว่าที่มาที่ไปของบริษัท Above Creation นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับ
2: ครับก็บริษัท Above Creation นะครับเป็นบริษัทลูกนะครับที่อยู่ภายใต้บริษัทใหญ่ Aetis Innovation นะครับซึ่งเราก็ทำมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่อง

0: imaging นะครับ and sensor นะครับแล้วก็จากเดิมทีเราทำอุปกรณ์พวกระบบสแกนเอกสารนะครับตอนนี้เราก็ต่อยอดนะครับมาทำธุรกิจที่เรามีความถนัดเรื่องเซ็นเซอร์นะครับโดยทำเป็นสินค้านะครับแล้วก็ระบบที่เกี่ยวกับเรื่องของ safety and care นะครับก็เลยเป็นที่มาของบริษัท Above Creation ครับ
1: อ๋อครับแล้ว Above Creation เนี่ยสินค้าของบริษัทตอนนี้มีอะไรบ้างครับ
0: ครับก็จะมี2สินค้าหลักๆนะครับซึ่งเกี่ยวกับ safety and care นะครับตามธีมของเราที่พูดไปก็จะมี product อันนึงนะครับที่ตอนนี้เริ่มติดตั้งในหลายโรงพยาบาลแล้วนะครับชื่อว่าระบบ Baby Tag นะครับซึ่งเป็นระบบสร้างความอุ่นใจนะครับปลอดภัยให้กับโรงพยาบาลแล้วก็คุณแม่นะครับลูกนะครับว่าแม่กับลูกเนี่ยนะครับลูกที่คลอดใหม่ทารกที่คลอดใหม่เนี่ยก็คือจะเป็นคู่ที่ถูกต้องไม่เกิดการสลับคู่นะครับหรือว่ามีเกิดการลักพาตัวเด็กเกิดขึ้นนะครับตรงนี้จะเป็นการระบบที่สร้างความมั่นใจอุ่นใจให้กับระบบทั้งโรงพยาบาลแล้วก็ตัวคนไข้ครับ
1: ครับอันที่สองนะฮะที่
0: อันที่สองก็จะเป็นกล้องนะครับกล้องชื่อเรียกว่ากล้อง driver alert นะครับซึ่งเป็นกล้องที่จะเตือนนะครับเวลาแล้วก็เตือนแล้วก็ช่วยป้องกันนะฮะไม่ให้เกิดเหตุที่บางครั้งเนี่ยเราได้ยินว่ามีเรื่องการรถสาธารณะเนี่ยครับแล้วก็เกิดการหลับในนะครับหรือเกิดการขับแล้วก็ไม่ได้สนใจมองที่ท้องถนนแล้วเกิดอุบัติเหตุได้ตัวกล้องนี้จะเป็นกล้อง real time นะครับที่มองอยู่ที่คนขับนะครับแล้วก็จะคอยแจ้งเตือนนะครับถ้าเกิดว่ามันเห็นแนวโน้มนะครับว่าคนขับกำลังง่วงหรือว่าไม่ได้มองที่ท้องถนนเพื่อป้องกันไม่ให้มีเกิดเหตุที่เป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นครับ
1: ครับอย่าง Above Creation ที่มีผลิตภัณฑ์หลักอยู่2อย่างอันที่โดดเด่นก็คือตัว Baby Tag ถูกไหมครับแล้วที่มาของแนวคิดนี้ครับมาจากไหนฮะว่าทำไมเราถึงจะทำเรื่องของการจับคู่แม่กับลูกที่ไปใช้ในบริการในโรงพยาบาลนะ
0: ครับก็เดิมทีเราก็มีความถนัดก่อนหน้านี้สินค้าที่เราเคยทำมาเป็นสินค้าเกี่ยวกับที่เราเรียกว่า Wearable นะครับเป็นอุปกรณ์สูงใสแล้วเราก็คิดว่าเราจะต่อยอดพัฒนาต่อไปทางไหนเราก็คิดว่าน่าจะทำระบบนะครับระบบIT ระบบอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตออฟทิงส์นะครับสำหรับโรงพยาบาลเราก็เห็นว่าโรงพยาบาลหลายที่มีความต้องการที่จะใช้ระบบนี้นะครับแล้วก็มีสินค้าลักษณะนี้อยู่ในตลาดพอสมควรแต่เป็นแบบรุ่นเก่าเจเนเรชันเก่าเราคิดว่าน่าจะมีโอกาสให้เราสามารถใช้ความถนัดของเราเนี่ยเพื่อแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้ครับโรงพยาบาลหลายที่เขาต้องการระบบประมาณนี้
1: อ๋อเรียกได้ว่าเหมือนกับใช้ความเชี่ยวชาญที่เรามีอยู่เดิมจากเดิมที่พี่อาร์ตทำก็จะเป็นนาฬิกาที่เป็นสมาร์ทวอทในเรื่องของเวลโลกราฟถูกไหม
0: คร
1: ับ แล้วก็ต่อยอดมาเป็นเรื่องของ Baby Tag ซึ่ง Baby Tag ตรงนี้เนี่ยในท้องตลาดสินค้าของเจ้าอื่นนี่ยังไม่มีถูกไหมคร
0: ับในรูปแบบนี้ในรูปแบบและโมเดลธุรกิจแบบนี้ยังไม่มีอยู่นะฮะเป็นเจ้าแรกนะครับแต่ว่าในเรื่องของแท็กอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันมีการใช้งานอยู่แล้วเป็นจำนวนมากกว้างขวางนะครับในหลายอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ทั้งในตัวโรงพยาบาลเองนะครับแต่ว่ามันเป็นใช้เทคโนโลยีเก่าแล้วก็เป็นโมเดลแบบเก่าขนาดใหญ่ด้วยอันนี้ก็เป็นสายสำหรับเรียกว่าเป็นเหมือนสายแท็กที่มีชื่อแม่ลูกนะชื่อลูกเนี่ยนะฮะแต่อันนี้เหมือนกับเราใส่ชิปอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปด้วยนะครับเพื่อบอกข้อมูลเพื่อบอกสถานะต่างๆและอันนี้เป็นอันที่ขนาดเล็กที่สุดในโลกครับ
1: ขนาดเล็กที่สุดในโลก
0: ใช่ใช้ครั้งเดียวทิ้งนะครับ
1: ใช้ครั้งเดียวทิ้ง
0: มันก็จะมีลักษณะเป็นสินค้าเรียกว่า consumable นะครับแล้วก็สะดวกกับคนใช้สะดวกกับพยาบาลครับ
1: แล้วก่อนที่จะมาเป็นอันนี้ครับเหมือนกับเริ่มต้นเนี่ยเรามาจากไอเดียที่เราคิดจะทำอันนี้แต่กระบวนการพัฒนานวัตกรรมเพื่อให้ได้ออกมาเป็นสินค้าสำเร็จรูปแบบนี้ครับมันมีความยากง่ายขนาดไหน
0: กระบวนการพัฒนาสินค้าใหม่ๆเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีหลายวิธีหลายแนวคิดแล้วก็เรียกว่ารายละเอียดก็มีความแตกต่างกันแต่ของเราเนี่ยจากที่เราทดลองมาแล้วเนี่ยเราคิดว่าต้องเป็นการคิดเหมือนถอยหลังย้อนกลับโดยไปดูจากลูกค้าแล้วก็ดูจากต้นทุนสินค้านะครับว่าราคาเนี่ยที่ลูกค้าเนี่ยจะสามารถรับได้ตลาดเนี่ยรับได้เนี่ยเป็นเท่าไหร่เหมือนกับไปทำการเซอร์เวย์มาร์เก็ตนะฮะว่าที่เท่านี้จะมีคนสามารถแบบเขาจะสามารถรับได้ไหมจ่ายได้ไหมเสร็จแล้วเราก็เอามาเบรกดาวน์ดูว่าเป็นค่าพัฒนาค่าสินค้าเท่าไหร่นะครับใช้เวลาการพัฒนายังไงก็เรามองเห็นว่าถ้ามันเป็นไปได้ทีมงานเราก็จะพัฒนานะครับนี่ในเชิงการพัฒนาครับ
1: ซึ่งตอนนั้นก็เหมือนกับว่าเราก็ไป validate ดูไป survey market ดูว่ารับได้ไหมซึ่งในตลาดเนี่ยผมเข้าใจว่าถ้าเกิดว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งใหม่แล้วคนยังไม่เคยใช้มาก่อนอย่างเงี้ยครับเราต้องสื่อสารเหมือนกับให้ความรู้เขาไหมครับว่าเอ๊ะมันมีประโยชน์ยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญมากครับใช่ก็สำคัญที่จะต้องทำให้เขาทำ

0: ความเข้าใจได้แล้วก็สามารถ make or break ได้เลยก็คือบางทีมันถ้าเกิดว่าเราไม่ได้สื่อสารให้ดีเนี่ยก็อาจจะพลาดได้ตรงนี้ก็จะต้องมีกระบวนการขั้นตอนหลายอย่างที่จะทำให้ผู้ใช้เนี่ยเขาเข้าใจยอมรับได้เรียกว่าผู้ที่เกี่ยวข้องอ่ะ stakeholder ทั้งหมดเขายอมรับได้ก็ตั้งแต่ขั้นตอนที่ไปแนะนำสินค้าขั้นตอนการให้ข้อมูลขั้นตอนการขายนะฮะการอบรมนะฮะหลายๆอย่างทั้งมันมีหลายอย่างที่จะต้องทำเพื่อให้เขามีความเชื่อมั่นนะครับยอมรับเห็นปัญหาก่อนเห็นความจำเป็นแล้วก็เชื่อมั่นกับตัวระบบตัวนี้คร
1: ับ ซึ่งจริงคนใช้ก็คือคุณแม่ใช่ไหมฮะกับลูกแต่ว่าลูกค้าของพี่อาร์ตจริงๆแล้วก็คือโรงพยาบาลป่ะครับ
0: ใช่ครับลูกค้าของผลิตภัณฑ์นี้ก็คือจะเป็นโรงพยาบาลนะครับก็พยาบาลก็จะเอามาใส่ให้กับแม่แล้วก็ทารกแรกเกิดครับ
1: แล้วทีนี้ตอนนี้มีกี่โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการแล้วฮะ
0: ตอนนี้มีโรงพยาบาลที่เราได้ติดตั้งไปแล้วนะครับก็ประมาณ3แห่งนะครับแล้วก็มีที่กำลังติดตั้งเพิ่มเติมต่อไปเรื่อยๆครับ
1: ฮะได้ครับชักเริ่มน่าสนใจแต่ว่ายังไม่เห็นภาพเท่าไหร่เดี๋ยวขอให้พี่อาร์ตช่วยอาไปดูเลยดีกว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการทำงานของ Baby Tag เนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างเพื่อให้ท่านผู้ชมเห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะครับ
0: ยินดีเลยครับ
1: ครับครับตอนนี้ผมก็อยู่กับ Baby Tag 2ชิ้นนะครับของคุณแม่อันนึงแล้วก็ของคุณลูกอันนึงนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันครับว่ามันทำงานยังไงซึ่งวันนี้เราจำลองห้องนี้เป็นเหมือนโรงพยาบาลแล้วนะครับว่าเดี๋ยวมันจะทำงานยังไงเดี๋ยวจะช่วยให้พี่อาร์ตสาธิตให้ดูหน่อยครับ
0: ครับก็อันนี้เป็นสายของแม่นะครับจะยาวหน่อยแล้วอันนี้เป็นสายของลูกก่อนจะใช้นะครับเราก็เอามาวางที่เครื่องสเตชันเป็นเครื่องที่เอาไว้แพร์เพื่อบอกว่าแม่กับลูกเนี่ยเป็นคู่เดียวกันนะนะครับเอาวางไว้แป๊บหนึ่งนะฮะก็เสร็จนะครับแล้วก็พร้อมใช้งานซึ่งผลิตภัณฑ์เนี่ยมันก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งนะครับสะดวกมากนะครับก็แกะได้เลยนะครับนี่คือสายของแม่นะครับ
1: ครับใส่จริงเลยดีกว่าครับอันพี่อาร์ตใส่ของคุณแม่ครับผมใส่ของคุณลูกนะ
0: สายของลูกนี่มันอาจจะสั้นนิดนึง
1: อ๋อครับ
0: ใส่ไม่ถึงนะ
1: ใส่ไม่ถึง
0: ไว้ใส่ให้กับสายกับแม่แต่ใส่กับลูกนะครับ
1: ซึ่งก็สายก็เหมือนกับโรงพยาบาลที่พอติดไปปุ๊บแกะไม่ได้
0: ใช่ครับ
1: จะต้องตัดทิ้งเท่านั้น
0: ใช่ครับด้านหลังเนี่ยนะฮะมันก็จะมีเป็นพวกแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับซึ่งมันจะป้องกันไม่ให้เรียกว่าใครมาตัดแล้วมันก็จะมีการแจ้งเตือนให้เนี่ยฮะสมมตินี้เป็นลูกกับแม่นะครับเวลาแม่ก็จะต้องการเช็คครับว่าลูกของเราคือคนไหนกดปุ๊บคลิกไปนะฮะเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นลูกก็จะมีไฟแดงขึ้นเป็นหัวใจสัญญาณใจตรงกันนะครับ
1: อ๋อครับ
0: ส่วนลูกคนอื่นก็จะไม่มีที่ใส่ตัวอุปกรณ์นี้อยู่ก็จะไม่มีไฟเกิดขึ้นนะฮะนี่ก็รู้แล้วนี่เป็นลูกของเราเพราะฉะนั้นจะไม่มีการมิสแมทช์หรือว่าสลับคู่เกิดขึ้นได้เลยนะครับหลังจากที่ติดตั้งระบบนี้ครับ
1: เป็นการเช็คเหมือนกับว่าคุณแม่ไปอยู่ที่หน้าห้องแล้วที่มีลูกเยอะๆเรากดปุ๊บถึงแม้ว่าจะมีชื่อแล้วแต่เช็คเพื่อความถูกต้องว่าอันนี้แหละคือลูกเรา
0: ใช่ทุกครั้งที่พยาบาลมาส่งเนี่ยก็มันก็จะมีตัวแจ้งเตือนตรงนี้นะครับเราสามารถเช็คได้แล้วก็จะมีกล่องนะครับหน้าห้องเนี่ยที่พยาบาลก่อนที่จะเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นการช่วยเช็คบอกพยาบาลด้วยว่าเป็นไฟเขียวไฟแดงไฟเขียวก็คือแปลว่ามาถูกห้องแล้วเข้าไปได
1: ้อ๋อมีเข็นผิดกันด้วยครับปกติ
0: เพราะว่าปัจจุบันเป็นไปได้ครับเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยห้องเนี่ยเพื่อความเรียกว่าเป็นความเป็นส่วนตัวของคนไข้จะไม่มีข้อมูลอะไรหน้าห้องอ๋อ
1: ใช่ครับ
0: เพราะนั้นพยาบาลจริงๆต้องจำได้เองตลอดใช่ไหมฮะว่าต้องไปห้องไหนเพราะนั้นบางทีจะมีการผิดพลาดได
1: ้ครับ
0: แล้วก็จะมีสายไม่ใช่ก็มีเป็นแผ่นเลเบลนะครับที่จะแปะนะครับแปะไว้ที่สายตัวนี้นะครับเป็นต้นอันนี้ก็จะแปะ
1: ก็จะเป็นชื่อ
0: ก็จะเป็นเหมือนกับสายเนมแท็กปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นการใช้งานมันก็เหมือนสายปัจจุบันนี้ทุกประการเพียงแต่เอาเป็นสายรุ่นใหม่ที่มีชิปอิเล็กทรอนิกส์อยู่ข้างในครับผม
1: ครับ
0: นี่ก็คือวิธีการใช้งานแบบง่ายๆแล้วข้อมูลทุกอย่างเนี่ยมันก็จะไปแสดงที่หน้าจอนะครับมันก็จะไปแสดงที่หน้าจอจะบอกสถานะได้ตลอดว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนทำอะไรนะครับมีเด็กกี่คนครับ
1: แล้วประโยชน์ของมันนอกจากที่เรื่องของการเช็คว่าเป็นแม่ลูกกันแล้วเนี่ยครับมันมีอย่างอื่นอีกไหมฮะ
0: ก็จะเป็นเรื่องของประโยชน์เรื่องของการป้องกันการลักพาตัวนะครับถ้าเกิดว่ามีใครนะครับนำเด็กออกไปเนี่ยโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับหรือว่าพยาบาลเองก็ตามทีนำเด็กไปแล้วเนี่ยเกินระยะเวลาเนี่ยตัวระบบมันก็คอยแจ้งเตือนให้นะครับว่าตอนนี้ถึงเวลานำกลับมาแล้วนะครับนำเด็กกลับมาแล้ว หรือถ้าเกิดว่ามีการ

0: นำเด็กไปโดยคนที่ไม่ได้รับอนุญาตระบบนี้ก็จะทำการมี alert แจ้งเตือนนะครับแจ้งเตือนให้กับพยาบาลหัวหน้าแล้วก็แจ้งเตือนฝ่ายรปภ.นะครับก็จะจัดการได้เพราะนั้นโรงพยาบาลผู้บริหารเนี่ย ก็มั่นใจได้เลยว่าปัญหาเนี้ยก็คือหลังจากใช้ระบบเนี้ยก็จะไม่มีปัญหาพวกนี้เกิดขึ้นก็ไปห่วงเรื่องการดูแลเด็ก
1: ซึ่งจริงผมแอบสงสัยนิดนึงครับเรื่องการลักพาตัวเด็กครับจริงๆแล้วปัจจุบันนี้ในบ้านเราหรือต่างประเทศเขามีการลักพาตัวเด็กกันเยอะขนาดไหน
0: ในต่างประเทศก็จะมีมันจะมีสถิติออกมานะฮะในต่างประเทศก็มีอยู่บ้างแต่ไม่ถึงกับเยอะนะครับแต่ที่ประเทศไทยมีสถิติตรงนี้สูงกว่ามากนะครับถ้าเกิดเซิร์ชจากพวก Google อะไรเงี้ยเราจะเห็นเลยว่าเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำนะครับ
1: ในโรงพยาบาลเลย
0: ครับแทบจะทุกเดือนเลยนะครับแล้วก็จะมีหลายโรงพยาบาลทั้งโรงพยาบาลแบบขนาดใหญ่โรงพยาบาลเอกชนมีชื่อเสียงโรงพยาบาลรัฐก็มีนะครับหลากหลายนะครับทั้งบุคคลภายนอกนะฮะรวมถึงบุคคลภายในบางครั้งก็นะครับแต่ตัวลักพาตัวนี้เป็นแค่ปัญหาหนึ่งฮะแต่ว่าอีกปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องของการสลับคู่ผิดคู่นะครับอันนี้จะเกิดบ่อยกว่ามากนะครับแล้วก็จะเกิดขึ้นเป็นประจำนะครับแล้วก็รวมถึงการนำเด็กเข้าไปผิดห้องนะครับอย่างเงี้ยนะฮะนำเด็กไปเพื่อจะไปกินนมแม่เนี้ยผิดห้องอันนี้เกิดขึ้นอยู่ประจำแล้วเวลาเกิดขึ้นมันก็ทำให้คนแบบว่าไม่เชื่อมั่นเสียความรู้สึกครับ
1: อันนี้เราเช็คไงครับว่าไปผิดห้องถูกห้องมันจะมีสัญญาณเตือนตอนเข็นเข้าไปเลยว่าเข้าไปไม่ถูกห้อง
0: ใช่ครับมันจะมีอุปกรณ์ซึ่งอุปกรณ์เนี่ยมันพูดคุยกับระบบเซิร์ฟเวอร์กลางอยู่อุปกรณ์ตัวนี้ก็จะรู้ว่าเด็กห้องนี้เป็นห้องที่แม่คนไหนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเด็กคนไหนที่สามารถควรจะเข้ามาได้เพราะฉะนั้นอุปกรณ์นี้ก็จะคอยมีสัญญาณแจ้งเตือนครับ
1: แต่ถ้าสมมติว่ามีคนอยากจะลักพาตัวโดยการตัดสายนี้ทิ้งก่อนเป็นไงฮะ
0: ระบบก็จะทำการ
1: ร้องเลย
0: แจ้งเตือน
1: นี่เองฮะครับอันนี้เราชาร์จโรงพยาบาลยังไงครับเหมือนค่าใช้จ่าย
0: โมเดลธุรกิจเนี่ยเราก็คือมี2แบบนะครับเราออกแบบมาเนี่ยก็คือเรื่องว่าคนปัจจุบันเนี่ยชอบต้องการเป็นในเชิงสัญญาบริการนะครับเราก็จะมีเป็นโมเดลสัญญาบริการนะครับก็คือสัญญาบริการรายปีจ่ายฟรีมาที่มูลค่าจำนวนหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็คือเราจะดูแลแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ให้ทั้งหมดโรงพยาบาลไม่ต้องติดตั้งจะเป็นในเชิงลักษณะเป็นค่าใช้จ่ายไปครับหรืออีกอย่างนึงจะเป็นลักษณะเป็นซื้อขาติดตั้งก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยๆซื้ออุปกรณ์นี้ทยอยเติมเข้าไปครับ
1: ก็คือเหมือนกับว่าถ้าโมเดลแรกจ่ายทีเดียวจบเลยทั้งปีเป็นสัญญาบริการ
0: ใช่
1: แต่ถ้าโมเดลที่2คือเหมือนกับว่าก็ต้องจ่ายค่าอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆที่ไปติดตั้งในโรงพยาบาลรวมถึงอันนี้เป็นรายชิ้นด้วยถ้างี้เราคิดชิ้นละเท่าไหร่ฮะ
0: อันนี้ชิ้นละ350
1: 350บาทที่โรงพยาบาลต้องจ่ายแล้วถ้าเกิดว่าคุณแม่เกิดดูอยู่รายการอยู่แล้วอยากใช้บริการนี่ใช้บริการได้ที่โรงพยาบาล
0: สามารถซื้อออกโรงพยาบาลที่ติดตั้งมาแล้วก็จะเป็นเครือโรงพยาบาลของเครือโรงพยาบาลพญาไทครับ
1: อืมฮะครับโรงพยาบาล
0: แต่ว่าคุณแม่เองเนี่ยที่เห็นแล้วสนใจจริงๆก็สามารถซื้อเข้าไปใช้ได้
1: ซื้อจากที่
0: จากตัวช็อปของร้านนะครับก็สามารถเข้าไปใช้ได
1: ้ตอนนี้เปิดขายแล้ว
0: ใช่ครับ
1: ดูรายละเอียดได้ที่ไหนครับ PR ได้ไหม
0: ที่เว็บไซต์ครับก็เว็บไซต์ของบริษัทชื่อ Above นะครับ amove.md ครับ

0: ี๋ยวเราจะมาเทสอุปกรณ์กันนะครับว่าเข้าผิดห้องมันเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นเนี่ยดีเทลของตัว Baby Tag เนี่ยที่เรายังไม่ได้พูดถึงนะครับที่พี่อาร์ตบอกไปตอนต้นเนี่ยในเรื่องของว่าตอนนี้มันเล็กที่สุดในโลกเลย
1: ใช่ครับ
0: นะฮะแล้ววัสดุมันทำมาจากอะไรด้วยครับ
1: ครับก็ตัวสายเนี่ยก็เป็นสายวัสดุเดียวกับที่ใช้อยู่นะครับตามโรงพยาบาลนะคร
0: ับ
1: แล้วอันนี้ก็เป็นเกรดที่เรียกว่าไงไม่ทำให้เกิดการแพ้หรือระคายเคืองใดๆทั้งสิ้นกับเด็กนะครับเป็นเกรด medical grade นะครับขนาดมันก็เล็กมากเลยนะครับเนี่ยฮะมันก็เป็น
0: แกะดูได้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: จริงๆอันนี้ก็เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ข้างใน
1: นี่ก็เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่าขนาดเล็กที่สุดนะครับแล้วเราก็ใส่ไปเพื่อเรียกไงให้มันนิ่
0: ม
1: นะครับ
0: แล้วก็
1: คอยป้องกัน
0: โอเคต่อเด็กก็คือไม่แพ้เลย
1: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับก็สาธิตให้ดูครับสมมตินี้ก็คือใส่อยู่ที่เด็กทารกนะคร
0: ับ
1: เวลาพยาบาลเนี่ยนะครับก็จะนำเด็กทารกมานะครับถ้าเข้ามาที่ระยะของเข็นตัวเข็นตัวเปลเด็กนะครับนี่ฮะก็จะเห็นมันก็จะ
0: อันนี้คือสีแดงคือ
1: ใช่ก็สีแดงก็คือผิดห้องนะฮะอุปกรณ์นี้ก็จะติดอยู่หน้าประตูนะครับหน้าประตูของ
0: ห้องคุณแม่
1: ใช่ห้องคุณแม่
0: เท่ากับว่าทุกห้องที่เป็นห้องคุณแม่ก็จะมีเครื่องนี้ตั้งอยู
1: ่ใช่
0: ทุกห้องเลยถ้าโรงพยาบาลไหนมี20ห้อง100ห้อง

0: ็จะมีอยู่ทุกเครื่อง
1: ใช่ใช่ครับเป็นอุปกรณ์มาตรฐานสแตนดาร์ดนะครับแล้วก็เวลาเข้ามาที่เข็นเปลนะครับเข้ามาที่ห้องที่ถูกต้องเนี่ยก็จะเกิดไฟเขียวขึ้นอันนี้พยาบาลก็เข็นเข้าไปด้วยความมั่นใจ
0: อ๋อครับก็จะไม่เกิดการผิดพลาดว่าส่งเด็กผิดห้องนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้อันนี้มันเป็นเรื่องนวัตกรรมใหม่ซึ่งเหมือนกับว่ายังไม่มีใครทำขึ้นมาก่อนเนี่ยอันนี้เราต้องแบบ educate หรือให้ความรู้กับโรงพยาบาลหรือคุณแม่ไหมครับ
1: ครับจำเป็นมากกระบวนการให้ความรู้ลูกค้านะฮะสำหรับหลายสินค้าเนี่ยมันก็ต้องให้เขามีความคุ้นเคยเห็นความจำเป็นโดยเฉพาะตัวนี้ซึ่งผู้ใช้เนี่ยก็วงกว้างสำหรับโรงพยาบาลเนี่ยจริงมีฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ต้องร่วมกันพิจารณาเนี่ยก็มีหลายฝ่ายรวมตั้งแต่ฝ่าย IT ฝ่ายคุณหมอฝ่ายผู้บริหารแล้วก็ฝ่ายพยาบาลครับ
0: ใช่ครับนี่ครับมันก็จะทำให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกกับพยาบาลซึ่งแต่ก่อนมันอาจจะต้องแมนนวลในการที่วันนี้พาเข้าไปทานนมแล้วพาเข้าไปฉีดยาแล้วหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมอันนี้ก็จะบันทึกไว้หมดเลย
1: แต่อันนี้ก็เป็นระบบที่มีการติดตั้งแล้วเป็นพันๆแห่งทั่วโลกนะครับเรียกว่าโรงพยาบาลหลายที่เขาก็มีความต้องการอย่างนี้ต้องการอุปกรณ์แท็กเพื่อบอกตำแหน่งบอกข้อมูลต่างๆเนี่ยก็จะเห็นการใช้กันเพิ่มมากขึ้นนะฮะเป็นเทรนด์แนวโน้มของโลกอยู่แล้ว

0: ครับหลังจากที่เราได้ไปดูวิธีการทำงานและการสาธิตของ BabyTech ไปแล้วนะครับก็เลยเห็นถึงนวัตกรรมแบบใหม่ที่ยังไม่เคยมีขึ้นมาก่อนนะครับก็เลยอยากจะเรียนถามพี่อาร์ตต่อเนื่องไปเลยครับเห็นพี่อาร์ตเนี่ยทำหลายอย่างนะฮะตั้งแต่เวลโลกราฟทำหลายอย่างเลยตั้งแต่บริษัทก่อนตอนต้นขึ้นมานะฮะซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็มีเรื่องของนวัตกรรมมาเกี่ยวข้องทั้งนั้นก็อยากจะเรียนถามพี่อาร์ตครับว่าพี่อาร์ตมีแนวคิดหรือหลักการคิดยังไงที่เราในการทำธุรกิจอะครับที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของการนำนวัตกรรมมาใช้ฮะ
1: ครับก็จริงๆแล้วธุรกิจเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นต้องเป็นสินค้าวัตนวัตกรรมนะฮะอาจจะที่มีนวัตกรรมมากเนี่ยอาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็ได้บางครั้งเนี่ยบางรุ่นสินค้าที่เราทำมาเนี่ยมันแอดวานซ์ก้าวล้ำมากเลยนะครับตัวแรกของบริษัทมันก็ก้าวล้ำมากเลยแต่ว่ามันก็ไม่เหมาะกับเวลานะฮะมันใช้งานยากเกินไปอย่างเงี้ยลูกค้าก็ไม่ยอมรับสินค้าบางอันที่นวัตกรรมเนี่ยอาจจะไม่ต้องน้อยลง
0: น้อย
1: ลงนะฮะแต่ว่ามันอาจจะตอบโจทย์กับลูกค้าได้มากกว่าเนี่ยมันก็สามารถที่จะได้รับออกมาแล้วก็จำหน่ายได้ success ได้นะครับแต่ทีเนี้ย innovation มันก็เป็นเครื่องมืออันนึงอ่ะที่จะทำให้มันเรียกไหมสร้างความแตกต่างนะครับสร้างความแตกต่างจากที่มีอยู่แล้วในตลาดหรือว่าเป็นการหาโซลูชันใหม่ๆที่มันดีกว่าเดิมที่มีอยู่นะครับตอบโจทย์ให้กับลูกค้านี่ก็คือบทเรียกว่าความจำเป็นของมันตรงนี้เองก็คือ innovation เพื่อให้มันแตกต่าง
0: นะฮะก็เรียกง่ายๆว่านวัตกรรมเนี่ยช่วยให้สร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจแล้วก็สามารถเหมือนเติบโตได้ในอนาคตด้วยแล้วทำไมต้องเป็น BabyTech ครับพี่อาร์ตเห็นโอกาสหรือเห็นเพนพอยต์อะไรถึงกระโดดเข้ามาทำตัวเซ็นเซอร์ที่เป็น BabyTech ตัวนี้ครับ
1: ครับอย่างที่เล่าให้ฟังอ่ะครับบริษัทเราถนัดเรื่องเซ็นเซอร์ใช่มั้ยฮะเซ็นเซอร์มันก็มีหลายอย่างแต่ว่าเราจะเน้นเซ็นเซอร์ที่เกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยนะครับแล้วก็สร้างความมั่นใจนะครับทีนี้ก็เห็นโรงพยาบาลเนี่ยนะครับในต่างประเทศเขานิยมใช้สินค้าประเภทนี้กันนะครับแล้วก็ทราบว่าโรงพยาบาลในประเทศไทยเนี่ยหลายแห่งนะครับก็มีความสนใจอยากติดตั้งระบบนี้นะฮะเราก็เลยคิดว่าน่าจะมีโอกาสที่จะพัฒนาสินค้าที่มันเหมาะกับโรงพยาบาลประเทศไทยครับ
0: เอาใช้เวลาพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์นี้นานไหมครับกระบวนการทั้งหมดเลยก่อนจะเริ่มต้นจนออกมาเป็นตัว BabyTech ตัวนี้ฮะ
1: ยุคนี้เป็นยุคที่ทุกอย่างต้องเรียกว่าทำด้วยความรวดเร็วใช่ไหมยุค fast speed นะฮะเพราะฉะนั้นก็เราก็ใช้เวลาการพัฒนาจริงๆก็ไม่นานนะฮะ9เดือนที่จะได้เป็นสินค้านะครับต้นแบบนะครับแล้วก็จนเสร็จเป็นสินค้าจริงนะครับแต่ว่าก็จะมีเรียกว่ากระบวนการเสียเวลาเพิ่มขึ้นเวลาที่เราจะต้องไปปรับตัวขั้นตอนการทำงานเนี่ยให้ตรงกับที่โรงพยาบาลเขาทำอยู่ครับให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าอาจจะมีปรับเพิ่มอีกนิดหน่อย3เดือนครับ
0: สุดท้ายครับอยากให้พี่อาร์ตช่วยฝากถึงผู้ประกอบการที่ชมรายการเราอยู่นะครับว่าข้อคิดหรือแนวคิดนะครับหรือการให้กำลังใจครับว่าถ้าเขาจะทำธุรกิจขึ้นมาเนี่ยเขาควรจะต้องคิดยังไงบ้างอะไรเงี้ย
1: ก็จริงๆก็คงเน้นประเด็นหลักๆประเด็นนึงแล้วกันนะครับที่อยากฝากไว้ก็คือเรื่องของการแน่นอนตัวธุรกิจอะธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ที่จะประสบความสำเร็จได้เนี่ยผมว่าก็คงต้องเน้นว่าเราได้สร้างมูลค่าให้กับลูกค้าหรือเปล่าเป็น value creation ใช่ไหมอย่างที่เขาบอกกันเราสร้าง value creation ถ้าเราสร้าง value ให้กับคนรอบข้างเราให้กับลูกค้าแล้วเนี่ยก็เชื่อว่านะฮะตัวธุรกิจเราเนี่ยมันก็

0: น่าจะประสบความสำเร็จแต่อันนั้นปัจจัยเดียวก็ยังไม่พอเพราะ value creation เนี่ยไม่เท่ากับ value capturevalue capture เนี่ยมันคือบางครั้งเราสร้างอะไรออกมาเนี่ยมันดีมากเลยแต่ว่าอาจจะโดนก๊อปก็ได้อาจจะโดนลอกเลียนแบบแล้วก็โดนปัจจัยหลายอย่างทำให้มันไม่สักเซสเสมอไปเพราะธุรกิจแน่นอนต้องดูเรื่องของการสร้างดีมานด์นะฮะมาร์เก็ตติ้งเรื่องของเซลล์เรื่องของไฟแนนซ์คือมันต้องดูครบว่าเราก็ดูการแข่งขันด้วยเราต้องสามารถที่จะ capture value ที่เราสร้างไปได้ครับ
1: ครับนี่ทั้งหมดของวันนี้นะครับก็เชื่อว่าผู้ประกอบการทุกท่านก็น่าจะได้แนวคิดดีๆนะครับรวมถึงไอเดียแล้วก็กระบวนการดีๆในการพัฒนานวัตกรรมนะครับที่พี่อาร์ตได้มาแชร์ให้เราในวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของ Baby Tag นะครับของบริษัท Abovocation จำกัดครับซึ่งวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่อาร์ตเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณครับพี่อาร์ต
0: ครับ

ัญหาการลักพาตัวเด็กทารกในโรงพยาบาลนะครับอาจจะมองว่าไม่ใช่ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยนักแต่หากเกิดขึ้นแล้วก็จะเกิดความสูญเสียที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ครับจากความคิดเล็กๆในการแก้ปัญหาตรงนี้นำสู่การใช้นวัตกรรมเพื่อทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์กับสังคมนะครับแล้วก็นำไปสู่ business model ใหม่ๆซึ่งตัวอย่างดีๆอย่างนี้ครับหากท่านใดคิดได้แล้วนะครับอย่ารอช้าที่จะเริ่มทำสำหรับสัปดาห์หน้าครับผมจะพาทุกท่านไปชมกันต่อกับธุรกิจที่นำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับไลฟ์สไตล์และวิถีชีวิตคนเมืองที่ต้องการความรวดเร็วและก็ความสะดวกสบายในการจับจ่ายใช้สอยครับแต่จะเป็นธุรกิจใดนั้นติดตามกันได้กับห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมครับระหว่างนี้ครับหากท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการชมรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดได้ที่ www.z.or.th/enterprise ครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

ือไม่ตอนฟ้องเพิกถอนกฎรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีที่ขอให้เพิกถอนกฎซึ่งหมายถึงพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงระเบียบหรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะเช่นระเบียบมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้นักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกฎดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์กฎสามารถนำเรื่องมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงยกเว้นกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้ต้องอุทธรณ์กฎเสียก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้เช่นประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าแรงสูงซึ่งมีสภาพเป็นกฎจะต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับรายการของเราในวันนี้ครับไม่ได้พาคุณผู้ชมมาสถานบันเทิงแต่อย่างใดครับวันนี้แขกรับเชิญของผมครับทำอาชีพเกี่ยวกับนี่คนขายกีตาร์นั่นเองครับผมไม่ใช่ครับวันนี้แขกรับเชิญของเราครับเขาเป็นนักดนตรีครับหลายคนก็ถามผมอีกว่าเฮ้ยนักดนตรีเนี่ยนะจะมาพูดเรื่องเงินทองจริงๆแล้วเรื่องการวางแผนทางการเงินเนี่ยทุกอาชีพต้องมีครับผมและวันนี้ครับเราจะได้พบกับคุณปลาทองครับ
1: คุณเกรียงไกรสันติพจนาหรือคุณปลาทองอดีตหนุ่มวิศวกรที่เห็นว่าอาชีพมนุษย์เงินเดือนนั้นไม่สามารถทำให้เขามีเงินออมตามเป้าหมายในชีวิตเขาต้องเลือกอะไรสักอย่างให้กับชีวิตในระหว่างที่เป็นวิศวกรคุณปลาทองทำอาชีพเสริมด้วยการเล่นดนตรีตามงานต่างๆและเห็นว่ารายได้จากการเล่นดนตรีนั้นก็ไม่น้อยจนเกินไปด้วยใจรักในเสียงเพลงคลุกคลีกับดนตรีมาตั้งแต่เด็กจึงตัดสินใจลาออกจากงานหลักผันตัวเองมาเป็นนักดนตรีอิสระเลือกทำในสิ่งที่ตนเองรักและถนัดรวมตัวกับเพื่อนๆเพื่อตั้งวงภายใต้ชื่อว่า I Hear Bandมีการวางแผนทางการตลาดผ่านโลกออนไลน์อย่างชัดเจนนั่นถือเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเขาเลยก็ว่าได้อีกมุมหนึ่งของอดีตหนุ่มวิศวกรคนนี้เขาเป็นคนที่รักในการออมมาตั้งแต่เด็กนะครับตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองทุกครั้งว่าจะต้องออมให้ได้2เท่านี่เป็นกฎแปลกๆที่เขาสร้างขึ้นมาเองนะฮะถ้าจะใช้จ่ายเงินใช้จ่ายได้แค่ครึ่งเดียวแต่เวลาออมต้องออมมากกว่าเดิม2เท่าโอ้โหเป็นคอนเซ็ปที่แปลกมากๆเลยไปคุยกับคุณปลาทองครับ
0: ค
1: ุ
0: ณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่ปลาทองนะครับสวัสดีครับพี่ปลาทองเป็นไงต้อนรับเราแบบนี้เลยนะฮะเรามาพูดคุยกับพี่ปลาทองดีกว่านะครับพี่ปลาทองผมรู้มาว่าพี่ปลาทองนี่ก่อนจะเล่นดนตรีพี่ปลาทองเป็นวิศวะใช่ไหมครับนี่เห็นไหมเขาตอบแล้วครับว่าใช่แล้วครับทีนี้อยากจะถามพี่ปลาทองเรียนจบที่ไหนมาครับครับผมนะฮะพี่ก็บอกว่าจบจากมหาวิทยาลัย University of New York แคนาดานะครับผมไม่ใช่ครับจบอินเดียมานั่นเองนะครับผมผมว่าเราเลิกเป่าดีกว่าครับแล้วตอบเป็นภาษาคนดีกว่าเดี๋ยวผมจะแปลไม่ออกไปมากกว่านี้เลอะเทอะไปมากกว่านี้นะครับ
2: ครับผม
0: พี่ปลาทองอ่ะสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
2: ครับสวัสดีครับผม
0: เป็นภาษามนุษย์กันนิดนึง
2: เออชวน
0: พี่ปลาทองก่อนที่พี่ปลาทองจะมาเป็นนักดนตรีเนี่ยจบวิศวะที่ไหนมาครับ
2: ผมจบวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าครับ
0: ว้าวแล้วจบมาปุ๊บทำงานด้านวิศวะเลยหรือเปล่าครับ
2: ก็จริงๆจบแล้วเนี่ยก็มีอาชีพเสริมอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เป็นติวเตอร์สอนเลขนี่แหละแล้วก็ทำงานหลักก็คือจะเป็นวิศวกรอยู่ที่บริษัท Jasmine Telecom System
0: ครับผมตอนนั้นทำตำแหน่งอะไรครับ
2: ตอนนั้นก็ดูแลฝ่าย Customer Support ครับผม
0: ครับ
2: ก็มีออกไซต์งานบ้างแล้วก็มีลงไซต์งานบ้างนะครับก็ทำพวกระบบสมัยนั้นก็จะเป็นพวก SDH นะครับ
0: ครับอ๋อแล้วตอนนั้นเล่นดนตรีมาตั้งแต่สมัยเรียนเลยหรือเปล่าครับหรือว่าเพิ่งมาเริ่มเล่นหลังจากเรียนจบ
2: ก็ตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมแล้วครับก็เป็นหัวหน้าวงที่โรงเรียนสุกุลาภแล้วก็เป็นหัวหน้าวงที่ CU Band ด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ
0: อ๋อตอนนั้นเล่นตำแหน่งอะไรครับพี
2: ่ก็ตำแหน่งก็เนี่ยครับมีเล่นเครื่องเดียวครับทรัมเป็ตเนี่ยนะครับผม
0: อ๋อเล่นทรัมเป็ตมาตั้งแต่ต้น
2: ครับผม
0: จนถึงปัจจุบันเลย
2: ปัจจุบันก็ยังเล่นอยู่ครับผม
0: ว้าวแล้วตอนนั้นนี่พี่เป็นวิศวกรเงินเดือนเนี่ยบอกได้ไหมครับตอนนั้นประมาณกี่หลัก
2: ก็เงินเดือนก็
0: หรือว่ามันเท่ากับเด็กจบใหม่ประจำ
2: ก็เท่ากับจบใหม่ทั่วๆไปครับก็อาจจะ
0: หมื่นต้นๆนี้แหละฮะ
2: ก็หมื่นปลายๆแล้วล่ะตอนนั้นเพราะว่าถ้าเป็นวิศวกรจริงๆแล้วเงินเดือนสตาร์ทจะเยอะกว่าคนอื่นนิดนึง
0: ครับผมก็ถือว่ามีรายได้ที่มั่นคงอยู่แล้วม
2: ี
0: บริษัทที่มั่นคงอยู่แล้วด้วย
2: ใช่ครับ
0: ทำไมถึงตัดสินใจออกมาเล่นดนตรีครับ
2: ตอนช่วงที่เราเริ่มทำงานเนี่ยเราก็มีเล่นดนตรีกลางคืนด้วย
0: ครับ
2: แล้วก็อยู่มาวันนึงมาเจอลูกค้าท่านนึงครับเป็นชาวต่างชาตินี่แหละครับแต่ว่าเขาอยู่ทำงานในเมืองไทยนี่แหละก็สนิทกันครับแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยยูอ่ะไม่น่าจะเป็นวิศวกรนะยูน่าจะลองมาเล่นดนตรีแล้วบอกถามว่าทำไมล่ะคือเราไม่ได้คุยเรื่องตังค์เรื่องอะไรนะเราถามว่าเอ้ยทำไมล่ะเขาบอกว่าจริงๆเมืองไทยเนี่ยวิศวกรเยอะมากแล
0: ้
2: วเยอะมากๆจริงๆแต่ว่าในเมืองไทยบ้านเราเนี่ยยังไม่มีนักดนตรีย ังไม่มีโดยเฉพาะถ้าเป็นนักทำเป็ดที่เล่นทางด้านแจ๊สด้วยเนี่ยมันน้อยมากและอายว่าคุณน่าจะทำได้เราก็เลยกลับมาคิดว่าเฮ้ย แล้วมันจะดีเหรอ
3: ครับผม
2: เอ๊ะแล้วมันจะดีเหรอเรามาคิดหลายวันมากครับแต่สุดท้ายก็เราว่าจริงๆแล้วตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่เรายังสามารถทำได้ช่วงตอนนั้นอายุ20กว่า
3: แล้วครับ
2: เอ๊ะงั้นเราลองมาทำดูสัก 2-3 ปีไหม
3: ครับ
2: ถ้าสำเร็จไม่สำเร็จยังไงแล้วเราค่อยมาว่ากันเรายังสามารถเปลี่ยนใจได้อะไรได้แต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าพลังเรามีเยอะเราอยากจะทำมันทำตีให้เต็มที
3: ่ครับ
2: ก็เลยออกมาเล่นตีนคืนครับผม
3: ถามหน่อยตอนนั้นน่ะเรามีอาชีพที่มั่นคงแล้ว
2: ใช่
3: ตอนจะก้าวออกมาเล่นดนตรีอย่างเดียวเลยนะแล้วลาออกจากงานกลัวไหม
2: กลัวครับ
3: กลัวไหม
2: กลัวมาก
3: เอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราหยุดไว้เท่านี้ก่อนดีกว่าความน่าสนใจเริ่มมาแล้วครับเขากลัวที่จะก้าวไปเป็นนักดนตรีอาชีพแล้วเลือกว่าจะทำอาชีพแค่นักดนตรีอย่างเดียวแต่เขาทำอย่างไรครับเขาถึงสำเร็จเดี๋ยวติดตามช่วงหน้าครับกับเงินทองต้องวางแผนครับ

0: รายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณเกรียงไกรสันติโภชนาหรือคุณปลาทองอดีตหนุ่มวิศวกรที่ตัดสินใจละทิ้งงานประจำอันมั่นคงมาเป็นนักดนตรีครับไปดูกันว่าหลังจากที่เขาออกจากงานมาแล้วเขาเผชิญเหตุการณ์อะไรบ้าง
1: คุณผู้ชมครับกลับเข้ามาสู่รายการเงินทองต้องวางแผนนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมทิ้งท้ายไว้ในเรื่องของการที่จะออกมาเต็มตัวการเป็นนักดนตรีของพี่ปลาทอง
2: ครับผม
1: เขามีความกลัวครับตอนนั้นกลัวอะไรบ้างพี
2: ่กลัวไม่มีงานครับ
1: ครับ
2: กลัวว่าถ้าเราเล่นไปถึงวันหนึ่งเราจะไม่มีงานต่ออย่าง
1: นี้ครับ
2: ก็3เดือนแรก4เดือนแรกยอมรับเลยว่าแทบไม่มีเลย
1: สามเดือนแล้วมันยังไม่ได้ขนาดนี้เลยกลับไปทำงานประจำดีกว่า
2: ไม่คิด
1: ไม่คิดเลย
2: ไม่กลับแล้ว
1: มาแล้วสู
2: ้เราต้องมุ่งมั่นทำในสิ่งที่เราต้องโฟกัสในงานที่เราต้องการจะทำเต็มที
1: ่ครับผม
2: ก็เลยเริ่มจากว่าเราก็ถือ iPod อันเดียวสมัยนั้น
1: ครับ
2: เข้าไปเสนองานเองเลยเราเปลี่ยนโมเดลของว่าเมื่อก่อนทุกคนจะรอโทรศัพท์เข้ามาเรามีวงแบบนี้สนใจไหมเรามีวงแบบนี้สนใจไหมเข้าไปทุกร้านที่เราเล่นหรือร้านที่บางคนไม่คิดว่าจะมีวงดนตรีเราก็เข้าไปร้านกาแฟเนี้ยเราเข้าไปเราได้เล่นด้วยแล้วออกมาดีด้วย
1: วงที่ทำอยู่ในปัจจุบันชื่ออะไรฮะ
2: ชื่อวง I Hear Band นะครับผมอ๋อ
1: เราได้ยิน
2: ใช่ครับผม
1: I Hear Band
2: ก็จริงๆช่วงแรกมันก็ดูเหมือนเป็นเพื่อนๆมาเล่นกันในร้านกาแฟตอนหลังเนี่ยเราทำบน Facebook เราทำบน Twitter เราทำเว็บไซต์มีบูรณาการหมดทุกอย่างก็คือคนที่มาเล่นเนี่ยก็มีทั้งเด็กวิศวะเด็กดนตรีบ้างไม่ดนตรีบ้างอักษรบ้างอะไรบ้างทำด้วยใจรักอ่ะแล้วสุดท้ายแล้วมันไปได
1: ้
2: แล้วก็สุดท้ายเราเป็นวงโซเชียลเน็ตเวิร์คที่ทำเงินได
1: ้ครับผม
2: แล้วก็อยู่ได้ด้วย
1: ใช้ระยะเวลากี่ปีครับกว่าจะได้มาถึงขนาดนี้ฮะ
2: ก็ทำมาเรื่อยๆครับปีแรกๆอาจจะยังไม่ค่อยติดปีที่2ก็พีคละ
1: ตอนที่มีงานนะแรกๆที่มีงานพี่รับทุกงานไหมมีงานอะไรบ้างที่พี่รับ
2: ก็งาน
1: จากเล่นในผับอ่ะ
2: เล่นงานบวชก็เล่นนะครับแปรวงนี้ก็เล่นงานแต่งงานงานเปิดตัวอีเวนต์งานขอแต่งงานก็เคยเล่นงานมันเกิดเล่นในห้องนอนเลยก็เคยเล่นเล่นริมน้ำเล่นบนเรือ
1: ครับ
2: ไปต่างประเทศรับหมดครับ
1: เรามีวิธีการวางแผนทางด้านการเงินเริ่มเก็บเงินยังไงฮะ
2: ทรัมเป็ตหายต้องบอกก่อนไปเล่นดนตรีแล้วโดนทุบรถอย่างเงี้ยครับเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยว่ะชีวิตมันไม่แน่นอนนะแล้วถ้าเราไม่มีเงินเก็บจะเกิดอะไรขึ้นถ้าวันนี้เราไม่มีของที่เราจะต้องใช้อะเราก็ต้องมีส่วนหนึ่งที่สำรองไว
1: ้โอ้แย่เลย
2: สมมติว่าก็ผมก็จะเริ่มมีของอย่างเช่นว่าตอนแรกก็ยังใช้รถเก่าอยู่ใช้รถของคุณพ่อเราอยากได้รถใหม
1: ่
2: ทำไงล่ะถ้าผ่อนตอนนี้ไม่ได้ทำงานประจำละกู้ยากงั้นไม่กู้มาเลยแล้วกันเก็บเงิน
1: จนมาถึงวันหนึ่ง
2: อยากได้คันใหม่มาก
1: ครับ
2: มันแพงอ่ะ
1: รถคันหนึ่งมันไม่ใช่แบบ
2: 500,000 อ่ะ
1: สองสามแสนซื้อได้อ
2: ่
1: ะ
2: ตอนนั้นมีอยู่ประมาณ 600,000
1: จากการเล่นดนตรีอย่างเดียว
2: ใช่ทายซิว่าผมซื้อรถอะไรผมมีเงิน 600,000 ผมจะซื้อรถอะไร
1: 600,000 ก็อ่ะผมเต็มที่คือซื้อมือสองอ่ะมือสองสภาพใหม่ๆอ่ะ
2: ราคาประมาณเท่าไหร
1: ่ประมาณ 360,000 อ่ะจะได้เหลือเงินอีก 300,000 เผื่อแมนเทนแนนซ์ไอ้นี่ถ้าเกิดแบบคิดแบบคนวางแผนทางด้านการเงินนะ
2: จริงๆจะบอกคุณฮิมว่าจริงๆคิดอย่างเงี้ยถูกเราก็ใช้กดครึ่งนึงคือถ้าเรามี 600,000 เราก็ควรจะใช้ประมาณสัก 300,000 เนี่ยเราก็หาซื้อรถที่มันเป็นราคา 300,000 จริงๆซึ่งตอนนั้นก็ไม่มีนะครับก็สุดท้ายก็รออีกสักแป๊บนึงรอได้มั้ย3เดือน4เดือน5เดือนได้มั้ย
1: เก็บอีกนิดนึง
2: อีกนิดนึงน่ะให้มีสัก 700,000 แล้วกัน
1: ครับ
2: จะได้ซื้อรถสัก 350,000 ได้สุดท้ายก็ได้รถอีโคคาร์มา1คันตอนนี้ก็ยังใช้อยู่แล้วเงินก้อนนั้นเราสามารถเอาไปทำอย่างอื่นได้อีกของที่เราต้องใช้อ่ะเราต้องลงทุนกับมัน
1: อย่างเช่น
2: ก็อย่างรถเนี่ยเราต้องใช้ต้องขับไป
1: รถที่นะฮะเครื่องดนตรีอุปกรณ์ต่างๆที่จะต้องใช้กับมันด้วย
2: ต้องให้มันไม่มีปัญหาเวลาเราทำงาน
1: ครับ
2: คือต้องเป็นโปรเฟสชันนอล
1: พอพี่มีเงินเนี่ยแน่นอนวิธีการเก็บเงินพี่ต้องมีสูตรของพี่สูตรเฉพาะของแต่ละบุคคล
2: ก็จริงๆสูตรนี้ก็จริงๆทำไว้ตั้งแต่เด็กแล้วล่ะ
1: ครับ
2: สมมุติว่าถ้าแม่ให้ค่าขนมมา50บาทเราจะพยายามใช้ให้อยู่ใน25บาท
1: ที่บ้านพี่มีของครบอยู่แล้วหรือเปล่าพี่เลยแบบไม่ได้อยากได้อะไรอย่างงี้หรือเปล่า
2: พออะไรก็ได้ไม่เลยไม่เลยเราก็คนธรรมดานี่แหละเราก็มีของที่อยากได้มีขนมที่อยากทานมีรถบังคับที่อยากซื้ออย่างเงี้ยเหมือนกันทุกคน
1: แล้วได้ซื้อมั้ยจากเงินก้อนนั้น
2: ก็ซื้อนะคือแต่ว่าเราต้องตั้งเป้าว่าเราต้องเก็บให้ได้ก่อนต้องให้ได้สมมติเราจะซื้อทรัมเป็ตตัวนึงเนี่ย
1: ครับ
2: ตอนนั้นอาจจะ 35,000 เราก็ต้องเก็บให้ได้ 70,000
1: ทีนี้พอพี่มีเงินเยอะๆมากขึ้นผมแอบทราบมาว่าพี่ปล่อยกู้ด้วยจริงมั้ย
2: อ๋อจริงๆก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรก็พอดีเพื่อนเขาจะเปิดบริษัทก็ในช่วงแรกเนี่ยเขาก็ต้องการสภาพคล่องเพิ่มขึ้นเขาก็เลยยืมเงินก็ ขอต้องการใช้เป็นหลักแสนนี่แหละ
1: เราก็มี
2: ก็เหมือนเดิมครับเราก็มีเกินกว่าที่เขาต้องการ2เท่า
1: ปล่อยไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วพี่เก็บดอกเบี้ยไหมพี่เพิ่มมูลค่ากับการปล่อยเงินกู้ของพี่ไหม
2: ถ้าเป็นเพื่อนกันก็ไม่ค่อยอยากเก็บเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะคุยเป็นลักษณะว่าพอดีเขาเป็นบริษัททำเว็บ
1: ครับ
2: ก็เอามาต่อยอดธุรกิจเราดีกว่าคือให้เขาช่วยทำเว็บด้วย
1: ยังไง
2: ก็ตอนนั้นก็คือเรามี Facebook เรามี Twitter เรายังไม่มีเว็บไซต์ของตัวเองก็ให้เขาช่วยออกแบบเว็บไซต์ออกมา
1: ครับผม
2: ซึ่งก็เขาก็จะทำออกมาเป็นบล็อกเดียวกันแหละ2อันคือของเรากับของเขาเพราะตัวเขาเองก็เล่นดนตรีด้วยคุณชลาก็ปัจจุบันก็เล่นด้วยกันที่วง I Hear Band นี่แหละ
1: อ๋อ
2: ก็เหมือนกับเป็นพาร์ทเนอร์กันมากกว่า
1: ครับผม
2: ก็ไม่ได้ขอเป็นดอกเบี้ยก็ขอเป็นเว็บไซต์แทนเว็บไซต์ผม plajazz.com นะครับ
1: ไว้ทำอะไรฮะ
2: ก็เป็นเว็บไซต์เป็นโปรไฟล์เป็นพอร์ตโฟลิโอของงานนี่แหละ
1: ครับผมแล้วก็มีขายเรื่องเพลงลิขสิทธิ์เพลงของพี่
2: ไม่มีครับก็จะเน้นเรื่องขายโชว์มากกว่าครับใน plajazz.com ก็จะเน้นขายโชว์แล้วก็เน้นให้ความรู้ทางด้านแจ๊สอาจจะมีใครสนใจเรียนแจ๊สเนี่ยก็มานั่งอ่านบทความได้แต่ว่าก็แอบบอกได้ก็อันนี้แล้วแต่นะก
1: ็
2: คือว่าคือบางคนก็จะมาพยายามดึงข้อมูลไปใช้อะไรเงี้ยในทางที่ไม่ดีแต่ว่าก็คือถ้าทำกันบ้านก็ขอร้องว่าช่วยเอาไปเรียบเรียงใหม่หน่อยก็บางทีก็ตัดแปะมาเลยอะไรเงี้ยก็ต้องขอร้องไว้แล้วกันนะครับ
1: ครับผม
2: เพื่อการศึกษาเมืองไทย
1: แล้วนอกจากที่ในเรื่องของการทำเว็บไซต์แล้วพี่มีเงินส่วนหนึ่งนี่พี่เอาไปต่อยอดอย่างอื่นอีกไหมฮะ
2: ก็มีลงทุนบ้างครับ
1: ลงทุนอะไรบ้าง
2: เพราะว่าตอนหลังๆเนี่ยหนึ่งคือเราจะต้องบริหารเงินก่อนเรื่องของภาษีจริงๆก็เกี่ยวข้องก็ให้ก็ทำบริษัทกับเพื่อนเหมือนกันเพื่อตรงนี้เนี่ยในการช่วยเรื่องของค่าใช้จ่ายเพราะเวลาเขาจ่ายมาเขาคงไม่ได้จ่ายทีละคนเราก็ต้องการบริษัทที่ไปเป็นตัวแทนของเรานะครับอย่างนั้นแล้วก็สองก็คือนอกจากทำบริษัทแล้วเนี่ยก็เอาไปลงทุนใน
1: หุ้นด้วยไหม
2: หุ้นก็มีจำนวนหนึ่งแต่ว่าเราไม่ได้เล่นระยะสั้นเพราะเราไม่มีเวลาขนาดนั้นก็ทำเป็นเก็บรอปันผลบ้างแล้วก็มองในระยะยาวเป็นลองเทอมบ้าง
1: สักประมาณสักกี่เดือนฮะ
2: ก็ผมดูในช่วง6เดือนแล้วก็ตัวไหนที่มันคิดว่าเก็บปันผลจริงๆก็เก็บไปเลย3ปี4ปีไม่เป็นไรก็มีระยะยาวระยะสั้นส่วนหนึ่งครับก็กันสักประมาณ 10% ไม่เกินนี้ 10-20% ไว
1: ้แล้วเรื่องของกองทุนล่ะครับพี่มีลงทุนไหม
2: กองทุนก็มีลงทุนเหมือนกันก็ซื้อ LTF IMF เหมือนกันเหมือนกับพนักงานเงินเดือนทั่วๆไปนี่แหละครับ
1: แล้วมีการวิธีการเลือกยังไงบ้างฮะในเรื่องของกองทุน
2: กองทุนเหรอครับ
1: ครับ
2: ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับก็ดูช่วงจังหวะมันจะมีช่วงในการที่จะเข้าไปซื้อได
1: ้ครับ
2: อย่างช่วงที่หุ้นราคาถูกก็เราเข้าไปซื้อเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าปีนึงเรากะว่าจะได้เท่านี้เราก็ต้องซื้อเท่านี้ในเมื่อเราต้องซื้ออยู่แล้วเราก็ซื้อถึงเวลาซื้อเราซื้อเลยเราไม่เป็นไรเราไม่ต้องไปแบบกังวลตรงนั้นมาก
1: คือเรากำหนดไว้อยู่แล้วว่าในแต่ละปีเนี่ยมันน่าจะได้รายได้ประมาณเท่าไหร่ถูกต้องไหมฮะ
2: ครับคือตรงนี้เราผมอยากให้มองว่ามันไม่ใช่เป็นการของกำไรมันเป็นเรื่องของการรับประกันมากกว่าว่าเราจะได้ส่วนลดทางภาษีคืออีก4ปี5ปีเรายังมีเงินใช้อยู
1: ่
2: ตรงนี้เราไม่ได้คิดว่าเราจะแบบร่ำรวยจากการเล่นหุ้น
1: คือพูดง่ายๆว่าการซื้อกองทุนเนี่ยมันก็จะสามารถทำให้เราเนี่ยมีเงินส่วนหนึ่งไว้เป็นเขาเรียกว่าหลักประกันในอนาคตอีก4ปีถ้าเกิดเหตุอะไรในอีก4ปีเรามีแน่นอน
2: ใช่ย้อนๆกลับไปที่เคยถามว่าเอ๊ะแล้วทำงานแล้วกลัวไหมจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แต่งงานอิสระแบบนักดนตรีนักดนตรีอาจจะชัดหน่อยว่าวันนึงถ้าเขาไม่มีงานเราก็จะไม่มีเงิน
1: ครับ
2: เราก็ต้องเก็บตรงนี้ไว้ค่อนข้างเยอะแต่จริงๆแล้วถ้าเราคิดว่าถ้าเราเป็นพนักงานเงินเดือนเงี้ย
1: ครับ
2: มันก็มีโอกาสเหมือนกันที่เราจะต้องพลิกผันในชีวิตอาจจะต้องมีเหตุที่ต้องใช้เงินอาจเจ็บป่วยอาจจะต้องออกจากงานหรืออาจจะต้องอะไรอย่างเงี้ยเราต้องเก็บไว้นะฮะคือถ้าไม่งั้นถึงเวลานั้นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันไม่มีใครที่จะมาช่วยเราได้
1: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยเรื่องอนาคตของพี่ปลาทองกันดีกว่านะครับว่าเขาวางแผนอะไรไว้บ้างครับช่วงหน้าครับ

0: เงินทองต้องวางแผนวันนี้นะครับคุณปลาทองได้ทำให้เราได้เห็นว่าการเลือกทำในสิ่งที่เรารักและถนัดจะทำให้เรามีความสุขในการทำงานแถมคุณปลาทองยังมีเทคนิคการออมที่สุดยอดมากๆด้วย
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยถึงเรื่องอนาคตของพี่ปลาทองกันบ้างดีกว่านะครับในเรื่องของวงดนตรี I Hear Band
2: ครับผม
1: มีการจะออกอัลบั้มเมื่อไหร่ฮะ
2: ก็จริงๆต้องบอกก่อนว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะไปออกทางสื่อดิจิตอลเพราะนั้นถ้าทำเพลงเนี่ยก็จะลงใน iTunes ครับแล้วก็ตอนนี้ถ้าเป็น I Hear Band เนี่ยคือรับงานโชว์เป็นหลักรับงานออกอีเวนต์เป็นหลักแต่ว่าเราต้องการใช้ระบบของ I Hear Band จะเป็นคล้ายๆสหกรณ์ที่ทุกคนเนี่ยจะต้องโตขึ้นไปแล้วก็สามารถสร้างงานเองได้สามารถออกไปทำวง
1: ครับ
2: อะไรเป็นของตัวเองได้คือเราต้องการให้ทุกคนเป็นแบบนั้นไงเราต้องการให้ทุกคนเนี่ยอยู่ได้ด้วยตัวเองอยู่แล้ว
1: ครับผม
2: ครับ
1: ก็คือว่าจริงๆแล้วตั้งมาเป็นเป้าหมายก็คือว่าเป็นการรวบรวมกลุ่มศิลปินมากกว่าถูกต้องไหมผมใช้คำนี้ได้ไหม
2: กล
1: ุ่
2: มที่มีความรักในเสียงดนตรีมากกว่า
1: ครับผมนะฮะแล้วสำหรับตัวพี่ปลาทองเองล่ะครับผมในอนาคตมีการวางแผนอะไรไว้บ้างครับงานช้าของพี่ครับ
2: ส่วนของผมเองใช่ไหมครับจริงๆแล้วอาจจะเป็นเป้าหมายเราอาจจะเล็กๆหน่อยแต่ว่าเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่คือเราอยากจะให้ความรู้กับคนอื่นเราอยากจะทำเป็นโรงเรียนของเราเองเป็นโรงเรียนที่มีสไตล์ในแบบของ I Hear Band เนี่ยคือคนที่ชอบในเสียงดนตรีเนี่ยสามารถเข้ามาเรียนได้เข้ามาเรียนรู้ได
1: ้
2: ก็ฝันว่าอยากเปิดโรงเรียนดนตรีต่อในอนาคตครับผม
1: แล้วในเรื่องของเด็กๆที่ชอบเสียงดนตรีพี่กำหนดกลุ่มเฉพาะไหมฮะว่าจะต้องเป็นกลุ่มที่อาจจะบางคนอาจจะชอบแนวร็อกอาจจะไม่เหมาะกับพี่แนวไหนครับที่ I Hear Band
2: จริงๆแล้วต้องบอกว่าดนตรีเนี่ยมันเหมือนกับเป็นลิ้นชักอะแต่ละลิ้นชักนี่ก็จะมีแนวต่างๆเพราะนั้นเราสามารถเอามารวมกันได
1: ้
2: เพราะนั้นจริงๆเราไม่ได้ระบุว่าจะเป็นแนวไหนแต่ว่าที่อยากจะฝากไว้คือถ้าคนที่อยากเล่นดนตรีเนี่ยคือเราเริ่มจากสิ่งที่เราชอบก่อน
1: ครับ
2: เพราะว่าถ้าเราทำอะไรที่เราชอบเนี่ยทุกๆวันจะเป็นวันเหมือนกับเป็นวันหยุดของเราอ่ะเป็นวันที่เรามีความสุขอย่างช่วงทุกวันนี้ที่ผมตื่นมาทุกวันเนี่ยไม่ว่าจะมีงานหรือไม่มีงานแต่ตื่นมาเราได้เล่นดนตรีคือเราเหมือนเราไม่ได้ทำงานอ่ะเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทำตลอดสมมติถ้าเราชอบร็อกเราตื่นมาเราเล่นร็อกเลยถ้าเราเป็นคนแจ๊สตื่นมาเราเล่นแจ๊สเรามีความสุขแล้ว
1: ผมอยากจะให้พี่นะฮะช่วยแนะนำคนทางบ้านหน่อยว่าอยากทำยังไงครับผมให้มี x 2x แบบพี
2: ่ 2x จริงๆแล้วเป้าหมายตัวนั้นมันคือเป็นเหมือนกับความตั้งใจของเราเองแต่สิ่งที่เราจะทำคือเราจะต้องโฟกัสกับงานที่เราทำก่อน
1: ครับ
2: คืองานที่เราทำเนี่ยเราต้องดูแล้วครับว่าเราต้องคิดเหมือนกับเราเป็นผู้บริโภคครับว่าเอ้ยตอนนี้เราดีพอหรือยัง
1: ครับ
2: เราอาจจะไม่จำเป็นต้องเก่งพอแต่ว่าเรามีคุณสมบัติพอหรือยัง
1: พี่ปลาทองครับ
2: ครับ
1: ในทุกวันนี้เนี่ยนักดนตรีเนี่ยเกิดขึ้นมาเยอะมาก
2: ครับผม
1: นะฮะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยผมได้ยินคำหนึ่งมาตั้งแต่แบบสมัยผมเด็กๆนะนักดนตรีไส้แห้งอยากจะให้พี่ช่วยแนะนำนะฮะน้องๆมือใหม่ที่เป็นนักดนตรีหน่อยครับว่าทำยังไงถึงจะพัฒนาศักยภาพของตัวเองครับแล้วก็มีรายได้ได้ฮะ
2: จริงก็ต้องบอกก่อนว่าอย่าง I Hear Band เนี่ยเราอาจจะไม่ได้มองว่าประสบกับความสำเร็จล้นหลามอย่างนั้น
1: ครับ
2: แต่ว่าเราถือว่าเรามีความสำเร็จในระดับหนึ่งเป็นที่รู้จักในระดับหนึ่งแต่ว่าการที่เราจะทำตรงนั้นได้เนี่ยคือเราจะต้องตั้งเป้าหมายครับ
1: ครับ
2: คือไม่ว่าคุณจะเป็นนักดนตรีในแบบไหนเนี่ยคุณจะต้องมีเป้าหมายของคุณว่าคุณอยากเล่นได้ในเลเวลไหนเสร็จแล้วคุณจะต้องทำโฟกัสในสิ่งนั้นแล้วคุณทำเสร็จคุณต้องมอนิเตอร์ตัวเองด้วยอย่างเช่นว่าเราอยากเล่นดนตรีเราอยากเล่นแนวเนี้ยสมมติว่าเราอยากเล่นแนวแจ๊สเราเล่นเนี้ยเฮ้ยมันใช่หรือยังถ่ายคลิปเอาลง YouTube เลย
1: ครับ
2: แล้วดูฟีดแบคเลยว่าไม่มีคนดูนี่หว่า
1: ครับ
2: เล่นห่วย
1: ครับ
2: อุ๊ยเป่าเพี้ยน
1: เ
2: ราก็ต้องกลับมาแก้หรือแม้แต่เราฟังเองแบบเอ้ยมันไม่ใช่อ่ะเอ้ยเมื่อกี้เราเล่นอย่างนี้เหรอเรามันไม่ใช่เราต้องแก้ตรง

0: โอ้ยแล้วแบบนี้นี่ใครจะเข้ามาดูเราครับถ้าเกิดเรามีเพื่อนอยู่แค่10คนเนี้ยฮะลง YouTube เงี้ย
1: ผมไม่เชื่อว่าคุณมีเพื่อนแค่10คนถ้าคุณเป็นนักดนตรีวงค่อนข้างแคบคุณรู้จักกันเดี๋ยวเขาก็มาเม้นคุณเอง
0: อีกเรื่องนึงอยากจะให้พี่ปาทองนะฮะช่วยแนะนำอันนี้แบบคนทุกคนเลยดีกว่า
1: ครับผม
0: มีวิธีการอย่างไรครับที่จะให้เขาเนี่ยสามารถเก็บเงินเป็น2เท่าได้อย่างนี้ผมเชื่อว่าทุกคนอยากครับแนะนำหน่อยฮะ
1: คือ1เราต้องบริหารรายรับรายจ่ายให้ได้ก่อน
0: ครับ
1: เราต้องคอยทำบันทึกไว้เดือนนี้เรารับเท่าไหร่จ่ายเท่าไหร่เอาคร่าวๆก็ได้กลมๆก็ได
0: ้
1: 2คือการที่เราจะได้รายได้มาซึ่งรายได้เนี่ยเราต้องโฟกัสกับงานที่เราทำ
0: ครับ
1: เราต้องดูแล้วว่าคือเราผมก็ไม่ได้ตั้งเป้าว่าเดือนนี้ต้องได้5งาน10งาน20งานอย่างนี้เราไม่ได้ทำอย่างนั้นแต่ว่าเราโฟกัสว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำแล้วเราต้องลูกค้าเราต้องพอใจจ้างต
0: ่
1: อถ้าเราจ้างต่อเนี่ยเราแบบเต็มที่เลย
0: ครับ
1: คือเราต้องมุ่งหวังอย่างนั้นเรามองในระยะยาวคือต้องทำในงานของเราต้องโฟกัส
0: วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ปาทองมากๆเลยนะครับขอบคุณนะครับ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณคร
0: ับ ไหนๆสัมภาษณ์นักดนตรีทั้งทีนะฮะเรามาฟังเพลงเพราะๆจากพี่หน่อยเดียว
1: ตัวนี้คือที่อัดในอัลบั้มอันนั้นที่เป็นที่รู้จักเลยล่ะ
0: ครับผมขอสักท่อนครับ

0: โลกนี้ไม่มีอะไรได้มาฟรีๆดอกผลจากการลงทุนที่งอกเงยมากกว่าเงินฝากจึงมาพร้อมกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นคุณสามารถจัดการกับความเสี่ยงเหล่านี้ได้ด้วยการจัดสรรเงินลงทุนไปในทางเลือกหลายๆประเภทครับเหตุผลหนึ่งที่คุณไม่ควรทุ่มเงินไปกับการลงทุนประเภทมากเกินไปเพราะหากผลลัพธ์ไม่เป็นตามที่คาดไว้คุณอาจจะสูญเสียเงินทั้งหมดในคราวเดียวกันแต่ถ้าคุณรู้จักจัดสรรเงินลงทุนอย่างเหมาะสมพิจารณาถึงความสัมพันธ์และทิศทางการขึ้นลงของราคาที่แตกต่างกันการขาดทุนจากการลงทุนประเภทหนึ่งอาจถูกชดเชยด้วยกำไรจากการลงทุนอีกประเภทหนึ่งก็ได้ซึ่งนอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงได้แล้วยังช่วยคุณได้รับผลตอบแทนรวมที่ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับแต่การกระจายความเสี่ยงต้องอยู่บนความพอดีถ้าหากคุณสามารถหาความพอดีให้กับพอร์ตลงทุนของตัวคุณเองได้ก็จะลดความเสี่ยงได้ดีทีเดียวครับ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้ผมขอรหัสจากพี่ปลาทองมาแล้วครับนั่นก็คือคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่ให้คุณรักมันและคุณทุ่มเททำมันอย่างไม่ลังเลครับทำไปให้สุดทางครับคุณจะได้รู้ครับว่าคุณทำได้หรือไม่ได้ครับแต่ที่สำคัญครับอีกหนึ่งหลักสูตรครับนั่นก็คือสูตรคูณ2นั่นเองคุณวางเป้าหมายไว้ครับและคุณทำเกินเป้าหมายของคุณไปเพียงเท่านี้ครับคุณก็จะได้ความสำเร็จมาแบบเกินความคาดหมายอย่างแน่นอนครับเงินทองต้องวางแผนของเราหมดเวลาลงแล้วครับกลับมาติดตามกันใหม่อาทิตย์หน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย
0: ขอแนะนำเว็บไซต์เงินทองต้องวางแผนครับเพียงคุณเข้าไปที่ www.thai-thailand.org ไปที่โครงการเงินทองต้องวางแผนคุณก็จะเจอหน้าของเว็บไซต์ซึ่งมี3เมนูหลักก็คือเมนูหมดหนี้มีออมให้คุณเริ่มต้นวางแผนการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินปรับพฤติกรรมการใช้เงินและเริ่มเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเมนูลงทุนเพิ่มค่าให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งเพิ่มค่าเงินออมผ่านการลงทุนโดยเริ่มต้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเมนูวางแผนก่อนแก่เริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณเปลี่ยนความคิดว่าไม่ต้องรออายุมากถึงจะเริ่มออมออมก่อนออมเร็วเกษียณจะสบายรวมไปถึงการออมเพื่อเกษียณผ่านช่องทางต่างๆเช่น LTF RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและยังมีสื่อการเรียนรู้บทความโปรแกรมคำนวณและสัมมนาออนไลน์อีกมากให้คุณได้ชมกันครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สารพันเรื่องไกลเกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองตอนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากนายสมชายได้รับความเดือดร้อนจากกิจการต่างๆที่ตั้งอยู่ในละแวกบ้านของนายสมชายได้แก่กิจการอู่ซ่อมรถที่ส่งเสียงดังกลิ่นเหม็นและควันพิษจากท่อไอเสียรถยนต์กิจการร้านอาหารสถานบันเทิงที่เปิดให้บริการดึกดื่นเปิดเพลงเสียงดังจนชาวบ้านไม่ได้หลับไม่ได้นอนและกิจการหอพักที่ปล่อยน้ำเสียจนท่วมถนนสาธารณะและส่งกลิ่นเหม็นซึ่งทั้ง3กิจการได้สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้นายสมชายเป็นอย่างมากนายสมชายจึงร้องเรียนปัญหาดังกล่าวต่อนายกเทศมนตรีแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนิ่นนานปัญหาความเดือดร้อนรำคาญเดิมๆก็ยังคงมีอยู่นายสมชายจึงฟ้องนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคดีขึ้นสู่ศาลปกครองเมื่อคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นคู่กรณีทั้งสองฝ่ายประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดีถึงที่สุดโดยเร็วศาลจึงนัดหมายให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาเจรจาประนีประนอมยอมความเพื่อหาข้อยุติในกรณีพิพาทร่วมกันภายหลังจากนายสมชายนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทร่วมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช 2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการไม่ให้มีการประกอบกิจการอู่ซ่อมรถยนต์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและหากพบว่ามีการลักลอบประกอบกิจการดังกล่าวอีกนายกเทศมนตรีจะดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายให้เสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่ตรวจพบเหตุดังกล่าวในส่วนของกิจการร้านอาหารสถานบันเทิงและกิจการหอพักที่ตั้งอยู่บริเวณบ้านพักของผู้ฟ้องคดีและก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญนั้นนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช 2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายให้เสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่มีคำพิพากษาตามยอมและผู้ว่าราชการจังหวัดจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช 2496 ในการกำกับดูแลให้นายกเทศมนตรีใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการกับผู้ประกอบกิจการข้างต้นอย่างเคร่งครัดทั้งนี้หากนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายค่ะแบบง่ายๆสบายๆแต่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงค่ะโดยจะมีดิฉันนะคะทรายกัลยาจงรัตนชูชัยรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถรับชมรายการของเราค่ะได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะคะหรือ ETV ค่ะค่ะแล้วก็เป็นประจำนะคะรายการของเราก็จะมีพี่ทนายใจดีค่ะมาคอยไขข้อข้องใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายนะคะให้เราได้ทราบกันค่ะเป็นการไขข้อข้องใจแบบง่ายๆสบายๆ สไตล์ทนายวิรัติค่ะและในวันนี้นะคะเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการล่วงละเมิดค่ะการล่วงละเมิดนะคะหลายๆคนคงไม่ชอบแน่ๆเลยค่ะที่ใครจะมาล่วงละเมิดเราอะนะคะและเชื่อว่าหลายคนนะคะที่อาจจะเคยกระทำการอะไรที่เป็นการล่วงละเมิดนะคะอาจจะโดยตั้งใจหรือว่าไม่ตั้งใจก็ตามวันนี้ค่ะเราจะมาดูกันว่ากฎหมายเกี่ยวกับการล่วงละเมิดนะคะมีอะไรบ้างแล้วก็มีผลเสียอย่างไรนะคะผู้ที่ทำต้องรับโทษอย่างไรบ้างค่ะเพื่อจะช่วยเป็นเครื่องเตือนใจนะคะว่าเราควรระมัดระวังนะคะที่จะปฏิบัติต่อผู้อื่นนะคะอาจจะนำไปสู่การล่วงละเมิดได้ค่ะ

0: าสู่ช่วงพบทนายค่ะและตอนนี้นะคะทนายใจดีของเราที่จะมาพูดคุยกันในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายของการละเมิดก็นั่งอยู่กับเราแล้วค่ะขอต้อนรับพี่ทนายวิรัตหวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะพี่วิรัตค่ะวันนี้เราจะมาพูดกันในเรื่องของการล่วงละเมิดนะคะแต่วันนี้จะพิเศษหน่อยนึงคือจะพูดคุยเรื่องของการล่วงละเมิดที่เป็นเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศอะค่ะที่เราจะพบเห็นบ่อยๆเลยในข่าวนะคะแต่ก่อนอื่นเลยค่ะไซมีคำถามเลยพูดถึงเรื่องของการล่วงละเมิดแล้วเนี่ยไซนึกถึงอีกคำหนึ่งค่ะคำว่าอนาจาร
1: ครับ
0: ค่ะไม่ทราบว่าการล่วงละเมิดกับการอนาจารนี่สองอันนี้แตกต่างกันยังไง
1: มันแตกต่างกันครับคือการล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีเรื่องของการเขาเรียกอะไรบ้างเป็นการมีเพศสัมพันธ์กันนะครับแต่อนาจารเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการ เพียงแค่แก้ผ้าอาบแอบดูอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะต่างกันตรงนี้ครับ
0: ก็คือถ้าไม่เกิดเพศสัมพันธ์ขึ้น
1: คร
0: ับแค่แตะจับอะไรอย่างงี
1: ้ก็ยังไม่ถึงขั้นอาจจะเป็นเรื่องอนาจารไปอะไรเงี้ยครับ
0: ก็ยังไม่ถือว่าเป็นการล่วง
1: ใช่การล่วงการล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยก็เป็นมีถึงในอดีตนะครับเราระบุเพียงแค่ว่าการล่วงละเมิดคือชายล่วงเกินผู้หญิง
0: ใช่
1: นะครับแต่แนวโน้มคือผู้หญิงจะมาล่วงเกินผู้ชายก็แนวโน้มก็อาจจะดูน้อยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นทั้งผู้ชายล่วงละเมิดทางเพศหญิงและหญิงก็มีสิทธิ์ที่จะล่วงละเมิดเพศชายด้วยนะครับและก็คือพวกที่เป็นเพศที่3อะไรเงี้ยครับก็การที่เราไปล่วงละเมิดทางเพศเขาก็ได้นะครับเช่นนะครับเช่นไปบังคับให้เขาอมนกขาวนะครับหรือไปกระทำมันเป็นการเขาเรียกอะไรอ่ะมีเพศสัมพันธ์กับเขาบังคับข่มขืนอะไรต่างๆนะครับตรงนี้ก็เป็นความผิดนะครับก็เป็นเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศเช่นกันนะครับ
0: อันนี้ก็คือมีประเด็นหนึ่งก็คือไม่ถึงขั้นกับมีเพศสัมพ
1: ัน
0: ธ
1: ์ใช่ครับ
0: แต่ว่าถ้าทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับส่วนของสงวนอันนั้นก็คือถือว่าเป็นการล่วงละเมิดทางเพศ
1: ใช่ครับ
0: เป็นความรู้ใหม่เลยนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะเรื่องราวของการล่วงละเมิดทางเพศนี่มีหลายรูปแบบ
1: ครับ
0: ทราบว่าพี่ทนายเวลานี่เจอคดีรูปแบบไหนที่แปลกๆหรือว่าเป็นยกตัวอย่างได้ไหมคะ
1: ส่วนใหญ่ที่เจอนะครับแล้วก็จะเป็นคดีที่ผมเจอก็คือเป็นเหมือนกับผู้หญิงอ้างว่าถูกข่มขืนบ้างนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยบางทีก็เป็นเรื่องสมยอมกันนะครับเป็นว่าเคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนที่เคยเจอนะครับแล้วก็มาแบบพอมีเรื่องผิดใจกันก็ไปแจ้งความว่าเป็นการล่วงละเมิดทางเพศนะครับ
0: เมื่อพูดถึงเรื่องของการข่มขืนแล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคะเราไปดูละครเรื่องแรกกันดีกว่าค่ะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของข่มขืนนี่แหละแต่จะเป็นยังไงนั้นนะคะเราไปรับชมกันเลยค่ะ
2: สรยาไปเที่ยวกลางคืนจึงกลับบ้านดึกแต่ก็ไม่ลืมที่จะซื้อก๋วยเตี๋ยวกลับมากินรอบดึกด้วยเนื่องจากบ้านอยู่ในซอยเปลี่ยวจึงต้องนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างเข้าบ้านระหว่างทางสรยาเพิ่งสังเกตว่าคนขับท่าทางไม่น่า

0: อยู่ๆคนขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็จอดแบบกระทันหันสรยาคิดในใจว่าดวงตกซะแล้ว
1: พี่คะอย่าทำอะไรหนูเลยนะคะอยากได้อะไรหนูให้ทุกอย่างเลยค่ะ
2: หุบปากถ้าไม่อยากตายอ่ะรีบเอาถุงมือจะเอาไปตลาดผมเดี๋ยวนี้
1: อุ้ยอุ้ยอุ้ย
3: ค่ะคุณผู้ชมคะนับว่าผู้หญิงคนนี้นี่โชคดีมากเลยนะคะที่ไม่ได้ถูกข่มขืนเป็นแค่การเข้าใจผิดกันเล็กน้อยนะคะแต่ค่ะถ้าเกิดว่ามีการข่มขืนเกิดขึ้นนะคะในกรณีนี้ไม่ทราบว่าผู้ที่ข่มขืนค่ะจะต้องเจอกับอะไรบ้างครับคุณพี่วิรัติคะ
4: จริงๆแล้วการที่ไปข่มขืนคนอื่นเนี่ยมันก็มีความผิดนะเป็นความผิดทางอาญานะครับก็คือมีโทษตั้งแต่เป็นจำคุกครับตั้งแต่4ปีจนถึง20ปีนะครับแล้วก็ปรับตั้งแต่ 8,000 บาทถึง 40,000 บาทนะครับ
3: การกระทำข่มขืนแบบไหนล่ะคะที่จะระบุว่าเราจะถูกทำโทษกี่ปีเพราะมีตั้งแต่4ปีถึง20ปี
4: ครับ
3: ค่ะจะดูยังไงคะ
4: คืออย่างนี้ครับเป็นเรื่องการกำหนดของศาลศาลก็มีสิทธิ์กำหนดตั้งแต่จำคุกแต่4ปีถึง20ปีตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับศาลท่านจะตกลงเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นเรื่องดุลพินิจนะครับเราก็ไม่ได้ไปก้าวล่วงพอถ้ามีคดีท่านก็จะลงยังไงก็แล้วแต่ส่วนแล้วแต่ท่านนะครับ
3: ค่ะ
4: ครับผม
3: แล้วสำหรับการข่มขืนนี่มีการแบ่งประเภทไหมคะในคดีความ
4: ครับคืออย่างนี้ครับข่มขืนเนี่ยมันก็คือเป็นการเป็นการกระทำโดยไม่ยินยอมม
3: ัน
4: ดีกว่านะครับมันก็มีหลากหลายแบบเช่นผู้หญิงข่มขืนผู้ชายข่มขืนผู้หญิงแล้วก็เป็นผู้หญิงข่มขืนผู้ชายนะครับหรือว่าคน
3: เพศเดียวกัน
4: เพศเดียวกันความหลากหลายทางเพศเงี้ยก็มีครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยการข่มขืนก็มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปแล้วนะครับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยการข่มขืนเนี่ยมันมีได้อย่างเดียวก็คือตัวของอวัยวะเพศชายนะครับล่วงเข้าไปในอวัยวะเพศหญิงนะครับปัจจุบันเปลี่ยนละเริ่มเปลี่ยนละนะครับเขามีเพิ่มคือว่านอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยยังสามารถที่จะเป็นเรื่องของการบังคับให้เขาเขาเรียกอะไรอมนกเขานะครับเป็นการอมอวัยวะเพศอย่างนี้ครับหรือเป็นการเข้าทางเขาเรียกอะไรอ่ะก็เรียกผมเรียกไม่ถูกก็คือ
3: การมีเพศสัมพันธ์ทาง
4: ทวารหนักอย่างนี้เป็นการถือว่าเป็นการข่มขืนหมดเลยซึ่งในอดีตเนี่ยเป็นเพียงแค่อาณาจารย
3: ์อ๋อในอดีตคือ
4: ไม่นับ
3: รวม
4: นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเขารวมหมดเลยนะครับถือว่ามันเป็นการข่มขืนนะครับ
3: ทำให้รู้สึกทางจิตใจมีความรู้สึกทรมาน
4: และในอดีตเนี่ยการข่มขืนเนี่ยจะจำกัดเพียงแค่คนที่ไม่รู้จักกัน
3: ค่ะ
4: ปัจจุบันเนี่ยเขาก็แก้กฎหมายแล้วเป็นว่าสามีภรรยากันเนี่ยแม้ว่าจะเป็นสามีภรรยากันก็ตามแต่ถ้าเกิดฝ่ายหญิงไม่ยินยอมหรือฝ่ายชายไม่ยินยอมเนี่ยก็ถือเป็นการข่มขืนเช่นกันนะครับตรงนี้ก็ต้องศึกษาตรงนี้ด้วยนะครับ
3: ตอนนี้ก็คือคุณเป็นสามีคุณก็ต้องดูด้วยว่าภรรยาคุณพร้อมหรือเปล่า
4: ใช่ครับผมแนะนำนะครับก็ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยผมว่ามีวิธีการเดียวง่ายๆครับก็ทำบันทึกเอาไว้นะครับว่ายินยอมอย่างเงี้ยผมว่ามันก็จะปลอดภัย
3: ต้องมีการบันทึกด้วยเหรอคะ
4: ใช่เพราะว่าภายหลังเนี่ยเราก็ไม่ทราบว่าถึงวันนั้นเนี่ยเขาจะยอมหรือไม่เราไม่รู้ครับเขาอาจจะไม่พอใจเดินไปแจ้งความได้นะครับ
3: แล้วถ้าอย่างนี้ในทางกลับกันค่ะถ้าคุณสามีไปฟ้องบ้างได้ไหมคะว่า
4: ก็ได้ครับก็ได้ครับเพราะเดี๋ยวนี้กฎหมายไม่ได้จำกัดว่าต้องเป็นผู้หญิงกับผู้ชายเท่านั้นมันก
3: ็
4: ผู้หญิงก็สามารถจะบังคับผู้ชายมีเพศสัมพันธ์ก็ได
3: ้
4: นะครับ
3: ค่ะถ้าในกรณีนี้ถ้าเหตุการณ์คิดไปอย่างร้ายที่สุดเลยคือนอกจากถูกข่มขืนแล้วเนี่ยยังมีการฆาตกรรมอำพรางด้วยค่ะในกรณีนี้โทษที่จะต้องรับเนี่ยยังอยู่ใน4ปีถึง20ปีเหมือนเดิมไหมคะ
4: ก็เป็นอีกเรื่องละเป็นการฆ่าแล้วครับเป็นอีกเรื่องนึงครับผมอันนี้มันเป็นโทษร้ายแรงกว่าก็ต้องลงเอาโทษร้ายแรงกว่าโทษสูงสุดการฆ่าคุณโดยเจตนาเนี่ยก็คือประหารชีวิตนะครับ
3: ก็คือโทษหนัก
4: ใช่ครับโทษหนักมากกว่า
3: เราทำร้ายจิตใจเขาแล้วนะคะถ้าเป็นคนที่ข่มขืนก็ไม่ควรทำร้ายถึงขั้นชีวิตนะคะค่ะแล้วในอีกส่วนนึงค่ะเรื่องของการข่มขืนถ้าเป็นในที่ที่เป็นบ้านของผู้ที่กระทำการข่มขืนอย่างเช่นล่อลวงมาที่บ้านตอนแรกอาจจะดูว่าเป็นมิตรดีเป็นเพื่อนกันชวนมาเที่ยวบ้านแต่กลายเป็นว่าข่มขืนซะอย่างนั้น
4: ค
3: ่ะตรงนี้นี่เอาผิดเขาได้มั้ยคะ
4: เอาผิดได้ครับคือมันเป็นเรื่องการไม่ยินยอมครับคือถ้ามันยินยอมมันก็คงไม่อะไรไม่มีปัญหาอย่างนี้นะครับก็คือเราก็จะดูเรื่องการมีการต่อสู้ไหมอะไรเงี้ยครับเพราะโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นการยินยอมไม่มีการต่อสู้อยู่แล้วถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดมันเป็นการไม่ยินยอมเนี่ยเป็นการข่มขืนเนี่ยก็จะมีการต่อสู้ร่องรอยการต่อสู้นะครับแล้วก็เก็บวัตถุต่างๆในร่าง

0: กายอาจจะมีรอยข่วนรอยอะไรเงี้ยครับมันก็ทำให้ดูได้ว่ามันไม่ยินยอมนะครับ
1: ค่ะและอีกในกรณีนึงอันนี้เราเห็นในข่าวบ่อยๆเลยค่ะพี่รัฐคะเรื่องราวของการข่มขืนเด็กที่ยังเป็นเยาวชนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตรงนี้นี่เขาจะได้รับโทษในโทษที่เท่ากันกับข่มขืนผู้ใหญ่แล้วหรือเปล่าคะ
0: ไม่เหมือนกันครับในเฉพาะเด็กเนี่ยโทษจะสูง อย่าให้เราท่องอย่างนี้ไว้นะครับสำหรับผู้ชายที่สนใจอย่างนี้นะครับคือว่าให้ใช้หลักนี้นะครับคือว่ายิ่งเด็กอายุน้อยโทษยิ่งสูง
1: ก็คือมีจัดลำดับอายุด้วย
0: ใช่ยิ่งเด็กอายุน้อยลงเนี่ยยิ่งโทษสูงและยิ่งยอมความไม่ได้และในกรณีที่เป็นเด็กเนี่ยถ้าเกิดเป็นการแม้ว่านะครับแม้ว่าเด็กจะยินยอมเนี่ยนะครับก็ยังมีความผิดอยู
1: ่จะถือว่าเป็นการข่มขืนไหมคะ
0: ก็เป็นการข่มขืนครับเพราะส่วนใหญ่คนก็จะเข้าใจผิดว่าอ๋อถ้าเด็กยินยอมคงไม่ต้องรับโทษไม่ใช่นะครับยังคงต้องรับผิดชอบอยู่นะครับ
1: เพราะฉะนั้นเรื่องของการข่มขืนนี่ก็นับว่าเป็นโทษที่ร้ายแรงเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็ต้องระวังให้ดีอยากให้พี่วิรัชช่วยแนะนำนิดนึงค่ะว่าในกรณีที่ผู้หญิงคนนึงถูกล่วงละเมิดถูกข่มขืนไปละเขาจะมีขั้นตอนวิธีการยังไงคะที่จะไปแจ้งความเพื่อที่จะเอาผิดให้ได้ค่ะต้องเก็บหลักฐานต้องดำเนินการยังไงบ้างคะ
0: โอเคคืออย่างนี้นะครับถ้าเกิดในกรณีที่ถูกข่มขืนละนะครับเบื้องต้นเนี่ยผมจะบอกทุกไว้เสมอนะครับว่าห้ามอาบน้ำ
1: เฮ้ยเราดูในละครเวลานางเอกถูกพระเอกข่มข
0: ื
1: น
0: รีบเลย
1: รีบล้างไปร้องไห้ใต้ฝักบัว
0: ใช่
1: ย
0: ัง
1: ไงไม่ถูกหรอคะ
0: เพราะมันจะมีปัญหาว่าพวกร่องรอยขอโทษนะครับเป็นอาจจะเป็นพวกอสุจิอะไรต่างๆหรือร่องรอยต่างๆเนี่ยมันจะถูกชะล้างไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นควรจะเบื้องต้นเนี่ยควรจะไปที่โรงพยาบาลเลย
1: ไปพบแพทย์เลย
0: ใช่ขอตรวจร่างกายโดยละเอียดเลย
1: เราไปพบแพทย์กับตำรวจอันไหนไปก่อนกันดีคะ
0: ไปพบแพทย์ก่อนนะครับเพื่อไปตรวจร่างกายก่อนพอตรวจแล้วเก็บหลักฐานเสร็จแล้วเนี่ยเราจึงค่อยไปที่โรงพักได้ตัวนี้ไม่มีปัญหาตอนนั้นเราก็เริ่มอาบน้ำได้แล้วเพราะมีการเก็บร่องรอยแล้วว่าในอวัยวะเพศของเราเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างมีการร่องรอยการถูกทำร้ายไหมอะไรเงี้ยครับพอตรงนั้นเราก็สามารถไปแจ้งความแล้วนำหลักฐานตรงเนี้ยไปแจ้งความได้
1: ค่ะตรงนี้นะเราก็ไปที่แผนกฉุกเฉินเลยของโรงพยาบาลเพื่อรีบตรวจก่อนที่หลักฐานจะหมดไป
0: ใช่ครับ
1: เวลา
0: ครับผม
1: ค่ะจากนั้นก็ไปแจ้งความ
0: ครับ
1: ก็คือต้องเอาเอกสารที่ทางโรงพยาบาลออกไปด้วยหรือเปล่า
0: ใช่ครับใช่ครับก็เป็นหลักฐานว่าเราถูกกระทำยังไงนะครับแล้วก็ตรวจร่างกายเบื้องต้นเราเป็นยังไงบ้างนะครับ
1: ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในเรื่องราวที่เกี่ยวกับการละเมิดทางเพศนะคะตรงนี้ค่ะ เราต้องดูแลตัวเองให้ดีค่ะเพราะว่าในสังคมนะคะคนดีก็มีเยอะค่ะดิฉันเชื่อว่าคนดีเนี่ยเยอะกว่าคนที่จะมาทำร้ายเราแน่นอนแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะเมื่อคนที่หวังจะมาทำร้ายเรานะคะเขาก็มีช่องทางต่างๆนะคะที่จะเข้ามาโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะทางที่ดีค่ะคุณผู้หญิงทั้งหลายนะคะเวลากลับบ้านหลังเลิกงานมืดๆค่ำๆนะคะก็ควรจะไปในที่ที่สว่างนะคะถ้าเกิดต้องนั่งรถมอเตอร์ไซค์นะคะหรือรถโดยสารก็ดูที่ไว้ใจได้นะคะหรือว่าถ้าเป็นแท็กซี่นะคะก็จดเลขทะเบียนนะคะเอาไว้สักนิดนึงแล้วก็ส่งไลน์ไปก็ได้นะคะสมัยนี้มีไลน์ละส่งรูปเร็วถ่ายหน้าคนขับอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ส่งไปที่ทางบ้านนะคะอย่างน้อยเราก็อุ่นใจนะคะว่าหากเราถูกล่วงละเมิดแล้วเราก็ยังมีหลักฐานที่จะเอาผิดผู้ล่วงละเมิดเราได้ค่ะค่ะและในเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศนะคะไม่ได้มีเท่านี้นะคะละครตอนต่อไปค่ะยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจในเรื่องนี้อีกค่ะ
2: ณออฟฟิศแห่งหนึ่งณรงค์เห็นชูวิทย์ทำหน้าเบื่อๆจึงเข้ามาชวนคุย
3: เฮ้ยเป็นไงวะเพื่อนหน้าดูเครียด
4: จะไม่เครียดได้ไงก็เมื่อวันก่อนน่ะดิข้าเนี่ยไปเที่ยวผับมาก็ไปเจอผู้หญิงเว้ยหน้าตาสาสวยดูไร้เดียงสาข้าเนี่ยก็เลยพาเข้ามาลุ้นเว้ย
3: โอ้ยเพื่อนข้าเนี่ยตักเที่ยวขั้นเทพจริงนี่ว่าแต่ที่แกพูดมาไม่เห็นจะต้องเครียดเลยนี่ว่า
4: โธ่ตอนแรกข้าก็ไม่เครียดหรอกแต่พอข้าเข้าไปในห้องข้าก็ไปสั่งเบียร์เมานะเว้ยทีเนี้ยพนักงานเสิร์ฟเบียร์เขาเข้ามาเห็นข้ากับผู้หญิงเข้าก็เลยทักเว้ยทำให้ข้าหมดอารมณ์เลยว่ะ
3: ทักแกวะทำไมคิดทักแล้วหมดอารมณ์วะ
4: ก็พนักงานเขาเดินมาทักว่าสวัสดีครับหายไปไหนมาตั้งนานเมื่อก่อนมาทุกวันเลย
3: โอ้ยมันเรื่องธรรมดาเว้ยผู้หญิงเขาไม่คิดอะไรหรอกก็ผู้ชายนักเที่ยวอ่ะ
4: เอ็งเข้าใจผิดแล้วว่ะ พนักงานอ่ะเขาไม่ได้ทักข้า

0: เขาทักผู้หญิงที่ข้าพามาด้วยนะเว้ย
1: เอาเจอดีแล้วไงเจอเทพดีกว่าเอง
0: ประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นว่ะข้ากลัวพ่อแม่เขาจะมาเอาเรื่องข้าทีหลังอะดี
2: ค่ะคุณผู้ชมคะเห็นไหมคะรักสนุกจนลืมมองไปข้างหน้าเลยว่าอนาคตจะเป็นยังไงใช่ไหมคะตอนทำนี่ไม่กลัว
3: ครับ
2: ค่ะว่าจะเป็นไงตอนนี้มากังวลแล้วว่าผู้หญิงนี่จะเป็นเยาวชนหรือเปล่าจะถูกพ่อแม่ผู้หญิงมาฟ้องร้องมาแจ้งความหรือเปล่านะคะกรณีอย่างนี้ค่ะพี่วิรัตคะถ้าเกิดว่าน้องผู้หญิงคนนี้เขาอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ยังเป็นเด็กยังเป็นเยาวชนอยู่อย่างนี้ค่ะพี่คนนี้จะต้องเจอกับอะไรบ้างคะเนี่ย
3: ก็เป็นคดีส่วนใหญ่ก็เป็นถ้ามีอะไรก็เป็นเรื่องข่มขืนเด็กเป็นเรื่องเป็นภาคผู้เยาว์อะไรเงี้ยไปอะครับ
2: ถึงขั้นโดนกล่าวหาว่าข่มขืนไหมคะถ้าอย่างนี้ถ้าพ่อแม่
3: เป็นภาคผู้เยาว์ครับภาคผู้เยาว์ต่างๆนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยก็ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเรากำหนดด้วยอายุนะครับเพราะผมจึงมองว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยเราจะถ้าเราจะมีอะไรกับใครเนี่ยผมแนะนำว่าก็ขอดูบัตรประชาชนเขาเลยนะครับ
2: คืออ
3: ายุที่ผมว่าเรียกว่าระยะปลอดภัยจริงๆก็คือ20
2: ค่ะ
3: 20ไปแล้วนะครับถ้าเป็น20ไปแล้วเนี่ยมันเป็นบรรลุนิติภาวะแล้วเนี่ยจะมีเพศสัมพันธ์ยังไงก็ตามเนี่ยก็ถือว่ามีความผิดอะไรนะครับยกเว้นไม่ข่มขืนเขานะครับแต่ถ้าเป็นการสมยอมเนี่ยมันก็ดำเนินคดีไม่ได
2: ้
3: นะครับ
2: ค่ะถ้ากรณีแบบนี้ถ้าเป็นเด็กจริงๆนะคะแล้วก็ทางบ้านเนี่ยจะเอาเรื่องจริงด้วยแต่จะเอาเรื่องถึงขั้นว่าข่มขืนเลยแต่ตัวเด็กบอกว่าไม่ได้ข่มขืนสมยอม
3: ครับ
2: ถ้าอย่างนี้เขาจะโดนกรณีของการข่มขืนไหมคะ
3: ก็ยังถือว่ามีความผิดอะครับเพราะว่าเด็กคือกฎหมายเขาสงวนไม่ว่าให้เป็นการป้องกันเขานะครับเพราะบางทีอาจจะเด็กยังอะไรอะยังไม่สามารถวินิจฉัยในเรื่องต่างได้นะครับก็จำเป็นจะต้องมีผู้ใหญ่ที่ช่วยดูแลตรงนี้
2: ต่อให้ตัวเขาเองไม่เอาผิด
3: ใช่ครับมันเป็นเรื่องการยินยอมนะครับก็มีอยู่หลายคดีที่ผมเจอเนี่ยก็เป็นลักษณะว่าตัวเยาวชนเองเนี่ยก็รักชอบกันนะครับก็มีเขาเป็นว่าเขาชอบผู้ชายคนหนึ่งนะครับแล้วเขาก็ไปอยู่ด้วยนะครับไปอยู่ด้วยทั้งที่ผู้ชายเนี่ยเขาก็ไม่ได้บังคับหรืออะไรต่างๆนานะครับแต่พอไปอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยแม้กระทั่งขนาดตัวคุณแม่เขาเองเนี่ยคุณแม่เขาเองเนี่ยก็จึงถามว่าน้องมานี่บอกพ่อแม่หรือยังนะครับเด็กผู้หญิงก็ยังบอกว่าบอกพ่อแม่แล้วไม่มีปัญหาอะไรนะครับเราก็ให้เขามาอยู่นะซึ่งจริงถ้าเราเป็นพ่อแม่ก็ไม่ควรที่จะให้มาอยู่ด้วยนะครับแต่ตรงนี้ก็อยู่กันนะครับอยู่กันหลายวันเนี่ยนะครับสรุปสุดท้ายคือทางแม่ของฝ่ายหญิงก็ไปดำเนินคดี
2: อ๋ออย่างนี้ทำได้เลยใช่ไหม
3: ดำเนินคดีได้เลยนะครับแล้วดันทั้งคู่นี่ก็เป็นเด็กทั้งคู่เลยนะครับก็เป็นคดีที่โอ้มันก็ปวดหัวพอสมควรนะครับเพราะว่าโทษมันสูงด้วยนะครับแต่เนื่องจากว่าโชคดีว่าเด็กคนนั้นเนี่ยผมเองผมรับเป็นคดีเองก็คือเขาเป็นเยาวชนด้วยนะครับศาลยังให้โอกาสคือเปลี่ยนโทษให้เป็นโทษเรื่องการตักเตือนอะไรไปแล้วก็จะต้องเข้าสู่การพัฒนานะครับการอบรมอะไรต่างๆซึ่งผมว่ามันทีก็น่ากลัวครับ
2: ก็คือเกิดในกรณีนี้ขึ้นก็คือถ้าเป็นผู้ใหญ่กับเด็กก็จะเป็นการดำเนินคดีในอีกรูปแบบน
3: ึ
2: งถ้าเป็นเด็กด้วยกันก็คือจะคดีเบาลงนิดนึงใช่ไหมคะ
3: คือศาลสามารถที่จะเปลี่ยนโทษได้จากถ้าเป็นเด็กเนี่ยสมมติลงโทษ10ปีนะครับจำคุก10ปีเนี่ยศาลท่านก็อาจจะไม่ลงโทษเลยก็ได้สามารถคือในกฎหมายของคดีเยาวชนเนี่ยสามารถที่จะมีการเปลี่ยนโทษได้นะครับหรืออาจจะไม่ลงโทษแต่ว่าก็ต้องมีการตักเตือนกันหรือว่ามีเขาเรียกอะไรเป็นการพัฒนาสู่การเตรียมตัวเพื่อออกสู่สังคมอีกครั้งนึงนะครับ
2: แล้วพี่วิรัตนี่เคยเจอคดีแปลกๆบ้างไหมคะโดยมากเราจะยกตัวอย่างกันคดีก็ผู้ชายเป็นผู้ใหญ่ไปฆ่าผู้เยาว์เป็นเด็กบ้างอะไรบ้างเคยเจอคดีที่ผู้หญิงเป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้วนะแต่ผู้ชายไม่บรรลุนิติภาวะอย่างนี้มีไหมคะ
3: จริงลงในหนังสือพิมพ์เยอะนะครับแต่ไม่มีใครดำเนินคดีเช่นถ้าเคยจำได้ครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีคนอายุมากๆคนหนึ่งผู้หญิงนะครับจัดงานแต่งกับเด็กอายุ13-14นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ไม่มีใครดำเนินคดีอะไรเลยจริงๆแล้วเป็นความผิดด้วยนะครับเป็นการเรื่องของการเอาครับแต่เพียงแต่ว่าสังคมไทยเราบอกว่าเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องที่เด็กแต่งงานกับคนผู้ใหญ
2: ่
3: รักเหมือนลูกอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆไม่ใช่เพราะเขาแต่งงานกันลักษณะคือเป็นผัวเมียกัน
2: ะ
3: นะครับมันเป็นงานภาคผู้เยาว์แต่ว่าในสังคมไทยก็ไม่มีใครไปดำเนินคดีเท่านั้นเองนะครับแต่ถามว่ามีความผิดไหมมีแน่ๆเป็นภาคผู้เยาว์แน่ๆ
2: แล้วถ้าแต่งงานอย่างนี้ถ้าผู้ปกครองของเด็กเองคือยินยอมล่ะ

0: คะสามารถทำได้ไหมคะ
1: ก็ทำไม่ได้ครับมันมีความผิดคือจะจดทะเบียนสมรสได้เนี่ยต้องอายุ17ขึ้นไปนะครับเนี่ยทำได้แต่ว่านี่มันยังเด็กมากอ่ะ13 14เงี้ยครับกับเจอมาแต่งงานคนอายุ5 60ไปแล้วเงี้ยซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายครับ
0: ก็เรื่องราวนะคะที่เกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศนะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะคะยังมีอีกค่ะในตอนสุดท้ายของรายการเราค่ะแต่เรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปรับชมละครกันก่อนค่ะ
2: ณหอพักแห่งหนึ่งโอกำลังนั่งร้องไห้อยู่ในห้องจนติ๊กซึ่งเป็นเพื่อนข้างห้องต้องเดินเข้ามาถาม
3: เป็นอะไรทำไมถึงมานั่งร้องไห้
4: เราเสียตัวให้กับแฟนเราอะแล้วเราไม่รู้จะทำยังไงดี
3: อะเขาไม่รับผิดชอบเธอเหรอ
4: มันไม่รับผิดชอบเลยแล้วมันก็ไม่มาทั้งคู่ด้วยอะ
3: เธอคบผู้ชายเดียวสองคนเลยเหรอมันไม่ดีนะเธอรู้ไหม
4: ไม่ใช่อ
3: ะไรคือไม่ใช่
4: แค่คนเดียวก็แย่แล้วอ่ะ
3: แล้วเมื่อกี้เธอบอกว่าเธอไม่มาทั้งสองคนคืออะไร
4: ก็ที่ไม่มาทั้งสองอ่ะก็ทั้งแมนทั้งมันอ่ะไม่มา
0: ค่ะคุณผู้ชมค่ะน่าสงสารคุณผู้หญิงท่านนี้จังเลยค่ะไม่มาทั้งแมนไม่มาทั้งเมนเลยนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะอย่างนี้จะไปตามตัวที่ไหนก็ไม่รู้หายไปแล้วค่ะแล้วในกรณีถ้าเขาตามตัวได้แล้ว
1: ครับ
0: เขาจะเอาผิดกับผู้ชายคนนี้ได้ไหมคะในเมื่อเขาบรรลุนิติภาวะทั้งคู่แล้วค่ะ
1: คืออย่างนี้ครับมันต้องแยกเรื่องหนึ่งก่อนนะครับว่าไอ้ที่เขามาอยู่กันเนี่ยเขาจดทะเบียนกันไหม
0: ค่ะ
1: นะครับถ้าเขาจดทะเบียนสมรสกันมันจะเป็นเรื่องหนึ่งนะครับแต่ถ้าเขาอยู่กันแบบเป็นแค่สามีธรรมดาภรรยาอย่างนี้ไปเนี่ยเขาต้องมีเรื่องหนึ่งนะครับเอาเราในกรณีที่
0: จดทะเบ
1: ีย
0: น
1: ก่อนนะครับที่จดทะเบียนสมรสกันแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะฟ้องเรียกค่าเลี้ยงดูได้
0: เลี้ยงดูใครคะบุตรหรือว่าตัวเอง
1: ตัวเองด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของลูกด้วยนะครับตัวนี้สามารถเรียกร้องได้
0: ก็คือเรียกร้องได้ทั้งสองกรณีเลยทั้งตัวเองทั้งบุตรด้วย
1: ใช่ครับในข้อหาที่หายไปนะครับถ้าในกรณีที่เขาทำงานราชการเนี่ยเราก็สามารถถึงขั้นฟ้องร้องและนำไปหักจากหน่วยต้นสังกัดเขาได้
0: คือหักผ่านเงินที่จะเข้าบัญชีคือห
1: ัก
0: ตัดออกไปเลย
1: ใช่ใช่คือส่งเรื่องไปที่งานของเขาเนี่ยครับแล้วเขาก็จะดำเนินการหักให้
0: นะครับแล้วอย่างนี้เขาจะไม่โดนโทษรุนแรงถึงขั้นให้ออกจากราชการเลยเหรอคะ
1: ก็ไม่ถึงขั้นนั้นครับมันเป็นเรื่องคดีเรื่องของคดีครอบครัวครับมันไม่ใช่แบบเรื่องอื่นๆนะครับ
0: ค่ะแล้วในกรณีที่ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสอยู่ด้วย
1: ถ้าจะไม่จดทะเบียนสมรสกันเนี่ยมันก็อยู่กันแบบเป็นบุคคลธรรมดากันนะครับก็ไม่มีเขาเรียกกฎหมายถือว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะครับแต่ในกรณีที่ถ้ามีลูกเนี่ยตรงนี้เนี่ยฝ่ายหญิงก็สามารถที่จะฟ้องเรียกค่าเลี้ยงดูบุตรได
0: ้
1: นะครับซึ่งค่าเลี้ยงดูบุตรเนี่ยก็จะต้องมาดูจากเรื่องของอะไรอ่ะของค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจริงเช่นพวกค่าแพมเพิร์ดค่ากินค่าอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับหรือในอนาคตถ้าเด็กคนนี้โตต้องเรียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถเรียกได
0: ้อันนี้หมายถึงจ่ายเฉพาะช่วงที่เด็กคลอดมาแล้วแล้วช่วงที่ตั้งครรภ์ล่ะคะตรงนี
1: ้ก็เรียกได้ครับก็ยังเรียกได้ครับก็เรียกได้
0: ก็คือเขาต้องดูแลเราตั้งแต่
1: ช่วยให้คนจะเก็บใบเสร็จเอาไว้ทั้งหมดนะครับ
0: ค
1: นจะเก็บใบเสร็จเอาไว้แล้วก็ไปนะครับ
0: เรียกย้อนหลังได้เลย
1: ใช่ใช่ครับผม
0: ค่ะแล้วในกรณีนี้ถ้าหากว่าผู้ชายไปสมรสกับคนอื่นมาก่อนแล้วแล้วมาทำผู้หญิงคนนี้ตั้งครรภ์
1: ครับ
0: ค่ะในส่วนนี้นี่จะมีการเรียกร้องในกรณีอะไรพิเศษได้ไหมคะ
1: คืออย่างนี้ครับถ้าการที่เขามีครอบครัวอยู่แล้วแล้วเขามามีเพศสัมพันธ์กับคนนี้จนท้องเนี่ยนะครับก็ต้องดูก่อนว่าผู้หญิงคนนี
0: ้
1: รู้ว่าเขามีสามีหรือไม
0: ่
1: มีภรรยาก่อนหน้าหรือไม
0: ่
1: นะครับถ้าเขาไม่รู้ฝ่ายนั้นก็ฟ้องคนนี้ไม่ได้เหมือนกันนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยทางฝ่ายหญิงเนี่ยก็สามารถที่จะยังคงเรียกร้องได้เหมือนเดิมนะครับก็คงจะเรียกเรื่องของลูกตัวเองนะครับแต่เรื่องของค่าเลี้ยงดูตัวเองคงไม่ได้นะครับครับผม
0: ค่ะก็คือถ้าไม่มีการจดทะเบียนสมรสเกิดขึ้นค่าเลี้ยงดูตัวเองก็จะไม่ได้
1: ไม่ได้
0: จะได้ในกรณีที่จดทะเบียนสมรสเท่านั้น
1: ครับผม
0: ทางที่ดีถ้าเราเจอผู้ชายที่ถูกใจ
1: ร
0: เราควรจะหาทางจดทะเบียนสมรสไปก่อนนะคะ
1: ใช่ครับก็คือ
0: ป้องกันตัวเอง
1: ก็มีลูกศิษย์ผมนะครับแกก็มาถามผมตอนในห้องเรียนแกบอกว่าอาจารย์หนูควรจะจดทะเบียนสมรสดีไหม
0: ค่ะ
1: นะครับผมก็มีคำตอบง่ายๆสั้นๆเข้าใจเลยคือถ้าสามีร่ำรวยนะครับมีฐานะดีรีบจดอย่างไวนะครับแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ยังยากจนมีหนี้มีสินอะไรเงี้ยก็ดูกันไปก่อน

0: นะครับก็เพราะว่ามันจะได้คือถ้าเราก็อย่างน้อยที่สุดก็คือเราก็ปลอดภัยตัวเราเองด้วยนะครับถ้าคนรวยอย่าลืมนะครับว่าถ้าสมมติว่าเราจดทะเบียนกับคนรวยเนี่ยแม้ว่าทรัพย์สินจะไม่ใช่ของเรานะครับยังเป็นของเขาอยู่แต่อย่าลืมว่าเขามีเงินฝากธนาคารพันล้านร้อยล้านดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่เราจดทะเบียนสมรสส่วนนี้เฉพาะดอกเบี้ยเนี่ย
1: มันเป็นของเรา
0: ครึ่งหนึ่งนะครับ
1: คุณพี่หญิงคะอันนี้เราไม่ได้เรียกว่าจับใช่ไหมคะ
0: ครับผม
1: เราไม่ได้จับผู้ชายคะเราแค่ต้องการจดทะเบียนสมรสเฉยๆค่ะเอาอีกกรณีนึงอันนี้เหมือนในละครนิดนึง
0: ครับ
1: ถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชายคนนี้มีภรรยาแล้ว
0: ครับ
1: คุณผู้หญิงคนนี้ไม่ทราบว่ามีภรรยาแล้วจดทะเบียนสมรสกันแล้ว
0: ครับ
1: ภรรยาหลวงค่ะภรรยาคนแรกอ่ะภรรยาคนแรกที่จดทะเบียนแล้วจะสามารถแจ้งความเอาผิดกับคุณผู้หญิงคนนี้ได้มั้ยคะ
0: ต้องดูที่ว่ารู้หรือไม่รู
1: ้สมมุติว่ารู
0: ้ถ้าสมมุติรู้เรียกสามารถดำเนินคดีในส่วนของคดีอาญาก็ได้เรื่องผิดเรื่องพรบความรุนแรงในครอบครัวได้นะครับแล้วก็ฟ้องทางแพ่งได้เรียกค่าเสียหายหรือภาษากฎหมายเรียกว่าค่าทดแทน
1: เยอะมั้ยคะค่าเสียหาย
0: ก็แล้วแต่ว่ามันเสียหายขนาดไหนครับก็สามารถกำหนดได้ขึ้นอยู่กับฐานะทั้งคู่ครับ
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: เพราะฉะนั้นการเป็นภรรยาน้อยนี่อันตรายมากคือภรรยา
0: แต่ถ้าเกิดในกรณีที่ไม่รู้เนี่ยถ้าไม่รู้จริงๆมันมีนะครับคือฝ่ายชายค่อนข้างจะเนียนนะครับก็ไม่มีใครรู้เลยนะครับเขาก็มาอยู่กินด้วยกันเนี่ยมันก็จะไปดำเนินคดีกับคนที่ไม่รู้เนี่ยมันก็ไม่ได
1: ้
0: นะครับก็ต้องให้ประโยชน์กับตรงนี้ด้วยนะครับ
1: แล้วแบบถ้าเป็นแบบครึ่งๆกลาง
0: ๆรู้บ้างไม่รู้บ้าง
1: ตอนแรกไม่รู้ค่ะ
0: คอ
1: ยู่กันไปจนมีบุตรแล้ว
0: ครับ
1: ค่ะเพิ่งมารู้ว
0: ่
1: าใช่มีภรรยาอย่างน
0: ี้จริงๆคนหยุดนะครับแต่ว่ามันหยุดไม่ได้ถูกไหมครับมันก็ถือว่ารู้ละคดีรู้ละก็ต้องดำถูกดำเนินคดี
1: ค่ะแล้วทางภรรยาคนที่สองนี่จะสามารถแจ้งเอาผิดสามีได้ไหมคะมาหลอกลวงกันแบบนี
0: ้มันคือมันรู้นิติภาวะทั้งคู่แล้วครับมันคงไปดำเนินคดีตรงนั้นไม่ได้นะครับแต่เพียงแต่เป็นข้อต่อสู้ในการที่เราถูกฟ้องภายหลังคือถูกฟ้องจากภรรยาคนแรกนะครับว่าเราไม่รู้นะครับ
1: ค่ะเรื่องราวตรงนี้คุณผู้หญิงต้องฟังไว้ให้ดีเลยนะคะเพราะว่าเรื่องราวแบบนี้คุณผู้หญิงเป็นฝ่ายที่ค่อนข้างจะเสียเปรียบใช่ไหมคะเพราะว่าผู้หญิงนี้ก็ต้องมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นด้วยนะคะต้องดูแลลูกนะคะทางที่ดีค่ะถ้าคุณผู้หญิงนะคะรักใครชอบใครสักคนนึงก็พยายามอย่าชิงสุกก่อนห่ามนะคะให้แต่งงานซะก่อนนะคะค่อยมีความสัมพันธ์กันนะคะแล้วก็ดูให้ดีด้วยว่าคุณผู้ชายหรือว่าสามีในอนาคตของคุณเนี่ยมีประวัติยังไงนะคะตรงนี้ต้องศึกษากันให้ดีก่อนนะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องมาเจอกับเรื่องราวเหล่านี้นะคะที่ต้องไปเกี่ยวพันกับเรื่องของกฎหมายค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและวันนี้นะคะที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะต้องขอพระคุณค่ะพี่ทนายใจดีของเราที่มาให้ความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายให้กับเราในวันนี้ค่ะขอขอบคุณพี่วิรัติมากค่ะค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายนะคะก็สามารถติดตาม Twitter นะคะของพี่ทนายวิรัติของเราได้นะคะหรือว่าถ้ามีอะไรจะสอบถามนะคะก็สามารถสอบถามผ่านทาง LINE นะคะได้โดยตรงเลยนะคะตามที่ปรากฏด้านหน้าจอนี้ค่ะค่ะและสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรายการของเราไม่ทันหรือว่าอยากจะรับชมรายการของเรานะคะในตอนอื่นๆนะคะก็สามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ค่ะที่เว็บไซต์ของรายการเรานะคะทาง www.etvthai.tv ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วค่ะทรายนะคะพี่วิรัติแล้วก็ทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ETV ภูมิใจเสนอ

0: รายการกฎหมายคลายเครียดปี2
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับนี่คือรายการกฎหมายคลายเครียดปี2ในช่วงตลอดหาเรื่องนะครับเป็นหน้าที่ของผมเช่นเคยนะฮะที่จะหาเรื่องราวข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายที่หลายคนอยากรู้มาหาคำตอบให้โดยพี่ทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนนะครับที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็คือหอพระพุทธอังคีรสที่ตั้งอยู่ในบริเวณสวนศรีเมืองจังหวัดระยองครับเดี๋ยวขอขึ้นไปสักการะด้านบนก่อนนะครับ

0: คุณผู้ชมครับภายในสวนศรีเมืองแห่งนี้นอกจากจะเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธอังคีรสแล้วนะครับก็ยังมีสวนสาธารณะให้ชาวเมืองระยองได้มาพักผ่อนหย่อนใจยิ่งช่วงเช้ากับช่วงเย็นนี้อากาศจะดีมากๆเลยนะครับส่วนตอนนี้ผมเองได้เวลาไปพูดคุยกับแขกรับเชิญท่านแรกแล้วเขาจะมีข้อสงสัยเรื่องกฎหมายอะไรบ้างไปพบกับเขาในตลอดหาเรื่องครับ
1: ช่วงตลอดหาเรื่อง
0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ได้เวลาที่ผมจะพูดคุยกับแขกรับเชิญท่านแรกในช่วงตลอดหาเรื่องแล้วนะครับน้องพอสสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: เล่าเรื่องของน้องพอสให้พี่ฟังหน่อย
2: คือว่าเหตุการณ์ก็มีว่าผมเลิกงานปุ๊บมั้งคือว่าผมจะส่งเพื่อนที่บ้านแล้วทีนี้คือแบบบ้านเพื่อนผมก็แบบมีแบบค้ายาเสพติดอะไรชนิดหนึ่ง
0: บ้านเพื่อนคุณค้ายาเสพติด
2: ใช่ครับผมแล้วทีนี
0: ้บ้านเพื่อนคุณก็ทำผิดกฎหมายสิ
2: ไม่ใช่ครับคือว่าแบบเป็นคนแถวนั้นเขาทำผิดกฎหมายครับ
0: เอาใหม่บ้านเพื่อนคุณค้าหรือละแวกนั้น
2: คือว่าละแวกนั้นครับ
0: เหมือนเป็นชุมชน
2: ใช่ครับ
0: ที่ค้ายาเสพติด
2: ใช่ครับ
0: เมื่อกี้คุณบอกว่าบ้านเพื่อนค้ายาเสพติดนี่เดี๋ยวตำรวจจับเลยนะฮะสรุปว่าบ้านเพื่อนไม่ได้ค้านะ
2: บ้านเพื่อนไม่ได้ค้า
0: แต่ชุมชนแถวนั้นค้ายาเสพติด
2: ใช่ครับ
0: คุณขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่ง
2: ใช่ครับ
0: ส่งเสร็จแล้วยังไงต่อ
2: คือว่าส่งเสร็จปุ๊บแล้วนี่ผมออกมาปุ๊บแล้วนี่ออกมาได้ประมาณ300เมตรที่นี่มีเจ้าหน้าที่เขาตามประกบตัวผ
0: ม
2: แล้วเขาคือว่าเขาเรียกค้นตัวผมคือว่าหาของกลาง
0: เหมือนไม่ใส่ตรวจเหรอ
2: ใช่ครับ
0: ไม่ได้ตั้งด่านใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: ครับ
2: ครับแล้วนี่ผมก็ยอมไปค้นครับแล้วนี่เขาถามตัวผมว่าเล่นยามาวะเนี่ยบอกผมป่าครับผมปฏิเสธแล้วทีนี้เขาถามให้ถามว่าให้ตรวจฉี่เลยไหมผมตรวจครับแล้วนี่คือว่าเขาผมยอมให้เขาเสร็จปุ๊บนี่เขาจุ่มปุ๊บขึ้นขีดเดียวแล้วนี่คือว่าผมก็บอกเขาว่าพี่ผมไม่ได้เสพผมไม่ได้ยุ่งไม่ได้
0: เลยเดี๋ยวนะขีดเดียวคือมียาหรือไม่มียา
2: คือว่าขีดเดียวนี่คือว่าเจอครับ
0: ถ้าขีดเดียวคือเจอจะไม่เหมือนตรวจตั้งครรภ์นะฮะ
2: ใช่ครับผม
0: นั้น2ขีดคือท้อง
2: แต่
0: ตรวจยานี่ขีดเดียวคือเจอ
2: ใช่ครับ
0: 2ขีดคือไม่มียา
2: ถูกต้องนะครับผม
0: แต่พอสยืนยันว่าไม่ได้เสพมาแน่นอนแค่ส่งเพื่อนแล้วออกมาเลย
2: ใช่ครับ
0: แต่เฮ้ยเราฉี่ให้เขาตรวจแล้วปรากฏมันขึ้นขีดเดียวได้ยังไงใช่ไหม
2: ครับผม
0: แล้วไงต่อฮะ
2: แล้วทีนี้ผมก็ขอเขาจริงขอเจ้าหน้าที่จริงคือว่าพี่ผมขอไม่นะคือว่าผมขอตรวจจริงเขาจุ่มปุ๊บบอกยังเป็นขีดเดียวอีกบอกงั้นทีนี้ว่า
0: เราได้เห็นไหมว่ามันขีดเดียว
2: เห็นพี
0: ่แล้วเราเห็นไหมว่าถ้วยที่เขาจุ่มลงไปเป็นถ้วยฉี่เราจริงหรือเปล่า
2: จริงครับ
0: จริงก็ยืนยัน
2: ยืนยันแล้วทีนี้คือว่าผมขออีกทีคือว่าพี่ขอฉี่ตัวเนี้ยไปส่งโรงพยาบาลของผมได้ไหมคือว่าให้เอาตัวผมไปด้วยแล้วลองไปเยี่ยวใหม่อีกทีผมก็เยี่ยว3รอบปุ๊บหมอจุ่มเป็นแบบที่สวดคันอย่าง
0: น
2: ี้นะครับ
0: ฉี่กันน้ำหมดตัวเลยวันนั้น
2: ใช่ครับผม
0: ครับ
2: เขาว่า
0: ฉี่รอบที่โรงพยาบาลแล้ว
2: ใช่ครับคือว่าฉี่ปุ๊บขึ้น2ขีดปุ๊บ3ครั้งเลยตัวเขาหยอดมา
0: ก็แปลว่าไม่มียาเสพติด
2: ใช่ครับ
0: เพราะระยะเวลามันใกล้กันถ้าอย่างนั้นสารเสพติดมันก็ยังคงอยู
2: ่ถูกต้องครับผม
0: ก็บริสุทธิ์
2: ใช่ครับ
0: แล้วไงต่อฮะ
2: แล้วทีนี้คือว่าครั้งนั้นเขาไม่ยอมแล้วทีนี้เขาเอาผมไปฝากขังในโรงพัก
0: แล้วตอนที่เขาฝากขังเนี่ยเขาให้เหตุผลว่าอะไรถึงฝากขังคุณ
2: เขาไม่พูดนะแต่เขาคือว่าเขาพิมพ์สำนวนพิมพ์อะไรมาเงี้ยเขาหาว่าเขาตั้งข้อหาให้ผมว่าขับเสพ
0: ว่าอะไรนะ
2: ขับเสพครับ
0: ขับเสพแปลว่าอะไร
2: คือว่าแบบขับแล้วเสพคือว่าแบบ
0: เหมือนเมาแล้วขับเนี่ย
2: ใช่ใช่ครับผม
0: ขับเสพคือขับขี่ยานพาหนะแล้วเสพยาด้วย
2: ครับผม
0: แล้วเขาต้องมีการให้เรารับสารภาพหรือเซ็นรับอะไรก่อนฝากขังไหม
2: ก็
0: เผลอไปเซ็นอะไรเข้าหรือเปล่า
2: ว่ามีนะครับก็คือว่าให้ไปเซ็นชื่อแล้วก็เอาบัตรประชาชนแล้วก็พิมพ์ลายนิ้วมืออะไร
0: แล้วเราเซ็นทำไมเรายืนยันว่าเราไม่ได้เสพเจ้าหน้าที่พยายามต้องเห็นว่ามันออกมาเป็น2ขีดแต่ว่าไม่มีสารเสพติด
2: ก็คือตัวนั้นเขาเหมือนแบบยังไงคือว่าเขาให้ทำเป็นแบบเป็นหลักฐานอะไรครับพวกนี้แล้วถามตักทอดถามผมว่าเคยทำประวัตินี้อะไรมาผมก็ไม่เคยทุกสิ่งอย่าง
0: คือว่าง่ายอ่ะเนื้อหาเนี่ยสรุปว่าน้องมียาเสพติดในร่างกาย
2: ครับ
0: และเราก็ไปเซ็น
2: ใช่ครับ
0: เซ็นทำไมอ่ะ
2: คือว่าเซ็นให้มันจบไปไงจบตรงนั้น
0: เซ็นก็เท่ากับยอมรับสิ
2: ใช่ก็คือว่าเขาผมก็ต้องยอมรับทุกวันเนี่ยแล้วทีนี้คือว่าผมโทรหาผู้ครองปุ๊บให้มาประกันตัว
0: ครับ
2: แล้วทีนี้ประกันตัวปุ๊บแล้วคือว่ารอวันที่พ่ายจริงคือว่าขึ้นศาล
0: แปลว่าตอนนี้อยู่ในระหว่างการประกันตัว
2: ถูกต้องนะครับ
0: และ25ที่จะถึงนี้นะวันที่เรามาถ่ายทำเนี่ย
2: ครับ
0: เดี๋ยวจะต้องไปขึ้นศาลแล้ว
2: ครับผม
0: อ๋อประกันตัวเป็นเงินเท่าไหร่ฮะ
2: 15,000
0: บาทเพื่อให้ไม่ถูกขังนะครับ
2: ใช่ครับผม
0: สิ่งที่อยากถามกับพี่ทนายคืออะไรครับ
2: ผมอยากรู้ว่ามาตราข้อหาเนี่ยเป็นมาตราร้ายแรงหรือเปล่า
0: ครับ
2: แล้วก็คือว่าผมอยากรู้ให้ จะแก้ให้หายแบบยังไงแบบ
3: แก้ไขยังไงได้ไหมกับที่เราเซ็นรับไปแล้วแต่เรายืนยันว่าเราไม่ได้เสพแต่ดันเซ็นรับว่าเสพไป
2: ใช่ครับ
3: แล้วก็จะขึ้นศาลแล้วด้วยตอนนี้อยู่ระหว่างการประกันตัวออกมานะฮะเดี๋ยวพี่จะรวบรวมคำถามไปส่งต่อพี่ทนายวิรัติให
2: ้
3: ขอบคุณน้องพอสมากครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราไปประมวลภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งหนึ่งแล้วฟังคำตอบจากพี่ทนายวิรัติในช่วงทนายคลายฉงนครับ
4: พอสขี่รถไปส่งเพื่อนหลังเลิกงานซึ่งบริเวณที่ไปส่งเป็นแหล่งที่มีการค้าขายยาเสพติดเมื่อส่งเสร็จพอสก็โดนเจ้าหน้าที่สายตรวจขี่รถตามประกบเพื่อเรียกตรวจสอบแต่ก็ไม่พบยาเสพติดพอสจึงตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดซึ่งตรวจครั้งแรกขึ้น1ขีดซึ่งหมายถึงมีสารเสพติดแต่พอสก็ยืนยันว่าตนเองไม่ได้เสพจึงขอร้องให้ตรวจอีกครั้งซึ่งผลก็เป็นเช่นเดิมพอสจึงขอไปตรวจที่โรงพยาบาลซึ่งผลก็ปรากฏว่าไม่พบสารเสพติดแต่เจ้าหน้าที่ไม่ยอมปล่อยตัวและส่งพอสฝากขังระหว่างที่รอประกันตัวเจ้าหน้าที่ให้เซ็นหลักฐานยอมรับข้อกล่าวหาพอสก็เซ็นเพื่อให้เรื่องจบแต่ไม่รู้ว่าทำให้มีความผิดจึงอยากรู้ว่าข้อหานี้ร้ายแรงหรือไม่และมีการต่อสู้หรือแก้ไขได้อย่างไรบ้าง
1: ช่วงทนายคลายฉงน
5: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงทนายคลายฉงนกับสายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะและเป็นประจำเช่นเคยนะคะสายจะมากับพี่ทนายใจดีของเราค่ะพี่ทนายวิรัติบังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรัติ
6: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ
5: ค่ะพี่วิรัติวันนี้มีเรื่องเครียดอีกแล้วค่ะน้องพอส
6: ครับ
5: นะคะก็คือตัวเองไม่ได้เสพยาน่ะแต่ว่าไม่รู้ไปรับประทานอะไรเข้าหรือไปทำอะไรเข้า
6: ครับ
5: คุณตำรวจมาตรวจแล้วปรากฏว่ามีสารเสพติดค่ะ
6: อ๋อครับ
5: ค่ะตรงนี้น้องพอสควรจะทำยังไงคะถ้าย้อนเวลากลับไปได้ถึงวันนั้นเลยที่เจอ2ขีดนี้ทำถูกไหมที่ไปโรงพยาบาลด้วยให้โรงพยาบาลตรวจ
6: เดี๋ยวนี้นะครับที่เขาทำกันนะครับคือบางทีเราต้องไปตรวจร่างกายอย่างน้อยสัก2ที
5: ่ก็คือน้องพอสทำถูกแล้วที่ไปโรงพยาบาล
6: ตรวจร่างกายทั้ง2ที่นะครับแล้วก็ให้การปฏิเสธแล้วก็สู้เพราะบางทีเนี่ยต้องยอมรับว่าสารเคมีบางอย่างที่เราทานเข้าไปอย่างเช่นพวกยาบางอย่างเนี่ยมันอาจจะมีผลทำให้ฉี่สีม่วงได้นะครับเพราะนั้นต้องมีการตรวจอาจจะตรวจจาก2โรงพยาบาลเลยนะครับ
5: ก็คือโรงพยาบาลแรกก็บอกแล้วอะว่าไม่มีสารเสพติดแต่ตรงนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็ยังยืนยันว่าจะเอาผิดกับน้องพอสแล้วก็มีการให้เซ็นการยอมรับ เขาเรียกว่าอะไรนะคะเอกสารที่ยอมรับ
6: เอกสารรับสารภาพ
5: รับสารภาพตรงนี้เซ็นรับสารภาพปุ๊บน้องพอสกลายเป็นผู้ต้องหาเลยไหมคะ
6: ตรงนี้ก็คือรับสารภาพก็คือจบละคดีจบละก็สารตัดสินได้เลยแต่จริงๆแล้วโดยหลักแล้วถ้าเป็นเพียงขนาดนี้นะครับถ้าเป็นการเสพเนี่ยดีนี้ปัจจุบันเนี่ยเขาก็ไม่ได้อะไรครับไม่ถึงขั้นว่าไปลงโทษอะไรเขาจะเป็นการที่จะส่งไปบำบัดนะครับก็เป็นบำบัด45วันอะไรเงี้ยครับ
5: ค่ะตรงนี้คือน้องพอสเป็นกังวลมากเลยรวมทั้งผู้ปกครองด้วยว่าจะมีโทษยังไงก็คือโทษอย่างที่พี่วิรัติบอกไว้แล้วนะคะว่าไม่ถึงกับ
6: ไม่มีโทษครับอันนี้เป็นการบำบัดคือถ้าเป็นคนเสพนะ
5: ค่ะ
6: นะครับคือถ้าจะเรื่องว่าเราไม่ได้ทำไม่ได้เสพก็ต้องสู้กันไปแต่ถ้าเรารับไปแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็รับเพียงแค่แล้วก็ในส่วนที่คือทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะพาไปเรื่องทำการบำบัดท่านเอง
5: ค่ะแล้วมีอยู่ในข้อเหมือนเป็นที่ถูกกล่าวหานะคะเป็นเสพแล้วขับเซ็นก็เลยงงว่ามันมีด้วยเหรอคะมันมีเป็นเมาแล้วขับเคยได้ยินแต่เสพแล้วขับรถจักรยาน
6: โทษร้ายแรงกันนะครับ
5: อ๋อมันมีโทษอย่างนั้น
6: ใช่ก็คือว่าขับรถในขณะที่เสพขับรถก็คือในร่างกายเนี่ยพบสารเสพติดนะครับตรงนี้มีโทษเหมือนกันคดีนี้คงไม่ใช่เป็นการบำบัดละนะครับก็ต้องเป็นเรื่องของการที่จะต้องสู้คดีนะถ้าเกิดในกรณีตอนนี้ก็สู้คดีก็เราสามารถนำหลักฐานพยานต่างๆในว่าที่เราไปตรวจจากโรงพยาบาลมาเนี่ยมาสู้คดีได
5: ้อ๋อตรงนี้ก็คือยังมีความหวังอยู่ว่ายังนำหลักฐานที่ไปตรวจกับโรงพยาบาล
6: ใช่เพราะว่าบางทีเนี่ยไอสารเสพติดเนี่ยบางทีมันสารบางอย่างมันทำให้ที่วัตถุที่มันตรวจสอบมาเป็นสีม่วงได้นะครับ
5: โทษของการเสพแล้วขับกับเมาแล้วขับนี่ร้ายแรงต่างกันมาก
6: เมาแล้วขับยังน้อยกว่าเสพแล้วขับครับเพราะเสพแล้วขับมันมีโทษร้ายแรง
5: ทรายว่าเมาแล้วขับนี่ก็โดนเยอะแล้วนะ
6: ก็โดนครับ
5: อันนี้คือถ้าอย่างนั้นน้องพอสชะล่าใจไม่ได้แล้ว
6: ต้องสู้คดี
5: เพราะมีตรงส่วนนี้เรื่องของการขับรถเข้ามาด้วย
6: ใช่ครับ
5: อืมค่ะแล้วน้องพอสเนี่ยค่ะคือคุณพ่อไปจ่ายเงินประกันตัวถึงได้ออกมาก็คือเงินประกันตัวก็ประมาณ 15,000 บาท
6: ครับ
5: ตรงนี้จะได้เงินประกันคืนเมื่อไหร่คะ
6: ก็คือเมื่อคดีเสร็จสิ้นแล้ว นะครับก็คือว่าคดีเสร็จสิ้นหมายถึงว่าศาลมีคำพิพากษาแล้วนะครับเงินตรงนั้นก็ได้คืนนะครับบางคนหลายคนก็อาจจะงงว่าจะได้คืนเมื่อไหร่อะไรเงี้ยก็คือคืนเมื่อคดีเสร็จสิ้นนะครับ
5: คือจนถึงที่สุดก็คือใช้เวลายาวนานพอสมควร
6: ก็ถ้าในศาลชั้นต้นก็สัก 4-5 เดือนนะครับก็จบนะครับ
5: ค่ะแล้วในกรณีที่น้องพอได้เซ็นเอกสารตัวนั้นไปแล้วเมื่อถึงชั้นศาลตรงนี้จะให้การต่อศาลยังไงคะคำว่ารู้เท่าไม่ถึงการในการเซ็นมันจะช่วยทำให้เบาขึ้นไหมคะ
6: ต้องยอมรับว่าทำได้ยากเพราะว่าไปรับสารภาพแล้วจริงๆต้องเป็นประโยชน์กับประชาชนทั่วไปนะครับผมอยากแนะนำอย่างนี้ว่าเมื่อไหร่ที่เรามีคดีเนี่ยก่อนที่เราจะเซ็นเอกสารอะไรก็ตามเนี่ยจะต้องตรวจสอบให้ดีก่อนแล้วก็คุณมีสิทธิ์ในด้านกฎหมายคือว่าเวลาที่คุณถูกตั้งข้อหาหรือว่าสอบต่างๆเนี่ยคุณสามารถเรียกติดต่อทนายความมาร่วมนั่งฟังการสอบสวนได้ ตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์เพราะว่าบางทีคุณไปเซ็นรับสารภาพไปแล้วเนี่ยพอไปถึงศาลเนี่ยมันสู้ยากเพราะว่าก็คุณรับสารภาพไปแล้วอะนะครับมันจะไปสู้ยังไง
5: ถ้าอย่างนี้คือลายเซ็นของเรานี่สามารถพลิกชีวิตเราได้เลย
6: ใช่นะครับถ้าในกรณีที่เราถูกดำเนินคดีเมื่อไหร่เนี่ยจำไว้เลยครับว่าเราอย่าเพิ่งเซ็นเอกสารเราขอพบทนายความไว้ก่อนนะครับแล้วก็เพื่อจะตรวจสอบเอกสารแล้วเราจะพูดอะไรบ้างคุยกับทนายความครับนะครับ
5: ค่ะในเรื่องนี้พี่วิรัตพอจะมีอะไรแนะนำน้องพอสหรือว่ามีขั้นตอนยังไงที่ให้น้องพอสปฏิบัติต่อไปหลังจากขั้นตอนการประกันตัวนี้ออกมาแล้วค่ะ
6: ครับเมื่อประกันตัวแล้วนะครับน้องก็จะต้องหาทนายนี่แหละนะครับมาสู้คดีแล้วก็เอาเอกสารต่างๆที่ว่าไปตรวจจากโรงพยาบาลมาทั้งหมดเนี่ยนะครับมาเป็นพยานหลักฐานในการต่อสู้คดีเสพและขับของน้องเนี่ยแหละนะครับคือถ้าเรามีหลักฐานที่เพียงพอแล้วก็ศาลเชื่อในพยานหลักฐานของเราเนี่ยก็จะทำให้น้องพ้นจากคดีนี้ไปนะครับ
5: ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะการที่เราจะคบใครนะคะเป็นเรื่องสำคัญมากเลยอย่างน้องพอสอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้เสพยาเสพติดเลยแต่เข้าไปอยู่ในชุมชนในเขตอโคจรนะคะในเขตที่มีคนเสพยาเสพติดกันมากก็เลยเสี่ยงถูกตรวจแล้วก็ซ้ำร้ายคือไม่ได้เสพแต่ว่ามีสารอาจจะเป็นยาบางอย่างนะที่ทำให้ผลตรวจออกมากลายเป็นคนเสพยาเสพติดไปซะอย่างนั้นเลยนะคะเพราะอย่างนั้นคุณผู้ชมนะคะเวลาจะคบใครนะคะหรือว่าดูแลบุตรหลานของท่านด้วยให้เลือกคบเพื่อนนะคะที่ดูไว้ใจได้แล้วก็ไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะคะที่จะติดยาหรือว่าเกเรนะคะเรื่องราวต่อไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นไปติดตามรับชมที่คุณตูนกันเลยค่ะ
3: ขอบคุณสำหรับคำตอบจากพี่ทนายวิรัตนะครับมาที่แขกรับเชิญท่านต่อไปคราวนี้เป็นสาวน้อยบ้างน้องเจสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
3: เล่าเรื่องของน้องเจให้ฟังหน่อยจ้ะ
7: คืออันนี้จะเป็นเรื่องของแม่นะคะทำงานที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งนะคะแล้วก็ทางห้างกับเขากำลังจะหมดสัญญากับทางที่ห้างอะค่ะเขาก็เลยให้แม่หนูไปช่วยเฝ้าร้านให้แต่ว่าจะไม่ได้ค่าแรงงานวันละ300แต่จะได้เป็นค่าเปิดปิดร้านให้เฉยๆค่ะ
3: ได้วันละเท่าไหร่
7: ความจริงถ้าเกิดว่าเขาจ้างก็จะได้วันละ300แต่
3: แล้วเปิดปิดร้านนี่ได้เท่าไหร
7: ่ได้3,000ค่ะ
3: ฮะทำไมได้มากกว่า
7: คือถ้าเกิดว่า

0: ก็จะได้วันละ300เดือนนึงก็จะได้ 9,000
1: อ๋ออันนี้ 3,000 ต่อเดือน
0: ใช่ค่ะ 3,000 ต่อเดือน
1: แค่ไปเป็นค่าเปิดปิดเฉยๆแล้วต้องเฝ้าร้านไหม
0: ต้องเฝ้าค่ะ
1: ต้องขายของด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วจะมันทำไมถึงไม่ได้ค่าแรงล่ะเนี่ยเมื่อเราก็ต้องช่วยขายของด้วย
0: เพราะว่าพี่เจ้าของร้านเขาบอกว่าเขาจะขอให้ช่วยเฉยๆค่ะเพราะว่าเขาก็ไม่มีเงินที่จะจ้าง
1: แล้วใช่ค่ะเหมือนแบบจ้างมาก่อนหน้านั้นก็ได้ 9,000 ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ตอนนี้ร้านกำลังจะหมดสัญญาเช่าเป็นร้านที่ไปเช่าพื้นที่ในห้างขายถูกต้องไหมฮะแล้วก็ช่วยกันหน่อยแล้วกันนะ 3,000 ถือว่าเป็นค่าเปิดปิดร้านแต่ถ้ามีลูกค้ามาซื้อขายก็ต้องขายตามปกติใช่ไหม
0: ใช่ค่ะขายตามปกติแต่พอถึงสิ้นเดือนแล้วเขาจะมาเก็บร้านของเขาอะค่ะจะมาเก็บสินค้าเขาไม่ให้ตังค์แม่หนูค่ะแล้วก็ลูกจ้างอีกคนนึงเขาก็ไม่ให้ตังค์เหมือนกันเขาทำงาน
1: ไอ้ 3,000 เนี่ยนะคนละ 3,000 เนี่ยไม่ได
0: ้ลูกจ้างอีกคนนึงจะได้ 9,000 ค่ะเต็มเดือนเขาทำงานเต็มเดือน
1: ทำไมอีกคนได้มากกว่า
0: อีกคนนึงเขาทำงานเต็มเดือนค่ะแล้วเขาไม่ได้มาเฝ้าให้แม่คือเขาท้องอะค่ะ
1: อาจจะเป็นเงื่อนไขที่เขาตกลงกันแต่สรุปว่าเงื่อนไขของแม่เราเนี่ยได้ 3,000 บาทแล้วไม่ได้
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วยังไงต่อ
0: แล้วก็พอเขามาเช็คสต็อกเขาบอกว่าของเขาหายแต่รองเท้าที่เขาตั้งราคาไว้คือมันจะลดได้เซลได้ 10% 30% อย่างเงี้ยค่ะมันจะมีไปตามสินค้าของมันแล้วทีนี้แม่หนูก็ขายลดตามสินค้าแล้วเขาก็บอกว่าสต็อกของเขามันหายไปแล้วมีรองเท้าที่เหมือนกับว่าใส่แล้วและเอามาขายต่ออย่างเงี้ยค่ะ
1: เหมือนเป็นมือสองหรือเหมือนเป็นรองเท้าที่คนลองแล้วเปื้อนอะไรเงี้ยเหรอ
0: ใช่ค่ะแล้วมันเป็นเศษดินเหมือนทรายทะเลประมาณเนี้ยค่ะ
1: อ๋อแล้วแม่ได้เคยขายใครไปแล้วเข้ามาเปลี่ยนไหม
0: ไม่ค่ะแม่บอกว่าไม่มีค่ะ
1: แล้วมันเลอะได้ไงอ่ะ
0: อันนี้หนูก็ไม่ทราบเหมือนกัน
1: แม่ก็ไม่รู้เหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ราคาของก็ขายตามป้ายที่บอกไว้ทุกอย่างเลย
0: ค่ะขายตามป้ายแล้วก็ลดด้วย
1: แต่เขาดันบอกว่ามันไม่ตรง
0: ใช่ค่ะ
1: ของมันหายไปจากเงินที่ได้แค่นี
0: ้
1: ของมันต้องอยู่มากกว่านี้แล้วทำไงฮะคราวนี
0: ้แล้วทีนี้เขาก็เลยบอกให้แม่หนูเซ็นสัญญาเพื่อที่จะเป็นหนี้ของเขาค่ะ
1: เฮ้ยเป็นหนี้ด้วยเหรอ
0: เป็นหนี้เลย
1: ต้องมาชดใช้ส่วนต่างตรงนี้เหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: กี่บาทอะ
0: ประมาณ30,000กว่า
1: เยอะนะ
0: ใช่ค่ะ
1: คือ 3,000 ก็ไม่จ่ายแล้วจะเอา 30,000 ด้วย
0: ใช่
1: แล้วคุณแม่น้องเจทำไงฮะ
0: ตอนนี้แม่เขาก็แบบว่าเขาไม่อยากสู้คดีอะค่ะเขาก็เลยยอมรับเซ็นสัญญาไปเลย
1: ไม่ยอมอะก็ไม่ได้ทำอะ
0: แม่เขาไม่กล้าสู้ศาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อ๋อคือเขาเอามาขู่อย่างเงี้ยเหรอ
0: ใช่
1: ว่าจะขึ้นโรงขึ้นศาลถ้าไม่ยอมเซ็นเงี้ยเหรอ
0: แล้วก็จะติดคุกด้วยแล้วเขาก็เอาตำรวจมาค้นที่บ้านแม่เขาบอกว่าได้ลักขโมยรองเท้าเขาไปหรือเปล่า
1: แล้วมีไหม
0: ไม่มีค่ะ
1: ตำรวจมาค้นก็ไม่เจอ
0: ใช
1: ่แต่กดดันให้เซ็นเอกสารแล้วก็เซ็นไปเรียบร้อยแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วทำไงต่อฮะคราวนี้
0: แม่เขาก็เลยได้ใช้หนี้มาจนถึงทุกวันนี้อะค่ะ
1: แล้วแม่ไปเอาเงินจากไหนมาใช้หนี
0: ้แม่เขาทำงาน
1: ไปทำงานที่อื่นเพราะร้านนี้มันไม่มีแล้ว
0: ใช่
1: ทำงานที่อื่นเพื่อใช้หนี้ให้เขาใช้ครบหมดหรือยังฮะ
0: ยังไม่หมดเลยค่ะ
1: ใช้ไปเท่าไหร่แล้วเหลือเท่าไหร
0: ่ก็จากที่ส่งมาก็ประมาณน่าจะมัน 3-4 เดือนแล้วอะค่ะ
1: เดือนละเท่าไหร่
0: เดือนละ 3,000 ค่ะ
1: เดือนละ 3,000 ก็อาจจะจ่ายมาประมาณ 12,000 แล้วเหลืออีกประมาณสัก 18,000 ที่ยังไม่ได้ให้แต่ก็จะทยอยให้จนครบนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะนั้นวันนี้น้องเจเป็นตัวแทนคุณแม่หน่อยมาถามอะไรพี่ทนายวิรัติดีครับ
0: คือหนูอยากรู้ว่าถ้าประชาชนคนอื่นที่เหมือนกับว่าได้โทษเหมือนตัวเองไม่ได้ทำผิดแต่ว่าคนอื่นยกโทษแบบยังไงอะคะแบบ
1: ป้ายสีเรา
0: ใช่ค่ะป้ายสีเราว่าเราเป็นคนผิดอย่างนั้นอย่างนี้แล้วอีกคนนึงที่ได้รับโทษเนี่ยก็คือแบบว่าไม่อยากสู้คดีแล้วถ้าเกิดคือเงินแบบว่าจะไปเกี่ยวกับทนายเงี้ยขึ้นศาลอย่างเงี้ยค่ะคือต้องทำยังไงบ้าง
1: คืออยากขึ้นศาลไหม
0: คือแม่หนูเขาก็อยากขึ้นนะคะแต่ว่าเขาไม่มีเงินพอประมาณนี้ค่ะ
1: เอาล่ะได้เลยเดี๋ยวจะจัดการถามพี่ทนายวิรัติให้วันนี้ขอบคุณน้องเจที่มาถามแทนคุณแม่นะฮะขอบคุณมากครับเดี๋ยวไปประมวลภาพเหตุการณ์ทั้งหมดกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชันแล้วฟังคำตอบจากพี่ทนายวิรัติในช่วงทนายคลายฉงนครับ
2: แม่ของเจทำงานร้านขายของอยู่ในห้างได้รับเงินเดือน 9,000 บาทแต่เนื่องจากร้านจะหมดสัญญากับทางห้างร้านจึงต่อรองให้ช่วยเฝ้าร้านในเดือนสุดท้ายโดยได้รับค่าจ้าง 3,000 บาทแต่พอสิ้นเดือนเจ้าของร้านก็มาเก็บของแต่ไม่จ่ายค่าจ้างและเมื่อเจ้าของร้านเช็คของในร้านก็กล่าวหาว่าแม่ของเจขโมยของและเงินในร้านเพราะเงินที่เหลือไม่ตรงกับบัญชีเจ้าของร้านแจ้งความเพื่อให้ตำรวจไปค้นที่บ้านแต่ก็ไม่พบสินค้าของทางร้านเจ้าของร้านได้ทำสัญญาขึ้นมาจำนวน 30,000 บาทโดยต้องผ่อนจ่ายแม่ของเจไม่อยากมีปัญหาเพราะกลัวว่าไม่มีเงินจ้างทนายจึงยอมเซ็นรับหนี้

0: จึงสงสัยว่าหากมีคนใส่ร้ายหรือกล่าวหาเราจะมีวิธีการต่อสู้หรือแก้ไขได้อย่างไร
1: ช่วงทนายคลายฉงน
2: พี่รัฐคะคุณแม่น้องเจเรียกว่าเคาะซ้ำกรรมซัดเลยทีเดียวปลายเดือนละเจ้าของกิจการจะปิดร้านละมันลดเงินเดือนอีกเอาพูดถึงเรื่องลดเงินเดือนก่อนเลยเจ้าของกิจการมีสิทธิ์ที่จะทำกับแม่น้องเจงั้นหรอคะ
3: คือโดยหลักแล้วลดเงินเดือนไม่ได้นะครับลดเงินเดือนไม่ได้แต่ว่าถ้าจะพูดคุยกันได้นะครับก็คืออาจจะคือในภาวะเศรษฐกิจไม่ดีอาจจะขอ คุยกันได้แต่ว่าการไปลดเงินเดือนนี่ทำไม่ได้นะครับ
2: อันนี้ก็คือคุณแม่น้องเจก็อุตส่าห์ใจดีแล้วนะยอมเดือนละแค่ 3,000 เอง
3: โอ้น้อยมากเลย
2: ใช่แต่มันไม่จบแค่นั้นสิคะยังจะถูกปลักปล้ำอีกว่าเหมือนยักยอกรองเท้าไปแล้วก็เหมือนนำรองเท้ามือสองที่ใส่แล้วอะมาตั้งไว้อีกตรงนี้เป็นเรื่องถึงขนาดไปดำเนินคดีกันเลยทีเดียวตำรวจนี่มาตรวจที่บ้านเลยมาหาของกลาง
3: เจอไหม
2: ไม่เจอนะสิใส่เลยสงสัยว่าอ้าวไม่เจอของกลางไม่เจออะไรขนาดนี้แล้วทำไมแม่น้องเจนต้องรับผิดอีกล่ะคะ
3: คือยังไม่ได้รับผิดครับคือเขาเรียกการถูกตั้งข้อกล่าวหานะครับบ้านเรามันเป็นการกล่าวเป็นการตั้งข้อกล่าวหาซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องต่อสู้คดีนะครับถ้าแม่น้องเจนมีพอจะมีสตุ้งสตางค์นิดนึงตัวนี้ก็ต้องไปจ้างทนายความดำเนินคดีให้นะครับแต่ว่าถ้าในกรณีที่ไม่มีนะครับตรงนี้ก็จะมีในบ้านเราเนี่ยตอนนี้ก็มีหลายๆที่นะครับที่เนติบัณฑิตนะครับหรือที่สภาทนายความนะครับตอนนี้ก็รับช่วยเหลือโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเลย
2: ค่ะเนติบัณฑิตกับสภาทนายความอยู่ที่ไหนคะเผื่อ
3: ก็ถ้าที่เนติบัณฑิตนี่อยู่แถวถนนกาญจนาภิเษกนะครับถ้าที่สภาทนายความตอนนี้เขาย้ายมาละเขาไม่อยู่ตรงอนุสาวรีย์บางเขนนะครับตัวนี้ก็สามารถมาได้ซึ่งมาไม่ยากนะครับ
2: คือสะดวกที่ไหนไปได้ทั้งสองที่เลยไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยใช่ไหมคะ
3: ค่
2: ะตรงนี้ก็หมดกังวลไปแล้วเรื่องของการดำเนินคดีว่ามีในส่วนนี้ที่จะช่วยได้แล้วค่ะแต่กังวลในเรื่องคดีอีกนิดนึงเพราะว่าแม่น้องเจค่ะไปเซ็นเหมือนรับผิดด้วยเพราะว่าด้วยความที่ยังไงล่ะกลัวจะไม่มีเงินต่อสู้คดีไม่อยากขึ้นศาลยอมรับผิดไปถึงแม้จะไม่ได้ทำ 30,000 เป็นหนี้อยู
3: ่ครับ
2: ค่ะตรงนี้ที่เซ็นไปมีผลอะไรไหมคะ
3: มีผลครับแต่ว่าตรงนี้เราสามารถที่จะไปต่อสู้คดีได้นะครับว่าเราเซ็นไปเพราะเราไม่รู้จริงๆนะครับเขาพายจะทำได้นะแต่ว่าน้ำหนักมันก็น้อยลงนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกมานะครับว่าการที่เราไปเซ็นรับสารภาพเนี่ยมันก็เท่ากับว่าเรายินยอมเรารู้เห็นตรงนี้ก็ต้องใช้ความสามารถนิดนึงในเวลาที่ดำเนินคดีนะครับ
2: ค่ะแล้วยังมีพี่อีกคนนึงในร้านที่โดนลักษณะคล้ายๆกันด้วยนะคะตรงนี้พี่คนนั้นจะไปเป็นพยานให้คุณแม่น้องเจได้ไหมเป็นพยานซึ่งกันและกันได้ไหม
3: ก็เป็นได้ครับก็คือเราเห็นเหตุการณ์ร่วมกันก็ต้องทำนะครับถ้าเกิดในกรณีที่เราจะสู้คดีนะครับ
2: ถึงแม้ว่าจะถูกกระทำในลักษณะเดียวกันก็ยังสามารถเป็นพยานให้กันได้อยู่ด้วยใช่ไหมคะค่ะแล้วคุณแม่น้องเจเงินเป็นจำนวนมากล่ะ 30,000 กว่าสำหรับคนที่หาเช้ากินค่ำแบบนี้นะคะเมื่อคดีไปถึงจุดๆนึงแล้วหรือว่าที่สิ้นสุดแล้วคุณแม่น้องเจสามารถฟ้องร้องเรียกเงินส่วนนี้คืนมาได้ไหมคะที่จ่ายไปบ้างแล้วเพราะว่าได้มีการจ่ายไป
3: คือการยิ่งไปจ่ายนี่ผมคิดว่ามันเป็นการรับสารภาพแล้วอะนะครับเซ็นอย่างเดียวไม่ว่านี่ไปจ่ายคืน
2: จ
3: ่
2: ายไปประมาณ10,000กว่าบาทแล้วด้วย
3: นะครับตรงนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันทำได้ยากครับแล้วจะไปคืนเรียกคืนเนี่ยผมว่ามันคือผมว่าจะให้ชนะยังยากเลยเพราะว่า1คือคุณรับสารภาพไปแล้ว2คุณยังผ่อนจ่ายเขาอีกนะครับมันเป็นภาพที่แบบเห็นศาลก็เห็นคงจะมองว่ามันเป็นเรื่องจริงละ
2: เพราะว่ายอมเขามาครึ่งทางเกินครึ่งทางแล้วเนาะ
3: ใช่ใช
2: ่ทั้งเซ็นทั้งผ่อนไปแล้วนะ
3: ค
2: ะพี่วิรัตเคยเจอคดีไหนไหมคะที่เหมือนเกี่ยวกับลูกจ้างในจ้างที่ถูกใส่ร้ายกันว่ายักยอกของอะไรแบบนี้ค่ะ
3: ก็มีอยู่เยอะนะครับเราที่เราเจอเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะว่าลูกจ้างจะออกจากงานนายจ้างยัดข้อหาให้อะไรเงี้ยนะครับก็มีอยู่เจออยู่เป็นประจำนะครับทางที่ดีเนี่ยผมว่า1เลยนะครับถ้าเราจะเป็นลูกจ้างใครก็ต้องตรวจดูนายจ้างก่อน
2: ว่าเขาเป็นคนยังไงเน
3: า
2: ะ
3: ว่าเขาเป็นคนยังไงเขาเป็นแบบคนที่เข้าก่อนหน้าเราก่อนหน้าเราเนี่ยมีปัญหาแบบนี้ไหมเราเช็คได้นะครับทีนี้บางทีเซิร์ชใน Google ก็ได้ว่าบริษัทนี้เป็นยังไงก็พอจะรู้ละนะครับเวลาเราทำงานก็ต้องระมัดระวังนะครับอย่าไปผิดระเบียบเขาหรือว่าถ้าเห็นชอบมาพากลไม่ดีเนี่ยเราสามารถที่จะลาออกดีกว่าไปทำที่อื่นดีกว่า
2: ค่ะเพราะว่าเราก็ยังมีทางเลือกอีกมากมายไม่ใช่แบบ อย่างคุณแม่น้องเจอย่างเงี้ยถ้ายอมคนมากไปไม่รู้จักปกป้องตัวเองบ้างนะคะตรงนี้ก็อาจจะเป็นภัยกับตัวเองได้
3: ใช่ครับ
2: นะคะเราใจดีได้แต่ต้องใจดีให้ถูกคนด้วย

0: ถ้าไว้ใจได้ก็ต้องไว้ใจให้ทุกคนด้วยนะคะตรงนี้มีเงินอีกส่วนนึงที่ไซสงสัยเกี่ยวกับแม่น้องเจคือปกติคุณแม่ได้เงินเดือนเดือนละ 9,000 บาท
1: ครับ
0: แล้วเดือนสุดท้ายเนี่ยเหลือ 3,000 บาทตรงนี้ค่ะสามารถเมื่อคดีสิ้นสุดแล้วค่ะสามารถเรียกร้องเงินส่วนที่ขาด 6,000 บาทคืนได้ไหมคะหรือว่าสมยอมรับไปแล้วก็ต้องปล่อยไป
1: คือถ้าเงินเดือนนะครับเป็นเงินเดือนต้องคืนหมดนะครับมันจะตั้งหากจากยอดหนี้นะครับเป็นเรื่องหนึ่งต้องได้คืนครับ
0: ถึงแม้จะไม่มีสัญญาว่าจ้างก็ตาม
1: ใช่คือกฎหมายไม่ได้ระบุว่าการว่าจ้างต้องทำเป็นเอกสารนะครับเป็นการว่าจ้างเหมือนพี่จ้างน้องทรายทำนู่นทำนี่ก็โอเคแล้วน้องทรายรับเงินเดือนพี่ได้พี่รับงานน้องทรายได้โอเคนะครับ
0: ไม่มีเอกสารนี้ถ้าเขาปฏิเสธเราบอกว่าเอ้ยไม่ใช่ก็ตกลงกันไว้ที่ 3,000 อยู่แล้วอย่างนี้เราจะโต้แย้งยังไง
1: หาพยานมานำสืบเพราะว่าเขาไม่ได้อาจไม่ได้ทำงานแค่เดือนเดียวเขาทำมาตั้งหลายเดือนนะครับมันอาจจะมีเรื่องของการโอนเงินเข้าไปในบัญชีนะครับรายเดือนเดือนละ 9,000 ไม่ใช่ 3,000 หรือ 6,000 นะครับ
0: ค่ะก็คือเพราะฉะนั้นเวลาเราได้รับเงินค่าจ้างนะคะคุณผู้ชมเราก็ควรที่จะเก็บสลิปไว้เนาะสลิปเรามีบุ๊กแบงค์ถ้าเข้าทางธนาคารได้ยิ่งดีทางที่ดีไม่รับเงินสดดีไหมคะพี่วิรัต
1: ก็แล้วแต่ส่วนใหญ่ดีนี้เขาก็ให้ทางผ่านทางแบงค์หมดนะครับเพราะมันสะดวกและในจ้างก็สะดวกด้วย
0: แล้วมันก็มีหลักฐานให้เราด้วยถ้ามาจ่ายเป็นเงินสดกันอีกก็จะเป็นเรื่อง
1: ในจ้างก็เสี่ยงด้วยเพราะถ้าเกิดมาจ่ายเป็นเงินสดเนี่ยบางทีคุณก็บอกรับบ้างไม่รับบ้างเซ็นชื่อบ้างแต่ถ้าเงินมันเข้าบัญชีคุณที่ผมจบละ
0: ค่ะ
1: ถูกไหมไม่เถียงกันละนะครับ
0: ปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีแรงงานต่างด้าวเยอะแหละแต่ว่าถ้าในกรณีนี้ถ้าไม่ใช่แม่น้องเจแต่ว่าเป็นแรงงานต่างด้าว คนต่างด้าวจะมีสิทธิ์มีเสียงในการต่อสู้คดีแบบนี้ได้ไหมคะ
1: เหมือนกันเหมือนกันครับเขาก็มาโดนถ้ามีความผิดลักษณะนี้นะครับแล้วก็สามารถดำเนินคดีได
0: ้ค่ะแล้วถ้าเขาเป็นแรงงานที่เป็นแรงงานเหมือนแรงงานเถื่อนอย่างเงี้ยไม่ได้ถูกต้องไม่ได้ขึ้นทะเบียนไม่ได้จดทะเบียนอะไรเขาจะมีสิทธิ์มีเสียงในด้านทางกฎหมายกับประเทศไทยไหมคะ
1: คือในส่วนของการที่จะว่ากันในเรื่องคดีแพ่งก็คดีแพ่งไปแต่ส่วนที่เขาหลบหนีเข้ามาก็อีกเรื่องนึง
0: แต่ว่าถึงยังไงถ้าเขาถูกกระทำถูกกระทำให้เสียทราบให้เดือดร้อนเขามีสิทธิ์ที่จะในตามหลักมนุษยธรรมก็
1: ไปสู้คดีกันไปแต่ว่าในส่วนของเขาที่เขาเข้ามาเข้าเมืองผิดกฎหมายอันนี้ก็ต้องโดนคดีนั้น
0: ก็ไปเป็นอีกเรื่องหนึ่งไปแต่ยังไงถึงยังไงอยู่ในแผ่นดินไทยนะคะถ้าถูกไม่ว่าคุณจะเป็นคนของในประเทศหรือคนต่างชาติถ้าถูกกระทำก็ควรจะไปแจ้งความเพื่อปกป้องตัวเองเพราะจะได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายโดยเท่าเทียมกันนะคะจะอยากให้พี่วิรัตแนะนำนิดนึงสำหรับคนที่ถูกกระทำถูกปลักปลาเหมือนคุณแม่น้องเจควรจะมีขั้นตอนทำยังไงบ้าง
1: เบื้องต้นนะครับก็คงจะไม่รับสารภาพคือปฏิเสธไว้ก่อนนะครับแล้วก็ติดต่อทนายความนะครับเพื่อจะดำเนินคดีให้แล้วก็เวลาที่เราดำเนินคดีเนี่ยนะครับเราก็ต้องมีการปฏิเสธแล้วก็ไปสู้กันในชั้นศาลอย่างเดียวนะครับ
0: ก็คือถ้าไม่ผิดก็อย่ายอมรับเด็ดขาด
1: ใช่ใช่ครับ
0: ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะใส่หวังว่าเรื่องราวในรายการของเราวันนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมนะคะอย่างมากเลยทีเดียวค่ะและในวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณพี่วิรัตเป็นอย่างสูงค่ะที่มาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับปัญหาของกฎหมายในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายในเรื่องอื่นๆนะคะก็สามารถติดตามได้ที่เพจพี่วิรัตตามที่ปรากฏบนหน้าจอนี้เลยค่ะและรายการของเรานะคะก็ยังสามารถรับชมย้อนหลังได้ด้วยค่ะที่เว็บไซต์ของ ETV ค่ะที่ www.etvthai.tv ค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะที่จะลืมไม่ได้เลยต้องขอขอบคุณคุณตูนวรัตน์ค่ะที่ไปตลอดหาเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายมาฝากเรากันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการกฎหมายใครเครียดก็หมดลงแล้วค่ะสายพิวิรัตน์และทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ากข้อความหลังจากได้ยินเสียงสัญญาณ
1: ผมกำลังจะกลับแล้วนะครับคิดถึงคุณมากด้วยแล้วก็โลกของเราเดี๋ยวผมจะกลับไปกินข้าวเย็นนะครับรอผมด้วยนะครับ

0: แม่ครับแม่ยุ่งอยู่เหรอครับ
1: ว่าไงนิว
0: แม่ครับวันนี้แม่ไม่ต้องจ่ายเงินค่าดูแลน้องให้พี่แป้งแม่จ่ายเงินให้นิวแทนนะครับ
1: ทำไมล่ะ
0: วันนี้พี่แป้งไม่ได้มานิวเลี้ยงน้องคนเดียวแม่ต้องจ่ายเงินให้นิวนิวจะเก็บเงินไว้ซื้อรถมั้งครับ

ธอทำแบบนี้ถ้าลูกฉันเป็นอะไรขึ้นมาทำยังไงทำไมไม่มาแล้วไม่บอกฉันเธอปล่อยลูกฉันไว้อย่างนี้ไม่ได้นะเธอรู้ไหม

0: เริ่มให้อ่ะจะมาโวยวายทำไมอ่ะ
1: ช่วยกันหน่อยไม่ได้หรือแป้งแป้งขอเพิ่มพี่อีกเท่านึงพี่หาที่ไหนมาให
2: ้แป้งก็รู้ว่าพี่ต้องหาเงินคนเดียวเลี้ยงลูกสองคน
1: ช่วยพี่ก่อนนะแป้งถ้าพี่มีพี่จะเพิ่มให้
0: ให้พี่คนมันก็ต้องกินต้องใช้อ่ะ

ครับคิดถึงคุณมากด้วยแล้วก็ลูกของเราเดี๋ยวผมจะกลับไปกินข้าวเย็นนะครับรอผมด้วยนะครับผมจะกลับแล้วนะครับคิดถึงคุณมากด้วยแล้วก็ลูกของเราเดี๋ยวผมจะกลับไปกินข้าวเย็นนะครับรอผมด้วยนะครับ

0: พี่นิดครับ
1: ว่าไง
0: ลิศเห็นกล่องพัสดุวางอยู่หน้าบ้านพี่นิดหลายวันแล้วครับลิศเลยเก็บเข้ามาให
1: ้ขอบใจจ้าสงสัยเป็นที่บริษัทพี่ต้นส่งมาให้อ่ะค่ะขอบใจมากนะ
0: ครับไม่เป็นไรครับ

0: น้องนอนแล้วครับพี่นิด
1: น้องแดนพอได้นมเข้าปากแป๊บเดียวก็หลับแล้วนะจ๊ะ
0: น้องดูเลี้ยงง่ายๆนะครับพี่นิด

0: ลิศถ้าพี่จะฝากดูแลน้องแนนหน่อยได้ไหมลิศรู้ปัญหาพี่ต้นใช่ไหมตั้งแต่พี่ต้นเสียพี่ต้องหางานทำทรัพย์สินพี่ก็หมดไปกับรักษาพี่ต้นลิศพอเข้าใจใช่ไหม
1: ได้ครับลิศปิดเทอมพอดีเดี๋ยวลิศจะเลี้ยงน้องให้ครับพี่นิด
2: พี่ขอบใจมากจริงๆจ้ะลิศรอแค่นิวกลับจากโรงเรียนก็พอให้นิวดูต่อเอง
3: พี่นิดครับผมขอถามเรื่องพี่ต้นหน่อยได้ไหม
0: ได้สิ
1: ลิศได้ข่าวพี่ต้นขับมอเตอร์ไซค์ชนถังน้ำมันทางเทศบาลนะครับ
2: ใช่จ้ะถนนชำรุดทางเทศบาลเอาถังน้ำมันมาวางไว้ปกติพี่ต้นขับผ่านตรงนั้นเป็นประจำอยู่แล้วแต่แถวนั้นมืดมากพี่ต้นคงไม่ทันจะเห็นนะจ๊ะ
1: อย่างนี้ก็เป็นการละเลยของทางเจ้าหน้าที่รัฐสิครับพี่นิดพี่นิดสามารถฟ้องร้องได้เลยนะครับ
2: พี่ไม่มีเงินจ้างทนายสู้คดีหรอกไหนพี่ต้องทำงานเลี้ยงลูกอีก
1: พี่นิดครับศาลปกครองไม่ต้องใช้ทนายก็ได้นะครับเราสามารถสู้คดีด้วยเอกสารค่าธรรมเนียมพี่ก็ขอละเว้นไว้ได้นะครับ
2: พี่จะเอาอะไรไปสู้กับอำนาจรัฐได้ล่ะ
1: แต่ลิศว่า
0: ให้เรื่องพี่ต้นจบแค่นี้จ้ะ

0: เฮ้ยมานานยังเนี่ย
1: สักพักล่ะ
0: เรากินอะไรมายัง
1: ไม่เป็นไรเรายังไม่หิววะมันไม่นี่อยากกินอะไรเฮ้ยแม่เราฝากของแม่นายวะ
0: เฮ้ยฝากขอบคุณแม่นายด้วยนะเราเข้าใจความรู้สึกนายนะโก้เราคิดและเครียดแทนนายมาตลอดเลยเราไม่รู้ว่าจะช่วยนายยังไงวะ
1: ขอบใจมากเพื่อน
0: เราเชื่อนะว่านายจะได้มาอยู่กับเราที่นี่และเราคิดว่านายจะต้องชนะคดีนี้แน่นอนพรุ่งนี้เราจะส่งกำลังใจไปช่วยนายและครอบครัว

0: 你也去拿呀。
1: 还没有咩？个人做咩盘？平常讲十个氹仔妹，都十两届嗰个盘。唔系，过咩台睇咩？
2: จากข้อมูลนะผลการสอบข้อเขียนเนี่ยคะแนนดีมากเลยนะการทดสอบร่างกายตรวจโรคสัมภาษณ์บุคลิกภาพทุกอย่างไปผ่านหมดแต่จากการตรวจสอบประวัติคดีอาญาและสืบความประพฤติทางเราได้รับข้อมูลจากผู้นำท้องถิ่นและเจ้าที่ของรัฐว่าพี่และภรรยามีประวัติค้ายาเสพติด
3: ผมคิดว่าเรื่องนี้คงถูกใส่ร้ายแน่ๆเลยครอบครัวผมไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเลยนะครับและเรื่องนี้ผมอยากจะอธิบายให้ท่านรับทราบด้วยคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะครับ
4: พี่กายพี่กายพี่น้อยมีใครอยู่ไหม
5: เออไอโก้มันไปสอบตำรวจได้หรือ
6: ใช่ตำนานนี่ก็ผ่านสอบข้อเขียนสัมภาษณ์พละเขาก็ผ่านหมดแล้วแต่ตำนาน
5: อ๋อถึงว่าทางราชการก็มีหนังสือมาให้กำนันรับรองประวัติมัน
7: ไหนๆมันก็สอบได้แล้วกำนันก็ช่วยๆมันหน่อยละกันนะ
5: อ๋อยินดีไม่เป็นไรเออพี่ไก่ใส่ซองซะหน่อยนะทางผู้ใหญ่เขาขอมา
6: แล้วจะต้องใส่เท่าไหร่ล่ะกำนันเนี่ย
5: เท่าไหร่ก็ใส่ไปเถอะ
7: นี่กำนันรอเดี๋ยวนะ
5: จ้า

0: ามีอะไรหรือเปล่ากับนั้น
1: ก็เรื่องไอโก้นั่นแหละ
0: มีอะไรอีก
1: ผู้ใหญ่ก็ขอมาให้ใส่ซองเพิ่มอีกหน่อยนึง
0: เอ้าก็จะให้ใส่เท่าไหร่แล้วนะ
2: มีอะไรล่ะกำนัน
1: พี่ไก่ก็เรื่องไอโก้นั่นแหละทางผู้ใหญ่เขาขอมาให้ใส่ซองเพิ่มอีกหน่อยนึง
2: ขอให้ใส่เพิ่มเท่าไหร่ล่ะกำนัน
1: ก็ 50,000 น่ะ
0: โอ้ 50,000 แล้วจะหาที่ไหนแล้วพ่อ
2: ผมก็ไม่มีแล้วนะกำนันจะทำยังไงดีล่ะเนี่ย
1: ก็ผู้ใหญ่เขาขอมาเนาะผมก็ต้องทำไปตามนั่นแหละ
0: ง
1: ั
0: ้นก็ขอร้อง
2: กำนันกำนันช่วยๆหน่อยได้มั้ยครับช่วยๆหน่อยนะ
1: ก็ลองไปหายืมใครมาก่อนแล้วกันนึกว่าซื้ออนาคตให้โก้มันให้เวลา3วันแล้วกัน
3: เรื่องก็เป็นอย่างที่ผมเล่าให้ท่านฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับท่าน
4: ผมก็เห็นใจพี่นะแต่ตอนเนี้ยมันก็เปิดภาพเรียงแล้วเรื่องที่พี่เล่าให้ฟังมันก็ไม่มีหลักฐานเสียด้วยพี่ต้องเข้าใจเรานะ

0: ทนายฟังกูว่ายังไงบ้างล่ะพ่อ
1: เขาก็บอกว่ามันมีคดีทางปกครองแต่ไม่ต้องใช้ทนายความหรอกนะไม่เหมือนศาลคดีแพ่งคดีอาญาเขาก็แนะนำให้เราไปฟ้องที่ศาลปกครองอ่ะ
0: แล้วเราจะไปที่ไหนกันล่ะพ่อ
1: ตอนที่พ่ออ่านเอกสารดูเนี่ยก็จะฟ้องที่สองที่ก็คือที่มูลคดีเกิดอีกที่หนึ่งก็จะฟ้องในที่ที่เราภูมิลำเนาเราอยู่นั่นแหละ
0: ในจังหวัดเรามีไหมพ่อ

ฟ้องคดีนะคะอย่างแรกค่ะคุณอาต้องเขียนคำฟ้องนะคะซึ่งคำฟ้องสามารถเขียนได้2วิธีค่ะวิธีแรกคุณอาเขียนด้วยตัวเองเลยแบบฟ้องไม่ยุ่งยากนะคะไม่ต้องมีอะไรยุ่งยากค่ะอย่างที่2ก็คือเขียนตามแบบฟอร์มที่เรามีให้บริการอยู่ด้านนอกค่ะเขียนเสร็จแล้วส่งทางไปรษณีย์ก็ได้หรือจะมายื่นเพื่อนด้วยตัวเองที่นี่ก็ได้ค่ะยินดี

0: การที่ผู้ฟ้องคดีและภรรยาจะมีพฤติการเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดจริงหรือไม่ก็ตามเป็นเรื่องพฤติการของผู้ฟ้องคดีและภรรยาเท่านั้นไม่อาจถือได้ว่านายวัญชาตินิยมจันทร์เป็นผู้บกพร่องต่อศีลธรรมอันดีเนื่องมาจากการกระทำของบุคคลอื่นจึงมีคำพิพากษาให้เพิกถอนประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าไปนักเรียนพลตำรวจของโรงเรียนตำรวจภูธร4ประจำปี2545เฉพาะส่วนของนายวัญชาตินิยมจันทร์และให้ผู้ถูกฟ้องคดีนำรายชื่อและผลการสอบของนายวัญชาติไปดำเนินการในกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจต่อไปในโอกาสแรกที่กระทำได้หากผู้ความไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาให้ยื่นอุทธรณ์ภายใน30วันนับแต่วันที่ได้มีคำพิพากษา
1: เฮ้ยดีใจด้วยนะเพื่อนที่นายชนะคดีแล้ว
2: แต่ฝ่ายนู้นเขาอุทธรณ์ว่ะ

0: ซึ่งจะเป็นยังไงต่อไปลองสู้ผมไม่ได้แน่เลยเพื่อน
1: เฮ้ยมาซะขนาดนี้แล้วมันต้องสู้ดิวะเราเชื่อนะว่าศาลน่ะต้องมีความยุติธรรมจะต้องช่วยเหลือคนบริสุทธิ์อย่างนายแน่นอนเชื่อเราเว้ย
2: ฝ่ายโน้นเขาอุทธรณ์ว่ายังไงบ้างอะพ่อเราจะมีโอกาสชนะไหม
3: คือเขาอุทธรณ์ว่าคำวินิจฉัยของจ่าเอกต้นเนี่ยยังคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและบทกฎหมายส่วนโก้ลูกของเราเนี่ยเขาบอกว่าแม้จะไม่ได้ยุ่งกับยาเสพติดแต่เราก็เป็นพ่อแม่เดียวกันมันก็ย่อมต้องเกี่ยวข้องกันอยู่และเขายังย้ำอีกว่าคนที่จะเป็นตำรวจเนี่ยจะต้องไม่มีประวัติเสียหายด่างพ้อยอะไรทั้งสิ้นเลยก็ประมาณนี้นะ
0: ศาลว่ายังไงเราก็ต้องยอมรับพ่อกับแม่ไม่ต้องคิดมากนะโก้ไม่เป็นตำรวจแล้วก็ได้โก้จะลองไปสอบ

การที่กองบัญชาการศึกษาในฐานะผู้ได้รับมอบหมายจากผู้ถูกฟ้องคดีที่3มีประกาศตัดสิทธิ์ในวันชาติบุตรผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนตำรวจประจำปี2545เป็นการออกคำสั่งนอกเหนืออำนาจหน้าที่และไม่ถูกต้องจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายดังนั้นอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง3จึงฟังไม่ขึ้นจึงมีคำสั่งแก้คำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้เพิกถอนประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจของโรงเรียนตำรวจภูธร4ประจำปี2545ในบัญชีรายชื่อผู้ไม่ผ่านการสอบคัดเลือกเฉพาะส่วนของนายวันชาตินิยมจันทร์โดยให้ถือว่านายวันชาติเป็นผู้สอบคัดเลือกได้และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่3ดำเนินการจัดให้นายวันชาตินิยมจันทร์ได้เข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจของโรงเรียนตำรวจภูธรในปีการศึกษาแรกหลังจากศาลมีคำพิพากษางอกแก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

0: ซินเจาสวัสดีครับทักทายเป็นภาษาเวียดนามแบบนี้ก็เพราะว่ารายการซีรีส์วิถีคนในวันนี้เดินทางไกลไปประเทศเวียดนามเลยครับเวียดนามเป็นประเทศที่มีการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วประเทศหนึ่งของอาเซียนและแน่นอนที่นี่ใครก็รู้ว่ามีการใช้รถมอเตอร์ไซค์กันมากติดอันดับต้นๆของโลกเลยทีเดียวครับวันนี้เรามีนัดกับปลาสาวน้อยอายุ25ปีซึ่งจะมาทำหน้าที่เป็นล่ามให้กับเรานะครับ
1: ไปเมืองเกินเธอเราจะนั่งรถไปประมาณ160กิโลเมตรค่ะเวียดนามจำกัดความเร็วค่ะถ้าในเมืองแบบนี้ความเร็วไม่เกิน40ค่ะส่วนออกนอกเมืองนี้ไม่เกิน60ถ้าทางด่วนอยู่ประมาณ90ถึง120นะคะ
0: ปลาเธอสามารถพูดเขียนและก็เข้าใจภาษาไทยได้นะครับเพราะว่าเธอเรียนภาษาไทยเป็นภาษาทางเลือกปัจจุบันเธอทำงานเป็นเลขาให้กับบริษัทไทยที่ไปลงทุนที่นั่นครับปลาพาเราเดินทางออกจากนครโฮจิมินห์โดยมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่เมืองเกินเธอเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับที่4ของประเทศเวียดนามและก็เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงครับ
1: ข้างหน้าเราคือสะพานเกินเธอนะคะข้ามสะพานนี้เราจะถึงเมืองเกินเธอเลยนะคะตอนนี้เราอยู่วิ่งลองสะพานเกินเธอนี่คือสะพานเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดเกิน

0: เราบอกกับปลาว่าเราสนใจเมืองเกิดเธอเป็นพิเศษเพราะเราทราบข้อมูลมานะครับว่าที่เมืองเกิดเธอนั้นยังมีระบบการขนส่งทางน้ำที่ยังใช้กันอย่างกว้างขวางทั้งทางไกลและก็ใกล้รวมถึงใช้เรือในชีวิตประจำวันอีกด้วยล่ะครับ
1: เวียดนามคือประเทศสุดท้ายที่แม่น้ำโขงจะไหลผ่านก่อนที่ออกทะเลนะคะเราเห็นทางใต้เวียดนามหรือว่าคนเวียดนามเรียกว่าหมิงไตเป็นที่ตะวันตกเฉียงใต้ของเวียดนามนี้เป็นกลุ่ม13จังหวัดที่มีแม่น้ำเยอะแยะนะคะถือว่าเป็นดินแดงแห่งแม่น้ำเลยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดเกินเธอถือว่าเป็นศูนย์กลางในการค้าส่งทางแม่น้ำของทางใต้เวียดนามนะคะ
0: และปลาก็บอกกับเรานะครับว่าถ้าอยากเห็นวิธีการค้าขายแบบชาวเรือของเมืองเกินเธอต้องตื่นตั้งแต่ตี 4เลยนะครับที่บอกว่าตี 4นี่คือเวลาที่ตลาดเขาเริ่มนะครับแม่เริ่มเช้าจริงๆเลยครับ

0: ือลำใหญ่ลำเล็กที่เขาจะมาจอดที่ตลาดน้ำแก๊สรังนี้เพื่อจะแลกเปลี่ยนสินค้ากันนะคะผู้สินค้าก็จะมีทั้งสินค้าการเกษตรมีผักผลไม้ผักสดฟักทองแล้วก็มีปลาด้วยนะคะ
1: ยูเอ้ยที่ไหนล่ะมันมู้มันเล่นเบอร์มันไปกันยู
2: ยา
1: อันนี้ลงมาซื้อแล้วไปขายต่อตลาดบนบกนะคะ
2: เจอหมายใหญ่เงี้ยเลยตัวใดไง

0: ตลาดน้ำแห่งนี้มีอายุเก่าแก่กว่า100ปีเลยทีเดียวเป็นตลาดขายส่งผลไม้กลางแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดในเขตของที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงและก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งภายในและก็ต่างประเทศครับแตกต่างจากตลาดน้ำบ้านเราในบางส่วนนะครับโดยเฉพาะขนาดของเรือที่นี่มีหลากหลายขนาดเมื่อเรือเหล่านี้มาอยู่ในแม่น้ำก็เหมือนกับยกตลาดสินค้าเกษตรมาอยู่กลางน้ำครับดูภาพแล้วคล้ายๆกับว่าจะปิดแม่น้ำกันเลยทีเดียวนะครับสินค้าหลักๆที่นำมาขายก็จะเป็นผลผลิตทางการเกษตรจากเมืองต่างๆที่ตั้งอยู่ริมน้ำทั่วไปทางภาคใต้ของเวียดนามนะครับของที่ขายก็คือผักหรือผลไม้ที่เห็นอยู่เต็มรำมือใหญ่ๆนั่นแหละครับเรือเหล่านี้ก็จะไปขนจากสวนต่างๆแล้วมากระจายสินค้ากลางแม่น้ำโดยเรือลำเล็กๆก็จะมาซื้อเพื่อเอาไปขายในตลาดอีกทีนึงนะครับ
1: เขาบอกว่าขนส่งทางเรือแบบนี้อ่ะจะราคามันถูกกว่าแล้วก็ความเสี่ยงในการที่แบบลูกแตงโมมันแตกอ่ะมันมีโอกาสน้อยกว่าที่ขนส่งทางรถนะคะ
0: เรือลำใหญ่ที่เราเห็นนี้นะครับก็เป็นเรือโบราณแบบดั้งเดิมในแม่น้ำโขงทำมาจากไม้เกือบทั้งลำเลยนะครับจะมีการทาสีที่หัวเรือเป็นรูปดวงตา2ดวงหรือว่า Dragon Eyes ครับเป็นตามังกรหรือว่าพญานาคซึ่งก็เป็นการข่มขวัญแล้วก็สร้างความหวาดกลัวให้กับสิ่งมีชีวิตในน้ำเพื่อบ่งบอกว่ากำลังมีมังกรหรือว่าพญานาคเคลื่อนที่มาจนกลายเป็นสัญลักษณ์ของเรือที่นี่เลยทีเดียวครับเรือลำไหนขายอะไรอันนี้ดูไม่ยากครับเพราะว่าเขาโฆษณากันตรงหัวเรือนั่นเลยทีเดียวมีอะไรก็ผูกก็แขวนโชว์กันไว้ให้เห็นเหมือนอย่างในภาพนะครับเป็นกลยุทธ์ทางการขายที่ดีมากๆเพราะว่าทำให้คนมาหาซื้อได้ง่ายอย่างเรือลำนั้นขายหอมขายกระเทียมแครอทแล้วก็กะหล่ำปลีครับลำนี้ขายฟักทองลำถัดไปอันนั้นขายแตงโมนะครับลำนั้นขายสับปะรดครับแต่ว่าไม่มีอะไรแขวนบนเสาแต่ก็มีลูกค้ามาไม่ขาดสายซึ่งก็น่าจะเป็นลูกค้าประจำนะครับ
1: จูเอ้ยจูแค่ไหนจูได้แมงเต้มาเดาเอ้ยจู
2: เขาแยงนะครับ
1: เขาแยงอ๋อเขาแยงจูดี
0: ต้องยอมรับนะครับว่าแปลกตาพอสมควรที่ได้เห็นว่าตลาดน้ำของที่นี่เขาค้าขายกันแบบจริงจังมากๆช่วงเช้าแบบนี้อย่าเผลอไปชวนใครเขาคุยมากนะครับเพราะว่าเป็นช่วงนาทีทองของทั้งคนซื้อและก็คนขายทุกคนต่างก็รีบกันทั้งนั้นแหละครับ
1: เรือที่มาที่ตลาดน้ำไกด์รังนี้นะคะจะมีส่วนหนึ่งที่นำสินค้ามาจากจังหวัดอื่นมาขายที่นี่แล้วก็จะมีส่วนหนึ่งที่เรือมาซื้อสินค้าจากนี่แล้วก็ไปกระจายที่หลายๆจังหวัดอื่นๆนะคะ
0: พ่อค้าแม่ค้าที่นี่นอกจากจะขายของให้กันเองแล้วที่นี่ยังเป็นที่เพลิดเพลินของนักท่องเที่ยวที่จะมาชมความใหญ่โตของตลาดน้ำที่นี่จึงจะได้เห็นเรือขายของให้กับนักท่องเที่ยวกับลีลาการขับที่ไม่ธรรมดาเลยครับต้องชมกันจริงๆนะครับว่าเขาขับเรือกันได้เก่งมากๆอย่างเรือเล็กๆที่แทรกอยู่ในตลาดขายส่งยังมีเรือขายซาลาเปาของคุณยายเรือขายชาขายกาแฟขายน้ำซึ่งตรงนี้ผมว่าคล้ายๆกับบ้านเรานะครับเห็นนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ขึ้นไปซื้อสับปะรดบนเรือปลาก็ไม่พลาดครับขึ้นไปชิมสับปะรดบนเรือลำใหญ่กันบ้าง
1: อันนี้สับปะรดนะคะลูกละ20,000ค่ะประมาณ30บาทไทยนะคะนี่ได้4ชิ้นชิ้นใหญ่เลยนะคะเนื้อ mà không có cái chợ nổi này thì mình bán đâu chị
3: chị bán ở bên chợ của chị
1: chợ là bên Vĩnh Long
3: Tân Quế đó không không chị bán chợ trên bờ á
1: ồ
3: hồi đó chị bán cá

0: 玩吗？哈，玩。แบบอาชีพนี้อ่ะมานานแล้วค่ะแบบทำกันทั้งครอบครัวเขากับสามีของเขาแล้วก็นานๆถ้าเป็นช่วงที่ไม่มาขายที่นี่อ่ะสามีของเขาก็จะทำงานบนบกแบบช่วยขนของให้คนอื่นอะไรประมาณนั้นนะคะจะเข้าหมูยี่ห้อจี
1: เกาว่ามันได้ไหมเ
0: ขาแกอ๋อแต่ในเมืองถึงเงาเมืองถึงจ๊ะเขาบอกละราคาสูงไปเขาขายไม่ออกกลัวขายไม่ออกเขาซื้อจากลำใหญ่นี่แหละค่ะแล้วเอาไปขายกับนักท่องเที่ยวไม่งั้นถ้าที่เหลือเยอะก็ให้ขึ้นตลาดเลย
2: พอตกสายหน่อยพ่อค้าแม่ค้าและบรรดานักท่องเที่ยวก็หายไปความคึกคักของตลาดก็เริ่มน้อยลงแม่ค้าบนเรือหลายลำก็ได้พักครับปลาเขาเล่าว่าหลังจากนี้ก็จะเป็นเวลาพักของบรรดาพ่อค้าแม่ค้าก็จะได้อาบน้ำกินข้าวบ้างก็นอนนะครับที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าเรือโดยเฉพาะเรือใหญ่ๆนั้นเดินทางมาจากต่างจังหวัดปลาบอกว่าบางลำเดินทางกันมานับ10ชั่วโมงนำสินค้าเข้ามาทีละเยอะๆขายไปจนหมดถึงจะแล่นเรือกลับบ้านครับดังนั้นบนเรือใหญ่แต่ละลำนั้นจึงมีทั้งครัวมีทั้งที่นอนพร้อมอยู่แล้วสังเกตได้ง่ายจากภายนอกเรือก็คือราวตากผ้านะครับแสดงว่าเขาอาศัยกันอยู่บนเรือหลายวันทีเดียวจากเสียงร่ำลือนะครับว่าเกินเธอเป็นเมืองแห่งการเกษตรและอุดมไปด้วยแม่น้ำลำคลองทำให้เราต้องลองล่องเรือเข้าไปในคลองเล็กๆเพื่อดูด้วยตาตัวเองครับดูสิครับลำคลองยังมีท่าเรือเล็กๆที่มีเรือจอดมีคลองแยกคลองซอยมากมายแล้วก็มีคนใช้เรือในการหาปลาใช้ในการเดินทางแล้วก็ใช้ในการขนของผ่านไปมาอยู่ตลอดเวลานะครับอย่างที่เห็นเด่นมาแต่ไกลนี้ก็คือพี่คนนี้ครับปลาบอกว่าเรือที่พี่เข้าพายอยู่นั้นเวลาออกแม่น้ำจะสบายมากๆเพราะว่าติดเครื่องยนต์ไว้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นในที่แคบๆหรือว่าในลำคลองก็จะใช้พายแทนได้ครับ

0: ส่วนลำโน้นนะครับที่พี่สาวกำลังขนของใส่เรืออันนั้นไม่ได้ติดเครื่องยนต์นะครับ
1: Cái này là ghe là mình chỉ để chở phế liệu chuyên chở phế liệu thôi hả chị?
2: Thì mình muốn chở thì mình chở, khi mình đi đường thì mình cũng đi bằng ghe luôn.
1: Chị này hỏi là sao mình không có đi cái đường sông luôn, kiểu như là mình nhận chở hàng đồ luôn á chị?
2: Tại vì mình á, một cảnh mình nó hai quê. Nhà bên đây mà vừa có bên kia, thành ra mình phải có cái ghe này để mình đi.
1: Tại mình có ghe.
2: Tại vì mình không chở không. Tại vì mình vừa đi này rồi mình vừa đi vườn nữa, thành ra mình không có thời gian để mình đi chở.
1: คือเขาบอกว่าเมื่อก่อนแม้กระทั่งแบบการไปซื้อของในตลาดตอนเช้าเพื่อจะกลับไปทำกับข้าวเขาต้องใช้เรือลำเล็กๆแบบนี้อ่ะแต่เดี๋ยวนี้มีตลาดบนบกแล้วเขาก็เดินไปซื้ออย่างสะดวกเขาไม่จำเป็นต้องใช้เรืออีก
0: เราล่องเรือไปเรื่อยๆนะครับได้เจอว่าการขนของเหมือนอย่างที่พี่คนก่อนนั้นเขาเลือกใช้เรือกันมากกว่ามอเตอร์ไซค์จริงด้วยนะครับอย่างป้าคนนี้ก็มีเรือหลายลำเลยแกเล่าให้เราฟังว่า
1: อ๋อเขาบอกบ้านเขามีประมาณสัก3ถึง4ลำนะคะสมมุติเขาได้ซื้อเซรีมูก็หุ่นพอดีหน่อย
3: มาไปดีได้ดีโยกัดเข้ามาแล้วดีดีกัดมันมู
1: tức là bây giờ ví dụ nhà mình mà có xe máy thì vẫn phải xài ghe đúng không, không có bỏ ghe dạ
0: จะสังเกตได้นะครับว่าคนที่ใช้เรืออยู่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่มีอายุสักหน่อยนะครับอย่างเราเจอลุงจุ๊กแกก็อายุพอสมควรแล้วแกกำลังเอาฟืนออกจากเรือเข้าบ้านครับ
1: คือเขาบอกว่าเมื่อก่อนน่ะแต่ละบ้านแบบนี้แต่ละครอบครัวจะมีเรือเล็กๆลำหนึ่งแบบนี้แต่เดี๋ยวนี้ด้วยการที่แบบมีถนนมีรถแล้วตอนนี้มีน้อยมากบ้านที่ยังใช้วิธีขนของแบบนี้

0: ของเขาอายุประมาณ 30-40 ปีแล้วค่ะตั้งแต่สมัยพ่อแม่เขาตอนนี้ยังใช้ได้อยู่ลำเล็กๆ yeah.
1: โชคดีจริงๆครับพอบอกว่าเราเป็นคนไทยลุงจุ๊บแกก็เลยชวนไปดูสวนที่แกนำผลไม้ไทยมาปลูกไว้ครับสวนของลุงจุ๊บอยู่ไม่ไกลจากบ้านมากนักแต่ว่าต้องนั่งเรือไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับลุงดูมีความสุขที่จะได้พาเราไปเป็นอย่างมากเลยตลอดสองข้างทางระหว่างทางไปสวนของลุงจุ๊บนะครับก็จะเป็นสวนกล้วยสวนมะพร้าวที่นี่เขานิยมปลูกกันมากนะครับ

0: สวนของลุงจุ๊กเองก็ใหญ่พอตัวเลยทีเดียวครับ
1: ยังมัดไหนล่ะยังมัดท้ายนะ
2: อ
1: ๋
2: อเขาบอกอันนี้ขนุน
1: ไม่ไหนเลยกูทะลัง
2: เขาบอกอันนี้ขนุนพันธุ์ไทยที่เขามาปลูกที่นี
1: ่ตอนนี้บี้ยดังจังไรเนี่ยกูทะลังเลย
2: ลำไย
1: ตอนนี้ดอกกูทะลัง
2: ลำไยที่ตอนนี้เขาปลูกใหม่นี่ต้นเล็กๆนี่ก็เป็นพันธุ์ไทยเขาบอกว่าไทยนี่ผลไม้ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งเลยค่ะอันนี้พันธุ์เวียดนามเป็นส้มเวียดนามนะคะนี่ลุงให้เขาบอกเมื่อก่อนในคลองนี้ก็จะมีแบบเรือผ่านไปผ่านมาเยอะมากค่ะแต่ประมาณ10ปีมานี้จำนวนเริ่มแบบลดลง
0: ผู้คนที่เกิดเธอเองก็ค่อยปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับพอมีถนนมารถมีเรือก็คงจะลดความสำคัญลงไปนะครับอย่างที่ลุงจุ๊กเองก็ใช้เรือขนฟืนเท่านั้นส่วนผลไม้ในสวนของแกก็ใช้มอเตอร์ไซค์ขนแทนนะครับได้เห็นความอุดมสมบูรณ์ทางด้านการเกษตรของเมืองเกิ่นเธอแล้วต้องไม่พลาดที่จะไปเดินตลาดครับเพราะมีคำกล่าวที่ว่าถ้าอยากรู้จักว่าเมืองนั้นเป็นอย่างไรให้คุณไปเดินที่ตลาดสดครับและมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับผู้คนที่นี่มาจับจ่ายใช้สอยกันเยอะแยะไปหมดเลยครับมีทั้งจักรยานมีทั้งมอเตอร์ไซค์ปะปนกันเต็มไปหมดเลยครับตลาดแห่งนี้อยู่ติดกับแม่น้ำเหวนะครับจึงมีการขนผลไม้จากเรือเข้ามาขายในตลาด
2: ที่นี่เขากำลังขนสินค้าขึ้นตลาดบนบกนะคะอาชีพที่แบบขนของมูลใช้เรือแบบนี้คืออาชีพตั้งแต่สมัยพ่อแม่เขาแล้วตอนนี้ถึงสมัยเขาเขาทำมาประมาณ4ปีแล้วค่ะเขาจะช่วยขนของแบบซื้อของจากตลาดน้ำแกลงแล้วเอามาขายตลาดบนบกนะคะ
0: และกุ้งหอยปูปลาที่ขายกันอยู่เยอะแยะที่นี่นะครับถูกขนส่งมาจากที่ต่างๆโดยทางเรือครับ
2: ลุงบอกว่าลุงเคยส่งแบบปูนี้แต่เป็นปูดองเกลือไปส่งที่เมืองไทยค่ะคือลุงเขาบอกว่าแล้วแต่ฤดูค่ะแต่ว่าเฉลี่ยวันละลุงจะได้รายได้ประมาณ 500,000-600,000 เวียดนามดงนะคะจากการที่ขายปูนี้ค่ะ
0: นอกจากปูที่เดินทางมาไกลจากจังหวัดก่าเมาแล้วปลาที่เราเห็นมากมายในตลาดก็เดินทางมาไกลไม่แพ้กันนะครับที่สำคัญเป็นปลาแบบตัวเป็นๆอยู่ในเรือครับที่พูดอย่างนี้ก็เพราะว่าเราไปเจอกลุ่มคนที่นำปลามาขายนะครับกลุ่มที่เห็นนี่แหละครับคนเหล่านี้เขาใช้ชีวิตกันอยู่บนเรือเลยนะครับผมหมายถึงเขากินนอนกันอยู่บนเรือเลยทีเดียวเพราะว่าต้องเดินทางจากเมืองดงทับล่องเรือมา9ชั่วโมงมากันทีหลายลำเลยครับและทุกลำก็เป็นเรือเก่าที่ทำจากไม้ทั้งลำเลยครับ

0: nghe nạn nhiêu tuổi rồi chú?
1: Nói chị chừng nó lớn tuổi nữa.
2: Lớn tuổi hơn.
1: Ừ.
2: Lớn tuổi.
0: Là thường là ví dụ như bây giờ chị nói là xe cộ cũng nhiều á, nhưng mà mình đi ghe như vậy là mình vẫn giữ cái truyền thống đi ghe hả chú?
1: Dạ, ghe mình có chạy, chạy chủ bên ai nó chạy.
0: Ờ.
1: Như xe vậy đó, mình đá chỉ là gặp bán thôi, đi ghe thôi. Mình gặp hoài, gặp hoài.
0: Dạ.
1: Cái này thì xuống tới gần đây, còn bên đó thì lúc đầu. Vậy đó.
3: ส่วนบ่อน้ำที่เห็นอยู่กลางลำเรือนี้ก็คือบ่อใส่ปลาที่จะนำมาขายนั่นเองล่ะครับ
0: แล้วก็เขาบอกน้ำที่เขาไว้เลี้ยงปลาเก็บปลานี่อ่ะเป็นน้ำแม่น้ำที่นี่เลยแต่หมายถึงเรือลำนี้อ่ะอยู่ข้างล่างมันก็จะมีแบบรูให้น้ำมันไหลเข้าไหลออกได้ก็เหมือนกับน้ำปลาที่มันอยู่ในแม่น้ำเลย
3: นับเป็นการใช้ภูมิปัญญาของตนเองในการดูแลปลาด้วยเก่งมากๆทีเดียวครับ
4: ที่แม่น้ำเห่าเมืองเกิ่งเทอนี้นะคะนอกจากจะมีเรือที่ขนส่งสินค้าเกษตรอย่างฟักทองผักหรือของสดๆนี่นะคะก็ยังจะมีพวกเรือรับจ้างแล้วก็เรือที่ไว้ส่งผู้โดยสารด้วยนะคะ
3: อย่างที่เราได้เห็นนะครับว่าการขนส่งทางเรือในเมืองเกิ่นเทอนั้นมีสารพัดรูปแบบเรือเล็กๆที่คุณป้าสองคนกำลังพายอยู่นั้นเป็นเรือรับจ้างครับเรียกว่าเป็นเรือแท็กซี่ก็ได้นะครับเรือนี้ก็จะมีขนาดที่ไม่ใหญ่มากใช้คนพาย1คนและเท่าที่เห็นเรือรับจ้างแบบนี้ส่วนใหญ่จะมีแต่ผู้หญิงที่ทำกันนะครับ
0: 40 năm rồi hả cô? Là cái ghe này luôn 40 năm là ở cái bến nước này.
5: Dạ. Xưa là chèo không mà sao thì mới chạy máy.
0: À, คือเขาบอกเมื่อก่อนน่ะเรือไปส่งคนข้ามภาคนี้อ่ะจะเป็นเรือพายมือค่ะแต่ตอนนี้มีเครื่องยนต์แล้วถือว่าพัฒนาขึ้นแล้วค่ะ
3: ด้วยความที่ทางภาคใต้ของประเทศนี้นั้นนะครับมีแม่น้ำอยู่เป็นจำนวนมากบ้านเรือนของประชาชนและเมืองน้อยใหญ่ก็มักจะอยู่ริมน้ำดังนั้นจึงมีเรืออีกชนิดหนึ่งที่จำเป็นนั่นก็คือเรือขนส่งสินค้าครับอย่างเรือที่เราเห็นลำนี้เป็นของลุงถันอาชีพของแกก็คือรับส่งสินค้าซึ่งแกทำคนเดียวนะครับส่วนเรือลำใหญ่ที่เราเห็นคนงานกำลังเร่งมือขนของลงเรือกันอยู่อีกลำหนึ่งก็เป็นเรือของลุงเหียบครับแกบอกว่าต้องเดินทาง1วันเต็มๆในการไปส่งของแล้วก็ใช้เวลาเดินทางกลับอีก1วัน
4: เรือลักษณะที่เป็นเรือขนส่งสินค้าระหว่างจังหวัดค่ะหมายถึงเขาจะมารับสินค้าที่ท่าเรือที่เกิ่นเทอนี้แล้วก็เอาไปส่งที่จังหวัดที่ห่างไกลซึ่งเขาต้องนอนต้องกินบนเรือเป็นวันๆเลยนะคะlà ghe của gia đình mình luôn hả chú?
1: Của gia đình ta.
0: Ồ.
1: Của người khác mình mua mình trả tiền.
0: Ồ.
1: Trả tiền công.
0: Kiểu như mình thuê ghe mình đi.
4: Đưa lâm đường แบบนี้นะคะแต่ละครั้งที่เขาเดินทางจะมีประมาณ4คนค่ะเป็นผู้ชายช่วยกันแบบขนของขายของค่ะ
1: ชุบ xe thì cái tiền vận chuyển nó mắc
0: hơn hả chú? Mắc hơn cỡ nhiêu?
1: Này mình mắc hơn gấp 2 lần.
0: Gấp đôi à? ที่เกิ่นเทอนี้ยังใช้เรืออยู่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่สวยงามของทางใต้เวียดนามนะคะชีวิตเราเดี๋ยวนี้จะพัฒนาขนาดไหนมีทั้งรถทั้งถนนที่ดีแล้วก็มีเครื่องบินมีอะไรหลายอย่างอ่ะแต่การที่ใช้เรือนี้ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองที่นี่อ่ะค่ะ
3: เมืองแห่งสายน้ำกับการขนส่งทางเรือที่เมืองเกิ่นเทอที่เคยเป็นของคู่กันเมื่อเส้นทางคมนาคมอย่างสะพานและถนนเพิ่มขึ้นรูปแบบในการขนส่งบางอย่างก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าบางอย่างก็ยังคงอยู่ในรูปแบบดั้งเดิม

0: ่าในอนาคตเกิดเธอจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรคงมีเพียงชาวเกิดเธอเท่านั้นแหละครับที่จะรู้ได้เราดีใจที่ได้มีโอกาสมาสัมผัสวิถีการขนส่งที่เมืองนี้กามเอิญชาวเกิดเธอพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์สมาธิในการขับรถเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะผู้ขับขี่ปฏิบัติดังนี้วางแผนการเดินทางล่วงหน้าเตรียมพร้อมก่อนขับรถโดยปรับเบาะนั่งกระจกรถให้เรียบร้อยก่อนเดินทางไม่ประกอบกิจกรรมอื่นขณะขับรถไม่ละสายตาจากเส้นทางไม่ปล่อยมือจากพวงมาลัยอาทิการใช้และคุยโทรศัพท์ทานอาหารแต่งหน้าค้นหาหรือหยิบสิ่งของแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการขับรถเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจะไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงทีที่สำคัญไม่ควรพาเด็กโดยสารรถตามลำพังหลีกเลี่ยงการนำสัตว์เลี้ยงโดยสารรถเพราะจะทำให้ผู้ขับขี่พะวงกับพฤติกรรมเด็กและสัตว์จึงส่งผลต่อสมาธิในการขับรถเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้เพื่อความปลอดภัยผู้ขับขี่ควรประกอบกิจกรรมให้เรียบร้อยก่อนขับรถขณะจอดพักรถในบริเวณที่ปลอดภัยจะทำให้เดินทางถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: มันเป็นมุมหน้าบ้านนะคะแล้วก็เหมือนแบบตอนแรกของมันจัดอยู่แบบไม่เป็นที่อะค่ะแล้วเข้ามามันก็เหมือนรกเลยส่วนใหญ่มันเป็นของคุณพ่ออะค่ะที่แบบว่าเหมือนเขาชอบซื้อของมาสะสมอะไรเงี้ยแล้วก็แบบคือเขาก็เก็บแต่ว่ามันไม่เรียบร้อยเราก็เลยอยากให้มันเรียบร้อยขึ้นเวลาแบบแขกมาบ้านจะได้แบบว่าดูเป็นระเบียบมากขึ้นนะคะ
3: เปิดเร็วอะไรขนาดน
4: ี้
3: ค
4: ุ
3: ณน
4: ้อง
2: สว
4: ั
2: สด
4: ี
2: ค
4: ่
2: ะ
3: สว
4: ั
3: สด
4: ี
3: ค
4: ่
3: ะ
4: สวัสดีค่ะนี่ก็คือคุณตังกวานะครับเป็นลูกสาวเจ้าของบ้านนี่พูดอย่างนี้ดีกว่า
3: ลูกสาวเจ้าของบ้าน
4: ถูกไหม
2: ถูกค่ะ
4: เพราะว่ามีบ้านพ่อบ้านแม่ไงแล้ววันนี้ช่างประจำบ้านเนรมิตเราจะมาเนรมิตมุมไหนของบ้านคุณตังกวาดิ
2: จะเป็นมุมข้างหลังเนี้ยค่ะ
3: เด
2: ี
3: ๋ยวข้างหลังนี้ไม่ใช่ข้างหลังนั้นแต่ข้างหลัง
4: นี่เลย
2: นี่เลย
3: ใช่ค่ะ
2: อันนี้เลย
3: เรายังไง
4: มันก็หนังกัน
3: อันนี้เขาระเบิดหรือเปล่าน
4: าฬิกา
3: ใกล้แล้วนะ
4: เห็นตัวเลขอะไรเป็นเรื่องแสงไม่ได้ระเบิดไปหมดเลยโอ้นี่คือเป็นมุมที่เรียกว่ามุมกองของ
2: อ่ะใช่ค่ะ
4: เป็นแบบกองของหน้าบ้าน
2: คือที่บ้านชอบเก็บของสะสมแบบซื้อมาแล้วบางทีไม่ได้ใช้ก็เลยแบบมันก็จะกองอยู่ตรงนี้เราก็ไม่ได้เก็บ
4: โอเคอันนี้คือเราจะเก็บของนี่ออกไปหรือว่าเราจะจัดเรียงมันใหม่กัน
2: คิดว่าอยากจะแบบมีชั้นเหลืออะไรเงี้ยค่ะอยู่ตรงนี้เพื่อจะได้เก็บของที่มีอยู่ด้วยอ่ะใช่ใช
4: ่ก็คือของอยู่ตรงนี้

0: แต่ว่าเราอยากจะให้มันเรียบร้อยขึ้น
1: ค่ะ
0: เรียบร้อยขึ้นแล้วนี่คือของใครครับ
1: ส่วนใหญ่เป็นของคุณพ่อค
0: ่
1: ะ
0: ก็แปลว่าน่าจะมีคุณค่าทางใจอะไรสักอย่าง
1: ใช่ค่ะ
0: ทำปาหลีกันแบบเราบ้านของคุณผู้ชมหลายๆท่านเป็นแบบนี้ครับมีญาติผู้ใหญ่อยู่มีของที่ไม่สามารถทิ้งได้อยู่แล้วแต่ว่าก็ไม่อยากจะเห็นมัน
2: หลายเจเนอเรชันแล้วอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้จะทิ้งหรือไม่ทิ้งดีเพราะจะถามก็เอ้าไม่
0: ได้ไม่ได้เลยทิ้งนั่นโอ้คำนี้มาไม่ได้เนาะ
1: ไม่ได้
0: ไปแตกก็ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราจะหาทางเก็บให้มันสบายใจทั้งเจ้าของของของแล้วก็คนที่อยู่บ้านนี้ด้วยถูกไหมฮะก็คือเราจะมาทำชั้นเนรมิตชั้นวางของตรงนี้แล้วก็มีบานปิดให้เรียบร้อยเดี๋ยวรูปแบบไปคุยกับคนทำดีกว่าคุณหันศาดวงใจครับอันนี้คือมาค้างคืนนี้เนี่ยพี
3: ่เออประมาณนั้น
2: อยู่
0: แล้ว
2: ไหนอ
0: ยู่มาคืนนึงแล้ว
3: เอออยู่มาคืน
0: นึง
3: แล้ว
0: โอเค
3: ใช่เพิ่งมา
0: วันนี้เนี่ยเราจะมาทำชั้นวางของกันอันนี้ก็คือของที่ต้องวางบนชั้น
2: น้อยแต่ใหญ
3: ่นี่
0: คือเครื่องเสียงนี่เป็นท็อป5ของอันของเก็บยากระดับต้นๆ
3: น้องแม็กด้วยนะ
1: อ่ะใช่ค่ะ
0: ดีใจเลยมีคนดูออกด้วย
3: ของหนักกันเลย
0: หนักหมดเลยเออ
1: ใช่
0: นี่แปลว่าอะไรพี่โครงสร้างก็ต้องรับน้ำหนักได้ใช่ไหม
3: โครงสร้างเห็นบอกว่าอยากได้เป็นไม้ทำโครงสร้างถักให้ถี่ขึ้นมากว่าเดิมแต่พวกโครงสร้างพวกนี้ไอ้พวกล้อแม็กจริงๆมันต้องเป็นโครงเหล็ก
0: เออใช่ดิ
3: ใช่
0: ผมรู้สึกว่า
3: เป็นเหล็กท็อปไม้อะไรเงี้ยแต่ไม้แข็งแรงได้เพิ่มขนาดกับรอยต่อของไม้กับตัวจอยทั้งหลาย
0: โครงสร้างมันเป็นอะไรพี่เป็นแขนเนี่ย
3: เป็นไม้โครงนี่แหละแต่ผมหักกระดูกให้มันถี่ขึ้นท
1: ับ
3: โครงให้มันถี่ขึ้นกว่าเดิมระยะตกทองช้างมันมีแน
0: ่ใช่ใช่
3: ประมาณ80ไม่เกิน100มีตกทองช้างแน่ไม่ว่างานเบาหรือ
0: คือถ้ายิ่งคุณผู้ชมครับยิ่งช่วงพาดเยอะช่วงพาดแบบว่าโครงสร้างต่อโครงสร้างแล้วมีไม้พาดอย่างเงี้ยถ้ายิ่งเยอะมันก็ยิ่งแอนลง
3: แล้วแบบโซนตู้จะถูกแบ่งครึ่งเป็นเมตร50คือด้านเมตร50ที่มีบานเลื่อนจะไม่มีชั้นไม่มีอะไรเลยคือโล่งๆขึ้นไปเลย
0: พอแล้วก็วางเทิน
3: แล้วก็วางเทินแล้วก็บานเลื่อนสไลด์ปิด2บานคู่กัน
1: เพราะว่าส่วนอันที่เป็นชั้นก็ไม่ต้องมีที่ปิด
3: อันเป็นชั้นจะไม่มีที่ปิดจะแยกโซนก็คือเก็บพวกของเล็ก
0: ๆของที่พอจะมองแล้วไม่เจ็บปวดมากกับของที่มองแล้วเจ็บปวดมากก็จะอยู่ในตู้เลยใช่ไหม
3: ประมาณนั้นเลย
0: โอเคเดี๋ยวเราไปทำอะไรดีกว่าว่าตู้ตัวนี้จะโครงสร้างหน้าตาเป็นยังไงไปเบรกดาวน์ของที่แบบว่าต้องเอามาใช้กัน
2: ยังมีพวงมาลัยด้วยเดี๋ยว
0: โอ้โห
2: ความสามารถเหลือแต่ใหญ่ๆนั้นเลยคุณเต้

0: บี้ไม้อะไรพี
1: ่ไม้ OSB ครับ
0: OSB
1: ครับผม
0: อ่ะ OSB คือ Oriented Strand Board นะครับ Strand มันเหมือนกับว่าเอาเศษไม้มาว่า
2: ทำ
0: ประกอบร่างกัน
1: ใช่
0: เป็นไฟเบอร์อย่างนั้น
1: มีหลาย
2: ร
1: ุ่
2: น
1: ลาย
2: ก็ยังเห็นซากเศษไม้อยู่
0: เราจะเอามาทำยังไง
1: ตัวเนี้ยตัวที่ทิปจับอยู่เนี่ยคือตัวด้านบน
0: โอ้โห
1: ผมเสริมประกบ2แผ่นด้วยตัวแกนกลางเป็นไม้โครง
2: แน่นอยู่เหมือนกัน
0: โอ้คือบอร์ดจริงๆมันบาง
1: มันบางคือตัวนี้มันอยู่ที่9มิล
2: นี่ประกบถ้าเห็นเลเยอร์
1: ใช่ใช
0: ่ใช่อัน
2: นี้คุณอุ้ยคุณน้องเต้นี่แน่นเลยนะหนักเลยนะ
0: แน่นเลยใช่ไหม
2: นี่บนเหรอคะ
1: ไว้ข้างบนครับ
2: มันจะรับโครงมันรับไหวใช่ไหม
1: รับเพราะโครงอ่ะจะมีอยู่ซอยกลางอยู่อีก2ซอยซอยสีลมกับซอยพัดพง
0: ครับผม
2: ไกลกันอยู่เหมือนกันนะ
1: ไม่ใช่
0: ไอพี่เนี่ยผมไปพลาดไกลไงพี่ต้องไปงไกลกันนะเว้ย
1: อันนี้แล้วผมก็จะยกขึ้นเทินด้านบนที่มีอยู่2ฝั่งซ้ายขวาเป็นไม้เหมือนตัวประกบข้างห้องเต็กอ่ะที่จับด้านซ้ายกับขวาเดี๋ยวผมจะยกตัวแผ่นเนี้ยขึ้นเทินด้านบน
2: ไหวใช่มั้ยพี่สายยกคนเดียวเหรอ
1: ไหวครับมันน้ำหนัก
0: ม
1: ัน
0: จะช่วยทำไม
2: ไม่ทำเฉย
0: ๆอ๋อ
1: แล้วเดี๋ยวประกบยึดด้วยฉากเหล็ก
0: โอเคเอาต่อ
1: เดี๋ยวจับด้านข้างไว้ผมเดี๋ยวแผ่นเนี้ยเทิน
0: นี
2: ่โอ้ลวงใส่หัวก็ไปกันหมดเลยนะคะ
0: ไปละเออเป็นบาท

0: ิปจับด้านนั้นไว้นะครับ
1: จ้ะคือค้ำไว้ข้างบนนี้อ่ะได้อยู่
2: ได้อยู่
1: เอออ่ะ
2: ได้
0: เดี๋ยวจับนิ่งก่อนนะครับ
1: ค่ะ

0: คือเส้นรอบรูปเลยครับที
1: ่ปรับเข้าให้หมดเลย
2: ปรับ
1: ไ
2: ปเลย
0: นั่นก็เชิญฝากสาวระวัง
2: อ่ะนี่ฝากแล้วเรียบร้อย
1: เรียบร้อย
2: นี่พอดีเลยนะเนี่ย
1: นี่พอดีใช่ครับด้านนี้ผมเจาะไว้สำหรับเสียบปาก
0: ครับมีช่องสวิตช์ต่างโอเคส่วนนี้ก็คือขาดกลางเนี่ยจะเห็นแล้วว่าถ้าผ้าช่วงยาวเนี่ยเห็นไหมฮะมันตกท้องช้างเลย
2: ใช
0: ่ถ้าภาษาช่างเรียกตกท้องช้างคือมันจะโค้งลงอย่างนี้เลยตามน้ำหนักอย่าลืมว่าแผ่นบอร์ดเนี่ยก็มีน้ำหนักด้วยใช่ไหมฮะ
1: ทิปดันตัวนี้ครับ
0: ดูแนวก็มาดูแนวก็เพื่อ
2: ใช่เออเพื่อให้มันตรง
1: อ๋อตัวนี้เราจะเป็นส่วนแบ่งของ
0: ครับ
1: เก็บช้าง
0: เฮ้ยพี่บอกที่จะซอย3ใ
1: ช่ไหมใช่คร
0: ับเป็น1 2 3ช่องนี้ป่ะโอเค
1: เพราะตัวนี้มันจะมีชั้นวางอยู่น
0: ี่เด
1: ี๋ยวต้องขนาดต้องได้
0: ขนาดต้องดูขนาดซะก่อน
1: อันนี้ผมไว้ขนาดที่80เซน
0: เยี่ยมเนี่ยพอดีเส้นกระเบื้องเลย
2: พอดีเป๊ะ
0: โอ้โห
2: สวยเลยอ่ะ
0: ใช
2: ่ดูดีเลย
0: อยู่เลยสวยมาก
1: เดี๋ยวโครงสร้างกัน
0: อ๋อนี่คือมันก็ได้ฉากแล้วเราก็จะยึดนี้
1: ยึดตัวนั้นยึดแล้วก็เดี๋ยวจะมายึดตัว
0: ด้านนี้แค่นี้แล้วก็ยึดไปเรื่อย
1: ๆตัวแรกยึดได้เลยครับผมจับไว้ให้

0: คเ
1: รียบร้อย
0: สวยงามมากเลย
2: เดี๋ยวผมไปตัดเพิ่มไม้ตัวนี้ที
1: โอเคอ่ะลุยต
0: ่อสวยแล้ว
2: เนี่ยมันจะได้ลักษณะเนี้ย
3: สวยนะ
1: และนี่ก็คือตู้เก็บของหน้า

0: ันนี้คือ
1: นี่ก็คือชั้นที
0: ่ล็อกที
1: ่ล็อกที่2ครับเหมือนเดิมชั้นที่3
0: 1
2: อันนี้คือเท่ากัน
1: เท่าก
2: ับอันบนนี่เขามีการดีไซน์มานะเนี่ย
0: มันจะเท่ามันลงได้ใช่ไหมพี
1: ่ลงได้ครับใช่ครับมันจะเป็นบ่ามันพอดีของมัน
0: บ่าวาง
1: บ่าวางพอดี
0: เดี๋
1: ยวเดี๋ยวช่วยผมดันนิดนึงผมจะเอาปืนลมยิง
0: อ๋อได้ยิงอัดเลยใช่ไหม
1: ดันไว้มันจะได้ชิดๆนิดนึง
0: อันนี้เรียกว่าค่อนข้างถาวร
2: เขายิงลงนะเราถึงได้ดันแบบนี้ไหม
0: ใช่
2: แบบ
0: ทะลุมัน
2: แบบนี้
0: ก็จริงก็คือมือติดอย่างนี้เลย
1: ไม่เราก็ต้องคำนวณดอกตะปูด้วยว่าความยาวของความหนาของไม้มันกี่เซน
0: อันนี้คือฝั่งที่เป็นชั้นโล่ง
1: ชั้นโล่งครับใช
0: ่แต่ฝั่งนี้จะมีบาน
1: สไลด
0: ์บานสไลด
1: ์แล้วเก็บของชิ้นใหญ่ๆสำหรับวางเกินกันอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็คือมันก็อยู่ที่เดิมแหละ
1: มันอยู่ที่เดิม
0: แต่ว่าเราจัดการปกปิดให้มันเรียบร้อยขึ้นเห็นแล้วสบายใจส่วนอันนี้ก็คือเป็นพวกของเล็ก
1: ๆใช
0: ่ไอ้กงนาฬิกา
1: ไอ้เห็นกล่องชั้น
0: เคสประมาณที่มีกล่องเก็บเรียบร้อยอ่ะโอเค
1: แล้วเดี๋ยวผมจะไปตัดรางสไลด์แล้วยึดรางแล้วทำประตูบานปิด
0: อยากเห็นละบานดุยครับ
1: เดี๋ยวเอารางขึ้นวัดกับขนาดตัวข้างบนเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ตัดขนาดที่ขีดไว้เลย

0: ว่าสิ่งนี้เนี่ยเราทำกันแป๊บเดียวก็เน้นย้ำอยู่นะครับว่าเจ้าจามันอนุมิตเนี่ยเป็นการทรมานช่างพอสมควรเลยเพราะว่ามันต้องรีบเร่งแข่งกับ
1: เวลา
0: เวลาและอยากเหงื่อของตนเองนะครับเพราะฉะนั้นใครคิดว่าอุ้ยทำเสร็จได้ภายในวันเดียวใจเย็น
2: แต่ว่
0: าเรียกว่าแสงเปลี่ยนหรือว่าแสงไม่มีแล้วดีกว่าก็จะได้เห็นขั้นตอนนั่นแหละว่าเราทำกันยังไงนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็จะมาเข้าสู่ขั้นตอนการติดบานเลื่อนที่อยู่ด้านหลังน้ำทิพย์นะครับ
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งหนักเลยครับหน
2: ัก
0: มากเลยครับ
2: มันต้องมีข้างล่างรองด้วยไหมคะ
1: จริงๆถ้าเกิดเรามีล้อก็ใส่ล้อ

0: ได้บังคับล้อสำหรับเข็นแต่เนี้ยมันเป็นรางแขวนอยู่แล้ว
1: เราก็คือน้ำหนักก็คือแขวน
0: น้ำหนัก
1: ก็เลื่อนแขวนข้างบนเลย
0: เพราะว่ารางล้อเลื่อนตัวเนี้ยมันจะมีน้ำหนักรับชุดละ30โลซึ่งไม่น่าจะถึงสำหรับแผ่นนี้ก็เต็มที่ก็ประมาณ7โล8โลต่อแผ่น
1: ไซส์เนี่ยก็ต้องเผื่อให้มันลอยขึ้นมานิดนึง
2: ต้องลอย
0: ใช่ครับต้องลอยจากพื้นนิดนึงอ่ะตั้งแต่1เซนถึง3เซน
1: 1ถึง3เซน
2: คือเมื่อกี้พี่สาจะเอา1เซนแต่เราบอกอุ๊ยบางไม่น้ำหนักนะต้องเซนครึ่งได้ไหมเผื่อว่ามันจะแบบว่า
0: แล้วถ้าเกิดมันต่ำมากเกินไปมันจะสีกับพื้นแล้วก็มันจะหนึ่ง
1: ใช่ไปเรื่อยๆมันก็จะเปิดไม
2: ่
1: ได
2: ้ไม่ได้งั้นเราลองเลยไหม
1: ลองก่อน
0: ลองเลยก็ได้ครับ
3: ขอหน่อย
1: จะเห็นนะ
0: ครับครับผมเดี๋ยวผมบัน
2: ก็ให้เราต้องให้เคี่ยวเราต้องให้เคี่ยวอยู่ระหว่างนี้
0: ใช่ครับมันจะมีตัวล็อกด้านบน
1: นี่หรอ
2: ใช่นั่นแหละ
1: ปล่อยแล้ว
0: เนี่ยมันจะได้ลักษณะเนี้ย
2: เออสวยนะว่าที่อาจจะเห็นยังเอียงอยู่เพราะเราไม่ได้ปรับมันนะครับองศาเพราะว่ามันต้องมีการจูนใช่ไหม
0: เนี้ยเราก็จะตั้งใหม
2: ่
0: ประมาณนี้ครับ
2: เป็นอย่าง
0: น
2: ี้
1: แผ่นอย่างเงี้ยอ่ะพอล็อกข้างบนอ่ะมันก็จะเห็นว่ามันจะรู้สึกมันจะแกว่งด้านนี้ด้านนี้ได้นิดนึงไหม
0: มันจะมีรางบังคับอยู่ด้านล่างเป็นรางบังคับหรือล้อบังคับได
1: ้ค่ะแต่ถ้าอันนี้ไม่มีมันก็จะแกว่งนิดนึง
0: มันจะแกว่งนิดนึง
1: แต่ว่าถ้าล็อกตรงนี้ขึ้นแน่นมันก็จะช่วยไหมคะ
0: ใช่
2: ช่วยช่วยแล้วก็มันอันนี้มันเหมือนม่าน
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไห
2: มแต่พอมีบานในมาซัพพอร์ตอาจจะดีขึ้น
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยว
0: ผ
1: มก็จะ
0: ติดบาน
2: จะเหลือแค่ไหน
1: ได้ได้อะคุณทันสาวมาก่อน
2: นี่ต้อง
0: ครับผม
2: ลองฟิกเลยไหมฮะลองกระแจฟิกเลยไหมฮะ
0: ได้ครับ
2: เฮ้ยโอ้มันก็ถ้าฟิกแล้วมันน่าจะโอเคเลยแหละ
1: ใช่ฮะ
2: แล้วว่าฟิกด้วยตัวข้างบน
0: ตัวข้างบนครับ
2: เพราะว่าด้านบนเนี่ยจะเห็นว่ามีแหวนที่เป็นเขี้ยวๆเขี้ยวๆให้มันสนิท
0: ล็อกสนิท
2: ล็อกสนิท
0: ตัวล็อก
2: ก็สามารถขันให้แน่นได้แล้วก็จะเป็นประตูที่บังคับองศาได้ประมาณ

0: และนี่ก็คือตู้เก็บของหน้าบ้านที่จะทำให้ความสุขในการเข้าบ้านแต่ละครั้งเกิดขึ้นนะครับ
1: ชื่อยาวมากเตรียมจะแบบเย่เลย
0: ต้องเย่และนี่ก็คือตู้เก็บของหน้าบ้านทำให้มีความสุขเลยก็มาขึ้นเพราะว่าของจะเรียบร้อยครับ
2: ครับผม
0: ของที่อยากเห็นแล้วก็ซ่อนไว้นี้ซะของที่เราเห็นได้บ้างมันก็จะอยู่ตรงโน้นนะแล้วก็ของที่มันน้ำหนักไม่เยอะมากเทินก็ไม่ได้แต่วางบนได้ด้วย
2: ต้องครับ
0: เพิ่มพื้นที่เก็บของด้วยไม่ใช่วางซ้อนกับของนะครับ
1: แล้วก็จริงๆอย่างที่พี่สาวบอกจริงๆอะข้างล่างอะถ้าอยากให้มันเขาเรียกว่า
0: สมูท
1: ก็จะมีรางก็ได้แต่ว่าอันนี้เขาต้องเข็นเข้าเข็นออกก็เลยทำแบบไม่มีแล้วก็พี่สาก็ทำเป็นโซลูชันแบบนี้มาให้นะมาที่ตอนจบเนี่ยตอนปิดมันก็จะได้มีอะไรมาค้ำ
2: มาค้ำเพื่อที่จะดันเข้าไปไม่ได้
0: ไ
1: ม่ไม่บางทีเผลอๆ
0: มันก็แกว่งก็ว่า
1: พลาดทิ้งแล้วมัน
0: ฟาดของนะ
1: นี่ก็ยังช่วยได
0: ้โอเคโอเค
1: แล้วครับก็ส่งมอบให้เจ้าของบ้านไปซะเรียบร้อย
0: ให้เขาจัดของแล้วเราจะได้ไปเห็นภาพสุดท้ายว่าเมื่อเอาของวางแล้วมันจะหน้าตาเป็นยัง
3: รู้สึกว่ามีพื้นที่ให้แบบเยอะมากขึ้นเลยค่ะแบบว่าตอนแรกมันแบบว่าแคบกว่านี้ใช่ไหมคะตอนนี้มันกว้างขึ้นเยอะมากเลยค่ะ
0: วันใหม่นี่ชุดใหม
1: ่มาใหม่กันหมดเลย
0: หัวใหม่ทุกอย่างใหม่เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างลองเลื่อนดูเล่นหรือยัง
3: พี่ว่าเลื่อนเล่นแบบเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยค่ะ
0: คุณพ่อไงบ้าง
3: โอเคเดี๋ยว
0: โอเคเหรอ
3: ใช่ตอนแรกแบบเหมือนจะแบบเอ้ยไม่ชอบแต่แบบพอเห็นแล้วก็โอเคพอเห็นอะไรเงี้ย
0: ไม่ชอบด้วยไอเดียแบบว่าทำ
3: เก็บไปทำไม
0: เออ
3: นี่แต่พอเก็บแล้วเป็นสัดส่วนไงแบบโอเค
1: ไม่หมายคือเขารู้สึกแบบว่าของมันก็ดีอยู่แล้ว
0: มันวางโอเคแล้วนะ
1: เก็บกันตรงไหนล่ะเออ
0: ทำใหม่ทำใหม่ก็สวยงามเลย
3: ใช่ค่ะ
0: ดีด้วยที่แบบว่าได้ข้อลงตัวระหว่างคุณพ่อกับเรานะคือเราว่าเชื่อว่าจริงแต่หลายบ้านที่มีผู้ใหญ่อยู่เนี้ยก็อาจจะประสบปัญหานี้เหมือนกันการเก็บของที่อาจจะแบบว่ามีการคอนฟลิกต์กันบ้างในแง่ของการไม่ต้องไปทำอะไรเยอะแยะหรอกมันก็วางมันดีอยู่แล้วแต่ว่าเราในฐานะคนอยู่ด้วยกันนะเนาะเรารู้สึกว่าเราก็อยากให้มันดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
1: หรือเขาอาจจะรู้สึกว่าเฟืองเงินแบบหัว
0: เออ
1: มาของมันก็วางของมัน

0: มาทำท้องทำชันทำไมอะไรเงี้ยแต่ในแง่ของคนอยู่เราเนาะเดินผ่านดูว่าเราอยากให้มันดูดีดูสวยแล้วมันมีแบบมันมีแวลูกับเราไงแต่เนี้ยมันอาจจะคุ้มกับการลงทุนก็อันนี้ก็ไปคุยกัน
1: นี่ก็ในโซเชียลถ้าเกิดว่าทำในโซเชียลไม่ได้ก็แอบทำจนเขาไม่อยู่นั่นแหละ
0: นั่นแหละใช่
1: แล้วก็ถูกไหมจริงๆนะแล้วก็ทำอย่าให้มันแบบว่าเขาเรียกอะไรข้ามหน้าข้ามตากันเยอะแบบว่าก็ให้เห็นของเดิมนี่ก็ที่มันสามารถวางบ้านเขาก็จะรู้สึกว่า
2: เฮ้ยยังเหมือนเดิมยังแบบเอ้ยคุณตาอะไรเงี้ยใช่
1: ยังนึกถึงนะในนะครับโอเคทั้งนั้นก็ขอบคุณแตงกวามากที่ให้พื้นที่เรามาในละวิทย์นะฮะขอบคุณครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ไปเลย
1: ชอบ

ครับวันนี้เราจะมาแก้ปัญหาคราบสนิมกับอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือนครับสิ่งที่ต้องใช้ครับครีมออฟทาท่าแปรงและสก็อตไบท์ครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ครีมออฟทาท่านะครับแล้วก็เปิดน้ำใส่ทีละน้อยนะครับไม่ต้องเปิดเยอะเอาครีมแบบคนแบบเข้มข้นครับค่อยๆคนไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับครีมออฟทาท่านะครับหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านทำอาหารเบเกอรี่ครับทั่วไปครับทำการป้ายครีมตรงนี้นะที่เราผสมไว้ลงกับจุดที่เกิดคราบสนิมนะครับโอเคครับสำหรับชิ้นแรกเสร็จเรียบร้อยครับและหลังจากนั้นครับร้อยแห้ง 5-10 นาทีแล้วมาทำความสะอาดกันครับเรามาขัดทำความสะอาดอุปกรณ์ที่เราทาตัวนี้ไว้เลยนะครับค่อยๆเช็ดออกนะครับเช็ดครีมตัวนี้ออกก่อนเลยค่อยขัดไประวังนิดนึงนะครับเพราะกรรไกรจะมีความคมนะครับตอนเช็ดครีมออกนะครับยังไม่ต้องใช้น้ำนะครับหลังจากที่เราขัดคราบสนิมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาทำความสะอาดด้วยน้ำหลังจากเช็ดล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะไปผึ่งแดดครับ

0: ใครที่สนใจอยากจะให้ช่างมาทำบ้านเป็นเนรมิตมุมไหนในบ้านนะครับก็ลองส่งเข้ามาดูอันนี้ทางโปรดิวเซอร์บอกนะ
1: ใช่เขาบอกเอ้ยใครอยากส่งเข้ามาดูแล้วกัน
0: เออมาดูส่งมาทางไหนดี
1: ส่งมาทางแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะคะ
0: แล้วส่งอะไรเข้ามาบ้างล่ะ
1: เอาก็ต้องส่งรายละเอียดว่ามุมไหนตรงไหนอยากให้เนรมิตเป็นอะไรปัญหาเดิมคืออะไร reference ใหม่ที่อยากได้เป็นยังไงส่งเข้ามาให้ยิ่งละเอียดยิ่งดีจะได้เนรมิตออกมาได้อย่างตรงใจนั่นเองค่ะ
2: อมรินทร์ทีวี

นอกจากการเดินทางมายื่นฟ้องคดีด้วยตนเองที่ศาลปกครองหรือส่งคำฟ้องทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแล้วยังมีอีกหนึ่งช่องทางที่สะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลาให้แก่ผู้ประสงค์จะฟ้องคดีคือการยื่นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสามารถยื่นฟ้องได้ทุกที่ทุกเวลาเพียงแค่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถยื่นฟ้องได้แล้วค่ะการยื่นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์นั้นไม่ยุ่งยากเพียงแค่ทำตามขั้นตอนง่ายๆ3ขั้นตอนคือเตรียมคำฟ้องตรวจทานและตัดสินใจสำหรับผู้ประสงค์จะฟ้องคดีที่ได้เตรียมคำฟ้องและเอกสารหลักฐานประกอบคำฟ้องเรียบร้อยแล้วให้เข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยเข้าใช้ระบบงานผ่านทางเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th จากนั้นคลิกที่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยตรงทาง elitigation.admincourt.go.th การเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ให้คลิกที่ปุ่มเข้าสู่ระบบแล้วกรอกชื่อผู้ใช้หรือ username และรหัสผ่านหรือ password เมื่อทำการเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วหน้าจอจะปรากฏขึ้นให้ผู้ใช้งานเลือกว่าจะยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองสูงสุดซึ่งโดยปกติถ้าไม่ใช่คดีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดโดยตรงผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นก่อนค่ะกรณีที่ต้องการยื่นฟ้องคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองชั้นต้นและเป็นการยื่นคำฟ้องใหม่ให้คลิกเลือกที่ศาลปกครองชั้นต้นจากนั้นให้เลือกยื่นคำฟ้องและเลือกยื่นคำฟ้องใหม่หน้าจอจะปรากฏช่องให้เลือกว่าผู้ใช้งานต้องการยื่นคำฟ้องในสถานะอะไรหากผู้ใช้งานเป็นผู้ฟ้องคดีให้เลือกผู้ฟ้องคดีเองหน้าจอจะปรากฏหน้าที่เป็นร่างคำฟ้องให้ผู้ใช้งานโดยเริ่มจากการระบุข้อมูลเกี่ยวกับผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีกรณีที่มีผู้ถูกฟ้องคดีหลายคนให้คลิกที่ปุ่มเพิ่มผู้ถูกฟ้องคดีที่อยู่ทางด้านขวามือค่ะจากนั้นผู้ใช้งานจะสามารถระบุรายละเอียดการกระทำและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นเหตุให้ต้องมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองและคำขอว่าต้องการให้ศาลมีคำพิพากษาหรือสั่งอย่างไรกรณีที่ผู้ใช้งานได้จัดเตรียมร่างคำฟ้องไว้แล้วก็สามารถอัปโหลดไฟล์คำฟ้องได้เลยโดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดการกระทำที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีและคำขอของผู้ฟ้องคดีซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานไม่ต้องเสียเวลาและสามารถยื่นฟ้องได้อย่างรวดเร็วการเสนอข้อมูลเอกสารต่างๆสามารถทำการนำเข้าข้อมูลไฟล์ได้2รูปแบบนะคะคือรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word ซึ่งผู้ใช้งานต้องอัปโหลดให้ครบทั้ง2รูปแบบค่ะการเสนอเอกสารหลักฐานต่อศาลเพื่อประกอบคำฟ้องก็สามารถอัปโหลดไฟล์ได้เลยนะคะแต่ต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG เท่านั้นและขนาดของแต่ละไฟล์ต้องไม่เกิน30เมกะไบต์ค่ะในส่วนท้ายของการเตรียมร่างคำฟ้องกรณีที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ยื่นคำฟ้องจะต้องเลือกหัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลในกรอบด้านล่างพร้อมบอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้อัตโนมัติแต่หากผู้ยื่นคำฟ้องต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็ให้เลือกที่หัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลแต่หากเป็นคดีที่ไม่ได้ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินให้เลือกที่หัวข้อเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลและคลิกที่ปุ่มถัดไปค่ะเมื่อผู้ใช้งานได้เตรียมร่างคำฟ้องในระบบเรียบร้อยแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนตรวจทานและตัดสินใจค่ะโดยระบบจะแสดงร่างคำฟ้องที่ท่านได้เตรียมไว้พร้อมจำนวนไฟล์ที่อัปโหลดเพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งเมื่อตรวจสอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนดีแล้วให้คลิกส่งคำฟ้องเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการยื่นคำฟ้องโดยใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์แล้วค่ะโดยกรณีที่ต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อ

ให้คลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะเมื่อผู้ใช้งานส่งคำฟ้องเรียบร้อยแล้วจะได้รับรหัสอ้างอิงเพื่อเป็นหลักฐานการยื่นคำฟ้องโดยระบบจะส่งรหัสให้ท่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานและติดตามคำฟ้องในระหว่างที่ยังไม่มีการออกหมายเลขคดีดำในคดีที่มีค่าธรรมเนียมศาลผู้ฟ้องคดีสามารถเลือกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินหรือจะดำเนินการภายหลังก็ได้ค่ะกฎหมายให้ถือว่าวันที่นำข้อมูลเข้าสู่ระบบเป็นวันส่งคำฟ้องต่อศาลปกครองในกรณีที่ยื่นคำฟ้องนอกเวลาทำการให้ถือว่าวันทำการแรกที่ศาลปกครองเปิดทำการปกติเป็นวันที่ยื่นคำฟ้องโดยให้ถือตามเวลาของระบบงานค่ะรู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีละเลยหรือล่าช้าของหน่วยงานของรัฐตอนที่1ในคดีที่ฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรเช่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่โดยไม่ยอมเข้าตรวจตราและออกคำสั่งให้เจ้าของอาคารหรือถอนอาคารที่ก่อสร้างหรือต่อเติมโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นต้นในกรณีเช่นนี้ผู้ฟ้องคดีจะต้องฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน90วันนับตั้งแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนั้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: วัสดีครับ
1: ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายเพื่อประชาชนรูปแบบใหม่ให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
2: หากใครอยากรู้เรื่องกฎหมาย
3: มาเรียนที่สาขาวิชานิติศาสตร
2: ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: หลักสูตรมาตรฐาน
1: อาจารย์พร้อมให้
2: ใส่ใจประสบการณ
5: ์มันมีโครงสร้างแล้วก็อำนาจหน้าที่ที่แตกต่างกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายโดยทั่วไปเจ้าที่ไม่สามารถดำเนินการได้ไม่เหมือนเจ้าที่ตำรวจซึ่งมีอำนาจจับตามปวิยา
6: ช่วงบัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสท.กับรองศาสตราจารย์ศิริศักดิ์สุภมนตรีและผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวิทย์วงศ์ทิพย
1: ์สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกครั้งนะครับในส่วนของกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับในรูปแบบใหม่นะครับโดยมองหลายๆส่วนของกระบวนการยุติธรรมนั้นผ่านบัลลังก์คุณธรรมนะครับนั้นเราจะเปิดประตูนะครับเพื่อไปดูศาลในรูปแบบต่างๆนั้นกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดทั้งในตัวศาลทั้งวิธีการต่างๆเหล่านั้นในการที่จะดำเนินคดีต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางแพ่งทางอาญามันจะมีกระบวนการมันมีขั้นตอนมันมีอะไรต่างๆที่มันพัฒนาขึ้นมาใหม่เยอะนะครับมันมีศาลชำนาญพิเศษมันมีอะไรต่างๆเหล่านั้นเยอะแยะมากมายนะครับแล้วในส่วนของกระบวนการสืบสวนสอบสวนเนี่ยปัจจุบันมันก็ยังมีเรียกว่าลักษณะพิเศษนะครับซึ่งหลายคนอาจจะเริ่มคุ้นแล้วนะก็คือ DSI นะครับหรือว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษใช่ไหมอาจารย์วิทย์วันนี้มีอะไรมาคุยฮะ
2: ใช่ครับอาจารย์ศิริศักดิ์ครับวันนี้เราก็ได้รับเกียรตินะครับจากทางผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่แล้วก็เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับวันนี้ท่านก็จะมาให้สาระความรู้นะครับแล้วก็รวมถึงกระบวนการต่างๆของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือที่เรารู้จักกันว่า DSI นะครับวันนี้ก็จะขอแนะนำนะครับท่านผู้อำนวยการก็คือท่านผู้อำนวยการธวัชชัยรัตนปรีชาชัยครับท่านเป็นผู้อำนวยการส่วนคดีความมั่นคง2กองคดีความมั่นคงครับสวัสดีครับท่านผอครับ
5: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
5: อาจารย์ครับ
2: ครับ
1: ขอเรียกอาจารย์กันเลยกัน
2: นะครับเพราะว่าส่วนนึงท่านอาจารย์ก็ไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยต่างๆด้วยใช่ไหมครับ
5: ครับผม
2: ครับ
1: ทีนี้คงเริ่มต้นว่าคำว่า DSI เนี่ยนะครับมันเป็นลักษณะพิเศษแล้วก็คนไทยอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะฮะมันคุ้นๆเอาช่วงหลังๆคดีใหญ่ๆอะไรเงี้ยมันเกี่ยวกับความใหญ่อะไรของคดีไหมครับว่าจะเข้าในสู่กระบวนการสืบสวนสอบสวนพิเศษอะไรต่างๆ
5: ครับขอบคุณมากครับอาจารย์คือกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยมันมีโครงสร้างแล้วก็อำนาจหน้าที่ที่แตกต่างกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายโดยทั่วไปนะครับโดยลักษณะของลักษณะคดีของกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยที่กำหนดไว้ในพ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษพ.ศ.2547เนี่ยกำหนดไว้ว่าคดีต้องมีความยุ่งยากซับซ้อนอันดับแรกนะครับสองเป็นคดีอาญาซึ่งมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนสังคมเศรษฐกิจและการเมืองนะครับอันที่สามเนี่ยจะต้องเป็นคดีที่มีลักษณะเป็นการกระทำผิดข้ามชาติอาชญากรที่เป็นอาชญากรข้ามชาตินะครับและอันดับที่4ก็คือก็เป็นคดีที่มีผู้ทรงอิทธิพลมีหรือเป็นผู้ใช้ผู้สนับสนุนนะครับอันสุดท้ายเนี่ยจะต้องเป็นคดีที่เกี่ยวกับผู้ที่เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ดำเนินคดีอย่างเงี้ยจะเป็นลักษณะการเข้าเงื่อนไขการเป็นคดีพิเศษส่วนเรื่องรายละเอียดว่าการดำเนินคดีการดำเนินคดีอาญาเนี่ยจะต้องมีความเสียหายเท่าไหร่นั้นอันนี้ก็จัดเป็น อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ฮะ
1: คือมันมีก้อนเงินหรือว่าความเสียหาย
5: ความเสียหายบางลักษณะเนี่ยมันเป็นความเสียหายที่กระทบต่อสภาพสังคม
2: เศรษฐกิจ
5: เศรษฐสภาพสังคมเนี่ยอันนี้จะไม่ค่อยไม่ได้มีมูลค่าความเสียหายแต่ถ้าคดีที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจเนี่ยส่วนใหญ่เราจะกำหนดไว้100ล้านบาทขึ้นไปนะครับเช่นคดีเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจคนต่างด้าวคดีภาษีอากรคดีการเงินการธนาคารหรือคดีเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ นะครับอันนี้ที่จะกำหนดมูลค่าความเสียหายไว
1: ้
5: นะครับ
2: ดูแล้วรู้สึกว่าทางหน่วยงานของ DSI มากมายที่เกี่ยวข้องนะครับวันนี้เราก็เลยจะต้องขอเรียนถามทางท่านผู้อำนวยการธวัชชัยว่าแล้วอย่างโครงสร้างของหน่วยงานของ DSI เนี่ยครับมีอะไรบ้างครับ
5: ครับโดยโครงสร้างของกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยเนื่องจากที่มาของเราเนี่ยส่วนใหญ่เรามาจากสหวิชาชีพมีทั้งนักบัญชีมีทั้งนักวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็นักการเงินการธนาคารดังนั้นโครงสร้างเราจึงแบ่งออกเป็นสำนัก10ทั้งหมด19สำนัก19กอง
1: เยอะ
2: มากเลยครับ
5: เป็นกองที่ดำเนินคดีทั้งหมด11กองกองสนับสนุนประมาณ5กองนะฮะก็จะแบ่งไปเป็นสำนักคดีการเงินการธนาคารสำนักคดีภาษีอากรสำนักคดีความมั่นคงแล้วก็สำนักคดีด้านเทคโนโลยีประมาณนี้ครับทั้งหมดรวมๆแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของเป็นกิจการค่อนข้างที่จะต้องใช้ความรู้ความสามารถของเจ้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
2: แล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยความแตกต่างระหว่างการทำงานของเจ้าพนักงานตำรว

0: เจ้าหน้าที่ของ DSI อ่ะครับมีความแตกต่างกันยังไงครับ
1: ครับแน่นอนครับว่าเนื่องจากว่าพรบการสอบสวนคดีพิเศษได้กำหนดเงื่อนไขการดำเนินการทางพรบการสอบสวนไว้แตกต่างกับ
2: ครับ
1: ทางพนักงานสอบสวนที่เป็นเจ้าที่ตำรวจก็คือว่าการสืบสวนหรือสอบสวนเนี่ยการจะเริ่มต้นคดีเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากการเริ่มรับเรื่องแล้วมาแต่งตั้งคณะทำงานถึงเป็นเจ้าที่
2: คดีพิเศษ
1: ดำเนินการตามกฎหมายได้แต่ถ้าไม่มีการแต่งตั้งหรือให้อำนาจไว้เนี่ยเจ้าที่ไม่สามารถดำเนินการได้ไม่เหมือนเจ้าที่ตำรวจซึ่งมีอำนาจจับตามปวิยาเจอความผิดจับได้เลยแต่กรมสอบ
2: อันนี้ต้องมีเคสมาก่อน
1: ต้อง
2: แล้วถึงมาแต่งตั้ง
1: ถึงจะดำเนินคดีกับ
2: ถ้าอยู่ตามปกตินี่ไม่ได
1: ้ก็เหมือนกับค่าการปกติ
0: แล้วก็มีแล้วก็จะมีตัวบทกฎหมาย
1: มีกำหนด
0: ที่กำหนดถึงอำนาจหน้าที่
1: อีกทีแล้วการที่จะรับเป็นเรื่องคดีพิเศษได้เนี่ยจะต้องเข้าเงื่อนไขอย่างที่บอก มีความยุ่งยากซับซ้อนเป็นอาชญากรร
2: ม
1: แล้วก็คดีขัดต่อความสงบเรียบร้อยแล้วก็ทำความรุนแรงให้กับสังคม
2: ครับที่พอดูตัวโครงสร้างที่อาจารย์บอกปุ๊บเนี่ยหน่วยงานนี่เป็นหน่วยงานอิสระไหมครับขึ้นกับอยู่กระทรวงอะไรต่างๆหรือเปล่าครับ
1: ดีไออยู่ภายใต้กระทรวงยุติธรรม
2: ครับก็ยังอยู่ในกระทรวงยุติธรรม
1: เป็นกรมๆหนึ่งในกระทรวงยุติธรรม
2: จริงๆแล้วยังควรอยู่ไหมฮะหรือมันน่าจะไปอยู่ตรงไหนหรือว่าอิสระ
1: ผมว่าวันนี้สังคมเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากเทคโนโลยีวันนี้การดำเนินคดีอาชญากรรมพิเศษเนี่ยค่อนข้างน่าจะต้องให้พนักงานสอบสวน
2: ครับ
1: ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะเนี่ยเป็นอิสระในการที่จะดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าความรุนแรงเรื่องอาชญากรรมพิเศษมีมันกระทบมหาศาลแล้วก็ผู้กระทำความผิดส่วนใหญ่ก็เป็นผู้มีอิทธิพล
2: เชี่ยวชาญด้วย
1: หรือมี
0: เป็นลักษณะของเครือข่ายองค์กร
1: มีกำลังทรัพย์ที่สามารถที่จะทำให้พนักงานสอบสวนรู้สึกเกรงกลัวได้ครับ
0: ครับก็ยังมีเรื่องที่เรายังต้องคุยกันอีกครับอาจารย์สุริศักดิ์ครับแต่ว่าด้วยเวลานะครับก็เดี๋ยวขอเอาไว้เป็นการพูดคุยกันในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการธวัชชัยรัตนปีชาชัยเป็นอย่างยิ่งนะครับขอบคุณครับ
1: ครับขอบคุณครับท่านอาจารย์ครับ
2: ขอบคุณครับ
1: ท่านอาจารย์ครับ
3: ลักษณะคดีของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 1. คดีที่มีความยุ่งยากและซับซ้อน 2. คดีอาญาที่มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนสังคมเศรษฐกิจและการเมือง 3. คดีที่มีลักษณะเป็นการกระทำความผิดข้ามชาติ 4. คดีที่มีผู้ทรงอิทธิพลและ 5. คดีที่เกี่ยวกับผู้ที่เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
4: จะเข้าไปยึดได้ยังไงอ่ะมันไม่ใช่ของของตัวเองเข้าไปยึดที่นาเขาแบบนี้ได้ด้วยเหรอคะ
5: ช่วง
3: ผู้หญิงรู้ได
5: ้ผู้ชายรู้ดีให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
3: โดยเทรนเนอร์พี่ออยกับพี่แนนเป็นผู้แนะแนวทางให้ค่ะ
6: ค่ะก็กลับมาพบกับพี่ออยพี่แนนกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนรวยๆค่ะเป็นเรื่องที่ดินค่ะ
7: โอ้ยพี่ออยถ้าเรามีที่ดินเนี่ยเราต้องไปดูละครเรื่องนี้เลยนะคะ
6: ใช่แล้วค่ะ
7: ค่ะ
6: จะเป็นยังไงนั้นพบกับละครของเราเลยค่ะ
8: อุ๊ยช่วงนี้ร้านขายดีนะคะ
9: จ้า
8: อุ๊ยคุณพี่อร่อยมั้ยคะร้านเนี้ยเขาทำดีนะคะอาหารอร่อยของฉันเอาอร่อยๆๆๆนะ
9: จ
8: ้
9: า
8: ผมชูรสแต่ไม่ต้องใส่เยอะนะ
9: อร่อยที่สุดเลยเจ
8: ๊ปูอ่ะครบ10ขาป่ะ
9: มีแค่8ขาดิเอาไปถึง10ขาเลยเหร
8: อ
9: เ
10: สร็จหรือยังล่ะพี
8: ่
10: เดี๋ยวไม่ทันรถนะ
11: รอแป๊บนึงนี่ติดป้ายก่อนปิดร้าน3วัน
10: ไปกัน
11: เสร็จยัง
10: เสร็จแล้ว
11: เดี๋ยวไป
10: ไปอุ๊ยรอรถนานเนี่ย
11: ไม่นานหรอกได้ยังล่ะ
9: แซ่บนัวแซ่บนัวเอาไปเลยจ้า
8: หอม
10: รถมาช้ามาก
8: จะไปไหนกันเหรอคะ
11: ฮะอะไรนะ
8: จะไปไหนกันเหรอคะ
11: โอ้จะไปต่างจังหวัดจ้ะ
8: ไปถึงไหนแล้ว
10: พอดีจะไปบ้านลุงที่อุทัยอะจ้ะ
8: ลุงเป็นอะไรเหรอคะ
11: นี่ลุงก็ไม่ได้เป็นอะไรพอดีเมื่อวานเนี่ยลุงก็โทรมามีคนเขาบอกว่าที่นาของลุงอะที่ไม่ได้ใช้อะไรอะมีคนเข้าไปอยู่แล้ว
8: เอ้าจะเข้าไปอยู่โดยที่ไม่ต้องบอกอย่างนี้ก็ได้ด้วยเหรอ
10: นั่นน่ะสิคะลุงเขาก็เลยกลัวว่าจะมีคนมายึดที่นา
4: จะเข้าไปยึดได้ยังไงอ่ะมันไม่ใช่ของของตัวเองทำแบบนี้บาปกรรมนะตายไปอ่ะตกนรกด้วยแหละ
11: ไอ้เรื่องนั้นน่ะไม่รู้หรอกก็ถึงว่าที่ไปนี่ไง
9: ใช
11: ่จะไปดูก่อน
9: แล้วอีกอย่างนึงลุงเขาบอกว่าจะยกที่นาแปลงนี้ให้พวกเราด้วย
4: อุ๊ยงั้นไปเถอะไปเถอะโชคดีนะ
11: พอดีเลยรถมาพอดีเลย
4: ไปๆๆเดินทางด้วยสวัสดิภาพนะคะ
9: เจ๊เดี๋ยวซื้อของมาฝาก
4: อุ๊ยขอบใจจ้า
9: ไปกันพ
4: ี่โชคดีนะคะอาจารย์ออยอาจารย์แนนคะเข้าไปยึดที่นาเขาแบบนี้ได้ด้วยเหรอคะ
6: ค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะมีคำตอบค่ะ
7: ค่ะพี่ออยก็คือว่าน้องป๊อกแป๊กกับพี่โจอี้เนี่ยเขากลับไปต่างจังหวัดนะคะไปดูที่นาของเขา
6: ใช่ไหม
7: ใช่ค่ะรู้สึกจะเป็นของคุณตานะคะทีเนี้ยเขาก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะมีคนมาอยู่ที่ดินแปลงนี้ของคุณตานานมากแล้ว
6: มันเกิดขึ้นบ่อยเหมือนกันนะคะยิ่งเฉพาะสำหรับคนรวยเนี่ยคือแบบรวยไงแล้วมีตังค์ซื้อที่ก็ซื้อเยอะๆซื้อเกือบไกลๆบางทีเราอยู่กรุงเทพเนี่ยไปซื้อเชียงรายไปซื้อสุราษฎร์อะไรเงี้ยซื้อไปหมดทีนี้พอซื้อไปแล้วไม่มีเวลาไปดู
7: มันก็กลายเป็นเหมือนแบบที่รกร้างว่างเปล่าบางครั้งก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะมีคนอยู่หรือไม่มีคนอยู่ก็มีคนเนี่ยนะคะเข้าไปสร้างบ้านบ้างแหละหรือบางคนก็แบบไปจับจองสถานที่บ้างแหละนะคะ
6: ใช่สำหรับกฎหมายอะค่ะจริงๆก็เปิดช่องไว้ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ด้วยนะคะพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านคือเหมือนแย่งที่ดินกันได้แหละกฎหมายยอมรับด้วยค่ะกฎหมายใช้คำว่า
7: ครอบครองปรปักษ์ค่ะพี่ออยเรื่องนี้
6: ครอบครองปรปักษ์
7: นะคะแต่ว่ามันมีเงื่อนไขนะคะคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแล้วเนี่ยนะคะคือจะไปครอบครองปุ๊บได้เลย
6: ไม่ได้ง่าย
7: ไม่ได้ไม่ได้ค่ะก็คือว่าเวลาที่ครอบครองปรปักษ์เนี่ยนะคะมันมีเงื่อนไขค่ะว่า1นะคะจะต้องครอบครองโดยสงบและเปิดเผยค่ะพี่ออยค่ะ
6: สงบคือยังไงคะ
7: ก็คือเข้าไปอยู่เนี่ยนะคะพี่ออยคือพอเข้าไปอยู่แล้ว
6: ไม่มีการ
7: ไม่มีการฟ้องร้องไม่มีคนเข้ามานะคะไม่มีใครเข้ามาบอกว่าเนี่ยที่ดินฉันนะเขาก็อยู่ยาวไปเลยอย่างนี้นะคะพี่ออย
6: เปิดเผยก็คือแบบเอาให้เห็นไปเลยว่าฉันมาแย่งแล้วนะอย่างเงี้ยฉันมาอยู่แล้วนะแทนเจ้าของเดิมนะคะแล้วก็ถ้ามันแยกได้2กรณีด้วยค่ะมันสามารถแย่งได้ทั้งอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์
7: ค่ะ
6: ถ้าเป็นการแย่งอสังหาเนี่ยจะต้องมีการครอบครองยาวติดต่อกัน10ปีค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นการแย่งสังหาริมทรัพย์
7: 5 ปี
6: ยาวติดต่อกันแค่นี้นะคะจากการครอบครองไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยบวกกับองค์ประกอบที่เมื่อกี้อาจารย์แนนบอกเงี้ยผลคือได้กรรมสิทธิ์ไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครมีที่ดินเยอะๆแล้วไม่ไปดูแลเนี่ยไม่ได้นะคะ
7: ต้องไปดูแล
6: ต้องไปดูต้องไปแสดงตัวด้วยนะคะไม่งั้นอ่ะอาจจะโดนแย่งอย่างกรณีอย่างนี้ได้นะคะ
7: ค่ะได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีคำตอบให้กับน้องป๊อกแป๊กแล้วก็พี่โจอี้เรียบร้อยแล้วนะคะ
12: โอ้แกก็ดิ้นจังเลยโอ้คนข้างหลังก็อ้วน
11: คิดถึงร้านจะแย่อยู่
9: แล้ว
11: นะ
9: คะได้ตังค์ด้วยพี่
11: อะไรนะ
9: เท่าไหร่คะ
12: รู้สิ
11: เท่าไหร่ครับ
12: 50บาทพอกันเองเดี๋ยวมากิน
11: 50เอ้า50ไปขอบคุณมาก
9: ดูดิพี่ปิดร้านไปตั้ง3วันแถมพี่ก็ไม่ได้อีกตั้งหาก
11: ปิดร้านไม่เท่าไหร่หรอกมีลูกค้ามารอด้วยอาม่ามารอใครครับ
13: รอกาแฟค่ะ
11: รอกาแฟ
13: ค
11: ่
13: ะ
11: อาม่ามารอตั้งแต่วันไหนครับเนี่ย
13: มารอว
11: ัน
13: น
11: ี้อ๋อวันนี้เดี๋ยวรอสักครู่นะครับ
9: งั้น
11: แฟร์มากหน่อย
9: ดูดิพี่ก็โดนยืดอ่ะแถมบอกต้องหยุดร้านไปตั้ง3วันนะอดได้ที่เลยอ่ะ
11: นี่ไอ้ที่เราไป3วันเนี่ยตกลงที่ดินเราก็ไม่ได้
9: ใช่
11: สุดท้ายต้องมานั่งขายกาแฟต่อเนี่ย
9: นั่นน่ะดิพี่เสียเวลาด้วยเนี่ยอุตส่าห์ไปอ่ะโดนยืดซะฉะนั้น
11: ไม่เป็นไรทำมาหากินสบายสบาย
14: การครอบครองปรปักษ์หมายถึงการที่มีคนอื่นเข้ามาแย่งการครอบครองกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของเราหากบุคคลใดครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นไว้โดยความสงบและเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลา10ปีถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลา5ปีบุคคลนั้นได้กรรมสิทธิ์เรื่องต้องรู้ไม่ให้ที่ดินเปล่าหรือบ้านของเราโดนครอบครองปรปักษ์ 1. มันไปดูที่ดินเป็นระยะหรือฝากข้างบ้านที่ไว้ใจได้ช่วยดูแล 2. ติดป้ายหรือล้อมรั้วเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ 3. เดินเรื่องติดต่อกับกรมที่ดินเป็นประจำเช่น

0: ขอรังวัดหรือจ่ายภาษีเพื่อย้ำความเป็นเจ้าของ4ถ้ามีคนอื่นเข้ามาครอบครองให้รีบโต้แย้งหรือคัดค้านและ5ตราบใดที่ยังไม่ได้คำพิพากษาว่าคนครอบครองปรปักษ์ได้กรรมสิทธิ์เราต่อสู้ได้เสมอ
1: กลัวเขาจะรู้ก็เลยไม่ยอมเป่าแอลกอฮอล์ผมจะมีความผิดไหมครับอาจารย์
2: กระดิ่งลั่นบ้านทนายขอให้สั่นกระดิ่งเขียนจดหมายมาปรึกษาเราได้ทุกเวลากับทนายวันชัยสอนสิริ
0: และรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสุทธิ์รอไขข้อข้องใจอยู่ค่ะ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: ช่วงนี้ก็พบกับเรา2คนอีกครั้งนะคะในช่วง
3: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
1: นะคะรถขายกระเพาะปลาเปล่าคะอาจารย
3: ์คุณมนทะฉันเอง
1: ใช่ค่ะนึกว่ากระดิ่งที่วัดนะคะเนี่ยอาจารย์เสียงดังเรื่อยเกินค่ะอาจารย์คะ
3: อาจารย์ว่ามาเลยครับ
1: วันนี้มีคำถามค่ะจากท่านผู้ชมท่านหนึ่งที่คิดว่ายังไม่สั่งเมาค่ะอาจารย์คะ
3: เอ้าไม่สั่งเมาแล้วจะมาถามอะไรอาจารย
1: ์ก็คืออย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมเล่าให้ฟังบอกว่ามีวันหนึ่งท่านผู้ชมก็ไปเลี้ยงสังสรรค์กับเพื่อนค่ะทีนี้พอเลี้ยงสังสรรค์กันมันก็มีดื่มมั่งอะไรมั่งนะคะกรึบ2กรึบอะไรก็ว่ากันไปทีนี้หลังจากนั้นก็ขับรถกลับบ้านค่ะอาจารย์ทีนี้ในช่วงขับรถกลับบ้านก็ไปเจอด่านตำรวจพอดีค่ะอาจารย์คะทีนี้พอเจอด่านตำรวจตำรวจก็เรียกเลยเรียกให้มาเป่าแอลกอฮอล์ท่านผู้ชมก็อุ๊ยตายแล้วเรากรึบกรับกรับเข้าไป 2-3 กรึบแล้วก็ไม่กล้าเป่าไม่อยากเป่าค่ะกลัวเขาจะรู้ก็เลยไม่ยอมเป่าแอลกอฮอล์ค่ะอาจารย์คะนี่ท่านผู้ชมก็เลยถามมาว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยผมจะมีความผิดไหมครับอาจารย์นี่แหละค่ะอาจารย์ครับ
3: อาจารย์เมาเหล้านี่น่ากลัว
1: น่ากลัวเหลือเกินนะคะอาจารย์ยังไม่ค่อยสางค่ะที่ถาม
3: เมาเหล้าเช้าสายก็หายไป
1: ไอ้ย่า
3: แต่เมาใจนี่ประจำทุกค่ำคืน
1: สุดยอดเลยค่ะอาจารย์ครับ
3: โอเค
1: ค่ะ
3: คนเมาเนี่ย
1: ค่ะ
3: เมาอะไรก็ได
1: ้ค่ะ
3: แต่เมารักเนี่ยไม่ได้นะอาจารย
1: ์อาจารย์นี
3: ่เมาเหล้านี่มันไม่ได้มันก็เดี๋ยวก็หาย
1: ค่ะ
3: แต่เมารักนี่มันไม่ได้เลยนะอาจารย์
1: ไม่ได้เลยค่ะอาจารย์
3: ภูเขาจะกั้นขวางหน้าแดดกล้าจะร้อนเพียงใด
1: ไอ้ย่า
3: จะไปหาเธอจนได
1: ้ค่ะ
3: จะไกลแค่ไหนก็จะไปหานาง
1: โอ้โห
3: เมารักนี่มันไปสุดลุ่มสุดลิ่มทิ่มประตูเลยอาจารย
1: ์แต่อันนี้เมาเหล้าค่ะอาจารย์คะเมาเหล้าค่ะอาจารย์คะ
3: คืออย่างนี้อาจารย
1: ์ค่ะ
3: ขณะขับรถ
1: ค่ะ
3: เขาห้ามเมา
1: อ๋อ
3: ภาษากฎหมายใช้คำว่าในขณะหย่อนความสามารถในการขับ
1: อ๋อค่ะ
3: ไม่ใช่กินเหล้านะ
1: ค่ะ
3: อาจารย์ป่วยไม่สบายเนื้อเต้นเส้นกระตุกหัวใจสั่นแล้วก็มีปัญหาทางสุขภาพร่างกายเนี่ยแปลว่าหย่อนความสามารถ
1: ขับไม่ได้หมดเลยใช่ไหม
3: เขาห้ามขับคุณขับมีความผิดมีความผิดหรือในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นเมาบ้ายาบ้าก็ได
1: ้
3: เมาโคเคนก็ได้แต่เมาโคโยตี้ไม่ได้
1: อาจารย
3: ์นะฮะ
1: ค่ะ
3: แปลว่า
1: ค่ะ
3: ในขณะที่เราเมาเนี่ย
1: ค่ะ
3: กฎหมายห้ามขับ
1: อ๋อ
3: ทีนี้แค่ไหนถือว่าเมาเอ๊ะกินเหล้าก
1: ึบ2
3: เป๊ะกึบ2กึบนี่มันเมาหรือยัง
1: ค่ะ
3: กง2กงเมาหรือยัง
1: ค่ะ
3: เออแล้วแต่ละคนนี่มันเมาไม่เหมือนกันน
1: ะ
3: อาจารย์กรึบนึงอาจจะเมาหัวทิ่ม
1: เออใช่ใช่ค่ะอาจารย์
3: บางคนเนี่ยช่างกล้องขวดนึงเนี่ยบางทีเพราะยังไม่เมา
1: อ๋อแต่ทำไมอาจารย์รู้ครับเนี่ย
3: เออสรุปแล้วกฎหมายเขาลงมีเกณฑ์มาตรฐาน
1: ค่ะ
3: ถ้าเกินกว่า50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต
1: ์ค่ะ
3: ถือว่าเมาหรือถ้ามีแอลกอฮอล์อยู่ในเลือดนะ
1: ค่ะ
3: บางคนนี่เจาะมาปั๊บในเลือดคุณมีแต่แอลกอฮอล
1: ์โอ้ตายแล
3: ้
1: ว
3: แปลว่าแอลกอฮอล์ในเลือดคุณนี่มีแต่แอลกอฮอล์ไอ้อย่างนี้มันทั้งตัวตลอดเข้าใจป่ะ
1: ค่ะ
3: แปลว่าถ้ามีการเจาะเลือดแล้วตรวจเนี่ย
1: ค่ะ
3: ถ้ามีแอลกอฮอล์อยู
1: ่
3: ในเลือดเนี่ย
1: ค่ะ
3: เกินกว่า50มิลลิกรัม
1: อ๋อ
3: 50มิลลิกรัมนี่ขนาดไหนอาจารย์เบียร์กระป๋อง
1: อ๋อ
3: เบียร์กระป๋องหนึ่งเกินแล้ว
1: ก็โดนแล้วใช่ไหมคะอาจารย์
3: เกินถ้าไปวัดเมื่อไหร่โดนทันทีอาจารย
1: ์อ๋อ

0: ฎหมายถือว่าเมา
1: อ
0: เอาละแต่คุณเมาแอแล้วบอกเฮ้ยผมไม่เมาไม่เมาไม่ยอมให้ตรวจไม่ยอมให้ตรวจเลยกฎหมายเขาบอกอ้าวไม่ยอมให้ตรวจไม่เป็นไรแกไม่ยอมให้ตรวจ
1: ค่ะ
0: สันนิษฐานว่าเมาแกไม่ให้ตรวจก็ได
1: ้ค่ะ
0: ถ้าแกไม่ให้ตรวจ
1: ค่ะ
0: โดนสองเด้งเด้งที่หนึ่ง
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่ป๊อก8ป๊อก9นะเด้งที่หนึ่งให้สันนิษฐานว่าเมา
1: ค่ะ
0: เด้งที่สอง
1: ค่ะ
0: นะฮะ
1: ค่ะ
0: ถือว่าขัดคำสั่งเจ้าพนักงาน
1: โอ้ค่ะ
0: และถ้าเกิดมีการตรวจแล้วจริงๆนี่เกินกว่า50มิลลิกรัม
1: ค่ะ
0: โทษจำคุกไม่เกิน1ปี
1: โอ้
0: โหสาหัสไหมครับเพราะฉะนั้นกรณีที่ท่านผู้ชมถามมาว่าเอ้ยถ้าผมไม่ยอมเป่าตามที่ตำรวจกำหนดเนี่ย
1: มี
0: ความผิดไหม
1: ค่ะ
0: สามเด้ง
1: โอ้ค่ะ
0: หนึ่งสันนิษฐาน
1: สอง
0: ขัดคำสั่ง
1: ค่ะ
0: สามแล้วถ้าเมาเข้าโทษจำคุก
1: โอ้โหค่ะ
0: เอาไงจะเลือกเอาไงจะให้เป่าไม่เป่า
1: ก็ควรต้องเป่าแล้วนะคะอาจารย์พอเป่าเสร็จก็ว่ากันไปนะคะว่าเกินไม่เกินนะคะท่านผู้ชมก็คงจะได้รับคำตอบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านผู้ชมไปดื่มอะไรก็อย่าขับรถเลยพูดง่ายๆนะคะเพราะเกิดฟลุกไปเจอตำรวจเข้ามันก็จะยุ่งใช่ไหมคะอาจารย์คะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: กฎหมายเพื่อ

0: และทั้งหมดนี้คือรายการกฎหมายเพื่อประชาชน
1: เป็นรายการที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทางด้านกฎหมาย
2: และตระหนักรู้ข้อกฎหมายและความผิดด้านต่างๆที่อาจพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันค่ะ
3: เพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ต่างๆก่อนที่ภัยนั้นจะมาถึงค่ะ
0: แล้วพบกับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนได้ใหม่วันนี
4: ้สวัสดีครับ

0: าดีๆจากคดีปกครองตอนปิดประกาศผิดที่ทำชีวิตเปลี่ยนคดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จให้แก่บริษัทปูนดีจำกัดโดยนายเอซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินที่อยู่ติดกับโรงงานดังกล่าวและกำลังจะสร้างบ้านสำหรับอยู่อาศัยโต้แย้งว่าไม่มีผู้ใดเคยเห็นประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานดังกล่าวนายเอจึงนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองโดยผู้ว่าราชการจังหวัดชี้แจงว่าได้ปิดประกาศไว้ที่เสาไฟฟ้าที่อยู่ในบริเวณที่ขออนุญาตศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการปิดประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานและใบอนุญาตขยายโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานพ.ศ. 2555มีวัตถุประสงค์ที่จะให้ประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการที่อาจกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตหรือส่วนได้เสียสำคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนในท้องถิ่นได้แสดงความคิดเห็นของตนแก่หน่วยงานของรัฐในการพิจารณาก่อนที่จะมีการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบกิจการโดยในการแสดงความคิดเห็นนั้นข้อ12ของระเบียบดังกล่าวได้กำหนดไว้ว่าจะต้องนำผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนมาประกอบการพิจารณาด้วยการปิดประกาศดังกล่าวจึงเป็นสาระสำคัญที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องจัดทำหลักฐานการปิดประกาศไว้อย่างชัดเจนเพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานว่าได้มีการปิดประกาศโดยชอบด้วยระเบียบแล้วดังนั้นเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าเจ้าหน้าที่ได้มีการปิดประกาศไว้ที่เสาไฟฟ้าในบริเวณที่ตั้งโรงงานโดยไม่มีภาพถ่ายหรือพยานหลักฐานใดยืนยันว่าได้มีการปิดประกาศจริงอีกทั้งเมื่อได้ตรวจสอบพื้นที่พบว่าเสาไฟฟ้าดังกล่าวตั้งอยู่นอกเขตพื้นที่ที่จะตั้งโรงงานจึงเป็นการปิดประกาศที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวเมื่อไม่มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนซึ่งเป็นสาระสำคัญที่ต้องดำเนินการก่อนพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานกระบวนการเพื่อออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานพิพาทจึงเป็นการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยระเบียบดังกล่าวพิพากษาให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่พิพาทศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: รู้หรือไม่ตอนฟ้องเพิกถอนกฎรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีที่ขอให้เพิกถอนกฎซึ่งหมายถึงพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงระเบียบหรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะเช่นระเบียบมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้นักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกฎดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์กฎ3เรื่องมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงยกเว้นกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้ต้องอุทธรณ์กฎเสียก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้เช่นประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าแรงสูงซึ่งมีสภาพเป็นกฎจะต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

ที่สนามบินนายอั๋นกำลังไปเช็คอินเพื่อขึ้นเครื่องบินไปต่างประเทศแล้วจู่ๆก็มีผู้หญิงมาขอฝากกระเป๋าโดยเธอบอกกับเขาว่าจะไปเอาของที่ลืมไว้จากนั้นไม่นานสุนัขตำรวจที่มาตรวจยาเสพติดก็ได้จู่โจมไปที่กระเป๋าใบนั้นซึ่งอยู่ในความครอบครองของนายอั๋นในกระเป๋าพบยาบ้านายอั๋นตกเป็นผู้ต้องหาอย่างไม่คาดฝันเขาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่ตำรวจมีหลักฐานและผู้หญิงคนนั้นก็ยังลอยนวลนายอั๋นจึงถูกนำตัวส่งฟ้องศาลและถูกควบคุมตัวแต่เขาก็ยังมีสิทธิ์ขอประกันตัวเพื่อสู้คดีสำนักงานศาลยุติธรรมเสนอความรู้เกี่ยวกับการขอปล่อยชั่วคราวหรือการขอประกันตัวการขอปล่อยชั่วคราวหรือการขอประกันตัวคือการยื่นคำร้องขออนุญาตต่อศาลให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างการสอบสวนระหว่างศาลพิจารณาคดีหรือระหว่างอุทธรณ์ฎีกาคำพิพากษาภายในระยะเวลาที่กำหนดสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ขอประกันตัวได้แก่ผู้ต้องหาหรือจำเลยและผู้ที่มีประโยชน์เกี่ยวข้องเช่นพ่อแม่ภรรยาสามีญาติพี่น้องนายจ้างและผู้บังคับบัญชาการขอปล่อยชั่วคราวหรือการขอประกันตัวแบ่งได้เป็น3ประเภทได้แก่ 1. การปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีประกันคือไม่ต้องทำสัญญาหรือมีหลักประกันใดๆ2. การปล่อยชั่วคราวโดยมีประกันคือต้องทำสัญญาต่อศาลว่าจะมาตามนัดหมาย 3. การปล่อยชั่วคราวโดยมีประกันและหลักประกันคือต้องทำสัญญาต่อศาลและวางหลักประกันเช่นเงินสดหรือหลักทรัพย์ซึ่งกรณีของนายอั๋นจัดอยู่ในประเภทนี้นายอั๋นต้องการขอประกันตัวต่อศาลเขาก็ต้องมีเอกสารในการ

0: งประกอบคำร้องอันได้แก่บัตรประชาชนถ้าเป็นข้าราชการก็ใช้บัตรข้าราชการได้ทะเบียนบ้านถ้ามีคู่สมรสก็ต้องมีหลักฐานการยินยอมจากคู่สมรสด้วยเมื่อมีเอกสารแล้วก็ต้องเตรียมหลักประกันที่สามารถใช้ขอประกันตัวได้ซึ่งแบ่งออกเป็น 1. การใช้หลักทรัพย์เป็นประกันได้แก่เงินสดโฉนดที่ดินซึ่งผ่านการราคาแล้วสลากออมสินพันธบัตรรัฐบาลตั๋วแลกเงินหรือเช็คของธนาคาร 2. การใช้ตำแหน่งเป็นประกันเช่นใช้ตำแหน่งข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือสมาชิกรัฐสภาเมื่อทำเรื่องยื่นเอกสารและหลักประกันเรียบร้อยแล้วศาลจะเป็นผู้พิจารณาว่านายอั๋นจะได้ประกันตัวหรือไม่โดยใช้หลักเกณฑ์ดังนี้ 1. ความหนักเบาแห่งข้อหา 2. พยานหลักฐาน 3. พฤติการต่างๆแห่งคดี 4. ความน่าเชื่อถือของผู้ขอประกันและหลักประกัน 5. ผู้ต้องหาหรือจำเลยจะหลบหนีหรือไม่ 6. ภัยอันตรายหรือความเสียหายที่เกิดจากการให้อนุญาตประกันตัว 7. คำคัดค้านของพนักงานสอบสวนอัยการโจทก์ตลอดจนผู้เสียหายโดยศาลจะพิจารณาข้อเท็จจริงรายงานหรือความเห็นของเจ้าพนักงานประกอบด้วยศาลจะไม่อนุญาตให้ประกันตัวถ้าพิจารณาแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยจะหลบหนีไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานไปก่อเหตุอันตรายประการอื่นผู้ขอประกันหรือหลักประกันไม่น่าเชื่อถือถ้าอนุญาตให้ประกันจะเป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อการสืบสวนของเจ้าพนักงานหรือการดำเนินคดีของศาลสมมุติว่าคดีของนายอั๋นศาลไม่ให้ประกันตัวเขาก็ยังสามารถยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นได้ซึ่งต้องทำภายในระยะเวลา1เดือนหรือมิฉะนั้นก็ยื่นคำร้องขอประกันตัวใหม่ในกรณีของนายอั๋นศาลได้อนุญาตให้ประกันตัวในวงเงิน 250,000 บาทโดยมีคุณพ่อเป็นผู้ประกันรู้ไหมว่าผู้ประกันเป็นใครมีหน้าที่อะไรผู้ประกันหรือนายประกันคือบุคคลที่ให้ประกันต่อศาลว่าจะนำผู้ต้องหาหรือจำเลยมาส่งศาลตามกำหนดนัดหากผู้ต้องหาหรือจำเลยผิดนัดผู้ประกันก็จะต้องถูกปรับเพราะถือว่าผิดสัญญาประกันนายอั๋นถูกปล่อยตัวเป็นอิสระแต่ศาลก็มีคำสั่งให้สวมกำไร EM Electronic Monitoring ไว้ที่ข้อเท้าตลอดเวลาโดยกำไรจะส่งสัญญาณไปที่ศูนย์ควบคุมภายในศาลยุติธรรมเจ้าหน้าที่ในศูนย์สามารถทราบว่านายอั๋นอยู่ในพื้นที่ที่ศาลกำหนดหรือไม่ช่วยให้ติดตามตัวได้ง่ายและป้องกันการหลบหนีได้เป็นอย่างดีนายอั๋นใช้ชีวิตตามปกติและไม่คิดจะหลบหนีแล้วเขาก็โชคดีเมื่อผู้หญิงเจ้าของกระเป๋าที่มียาบ้าโดนตำรวจจับได้สุดท้ายศาลพิจารณาแล้วว่านายอั๋นเป็นผู้บริสุทธิ์เมื่อคดีสิ้นสุดนายอั๋นซึ่งเป็นผู้ขอประกันตัวก็สามารถขอรับหลักประกันคืนได้ทันทีโดยยื่นคำร้องต่อศาลและแนบหลักฐานคือใบรับหลักฐานและใบรับเงินที่ศาลออกให้เห็นไหมครับว่าการขอปล่อยชั่วคราวหรือขอประกันตัวไม่ใช่เรื่องยากและสามารถทำให้ถูกกฎหมายได้ง่ายๆข้อสำคัญอย่าไปหลงเชื่อหรือจ่ายเงินให้แก่บุคคลที่อ้างว่าสามารถวิ่งเต้นคดีในศาลเพื่ออนุญาตให้ประกันตัวได้ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่จริงถ้าประสบหรือพบเห็นให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของศาลหรือตำรวจในทันทีความรู้เกี่ยวกับการขอปล่อยชั่วคราวหรือการขอประกันตัวจัดทำโดยกองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์สำนักงานศาลยุติธรรม
1: การระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการเป็นการระงับข้อพิพาทที่คู่สัญญาสามารถเลือกผู้ชี้ขาดซึ่งเรียกว่าอนุญาโตตุลาการเพื่อมาทำหน้าที่ชี้ขาดข้อพิพาทขึ้นระหว่างกันได้ซึ่งคู่สัญญาอาจกำหนดคุณสมบัติจำนวนและวิธีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการไว้ในสัญญาแต่หากในสัญญาไม่ได้กำหนดวิธีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการไว้พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการพุทธศักราช2545ได้บัญญัติเกี่ยวกับวิธีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการไว้ในมาตรา18สำหรับกรณีที่คู่พิพาทตกลงมอบข้อพิพาทให้สถาบันอนุญาโตตุลาการ

TAI ดำเนินการบริหารจัดการข้อพิพาทข้อบังคับสำนักงานศาลยุติธรรมว่าด้วยอนุญาโตตุลาการได้กำหนดกระบวนการแต่งตั้งคณะอนุญาโตตุลาการไว้ในหมวด3ข้อ15ถึงข้อ18โดยมีขั้นตอนดังนี้1กรณีที่สัญญาอนุญาโตตุลาการ

โตตุลาการแต่หากไม่สามารถตกลงเสนอรายชื่อร่วมกันได้สถาบันจะแจ้งให้ผู้เรียกร้องและผู้คัดค้านดำเนินการเสนอรายชื่อบุคคลที่ตนเห็นว่าเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่อนุญาโตตุลาการฝ่ายละ3รายชื่อต่อสถาบันภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหลังจากสถาบันได้รับรายชื่อแล้วหากมีรายชื่อตรงกันสถาบันจะดำเนินการทาบทามผู้ที่มีรายชื่อตรงกันนั้นเป็นอนุญาโตตุลาการหากผู้นั้นปฏิเสธไม่รับทำหน้าที่อนุญาโตตุลาการหรือรายชื่อที่ผู้พิพาทเสนอมาไม่ตรงกันสถาบันจะเสนอรายชื่อเพิ่มอีก3รายชื่อรวมเป็น9รายชื่อส่งกลับไปยังผู้เรียกร้องและผู้คัดค้านดำเนินการเรียงลำดับรายชื่อตามความพึงพอใจแล้วส่งกลับมายังสถาบันโดยสถาบันจะติดต่อบุคคลที่ผู้พิพาทมีความพึงพอใจตรงกันสูงสุดไม่เกิน5ลำดับแรกเท่านั้นหากใน5ลำดับแรกไม่มีรายชื่อที่คู่พิพาทพึงพอใจตรงกันหรือไม่มีบุคคลใดรับทำหน้าที่อนุญาโตตุลาการสถาบันอาจมีคำสั่งแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการเองหรือให้เริ่มดำเนินการเสนอรายชื่อใหม่ครับ 2. กรณีที่สัญญากำหนดให้มีอนุญาโตตุลาการ3คนให้คู่พิพาทแต่ละฝ่ายเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการฝ่ายตนฝ่ายละ1คนโดยคู่พิพาทต้องยื่นหนังสือแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการฝ่ายตนต่อสถาบันพร้อมกับคำเสนอข้อพิพาทหรือคำคัดค้านจากนั้นสถาบันจะประสานวันนัดอนุญาโตตุลาการแต่ละฝ่ายเพื่อดำเนินการแต่งตั้งประธานอนุญาโตตุลาการหากอนุญาโตตุลาการทั้ง2ฝ่ายตกลงเสนอชื่อประธานคณะอนุญาโตตุลาการร่วมกันได้สถาบันจะดำเนินการติดต่อและแต่งตั้งบุคคลนั้นแต่หากไม่สามารถตกลงเสนอชื่อร่วมกันได้ก็จะนำวิธีการเสนอรายชื่อเพื่อแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนเดียวมาใช้กับการแต่งตั้งประธานคณะอนุญาโตตุลาการนี้ด้วยทั้งนี้คู่พิพาทสามารถเสนอรายชื่อบุคคลใดก็ได้ซึ่งตนเห็นว่ามีความเหมาะสมมีความเชี่ยวชาญและสามารถระงับข้อพิพาทของตนต่อสถาบันได้แต่หากยังไม่ทราบว่าจะเสนอรายชื่อบุคคลใด TAIได้ดำเนินการจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพต่างๆเช่นกฎหมายวิศวกรรมการค้าการลงทุนเป็นต้นเพื่อเป็นทางเลือกและอำนวยความสะดวกแก่คู่พิพาทในการพิจารณาเสนอชื่อและแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ

วัสดีครับผมชื่อพี่วสินครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทำความเข้าใจการใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาตามมาตรา90ครับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพุทธศักราช2553ก็คือการให้ความคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กหรือเยาวชนที่กระทำความผิดกฎหมายและถูกดำเนินคดีอาญาและใช้วิธีแก้ไขบำบัดฟื้นฟูที่เหมาะสมกับเด็กหรือเยาวชนแต่ละคนเพราะโดยสภาพเด็กหรือเยาวชนย่อมมีความแตกต่างกันทั้งในด้านนิสัยใจคอสติปัญญาสภาพครอบครัวดังนั้นการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูก็จะต้องหาวิธีการที่เหมาะสมกับเด็กหรือเยาวชนแต่ละคนแตกต่างกันออกไปครับสำหรับมาตรการพิเศษตามมาตรา90เป็นวิธีการหนึ่งที่กฎหมายให้ศาลสามารถนำมาใช้ได้เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเช่นพ่อแม่ผู้ปกครองผู้นำชุมชนมาหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูให้เด็กหรือเยาวชนได้มีโอกาสกลับตัวเป็นคนดีเป็นผู้ใหญ่ที่ดีกลับคืนสู่ครอบครัวเพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไปครับที่สำคัญนะครับจะได้วางมาตรการป้องกันไม่ให้เด็กหรือเยาวชนหวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำอีกโดยทุกๆฝ่ายจะร่วมมือกันจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูและหากเด็กหรือเยาวชนได้ปฏิบัติครบทุกขั้นตอนแล้วก็จะหลุดพ้นจากการดำเนินคดีครับมาดูกันนะครับว่ามาตรการพิเศษตามมาตรา90เด็กหรือเยาวชนที่จะเข้าหลักเกณฑ์ต้องมีเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนดอย่างไรบ้างข้อที่1ต้องเป็นคดีที่มีการฟ้องเข้ามาแล้ว2ต้องเป็นคดีที่มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน20ปีไม่ว่าจะมีโทษปรับหรือไม่ก็ตาม3เด็กหรือเยาวชนจะต้องไม่เคยรับโทษจำคุกมาก่อนเว้นแต่ว่าเป็นคดีที่กระทำโดยประมาทหรือเป็นคดีละหุโทษครับ

0: 4. เด็กหรือเยาวชนสำนึกในการกระทำความผิด 5. ผู้เสียหายยินยอมและโจทก็ไม่คัดค้านที่จะให้ใช้มาตรการพิเศษกับจำเลย 6. ข้อเท็จจริงปรากฏว่าไม่เป็นภัยร้ายแรงต่อสังคมจนเกินสมควร 7. เด็กหรือเยาวชนอาจกลับตนเป็นพลเมืองที่ดีได้ 8. ผู้เสียหายอาจได้รับการเยียวยาพอสมควรและ 9. การจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูจะเป็นประโยชน์แก่เด็กเยาวชนและผู้เสียหายมากกว่าการพิจารณาพิพากษาคดีไปเมื่อเด็กและเยาวชนมีเงื่อนไขครบทุกข้อตามกฎหมายและท่านผู้พิพากษาเห็นว่าเด็กหรือเยาวชนสามารถเข้ารับการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูได้เด็กหรือเยาวชนก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูกันครับโดยมีขั้นตอนทั้งหมด5ขั้นตอนด้วยกันดังนี้ขั้นตอนที่1การมีคำสั่งให้จัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเมื่อผู้พิพากษามีคำสั่งให้ผู้อำนวยการสถานพินิจหรือบุคคลที่ผู้พิพากษาเห็นสมควรให้เป็นผู้จัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูซึ่งจะมีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการจัดทำแผนการดูแลในทุกส่วนและการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนในทุกขั้นตอนครับและหลังจากที่ผู้พิพากษามีคำสั่งเรียบร้อยแล้วเด็กหรือเยาวชนพร้อมผู้เสียหายต้องเข้าไปพบกับนักจิตวิทยาที่ศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำและการประสานการประชุมเพื่อแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนและครอบครัวศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์เพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้นและนัดหมายเกี่ยวกับการประชุมเพื่อจัดทำแผนร่วมกันต่อไปครับขั้นตอนที่2การประชุมเพื่อจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูผู้ประสานการประชุมที่ศาลแต่งตั้งจะต้องกำหนดประชุมภายใน10วันนับแต่วันที่มีคำสั่งแต่งตั้งและการประชุมต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน30วันในกรณีมีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถทำการประชุมให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนดก็สามารถขอขยายเวลาได้ครับและเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพผู้ที่มีบทบาทในการช่วยเสนอแนะแนวทางให้เหมาะสมและสอดส่องในการปฏิบัติตามแผนจึงมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับความร่วมมือและความเข้าใจจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับเด็กหรือเยาวชนการประชุมจึงต้องเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กหรือเยาวชนและผู้เสียหายเข้าร่วมการประชุมด้วยครับเช่นบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ที่เด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วยครูอาจารย์ผู้นำชุมชนที่เด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ในพื้นที่นักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์ผู้เสียหายทั้งนี้หากผู้เสียหายยังเป็นเด็กหรือเยาวชนอยู่ก็จะต้องนำบิดามารดาหรือผู้ปกครองของผู้เสียหายเข้าร่วมประชุมด้วยครับโดยหลักในการเชิญผู้ที่เข้าร่วมประชุมนั้นจะขึ้นอยู่กับความจำเป็นของเด็กหรือเยาวชนในแต่ละรายซึ่งแต่ละกรณีก็จะมีความจำเป็นที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นผู้ที่เข้าร่วมการประชุมจะเป็นใครบ้างจะต้องวิเคราะห์จากเด็กหรือเยาวชนในแต่ละกรณีไปครับและเมื่อถึงเวลาการประชุมผู้ประสานการประชุมจะชี้แจงกติกาให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบถึงขั้นตอนการประชุมและการประสานการประชุมและก็จะเริ่มการประชุมโดยให้แต่ละฝ่ายได้แนะนำตัวเพื่อทำความรู้จักกันครับหลังจากนั้นผู้ประสานการประชุมอาจจะให้เด็กหรือเยาวชนรวมทั้งผู้เสียหายได้บอกเล่าถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงนอกจากจะทำให้ทุกฝ่ายเข้าใจสถานการณ์มากขึ้นแล้วยังทำให้ทุกฝ่ายรู้ว่าการกระทำความผิดในครั้งนั้นทำให้คนอื่นที่เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างรวมถึงอาจให้ผู้เสียหายเล่าถึงผลกระทบที่ตนเองได้รับด้วยในกรณีที่ผู้เสียหายเป็นเด็กหรือเยาวชนนั่นหมายความว่าบิดามารดาหรือผู้ปกครองของผู้เสียหายนั้นได้รับความเสียหายไปด้วยนะครับการประชุมในครั้งนี้ทุกคนสามารถพูดคุยบอกเล่าเรื่องราวต่างๆได้อย่างเต็มที่เป็นการพูดคุยกันแบบเปิดอกคุยกันทุกคนจะรับทราบถึงความเดือดร้อนหรือผลกระทบที่แต่ละฝ่ายได้รับ ทุกคนจะทราบถึงปัญหาที่แท้จริงเพราะอย่างไรรู้ไหมครับเพราะถ้ายังไม่เข้าใจเรื่องราวและปัญหาที่แท้จริงแล้วคงจะเป็นเรื่องยากที่เราจะหาวิธีการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูให้ตรงปัญหาพูดง่ายๆก็คือจะได้แก้ไขปัญหาให้ตรงจุดนั่นแหละครับอีกเรื่องนึงที่การประชุมจะให้ความสำคัญเป็นอย่างมากก็คือเรื่องให้การเยียวยากับผู้เสียหายครับเพราะตลอดในการประชุมร่วมกันเราไม่ได้มุ่งเน้นแต่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเด็กหรือเยาวชนอย่างเดียวแต่เราจะให้ความสำคัญกับผู้เสียหายด้วยว่าจะมีวิธีการแก้ไขเยียวยาอย่างไรบ้างการเยียวยาในที่นี้อาจจะทำได้หลากหลายรูปแบบนะครับแล้วแต่ความจำเป็นและความเหมาะสมในแต่ละกรณีเช่นการเยียวยาเป็นเงินการขอโทษหรือการให้อภัยเป็นต้นครับเมื่อได้พูดคุยบอกเล่าเรื่องราวกันจนเข้าใจดีแล้วทุกฝ่ายในที่ประชุมจะได้เสนอแผนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูในการดูแลเด็กหรือเยาวชนว่าต่อไปนี้ควรจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างไรบ้างหรือจะต้องทำขั้นตอนอย่างไรบ้างมีข้อไหนที่ต้องระวังเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเหมือนในอดีตที่ผ่านมารวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครองครูอาจารย์หรือผู้นำชุมชนตลอดจนบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับเด็กหรือเยาวชนว่าจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเพื่อให้มีส่วนช่วยในกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กหรือเยาวชนให้เป็นไปตามแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูที่ได้ประชุมกันในครั้งนี้ครับเมื่อผู้ร่วมประชุมทุกฝ่ายได้แสดงความคิดเห็นและการจัดทำแผนร่วมกันเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนักจิตวิทยาจะดำเนินการสรุปแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเพื่อเสนอผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนเพื่อเห็นชอบต่อไปครับขั้นตอนที่3การพิจารณาให้ความเห็นชอบกับแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูในส่วนของขั้นตอนที่3นี้จะเป็นดุลพินิจของท่านผู้พิพากษาที่จะพิจารณาจากแผนที่นำเสนอขึ้นไปโดยการพิจารณาของผู้พิพากษาสามารถแบ่งออกได้เป็น3แนวทางด้วยกันครับแนวทางที่1กรณีเห็นชอบจะมีคำสั่งให้ดำเนินการตามแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูแจ้งคำสั่งให้ผู้ประสานการประชุมทราบนัดพร้อมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมาพร้อมเพรียงกันเพื่อฟังผลการปฏิบัติตามแผนในระหว่างนี้ศาลจะสั่งจำหน่ายคดีชั่วคราวไว้ก่อนครับแนวทางที่2กรณีที่ศาลเห็นว่าแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูยังไม่เป็นประโยชน์ต่อเด็กหรือเยาวชนศาลจะให้ผู้ประสานการประชุมนำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเข้าสู่ที่ประชุมใหม่ตามเวลาที่ศาลกำหนดแต่ถ้าเพียงหลงผิดก็แก้ไขโดยไม่ต้องประชุมใหม่ได้ครับและแนวทางที่3กรณีไม่เห็นชอบจะมีคำสั่งให้ดำเนินการตามกระบวนพิจารณาพิพากษาคดีต่อไปแล้วแจ้งคำสั่งให้ผู้ประสานการประชุมทราบครับขั้นตอนที่4การดำเนินการตามแผนกรณีศาลมีคำสั่งเห็นชอบผู้บริหารแผนและนักจิตวิทยาจะร่วมกันติดตามประเมินผลการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมตลอดจนเงื่อนไขตามที่ตกลงไว้ในที่ประชุมโดยปกติมักจะกำหนดให้เด็กหรือเยาวชนเข้ารับรายงานตัวทุกๆ3เดือนหรือตามความเหมาะสมหรือกำหนดให้เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมต่างๆตามที่เห็นสมควรครับและขั้นตอนที่5ครับการพิจารณาผลการปฏิบัติตามแผนเมื่อเด็กหรือเยาวชนได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนักจิตวิทยาจะเป็นผู้สรุปความเห็นโดยมีผู้บริหารแผนเห็นชอบและรายงานเสนอต่อศาลเพื่อยุติและจำหน่ายคดีออกจากศาลระบบต่อไปซึ่งจะถือว่าสิทธิการนำคดีอาญามาฟ้องระงับตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวมาตรา92แต่หากเด็กและเยาวชนไม่สามารถปฏิบัติตามแผนหรือกระทำผิดเงื่อนไขที่ตกลงไว้ศาลอาจมีคำสั่งให้ดำเนินคดีอาญานั้นต่อไปหรืออาจจะมีคำสั่งอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรก็ได้นะครับและเรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับการใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาตามมาตรา90ที่พี่วสินตั้งใจนำมาฝากทุกคนครับ
1: จากขั้นตอนต่างๆที่ท่านได้รับชมไปเกี่ยวกับการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนนะครับจะเห็นได้ว่าเราไม่ได้ให้ความสำคัญเฉพาะเรื่องของเด็กและเยาวชนที่ต้องคดีอย่างเดียวแต่ว่าเราให้ความสำคัญกับการเยียวยาให้แก่ผู้เสียหายที่รับผลกระทบจากการทำความผิดอาญา

ยาที่เกิดขึ้นด้วยนะครับในส่วนของการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเนี่ยปกติแล้วเรานึกถึงตัวเราเองว่าถ้าเกิดเราอาจจะอยากแก้ไขกรรมหรือว่านิสัยบางอย่างของตัวเราเองเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยใช่ไหมครับที่จะแก้ไขพฤติกรรมหรือว่านิสัยของเราเพราะฉะนั้นในส่วนของเด็กและเยาวชนเหล่านี้ก็เหมือนกันครับถ้าการที่เขาจะแก้ไขบำบัดฟื้นฟูหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือนิสัยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้ความเข้าอกเข้าใจแล้วก็ความร่วมมือจากผู้ปกครองจากผู้ใหญ่ที่อยู่รอบข้างที่ต้องคอยให้กำลังใจแล้วก็สนับสนุนเพื่อให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้นะครับสามารถก้าวข้ามสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้แล้วก็ช่วยเขาเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในแนวทางที่ดีได้อย่างจริงๆนะครับเพราะว่าการที่กฎหมายเองรั่วสารเราสร้างมาตรการต่างๆหรือวิธีการต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อด้วยความหวังนะครับที่ว่าจะให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้เนี่ยได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคมของชุมชนและของประเทศชาติอย่างที่เรามุ่งหวังและก็อยากให้เป็นนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยความปรารถนาดีจากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนแม้คืนเงินที่เรียกรับแต่ความผิดสำเร็จไม่ใช่เหตุลดหย่อนโทษคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายสมนึกข้าราชการซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการถูกร้องเรียนว่าก่อนและหลังการสอบได้เรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบและได้ให้ข้อสอบและบอกคำเฉลยข้อสอบให้แก่ผู้สมัครสอบคัดเลือกหลายรายพยานหลักฐานจากการสอบสวนข้อเท็จจริงและการสอบสวนทางวินัยฟังได้ว่านายสมนึกนี้มีพฤติการตามที่ถูกร้องเรียนผู้มีอำนาจจึงมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการนายสมนึกเห็นว่าคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงยื่นฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคำสั่งไล่ออกจากราชการโดยกล่าวอ้างว่าไม่ได้มีเจตนาในการเรียกรับเงินเพียงแต่เป็นการพูดล้อเล่นทั้งเป็นเงินจำนวนเล็กน้อยเพียง 5,000 บาทและในห้องสอบมีกรรมการหลายคนจึงไม่สามารถบอกคำเฉลยข้อสอบได้นอกจากนี้ได้โอนเงินคืนแล้วแต่เพื่อชำระหนี้ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่านายสมนึกเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสอบคัดเลือกนายสมนึกจึงมีหน้าที่ดำเนินการสอบคัดเลือกโดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถและความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่และเมื่อพิจารณาจากถ้อยคำพยานจากการสอบสวนทางวินัยพยานทุกคนล้วนเป็นประจักษ์พยานซึ่งเป็นผู้รู้เห็นเหตุการณ์ด้วยตนเองและให้การสอดคล้องต้องกันว่านายสมนึกเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบและนำแบบคำถามไปให้ผู้เข้าสอบและบอกคำเฉลยข้อสอบก่อนเข้าห้องสอบและในขณะสอบเมื่อพยานไม่มีเหตุโกรธแค้นหรือโกรธเคืองกันมาก่อนไม่ปรากฏว่าถูกบังคับขู่เข็นเพื่อให้ถ้อยคำปรักปรำนายสมนึกอีกทั้งนายสมนึกให้การขัดกันเกี่ยวกับเหตุผลของการโอนเงินคืนว่าเป็นการจ่ายเพื่อเป็นค่าน้ำมันจึงไม่มีน้ำหนักรับฟังได้พฤติการจึงเป็นการกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงดังนั้นคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการจึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
2: อุบัติภัยสารเคมีเป็นภัยที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวันทั้งการสูดดมและการสัมผัสทำให้ผู้ใช้งานได้รับอันตรายได้เพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะผู้ใช้งานศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของสารเคมีทั้งสัญลักษณ์ประเภทและอันตรายอ่านฉลากและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายให้เหมาะสมกับประเภทของสารเคมีอาทิถุงมือหน้ากากอนามัยกรณีประสบอุบัติภัยสารเคมีให้โทรศัพท์แจ้งหน่วยฉุกเฉิน1650กรมควบคุมมลพิษ1564กรมโรงงานอุตสาหกรรมพร้อมออกให้ห่างจากจุดเกิดเหตุรวมถึงห้ามสัมผัสและก่อประกายไฟบริเวณที่สารเคมีรั่วไหลห้ามเข้าระงับเหตุสารเคมีรั่วไหลด้วยตนเองและห้ามขับรถผ่านบริเวณที่รถบรรทุกสารเคมีประสบอุบัติเหตุเพราะจะทำให้เกิดระเบิดและเพลิงไหม้ได้หากสารเคมีหกรถใส่เสื้อผ้าให้รีบถอดเสื้อผ้าแล้วใช้น้ำสะอาดล้างผิวหนังถ้าสารเคมีกระเด็นเข้าตาควรเปิดเปลือกตาให้น้ำไหลผ่านอย่างน้อย15นาทีและหากสูดดมสารเคมีให้รีบออกมาอย่างที่โล่งแจ้งบริเวณด้านเหนือลมซึ่งมีอากาศถ่ายเทสะดวกในระยะไม่ต่ำกว่า300เมตรที่สำคัญควรจดจำประเภทของสารเคมีที่รั่วไหลเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการแจ้งเหตุจะช่วยให้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้รวดเร็วขึ้นด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย

สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการนะคะห้องเรียนที่จะพาผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณกันค่ะกับตลอดทั้งซีรีส์นี้นะคะที่จะพามาเปิดโลกของสตาร์ทอัพกันแน่นอนว่าเราฟังมุมมองพี่กระทิงกันไปแล้วนะคะว่ากระแสสตาร์ทอัพที่เกิดขึ้นนั้นจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นเพียงกระแสค่ะแต่มันเพิ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยบรรดานักรบเศรษฐกิจสายพันธุ์ใหม่อย่างกลุ่มสตาร์ทอัพนั่นเองนะคะแต่คุณผู้ชมขาที่น่าเชื่อว่าหลายคนคงสงสัยเหมือนกันนะคะว่าที่จะเข้ามาเป็นสตาร์ทอัพและประสบความสำเร็จได้จริงๆนั้นเนี่ยหลักคิดที่สำคัญควรจะมีอะไรกันบ้างวันนี้ค่ะน้องแนนนั้นจะพาทุกท่านเนี่ยมาร่วมเรียนรู้กันกับหนึ่งกูรูคนสำคัญของวงการสตาร์ทอัพบ้านเราจะเป็นใครนั้นไปติดตามกันค่ะ

0: ราอยากเห็นชีวิตของผู้รับเหมาก่อสร้างดีขึ้นแล้วก็ธุรกิจของคุณเติบโตได้ครับ
1: ถ้าพูดถึงสตาร์ทอัพในไทยผู้ที่ทราบเรื่องนี้ที่ดีที่สุดคนหนึ่งคงหนีไม่พ้นพี่โบ๊ทพทัยพดุงถิ่นผู้ที่ริเริ่มก่อตั้งสร้างสมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่หรือที่เรารู้จักกันในนาม Thailand Tech Startup Association สำหรับเป็นศูนย์รวมในการสร้างเสริมความแข็งแกร่งให้กับสตาร์ทอัพไทยหลังจากที่พี่โบ๊ทมีโอกาสได้เป็นตัวแทนสตาร์ทอัพไทยไปเห็นอีโคซิสเต็มหรือความเชื่อมโยงของสตาร์ทอัพในต่างประเทศ
2: ด้วยความฝันอยากพัฒนาวงการก่อสร้างในไทยจากเดิมที่เคยได้เปิดบริษัทลองกองสตูดิโอจำกัดเพื่อทำซอฟต์แวร์ให้กับผู้รับเหมาขนาดใหญ่จนได้มีประสบการณ์ด้านวงการก่อสร้างมากขึ้นก็เริ่มพัฒนาเทคโนโลยีมาช่วยในการทำธุรกิจในวงการก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพจนเกิดเป็นบิลโปรแกรมที่ช่วยคุณบริหารธุรกิจก่อสร้างอย่างชาญฉลาดประหยัดเวลาลดต้นทุนพร้อมเพิ่มกำไร
1: และจากการ

0: ปั้นบิวเพื่อพัฒนาวงการการก่อสร้างตั้งแต่ไอเดียแรกๆที่พี่โบ๊ทได้ทำก็ได้คว้ารางวัลชนะเลิศในโครงการ Echelon เป็นตัวแทนคนไทยได้ไปเห็นอีโคซิสเต็มของสตาร์ทอัพในเอเชียและหลังจากนั้นไม่นานพี่โบ๊ทก็ได้เป็นตัวแทนคนไทยคนแรกๆที่ไปเรียนรู้ไกลถึงซิลิคอนแวลเลย์แหล่งกำเนิดของสตาร์ทอัพซึ่งทำให้พี่โบ๊ทได้ไปเห็นอีโคซิสเต็มแหล่งสนับสนุนสิ่งต่างๆที่ทำให้เกิดสตาร์ทอัพขึ้นมารวมไปถึงการพัฒนาของสตาร์ทอัพด้วยค่ะ
1: นอกจากจะทำให้คุณโบได้ไอเดียในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวเองจากการพบปะโค้ชผู้เชี่ยวชาญคุณโบได้ซึมซับวัฒนธรรมและสังคมที่นั่นเพื่อมาผลักดันการพัฒนาอีโคซิสเต็มของไทยโดยกลับมาคุณโบได้ร่วมกลุ่มสร้างความแข็งแกร่งโดยการจัดตั้งสมาคมเพื่อให้เกิดการช่วยเหลือเชื่อมโยงกับธุรกิจขนาดเล็กได้เกิดในวงกว้างยิ่งขึ้น
0: ในมุมของสมาคมเองตลอด1ปีที่ผ่านมาเหล่าสมาชิกก็ได้ให้ความรู้กับสังคมอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงงานสำคัญอย่าง White Paper ที่ได้จัดส่งให้กับภาครัฐและก็เอกชนที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างให้สนับสนุนสตาร์ทอัพและก็ธุรกิจเกิดใหม่ที่จะขับเคลื่อนสังคมของประเทศไทยต่อไปพี่โบจะได้สร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรให้กับสังคมไทยกันบ้างช่วงหน้าพี่ทีน่าพร้อมหาคำตอบให้แล้วค่ะ

0: และคลาสนี้นะคะที่น่าจะพาผู้ประกอบการทุกท่านค่ะมาเริ่มต้นทำความเข้าใจกันแบบจริงๆจังๆนะคะว่า SME กับสตาร์ทอัพทุกวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเหมือนหรือมันแตกต่างกันอย่างไรแล้วใครที่อยากจะเข้ามาเป็นสตาร์ทอัพจริงๆจะต้องมี mindset แบบไหนกันบ้างผ่านการพูดคุยกันกับผู้ชายคนนี้ค่ะนั่นก็คือพี่โบ๊ทภทัยพดุงถิ่นนะคะซึ่งเป็น Founder Build Dom รวมถึงเป็น Evangelist ด้านสตาร์ทอัพในเมืองไทยกันด้วยนะคะพี่โบ๊ทสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ถูกไหมถูกไหมอีเวนเจอร์ลิสต์เนาะคือผู้เผยแพร่
1: ผู้เผยแพร่แนวคิด
0: แนวคิดเรื่องของสตาร์ทอัพในบ้านเรานะคะแต่จริงๆแล้ววันนี้เนี่ยอยากจะให้พี่โบ๊ทมาย้อนรอยเผยแพร่ให้ฟังกันสักนิดนึงก่อนว่าก่อนหน้าที่จะมีสตาร์ทอัพเกิดขึ้นเป็นกระแสที่หลายๆคนจับตามองในบ้านเราเนี่ยจริงๆแล้วการทำธุรกิจที่คาดหวังการเติบโตแบบรวดเร็วในสายเลือดของบรรดานักรบเศรษฐกิจพันใหม่แบบพวกพี่ๆเนี่ยจริงๆเกิดขึ้นมาตั้งนานแล้วถูกต้องไหมคะผ่านการทำ SME ทั่วไปเป็นปกติอย่างพี่โบ๊ทเองเนี่ยก็เริ่มต้นจากการทำธุรกิจ SME ในด้านซอฟต์แวร์มาก่อนให้พี่โบ๊ทเล่าเส้นทางตรงนั้นให้ฟังก่อนสักนิดนึงสิคะ
1: ก็ผมว่าคนไทยหลายๆคนเราก็เติบโตมากับคำว่า SME เนาะคำว่าผู้ประกอบการของเราเนี่ยก็คือรู้จักแต่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเราไม่ได้ฝันว่าเราจะเป็นบิ๊กเฟิร์มอะไรตั้งแต่วันแรกใช่ไหมครับพ่อแม่ไม่ได้รวยขนาดนั้นเพราะนั้นเราก็ต้องเริ่มกันเองก็ต้องเป็น SME แต่ในสมัยก่อนเนี่ยที่เรารู้จัก SME ก็คือว่าการเป็นผู้ประกอบการแปลว่าจดทะเบียนบริษัทแล้วก็ทำงานไปทำ business plan ขึ้นมาแล้วก็เริ่มทำธุรกิจแบบนั้นเมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วเนี่ยผมก็เริ่มต้นแบบที่คนอื่นเขาเริ่มกันนั่นแหละครับบังเอิญว่าเราก็เรียนผิดเรียนถูกมาระหว่างทางครับผมทำบริษัทซอฟต์แวร์ซึ่งก็เหมือนกับบริษัทซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่นะครับเราพยายามจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราเองเป็น product นะครับเสร็จแล้วก็ต้องเอา product ตัวนั้นออกไปขายส่งเซลล์ไปขายเข้าไปกว่าจะปิดงวดงานได้เบิกเงินอะไรเงี้ยก็ตาม process business process ปกติทีนี้ส่วนตัวเองแล้วเนี่ยเราอยู่ในวงการก่อสร้างธุรกิจ SME ของผมนี่คือการทำซอฟต์แวร์ในอุตสาหกรรมก่อสร้างซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างมีปัจจัยภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะท้าทายเดี๋ยวเศรษฐกิจก็ขึ้นลงๆ SME ซอฟต์แวร์ก่อสร้างของผมเนี่ยก็เผชิญคลื่นมาหลายลูกครับแล้วตอนในระหว่างที่เราเผชิญคลื่นแต่ละลูกเราก็ค่อนข้างจะเรียนรู้แล้วก็แข็งแกร่งขึ้นมาเรื่อยๆนะเราก็รู้สึกว่าเราทำธุรกิจเนี่ยมันน่าจะต้องมีวิธีคิดใหม่ๆ มันเกิดขึ้นหลังจากที่ผมเคยไปทำธุรกิจแล้วก็ไปไม่รอดที่เวียดนามนะครับเนื่องจากงานก่อสร้างในประเทศไทยมันหดตัวมากผมก็เลยต้องไปตั้งออฟฟิศอยู่ที่เวียดนามไปลุยกันอยู่เวียดนามสักปีหนึ่งแล้วเราก็กลับมาโดยความคิดที่ว่าการไปลุยแบบ SME แบบเดิมๆแล้วไปกับเนี่ยรัฐบาลพาไปออกบูธตั้งธงกันกรมส่งเสริมการส่งออกอะไรสมัยก่อนนะครับเราก็ไปแบบนั้นแต่เรากลับมองรู้สึกว่าเอ๊ะนี่คือวิธีที่ถูกต้องแล้วหรือกับการออกไปลุยตลาดต่างประเทศแบบดั้งเดิมไม่เหมือนเราเดินถือดาบไปตีทีละเมืองอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็เหนื่อยเหลือเกินทำไมเราไม่ทำเหมือนฝรั่งกันบ้างล่ะ

0: ำไมบริษัทข้ามชาติที่มันเข้ามาในเมืองไทยบางทีมันใช้เทคโนโลยีใช้อินเทอร์เน็ตมาเป็นตัวขยายฐานลูกค้าอะไรเงี้ยสมัยนั้นเราก็มองหาธุรกิจที่เขาเรียกว่าอินเทอร์เน็ตบิสเนสนะครับอันนั้นประมาณสักปี2008นะครับเราเริ่มหาคำตอบใหม่ในโมเดลธุรกิจ SME ของเราว่าถ้าเราไม่ต้องส่งคนไปขายล่ะถ้าเราไม่ต้องไปออกบูธอย่างนี้ล่ะปริ้นคอมพานีโปรไฟล์เล่มเราเป็นร้อยแล้วก็ไปแจกเขาเขาเอาไปทิ้งไม่มีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะทำยังไงดีก็ได้คำว่าอินเทอร์เน็ตบิสเนสมาแล้วก็ได้ศึกษาว่ามันจริงมันมีรูปแบบการทำการเก็บรายได้ได้แบบไหนบ้างใช่ไหมครับซอฟต์แวร์แทนที่แต่ก่อนต้องใส่แผ่นซีดีเดินไปขายเก็บเงินทำไมเอาไปไว้บนอินเทอร์เน็ตแล้วให้เช่าใช้รายเดือนได้ไหมโปรแกรมเมืองนอกทำยังเยอะแยะโปรแกรมเมืองไทยนะสมัยนั้นยังไม่ค่อยมีใครทำ
1: ค่ะ
0: แต่เพราะว่าอินฟราสตรัคเจอร์มันยังไม่พร้อมนะใช่ไหมครับอินเทอร์เน็ตเมืองไทยยังช้าอยู
1: ่
0: แต่เริ่มก่อนได้เปรียบฮะ
1: ค่ะ
0: วันนั้นเราก็ถือว่าเป็นไพโอเนียร์ได้เป็นสตาร์ทอัพแก่ๆในวันนี้เพราะเราได้เริ่มตอนนั้น
1: นั่นคือจุดเริ่มต้นของการเข้ามาสู่โลกออนไลน์โลกเทคโนโลยีในสมัยนั้นอาจจะยังไม่มีใครพูดถึงเรื่องราวของสตาร์ทอัพด้วยซ้ำไปแต่ว่าพี่โบ๊ทตัดสินใจว่าจะเข้ามาอยู่ในอินเทอร์เน็ตบิสเนสก่อนก็คือเอาเทคโนโลยีมาเป็นสื่อกลางในการทำให้ธุรกิจมันเติบโตได้ในแนวทางใหม่แนวทางนึงนี่แหละยังไม่รู้หรอกว่าจะไปทางไหนแต่ตอนนั้นตัดสินใจเริ่มด้วยวิธีนี
0: ้
1: นะคะก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตอนนั้นรู้สึกว่าเริ่มมาถูกทางไหมคะ
0: ไม่ครับ
1: อ้าวไม
0: ่คือในระหว่างเริ่มมันก็เหมือนเราถางหญ้าอยู่ถางทางอยู่มันก็หลงทางมันก็อะไรบ้างตัวบิวเองเนี่ยก็เกิดจากการทำ business plan ที่ใหม่ครั้งหนึ่งคราวนี้เราก็ดูโมเดลเมืองนอกมาอ๋อเขาทำ salesforce.com เนี่ยเขาทำซอฟต์แวร์แล้วไปไว้บนอินเทอร์เน็ตแล้วก็เก็บค่าบริการเป็น user ไปเนา
1: ะ
0: ตอนนั้นเป็นแรงบันดาลใจว่าเราจะทำโปรแกรมคล้ายๆของเดิมเราเนี่ยแหละไปบนอินเทอร์เน็ตเก็บค่าบริการรายเดือ นเราก็ประกวดแผนธุรกิจเนี้ยที่คณะบัญชีจุฬาได้รับรางวัลอะไรมาเราก็คิดว่าเออมั่นใจแผนธุรกิจที่แหมเคยได้รับรางวัลมามันก็น่าจะเป็นไปได้แต่พอเริ่มให้บริการจริงๆมันกลับไม่เป็นอย่างนั้นเลยนะครับตอนแรกนั้นคือในจังหวะที่เราก็เสียความมั่นใจไปพอสมควรเอ๊ะไหนว่ามันน่าจะเจ๋งฝรั่งมันยังทำได้ทำไมเราทำไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นแต่ทุกครั้งที่มันเจอมีความท้าทายเรื่องอย่างนี้ครับมีสมมติฐานที่เราตั้งขึ้นมาแล้วมันผิดเนี่ยด้วยความเป็นผู้ประกอบการมั้งผมว่าในน่าจะเป็นสปิริตของผู้ประกอบการที่ทุกๆคนมีคือเราไม่ได้ยอมแพ้กับปัญหาอะไรง่ายๆแต่วิธีการแก้ไขปัญหาของพวกเราเนี่ยเราก็หลากหลายกันไปผมเลือกที่จะไปฟังคนใช้ว่าจริงๆแล้วปัญหามันคืออะไร
1: คร
0: ับทำให้ผมตัดสินใจเปลี่ยน business model ขึ้นมาในขณะที่กำลังจะเริ่มให้บริการจากที่จะต้องเก็บค่าบริการรายเดือนผมก็เปลี่ยนมาให้บริการฟรีแทนนะครับพอเปลี่ยนมาให้บริการฟรีทุกคนทักท้วงหมดเลยนะฮะแล้วมันจะรอดได้ยังไงถ้ามันไม่รอดจะทำยังไงจริงๆใจเราก็คิดไว้แล้วแหละถ้ามันไม่รอดจะทำยังไงแผน2แผน3แผน4มีหมดแล้วแหละ นะครับแต่ก็ต้องสู้ให้ถึงที่สุดแหละโปรซอฟต์แวร์ที่เราทำเปลี่ยนจากเก็บค่าบริการรายเดือนมาเป็นให้บริการฟรีแล้วก็มีโฆษณาด้วยโมเดลที่เราคิดว่ามันก็เหมือนกับ Google เหมือน Facebook เหมือน YouTube ไงพอมันมีโฆษณาเดี๋ยวก็มีเงินโฆษณามาซัพพอร์ตซอฟต์แวร์ฟรีได
1: ้
0: ปรากฏว่าก็ยังไม่เจอทางอยู่ดีครับเพราะว่าสุดท้ายก็ยังไม่มีคนใช้ในปีแรกๆกลับเป็นไม่มีคนใช้เลยเพราะว่าคนยังไม่เชื่อถือในระบบเทคโนโลยียังไม่พร้อมอินเทอร์เน็ตยังติดๆดับๆในไซต์ก่อสร้างอยู
1: ่
0: ก็ใช้เวลาฝ่าฟันพอสมควรครับ20เดือนแรกผมไม่มีรายได้เลยสักบาทถามว่าคิดว่าหลงทางไหมก็แวบหลายแวบฮะจะปิดบริษัทไหมจะไปต่อท่าไหนเพราะธุรกิจแบบเราไม่มีตัวอย่างเลยที่เราทำมาเนี่ยเราก็แค่เอานู่นเอานี่มาผสมผสานกันกลายมาเป็นยูนิคขึ้นมาใหม่อันนึงเราไม่รู้จะเดินทางไหนดีอ
1: ่ะจริงๆที่น่าเชื่อว่าปัญหานี้คือปัญหาที่มันคอมมอนมากเลยสำหรับบรรดาธุรกิจเกิดใหม่ทั้งหลายที่แรกๆเนี่ยตัวเราในฐานะที่เป็นคนคิดมักจะเข้าข้างตัวเองอยู่เสมอว่ามันต้องโคตรเจ๋งมันต้องดีมาก
0: อะดรีนาลีนนี่พุ่งพล่านเลยสุดยอด
1: แต่พอทำไปแล้วมันไม่ได้เกิดการตอบสนองที่เร็วขนาดนั้นเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลา20เดือนของพี่เนี่ยมันปีกว่าๆเกือบ2ปีเลยนะ
0: ครับตังหมด
1: หมดกำลังใจทั้งหมดกำลังใจแล้วก็หมดทั้งเงินแต่ว่าเราจะรู้ได้ยังไงอะไรที่มันเป็นตัวคอนเฟิร์มความเชื่อของพี่และพี่มีการปรับตัวระหว่างทางอย่างไรเพื่อให้เข้ามาสู่สถานะที่ว่าเฮ้ยนี่แหละมันคือจุดที่ใช่แล้วเราพร้อมจะไปต่อกับคำว่าธุรกิจเรามันกำลังจะกลายพันธุ์เป็นสตาร์ทอัพของจริง
0: ครับก็20เดือนแรกเราก็ยังหลงทางไม่รู้เลยว่าสตาร์ทอัพมันคืออะไรนะแล้วก็แต่สิ่งที่เราทำเนี่ยเรารู้สึกว่ามันคือเป็นการแก้ปัญหาของตัวเราเองเราอยากได้โปรแกรมแบบนี้เพราะก่อนหน้านี้ผมเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างมาก่อนการที่ทำซอฟต์แวร์ตัวนี้มันคือโปรแกรมที่ในฝันของผมเลยแล้วถ้าผมใช้ได้คนอื่นก็ควรจะใช้ได
1: ้
0: พอเราเริ่มสอนคนมากขึ้นเรื่อยๆครับจากที่

0: ที่มันยังไม่สมบูรณ์แบบมันก็มีคนบอกว่าเฮ้ยมันเริ่มดีขึ้นนะคนเริ่มมีกระเช้าส่งที่ออฟฟิศบอกว่าขอบคุณที่ทำโปรแกรมฟรีนี่มาคือเราเริ่มรู้สึกว่ามันมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ถึงแม้มันยังไม่ใช่เงินก็ตามแต่มันมีมีนิ่งอะไรบางอย่างกับคนใช้เพราะเราเชื่อว่าของที่มันมีมีนิ่งมีคนอยากจะใช้จริงๆเนี่ยมันจะกลายเป็นธุรกิจได้เมื่อถึงเวลาอันนั้นก็เป็นความเชื่อแบบเข้าข้างตัวเองอีกครั้งนึงนะแต่เราพอไปเรื่อยๆคนใช้เริ่มบอกว่าชอบมันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จนมาถึงเวลาที่เงินหมดนะครับหมดเวลาและหมดเงินแล้วจริงๆคือโปรเจกต์อย่างบิ้วเนี่ยตอนที่เราเริ่มต้นทำกับหุ้นส่วนเราก็บอกว่าเราไม่รู้เลยนะมันจะซักเซสหรือเปล่าว่าให้เวลากับมันไว้สัก2ปีเงินทุนสัก2ล้านบาททำได้ก็ทำถ้าทำไม่ได้ณถึงขนาดนั้นก็ปิดเถอะ
1: ต่างคนต่างไปยอมรับความจริงเพราะฉะนั้นมันก็มีเรื่องของเงื่อนเวลาแล้วก็จำนวนเม็ดเงินที่มันเป็นตัวกรอบ
0: ครับ
1: ระยะการทดลองของตัวเองไว้เหมือนกันนะคะแต่เมื่อมันเริ่มประสบความสำเร็จเมื่อพี่โบ๊ทเห็นว่ามันมีแสงสว่างในปลายอุโมงค์สอดส่องเข้ามาแล้วเนี่ยเราตัดสินใจทำยังไงต่อเราเริ่มเห็นทางยังไงต่อในการที่จะจุดประกายให้ธุรกิจเรามันเติบโตแบบก้าวกระโดดได้อีกรอบหนึ่ง
0: ในช่วงนั้นเนี่ยพอเราเห็นแสง สัญญาณที่ดีจากผู้ใช้นะฮะเราก็ยังไม่ได้นอนใจขนาดนั้นเราต้องพยายามหา business model ของเราให้ได้ว่าเราจะทำเงินมันยังไงนะมันมีคนใช้แต่มันไม่มีรายได้รูปแบบการทำ business model เราตอนนั้นเราก็คือคิดว่าเราจะหารายได้จากค่าโฆษณาต้องพิสูจน์ให้ได้ก่อนว่ามีโฆษณาก้อนแรกเข้ามาในบริษัทก็พยายามจะต่อสู้จนได้งบโฆษณาก้อนแรกเข้ามาพอมันเริ่มได้แล้วก็อยากจะทำซ้ำทำให้มันมีโฆษณาเจ้าที่2เจ้าที่3ตอนแรกเราพอจะเลี้ยง operation เล็กๆครับคนประมาณ 4-5 คนพออยู่ได้แล้วก็ผมยังไม่ได้คิดเป็นสตาร์ทอัพตอนนั้นนะผมก็เลยพยายามจะหาวิธีการที่ทำให้มันได้เงินมากขึ้นตอนนั้นผมคิดว่าผมจะขยายไปต่างประเทศอันนั้นด้วยความไม่มีไม่ด้วยการที่เราไม่มีความรู้เรื่องสตาร์ทอัพมากนะเราเลยทำดุยๆเลยไปลุยเวียดนามอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แต่ว่าสิ่งที่ได้ไม่ใช่ตลาดเวียดนามได้ความรู้เกี่ยวเรื่องสตาร์ทอัพมาจากเวียดนามครับเมื่อปี2012เราเริ่มไปประกวดเรื่องสตาร์ทอัพอย่างเงี้ยที่เวียดนามเพราะเมืองไทยไม่มีที่ให้ประกวดครับไม่เหมือนตอนนี้เลยก็จากเวียดนามแล้วก็มาประกวดที่สิงคโปร์จนได้เป็น most promising startup in Asia ที่สิงคโปร์แล้วนั่นก็เลยเริ่มเรียนรู้เรื่อง startup เยอะแยะรู้ว่าการมีแหล่งเงินทุนมันจะช่วยทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้ยังไงจากที่แต่ก่อนไม่เคยคิดเรื่องนักลงทุนเลยนะครับ
1: ควักเงินตัวเองล้วน
0: ควักเงินตัวเองเพราะเราเป็น SME เนี่ยเรามองว่า build เนี่ยคือ business unit หนึ่งของ SME เราเราเบสกับมันก็คือว่าเอาเงินตัวเองเจียดลงมาลงอันนี
1: ้
0: แล้วถ้ามันโตขึ้นจะสปินออฟจะอะไรก็ว่ากันไปครับเรียก bootstrapping แต่ถ้ามันมีนักลงทุนมาแล้วนี่คือไอเดียที่หลังจากที่เราอยู่ในวงการสตาร์ทอัพมันน่าทำใหเราวิ่งไปถึงโกลได้เร็วขึ้นเราอาจจะติดเจ็ตแพ็คเลยอ่ะอยู่ข้างหลังก็มันจะไปได้เร็วขึ้นเราก็เลยเริ่มคุยกับนักลงทุนครับ
1: นี่คือความแตกต่างเมื่อเข้ามาสู่โลกของสตาร์ทอัพทำให้เราได้มีมุมมองทางธุรกิจที่เปลี่ยนไปนะคะจากประสบการณ์ของพี่โบ๊ทเองจนมาถึงวันนี้ที่ build.com ถือว่าประสบความสำเร็จมากนะคะสำหรับเรื่องราวของสตาร์ทอัพในเมืองไทยแล้วตอนนี้ก็โกอินเตอร์แล้วเนี่ยนะคะอยากให้พี่โบ๊ทลองสรุปให้ฟังหน่อยสิคะว่าทั้งประสบการณ์การเคยเป็นทั้ง SME แล้วก็มาเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยจริงๆแล้ว mindset ที่ควรจะใช้มันเหมือนหรือมันต่างกันอย่างไรคะพี่โบ๊ท
0: ผมว่าตอนที่เป็น SME เนี่ยเรารู้สึกว่าเราจะทำอะไรก็เห็นตัวอย่างไว้เยอะแล้วครับคือ SME เขาก็ทำกันอย่างนั้นน่ะ business plan ก็ทำกันท่านั้นแหละก็ต้องทำ executive summary marketing research operation financial ทุกอย่างมันจะเดินตามแพทเทิร์นกันอยู่แต่ถ้าวิธีการคิดแบบสตาร์ทอัพก็คือว่าก็วันนี้เราเกิดมาทีหลังสตาร์ทอัพมันคือ stage ของ business มันคือช่วงแรกของการเป็น SME ใช่ไหมครับถ้าเราจะเดินตามคนที่เขาเดินตามกันอยู่เป็นร้อยๆคนน่ะทำยังไงเราถึงจะแตกต่างแล้วมีที่ยืนอยู่ในตลาดได
1: ้
0: เราก็ต้องคิดที่มันแปลกใหม่ถูกไหมครับคิดเรื่องที่ไม่เหมือนเดิมถ้าเราเดินตามคนอื่นเขาแน่นอนเราคงจะไปทำทันรุ่นใหญ
1: ่
0: ๆเขาไม่ได
1: ้
0: พอเราคิดให้มันแตกต่างแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่มีตัวอย่างมากนะ
1: ค่ะ
0: เพราะนั้น mindset พื้นฐานสำหรับผมสำหรับการเป็นสตาร์ทอัพก็คือว่าเราต้องรู้จักตั้งสมมุติฐานและทดสอบสมมุติฐานนั้นคือสำคัญที่สุดในชีวิตการเป็นสตาร์ทอัพของผมนะครับไม่กลัวหรอกว่าสมมุติฐานที่เราตั้งมันจะผิดหรือมันจะถูกถ้ามันผิดก็ไม่ต้องทำอีกถ้ามันถูกก็ทำซ้ำอีกถ้ามันถูกมากๆก็ระดมเงินมาทำซ้ำสิ่งนี้แหละมันก็ต้องทำให้มันวิ่งได้เร็วขึ้นแน่น
1: อ
0: นนั่นคือวิธีคิดครับแต่ที่อยากจะฝาก SME ไว้ในยุคนี้เลยก็คือว่าเราไม่สามารถจะคิดแบบSME เมื่อ20ปีที่แล้วได้แน่นอนเพราะว่าวันนี้โลกยุคนี้คือโลกยุคที่ไม่เคยมีมาก่อนยุคที่ทุกคนถืออินเทอร์เน็ตติดมือทุกคนมีสมาร์ทโฟนมีสมาร์ทดีไวซ์อินเทอร์เน็ตออฟติงเข้ามาอยู่ในทุกชั่วขณะจิตของชีวิตเพราะฉะนั้น

0: กมันกำลังเปลี่ยนไปในทางที่ไม่เคยมีมาก่อนคุณพ่อคุณแม่อาจจะเคยทำธุรกิจได้แบบหนึ่งเป็น traditional business แต่วันนี้ถ้าคุณอยากจะทำธุรกิจแล้วยังคิดแบบนั้นอยู่โอกาสโตขึ้นมายากแล้วครับเพราะมันจะมีคนใหม่ๆที่รู้วิธีการทำธุรกิจแบบนี
1: ้
0: ใช้ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีทำให้ธุรกิจเติบโตขึ้นได้เร็วกว่า คนยุคเก่าแน่นอน
1: ฟังดูแบบนี้น่าจะพอเข้าใจแล้วนะคะว่า mindset ของคนที่อยากจะเป็นสตาร์ทอัพให้ประสบความสำเร็จมีอะไรกันบ้างแต่แน่นอนคำถามต่อมาที่หลายคนยังคงสงสัยว่าแล้วคำว่าสตาร์ทอัพตรงนี้มันต้องเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของเทคโนโลยีอย่างเดียวเลยหรือเปล่าในมุมมองของ evangelist ในของพี่โบ๊ทเนี่ยนะคะที่เผยแพร่เรื่องราวของสตาร์ทอัพมาตลอดพี่โบ๊ทมองว่าประเภทของสตาร์ทอัพในบ้านเราเนี่ยจริงๆมันเกิดจากมิติไหนยังไงได้บ้างคะ
0: คือคำว่าสตาร์ทอัพคือธุรกิจเริ่มต้นใหม่อะไรก็เป็นสตาร์ทอัพได้นะครับแต่ว่าบริบทที่เราอยากจะเห็นที่ทำให้ประเทศไทยเติบโตขึ้นได้หรือประเทศอื่นๆเขาพูดกันเนี่ยเขาจะพูดคำว่าเทคสตาร์ท
1: อ
0: ัพคือเทคโนโลยีสตาร์ทอัพสตาร์ท
1: อ
0: ัพที่มีองค์ประกอบของเทคโนโลยีมันจะทำให้ธุรกิจพวกนี้มีคุณค่าสูงมากกว่าธุรกิจธรรมดาร้านขายก๋วยเตี๋ยวธรรมดาใส่เทคโนโลยีเข้าไปมีมูลค่าสูงขึ้นแต่ในเทคโนโลยีก็มีหลากหลายแขนงใช่ไหมครับมีตั้งแต่ไบโอเทคนาโนเทคและ IT IT มันเป็นแขนงหนึ่งครับของเทคโนโลยีที่ทำให้ธุรกิจสตาร์ทอัพพวกนี้เติบโตได้เร็วเพราะว่า IT มันสเกลได
1: ้
0: มันสามารถจะทำให้คนหนึ่งคนคุณทีน่าใช้เสร็จแล้วอีกคนอีกล้านคนจะใช้สินค้าและบริการคล้ายๆกับคุณทีน่าได้เพราะมันเป็น IT ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นไบโอเทคอาจจะต้องใช้เวลาหลายปีในแล็บเป็นแมทเทียลเทคหรือนาโนเทคอาจจะต้องพรูฟเว้นให้มันแน่นอนก่อนเพราะนั้น IT มันเป็นเกมที่มันเปลี่ยนได้เร็วแล้วก็ลงทุนต่ำเพราะปัจจุบันนี้เทคโนโลยีเข้าถึงก็ได้ง่ายมากผมไม่ต้องไปซื้อเซิร์ฟเวอร์มาเป็นแสนแสนล้านล้านใหญ่เป็นฟาร์มอีกแล้วเพราะทุกอย่างอยู่บนคลาวด
1: ์
0: การประมวลผลเร็วขึ้นกว่าแต่ก่อนเป็นร้อยร้อยเท่าในราคาที่ถูกลงแค่เศษเสี้ยวเองเพราะฉะนั้นธุรกิจ IT based tech startup จึงเป็นธุรกิจที่มันถูกพูดกันกว้างขวางที่สุดครับ
1: เราเห็นได้เยอะที่สุดในช่วงแรกๆของการเกิดขึ้นของสตาร์ทอัพในบ้านเรานั่นเองแต่แท้ที่จริงแล้วพ
0: ี่
1: โบ๊ทก็บอกแล้วมันมีได้อีกเยอะมากมายเลยทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับว่าไอเดียของเราเนี่ยมันจะเกิดขึ้นและทำให้มันตอบสนองกลุ่มผู้ใช้บริการเนี่ยได้มากน้อยขนาดไหนแต่สิ่งที่สำคัญที่พี่โบ๊ทเล่าให้เราฟังกันมาก็คือหลักเกณฑ์หลักคิดที่สำคัญของคนที่อยากเป็นสตาร์ทอัพนอกจากจะมีไอเดียได้แล้วเนี่ยต้องไม่ยอมแพ้ด้วยแล้วก็อย่ากลัวนะคะให้พี่โบ๊ททิ้งท้ายไว้ละกันสำหรับบรรดาสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ที่มองพี่โบ๊ทเป็นไอดอลนะวันนี้เนี่ย อยากจะประสบความสำเร็จแบบพี่โบ๊ทบ้างในระยะยาวสำหรับการเริ่มต้นทำสตาร์ทอัพมันยังทำได้อยู่จริงใช่ไหมคะพี่
0: ทำได้เสมอครับสตาร์ทอัพเนี่ยมันคือการแก้ปัญหาชีวิตเราทุกวันมีปัญหาไม่ใช่ว่าคนนี้เขาเคยทำไว้แล้วเคยแก้ปัญหาเรื่องนี้มาแล้วแต่มันจะเกิดปัญหาใหม่เสม
1: อ
0: คุณยังทำได้ดีกว่านั้นเสมอนะครับการเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยบอกทั้งคนเก่าและคนใหม่แล้วกันคนเก่าก็ไม่ใช่ว่าจะนิ่งนอนใจได้เพราะทุกๆวันมีสตาร์ท
1: อ
0: ัพเกิดใหม่ใช้เทคโนโลยีที่ใหม่กว่าแรงก็เยอะกว่าอาจจะขึ้นมา disrupt คุณเมื่อไหร่ก็ได
1: ้
0: เพราะนั้นคนใหม่ก็มองอีกมุมนึงฮะคุณมีโอกาสเสมอที่จะ disrupt คนเก่าๆอาจจะเป็นสตาร์ท
1: อ
0: ัพสตาร์หรือว่าจะเป็น SME หรือแม้แต่ corporate ก็ได
1: ้
0: ถ้าคุณมี passion ที่ดีพอแล้วก็แก้ปัญหาที่มันตรงจุดแล้วก็อย่าลืมว่าอย่ายอมแพ้กับปัญหาครับสตาร์ท
1: อ
0: ัพมันเกิดจากการแก้ปัญหาแล้วก็ 90% ของสตาร์ท
1: อ
0: ัพเฟลขอย้ำอีกทีในทุกๆเทปที่พูดมันเป็นเรื่องที่ยอมแพ
1: ้
0: ถ้าคุณเฟลแบบนี้เนี่ยคราวหน้าคุณก็จะเก่งขึ้นเฟลแบบสตาร์ท
1: อ
0: ัพไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินใครมากมายเพราะมันใช้เงินลงทุนน้อยกว่าครับแล้วคุณก็ฟื้นตัวได้เร็วกว่าการเป็นผู้ประกอบการขั้นถัดไปคุณก็จะเก่งขึ้นผมก็เฟลมาหลายทีครับแล้วก็ยังเฟลอยู่ในบางโปรเจกต์ที่ตัวเองทำแต่อย่ากลัวเฟลฮะครับ

0: ่ว่าคุณจะเป็น SME หรือว่าจะเป็นสตาร์ทอัพนะคะแต่เป้าหมายถ้าการทำธุรกิจนั้นสามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดแล้วก็ทีน่าเชื่อว่าน่าจะเป็นสิ่งที่นักธุรกิจทุกคนเนี่ยใฝ่ฝันไว้อย่างแน่นอนนะคะและถ้าใครอยากจะเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดแบบวันนี้ที่พี่โบ๊ทนั้นได้มาแชร์มุมคิดดีๆให้ได้ฟังกันแล้วก็ลองไปดูสิคะว่าสรุปใจความสำคัญของคลาสนี้จะมีอะไรกันบ้าง
1: มาทำความเข้าใจรูปแบบความแตกต่างระหว่างธุรกิจ SME และสตาร์ทอัพกันนะคะ SME เนี่ยอย่างที่เราเข้าใจก็คือธุรกิจทั่วๆไปที่มีแนวคิดการทำธุรกิจในรูปแบบเดิมซึ่งก็เป็นรูปแบบที่มีคนทำอยู่แล้วอาจจะมีสินค้าบริการที่มีหน้าร้านแบบทั่วไปซึ่งก็สามารถขยายการเติบโตได้แบบค่อยเป็นค่อยไปแต่สำหรับสตาร์ทอัพนั้นนะคะมักเริ่มจากไอเดียที่ต้องการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆจึงเกิดเป็นรูปแบบธุรกิจใหม่ๆและมักจะมีเรื่องของเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเกี่ยวข้องเพื่อที่จะทำให้เกิดมูลค่าและสามารถทำซ้ำได้รวมถึงสร้างการเติบโตได้อย่างรวดเร็วและแน่นอนค่ะว่าเงินทุนในการเริ่มต้นนั้นมักจะต่างกันสำหรับธุรกิจ SME เองการเริ่มต้นมักจะใช้เงินทุนตัวเองหรือการกู้เงินจากธนาคารเนื่องจากมีรูปแบบธุรกิจที่ชัดเจนจึงสามารถกู้เงินจากธนาคารได้แต่สำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นเนื่องจากเป็นธุรกิจรูปแบบใหม่ๆที่อาจจะไม่มีใครเคยทำมาก่อนเงินทุนเริ่มต้นนั้นจึงจำเป็นต้องมาจากคนหรือองค์กรที่สนใจและเห็นคุณค่าในไอเดียของสตาร์ทอัพนั้นๆและต้องการสนับสนุนให้ธุรกิจเป็นจริงได้ซึ่งกลุ่มเหล่านี้นะคะจะเรียกว่า Angel Investor หรือ Venture Capital นั่นเองค่ะสำหรับการเติบโตเองนะคะธุรกิจ SME นั้นมักเน้นไปที่รายได้และกำไรเนื่องจากเป็นเงินทุนตัวเองหรือการกู้ธนาคารการทำธุรกิจจึงเน้นให้กิจการนั้นสามารถอยู่รอดได้การเติบโตจึงเน้นแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่สำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพเนื่องจากเป็นสิ่งใหม่ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคจึงมักสร้างฐานลูกค้าหรือผู้ใช้งานก่อนโดยเน้นที่การเติบโตของผู้ใช้มากกว่ารายได้หรือกำไรในตอนต้นเพื่อหวังที่จะครองตลาดในธุรกิจใหม่ที่ทำและจึงหาวิธีสร้างรายได้ในภายหลังค่ะส่วนความเสี่ยงของธุรกิจ2ประเภทเนี่ยก็แตกต่างกันนะคะอย่างธุรกิจ SME เองก็จะถือว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำกว่าธุรกิจสตาร์ทอัพเพราะเป็นการทำธุรกิจในรูปแบบเดิมๆซึ่งแข่งขันกับธุรกิจทั่วไปที่มีลูกค้าอยู่แล้วในขณะที่ธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นมักเป็นสิ่งใหม่ๆและต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้คนทำให้โอกาสที่สำเร็จอาจจะต้องใช้ความพยายามและพลังในการทำธุรกิจที่มากกว่า SME โดยอัตราความล้มเหลวของสตาร์ทอัพนั้นมีมากถึง 90% แน่นอนนะคะว่าการทำธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดแต่หากมีความมุ่งมั่นตั้งใจมีไอเดียรวมถึงมีวิธีการที่ถูกต้องก็สามารถสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพให้เติบโตได้อย่างธุรกิจสตาร์ทอัพไทยรุ่นพี่ที่ทำสำเร็จกันมาแล้วหลายรายค่ะ
0: และนี่แหละค่ะก็คือตัวอย่างนะคะของบรรดาสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ค่ะที่มีหลักคิดที่เข้มข้นนะคะแล้วก็ไม่กลัวการทดลองเพื่อค้นหาแนวทางที่จะเติบโตได้จริงอย่างที่วันนี้นะคะพี่โบ๊ทได้มาแชร์ให้กับพวกเราได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนั่นเองค่ะส่วนหลังจากนี้นะคะถ้าใครอยากจะรู้รายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดโลกสตาร์ทอัพเพิ่มเติมแล้วล่ะก็เดี๋ยวรอติดตามกันได้สัปดาห์ต่อๆไปเนี่ยเราจะเริ่มเข้าเนื้อหาที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแต่ระหว่างนี้ใครอยากหาข้อมูลหรือว่ารายละเอียดเพิ่มเติมแล้วล่ะก็สามารถเข้าไปกันได้ที่เว็บไซต์ set.or.th นะคะตอนนี้มีมุมผู้ประกอบการในนั้นก็จะมีรวบรวมกิจกรรมดีๆอีเวนต์ดีๆนะคะที่เกี่ยวกับการเปิดมุมมองให้ผู้ประกอบการเพิ่มขีดความสามารถในการทำธุรกิจในทุกมุมไว้ค่ะก็เข้าไปติดตามกันได้นะคะแต่วันนี้หมดเวลาลงแล้วขอบคุณฮังก้าด้วยนะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำทีน่าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ

สมาธิในการขับรถเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะผู้ขับขี่ปฏิบัติดังนี้วางแผนการเดินทางล่วงหน้าเตรียมพร้อมก่อนขับรถโดยปรับเบาะนั่งกระจกรถให้เรียบร้อยก่อนเดินทางไม่ประกอบกิจกรรมอื่นขณะขับรถไม่ละสายตาจากเส้นทางไม่ปล่อยมือจากพวงมาลัยอาทิการใช้และคุยโทรศัพท์ทานอาหารแต่งหน้าค้นหาหรือหยิบสิ่งของแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการขับรถเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจะไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงทีที่สำคัญไม่ควรพาเด็กโดยสารรถตามลำพังหลีกเลี่ยงการนำสัตว์เลี้ยงโดยสารรถเพราะจะทำให้ผู้ขับขี่พะวงกับพฤติกรรมเด็กและสัตว์จึงส่งผลต่อสมาธิในการขับรถเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้เพื่อความปลอดภัยผู้ขับขี่ควรประกอบกิจกรรมให้เรียบร้อยก่อนขับรถขณะจอดพักรถในบริเวณที่ปลอดภัยจะทำให้เดินทางถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

0: ป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย
1: รู้หรือไม่หน่วยงานราชการส่วนกลางคือหน่วยงานราชการที่เป็นศูนย์กลางในการกำหนดนโยบายควบคุมสั่งการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่บริหารประเทศอยู่ในขณะนั้นได้แก่หน่วยงานในระดับกระทรวงเช่นสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในระดับกรมทั้งที่สังกัดและไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงเช่นกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นต้นหน่วยงานเหล่านี้เป็นหน่วยงานทางปกครองที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

นิมนต์เจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าคะวันนี้ลูกจะไปสมัครทำงานธนาคารเจ้าค่ะเป็นงานที่เขาใฝ่ฝันมากค่ะนิมนต์หลวงพ่อช่วยให้พรลูกหน่อยนะคะ

0: ตั้งสติให้ดีมีสมาธิในการทำข้อสอบอายุวันโนสุขังพระลัง
1: สาธุ
2: รักทำตามที่พระท่านสอนแม่เชื่อมั่นในตัวลูกนะลูกต้องเดินตามความใฝ่ฝันของลูกทำให้ดีที่สุด
3: ค่ะแม่หนูจะทำตามความใฝ่ฝันของหนูให้สำเร็จค่ะทุกอย่างที่หนูทำมาก็เพื่อวันนี้หนูจะทำให้พ่อกับแม่ภาคภูมิใจในตัวหนูงั้นเดี๋ยวหนูไปเตรียมตัวก่อนนะคะแม่
2: จ้าลูกพ่อคงดีใจถ้าลูกประสบผลสำเร็จในชีวิตหน้าที่การงานในวันนี้